0: 11ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ธรรมชาติและมนุษย์ล้วนสุดอัศจรรย์ท้องโลกกว้าง 5-8 ตุลาคมเจาะลึกชีวิตนักล่าแห่งท้องทะเลเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยให้พวกมันสตีฟแบ็กชอลกับวานแห่งมหาสมุทร9ตุลาคมเจมี่จะมาเผยเคล็ดลับกับแรงบันดาลใจของเมนูผักใบเขียวสุดอลังการสุดยอดจานผักรอบโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท้องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3สารคดีพรีเมียมจาก BBC ภายในดวงตาที่เปิดกว้างสัมผัสได้ถึงภาพมหัศจรรย์ที่แท้จริงบนโลกมันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาความสวยงามน่าทึ่งทรงพลังและเปราะบางนี่คืออนาคตแห่งความหวังด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3
2: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
3: ์อ๋อเนี่ยยังท่วมอยู่เลยฉะนั้นมันจะพูดเรื่องอื่นได้ยังไงครับ
4: ต้องเรื่องของน้ำท่วมเท่านั้นนะ
3: แต่ก็ต้องผู้เชี่ยวชาญด้านท่วมที่เป็นผู้ประสบภัยด้วย
4: ตัวจริงอาจารย์สุธีโคชวัฒน์นะ
5: ออกจากบ้านเลยวันนี
4: ้ออกไม่ได้แล้วอาจารย์
5: ออกไม่ได้โดนขังมา5วันเลยฮะเกิดความเครียดเนี่ย
4: เครียดอาจารย์เครียดอาจารย์เชื่อไหมเขาบอกว่าอนุสิทธิ์เอาอยู่อ่ะเรื่องท่วม
5: ถ้าเอาอยู่น้ำจะท่วมเงี้ย
3: ท่วมเงี้ยต้องฟังครับสมมติว่าหนูเอาอยู
6: ่ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4:30 น.ทุกคืนวันพุธครับ
7: ไม่ว่าจะเป็นกระแสอะไรในสังคมทั้งในและต่างประเทศเราจะชวนทุกคนมาร่วมเมาท์มอยคุยซับและตั้งวงแชร์ไปกับพวกเรา4สาวติดตามชมรายการวงแชร์ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา4:30 น.ทางไทย PBS เริ่มตอนแรก15ตุลาคมนี้

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเรื่องของสถานการณ์น้ำยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับหลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบนะครับและอีกหลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะภาคใต้ที่จะต้องมีการเตรียมการรับมือกันนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยฝนก็อาจจะไปตกที่ภาคใต้แล้วก็ได้รับผลกระทบกันนะครับรัฐบาลก็พยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์กันแต่ว่าต้องยอมรับว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่อาจจะล้มเหลวหรือเปล่าในมุมของพรรคฝ่ายค้านนะครับแล้วก็เขาเตรียมที่จะหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะซักฟอกกันด้วยนะ
1: ของมันต้องโดนคือเดี๋ยวมันจะมีอีกหนึ่งโจท
0: ย์
1: ซึ่งผมไม่แน่ใจนะมันอาจจะมาในช่วงเวลาเดียวกันกับการซักฟอกนะนั่นก็คือสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต
0: ้
1: นะครับคือไม่ได้แช่งชักอะไรกันเพราะว่าในช่วงปลายปีภาคใต้เป็นฤดูมรสุมอยู่แล้วคือคนใต้ก็จะรู้กันดีว่าช่วงนี้ต้องเตรียมพร้อมอะไรอย่างไรและเขาก็จะคอยจับจ้องว่าหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานฝ่ายปกครองในพื้นที่มีการเตรียมรับมือไห
0: ม
1: หนึ่งในจุดที่โดนจ้องมากที่สุดก็คือหาดใหญ่ครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าปีที่แล้วบทเรียนเขาหนัก
0: หน
1: าหนักนะแล้วสิ่งที่ถามกันอยู่ตอนนี้ก็คือเงินเยียวยามีใครยังไม่ได้บ้างหรือเปล่าคนที่ได้ไปแล้วเนี่ยมันพอจะช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นของท่านได้มากน้อยขนาดไหนผมถามคนหาดใหญ่บางคนเขาบอกว่าณปีนี้เขาเห็นการเตรียมพร้อม
0: ครับ
1: เห็นจริงนะครับบางคนบอกว่าไม่เห็น

0: บางคนบอกว่ามีการเตรียมจริงๆเพียงแต่เป็นลักษณะของต่างฝ่ายต่างเตรียมหน่วยงานใครหน่วยงานมันยังไม่ได้มีการบูรณาการสับคลาสสิกภาครัฐชอบใช้ยังไม่ได้มีการบูรณาการคุณผู้ชมใครเป็นคนใต้โดยเฉพาะใครเป็นคนหาดใหญ่บ้านท่านมีการเตรียมพร้อมรับมือช่วงฤดูมรสุมอย่างไรส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันหน่อยเพราะอย่างที่คุณอนุชาบอกครับอย่างไรเสียเรื่องน้ำท่วมเนี่ยช่วงนี้มันก็ฮอตไม่แพ้เรื่องอื่นที่จะนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจแน
1: ่ๆนะครับทางหัวหน้าเทงคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาจะหยิบยกขึ้นมาเพราะว่าเห็นว่าการแก้ไขสถานการณ์การบริหารสถานการณ์ของรัฐบาลในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีข้อบกพร่องผิดพลาดแล้วก็ล้มเหลวในมุมมองของพรรคประชาชนนะครับส่วนเรื่องกรอบเวลาในการยื่นนะครับตอนแรกเนี่ยก็มีการพูดคุยกันแต่ว่ายังไม่ชัดเจนสักทีมีความชัดเจนขึ้นในระดับหนึ่งแล้วนะครับตัวของหัวหน้าเทงเนี่ยบอกว่าอย่างช้าที่สุดก็คือต้นเดือนหน้าแต่พยายามที่จะยื่นให้ทันภายในเดือนนี
0: ้
1: นะครับหรือว่าเดือนตุลาคมนะครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนะครับเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเจ้าตัวบอกว่ายื่นเร็วๆนี้แน่นอนนะครับแต่ไม่ว่าจะยื่นเมื่อไหร่ยติควรจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภาภายในช่วงเดือนตุลาคมนี้แหละหรืออย่างช้าที่สุดเนี่ยหัวหน้าเทงบอกว่าไม่ควรเกินต้นเดือนหน้านะครับส่วนเรื่องของกรอบยัตติเรื่องของตัวรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายนะครับคุณณัฐพงษ์บอกว่าก็ค่อนข้างแน่ชัดแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ขอให้ความชัดเจนนะครับยังไม่ขอเปิดเผยตัวบุคคลที่จะถูกอภิปรายนะครับและแกก็บอกว่าเดี๋ยวเปิดทีเดียวเลยนะครับรอดูทีเดียวตอนที่ยื่นยัตติทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะรายชื่อเนี่ยมีมากกว่านายกอนุทินหรือเปล่านะครับและคุณชัยชนกชิดชอบซึ่ง2ชื่อเนี้ยนะเขาเก่งเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าน่าจะมีแล้วก็คนของพรรคประชาชนก็บอกเองว่าอย่างน้อยๆเนี่ย2คนนี้นะครับนายกอนุทินกับรัฐมนตรีชัยชนกนะครับรัฐมนตรีดีอีนักข่าวเมื่อวานนี้พอเห็นหัวหน้าเทงบอกว่ายังไม่ขอเฉลยคำตอบ
0: ครับ
1: ยังไม่เฉลยข้อสอบว่ามีใครบ้างกลัวข้อสอบจะรั่วก็เลยถามแซะไปแซะมาเอ๊ะมีนายกมีคุณชัยชนกหรือเปล่านะครับคุณณัฐพงษ์ก็ตอบอ้อมๆบอกว่าจากโจทย์ที่มีตอนนี้มีหลายคน นะครับแล้วก็ย้ำบอกว่ารอไปเปิดตอนยื่นทีเดียวเลยนะครับยื่นยตินักข่าวก็ยังไม่ละความพยายามเผื่อจะได้สักคน2คนเพิ่มเติมนะถามว่าการอภิปรายรอบที่แล้วเนี่ยสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนยื่นเฉพาะรายชื่อของคุณแพทองธารชินวัตรในฐานะหัวหน้าในฐานะนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวแล้วก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการเล่นการเมืองแบบมีสีสันซะมากกว่าคุณณัฐพงษ์รู้ทันนะหัวหน้าเทงรู้ทันบอกว่าถ้าตอบคำถามนี้เนี่ยถามกันไปเรื่อยๆตอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ต้องรู้แหละว่ามีใครบ้างนะครับก็บอกว่าใจเย็นนะครับเดี๋ยวรอยื่นจติทีเดียวเลยดีกว่า
0: ใจร้อนแล้วเนี่ย อยากเก่งถามว่ามีใครบ้างไม่รู้เหรอมันก็พอจะรู้ได
1: ้ครับ
0: ที่คุณอนุชาบอกว่า2คนโดนแน
1: ่ๆ
0: นายกกับรัฐมนตรีดีอีท่านนี้แหละคุณชัยชนก อยู่ในสถานะที่มีเรื่องราวที่ถูกตรวจสอบคุณชัยชนกนี่ดีไม่ดีนะจะต้องมาตอบคำถามที่โดนพาดพิงไปถึงสสท่านอื่นในพรรคโดยเฉพาะคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ผมกำลังคิดอยู่ว่าประเด็นของคุณสุชาดาจะโดนดึงมาเกี่ยวกับคุณชัยชนกในการซักฟอกมากน้อยขนาดไหนประเด็นสำคัญในการอภิปรายเท่าที่ถูกเปิดเผยนะครับก็คือการเมืองในระบอบสีน้ำเงินย้อนไปหลายเดือนก่อนในพรรคประชาชนพยายามเล่นประเด็นนี้หนักมากเรื่องของระบอบสีน้ำเงินองคาพยพสีน้ำเงินซึ่งมันจะรวมถึงหน่วยงานแล้วก็ภาคส่วนอื่นเรากำลังพูดถึงการทำงานในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติแต่เวลาพรรคประชาชนพูดถึงระบอบสีน้ำเงินเนี่ยเขารวมเอาองค์กรอิสระแล้วก็มิติทางการเมืองการปกครองอื่นๆเข้ามารวมอยู่ด้วยคุณณัฐพงษ์หัวหน้าเทงบอกว่าตอนนี้สังคมมองเห็นหลักฐานพอสมควรแล้วว่ารัฐบาลมีส่วนพัวพันในการโกงเลือกสวเขาตั้งประเด็นกล่าวหาแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องหัวเลือกสวที่ก่อนหน้านี้คุยกันว่ามีไม่มีเนี่ยที่คุณอนุทินบอกมันเกี่ยวอะไรกับฝ่ายบริหารเกี่ยวอะไรกับภูมิใจไทยยังไงก็
1: ม
0: ีดูแล้วยังไงก็มีอยู่ที่ว่าท่านจะไปโต้กันยังไงในสภาคือหัวหน้าเทงเขาตั้งประเด็นกล่าวหาพาดพิงไปบอกว่าคนเชื่อว่ารัฐบาลมีเอี่ยว นะครับมีการควบคุมมีอิทธิพลเหนือองค์กรอิสระทำให้กลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลเรื่องนี้ของผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยมันไม่ทำงานอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เวลาเขาพูดถึงระบอบสีน้ำเงินเขาดึงไปถึงเรื่ององค์กรอิสระด้วยแล้วนอกจากประเด็นการโกงเลือกสว.คำที่เขาใช้เรื่องการบริหารจัดการน้ำท่วมเป็นประเด็นที่กลับมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมเรื่องของทุนเทานะครับเหล่านี้แหละก็จะถูกหยิบยกมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยด้วยความที่ประเด็นมันแรง
1: ครับ
0: มันก็มีคำถามว่าเอ๊ะอีกฝ่ายเขาพยายามเล่นวิชามารเด่นดัชนีอะไรสกัดการยื่นอภิปรายหรือเปล่า
1: เมื่อวานนี้นักข่าวก็เลยไปถามกับประธานสภาคุณโสพลสารัมนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีวิชามารเพื่อที่จะสกัดการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจการขอเปิดยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้หรือเปล่านะครับเจ้าตัวนะครับคุณโสพลบอกว่าเคารพการทำงานของทุกฝ่ายแล้วก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าไม่เคยมีแนวคิดเลยที่จะใช้วิธามารนะครับจะสกัดกั้นยติซักฟอกขวางยติซักฟอกเพราะว่าไปขวางมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคุณโสพลบอกแบบนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็บอกว่าตอนนี้สังคมเนี่ยขัดแย้งมามากพอสมควรสังคมบอบช้ำมาเยอะแล้วนะครับทางฝ่ายนิติบัญญัติเองก็ไม่อยากจะไปเพิ่มบาดแผลแล้วก็ไปเพิ่มความขัดแย้งในสังคมให้เกิดขึ้นมาอีกนะครับก็เคารพการทำหน้าที่ตามกฎหมายของแต่ละฝ่ายอย่างจริงจังถ้ายื่นมาตามระบบยื่นมาตามกรอบคือตามข้อบังคับการประชุมตามข้อกำหนดเนี่ยเขาก็บอกว่าก็จำเป็นที่จะบรรจุจะตินะครับตามที่เขายื่นมาทีนี้มีการถามว่าถ้าอนาคตแล้วมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะสามารถเปิดการอภิปรายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับพูดได้เรื่องไหนบ้างที่จะอยู่ในกรอบคุณโสพลบอกว่าเรื่องไหนที่มันขัดกับข้อบังคับก็ไม่ขัดกับข้อบังคับก็สามารถที่จะอภิปรายได้หมดแหละนะครับและต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องด้วยนะถ้ามันถูกต้องตามข้อบังคับแล้วก็ไม่ได้อยู่นอกกรอบเนี่ยคุณโสพลบอกว่าก็อภิปรายไปเลยไม่ได้มีการขัดขาไม่ได้มีการสกัดกั้นอะไรแน่ๆนี่คือในมุมของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องรับมอบยติอภิปรายไม่ไว้วางใจจากฝ่ายค้าน
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้มันมีข้อสังเกตเหมือนกันบอกว่าเอทางประธานสภาซึ่งเป็นแน่นอนเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยนะจะมีการสกัดกั้นจะมีการขัดขวางยติของทางพรรคฝ่ายค้านเขาหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้ออกมาย้ำแล้วว่าไม่มีการสกัดกั้นไม่มีการขัดขวางใดๆยื่นมาได้เลยตามกรอบของข้อบังคับการประชุมนะครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งทางพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณอนุทินชาญวุฒิกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้มีการประชุมพรรคภูมิใจไทยด้วย
0: ครับ
1: นักข่าวที่ไปติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีไปติดตามการประชุมพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ถามนายกเหมือนกันว่าในที่ประชุมเนี่ยได้มีการพูดคุยกันไหมเรื่องของการเตรียมการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนะครับนายกเนี่ยพูดหลังจากประชุมแล้วเนี่ยลงมาก็มาดูครัวภูมิใจไทยที่เขาช่วยน้ำท่วมนะ
0: ครับ
1: นะครับก็มาลงมือผัดกระเพราเองด้วยนะครับตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่านายกบอกว่าอู้กระเพรามันดูไม่เค็มปะไม่เค็มนะเพิ่มซีอิ๊วหน่อยไหมให้มันมีรสชาติหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของไก่ทอดนายกบอกว่าใส่ไปเต็มแม็กเลย
0: ครับ
1: กลัวคนจะไม่อิ่ม
0: โอ้โห
1: บรรยากาศตอนที่หลังการประชุมแล้วก็ลงมาดูครัวนี่แหละนักข่าวก็เลยใช้โอกาสนี้แหละ
0: ครับ
1: ถามนายกเลยว่าฝ่ายค้านเขาเตรียมจะยื่นแล้วนะซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจในพักเนี่ยคุยกันหรือยัง
0: ลงมาหยอกซีอิ๊วก็โดนถามอ่ะ
1: เอาทุกเม็ดจริงๆนะนักข่าวตามนายกนะก็ไปถามนายกบอกว่ายังไม่ได้มีการคุยกันเลยนะครับเพราะว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยยังไม่ได้ยื่นยติขึ้นมาซึ่งนะฮะข้างหลังเห็นคุณชาดาไห
0: ม
1: คือนายกบอกว่ายังไม่ได้คุยทางฝ่ายค้านยังไม่ได้ยื่นยติมาซึ่งคุณชาดาส.ส.อุทัยที่ยืนอยู่ข้างหลังนายกนี่แหละก็แซวขึ้นมาบอกว่าอุ้ยทำไมต้องรับมือไม่เห็นจะมีอะไรเลย
0: ครับ
1: ก
0: ็ตอนนี้มันยังไม่มีไงเขายังไม่ได้ยื่น ผมมานึกถึงที่คุณเล่าเรื่องประธานโสพลเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: คือก่อนหน้านี้ผมจำได้มีข้อถกเถียงกันว่าถ้ายติจะไม่ผ่านประธานสภาซึ่งมันยากมากนะปกติประธานสภาก็อย่างที่คุณโสพลบอกเลยว่าถ้ามันไม่ขัดอะไรแล้วจะไปขวางยังไงจะวิชามารอีท่าไหนมันก็ต้องให้เป็นไปตามคันลองแต่ถ้าจะมีประเด็นไหนในยัตติที่

0: ให้พวกเขาต้องมาคิดกันว่ามันขัดต่อระเบียบวาระหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเรื่องหัวสวจะเกี่ยวหรือเปล่านะเพราะมันมีข้อสังเกตว่ารัฐบาลออกตัวไว้ก่อนแล้วหัวสวเป็นเรื่องขององค์กรอิสระเป็นเรื่องของกกต.เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติโดยสมาชิกวุฒิสภาไปเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยจะมาอภิปรายไม่ไว้วางใจประเด็นนี้ผมสงสัยว่าประเด็นนี้ถ้าจะมีการถกเถียงกันว่ายติจะไม่ผ่านต้องกลับไปแก้ยติใหม่เนี่ยดีไม่ดีอันนี้จะเป็นปม
1: ก็อาจจะเป็นไปได้คุณชี้โพรงแล้วนะ
0: เพราะว่ายังไม่มีใครเพราะว่ายังไม่มีใครเนี่ยเอาไปถามคุณโสพลเรื่องนี้ไงแต่อันเนี้ยมันชี้โพรงกันมาก่อนหน้านี
1: ้
0: แต่ผมชี้ซ้ำแล้วกันเผื่อน้องๆไปถามประธานโสพลนะครับ
1: ครับก็แต่เบื้องต้นอ่ะแกบอกว่าถ้ายื่นมาตามขั้นตอนมีญัตตินะครับมีคนเสนอญัตติรายชื่อครบถ้วนอะไรแบบนี้ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปขวางแต่ผมก็เอ๊ะพอคุณพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก
0: ็มันเอ๊ะใช
1: ่ไหมเออมันก็มีเงื่อนไขเหมือนกันที่จะต้องให้คิดนะ
0: เ
1: ออคนเขาเลยกังวลกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูดีกว่านะครับเพราะว่าอีกไม่นานนะครับก็คือเขาพยายามที่จะให้ยติเนี่ยมันบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระภายในเดือนตุลาคมนี
0: ้
1: นั่นหมายความว่าก็ต้องรีบยื่นกันแล้วล่ะภายในเดือนตุลาคมแต่ว่าคุณหัวหน้าเทงบอกว่าอย่างช้าสุดเนี่ยก็คือต้นเดือนพฤศจิกายน
0: ครับต้นเดือนหน้าใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้นเดือนหน้าเดี๋ยวรอติดตามคุณผู้ชมนี่เป็นหนึ่งในอีเวนต์ใหญ่ทางการเมืองด้วยเหมือนกันแล้วที่เรากล่าวเชื่อมโยงไปเมื่อสักครู่นี้ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคุณชัยชนกทิชชอบในฐานะรัฐมนตรีดีอยู่ในสถานะที่ต้องโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านเขาเปิดประเด็นเกี่ยวข้องกับคุณชัยชนกมาตอนนี้มี2เรื่องที่เป็นปมแบบบิ๊กอะบิ๊กอีเวนต์นะครับหนึ่งคือThai AI Passport
1: ครับ
0: โดนแน่เพราะเขาเล่นมาอย่างเข้มข้นเลยคุณชัยชนกก็ต้องไปเตรียมทำกันบ้านยังไงเรื่องนี้ถ้าให้เก่งก็มันไม่ต้องเก่งไม่ต้องกลัวหลุดหรอกมันโดนแน
1: ่
0: สองคือคุณชัยชนกจะโดนจี้ซ้ำเรื่องที่เกิดขึ้นในครม.ชุดที่แล้วที่คุณชัยชนกเขาเอ่ยปากเองว่าก่อนเขาจะเข้ามารับตำแหน่งในครม.4เดือนเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยช่วงเวลานี้ของปีที่แล้วเขาบอกว่ามีคนติดต่อมามอบเงินให้40ล้านบาทต่อเดือนให้ช่วยแบบแอบหลับตาข้างนึงหน่
1: อ
0: ยกรณีเว็บพนงพนันอะไรอย่างงี้เรื่องนี้มันจะตามมาหลอกหลอนหรือเปล่าเพราะตอนนี้ตัวละครที่เพิ่มเข้ามาใหม่คือสสสุชาดาสางแทนทรัพย์ซึ่งคุณโรมเนี่ยเขาไปพาดพิงถึงสสสุชาดาไปกล่าวหาครอบครัวกล่าวหาสามีเขากล่าวหาในเรื่องของอะไรต่างๆนานาในวาระที่กำลังคุยเรื่องเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ของคุณชัยชนกพอดี
1: ครับเขาบอกว่าน่าจะมีการเปิดข้อมูลว่าคุณสุชาดาเนี่ยเคยเป็นคณะทำงานหรือเลขาร
0: ั
1: ฐมนตรีดีอีไหมในช่วงที่มีปัญหาเรื่องของสินบน40ล้านบาทพอดีพอดีหรือเปล่า
0: ครับ
1: ก็อาจจะต้องถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปรายด้วยสำหรับประเด็นนี้นะซึ่งเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามหัวหน้าเทงเหมือนกันเรื่องของกรณีปัญหาสามีของคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์เนี่ยจะมีการหยิบยกขึ้นมาอภิปรายด้วยหรือเปล่าหัวหน้าเทงบอกว่าก็ต้องรอดูว่ามันมีพฤติการหรือว่ามีการกระทำความผิดจริงๆหรือเปล่าถ้ามีการกระทำความผิดจริงเนี่ยก็จะต้องถูกบรรจุเป็นประเด็นที่เขาจะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจกันด้วยก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของทุนเทาที่เก่งข้อสอบกันว่าน่าจะมีสำหรับประเด็นที่จะใช้ในการอภิปรายในการซักฟอกในครั้งนี้นะ
0: คือคุณสุชาดาไม่ใช่ครม.เนาะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีถ้าจะโยงก็คือต้องโยงการทำหน้าที่ของคุณชัยชนกการทำหน้าที่ของรัฐมนตรียุติธรรมในเรื่องของการปราบทุนเทานั่นแหละทีนี้กรณีคุณสุชาดาคงจะรบกวนใจเจ้าตัวเยอะทีเดียวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ร้อนถึงเมื่อวานนี้ที่คุณผู้ชมได้ฟังพี่ประจักษ์วิเคราะห์ไปว่าเรื่องนี้เนี่ยมันชักจะมีการเมืองเบื้องหลังหรือเปล่าเป็นเพราะคุณพ่อคุณสุชาดาหรือเปล่าคุณสัมฤทธิ์แทนทรัพย์บ้านใหญ่ชัยภูมิมีลุ้นจะได้ขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีในการปรับครั้งหน้าหรือเปล่าเลยมีการเล่นวิชามารเล่นใต้ดินกันงั้นเล่นงานตัดขาลูกสาว
1: คนในพักทำกันเอง
0: ประมาณนั้น
1: ตามที่มีรายงานข่าวนะ
0: ครับมีข้อวิพากษ์วิจารณ์มีปมขึ้นมาเมื่อวานพี่ประจักษ์วิเคราะห์ไปดูย้อนหลังได
1: ้
0: ปรากฏเมื่อวานครับนักข่าวได้คุยกับคุณสัมฤทธิ์แทนทรัพย์คุณสัมฤทธิ์เป็นส.ส.ชัยภูมินะครับเป็นคุณพ่อของคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะฮะคือนักข่าวก็ต้องถามอ่ะคุณสัมฤทธิ์คือตอนนี้ลูกสาวโดนหนักเลยนะโดนตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินโดนตรวจสอบอาชีพของสามีด้วยนะครับซึ่งก็ไปโยงไปเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับขบวนการสแกมเมอร์อีกคือตัวคุณสัมฤทธิ์เอาเบื้องต้นคุณผู้ชมเขาแนะนำลูกสาวส.ส.สุชาดาบอกว่าต้องรับฟังทุกความเห็นนะมีหน้าที่ต้องชี้แจงนะทำให้ชัดเจนให้สังคมรับทราบมันไม่ใช่เรื่องน่ากังวลใจอะไรที่เราสนใจก็คือคุณสุชาดาเนี่ยโดนแซวมาข้ามสัปดาห์ ไอ้ด้วยประโยคที่ว่าคุณรู้ไหมเนี่ยสามีคุณทำอะไรเนี่ยอะไรอย่างเนี้ยนักข่าวคุณผู้ชมรู้คำตอบอยู่แล้วใช่ไหมว่าเจ้าตัวตอบยังไงนักข่าวก็ไปถามคุณสัมฤทธิ์บ้างได้คุยกับลูกเขยยังมันเพราะว่าไอ้ปมการเมืองในประเทศมันไปโยงถึงลูกเขยชาวต่างชาติด้วยนะ
1: ครับ
0: คุณสัมฤทธิ์บอกอ๋อไม่ไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเด็กศิลป์คำนวณไง ไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษนะฮะไม่คล่องพูดไม่คล่องว่างั้นเถอะลูกเขยเนี่ยก็คงจะคุยผ่านลูกสาวนั่นแหละ
1: ครับ
0: แต่เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่รัฐบาลก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับคอยตรวจสอบอยู่มีขั้นตอนมีกระบวนการยุติธรรมนะครับเป็นเรื่องของกฎหมายตัวคุณสัมฤทธิ์เขาคิดว่าคำชี้แจงเนี่ยเดี๋ยวให้หน่วยงานภาครัฐออกมาระบุถึงจะดีที่สุดนะครับเอาให้เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่สุดดีกว่านะครับ
1: นักข่าวก็ถามคุณสัมฤทธิ์บอกว่าจะให้ลูกสาวเนี่ยเป็นคนชี้แจงใช่หรือไม่นะครับเจ้าตัวบอกว่าใช่ซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าเจ้าตัวซึ่งหมายถึงคุณสุชาดาเนี่ยก็น่าจะรู้ดีที่สุดและตัวของลูกสาวเองก็มั่นใจทุกครั้งว่าไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับในฐานะที่เป็นพ่อเนี่ยก็บอกว่าให้เอาหลักฐานมาชี้แจงนะครับซึ่งลูกสาวบอกว่าก็มีอยู่แล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกๆเรื่องทุกๆประเด็นอยู่แล้วนะครับส่วนข่าวที่คุณอุรชัยบอกไปนะที่พี่ประจักษ์เคยวิเคราะห์เอาไว้ว่ามันมีเรื่องของการเตะตัดขากันภายในพรรคภูมิใจไทยไห
0: ม
1: เพื่อที่จะสกัดไม่ให้คุณสัมฤทธิ์เนี่ยไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีซึ่งมีข่าวว่าในการปรับครม.รอบหน้าเนี่ยเจ้าตัวอาจจะได้รับการจัดสรรให้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะครับคุณสัมฤทธิ์บอกว่าก็เพิ่งเห็นข่าวเหมือนกันแหละครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นข้อเท็จจริงหรอกนะครับแต่ว่าขออนุญาตไม่ให้ข้อมูลแล้วกันเพราะว่ากลัวว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ
0: ่พูดตรงๆนี้แหละ เดี๋ยวมันเป็นเรื่องไง
1: นักข่าวก็ถามย้ำบอกว่าเอ๊ะจะต้องทำเรื่องชี้แจงกับพรรคหรือว่าพรรคเนี่ยได้มีการสอบถามในประเด็นนี้หรือเปล่า
0: ครับ
1: คุณสัมฤทธิ์บอกว่าไม่ได้มีการสอบถามอะไรนะครับส่วนเรื่องของข้อวิพากษ์วิจารณ์นะครับข้อสังเกตเกี่ยวกับสามีของลูกสาวนะครับก็คือลูกเขยนั่นแหละก็ให้เป็นเรื่องของลูกสาวที่จะเป็นผู้ชี้แจงต่อสังคมนะครับในประเด็นที่ถูกกล่าวหามาส่วนจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่เนี่ยตัวของคุณพ่อบอกว่าไม่คิดแบบนั้นนะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยลูกสาวเป็นส.ส.แล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะเหมือนกันก็ต้องรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงไปสู่สาธารณะให้เข้าอกเข้าใจในทิศทางที่ตรงกันแหละแต่ว่าส่วนตัวคุณพ่อบอกว่ามั่นใจนักข่าวถามว่ามั่นใจไหมว่าลูกเขยเนี่ยบริสุทธิ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สามารถที่จะชี้แจงในเรื่องนี้คุณสัมฤทธิ์จำว่าเดี๋ยวให้หน่วยงานภาครัฐที่ตรวจสอบเนี่ยออกมาชี้แจงดีกว่านะครับน่าจะถูกต้องที่สุดแล้วก็มันจะได้ไม่กลายเป็นประเด็นนะครับอย่างไรก็คงต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิสูจน์ไปตามกระบวนการรวมไปถึงให้เจ้าตัวเนี่ยเป็นคนชี้แจงคุณพ่อบอกว่าให้ตัวของลูกสาวแล้วก็ตัวของลูกเขยเนี่ยไปชี้แจงเองดีกว่า
0: ครับเดี๋ยวมีปฏิกิริยาคุณสุชาดาด้วย
1: ครับ
0: เจ้าตัวบอกเร็วๆนี้เร็วๆนี้คือตอนนี้มีความกังวลเยอะไอ้สส ขออภัยครับสสฝ่ายรัฐบาลคุณจะช่วยกันเองหรือเปล่าเนี่ยเรื่องนี้นะครับคือจริงๆเนี่ยในมุมมองคุณสัมฤทธิ์นะคือใครทำผิดก็ไม่เห็นจะมีใครปฏิเสธความผิดได้เลยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านนะครับแล้วเจ้าตัวก็เหมือนกับเปิดเผยเล่าให้ฟังว่าเคยสอนลูกสาวไว้สสสุชาดาเนี่ยบอกว่ามาเป็นผู้แทนเนี่ยต้องเตรียมรับฟังเสียงวิจารณ์นะครับก็คงพูดได้แค่ว่าให้ลูกหนักแน่นอะไรประมาณนี้เคลียร์ตัวเองกับสังคมผมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเนื้อหาการพูดคุยกับสื่อที่ค่อนข้างจะได้คำตอบในบางประเด็นนะครับแต่ที่มันเป็นไวรัลที่สุดคือคำถามนี้ครับเอ๊ะก่อนลูกแต่งงานเนี่ยตรวจประวัติลูกเขยป่ะ ท่าน
1: คือปกติคนที่จะแต่งงานเข้าบ้านนะลูกเขยลูกสะใภ้อะไรอย่างเงี้ยเราก็น่าจะต้องรู้ข้อมูลต้องรู้ปุ่มหลังนะนักข่าวก็เลยตั้งคำถามประเด็นนี้ไปถึงคุณสัมฤท
0: ธิ
1: ์ว่าได้มีการตรวจสอบประวัติเหมือนเข้าสู่ตำแหน่งนะไม่แต่ว่าเข้าคือคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของลูกเราเนี่ยเราก็น่าจะรู้ประวัติในระดับหนึ่งนะ
0: เข้าสู่ตำแหน่งทางครอบครัวเนี
1: ่ยแต่ว่าคุณสัมฤทธิ์บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของลูกตัวแกไม่ได้ก้าวก่ายก็คือไม่ได้ไปสอบถามไม่ได้ไปคุยขุดคุยประวัติของลูกเขยบอกว่าทำอะไรมาเป็นใครมาจากไหนอะไรแบบน
0: ี้ มันก็เลยโดน

0: แซวไงคุณสมิทธ์ก็เลยโดนแซวคือเขาคือคนเขารู้สึกว่าเอ๊ะปกติอย่างน้อยต้องรู้ไห
1: ม
0: ลูกเขยทำงานทำการอะไรทำอาชีพอะไรยิ่งลูกเขยเป็นคนที่มีหลักมีฐานมั่นคงมีตังค์เยอะว่างั้นเถอะนะครับก็น่าจะต้องรู้ไหมแต่คุณสมิทธ์ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่รู้ประวัตินะแค่บอกไม่ก้าวก่ายเราก็ไม่รู้ความหมายละแล้วแต่ตีความแต่ประโยคนี้มันกลายเป็นไวรัลไปแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณสุชาดาเขาก็ให้สัมภาษณ์เรื่องที่ว่ารู้ไม่รู้อาชีพสามีอะไรอย่างไรก็เป็นไวรัลไปทีนึงแล้วคนแซวคุณสัมฤทธิ์มาซ้ำดาบสองนะครับเมื่อวานนี้ไม่ใช่แค่คุณสัมฤทธิ์ได้คุยกับลูกสาวด้วยสสสุชาดาสางนี่น้องเกดมณีของเราครุบวงในนี่ภาพเก่านะคุณสุชาดาเนี่ยเขาไปที่พรรคภูมิใจไทยเพราะเมื่อวานนี้ประชุมพรรคเนาะที่เราเล่าเรื่องนายกเมื่อกี้ไงคุณผู้ชมเขาก็ไปกันเนี่ยเป็นการประชุมพรรคประจำสัปดาห์เขาพูดถึงกรณีที่กรรมาธิการการกฎหมายของสภาผู้แทนซึ่งคุณรังสิมันโรมเป็นประธานส่งหนังสือเชิญเจ้าตัวครับสสสุชาดาและคุณท่าหยางสางคุณท่าหยางเนี่ยเป็นสามีนะครับเป็นชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียเนาะไปให้ข้อมูลนัดหมายคือวันนี้นะวันพุธนี้แหละคุณสุชาดาได้รับทราบข้อกล่าวหาคือรู้แล้วว่าคุณรังสิมันเนี่ยกล่าวหาเรื่องอะไรนะครับมีการพูดถึงมีการกล่าวหาแล้วคุณสุชาดาบอกว่ารออีกไม่นานแล้วความจริงจะคืนกลับมาร ออีกไม่นานเดี๋ยวชี้แจงทั้งหมดคือคนก็อยากจะรับทราบรับรู้เนาะ
1: ครับนักข่าวก็ถามย้ำอีก
0: ครับ
1: นะครับถามย้ำบอกว่าจากที่คุณรังสิมันได้ทำหนังสือเชิญเข้ามาให้ข้อมูลก็อยากจะรู้ว่าจะไปหรือเปล่านะครับเจ้าตัวคุณสุชาดาแต่ว่าเมื่อวานนี้ไปถามที่พักนะ
0: คุ
1: ณสุชาดาบอกว่าไม่ได้ตอบเรื่องนี้แต่ว่าพูดย้ำอีกครั้งนึงบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยหลังจากนี้จะออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการตั้งข้อสงสัยถึงแหล่งที่มาของรายได้แล้วก็การชี้แจงบัญชีทรัพย์สินของคุณสุชาดาแล้วก็คู่สมรสต่อปปช.ที่มันมีถึงมากกว่า 1,900 ล้านบาทครับ
2: ก็ตอนนี้ได้รับทราบข้อกล่าวหาที่ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงและกล่าวหาแล้วเดี๋ยวรออีกไม่นานค่ะก็จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดรอไม่นานนะคะขอบคุณค่ะ
3: อย่างที่คุณลุงฟังจะเรียกไป
4: กมธ.
3: เราจะไปไหมครับมีความจำเป็นต้องไปไหมครับ
4: เห็นทางคุณผู้ชมบอกว่าขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดจะออกมาชี้แจงทั้งหมดให้ทุกคนฟังนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
0: ุณค่ะมันก็ต้องชี้แจงแหละนะครับเป็นเรื่องที่ต้องชี้แจงเพราะเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วแล้วเราไม่รู้ตอนนี้อย่างคุณพ่อเนี่ยคุณสัมฤทธิ์นี่พ่อลูกนะก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อเนี่ยมีการช่วยลูกทำการบ้านขนาดไหนเรื่องของการเมืองภายในคุณพ่อก็ไม่พูดอีกนะครับจริงไม่จริงก็ไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยหลักใหญ่ใจความคือมันโดนดึงไปเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณชัยชนกดีอีนะฮะคุณชัยชนกก็โดนถามเรื่องคุณสุชาดานั่นแหละคือเจ้าตัวก็ตอบตามแพทเทิร์นนะคือเชื่อว่าคุณสุชาดาจะชี้แจงได้พร้อมรับการตรวจสอบแล้วคุณสุชาดาในเบื้องต้นนะครับคุณชัยชนกเปิดเผยเองว่าได้ชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยในเบื้องต้นแล้วปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ถูกกล่าวหาคุณชัยชนกก็เลยขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบอันนี้เรื่องนึงเรื่องงานสามีเนี่ยเรื่องนึงเรื่องการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก็อีกเรื่องนึงไอ้ที่โดนโยงไปถึงคุณชัยชนกก็เป็นอีกเรื่องนึงเกี่ยวพันกันมาลุมมาตุ้มไปหมด
1: คุณชัยชนกบอกว่าในรายละเอียดเนี่ยจะต้องให้คุณสุชาดาเป็นผู้ชี้แจงนะ
0: ครับ
1: เรื่องของการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.นะครับแล้วก็การปล่อยกู้ให้กับบริษัทที่ล้มละลายไปเนี่ยรายละเอียดคงต้องให้คุณไอเดียคุณสุชาดาเนี่ยเป็นผู้ชี้แจงเองแต่ว่าจากการสอบถามในเบื้องต้นคุณสุชาดายืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกระบวนการในการตรวจสอบคุณชัยชนกบอกว่าไม่ว่าผลการสอบสวนมันจะออกมาอย่างไรพรรคภูมิใจไทยพร้อมที่จะชี้แจงและก็พร้อมที่จะให้ดำเนินการตามกฎหมายนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในหลักการก็คือจะต้องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยได้ชี้แจงรายละเอียดนักข่าวก็เลยถามต่อว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสุชาดาเคยเป็นคณะทำงานของคุณชัยชนกนะมีการตรวจสอบประวัติหรือเปล่าที่เคยบอกไปนะครับคุณชัยชนกบอกว่า จนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานแหละตัวของคุณชัยชนกเองไม่เชื่อว่าคุณสุชาดาเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยในช่วงสมัยแรกที่เข้ามาทำงานเนี่ยก็มีการดำเนินการในหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: แล้วก็มีการดำเนินการในหลายๆประเด็นก่อนที่จะยุติกระบวนการในบางเรื่องไปแล้วด้วยซ้ำนะครับแล้วคุณชัยชนกก็ยังย้ำบอกว่าจนกว่าจะเห็นหลักฐานนี่แหละนะครับซึ่งก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่เชื่อว่าคุณไอเดียนะครับคุณสุชาดาเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำความผิดกับเรื่องของสแกมเมอร์นะ
0: ไม่ได้ตอบถึงขั้นที่ว่าตรวจสอบประวัติหรือเปล่านะตักคำชี้แจงที่คุณอนุชาได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็มีการถามย้ำกันนะในช่วงสมัยแรกซึ่งพยายามชูภารกิจในการปราบสแกมเมอร์หนักมากก็ไม่มีชื่อคุณสุชาดาใช่ไหมคุณชัยรบบอกไม่
1: ม
0: ี ไม่มีไม่พบความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงนะครับเรื่องนี้เนี่ยคุณสุชาดากำลังจะเข้าไปชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็เลยผลการตรวจสอบก็เลยกลายเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายเขารอดูคุณสุชาดาก็ให้รอคุณชัยชนกก็รอดูทุกฝ่ายก็คงรอดูเพราะว่าเขาก็เชื่อว่าเดี๋ยวผลการตรวจสอบจากหน่วยงานกลางน่าจะมีน้ำหนักแหละหน่วยงานกลางนะไม่ได้หมายถึงกรรมาธิการชุดของคุณโรมนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นักข่าวก็ถามคุณสุชาดาว่าจะไปไหมครับจำเป็นต้องไปไหมเจ้าตัวไม่ได้ตอบไงเจ้าตัวไม่ได้ตอบแล้วถ้าให้เดาก็อาจจะไม่ไปนะครับก็คือไปชี้แจงกับหน่วยงานอื่นหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมอาจจะดีกว่าส่วนเรื่องนาฬิกาข้อมืออันนี้โดนโยงไปแบบเหมือนพลเอกประวิตรเลยมันจะพิจารณาเป็นอื่นได้อย่างไรคือไม่ได้มีการยื่นแสดงไว้ในบัญชีทรัพย์สินที่เจ้าตัวยื่นกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตัวคุณชัยชนกก็มีปฏิกิริยาเรื่องนี้บอกเอ้ามันเป็นเรื่องของคุณสุชาดาเขาต้องชี้แจงด้วยตัวเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ขึ้นอยู่กับคุณสุชาดาไปฟังคุณชัยชนกพูดถึงเรื่องนี้หน่อยครับ
5: คือต้องเรียนอย่างนี้ครับผมจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ในเชิงหลักฐานนะครับผมไม่เชื่อครับว่าเขามีความเกี่ยวข้องเพราะว่าตอนที่เราดำเนินการตอนช่วงสมัยแรกเนี่ยมีการดำเนินการหลายเรื่องที่เป็นการปราบปรามแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ไปเยอะมากแล้วก็ทำให้เราได้ยุติกระบวนการเหล่านี้ไปหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง MOU เรื่องพัฒนาระบบในเรื่องของการจัดการเรื่องเว็บนะครับนั่นเนี่ยผมจนกว่าจะเห็นหลักฐานเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้อง
1: มีปฏิกิริยาของทางรัฐมนตรียุติธรรม
0: ครับ
1: นะครับท่านรุทธพลนวรัตน์เหมือนกันเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปถามกับรัฐมนตรียุติธรรมนะครับท่านรุทธพลเจ้าตัวบอกว่าก็ชี้แจงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะเรื่องแรกก็คือเรื่องของบัญชีทรัพย์สินซึ่งมีผู้ไปยื่นกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งตัวของคุณรุธพลก็บอกว่าก็เห็นด้วยที่ไปยื่นนะครับเพราะว่าถ้าพูดลอยๆเนี่ยการตรวจสอบมันไม่เริ่มต้นหรอกนะครับเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ที่เขาขออนุญาตถูกกฎหมายจากประเทศกูราซาวที่อยู่ในอเมริกาใต้นะและอยู่นอกเขตดำเนินการของไทยนี่เป็น1ประเด็น1เรื่องนะฮะเรื่องแรกส่วนประเด็นที่2คุณรุจพลบอกว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แล้วก็เว็บพนันออนไลน์นะครับก็ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยไปดูข้อมูลในเบื้องต้นแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับซึ่งถ้าใครมีพยานหลักฐานแล้วก็อยากจะร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยคุณรุธพลบอกว่ามาเลยมาร้องทุกข์กล่าวโทษได้เลยเพราะว่าถ้าอยู่ในอำนาจกฎหมายของไทยเดี๋ยวจะเร่งรัดดำเนินการให้นะครับแต่ว่าถ้ามันไปเกี่ยวพันกับต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องประสานข้อมูลแต่ว่าก็พร้อมที่จะดำเนินการให้แหละนะครับคุณรุธพลนะครับรัฐมนตรียุติธรรมยกตัวอย่างเว็บพนันออนไลน์ที่ถูกกล่าวอ้างถึงนะครับก็พบว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยขออนุญาตอย่างถูกกฎหมายนะแต่ว่าอย่างถูกกฎหมายเนี่ยเป็นกฎหมายของกรัวซาวเขานะครับประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้และอยู่นอกเขตอำนาจการดำเนินการของไทยแต่เจ้าตัวก็ย้ำว่าเรื่องไหนสิ่งไหนที่มันเป็นเรื่องที่กระทำความผิดถ้ามีอะไรที่เป็นความผิดในประเทศไทยกระทรวงยุติธรรมก็พร้อมที่จะดำเนินการตอนนี้เนี่ยได้ดูข้อมูลในเบื้องต้นอยู่นะครับแล้วก็ยืนยันบอกว่าอยากจะให้คนที่ รู้ข้อมูลนะครับมาร้องทุกข์กล่าวโทษได้เลยจะเป็นใครก็ได้นะไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นคนนู้นคนนี้บุคคลนู้นองค์กรนั้นองค์กรนี้ใครก็ได้สามารถที่จะมาร้องทุกข์กล่าวโทษคนทั่วไปก็ไปร้องทุกข์ได้นะครับหรือแค่แจ้งเบาะแสหรือมีหลักฐานก็ได้นะครับมาแจ้งความมาแจ้งได้เลยนะครับเหมือนกับช่องทางที่ไปแจ้งกับปปช.นั่นแหละ
6: ก็อยากให้มีมาร้องแล้วก็มียื่นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของเราจากดีไซน์ตรวจสอบเนี่ยก็อย่างที่นำเรียนเพื่อทราบว่ามีเป็นลักษณะเป็นบริษัทที่ได้จดทะเบียนถูกต้องที่ประเทศคูราเซาที่ทางอเมริกาใต้ครับผม
7: คนที่ร้องเนี่ยประชาชนท
6: ั่
7: วไป
6: ได้ครับหรือแจ้งเบาะแสหรือครับผมได้เลย
7: คนทั่วไปก
6: ็ได้ได้เลยครับผม
7: ได
6: ้
7: เลย
6: ได้เลยครับผมเพราะว่าแจ้งเบาะแสหรือมีพยานหลักฐานอะไรที่เป็นเบาะแสที่เราจะสามารถดำเนินการต่อเนี่ยก็ยินดีเลยนะครับผม
0: เดี๋ยวจะเป็นประเด็นต่อเนื่องในวันนี
1: ้ครับ
0: นะครับเมื่อวานเริ่มมีคนถกเถียงกันแล้วบอกว่าเอ๊ะมันก็คล้ายๆกับกรณีคุณธรรมนัสกับคดีครั้งเก่าของเจ้าตัวที่ออสเตรเลียหรือเปล่าคือมันอยู่นอกอำนาจไ
1: ทย
0: อยู่นอกอำนาจกระบวนการยุติธรรมไทยหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าเขาไปจดทะเบียนที่นู่นแล้วดีอีแบนบล็อกไม่ให้เข้าใช้เพราะว่าเว็บพนันผิดกฎหมายบ้านเราใช่ไห
1: ม
0: เขาไปจดทะเบียนที่นู่นทำต่างประเทศไม่ผิดก็เลยบล็อกแต่ว่าเพิ่งบล็อกอะไรอย่างนี้เพิ่งรู้ขอบคุณนะครับที่บอกก็แบบบล็อกให้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือมันมีข้อถกเถียงในเรื่องนี้เยอะถกเถียงถึงขั้นความเหมาะส
1: ม
0: และจริยธรร
1: ม
0: ซึ่งตอนนี้พอพูดถึงเรื่องนี้ผมว่ามันเริ่มจะนามธรรมแล้ว
1: ครับ
0: ข้อถกเถียงมันเล็กกว้างขวาง
1: คือทางรัฐมนตรีรุฑพลแกก็ไม่ได้ปิดทางในการตรวจสอบนะ
0: ครับ
1: เพียงแต่บอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยการดำเนินการของการจัดตั้งบริษัทเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าเป็นกฎหมายของต่างประเทศของกูราซาวเขาเพราะว่าเขาไปตั้งที่นู่นแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศเขาแต่ว่ามันมีพฤติกรรมอะไรที่มันเป็นเรื่องของการกระทำความผิดในประเทศของเราหรือเปล่า มันไปขัดกฎหมายอะไรหรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกว่าใครที่มีเบาะแสใครที่มีข้อมูลหรืออยากจะแจ้งอยากจะร้องเนี่ยก็ไปร้องได้เลยที่ DSI นะครับจะเป็นใครก็ได้เป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะไปยื่นได้พอยื่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูข้อมูลอีกครั้งหนึ่งว่ามันเกี่ยวข้องกับกฎหมายของไทยหรือเปล่า
0: ครับ
1: แล้วก็มันเข้าข่ายกระทำความผิดหรือเปล่าก็มาว่ากันอีกทีหลังจากนั้น
0: ไอ้ที่เราเถียงกันเรื่องที่เว็บพนันเนี่ยมันไม่เหมาะไม่ควรในสภาพสังคมจารีตของประเทศไทยเรามันมักจะถูกกีดกันถูกแบนออกตอนที่จะเสนอทำคาสิโนแล้วก็เดี๋ยวจะมีออนไลน์มีอย่างนู้นอย่างนี้ด้วยนะแล้วคนก็มาโต้เถียงกันบอกว่านี่มันไม่ได้ช่วยลดปัญหาการพนันเลยนะ มันจะยิ่งเพิ่มการเข้าถึงแล้วเราก็ยังคงแบนมันอยู่เนี่ยผมถามคุณผู้ชมทุกวันนี้ยังมีใครเคยเห็นโฆษณาเว็บพนันออนไลน์อยู่บ้างทุกวันนี้มีใครเคยเล่นถามงี้ได้มั้ย
1: ใครจะยอมรับว่าผมเล่น
0: คือผมไม่รู้ไงเราปกติผมก็ไม่เห็นหรอกไอ้เว็บพนันเนี่ยผมไม่รู้ต้องเข้าไปดูที่ไหนแต่ว่
1: า
0: คือคุณเคยเห็นโฆษณาอยู่มั้ยเพราะถ้ามันยังมีการโฆษณาอยู่แสดงว่ามันยังมีคนที่เข้าถึงเว็บพนันออนไลน์ได้อยู่ไง
1: เนี่ยคุณผู้ชมบอกเต็ม Facebook ไปหมดเลย
0: ถามจริง
1: เยอะเลย
0: ไม่โดนบล็อกเหร
1: อ
0: ปกติเขาต้องบล็อกป่ะ
1: นั่นน่ะสิหรือว่าบล็อกไม่หมด
0: คือเรื่องนี้มันจะกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายและเป็นการถกเถียงในเชิงนามธรรมไปถึงสส.สุชาดาว่า
1: อ
0: ันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาท่านนะผมกำลังจะตั้งประเด็นว่าจะต้องมีคนตั้งคำถามแบบนี้ว่าในเมื่อบ้านเราทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายภาคประชาสังคมกำลังถกเถียงกันถึงเรื่องความเหมาะสมในการมีบ่อนการพนันในการมีพนันออนไลน์เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวของท่านไปทำธุรกิจประเภทนี้จริงตามที่กล่าวอ้างเนี่ย มันจะมีความขัดกันในเรื่องความเหมาะสมหรือเปล่า
1: อ
0: ะไรอย่างนี้คือมันนำมาทำมากเจ้าตัวอาจจะบอกได้ว่าเอ้ามันไม่ได้ผิดกฎหมายไทยนี
1: ่มีคนถามบอกว่าคุณพิธีกรไปอยู่ไหนมาทำไมไม่เห็นโฆษณาผมคิดว่า
0: ไม่เห็นมานานแล้วนะ
1: ถ้าเป็นหน้าโซเชียลปกติธรรมดาเนี่ยมันไม่เด้งขึ้นมาไหมหรือว่าบางคนเขาบอกว่าเขาไปเซิร์ชบางเว็บหรือว่าบางสิ่งบางอย่างอ
0: ่
1: ะแล้วมันก็เด้งขึ้นมา
0: บางสิ่งบางอย่าง
1: ซึ่งผมไม่อยากพูดแต่ว่าได้ยินมาจากคนที่เขาทำไงเขาก็บอกว่าม ันหน้าเฟซปกติเนี่ยมันอาจจะไม่มีหรอกแต่ถ้าคุณเข้าไปเซิร์ชเข้าไปกดในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรพวกนี้คุณถึงจะเห็น
0: ผมเห็นพวกอินฟูสายดาร์กอ่ะบางคนที่แอบติ่งไว้ว่าเออนี่นะแนะนำทางคอมเมนต์ซึ่งตำรวจก็ไล่จับกันไปหลายคนแต่อันนั้นน่ะผมเห็นแต่ไอ้โฆษณาประเภทที่แบบทำดีเลยอ่ะมีงานถ่ายทำดีๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมีคนออกมาร้องเพลงแร็ปฮิปฮอปโยโย่กันน่ะ หมือนผมไม่เห็นนานแล้วหรือผมอาจจะไม่ได้เข้าเว็บไซต์ที่มันจะมีเว็บพวกนี้เด้งขึ้นมาแต่คุณผู้ชมบอกมีเยอะใช่ไหม
1: เขาบอกพิมพ์ใน Google ออกมาเต็มเลย
0: พิมพ์ว่าเว็บพนันออนไลน์เหรอ
1: น่าจะ
0: น่าสนใจขอลองหน่อยขอลองหน่อย
1: เดี๋ยวคุณลองหลังจบรายการ
0: ลองเลย
1: มีไหม
0: เว็บพนันออนไลน์เดี๋ยวนะ
1: ขึ้นนะ
0: มีว่ะ
1: ม
0: ีอุ้ยมีจริงอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วเขาไม่ได้บล็อกหรอ
0: ลองเข้าแค่เข้าไม่ผิดกฎหมายเนาะก็ไม่นะเนี่ย
1: คุณจะกดเข้าไปเล่นนะ
0: กดเข้ามาบอกมีสมัครสมาชิกด้วยเนี
1: ่
0: ยไม่กล้าโชว์ให้คุณผู้ชมเห็นมีจริงอ่ะเออจริงด้วยคาสิโนออนไลน์ดีที่สุดรวม25เว็บสุดยอด
1: ที่เขาบอกว่าคนธรรมดาเนี่ยโดนจับไปนานละแสดงว่าคนทำนี่ไม่ธรรมดาใช่ไหม
0: ผมอ่ะเออมีจริงเนี่ยข้อถกเถียงเหล่านี้เดี๋ยวจะยิ่งเป็นประเด็นนะครับถึงแม้ว่าเว็บพวกนี้มันเปิดเมืองนอกทั้งนั้นแหละแล้วทำไมมาอยู่บ้านเราแล้วต้องโดนไล่บล็อกกันเพราะมันผิดใช่ไหม
1: คือมันผิดกฎหมายบ้านเราใช่ไห
0: ม
1: คือจะบอกว่ามันถูกกฎหมายมันจดทะเบียนแล้วก็จัดตั้งในต่างประเทศเนี่ย
0: ครับ
1: มันถูกกฎหมายของเขาก็จริงอ่ะแต่พอมันมาบ้านเราเนี่ยมันต้องผิดไห
0: ม
1: ก็ผิดกฎหมายของบ้านเราไหม
0: ผิด
1: เออ
0: มันถึงได้ไล่บล็อกกันไงแต่ก็เซิร์ชเจอนะนะคร
1: ับ อันนี้คุณไปแจ้งได้เลยเผื่อจะไปเจอเป็นของใครคนใดคนหนึ่ง
0: เดี๋ยวย่อนนะฮะช่วงท้ายไม่พลาดที่จะพูดคุยกันเรื่องปัญหามรสุมปัญหาน้ำท่วมนะครับเราเกริ่นช่วงต้นรายการถึงคิวภาคใต้แล้วไม่ได้แช่งชักหักกระดูกอะไรแต่ว่ามันเป็นช่วงฤดูตามปีปฏิทินช่วงปลายปีแบบนี้มรสุมเข้าแล้วทางภาครัฐเนี่ยถามว่าไม่รู้เหรอรู้ครับมีการประชุมกันด้วยรองนายกรัฐมนตรีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนั่งหัวโต๊ะเองแม่ทัพภาคใต้ภูมิใจไทยเขา
1: ครับ
0: ไม่ใช่คนนี้แล้วจะคนไหนให้นั่งหัวโต๊ะนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรับมือน้ำฝนตั้งแต่6ถึง13ตุลาคมคือตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะที่เขาประกาศออกมา
1: ครับ
0: ว่าเดี๋ยวภาคใต้ในหลายพื้นที่จะมีนะครับลากยาวไปเลยถึงสุดสัปดาห์นี้เลยคุณพิพัฒน์เนี่ยอันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้นะครับภาคใต้คุณพิพัฒน์เป็นหัวโต๊ะภาคกลางคุณเอกนิติเมื่อวานยังคุยกันอยู่เลยว่ามันผิดฝาผิดตัวหรือเปล่าเอาคุณเอกนิติมาแก้เรื่องนี้เอาว่ากันไปคนที่ร่วมประชุมกับคุณพิพัฒน์มีคุณสันเพชรบุญยามณีครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนี่ก็บ้านใหญ่ภาคใต้เหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมีคณะผู้บริหารของปภ.แม่ทัพภาคที่4นี่ท้องที่มาผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรองผอ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดผู้แทนที่เกี่ยวข้องมาหมด14จังหวัดภาคใต้มาหมดประชุมแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บางคนก็มาแบบมาทั้งตัวคุณพิพัฒน์เขาบอกว่าเขาติดตามใกล้ชิดทุกวันนะแล้วก็สั่งให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือเยียวยาประชาชนคือบางพื้นที่โดนไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: บางพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวัง
1: ถ้าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยคุณพิพัฒน์บอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็มีคลื่นลมแรงกันระหว่าง6ถึง13ตุลาคมตามการพยากรณ์อากาศนะครับก็เลยบอกว่าจำเป็นที่จะต้องติดตามแล้วก็ประชุมกันเพื่อที่จะบูรณาการข้อมูลชุดเดียวกันในการวางแผนแล้วก็เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดนะครับคือเรื่องของข้อมูลที่มีอยู่ในมือของหน่วยงานต่างๆหลายๆหน่วยงานเนี่ยอันนี้เป็นข้อสังเกตหลายๆครั้งที่เกิดภัยพิบัตินะว่า คือข้อมูลมีเยอะนะครับแต่ว่าไอ้ข้อมูลที่มันจะส่งไปถึงประชาชนเรื่องของการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนข้อมูลที่จะรวมกันเป็นข้อมูลชุดเดียวกันมันมีปัญหาเรื่องของการบูรณาการมาโดยตลอดนะครับคุณพิพัฒน์เมื่อวานนี้นั่งหัวโต๊ะประชุมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวทุกหน่วยงานเนี่ยจะต้องเอาข้อมูลมาบูรณาการกันนะแล้วก็เอามารวมกันเพื่อที่จะจัดทำเป็นแผนในการจัดเตรียมความพร้อมนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดแล้วล่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุที่มีการแบ่งมอบภารกิจกันอย่างชัดเจนนะเพื่อที่จะให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้น้อยที่สุดถ้าจังหวัดหรือหน่วยงานไหนพบปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการดำเนินการแจ้งมาได้เลยครับนำเสนอเลยในที่ประชุมเพื่อที่จะร่วมกันพิจารณาหาทางออกกันได้ในทันทีอย่างรวดเร็วแล้วก็เร่งด่วนนะนอกจากนี้เนี่ย ก็ยังขอให้ทางแม่ทัพภาคที่4นะครับดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ภาคใต้นี่แหละช่วยในการสนับสนุนกำลังพลซึ่งมีความพร้อมทั้งเรื่องของทรัพยากรนะครับเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือการปฏิบัติงานของทั้ง14จังหวัด

0: ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยก็คือให้กองทัพเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะครับเพื่อที่จะให้การบริหารจัดการน้ำในทุกจังหวัดเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะ
1: คือหาดใหญ่เนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่โดนเพ่งเล็งอะนะครับแล้วคนก็ตั้งคำถามเยอะคือคุณพิพัฒน์เขาขอความร่วมมือเท่าที่เราเห็นนะเขาขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเลยตั้งแต่กองทัพผู้ว่านะครับแล้วก็เน้นย้ำเรื่องการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันเลยใช่ไหมบริหารงบประมาณกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินพร้อมพิกัดให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กีดขวางการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่มีการเตรียมศูนย์พักพิงนะครับของจำเป็นสุขาสำรองป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขกำชับครับให้ทุกจังหวัดนำแนวทางนี้ไปทำซะไปเตรียมซะสามารถประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานในสังกัดของคมนาคมหรือว่ากองทัพได้เลยเดี๋ยวคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์และอธิบดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลประสานงานเต็มที่นะครับตัวคุณวรสิทธิ์เองครับหนึ่งในลูกเทพรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกเรื่องของการประกาศเขตภัยพิบัติเนี่ยถ้าสถานการณ์มันเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายนะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเลยโดยเร็วประกาศเลยนะครับเพราะมหาดไทยเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดฝ่ายปกครองไงเมื่อปัญหาเกิดก็ต้องเข้าไปช่วยให้เร็วมีการเตรียมพร้อมอาหารอะไรต่างๆนานาอย่างที่คุณพิพัฒน์ได้กล่าวไปทีนี้สิ่งสำคัญคือการเตรียมข้อมูลจุดอพยพคือเราเคยมีประสบการณ์ว่าอพยพแล้วน้ำมาไปไหนไปอยู่ไหนคนไม่รู
0: ้
1: มีประสบการณ์และเขามีการเตรียมข้อมูลจุดอพยพจุดจอดรถอย่างที่ว่าแต่ละพื้นที่นะครับส่วนราชการที่เตรียมไว้เดี๋ยวจะนำไปสื่อสารและส่งต่อถึงมือประชาชนในแต่ละท้องที่อย่างทั่วถึงคุณผู้ชมช่วยกันจับตามองนะในพื้นที่ภาคใต้ใครได้รับข้อมูลเหล่านี้แล้วจากทางภาครัฐหรือว่าใครยังไม่ได้ส่งข่าวมาหน่
0: อ
1: ยนะครับเดี๋ยวค่อยๆช่วยกันไปคือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในภาคใต้มันยังต้องเฝ้าระวังในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้านะ
0: ครับมีทางผู้แทนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็รายงานในที่ประชุมบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยภาคใต้มีเมฆฝนปกคลุมหนาแน่นนะโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามันการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะ 6-8 ตุลาคมเนี่ยภาคใต้จะเริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างซึ่งปริมาณฝนหลายพื้นที่เนี่ยตอนนี้ 50-100 มิลลิเมตรส่วนวันที่ 9 ตุลาคมนะครับฝนเนี่ยจะอยู่ทางตอนล่างของภาคใต้วันที่ 10-12 ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเริ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมมันพาดผ่านภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางแล้วก็ฝั่งอันดามันนะครับส่วนวันที่13ตุลาคมเนี่ยแนวฝนก็จะเคลื่อนไปทางภาคใต้ตอนบนและ14ตุลาคมก็ยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ตอนล่างอยู่ดังนั้นในช่วงแรกครับควรจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเฉพาะจุดที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาส่วนในช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีฝนสะสมมากแม้ว่าฝนจะตกไม่มากก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เหมือนกันและก็จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้เร็วกว่าเดิมด้วยเพราะว่าฝนมันสะสมไว้แล้ว
1: ครับ
0: คุณพิพัฒน์รัชกิจประการบอกว่าไม่กล้าตอบหรอกว่าน้ำจะท่วมหัดใหญ่ที่สงขลาเนี่ยซ้ำรอยกับปีที่แล้วหรือเปล่าซึ่งมันรุนแรงมากจริงๆนะครับเจ้าตัวก็เลยไม่ยืนยันแต่สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือความพร้อมที่จะรับมือนี่แหละโดยเฉพาะเรื่องการหารือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.และผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในพื้นที่ครับ
2: จะไม่ซ้ำรอยกับปีที่ผ่านมาใช่ไหม
3: อันนี้ผมไม่กล้าที่จะพูดนะครับในส่วนนั้นเพราะเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องพยายามนะครับว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานนะครับกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ
1: ่ก็ตามนั้นไม่รู้มันไม่สามารถไปการันตีแบบนั้นได
0: ้คือตอบแบบนี้เพลย์เซฟเอาไว้ก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าบอกว่าเอาอยู่ แล้วพอมันเกิดสถานการณ์จริงๆแล้วรับมือไม่ไหวเนี่ยมันเกิดสถานการณ์หนักเนี่ยตอนนั้นจะโดนวิจารณ์หนัก
1: ไอ้เอาอยู่เนี่ยต้องห้ามห้ามพูดนะห้ามพูด
0: เพราะว่าก็เข้าใจได้นะครับว่าเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับแต่ว่าเรื่องของการแจ้งเตือนก็สำคัญเหมือนกันแจ้งเตือนล่วงหน้าสักหน่อยนะครับประชาชนจะได้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมนะครับในการอพยพในการขนของขึ้นที่สูงอะไรก็ตามแต่นะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็ยืนยันว่ามีข้อมูลแล้วก็มีเยอะด้วยข้อมูลหลายชุดจากหลายหน่วยงานเอามาบูรณาการกันนะครับเรื่องการแจ้งเตือนเนี่ยสำคัญที่สุดจะบอกว่าเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องที่คาดการล่วงหน้าได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นคาดการล่วงหน้าปุ๊บแจ้งข้อมูลให้กับประชาชนทราบล่วงหน้านะครับพอเกิดภัยพิบัติขึ้นความเสียหายมันจะลดลง
1: ความแม่นยำที่จะเกิดขึ้นจากการพยากรณ์อากาศก็จะอยู่ในช่วง3วัน
0: ครับ
1: นะครับก่อนหน้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมว่าอย่างที่ทางคุณพิพัฒน์บอกแหละจับตามองเรื่องของการพยากรณ์ฝนฟ้าอากาศทุกวันนะครับมอนิเตอร์อีก1พื้นที่ที่หนักหนาสาหัสนะครับก็คือพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
0: ครับ
1: บ้านเกิดพี่ประจักษ
0: ์
1: หนักจริงปีนี้พี่ประจักษ์ก็บอกว่าหนักจริงนี่เล่าให้ผมฟังนะครับแล้วเมื่อวานนี้3รัฐมนตรีครับผนึกกำลังกันคุณพราดรคุณพลพีคุณสิริพงษ์ไปลงพื้นที่เหมือนกับให้กำลังใจผู้ประสบภัยนะครับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปราจีนบุรีครับคุณพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งปีนี้หนักจริงนะครับไปรับฟังความต้องการรับฟังปัญหาจากประชาชนมอบถุงยางชีพให้กำลังใจกันผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนครับคุณชนาทิพย์โคกมณีรักษาราชการเป็นรองผู้ว่านะครับขออภัยรักษาราชการแทนผู้ว่าก็มาร่วมในการลงพื้นที่ด้วยคุณพลพีเนี่ยเขาบอกว่ากระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติงบประมาณสำหรับการเยียวยาผู้ประสบภัยและจัดสรรให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปเร่งดำเนินการช่วยเหลือมีการกำชับให้ผู้ว่าในอำเภอไปสำรวจนะฮะส่งรายชื่อผู้ประสบภัยเข้ามาโดยเร็วให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีนะครับ
0: และนอกจากนี้เนี่ยสถานการณ์ถ้ามันคลี่คลายลงแล้วนะครับพื้นที่ไหนน้ำลดลงแล้วทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งก็เป็นไปตามแนวทาง Big Cleaning นะครับ
1: ครับ
0: การมีการจัดเตรียมยานพาหนะแล้วก็เครื่องจักรกลหนักสำหรับจัดเก็บซากปรักหักพังจัดเก็บสิ่งปฏิกูลแล้วก็ขยะชิ้นใหญ่ที่กีดขวางเส้นทางนะครับแน่นอนพอน้ำมันลดลงแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้นะครับก็มีการเตรียมการในการทำบิ๊กคลีนนิ่งกันนะครับรวมไปถึงสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่เข้าให้ความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือนตามความต้องการของประชาชนนะครับเพื่อที่จะให้ที่พักอาศัยเนี่ยกลับมามีการพักอาศัยได้อย่างปลอดภัยนะครับสุขถูกสุขอนามัยแล้วก็สามารถที่จะกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยเดี๋ยวจะบูรณาการทำงานร่วมกันนะครับทั้งฝ่ายปกครองด้วยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหน่วยงานภาครัฐอื่นๆรวมไปถึงภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะครับก็จะทำงานร่วมกันบูรณาการร่วมกันที่จะเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับรวมไปถึงการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับเขาบอกว่าจะยึดหลักทุกของประชาชนคือภารกิจของเรา
1: ครับ
0: ก็เพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่อุทกภัยเนี่ยได้รับการดูแลแล้วก็ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังนะ
1: ช่วงนี้หลายจุดต้องเฝ้าระวังครับในประจีนเองก็พยายามที่จะแก้สถานการณ์กันอยู
0: ่
1: ปัญหายังหนักส่วนพื้นที่ภาคใต้เองมันจะมี10วันอันตรายซึ่งคุณพิพัฒน์เขาได้ตั้งการเตรียมพร้อมไว้เมื่อสักครู่นี้เขาว่าอย่างนั้นนะนายกรัฐมนตรีเองก็สั่งให้เฝ้าระวัง10วันอันตรายในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวไปผมคุยกับชาวหาดใหญ่บางท่านที่เขาเองก็รู้สึกว่ามีการเตรียมพร้อมจากทางหน่วยงานในท้องที่เพื่อรับมือปัญหาไม่ให้มันซ้ำรอยกับบางท่านที่มองว่ายังหวั่นใจอยู่บางท่านเองก็มองว่ามีการเตรียมพร้อมจริงแต่แต่ละหน่วยงานดูจะไม่ค่อยประสานความร่วมมือกันสักเท่าไหร่คือต่างคนต่างเตรียมตามภาระหน้าที
0: ่
1: นะครับตอนนี้คุณพิพัฒน์เป็นหัวโต๊ะในการดูแลสถานการณ์เหล่านี้ในพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัด ็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าเจ้าตัวเองก็พยายามลงไปสั่งการรอดูว่าแต่ละหน่วยงานจะ

0: บูรณาการกันขนาดไหนเพราะว่าถ้าต่างคนต่างทำนี่ผมว่าท่วม
1: คือต้องรับมือกันจริงๆเพราะว่าถ้าดูจากความเสียหายเมื่อปีก่อนนะทุกคนไม่อยากที่จะเห็นภาพแบบนั้นแล้วนะครับคือมันเสียหายเยอะจริงๆแล้วก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบเยอะม
0: ี
1: ผู้เสียชีวิตเยอะนะครับแล้วก็ถ้าดูจากซุ้มเสียงของนักวิชาการหลายคนก็ค่อนข้างที่จะกังวลใจกับสถานการณ์ในปีนี้เหมือนกันสำหรับที่หาดใหญ่นะครับฉะนั้นเรื่องของการเตรียมการก็คือต้องย้ำเน้นย้ำกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าในส่วนราชการเองก็มีการเตรียมการแล้วแหละนะครับเรื่องของการปรับปรุงนะครับเรื่องของการซ่อมแซมพวกคลองหลักที่มันจะเป็นช่องทางในการระบายน้ำก็กำลังเร่งอยู่นะครับแต่ว่าแหมลุ้นให้มันเสร็จทันนะครับคลองที่เป็นเส้นหลักนะครับที่จะระบายน้ำออกไปแล้วก็เรื่องของการเตรียมการกระสอบทรายตอนนี้มีส่วนราชการเขาไปแจกกระสอบทรายแล้วนะครับให้กับพลหัดใหญ่ในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงเนี่ยสามารถที่จะไปรับได้ไปรับกระสอบทรายกันเพื่อที่จะไปทำเป็นแนวป้องกันน้ำ
0: นะครับคุณผู้ชมมีประเด็นที่เดี๋ยวเราจะชวนคุยกันต่อนะครับเรื่องของส.ส.สุชาดาสางแทนทรัพย์เรื่องของจริยธรร
1: ม
0: และข้อกล่าวหาต่างๆที่เจ้าตัวได้รับรวมถึงความเคลื่อนไหวของพรรคฝ่ายค้านที่ดูจะจี้ปมเหล่านี้อย่างเข้มข้นทีเดียวเดี๋ยวคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็น10โมงเช้าวันนี้นะครับส่วนวันนี้มุมการเมืองหมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เหตุเกิดแต่เรายังไม่เกิด
1: ผมอยากรู้ว่า
2: ถ้าให้นึกถึง
3: 6ตุลา
2: เราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก
0: เมนูอาหารและข้าวมื้อแรกหลังจากเหตุการณ์6ตุลาคือเมนูอะไร
4: คือไม่ได้กินข้าวมันเทศต้ม
0: อยากรู
5: ้ณตอนนั้นนะเพลงอะไรอ่ะฮิตที่สุด
2: เขียนตอนขึ้นปี2เฟคนิวในวันนั้นนะคะกับเฟคนิวในวันเนี้ย
6: สถาบันจะประกาศภาวะฉุกเฉิน
2: มันต่างกันไหม
7: นิทรรศการ50ปี6ตุลา Scenes of Opt จากรอยแผลสู่อนาคตที่จะพาย้อนมองเหตุการณ์6ตุลา2519ผ่านงานศิลปะภาพยนตร์ดนตรี
2: เปิดพื้นที่ให้คนหลายรุ่นวัยมาพบปะแลกเปลี่ยนกันด้วย
7: ยิ่งคุณรู้จักประวัติศาสตร์คุณจะเข้าใจอนาคตมากขึ้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ือนะครับแล้วต้องทายคุณผู้ชมเช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้ววันนี้มาแบบสดใสแปลกใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: ใส่เสื้อวิ่ง
1: เป็นเสื้อวิ่งจากงานไทย PBS King Bit Run 2026นะคะ
0: ครับ
1: หลายคนก็เฝ้าคอยเพราะเรามีโปรโมทกันอยู่เรื่อยๆวันที่6ธันวาคมนี้แล้วใครกดบัตรกดบีบแล้วเรียบร้อยส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนึง
0: บอกกันหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยยังเหลืออยู่นะครับที่คุณผู้ชมจะสามารถมาวิ่งกับเราได้นะครับระยะ13กิโลเมตรแล้วก็21กิโลเมตรตอนนี้เนี่ย5กิโลเมตรเต็มแล้ว
1: เต็มแล้วเสื้อสีเขียวเนี่ย5โลนะคะอ
0: ัน
1: นี้กลายเป็นแรร์ไอเทม
0: อันนี้น้องพีนแปลน้องพีนจะวิ่งเท่าไหร่
1: น้องพีนเนี่ย21โล
0: อ๋อพีนวิ่ง21พี่วิ่ง5นะ
1: เลยเหรอก็สีสวยคุณผู้ชมใครอยากจะมีโอกาสนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันนะเพราะว่าจะวิ่งผ่านสะพานภูมิพล1กับภูมิพล2ด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายได้มาบอกรายละเอียดเพิ่มเติมกัน
0: ถูกต้องครับในช่วงนี้คุณผู้ชมเรื่องของอากาศดีวันนี้เนี่ยทางเรา2คนเนี่ยฟึดฟัดจามกันอะไรกันนะ
1: แอบแบบฮัดเชยฮัดเชยนึกว่าใครคิดถึงเราหรือเปล่า
0: คือตอนแรกเนี่ย2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมีน้ำมูกผมก็ไปแยงตรวจเลยครับว่าเป็นไข้หวัดหรือเปล่าไม่เป็นนะครับสรุปว่าเป็นที่อากาศเปลี่ยนคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยลมหนาวกำลังมาแล้วจากจีนเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ช่วงนี้นะคือฝนมันตกตามฤดูกาลอยู่แล้วใช่มั้ยแต่ช่วงนี้อากาศมันจะแปรปรวนน้องพีน
1: กำลังเปลี่ยนผ่าน
0: เขาเรียกว่าฝนเปลี่ยนฤดูไงมันจะหนักขึ้นอีกเหรอเนี่ย
1: โอ้ก็ถ้าเทียบกันกับช่วงสัปดาห์ก่อนนะคุณผู้ชมที่ฝนตกหนักๆเนาะมีน้ำขังหลายพื้นที่บอกเลยว่าที่บ้านพีนเย็นมากหนาวมากใส่เสื้อกันหนาวเลยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยแถวอีสานก็จะหนาวก่อนใครเขาเลยนะคุณผู้ชมภาคอื่นๆอย่างเหนือกลางใต้ช่วงนี้ยังคงเฝ้าระวังกันด้วยเหมือนกันแล้วก็ส่งกำลังใจนะให้กับหลายๆพื้นที่ค่ะ
0: นะโดยเฉพาะปราจีนบุรีเนี่ยถึงแม้ตอนนี้น้ำไม่ได้เพิ่มแล้วแต่น้ำเก่าที่ยังคงค้างอยู่เนี่ยก็ยังคงมีอยู่อ่ะก็เดี๋ยวรอให้ทุกอย่างนั้นดีขึ้นคลี่คลายวันนี้ขอให้ฝนไม่ตกแล้วกันนะครับขอให้ฝนไม่ตกทุกอย่างกลับมาเร็วปกติโดยวันนะครับ
1: ส่วนใครที่จะขอเงินชดเชยฟื้นฟูเยียวยาอะไรก็ตามช่วงนี้เขาก็มีการเรียกว่าเริ่มส่งเอกสารกันแล้วสำหรับกรุงเทพปริมณฑลคุณผู้ชมติดตามเข้าไปดูรายละเอียดในเป๋าตังค์ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยนะครับมากันที่ช่วงแรกของเราดีกว่าน้องพีนครับกับจานเด
1: ็ดวันใหม่เกือบแล้วเห็นอันนี้ก็คืออยากจะเสิร์ฟมากินตลอดเลย
0: อันนี้เสิร์ฟมาให้เห็นช่วงนี้เนี่ยเมนูอาหารอีสานเขากำลังมาด้วยอากาศด้วยอะไรเนี่ยมันจะต้องแบบมีความเผ็ดร้อนใช่ไหมมีแซ่บๆมันจะได้ต้านกับความเย็นความหนาว
1: จะได้รู้สึกอุ่นขึ้นหน่อยนึงใช่ไหมล่ะนั่งอยู่ตรงนี้หอมมาก
0: อะไรเอ่ย
1: เป็นเมนูแกงเห็ดรวมค่ะ
0: นี่เคยกิน
1: ไหมแต่เขาบอกปรุงแบบอีสานด้วยนะ
0: ครับ
1: เคยกินพี่ต๊อบแต่ก็แล้วแต่การปรุงอันนี้สำคัญบางท
0: ี
1: อาจจะเป็นน้ำใส
0: คือแน่นอนพอเป็นแกงเห็ดก็ต้องมีเห็ด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่สิ่งที่จะมาชูโรงเนี่ยนะฮะ เพิ่มรสชาติก็คือน้ำใบย่านางนี่เขียวๆอย่างนี้
1: ค่ะ
0: คือใครจะไปคิดว่าน้ำแค่นี้ใส่ลงไปเนี่ยมันจะทำให้แบบอร่อยได้ขนาดน
1: ี้ อร่อยมากคือน้ำใบย่านางเขาจะให้ความหอมนุ่มละมุนนัวๆแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะใบย่านางใครที่เขาบอกว่าเป็นไทรอยอากินอันนี้ช่วยเหมือนกับว่าขับสารพิษต่างๆได้
0: ถูกต้องนะครับวัตถุดิบก็อย่างที่เห็นครับส่วนมากก็จะเป็นผักเนาะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ใครรักสุขภาพแต่แบบยังอยากมีความแซ่บความอร่อยอยู่เนี่ยก็ต้องสั่งนะครับวันนี้หน้าตาและความเป็นมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยกินแล้วนะครับไปดูกันหน่อยว่าความน่าสนใจของเมนูนี้วันนี้ทำไมเราถึงนำเสนอเรื่องนี้ในจานเด็ดมันใหม่ไปดูกันเลยครับ

0: ่นเด้อค่ะเด้ออยู่ที่ขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงอีสานอาหารอีสานก็ต้องมาเป็นอีกหนึ่งในวัฒนธรรมอาหารการกินงานนี้ส้มตำปลาร้าใบหยันนางอาหารต่างๆก็ต้องมายุ้ยอ่ะมาร้านนี้เพราะว่าเจ้าถิ่นเขาแนะนำคุณผู้ชมอยากกินแกงรวมคือปกติรับประทานแกงเห็ดแล้วแต่เนี่ยแกงรวมชนิดที่ว่ารวมทุกอย่างแม้กระทั่งของที่ไม่เคยกินอย่างหวายหรือว่าหน่อหวายค่ะน่าสนใจมากเลยอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงและอย่างนึงคือปกติก็จะขึ้นแบบเป็นอาหารอีสานจานเด็ดจะเป็นส้มตำจานเด็ดแต่เขาขึ้นชื่อร้านว่าไก่ย่างที่บอกว่าถ้าคุณมาถึงหนองเรือแล้วไม่มาร้านนี้เนี่ยถือว่ามาไม่ถึงเอ้าจะเป็นอย่างไรกินไก่ย่างก็มากินใบยะนางก็มาแล้วไปตามยูไปด้วยกันเลยค่ะนุ่ยคุณผู้ชมก่อนจะไปเจอแม่พรตัวจริงเสียงจริงเจอกับแม่ครัวมือฉมังของชื่อร้านพรไก่ย่างก่อนกับแม่นันค่ะแม่นันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ประสบการณ์ในการทำอาหารของแม่นันนั้นมีมากี่ปีแล้วคะ

0: 23ปีแล้วค่ะ
1: 23ปีโอ้แสดงว่าทำมาก็เพิ่งเริ่มทำมาเลยเพราะว่าดูแล้วเราวัยรุ่นมากเอวัดกันได้วัดกันได้เออวันนี้เมนูที่แม่นันจะทำวันนี้
0: เป็นแกงรวมค่ะ
1: แกงรวมรวมนี่มันมีรวมหลายอย่างแหม
0: ทุกอย่างเลยค่ะ
1: รวมทุกอย่าง
0: ค่ะ
1: ทุกอย่างที่ว่ามีอะไรบ้าง
0: มีหวายมีเห็ดมีเห็ดมีหวายมีหน่อไม้ค่ะ
1: ค่ะดูแล้วจากทั้งหมดและประสบการณ์ของแม่นันหนูให้แม่นันทำดีกว่าได้หนูเป็นลูกมือ
0: เอาได้เลย
1: เอาอย่างแรกเอาตุ๊ดเอาเมื่อกี้แม่ถือรออยู่แล้ว
0: ทำเลยเน
1: า
0: ะ
1: จ้าทำเลยจ้ะแม
0: ่เอาน้ำยานางมา
1: น้ำยานางมาได้เลยจ้ะ
0: โอเคค่ะ
1: น้ำไม่ต้องคั้นสดคั้นใหม่ไม่จ้ะแม่
0: ค่ะค่ะคั้นสดสดเลยค่ะ
1: เทลงไปก่อน
0: ต่อไปก็จะเป็นเห็ดค่ะ
1: เห็ดนะคะ
0: ค่ะต่อไปจะเป็นเห็ด
1: ตระกูลเห็ดตรงนี้เห็ดนี่มีอะไรบ้างจ๊ะ
0: มีเห็ดเผาะแล้วก็มีเห็ดระโงกค่ะ
1: เห็ดเผาะเห็ดระโงก
0: ค่ะ
1: มันมีตลอดทั้งปีไหมแม่นาน
0: ไม่มีค่ะอันนี้หน้าของมัน
1: แม่นานนี่เป็นน้ำยะนางคั้นสดๆแบบไม่ผสมอะไรเลย
0: ไม่เลยค่ะ
1: นี่คุณได้กลิ่นหอมมานะมันต้องประมาณไหนอะแม่
0: ใส่เลย
1: ใส่เลยนะใส่เลย
0: ค่ะ
1: อร่อยแน่นอนเพราะว่าแม่ตวงมาให้แล้ว
0: แล้วก็เอาพวกผักลงมาเลยค่ะ
1: พวกผักลงมาเลยผักอย่างนี้เหรอจ๊
0: ะ
1: มีอะไรบ้างจ๊ะแม
0: ่ค่ะมีบวบมีกระเจี๊ยบแล้วก็ข้าวโพดค่ะ
1: บวบกระเจี๊ยบข้าวโพด
0: ค่ะ
1: หนูใส่ลงเลยไหมจ
0: ๊
1: ะ
0: ค่ะใส่ลงเลยค่ะ
1: นี
0: ่ข้าวโพดค่ะ
1: ข้าวโพดนะจ๊
0: ะแล้วก็ปรุงรสเลย
1: แล้วก็ปรุงรส

0: สวยนะแม่เนาะ
1: ค่ะ
2: เอาว่าไม่ได้
1: เอาไป
2: วายวายวาย
3: พอเราใส่หวานแล้วจะปรุงเลยนะเพราะว่าถ้านานแล้วมันจะขม
2: อ๋อโอเคแมงลักโซเข้าไป
3: อันนี้เยอะจะได้อร่อย
2: เยอะๆจะได้อร่อย
3: ค่ะ
2: และนี่คือเมนู
3: แกงรวมค่ะ
2: แกงรวมแต่ยังมีอีกหลายเมนูมากๆที่ร้านพรไก่ย่าง
3: ค่ะ
2: มีเยอะเลยนี่เป็นไงแม่นำคนเฟิร์มเองนี่เราไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะแม่นะลูกค้ามาได้เลย
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปหาแม่พรตัวจริงกันค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือเจ้าของร้านแม่พรหรือว่าพรไก่ย่าง
1: ค่ะ
0: นี่ขายมากี่ปีแล้วคะ
1: ขายมา32ปีแล้วค่ะ
0: นั่งดูเด็กอยู่เลยคุณแม
1: ่หรอคะ
0: นี่เด็กเพราะอาหารในร้านหรือเปล่าคะ
1: โอ้
0: คนกินปลาร้ามันก็สวยไง
1: อ๋อใช่ค่ะใช่
0: ว่าไม่ได้จริงๆเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยบอกเลยขอโปรดช่วยฟอนทั้งนั้นเลยนี่ค่ะแกงรวมมันคือรวมทุกอย่างที่มีในร้านเลย
1: ใช่ค่ะ
0: รวมอะไรบ้างคะ
1: มีหน่อไม้สดนะคะแล้วก็มีหน่อหวายมีเห็ดป่าแล้วก็มีฟักทองค่ะ
0: เขาบอกว่าหวายเนี่ยของดีความยากหนูว่ามันยากด้วยเรื่องของการเข้าใจวัตถุดิบและการเตรียม
1: ค่ะมันหายากค่ะก่อนจะไปต้นหวายนี่มันต้องมีหนามนะคะหนามมันคมพอเราจะไปตัดไปสับแบบออกมาแต่ละชิ้นต้นมันใหญ่นะคะได้ไหมแค่นิดเดียวแค่นี้ค่ะ
0: เนี่ยต้นใหญ่ๆแค่นิดเดียวเอง
1: ค่ะ
0: ไว้ต้องชิมแล้วอ่ะเพราะว่าเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์แบบห้ามพลาด
1: มีประโยชน์นะคะเป็นสมุนไพรแก้ความดันแก้เบาหวาน
0: ก็คือจะบอกว่ามันเหมือนเป็นแกงสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยมาหวานมันจะขมนิดๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่หนูชอบคือไม่ได้เหม็นเขียวน้ำย่านางหอมปลาร้าแล้วก็ไม่เค็มอันนี้ลูกค้าตั้งใจทำร้านเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดชอบรสจัด
1: ก็เพิ่มได้ค่ะ
0: ปกติอ่ะเขาก็จะมีเช่นเอาสมตำขึ้นเป็นหลักเอาอาหารอีสานเป็นหลักทำไมใช้ชื่อว่าไก่ย่างเลยพรไก่ย่าง
1: ค่ะเพราะว่าร้านเราไก่ย่างมาอันดับหนึ่งค่ะมันจะขึ้นชื่อนะคะถ้ามาอำเภอหนองเรือก็ต้องทานไก่ย่างนะคะถ้าไม่ทานไก่ย่างก็มาไม่ถึงหนองเรือค่ะ
0: อ๋อก็คือไม่ว่าจะมาทำอะไรที่หนองเรือก็แล้วแต่ถ้าไม่มาแวะหาพรไก่ย่างถือว่ามาไม่ถึง
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดนิยามไก่ย่างในแบบตัวเองอะไรที่ทำให้ลูกค้าเขาติดอก

0: ติดไก่ค่ะ
1: คือไก่สดค่ะการหมักนี่ก็เป็นสูตรของทางร้านนะคะหมักสดๆเลย
0: หนูขอความรู้ว่าถ้าเราใช้ไก่ที่มันไม่สดอะแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะ
1: เนื้อมันจะแห้งนะคะแล้วมันจะไม่ฉ่ำไม่หวานไม่อร่อยค่ะ
0: อาจจะขออนุญาตดูก่อนเลยนี่ไก่ที่ใช้เป็นไก่พันธุ์ไหนคะ
1: ไก่พันธุ์ซีค่ะมันจะเป็นไก่บ้านผสมกันกับไก่ตลาดเนื้อมันจะแน่นเหมือนเนื้อไก่บ้านเลยค่ะ
0: แต่ว่ายังคงความชุ่มฉ่ำซึ่งอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับการหมักการย่างด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: หอมมากแล้วตัวนี้เป็นกระเทียมเจียว
1: ใช่ค่ะมันจะทำให้รสชาติกลมกล่อมค่ะกรอบกรอบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็กินกระเทียมเจียวด้วยมันรสชาติมันจะได้
0: เท็กเจอร์
1: ใช่
0: แบบครบรส
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วน้ำจิ้มปกติวิจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นน้ำจิ้มหวานหวานแม่พรทำไมแม่พรเลือกใช้น้ำจิ้มเป็นเหมือนน้ำจิ้มแจ่วจ้ะ
1: อ๋อเป็นเรามี2น้ำจิ้มค่ะของเราไปเป็นน้ำจิ้มหวานสูตรน้ำมะขามเปียก1แล้วก็เป็นน้ำจิ้มพริกป่นพริกน้ำปลามะนาว1บางทีลูกค้าก็จะไม่ชอบหวานบางท่านก็ชอบหวานค่ะ
0: นี่ไงแสดงว่ารู้ใจเพราะว่าชัยพรไม่ค่อยรับประทานหวานคุณผู้ชมก็เลยออกมาเป็นน้ำจิ้มแบบว่าเป็นน้ำจิ้มพริกป่นเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยเนื้ออุ้ยแค่ตรงเนี้ยยังรู้สึกได้ถึงความกรอบเนื้อเหมือนไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่ามันไม่ซีดเหมือนไก่บ้านเนาะ
1: ใช่ค่ะมันเป็นไก่ผสมค่ะ
0: นี่ขอไก่ย่างเพียวๆก่อนเหนียวนุ่มแล้วก็หมักเข้าเนื้อคือเข้าเนื้อจริงๆนะคุณผู้ชมเข้าเนื้อของเนื้อไก่เลยนี่คือซิกเนเจอร์เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องหมักนานไหมหมักข้ามคืนไหมคะแม่พร
1: ก็ไม่ข้ามคืนค่ะเราหมักตอนเช้าแล้วก็สัก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ย่างถ้ามันค้างคืนมันจะมีเค็มไปหน่อยค่ะเพราะว่ามันแช่นาน
0: อ๋อเคล็ดลับมีเคล็ดลับการย่างไหมคะ
1: มีค่ะ
0: ย
1: ัง
0: ไง
1: ต้องไฟพอดีค่ะไม่แรง
0: คือวันนี้มันจะยากเพราะว่าต้องคุมอุณหภูมิเตาถ่าน
1: ใช่ค่ะใช่ใช่
0: เราต้องมาด้วยคนชำนาญการเท่านั้น
1: ค่ะ
0: นี่เป็นไงล่ะไก่ย่างเจ๊พรของจริงของแท้ปกติคนเวลามาซื้อเขาจะซื้อเป็นตัวหรือเขาจะซื้อเป็นแบบเครื่องตัวดี
1: เป็นตัวค่ะ
0: โอ้มันไม่พอนะของอร่อยนี้มันไม่พอ
1: ค่ะ
0: เอานอกจากไก่ย่างเจ๊พรแล้วอีกหนึ่งตำข้างหน้านี้ค่ะ
1: อันนี้เป็นตำปูปลานะคะเป็นปลาปูนาค่ะ
0: ปลาปูนาเอ้าแล้วมันแตกต่างกับปลาอื่นๆยังไงคะ
1: ปลาของร้านเรานี่จะต้มสุกเป็นสูตรของทางร้าน
0: เป็นสูตรเด็ดของทางร้าน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ตัวปูอุ๊ยทำไมให้ปูมาเป็นแถวอย่างนั้นเลยคะ
1: ค่ะช่วงนี้ปูเยอะหน่อยค่ะช่วงหน้าฝนปูจะเยอะปูแถวทุ่งนา
0: อันนี้ก็ปูทุ่งนาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: วิ่งมันก็หายากกว่าเดิมมาสิ
1: ก็ไทยบ้านเอามาขายให
0: ้เปิดรับจากชาวบ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้มีให้กินทั้งปี
1: ไม่ค่ะ
0: โอ้มีกินช่วงนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: โอ้ยมาถึงช่วงกระสูเอามา กินดีกว่าสามเผ็ดมากเผ็ดน้อยได
1: ้ได้ค่ะ
0: คนสวยต้องกินปลาร้านะคุณผู้ชมเอาจริงจะไม่ปลาร้าไม่ได้เอาอย่างมะละกอปกติบางทีถ้าหนูเห็นนะข้อสับบางทีก็ต้องใช้ที่สับมะละกอที่มันเป็นเส้นๆสวยๆแต่นี่คือสับแบบ
1: สับแบบพื้นบ้านเลยค่ะ
0: สับแบบพื้นบ้าน
1: สับสับแล้วก็
0: มันรสอะไรคุณผู้ชมถูกใจสิ่งนี้มากสดกรอบอร่อยหอมปลาร้าปูนาเอาไว้ค่อยแกะเพราะข้างหน้านี้มีปลาเนื้ออ่อน
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นปลาหนอนทอดกระเทียมไหมคะ
1: ใช่ค่ะปีนึงมีครั้งหนึ่งค่ะมันมากับน้ำเซินค่ะน้ำเซินที่อยู่ตรงแถวหนองเรือนี่ค่ะ
0: ปลาเนื้ออ่อนครับปลาเนื้ออ่อนครับกินได้ทั้งตัวไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: จริงหรอ
1: ใช่ค่ะนุ้งดิ
0: หยิบหางนี้ได้นะ
1: ได้ค่ะ
0: ของจริงของจริงนะคุณผู้ชม
1: หาในสารต้องทานมืออร่อยค่ะ
0: นั่นเอ้าของจริงค่ะกินได้ทั้งตัวเลยคุณผู้ชมกรอบหอมอร่อย
1: ค่ะก็มันสด
0: เน้นรับของจากชาวบ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดอย่างอื่นก็ยังคงไปจ่ายตลาดเองทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: โหเนี่ยคุณผู้ชมเวลามากินอาหารอะไรอย่างนี้นะมันอบอุ่นนะคุณผู้ชมจริงเนี่ยแล้วเจ๊พรนั่นหนูเห็นสังเกตนะแม่พรอ่ะคุยกับลูกค้าทุกโต๊ะถามอิ่มไหมคะไม่อิ่มเอาผักเพิ่มไหมเอาน้ำพริกเพิ่มไหมมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของร้านอาหารไทยนะที่ว่ามันไม่เหมือนคนอื่นเลยอะโดยเฉพาะมาด้วยร้านที่เขาทำด้วยใจแบบนี้นะคะเอาละค่ะแม่พรขาถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาตามรอยแกงรวมด้วยกันแล้วเมนูอื่นไก่ย่างเจ๊พรฝากร้านหน่อยค่ะ
1: ถ้าผ่านมา จังหวัดขอนแก่นนะคะมาอำเภอหนองเรือที่ผ่านไปไม่ได้เลยต้องพรไก่ย่างนะคะพรไก่ย่างมีสาขาเดียวมีที่เดียวนะคะค่ะบอกว่าได้ชมจากรายการของไทย PBS ทางร้านจะลดให้ 10% ค่ะ
0: โอ้อันนี้ไม่ได้คุยกันนะไม่ได้คุยกันนะแม่พรมาเองนะว่าให้เพิ่ม 10% เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เออบอกเลยมาจากวันใหม่วาไรตี้คุณผู้ชมแล้วก็มาตามรอยจานเด็ดวันใหม่นี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณแม่พรด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ทางร้านที่แบบดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปอ่ะคืออาหารอีสานอ่ะมันเป็นหนึ่งในเสน่ห์วัฒนธรรมของอาหารไทยนะคะและมันเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาคนไทยเวลารับประทานมันมากกว่าคำว่าอิ่มคุณผู้ชมมันมากกว่าคำว่าอร่อยแต่มันเป็นไปด้วยเรื่องราวแห่งจานเด็ดรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นเช่นเดียวกันนะคะกับที่ทางแม่พรทำมาตลอด30กว่าปีได้เวลากินต่อแล้วคุณผู้ชมคะเพราะว่าแกงรวมถ้วยนี้เป็นของผมค่ะนี่เลยลุยเลยกระต๊อบดีใจเวลาเจอหมูกรอบทำไมพรดีใจเวลาเจอผัก
2: เป็นไงเป็นเมนูที่จะกินเมื่อไหร่ก็ได้นะอาหารอีสานเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอกินเที่ยงกินเย็น
3: ใช่ค่ะ
2: เช้าเช้ามาก็กินได้แต่วันนี้อยากนำเสนอเมนูสุขภาพถ้าใส่แบบพอดีก็จะเป็นสุขภาพนะ
3: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเห็ดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะอาจจะสามารถเลือกเห็ดหลายอย่างตามใจที่เราชอบด้วยเหมือนกันแต่วันนี้ที่เอามาโชว์ให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะมีเห็ดนางฟ้าภูฐานมีเห็ดออรินจีมีเห็ดฟางนะคะเขาบอกว่าวันนึงถ้าเรากินเห็ดรวมอย่างน้อย3ชนิดเนี่ยจะดีต่อสุขภาพมากเลยพี่ต๊อก
2: ถูกต้องนะครับเห็ดก็เป็นโปรตีนด้วยมีไฟเบอร์ด้วยนะครับใครที่เบื่อเมนูผักชนิดอื่นลองมาดูนี่เขาก็มีบวบหวานมีใบแมงลักด้วย
3: ใช่แล้วบวบหอมแล้วมีกระเจี๊ยบด้วยข้าวโพดหรือว่าพริกก็ใส่ได้เลยตามใจส่วนใบยะนางเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะคั้นเป็นน้ำมาแล้วแบบนี้เราค่อยเอาไปต้มซุปพร้อม
2: สีสวยนะเอาไปทำเป็นมัทฉะได้ไหม
3: เนียนๆอย่างเงี้ยหรอ
2: ม
3: ัน
2: เหมือนดีนะครับ
3: ก็เป็นของคาวนะที่ใครอยากจะมีไอเดียทำเมนูอาหารหรือว่าจะตามไปรับประทานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: สำหรับในชามนี้เนี่ยแกงเห็ดรวมใส่ใบยะนางปรุงเสร็จแล้วก็จะเห็นสีเนี่ยมันจะมีแบบความเขียวความน้ำตาลนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจากวัตถุดิบที่ใส่ปรุงเข้าไปของพื้นบ้านอีสานเขาหากพูดถึงอาหารอีสานที่รับประทานกินคู่กันได้เนี่ยก็มีทั้งพวกไก่ย่างที่น้องยุ้ยได้นำเสนอไปซุปตำปูนาต่างอย่างต่างรสชาติเนี่ยก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนดังนั้นกินไปเถอะครับวาไรตี้หลากหลายเหมือนวันใหม่วาไรตี
3: ้เขาบอกว่ากินอาหารให้หลากหลายจะดีนะคะคุณผู้ชมเนี่ยมีหลายอย่างใส่เข้าไป
2: เม
3: ื
2: ่อกี้มือคุณยุ้ย
3: หรอโอ้คุณยุ้ยคุณแน่มากกินอาหารได้ทุกรสชาติทุกประเภท
2: ยุ้ยนายแน่มากเหรอ
3: เนียนๆไปแบบนี้ได้ไหม
2: เออนี่ไง
3: พอเห็ดน่ากินน่ากิน
2: คือมันก็ดูน่ากินแล้วนะจริงๆถ้าเกิดไม่ชอบแบบต้มเนี่ยเอาไปผัดได้ไหม
3: ได้
2: เป็นเห็ดผัดน้ำมันหอยอะไรเง
3: ี้
2: ย
3: ได้เหมือนกันทำไม่ยากเห็ดออรินจ
2: ีอันไหนแอบเห็ดผงนัว
3: เป็นแบบว่าเรียกว่าเติมความอร่อยเข้าไปสักนิดหนึ่งนะคะใครมีไอเดียแบบนี้หรือว่าอยากจะไปเยี่ยมชมนะคะอุดหนุนกันก็ตามที่แนะนำไปได้เลยค่ะ
2: ไปได้เลยครับแล้วคุณผู้ชมมีเรื่องราวน่าสนใจหลายๆเมนูของข้าวของหวานเครื่องดื่มหรืออะไรก็ตามที่กินแล้วโอ้โหมันเด็ดจริงๆสามารถส่งร้านของคุณหรือว่าเมนูของคุณมาได้นะครับที่จานเด็ดวันใหม่ในวันใหม่วาไรตี้นะครับสแกน QR โค้ดที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยหรือจะแอดไลน์มาก็ได้ครับที่ @thaipbs นะครับทุกวันศุกร์ครับเราจะประกาศรายชื่อผู้ที่โชคดีแล้วก็ได้รับของที่ระลึกจากทางไทยพีบีเอสไปนะครับมันจะเป็นเสื้อประจำวันหมอนอิงแล้วก็เป็นกระบอกน้ำเก็บความร้อนความเย็นได้เลยครับ
3: ส่งมากันเยอะๆนะคุณผู้ชมคะใครมีเมนูในดวงใจก็มาร่วมกิจกรรมกับเรากันค่ะ
2: ใช่ครับเสริมยิ้มเช้านี
3: ้
2: วันนี้เราแต่งตัวแบบสปอร์ตตี้กีฬา
3: เพราะว่าเราจะไปวิ่งหรือเปล่าวันนี้อาจจะยัง
2: อาจจะยังก่อน
3: วันนี้จัดรายการกันก่อนนะคะแต่ว่าจะพาพี่ท็อปไปชมกับน้องๆค่ะที่เขาเป็นสองสาวฝาแฝดนะเขาบอกว่ามีความสามารถในการกีฬากระโดดเชือกทีมชาติไทย
2: เชือกเนี่ยเอาจริงย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยเคยเล่นอีสูงสุดไหม
3: อ๋อที่แบบว่ากระโดดยางหรออ
2: ันนั้นไม่เป็นแบบเล่นแบบเด็กๆไงใช่ไหม
3: มีโดดกับเขา
2: เนี่ยมีเข่ามีข้อเท้ามีเข่ามีเอวมีเอวแล้วก็มีอีสูงสุด
3: คือจันอังคารพุธพฤหัสอวัน
2: เคยเล่นป่ะวัยคุณเรียกเป็นจันอังคารเหรอ
3: เล่นค่ะจันอังคารของพี่เล่นเป็นอะไรอ่ะ
2: พี่เนี่ยเป็นเอวเป็นอีเอว
3: นับแบบนี
2: ้นับแบบนี
3: ้ของพี่ก็มีเอวต่ำเอวสูงอะไรอย่างงี้ด้วยเหมือนกัน
2: แต่อันนี้กีฬากระโดดเชือกไม่ใช่กระโดดแบบนั้นนะครับเป็นการผสมประสานที่ต้องใช้ทั้งดนตรีสมาธิทักษ
3: ะ
2: น้องสองคนนี้ครับชื่อว่าน้องชยาและพีรัชยาพระพลาครับสองนักกีฬากระโดดเชือกนะครับที่ต้องบอกเลยว่าเขาไปแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์เอเชียมาไปประเทศจีนแล้วก็คว้าเหรียญทองมาด้วย
3: โอ้โห เรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยน่าคุยเหมือนกันนะว่าน้องๆเนี่ยค่ะเขาจะมีเบื้องหลังยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ
4: นี่คือการแข่งขันกระโดดเชือกของน้องพิชาพีรยาและน้องชยาพีรัชยาพลัพลาสองพี่น้องฝาแฝดนักกีฬากระโดดเชือกทีมชาติไทยทั้งคู่ต้องกระโดดหมุนตัวและทำท่าต่างๆไปพร้อมกันทุกจังหวะต้องแม่นยำเพราะถ้าพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจมีผลต่อคะแนน

การแข่งขันประเภทวิวแพสฟรีสไตล์ไม่ได้ดูแค่ความเร็วแต่ยังดูความพร้อมเพรียงความยากของท่าและการทำงานร่วมกันด้วยครับแม้ทั้งคู่จะเป็นฝาแฝดและรู้ใจกันเป็นอย่างดีแต่ทุกท่าก็ต้องฝึกซ้อมซ้ำๆเพื่อให้ทำออกมาได้พร้อมกันครับ

เมื่อเริ่มแข่งทั้งคู่ต้องมีสมาธิกับจังหวะของตัวเองทั้งการกระโดดการหมุนเชือกและการเปลี่ยนท่าการแสดงแต่ละช่วงใช้ทั้งแรงการทรงตัวและการควบคุมร่างกายหากจังหวะไม่ตรงกันก็อาจทำให้คะแนนลดลงได้ครับ

าจะมาถึงจุดนี้ทั้งสองคนต้องแบ่งเวลาเรียนกับการฝึกซ้อมฝึกท่าเดิมๆหลายๆครั้งและแก้ไขจุดที่ยังทำได้ไม่ดีการลงแข่งแต่ละครั้งจึงเป็นผลจากการฝึกซ้อมที่ทำมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ

0: นะครับ
1: อันนี้คือน้องพิชาและน้องชยาคนไหนพิชาคนไหนชยาลูกโอเคฝาแฝดไงจะได้เรียกถูกปกติเนี่ยจะบอกเลยว่าแค่พี่เดินจากชั้น1ขึ้นชั้น2ไปสตูเนี่ยก็เดินยากแล้วเมื่อสักครู่เนี้ยเขาเรียกว่ากีฬาประเภทอะไรครับ
2: กีฬากระโดดเชือกค่ะอันนี้จะเป็นประเภทฟรีสไตล์ค่ะ
1: มันมีกี่ประเภทลูก
2: ถ้าแบ่งจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักค่ะมีสปีดค่ะก็คือประเภทความเร็วค่ะที่แข่งกันนับจำนวนครั้งค่ะแล้วก็อันนี้ที่หนูถนัดจะเป็นประเภทฟรีสไตล์ค่ะ
1: อ๋อเป็น

0: เพชรฟรีสไตล์ใช่ไหมครับ
1: อันนี้ไมค์ให้สำหรับผมใช่ไหมให้ผมร้องเอาให้น้องถืออ๋อคือหนูเนี่ยทำฟรีสไตล์
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับแล้วถ้าแบบสปีดเนี่ยมันก็คือแข่งกันแต่ความเร็วเท่านั้นนะฮะ
2: ใช่ค่ะจะเป็นประเภทสปีดก็คือจะแข่งกันกระโดดตามเวลาที่กำหนดค่ะก็จะมีทั้งประเภทเดี่ยวแล้วก็ประเภททีมค่ะก
1: ็
2: จะนับแต่เฉพาะขาขวาค
1: ่
2: ะ
1: โอ้มีรายละเอียดแบบนั้นด้วยอ๋อที่เขาเห็นเขาทำรัวๆเลย
2: ใช่ค่ะที่เร็วๆมาก
1: แต่จริงอันนั้นทั้งสองคนก็ทำได้ใช่ไหม
2: ทำได้ค่ะแต่ว่า
3: ไม่ถนัดมาก
1: อ๋อเราถนัดแบบฟรีสไตล์ได้รถเล่นได้รถแล่นนะแล้วเมื่อกี้คือมันเป็นท่าที่เขากำหนดมาเวลาเขาแข่งเนี่ยเขาจะมีท่ากำหนดใช่ไหมลูก
2: ก็จะมีแบบเป็นหมวดหมู่ของท่าที่เราต้องทำให้ครบค่ะแต่ว่
1: า
2: ความยากของท่าหรือว่า difficulty ก็คือเราสามารถเลือกได้เองเลยค่ะ
1: โอเคเอาเล่าย้อนไปหน่อยบางคนอาจจะอยากเป็นนักเทนนิสเป็นนักวิ่งนักกีฬาทำไมหนูสองคนถึงอยากเป็นนักกีฬากระโดดเชือก
2: ค่ะก็ต้องเริ่มต้นมาจากเมื่อปีน่าจะ2019ค่ะก็คือหนูไปแข่งชิงถ้วยพระราชทานที่ทางสมาคมจำลบไทยแล้วก็มูลนิธิหัวใจจัดทุกปีใช่ไหมคะแล้วทีนี้ท่านนายกสมาคมเขาก็มาเห็นหนูค่ะเขาก็เลยพาหนูมาฝึกซ้อมแล้วก็นำไปคัดตัวแล้วก็ติดทีมชาติได้ไปแข่งที่ประเทศจีนครั้งแรก
1: รอบล่าสุดเนี่ยเหรอคะ
2: ตั้งแต่ปี2019เลยค่ะ
3: อายุ11ขวบ
1: โอ้โหเขาแข่งมาเขาเรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆเป็นระดับต้นแล้วหลังๆเนี่ยตอนนี้มีน้องๆในทีมเป็นน้องกีฬานักกระโดดเชือกคนอื่นอีกไหม
3: ก็จากตอนนั้นนะคะประทางสมาคมของเราค่ะจะเน้นส่งนักกีฬาประเภทสปีดเป็นหลักแล้วตอนนั้นก็มีพวกเรา2คนแค่2คนนะคะที่เล่นประเภทฟรีสไตล์แต่ว่ามาเมื่อปีหรือว่า2ปีที่แล้วค่ะเราก็เริ่มมาจับนักกีฬาทำประเภทฟรีสไตล์มากขึ้นแล้วก็ตอนนี้สมาคมกีฬาของเรานะคะก็มีนักกีฬาที่เก่งทั้งประเภทฟรีสไตล์แล้วก็ประเภทสปีดมากขึ้นมากๆเลยค่ะ
1: ยอดมากๆทีนี้ขอลงรายละเอียดตอนเล่นด้วยกันหน่อยเพราะมันเป็นกีฬาที่ต้องเล่นคู่เวลาพลาดอ่ะเคยพลาดไหม
2: เคยค่ะ
1: อะไรบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยอยากรู้ว่ามันดูไม่ออกว่าตรงไหนพลาดมันก็ดูสมมุติหมด
2: ก็คือถ้าอย่างมันจะมี2ประเภทที่หนูไปได้แชมป์มานะคะถ้าอย่างเมื่อกี้ที่โดดพร้อมกันนะคะแต่ว่าเชือกคนละเส้นเนี่ยจะเรียกว่าแพฟรีสไตล์ค่ะถ้าพลาดก็คือจะต่างคนต่างพลาดแล้วก็ต้องรีบกลับเข้าเพลงให้ได้เร็วที่สุดอะค่ะเราจะยึดจังหวะเพลงเป็นหลักค่ะ
1: คือพลาดได้แต่จะกลับมายังไงอันนี้คือสิ่งที่สำคัญ
2: ใช่เพราะว่ามันเน้นความพร้อมเพียงค่ะ
1: ทีนี้พูดถึงความรู้สึกตอนที่เราได้เหรียญทองเนาะเพราะก็เป็นในนามของประเทศด้วยเหมือนกันรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะคือตอนที่ไปได้แชมป์โลกเมื่อปี2023แล้วก็2025นะคะ
3: ตอนนั้นก็คือแบบไม่คิดว่าตัวเองจะได้แชมป์โลกเลยเพราะว่าแบบก็เป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยแล้วก็เป็นกีฬาที่ใหม่สำหรับพวกเรามากด้วยพวกเราก็เลยคิดว่าแบบภูมิใจมากๆที่ได้นำธงชาติไทยขึ้นไปสู่แบบจุดสูงสุดของโพเดียมอะค่ะแล้วก็ได้ร้องเพลงชาติไทยให้ทั้งโลกได้ย
1: ินนี่ครับปรบมือนะครับเก่งมากๆเลยทีนี้ถามถึงท่าที่เราเห็นเมื่อกี้นะเป็นท่าที่หนูโชว์เนี่ยเป็นท่าที่ยากที่สุดที่หนูทำเลยไหม
2: อ๋อจะยังไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นท่าที่คิดมาเพื่อโชว์เฉยๆเลย
1: หรอมันมีท่าหนึ่งที่แบบตีลังกาแล้วเอาขาแบบไปอย่างเงี้ยตอนซ้อมอ่ะมีแบบจังหวะพลาดมีแบบหัวฟาดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู
2: ้ก็ถ้าหัวฟาดจะยังไม่เคยอาจจะเป็นแค่แค่ลงผิดจังหวะแล้วก็ก้นลงแรงอะค่ะ
1: มีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างอ่ะบอกเคล็ดลับให้น้องๆที่เขาดูที่เขาอยากเล่นปกติอาจจะโดดเพื่อความสนุกแต่มันอาจจะเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศได้มีอะไรอยากฝากให้กับคุณผู้ชมหรือน้องๆที่อยากกระโดดเชือกบ้างจ้ะ
3: ก็สำหรับใครที่อยากเริ่มเล่นกีฬากระโดดเชือกนะคะเริ่มได้ง่ายๆเลยก็คือหยิบเชือกมา1เส้นค่ะแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเจ็บเท้าค่ะแล้วก็เริ่มกระโดดวันละ5นาที10นาทีแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความยากของท่าขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: โอเคถ้าจะให้สอนพี่เนี่ยได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: เอาแบบที่คนอายุเท่าพี่เล่นแล้วไม่อันตรายนะลูก
2: ได้ค่ะ
1: นะเบสิกนะมีมาสอนพี่ใช่ไหม
2: มีค่ะมีเชือกมาให้ด้วยค
1: ่
2: ะ
1: โอเคสีส้มเลยนะครับพี่โอขอบคุณครับนี่โอ้โหเอาล่ะโดดเชือกเนี่ยคือมันต้องยังไงฮะมันต้องกะตัวเองยังไง
2: ก็เริ่มจากความยาวเชือกเลยนะคะสำหรับมือใหม่จะแนะนำให้อันนี้คือเราเป็น professional แล้วก็
3: จะสั้นลงหน่อย
1: พี่ไม่ใช่สินะ
2: ถ้ามือใหม่จะประมาณ
3: แนะนำประมาณ
1: หัวไหล่อ๋อคือเวลาจะวัดก่อนจะโดดนี่คือต้องไงนะฮะ
2: ใช่ค่ะเหยียบเชือก2เซนค่ะอีเหยียบเชือก2เท้าอย่างนี
1: ้
2: แล้วก็เอาให้ประมาณไหล่ค่ะแต่ว่าอันนี้อาจจะสั้นไปหน่อยเพราะเป็นเชือกของหนู
1: โอเคโอเคซึ่งตามหลักสมมติถ้าไปโดดเองซื้อมาโดดเองเนี่ยคือเวลาจะวัดว่าความยาวแค่ไหนคือต้องอยู่ประมาณรักแร้เรา
2: ใช่ค่ะ
1: นะตรงไหล่เรา
2: ไม่เกิน
1: อันนี้ต่ำกว่าไหล่เยอะเลยไม่เป็นไรเนาะโอเคอ่ะมาดูกันนะฮะ
3: ก็วิธีกระโดดเชือกที่ถูกต้องนะคะเราจะไม่ใช้ทั้งแขนค่ะ
1: ใช้แค่ข้อมือ
3: แบบนี้ไม่ใช่ต้องใช้แค่เฉพาะข้อมือหมุนเป็นวงกลมเล็กๆอย่างนี้ค่ะ
2: แล้วก็โดดไม่ต้องสูงนะคะอุ้ยสุดยอด
1: เนี่ยฮะ
3: เวลากระโดดต้องให้เชือกติดพื้นอยู่ตลอดเวลา
1: เอาแค่นี้แล้วกันแต่เหนื่อยนะ

0: ลองสำหรับ
1: ลองควาย
2: คนลองควายด้วยเหรอครับไหนนะเนี่ยพี่เห็นเขาทำกันมันควายกันไงลูก
0: อย่าง
2: น
0: ี้ค่ะ
2: อุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเกือบได้แล้วแต่ไม่ได้นะฮะโอ้คุณผู้ชมสนุกนะฮะเอาจริงก็เล่นเพลินๆเหมือนกันทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยเขาอยากจะไปเล่นกับน้องทั้งสองคนเนี่ยมีแบบมีคอร์สมีเปิดหรือมีกิจกรรมให้ทำให้ไปร่วมสนุกของสมาคมมีไหมลูก
0: ก็เดี๋ยวทางต้นปีหน้านะคะหนูสองคนแล้วก็แบบพี่ๆนักกระโดดเชือกคนอื่นก็มีแพลนจะเปิดโรงเรียนนะคะก็สามารถติดตามช่องทางการติดต่อแล้วก็ช่องทางการไปโรงเรียนได้ทาง
1: เพจสมาคม
2: จำรบ
1: ไทยจำรบค่ะเฟซบุ๊กค่ะ
0: หรือว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียของพวกเราก็คือ TikTok comiptwin.jr หรือว่า Instagram comiptwin.jr นะ
2: ตามไม่ได้เลยแล้วหลังจากนี้เนี่ยได้แชมป์มาแล้ววางแผนจะทำอะไรต่ออีกไหมครับ
0: ปีหน้านะคะพวกเราก็จะไปชิงแชมป์โลกอีกครั้งค่ะที่ประเทศนอร์เวย์ครั้งนี้จะไปกับนักกีฬาประมาณ 8-10 คนค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานพวกเราด้วยนะคะรับรองว่าจะนำผลงานมาให้ได้มากยิ่งข
2: ึ้
0: น
2: แน่นอนได้เหรียญทองมาแน่นอนจากความรู้สึกของพี่นะครับอ่ะนี่คือ2เยาวชนคนไทยนะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงมาคุณผู้ชมครับจะบอกว่ากระโดดเชือกเนี่ยใครที่อยากจะเผาผลาญไขมันหรือคาร์ดิโอเนี่ยกำลังดีเลยเนาะเผื่อบางคนอาจจะเบื่อการวิ่งลองสลับมากระโดดเชือกก็ได้อย่างที่น้องบอกเทคนิคไปนะครับวัดให้ตรงแล้วก็ออกกำลังกายอย่าใช้ข้ออย่าใช้ทั้งแขน
1: ใช
2: ้แค่ข้อมือ
1: แล้วก็อย่ากระโดดสูงค
2: ่
1: ะ
2: อย่ากระโดดสูงนะ
0: ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือกระโดดเชือก10นาทีเท่ากับการวิ่ง30นาทีค่ะ
2: อุ๊ยจริงเหรองั้นสำหรับคนไม่มีเวลาเราโดดเชือกแต่ต้องต่อเนื่องใช่มั้ยลูก
1: ใช
2: ่
1: ค
2: ่
1: ะ
0: หัวใจได้นะคะ
2: 10นาทีต่อเนื่องนี่ก็น่ามืดอยู่นะฝึกบ่อยๆให้ร่างกายได้ชินอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะกระโดดได้แค่ไหนดังนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนเริ่มต้นทำแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นส่งกำลังใจให้กับน้องๆและทีมนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2คนมากเลยนะครับ
1: ขอบคุณ
2: ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับไปเช็คกันหน่อยว่าน้องพลีนเห็นแล้วเนี่ยจะกระโดดได้หรือเปล่านะครับพลีนว่าไงจ๊ะกระโดดได้หรือเปล่าจ๊ะ
3: โอ้โหเดี๋ยวต้องขอไปซ้อมบ้างนะคะพี่ต๊อบน้องพิชาน้องชยาเนี่ยเก่งเอามากๆเลยเห็นลีลาแบบนี้นะร่างกายก็ต้องแข็งแรงและมีความสร้างสรรค์ในเรื่องของการออกแบบท่ากระโดดด้วยชื่นชมทั้งสองคนมากๆเลยขอบคุณพี่ต๊อบด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกับพี่ต๊อบสักนิดนึงแต่คุณผู้ชมคะต้องขอชื่นชมนะสำหรับทัพนักกีฬาไทยอย่างน้องทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นทีมชาติไทยด้วยและไม่นานมานี้ก็เป็นเอเชียนเกมนะที่ไปแข่งที่ญี่ปุ่นได้เหรียญรางวัลมาเยอะทีเดียวแสดงความดีกับทุกท่านเลยนะคะใครจะเป็นเรียกว่าแนวหน้าใหม่ของทัพนักกีฬาไทยแล้วก็ส่งกำลังใจส่งกองเชียร์กันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดตามหลายเรื่องที่น่าสนใจกันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้ค่ะ

0: มาเจอกันอีกครั้งนะคะในช่วงซีซั่นวาไรตี้ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ส่งข้อความมาทักทายกันในโซเชียลมีเดียก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เรียกว่าติดตามเรื่องราวดีๆกันและกันในพื้นที่แห่งความสุขแบบนี้ค่ะหลายเรื่องทีเดียวนะก็ส่งกำลังใจไปด้วยนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะขอเงินเยียวยาจากเรื่องของน้ำท่วมก็เข้าไปดูได้ที่แอปทางลัดนะคุณผู้ชมก็มีหลายเรื่องที่เป็นข่าวสารต้องคอยอัปเดตวันนี้เนี่ยบางคนบางพื้นที่บอกว่าต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างในการขอเงิน 5,000 บาทนะก็เข้าไปดูกันได้นะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการปลูกผักนิดหนึ่งหลายพื้นที่นะคะอย่างพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูไปที่อีสานเขาบอกว่าฤดูฝนเนี่ยอาจจะปลูกยากต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำไม่ได้เรียกว่าแม้จะเป็นเรื่องยากแต่เป็นโอกาสของเกษตรกรได้เหมือนกันค่ะที่บ้านวังสำราญตำบลวังทองอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูคุณผู้ชมคะเป็นพื้นที่ของตำบลที่เขาบอกว่ามีหลายหมู่บ้านเลยนะชาวบ้านเนี่ยได้ทำอาชีพปลูกผักเป็นอาชีพหลักค่ะแล้วก็บางคนแม้จะมีอาชีพอื่นก็ยังต้องปลูกผักเป็นอาชีพรองทำกันมายาวนานแล้วค่ะเกษตรกรในพื้นที่ก็ปลูกกันทั้งฤดูหนาวฤดูแล้งนะคะส่วนฤดูฝนเนี่ยหลายคนลงความเห็นว่าโอ้มันไม่ง่ายนะต้องให้ความใส่ใจดูแลเป็นพิเศษดูแลกันเป็นอย่างดีถึงจะเก็บผลผลิตได้เพราะว่าพืชผักบางชนิดมันก็ไม่ชอบฝนไงคุณผู้ชมส่วนเกษตรกรบางท่านนะคะก็เริ่มหันไปทำอาชีพอื่นๆประกอบกันไปด้วยดังนั้นแต่ละหมู่บ้านเนี่ยบางทีพื้นที่การเกษตรก็น้อยลงค่ะทำให้ราคาผักในช่วงฤดูฝนในผักชนิดเดียวกันบางทีก็จะมีราคาแตกต่างกันมากเกือบครึ่งตัวเลยและในช่วงนี้เองก็เป็นช่วงที่กำลังจะถึงเทศกาลกินเจก็มีเรื่องความต้องการเรื่องของวัตถุดิบผักเข้ามาเพิ่มเติมแต่ประกอบกับน้ำท่วมพื้นที่การปลูกผักบางแห่งก็ทำให้ราคาผักเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นกว่าช่วงปกติด้วยส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกผักให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการปลูกผักในช่วงฤดูฝนในปีนี้ค่ะนางประพัฒน์สอนประกอบสำเนียงชาวบ้านวังสำราญซึ่งเกษตรกรที่ทำอาชีพปลูกผักส่งขายเนี่ยให้กับพ่อค้ามายาวนานร่วม10ปีแล้วก็ได้เปิดเผยนะว่าในหมู่บ้านปกติจะปลูกผักกันมากค่ะแต่ในช่วงฤดูฝนจะมีการนะคะทำน้อยลงค่ะเกษตรกรหันมาปลูกผักอีกครั้งนึงก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวและซึ่งเขามองว่าปลูกง่ายเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ไม่ต้องเอาดูแลใส่ใจมากจนเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยแม้จะทำได้ยากค่ะแต่เมื่อขายก็จะได้ราคาที่คุ้มค่ากับการทำงานในช่วงฤดูหนาวก็ปลูกง่ายโตเร็วแต่ว่าราคาจะต่ำหน่อยค่ะ
1: นี่ในช่วงนี้ครับกำลังจะถึงช่วงเทศกาลกินเจคุณผู้ชมครับนี่ผักก็จะแพงหรือเปล่าไม่รู้นะปีนี้น่าจะต้องแพงนะครับเพราะว่าจากที่ไปฟังมาตลาดเนี่ยผักชีจากกิโลละ100-180
0: เกือบเท่าตัวจริงอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ราคาผักยิ่งสูงอีกยิ่งน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยนะครับคือในแง่ดีก็คือก็จะเป็นผลดีกับเกษตรกรที่ทำอาชีพปลูกผักแหละนะครับในปีนี้เนี่ยหลายพื้นที่ยังประสบกับน้ำท่วมทำให้ผักจากพื้นที่ลุ่มเสียหายก็จะเป็นโอกาสดีของเกษตรกรในพื้นที่ดอนที่ปลูกผักในช่วงนี้เพราะน้ำเขาไม่โดนท่วมโดยเกษตรกรจะทำการปลูกผักหมุนเวียนกันไปครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ปลูกผักชนิดเดียวกันซ้ำที่เดิมสำหรับเกษตรกรที่มีประสบการณ์เนี่ยการปลูกผักฤดูฝนจึงไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงโชคกับราคาเพียงอย่างเดียวครับแต่เป็นเรื่องของการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและความต้องการของตลาดหากสามารถควบคุมความเสียหายจากฝนโรคและแมลงได้ก็มีโอกาสสร้างรายได้จากเกษตรกรรายอื่นที่เขาอาจจะหยุดการผลิตทำให้ผักฤดูฝนจึงมีลักษณะคล้ายตลาดช่องว่างที่มีทั้งความเสี่ยงและโอกาสอยู่พร้อมกันครับราคาที่ดีอาจจะเป็นแรงจูงใจแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่การรู้จักเลือกชนิดผักการเลือกพื้นที่ปลูกห่วงระยะเวลาการปลูกและตลาดที่รองรับครับก่อนลงมือผลิตทำผักฤดูฝนที่ปลูกยากให้กลายเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลแห่งโอกาสของเกษตรกรได้ด้วยเช่นกันครับ
0: ไม่มีอะไรที่เกษตรกรไทยทำไม่ได้แม้ว่าจะปลูกผักในช่วงฤดูฝนที่ว่ามันยากเนี่ยนะแต่เขาก็พยายามกันด้วยเหมือนกันแล้วบางทีถ้าเขาบอกว่าในวิกฤตมันจะมีโอกาสเช่นเนี่ยคือบางทีปลูกยากผลผลิตน้อยแต่ราคามันก็ดีไงใครปลูกได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มเติมด้วยนะคะนั่นก็เป็นพื้นที่หนองบัวลำพูค่ะคุณผู้ชมพาไปดูกันต่อดีกว่าไหม
1: ครับ
0: ไปดูกันเรื่องของย้อนวันวานชอบของมือสองหน่อยบางทีเราชอบนะพินชอบเพราะว่าราคามันจะถูก
1: โอ้แล้วของมือสองเนี่ยถ้าเกิดเราเดินดูดีคุณผู้ชมมันจะมีช้างเผือก หลายคนเนี่ยไปดูนะอย่างมันมีขายเหมือนเป็นขายของญี่ปุ่นอ่ะน้องพีนมีคนไปเจอเป็นสร้อยข้อมือแต่ว่าเป็นทองนะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่แต่คือเขาไปขายในราคามือสองเขารู้สึกว่าคนที่เขาแชร์เนี่ยเขาซื้อมาได้เส้นละ100กว่าบาทแต่เอาไปขายได้เป็นหมื่นนะ
0: เอาบางทีเขาบอกว่าไปค้นดีๆเจอของที่เหมือนไม่ผ่านการใช้งานมาเลยบางทีมีป้ายติดเอาไว้เหมือนเพิ่งออกมาจากโรงงานแต่มันก็ถือว่าเป็นโอกาสในการหมุนเวียนทรัพยากรด้วยเหมือนกันนะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูที่ตลาดคลองถมมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่ของการรวบรวมสินค้ามือสองและของใช้อีกหลากหลายประเภทเลยให้เลือกซื้อเลือกใช้กันอย่างคุ้มค่าติดตามเรื่องนี้กับพี่ยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐค่ะ

0: เทศบาลตำบลมวกเหล็กนะคะที่สระบุรีค่ะก็ที่นี่เช้าๆมาทุกวันเสาร์จะมีไฮไลท์ก็คือเป็นตลาดของวินเทจของมือสองเพียบเลยนะคะเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงสักประมาณเที่ยงๆบ่ายๆแล้วก็จริงๆช่วงเนี้ยปกติร้านตรงเนี้ยเขาจะเป็นตลาดนัดอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นตลาดขายของกินอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดใครอยากมางานวินเทจให้มาวันเสาร์นะคะคือรถเยอะมากคนแบบมาเยอะแบบตลอดทั้งแนวเลยนะคะมีทั้งกาแฟมีของมือสองต่างๆซึ่งยูว่านอกจากราคาน่ารักแล้วอะอะไรแบบที่เป็นแหล่ไอเทมเราก็จะเจอที่นี่นะคะมันก็ยังเป็นแบบเรื่องของความทรงจำด้วยละกันค่ะของบางอย่างคือเราสึกว่ามันห่างหายจากชีวิตเราไปนานมากเลยอะแต่เราก็แบบได้มาเจอตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบแก้วนี้ที่ชอบมันจะได้โดนมันจะได้โดนเส้นแล้วล่ะมันจะโดนเส้นแล้วเนี่ยของบางอย่างที่แบบหายากๆอะไรเงี้ยแม่ขาแก้วขายเท่าไหร่คะ
1: 35บาทค่ะ3ใบร้อย
0: แรงมากเนี่ยเรามาเจอของที่อยากได้อ่ะที่นี่35 3แก้วร้อยนี่ใครจะไปคิดเจอคุณครูวิทยาศาสตร์จบปริญญาโท

0: คนเราจะได้แรงใจชีวิตอย่างนึงถ้าแบบรู้สึกจิตใจห่อเหี่ยวอยากได้กำลังใจมาเดินตลาดเรียกคนสวยทุกร้านคนสวยนี่เดินดูนี่หน่อยลูกนี่เป็นอะไรแล้วก็เนี่ยของวินเทจวินเทจอันหลังน่ายังไงอ่ะมีด้วยอ่ะมีกุมารด้วยได้แก้วสตาร์บัคที่หายากมานานไม่รู้ไอ้กายจะได้ฟุตอะไรจากหนูไปบ้างเนี่ยเนี่ยมีกุมารด้วยอ่ะนู่น้องกุมารสองตนวินเทจขายด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่กล้าถามไม่กล้าถามเลยอ่ะเดี๋ยวนะโทษนะจ๊ะกุมารขายด้วยเหรอจ๊ะมีฟิกเกอร์บางอย่างอะไรที่หายยากๆหนึ่งเดียวจริงอ่ะเธอท่อน้ำพัดลมอุปกรณ์ใดๆและแน่นอนเสื้อผ้ามือสองหอยลอดอะอันนี้แม่ค้าใช่ไหมจ๊ะใส่ได้ไหมอ่ะ
1: ได้ค่ะ
0: จริง
1: เหรอน้องนะ
0: จริงเหรอพอทุกคนบอกสวยอ่ะหนูหยิบเลยอ่ะ
1: สวย
0: นะ

่ะแล้วก็เสียทรัพย์เหมือนกันนะเอาดีๆตอนนี้หมดของไปทั้งหมดนะคะก็คือชุดเอี๊ยมยีนชุดแบบเป็นชุดแบบสูตรยีนอะชุดเขาเรียกนะชุดจำสูตรยีนในราคา35 บาทแล้วก็แบบได้แก้วที่หามานานแล้วก็อุดหนุนชาที่คุณแม่เขาทำนะคะเนี่ยหมดไปแบบยังร้อยนิดๆเลยอะก็ยิ่งว่าแบบมันเก๋มากนะคือเรามาเดินดูแบบความทรงจำของแพ็กเกจจิ้งบางอย่างแล้วก็หลายอย่างที่เราไม่คิดอะว่าเราจะได้เห็นเอามาวางที่นี่เขาก็มาวางนะคะพระเครื่องภาพวาดงานเก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งคือเหมือนมันเป็นเวทีแบบโชว์เคสอะที่สำคัญอะพ่อค้าแม่ค้าแต่ละคนนะยิ่งว่าถ้าเราแบบเทคไทม์ลองใช้เวลาคุยกับเขาดูอะแต่ละคนเหมือนแบบร้อยตำรวจโทรปลอมตัวมาคือแต่ละท่านอะไม่ธรรมดาเลยมีศักยภาพมีความสามารถเราก็มาใช้พื้นที่ตรงเนี้ยในการแชร์การแบบโชว์เคสงานของตัวเองอะค่ะมันไม่ใช่แค่การขายของอะมันเป็นการแชร์ความรักความชอบความทรงจำบางอย่างค่ะยูว่ามันเป็นอีกหนึ่งยูว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พิเศษมากๆเลยค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ยูชอบเวลาเรามาอะไรแบบเนี้ยคือเราได้คุยกับคนเราได้คุยกับคนเราได้เห็นมุมมองเห็นชีวิตที่มันมากกว่าการแค่แบบขายของอะไรอย่างเงี้ยอันว่าใครสนใจนะคะอันนี้ยูแนะนำเลยมาวันเสาร์เช้าเช้าการตื่นเช้าคุณไม่สูญเปล่าแน่นอนจริงๆแล้วอากาศดีที่เนี้ยอากาศดีอากาศค่อนข้างเย็นเพราะว่าอย่างยูใส่เชิ้ตมาวันนี้จะเป็นคาวเกิร์ลไงเพราะว่าอะไรมันเข้ากับที่มวกเหล็กแล้วก็สุกว่าก็ไม่ได้ร้อนอ่ะเดินแบบสบายๆแล้วของก็ราคาน่ารักคุณกาแฟ25-30 บาทยังมีให้กินที่นี่นะคะอันว่าแนะนำค่ะไปอย่าลองมาเดินดูที่นี่กันนะคะที่ตลาดวินเทจนะคะอยู่ที่หน้าเทศบาลตำบลมวกเหล็กที่สระบุรีค่ะเอาล่ะไปช้อปปิ้งต่อดีกว่าค่ะของแบบน่าซื้อเยอะมากไม่รู้จะโดนไปเท่าไหร่บอกเลยงานนี้สนุกแน่ไปละบ๊ายบายค่ะ

0: ช่วงนี้อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับจริงๆจะบอกว่าของมือสองเนี่ยไม่ใช่ว่าของเก่าหรือว่าของเหลือทิ้งนะครับเป็นของดีมีคุณภาพที่เขาส่งต่อมันอยู่ที่คุณค่าทางใจนั้นคุณยุ้ยเนี่ยได้คุณค่าทางใจมาเพียบเลยนะเห็นว่าใครที่มีโอกาสแวะเวียนไปสระบุรีก็แวะไปได้ที่ตลาดคาวบอยมวกเหล็กนะครับคุณผู้ชมครับช่วงท้ายรายการครับเรามาแสดงความยินดีกันหน่อยจากการติดตามนะครับของการแข่งขัน World Skills เซี่ยงไฮ้2026ครั้งที่48เนี่ยต้องบอกเลยว่าไทยแลนด์ของเราครับคว้ามาได้4เหรียญเงิน10เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมในหลากหลายประเภทคือถ้าย้อนกลับไป2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ลียงที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับตอนนั้นไทยอยู่อันดับที่21แต่ในรอบนี้ปีนี้น้องพินครับไทยเราขึ้นมาอยู่อันดับที่12ศักยภาพของเราไม่ธรรมดาจริงๆนะ
1: จากการแข่งขันทั้งหมด64ประเทศด้วยกันนะคะภูมิใจในความเป็นไทยจริงๆคุณผู้ชมแต่มีเหรียญอะไรที่น่าสนใจแล้ววันนี้จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการแข่งขันมาวันนี้พูดคุยกันนะคะกับแขกรับเชิญของเราค่ะท่านแรกคุณสมชาติสุภารีรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะถัดมาน้องทอฝันคุณชยานิษฐ์ศรีสวัสดิ์เพ็ญเหรียญเงินสาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยนะคะและน้องเจอรี่คุณนครินทร์จรูนพันธ์วณิชค่ะเหรียญเงินสาขาประกอบอาหาร World Skills เซี่ยงไฮ้2026สวัสดีทุกท่านค่ะ
0: สวัสดีทั้ง3ท่านนะครับแล้วขอแสดงความยินดีด้วยก่อนเลยนะครับทำผลงานได้เป็นอย่างดีนะคือเราติดตามจากเพจของไทยพีบีเอสเนี่ยน้องอ้อมอุตสาหเอี่ยมสุวรรณก็ตามไปดูตลอดทุกวันถามท่านรองก่อนครับในฐานะที่เป็นคนจัดการส่งไปประกวดในรอบนี้ในความของมันเป็นครูประจำชั้นน่
1: ะ
0: รู้สึกยังไงบ้างกับผลงานของเด็กๆเราครับ
2: แน่นอนครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าสิ่งที่น้องๆเยาวชนตัวแทนประเทศไทยนะครับทั้ง22สาขา27คนเนี่ยได้เดินทางร่วมกันแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาตินะครับที่เซี่ยงไฮ้ในรอบนี้เราได้มาทั้งหมดเนี่ย4เหรียญเงินนะครับซึ่งประกอบไปด้วยน้องเจลลี่นะครับสาขาประกอบอาหารนะครับน้องทอฝันนะครับสาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยนะครับและอีก2สาขาก็คือเทคโนโลยีงานเชื่อมแล้วก็เทคโนโลยีสีรถยนต์นะครับแล้วได้10เหรียญรางวัลฝีมือยอดเยี่ยมนะครับนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าเรามีการเตรียมตัวที่ดีนะครับมีการฝึกซ้อมต่างๆนะครับมีการสั่งสมประสบการณ
0: ์
2: นะครับรับแรงกดดันจากข้อสอบและเวลาที่ต้องทำในเวลาที่จำกัดนะครับซึ่งเรียนนี้ว่าข้อสอบในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิด
1: ไม่รู้มาก่อน
0: ไม่รู้มาก่อน
2: ใช่ครับฉะนั้นความยากเนี่ยก็จะถือว่ายากระดับสูงสุดนะครับก็ต้องไปสู้กันหน้างานนะครับใครจะรับแรงกดดันใครจะอาศัยประสบการณ์องค์ความรู้ต่างที่ได้ฝึกฝนมาในการใช้เครื่องมือต่างๆด้วยนะครับ
0: มันไม่ได้ใช้แค่วิชาเนาะมันต้องอาศัยไหวพริบหน้างานโจทย์อะไรเนี่ยอันเนี้ย
1: เหมือนตอนนั้นที่เราคุยก่อนที่จะไปใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยจะต้องเรียกว่าหาโอกาสที่จะฝึกในทุกๆแบบเลย
0: ใช่เพราะไม่รู้จะเจอแบบไหน
1: ใช่ถามน้องทอฝันดีกว่าวันนี้ห้อยมา2เหรียญด้วยความภูมิใจเป็นเหรียญอะไรบ้างค่ะ
3: มันจะเป็นเหรียญเงิน1เหรียญค่ะแล้วก็เป็นเหรียญ Best of Nation 1
1: โชว์ให้ดูหน่อย
0: แต่ละเหรียญยังไงลูกแต่ละเหรียญมันคือยังไงหนูเล่าให้ฟังหน่อย
3: เหรียญเงินก็จะเป็นของสาขาตัวเองค่ะที่เราได้รับการแข่งขันส่วน Best of Nation ค่ะจะเป็นเหรียญคะแนนสูงสุดของประเทศค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อหมายความว่าหนูเนี่ยน้องข้อฝันเนี่ยได้คะแนนในบรรดาเพื่อนที่ส่งไปแข่งสกิลกันเนี่ยหนูได้คะแนนท็อปสุด
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
1: แล้วตอนที่แข่งดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุใช่ไหมคะเขามีโจทย์อะไรให้เราบ้าง
3: โจทย์จะแบ่งเป็นทั้งหมด12โมดูลค่ะแต่ว่าโจทย์หลักๆก็จะเป็นโรคต่างๆที่เจอในผู้สูงอายุค่ะเช่นพวกโรคหลอดเลือดในสมองโรคเบาหวานประมาณนี้ค่ะ
1: ซึ่งมันเป็นเทรนด์เหมือนกันนะทุกวันนี้คือเราเป็นสังคมสูงวัยแล้วทุกคนต้องการความเวลเนสหนูคือมีสกิลตรงนี้ตั้งต้นมาจากไหนยังไงบ้างคะ
3: ก็เรียนจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีของมหาวิทยาลัยมหิดล
0: ครับเล่าให้พี่ฟังหน่อยให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมน้องเราฝันว่าตอนที่ไปทดสอบเนี่ยต้องทำอะไรบ้างในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุเนี่ยเขาให้เราทำอะไรบ้างยกตัวอย่างมาสักอันหนึ่งได้ไหมลูก
3: ถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานใช่ไหมคะมันก็จะมีแค่โจทย์มาให้ค่ะแล้วเราต้องตีความเองว่าเราจะต้องให้การดูแลคนไข้ยังไงค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานก็จะต้องมีเรื่องการเจาะน้ำตาลแล้วก็การฉีดยาพวกอินซูลินอะไรอย่างเงี้ย
0: โอเคงั้นแปลว่าตอนแข่งทั้งหมดเนี่ยหนูใช้ภาษาอังกฤษหมดเลย
3: ใช่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยค่ะ
1: ตรวจอะไรแบบนี้ใช้อุปกรณ์จริง
3: อุปกรณ์จริงค่ะ
1: มีคนมาจริง
3: ๆเป็นคนไข้จริงๆเป็นคนไข้จำลองค่ะ
0: เป็นคนไข้ที่เขาจะมีโจทย์มาให้เราแก้ปัญหานี่คือตอนนี้คือน้องกำลังอธิบายสอบถามข้อมูลใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ความยากมันอยู่ตรงไหนครับพอฝัน
3: ความยากน่าจะเป็นเรื่องของการที่เราไม่รู้ว่าเขาต้องการวัดตรงไหนบ้างอะค่ะเพราะว่ามันมี small details เยอะมาก
1: แล้วมันต่าง

0: จากปกติที่เราคิดว่าอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าสถานดูแลยังไงบ้าง
1: อันนี้มันจะเป็นการที่เราต้องละเอียดมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการคุยกับคนไข้ปกติใช่ไหมคะมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากกว่
2: า
1: แต่ว่าอันนี้คือเหมือนเราต้องมาดูแลคนไข้ที่มีหลายโรคแล้วก็ไม่ใช่แค่ด้านร่างกายแต่ต้องเป็นจิตใจด้วยค่ะ
2: นี่ตอนนี้น้องกำลังเรียนอยู่หรือว่าจบแล้วนะคะ
1: กำลังเรียนอยู
2: ่โอเคเดี๋ยวจะมาประจำอยู่แถวกรุงเทพไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พี่จะไปตรวจ
2: ใช่เพราะมันน่าจะพี่แก่พอดีพี่จะได้ไปให้น้องตรวจเบาหวานตรวจความดันนี่ทีนี้คุยกับเจอรี่หน่อยดีกว่าเจอรี่ครับได้รางวัลอะไรมาครับ
3: เป็นรางวัลเหรียญเงินครับ
2: เหรียญเงินในประเภทของ
3: การประกอบอาหารครับสาขา
2: พ่อครัว
0: เลยอ่ะพี่ปิ่นชอบกินมากนะแต่ถามน้องเจอรี่ว่าเราไปได้ตรวจอะไรบ้างคะในการทำอาหารที่นู่น
3: ของผมแบ่งออกเป็น4วันครับวันแรกจะเป็นไฟน์ไดนิ่งวันที่2เป็นบิสโตรบิสโตรคือเสิร์ฟอาหารเหมือนสตรีทฟู้ดครับวันที่3จะเป็นสกิลเทสสกิลเทสก็จะเป็นพวกสกิลหั่นซับซอยใช่แต่ว่ามันจะมีดีเทลข้างในเยอะมากกว่านั้นใช่ครับแล้วก็วันที่4จะเป็นทดสอบความรู้ทั่วไปของเชฟเช่นเปิดภาพวัตถุดิบมาให้ดมกลิ่นแล้วก็บอกว่าคืออะไรอันนี้คือวันที่3วันที่4ส่วนใหญ่จะเป็นสกิลเทสครับ
2: โอ้ทำอาหารที่มันไม่ใช่แค่เปิดไฟผัดแล้วก็เทน้ำมันเติมเน
0: า
2: ะไฟ
0: ไดนิ่งไฟไดนิ่งอย่างเงี้ยค่ะเมนูเนี้ยคือเราครีเอทใหม่ได้เลยไหมหรือว่าต้องทำตามที่เขาบอก
3: เขาจะก่อนวันแข่ง2วันครับจะเปิดมาว่าวัตถุดิบได้อะไรบ้างแต่เขาจะกำหนดเอาท์ไลน์ของไอตัวเทสโปรเจกต์มาแล้วเทสโปรเจกต์ก็คือเหมือนกำหนดกติกามาแล้วว่าในไฟไดนิ่งต้องเสิร์ฟอะไรบ้างก็จะแบ่งออกเป็น5คอร์สครับก็คืออัมบูบูชแอปซุปเมนแล้วก็ของหวานใช่ครับ
2: ดังนั้นเวลาเราไปกินอาหารแล้วอาหารได้ช้าเนี่ยมันต้องเข้าใจเชฟหน่อยนะบางทีเขาก็ต้องทำหลายอย่างหลายขั้นตอนอย่างเมื่อกี้ตอนเห็นน้องทำเจอที่ทำแบบทำคนเดียวเลยครับไม่มีทีมงานใช่ไหม
3: เขาจะให้เฮลเปอร์หนึ่งคนเป็นคนช่วยล้างจานให
2: ้แค่ล้างจาน
3: ใช่ครับ
2: แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยหน้างานเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยคือหนูต้องควานหาเองทำทุกอย่างเอง
3: ใช่ครับก็คือก่อนตอนที่ได้ตัวรายการวัตถุดิบมาแล้วครับมันจะเป็นแค่ใบแล้วเราก็ติ๊กเลยเราต้องคิดเมนูตอนนั้นแล้วก็ติ๊กเลยว่าเราต้องใช้อะไรบ้างในวันถัดมา
2: คือเห็นวัตถุดิบเราก็ต้องมาคิดว่าจะทำเมนูอะไร
3: ใช่
2: เขาไม่ได้กำหนดเมนูมาให
3: ้เขากำหนดใช่เขาไม่ได้กำหนดแบบสเปซิฟิกมากๆมาแค่บอกว่าต้องทำซุป
2: ในวัตถุดิบ
3: ซุปใสแล้วก็ให้ใบมาแล้วเราก็ต้องทำ
2: พี่ไม่น่ารอถ้าพี่ไป
0: เออก็แล้วแต่จะครีเอทเนาะว่าเราจะสร้างสรรค์ยังไงเห็นว่าเป็นทั้งอาหารยุโรปแล้วก็อาหารเอเชียด้วยเหรอคะ
3: ใช่ครับเขาแบ่งเป็น2วันวันแรกไฟน์ไดนิ่งที่ออกอาหารเป็นคอร์สออกเป็นอาหารตะวันตก
0: ค่ะ
3: แล้วก็ถ้าเป็นวันที่2สตรีทฟู้ดอะครับโจทย์เป็นเอเชียเลยทำข้าวผัดเงี้ย
2: ถนัดเลย
0: บอกได้ไหม
2: ถนัดไหม
3: ก็ได้ครับทำได
0: ้บอกได้ไหมว่าน้องเจอรี่ทำเมนูอะไรบ้างอย่างเช่น
3: ถ้าเป็นเอเชียน่าจะเป็นภาพเข้าใจง่ายกว่าเช่นแบบผมจะมีทำสลัดแตงกวายำเงี้ยครับของจีนแล้วก็ทำข้าวผัดซอสเอ็กโอเงี้ยครับแล้วก็เป็นไอศกรีมแล้วก็ผลไม้ที่เป็นซีซันนอลของเขาก็จะเป็นเพอร์ซิมอนก็ทำไอศกรีมคู่กับไอตัวผลไม้ที่เหมือนลูกพลับเงี้ยครับลูกพลับตุ๋นแล้วก็เสิร์ฟ
2: อ่ะยังไงก็ตามเนี่ยก็ได้มาเหรียญเงินมานี่ธงชาติไทยสะบัดโบกกันอยู่ท็อฟฟันครับมีอะไรอยากจะฝากถึงอีก2ปีที่จะถึงนี้ใครที่แบบอยากมาสร้างชื่อเสียงอยากจะใช้สกิลของเราในการสร้างเสียงประเทศเชิญชวนได้เลยครับ
1: ค่ะก็รู้สึกว่าการแข่งขันเวิร์ดสกิลค่ะเป็นการแข่งขันที่ได้รับทั้งประสบการณ์นะคะแล้วก็มิตรภาพค่ะประสบการณ์ในด้านของสาขาวิชาชีพที่เราถนัดค่ะแล้วก็เรื่องของมิตรภาพจากเพื่อนๆหลายประเทศเลยค่ะ
2: ค่ะ
0: ท่านรองสมชาติค่ะมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมเชิญค่ะ
4: ครับก็แน่นอนครับการแข่งขันฝีมือแรงงานเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่48นะครับในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยจะจัดขึ้นที่ไอจีที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เนี่ยเราได้รับเหรียญรางวัลมาทั้งหมดเนี่ย14เหรียญนะครับก็บ่งบอกถึงศักยภาพของเยาวชนการพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับของประเทศไทยฉะนั้นเหรียญรางวัลเนี่ยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเป้าหมายของเราแต่ที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่น้องๆได้องค์ความรู้ได้ประสบการณ์จากการไปร่วมการแข่งขันในเวทีระดับโลกเนี่ยก็จะสามารถที่จะมาต่อยอดในการที่พัฒนากำลังแรงงานของประเทศได้ต่อไปนะครับก็เชิญชวนน้องๆนะครับเนื่องจากว่าในการที่เราจะทำการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นนะครับในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยกรมพัฒนาฝีมืองานให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็สนับสนุนในการที่จะจัดการแข่งขันนะครับซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมในปี70เนี่ยเราจะมีการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติเกิดขึ้นนะครับเพื่อคัดน้องๆนะครับเหล่านี้เพื่อที่จะ ส่งไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป
2: โอเคครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะคะแล้วก็ได้เห็นฝีมือของเยาวชนคนไทยคนรุ่นใหม่ด้วยวันนี้ขอบพระคุณค่ะท่านสมชาติสุภารีนะคะรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะน้องทอฝันนะคะน้องเจอรี่ค่ะผู้ชนะเหรียญเงินในสาขาต่างๆของ World Skill Shanghai 2026ขอบคุณค่ะ
2: และขอบคุณน้องอ้อมและทีมงานที่ตามเกาะติดสถานการณ์และรายงานให้เราด้วยนะครับอีก2ปีเจอกันแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับช่วงท้ายรายการฝากกันหน่อยสำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่าแจ้งการประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับไทย PBS นะครับคุณผู้ชมครับเปิดช่องทางในการรับบริจาคนะครับทุกน้ำใจถึงผู้ประสบภัยโดยเร่งรับสิ่งของที่จำเป็นนะครับที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่คุณผู้ชมครับตั้งแต่ 9:00 นถึง 18:00 นครับที่หลัก4กรุงเทพมหานครนี้ส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะบริจาคเป็นเงินนะครับสามารถบริจาคเข้าบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาปิโตรเลียมนะครับบัญชีออมทรัพย์เลขที่071-015-6235ครับโดยเงินบริจาคจะไม่สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ส่วนใครอยากจะแจ้งเรื่องติดต่อขอความช่วยเหลือนะครับคุณผู้ชมครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS 027902111หรือ027902630-2ตั้งแต่ 9:00 นถึง 18:00 นครับพินครับ
0: สำหรับนะคะท่านใดที่สนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มอาหารแห้งของใช้จำเป็นนะคะสามารถส่งมาได้เลยตามความเหมาะสมค่ะและเนื่องจากนี้นะคะเรื่องราวปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรายังจะชวนติดตามกันด้วยในพื้นที่รายการสถานีประชาชนลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะหลากหลายเรื่องราวนะคะอยากให้คุณผู้ชมติดตามผ่านทางไทย PBS ค่ะ
2: ครับส่งกำลังใจนะครับหลังจากนี้ส่งกำลังใจรัวๆเลยความช่วยเหลือกำลังไปหาท่านนะครับวันนี้7 โมงไม่ใช่สิบ่าย2 โมงนะครับ7 ตุลาคมติดตามน้องแป้งและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้เลยนะครับวันนี้เรา2 คนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับมาพูดกลางสัปดาห์เผื่อเวลาหน่อยครับวันนี้ในประเทศไทยยังคงมีหลายพื้นที่ที่ฝนตกอยู่ขอให้สุขภาพดีเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เหตุเกิดแต่เรายังไม่เกิด
1: ผมอยากรู้ว่า
2: ถ้าให้นึกถึง
3: 6ตุลา
2: เราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก
0: เมนูอาหารและข้าวมื้อแรกหลังจากเหตุการณ์6ตุลาคือเมนูอะไร
4: คือไม่ได้กินข้าวมันเทศต้ม
0: อยากรู
5: ้ณตอนนั้นเพลงอะไรฮิตที่สุด
2: เขียนตอนขึ้นปี2เฟคนิวในวันนั้นนะคะกับเฟคนิวในวันเนี้ย
6: ประมาณประกาศว่าสุด
2: มันต่างกันไหม
7: นิทรรศการ50ปี6ตุลา Scenes of Octจากรอยแผลสู่อนาคตที่จะพาย้อนมองเหตุการณ์6ตุลา2519ผ่านงานศิลปะภาพยนตร์ดนตรี
2: เปิดพื้นที่ให้คนหลายรุ่นวัยมาพบปะแลกเปลี่ยนกันด้วย
7: ยิ่งคุณรู้จักประวัติศาสตร์คุณจะเข้าใจอนาคตมากขึ้น

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: มึงจำไว้นะอีมันหากข้าเสียแม่ปิดไปมันมีทางออกอยู่สองทางเท่านั้นไม่กู้ก็มึงจะต้องตายกับอีข้างหนึ่งเลย
1: แม่แก้วแม่แก้วข้ามีหนทางที่ทำให้แม่แก้วมีอัดใช้ไม่ขาดมือต่างหากเล่า
2: ข้าทำไม่ได้ดอกอย่าพูดเรื่องนี้กับข้าเลยแม่เผา
3: แม่ขำแม่อึ่งตั้งกระทะกันคนละเตาแข่งทำแกงเนื้อมาให้ข้าชิม
4: ข้าชอบน้ำกะทิแตกมันอร่อยกว่าแกงน้ำใสๆของใครบางคน
2: สีน้ำแกงสวยจริงนะรสชาติต้องอร่อยแน่แม่ขำ
5: ทรงชิมแล้วตัดสินเลยเพคะพวกหม่อมฉันอยากทราบเพคะ
3: อร่อยทั้งสองสำรับรสชาติของใครก็เป็นของคนนั้นจะเหมือนกันไปไม่ได้ก็เหมือนชีวิตของพวกเราแต่ละคนก็มีหนทางที่ต่างกันจะบังคับคนอื่นมาให้ทำเหมือนเราไม่ได้เข้ามาใกล้ๆค่ะทั้งสองคน

0: อยู่ด้วยกันอย่าทะเลาะวิวาทกันข้าขอทำให้ข้าได้หรือไม
1: ่ให้ค่ะ
2: ข้าเช่นนั้นก็ถือว่าเสมอกัน
0: ข้ากินเครื่องของแม่อึ่งมานานจำรสชาติได้เลยข้ายังอร่อยในรสมือเจ้านะแม่อึ่ง
1: เพคะ
0: ทำให้ข้ากินไปนานๆจนกว่าจะตายจากกันนะ
1: เพคะ
3: พระองค์หญิงอย่ารับสั่งเช่นนั้นสิเพคะ
0: แม่สุวรรณก็หัวโบราณห้ามโน่นห้ามนี่ข้าไม่เชื่อเจ้าดอกส่วนแม่ขำรสชาติเยี่ยงนี้เป็นสำรับให้เจ้านายได้เลยข้าจะให้แม่ขำได้รับราชการเป็นแม่ครัวหลวงให้ได้

0: นังเอิ่มเอ็งเสียใจหรือไม่ที่พระองค์หญิงไม่ส่งเอ็งไปเป็นต้นเครื่องของหลวง
1: ข้าไม่คิดเช่นนั้นดอกแม่เนียมที่ข้าทำเครื่องเสวยได้เพราะจำจากแม่จากยายข้าก็ทำได้แค่นี้แหละแม่เนียม
0: เท่านี้ก็อร่อยที่สุดสำหรับข้าแล้วล่ะนางเอิง

0: กลับมาอยู่ที่นี่เองคิดอะไรอยู่หรือ
1: ข้ากำลังนึกถึงรับสั่งของพระองค์หญิงที่เปรียบชีวิตเรากับอาหารเมื่อครู่
2: จริงหนาแม่สุดพระองค์ทรงเปรียบได้ชัดเจนเสียยิ่งกว่าอะไร
1: ชีวิตคนเราก็มีทางเดินที่แตกต่างกันไปจะให้ใครมาเหมือนเราหรือเราไปเหมือนคนอื่นก็คงมิได้แล้วชีวิตของเราสองคนเล่าต่อไปจะเป็นอย่างไร
2: แม่คำของข้าก็ต้องได้เป็นต้นเครื่องของหลวงให้สมกับคำของพระองค์หญิงส่วนข้าร
3: ับราชการในกรมพระอารักษ์ใช่หรือไม่แม่อารักษ์หลวง

0: ที่แม่ขำบอกว่าอยากเห็นข้ารับราชการในกรมพระอารักษ์ข้าต้องทำให้ได้ให้สมใจแม่ขำหากแต่ข้าอยากจะขอร้องแม่ขำอย่าจากข้าไปอยู่ด้วยกันที่นี่ได้หรือไม่
1: เสร็จการพระศพแล้วข้ายังไม่รู้เลยว่าข้าจะกลับส่วนนอกอัมพวาหรือไม
0: ่เหตุใดต้องกลับด้วยเล่า
1: ข้าเป็นห่วงพ่อ
0: แม่ขำใจของแม่ขำห่างข้าได้จริงหรือรู้ว่าแม่ขำหมดรักข้าแล้ว
1: แม่สุดยังไม่เชื่อใจข้าอีกหรือ

0: ในเมื่อคุณเผาก็พร้อมจะช่วยคุณแต่คุณกลับไม่ยอมรับในความปรารถนาดีก็ป่วยการที่คุณแก้จะมาหงุดหงิดรำคาญใจเพราะไม่มีอัดใช้เยี่ยงนี้นะเจ้าคะ
1: จะให้ข้าไปบำเรอเจ้าสวนหรือข้าเป็นถึงหม่อมห้ามของพระองค์เจ้าสั่งพระศพยังไม่ทันได้ถวายพระเพลิงเองจะให้ข้ามีผัวใหม่แล้วหรือไอ้ชุ่ม
0: หากอีชุ่มเป็นคุณแก้วอีชุ่มจะทำเจ้าค่ะคุณแก้วจำที่แม่เผาพูดไม่ได้หรือเจ้าคะหากมีอัดแล้วทุกอย่างก็จะเข้ามาเองไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีหรืออำนาจมีอัดแล้วก็สุขสบายไปจนตายคุณแก้วก็ใช่ว่าจะเป็นสาวเป็นแซ่บริสุทธิ์ผุดผ่องเสียที่ไหนเดินไปทางใดคนเขาก็รู้ว่ามีผัวแล้วจะมีเพิ่มอีกสักคนสองคนจะเป็นกระไรไปล่ะเจ้าคะ

0: กระไรหรือเจ้าคะคุณพี่หน้าตาคุณพี่ดูไม่ดีเลย
1: ยามนี้จะให้ดีได้กระไรฉันจำต้องปิดบอนฟินทุกแห่งประเดี๋ยวได้อดตายกันพอดี
0: ถึงกับปิ่นชิวหรือ
1: ก็ใช่นะสิปิดเสียดีกว่าต้องพระอาญา
2: คุณเผาเจ้าขาคุณเผาอยู่หรือไม่เจ้าขาคุณเผาเจ้าขาน
0: างชุ่มเบาของแม่แก้วมาเจ้าค่ะฉันว่าคุณพี่ยังไม่หมดหวังดอก
1: นั้นก็คุยกันไปเถิดผู้หญิงคุยด้วยกันน่าจะรู้เรื่องมากกว่าฉัน
0: เข้ามาสินางชุ่ม
2: เจ้าค่ะคุณเผาเจ้าขาน
0: ายของเองว่าอย่างไรบ้าง

0: ไอ้ชุ่มแม่เผาว่าอย่างไรบ้าง
1: หลังจากที่ฉันบอกคุณเผาว่าคุณแก้วตอบตกลงคุณเผาก็ให้คุณแก้วไปหาเจ้าสัวคืนนี้เลยเจ้าค่ะ
0: คืนนี้เลยหรือ
1: เจ้าค่ะคุณเผาบอกว่าจะมารับคุณแก้วแล้วพาคุณไปส่งถึงตึกเจ้าสัวเหลียง
0: เกิดมาต้องกลายเป็นผู้หญิงซ้ำสองซ้ำสามหากพระองค์ชายยังอยู่ข้าคงต้องถูกตำหนิอย่างรุนแรงเป็นแน
1: ่โธ่คุณแก้วพูดยังกับว่าพระองค์ชายรักคุณแก้วนักหนาหากทรงรักจริงก็คงไม่ไล่ออกพ้นจากตำหนักดอกคุณแก้วอย่าโกรธฉันเลยนะเจ้าค่ะที่พูดตรงๆเริ่มต้นชีวิตใหม่มีดีกว่าหรือเจ้าค่ะคุณเผาฝากมากำชับกับคุณแก้วด้วยนะเจ้าค่ะ
0: กำชับอะไร
1: กำชับว่า
2: ข้าฝากเองไปบอกแม่แก้วนายของเองอย่าให้ตกหล่นแม้แต่คำเดียวบอกแม่แก้วด้วยว่าสมัยนี้ใครมีอัดก็จะได้รับการยอมรับเดินไปทางใดก็ไม่ต้องอายใครคนเราทุกวันนี้นับถืออัดมากกว่าอย่างอื่นเจ้าสัวเหลียงแกมีอัดอยู่เต็มคลังแถมยังสนิทสนมกับเจ้านายและขุนนางมากมายเจ้าสัวประมูลได้เป็นเจ้าภาษีนายอากรแทบจะทุกหัวเมืองปักใต้แล้วหากแม่แก้วทำให้เจ้าสัวเหลียงหลงไหลได้สำเร็จแม่แก้วปรารถนาสิ่งใดมีหรือที่จะมิได้

0: คนของข้าพระพุทธเจ้าแจ้งมาว่าเมื่อ2วันก่อนหมอปลัดเลออกจากโรงโอสถศาลาเขาและภรรยานั่งเรือของเจ้านายพระองค์หนึ่งไปยังพระตำหนักของสมเด็จเจ้าฟ้าน้อยพระพุทธเจ้าค่ะ
1: ฉันก็พอรู้เรื่องนั้นมาบ้างสยามจะต้องตกอยู่ในอิทธิพลของพวกฝรั่งแล้วนี
2: ่สมเด็จเจ้าฟ้าน้อยทรงนิยมฝรั่งอยู่แล้วยิ่งถ้ามิชนารีนามว่าปลัดเลผู้นี้เก่งจริงยิ่งผูกพันกันมากขึ้นเสด็จอาทรงทราบหรือไม่ว่าทรงให้ปลัดเลผู้นี้ไปทำสิ่งใดไปคะ
1: พระสงฆ์องค์หนึ่งของสมเด็จเจ้าฟ้าน้อยประสูติการพระธิดาแต่เมื่อคลอดออกมาแล้วไม่ใครจะแข็งแรงนักจึงให้หมอปลัดเลเข้าไปดูอาการ
2: มีได้ใช้หมอไทยหรือเปล่าคะ
1: หมอไทยดูแลพระสนมอยู่ไฟเท่านั้นครั้นเมื่อหมอปลัดเลไปถึงพระธิดาองค์น้อยก็สิ้นเสียก่อนจึงยังไม่ได้ทำการรักษาอันใด
2: ตายจริงสมเด็จเจ้าฟ้าน้อยคงเสียพระทัยอย่างยิ่ง
1: ก็เสียใจอยู่พอทรงฟังหมอปลัดเลพูดถึงเรื่องการบำรุงครรภ์ของหญิงสยามว่าไม่ถูกต้องนักเด็กที่เกิดใหม่จึงตายกันมากแล้วยังบอกอีกด้วยว่าการอยู่ไฟนั้นไม่สำคัญเลยอีกทั้งยังเป็นการทรมานหญิงคลอดบุตรอีกด้วย
2: แต่เราก็ทำกันเยี่ยงนี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหรือไพ่นี้เพคะ
1: ก็ใช่แต่สมเด็จเจ้าฟ้าน้อยทรงรับฟังและยังเห็นด้วยกับการแพทย์แผนฝาหลังถึงกับออกโอดอีกด้วยว่าต่อไปนี้จะไม่ใช้หมอไทยในการรักษาอีก
0: เห็นว่าพอเข้าเฝ้าอยู่ราวชั่วโมงหนึ่งหมอปลัดเลกับภรรยาก็ทูลลากลับคำนับอย่างธรรมเนียมมริกันแล้วเดินเกี่ยวแขนกันออกมาคนของกระผมบอกว่าบรรดาข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในต่างตกตะลึงกับภาพที่เห็นเพราะแปลกแตกต่างไปจากธรรมเนียมบ้านเราเป็นอย่างมาก
2: การที่สมเด็จเจ้าฟ้าน้อยตรัสรับรองเยี่ยงนี้ก็ยิ่งทำให้หมอฝรั่งได้รับการยอมรับจากชาวสยามมากกว่าเดิม
1: เห็นว่าปลัดเลจะเข้าไปทำการรักษาพระวรกายของสมเด็จเจ้าฟ้าองค์ใหญ่อีกด้วยส่วนหมอไทยก็ได้แต่เพียงบีบนวดคลายลมไม่ให้ขัดให้ลมเดินดีต้มยาถวายหมอปลัดเลอาจจะมีวิธีการรักษามากกว่านี้อีกก็เป็นได้หากทรงหายจากภาคการประชวรแล้วล่ะก็คงได้เผาตำรับตำรายาไทยให้สิ้นเสียกำมัง
3: ลูกวิตกว่าเจ้านายสยามจะกลายเป็นฝรั่งไปหมดกันนั้นหรืออย่ากังวลใจไปเลยในยามที่เราต้องปรับตัวเราก็ต้องพึ่งพาพวกเขาเพื่อให้บ้านเมืองเราเจริญทัดเทียมพวกเขาฝรั่งที่มากับเรือสินค้าทำให้เราได้เห็นว่าโลกอื่นแผ่นดินอื่นต่างจากสยามเพียงใดล่างทีเราคงต้องพึ่งพาความเจริญของเขาเพื่อให้บ้านเมืองเราเจริญก็เป็นได
2: ้หม่อมฉันเข้าใจแล้วไปคะทูลกับหม่อมพ่อ
3: เรื่องเมนของพ่อสั่งไปถึงไหนแล้ว
2: ช่างหลวงได้ระดมสรรพกำลังสร้างกันอย่างเต็มที่คงทันเดือน6ปีหน้าแน่นอนไปคะ
3: คิดแล้วก็น่าใจหายต้องมาพัดพรากจากกันไปเสียก่อนวิราชลูกพ่อลูกคงไม่นายกับกิจทั้งหลายทั้งปวงที่พ่อมอบหมายให้เจ้าทำนะ
2: การของทูลกับหม่อมพ่อก็คือการของแผ่นดินมีหรือที่หม่อมฉันจะนายเพคะหม่อมฉันขอถวายชีวิตเพื่อสนองคุณของทูลกับหม่อมพ่อจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพคะ

0: ข้ามาสิเลือกออกไปได้แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: มานั่งนี่สิ

0: อย่าเจ้าค่ะ
1: อาเผาบอกว่าลิ้นงานหนักวิยังไม่เชื่อแต่พอได้เห็นกับตาก็รู้ว่าอาเผาพูดผิด
0: หมายความว่าอย่างไร
1: ลิ้นงานกว่าที่อาเผาพูดไว้ซะอีกถ้าลิยอมเป็นเมียอ้วนหรือปรารถนาสิ่งใดว่าให้ลิได้ทั้งหมด

0: แล้วคุณพี่จะทำเยี่ยงไรต่อไปเจ้าคะ
1: แม่เผาต้องหาทางกดหัวแม่แก้วให้อยู่อย่าให้แม่แก้วงอหัวขึ้นมาเป็นฝ่ายกดเราได
0: ้คุณพี่อย่าห่วงเลยเจ้าค่ะผู้หญิงมองกันออกแค่ฉันไปโพธนาว่าแม่แก้วอดีตหม่อมห้ามเป็นหญิงสำเพ็งชั้นสูงเอาเรือนร่างบำเรอเจ้าสัวเหลียงเพื่อแลกกับอัดประทังชีวิตแค่นี้แม่แก้วก็ไม่กล้าเดินไปทางใดแล้วเจ้าค่ะ

0: หม่อมฉันไม่ได้มาที่นี่เสียนานแปลกหูแปลกตาขึ้นทีเดียวนะเพคะเห็นทีหม่อมฉันต้องแวะเวียนมาบ่อยๆที่นี่ร่มรื่นถูกใจหม่อมฉันยิ่งนักเพคะเสด็จอาหม่อมฉันจัดเตรียมเครื่องว่างไว้พร้อมแล้วเพคะ
1: น่ากินเจียวมะยวงเรียกว่ากระไรหนาฉันไม่ค่อยจัดเจนเรื่องของกินนะ
2: รุ่มกับล่าเตียงเพคะ
0: หม่อมฉันสั่งให้แม่ขำฝึกทำเพื่อจะนำไปคัดเลือกเป็นแม่ครัวหลวงวันนี้โอกาสเหมาะหม่อมฉันจึงนำมาให้เสด็จอาได้ชิมว่ารสมือของแม่ขำพอที่จะเป็นแม่ครัวหลวงได้หรือไม่เพคะ
3: แม่ขำทำอาหารนี่น่ากินมากเลยนะคุณพระ
1: เพียงนั้นคุณพระก็กินให้สมใจเถิด
4: คุณพระจะกินล่าเตียงหรือหลุมก่อนฉันว่าคงกินล่าเตียงก่อนกระมัง
5: นิ่งเงียบไม่ตอบคุณพระผู้ใหญ่เยี่ยงนี้คงไม่ปฏิเสธที่จะกินล่าเตียงก่อนกันแน่

0: ทูลกระหม่อมพ่อมีรับสั่งให้เสด็จอาตรวจสอบหมอฝรั่งอย่างน้อยก็น่าจะรู้ว่ายาที่หมอฝรั่งใช้มีกระไรบ้างหรือว่ารักษาโรคกระไรบ้างเพคะ
1: อาตั้งใจอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็ส่งคนไปตรวจสอบดูแต่เน้นไปที่ว่ายาส่วนไหนที่มีส่วนผสมของฝิ่นแต่ก็ไม่ได้พบสิ่งผิดปกติอันใด
0: แต่เวลานี้หมอฝรั่งต่างไปตามตำหนักต่างๆอย่างที่เสด็จอาทรงทราบหม่อมฉันหาวางใจไม
1: ่อาจะถือตามรับสั่งของพระเจ้าอยู่หัวเพราะนี่คือหน้าที่โดยตรงของอา
0: เพคะทูลกระหม่อมพ่อคงดีพระทัย

0: พี่ยวงพระองค์หญิงรับสั่งว่าอะไรบ้าง
1: พระองค์หญิงไม่ได้รับสั่งอะไรดอกคุณขำแต่คุณพระเจนอภิบาลบอกว่าอยากจะกินล่าเตียง
2: เอ๊ะข้าว่ามันชักจะแปลกๆอยู่นะ
1: จริงฉันก็ว่าแปลก
3: ๆคราแรกข้าก็คิดเหมือนพี่ยวงแต่พอคิดไปคิดมาคุณพระท่านก็แค่ถามว่าของที่เอาไปให้น่ะชื่อว่าอะไรพอรู้ว่าชื่อราเตียงท่านก็บอกว่าน่ากินดีข้าว่าคงไม่มีอะไรดอกกระมัง
4: แต่ข้าว่ามี
0: แม่สูตรคิดมากไปแล้วหนา
5: ราเตียงเหตุใดต้องล่าด้วยล่ะจ๊ะยาย
2: โอ้ยมันก็เป็นแค่ชื่ออาหารเท่านั้นไม่มีกระไรดอกหรือปานนวดให้ยายต่อเถิดหนักหนักลูก
1: คุณสุดฉันมีการสำคัญจะหารือด้วยสักหน่อย

0: คุณสุดอย่าพูดให้คุณขำเสียกำลังใจหนาเพราะฉันเกรงว่าคุณขำจะไม่อยากฝึกทำอาหารตามรับสั่งของพระองค์หญิงเรื่องนี้คุณสุวรรณกำชับกำชาหนักหนาเจียว
1: ข้าขอโทษเจ้าค่ะข้าไม่ทันคิด
0: ยามนี้เอาใจคุณขำหน่อยเพราะพระองค์หญิงทรงหวังไว้มากว่าคุณขำจะเป็นแม่ครัวหลวงเช่นเดียวกับที่หวังไว้กับคุณสุด
1: เจ้าค่ะข้าจะจำไว้น้าขำน้าขำคงไม่โกรธข้าดอกนะที่ข้าไม่พอใจคุณพระที่อยากมากินล่าเตียงของน้าขำ
2: ต่อไปห้ามคิดมากอีกนะแล้วแม่สุดก็ต้องมั่นใจในตัวข้าด้วย
1: ข้าขอโทษต่อไปข้าจะเชื่อใจแล้วก็มั่นใจในตัวแม่ขำข้าต้องขอตัวไปพบคุณสุวรรณก่อนหลบมาเสียนานประเดี๋ยวจะถูกเอ็ดเอา
3: แม่ขำ
2: คุณพระ
3: ฉันขอโทษทำให้แม่ขำตกใจฉันหาได้มีเจตนาไม
2: ่เจ้าค่ะแล้วนี่คุณพระมีอันใดกับใครหรือเจ้าคะ
3: กับแม่ขำน่ะ
2: กับฉัน
3: ฉันอยากจะมาบอกว่าล่าเตียงของแม่ขำรสชาติดียิ่งนักหากได้มีโอกาสไปสอบคัดเลือกเป็นแม่ครัวหลวงเมื่อใดเห็นทีเขาจะต้องรับแม่ขำเข้าเป็นแน
2: ่ขอบคุณเจ้าค่ะ
3: ล่าเตียงคิดเตียงน้องนอนเตียงทองทำเมืองบนลดหลั่นฉันชอบกลยนต์อยากนิดคิดแนบนอน

0: พวกท่านมาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรือ
1: วันนี้ท่านกรมหมื่นวงศาสนิทเจ้ากรมหมอหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใครจะขอเจรจากับท่าน
2: ยินดีที่ได้รู้จัก
0: It's so nice to finally meet you กระผมเคยได้ยินชื่อของท่านมาจากมิชชันนารีคนก่อนมาบ้างแล้วทราบมาว่าท่านสนใจเรียนวิชาแพทย์ตำรับของเราด้วย
2: อย่าเรียกว่าเรียนเลยแค่เพียงเราได้ความรู้ตำรับวิชาแพทย์ของพวกท่านมาก็เท่านั้นเองขอเราดูยาของท่านหน่อยนะ
0: เชิญครับยาพวกนี้เกี่ยวกับการรักษาไข้บ้างแก้ปวดบ้างแก้อักเสบบ้างยาเกี่ยวกับเลือดลมของผู้หญิงแล้วก็ยาเกี่ยวกับกระเพาะและลำไส้
3: อาจารย
2: ์เราน่าจะรู้จักกันก่อนหน้านี้แต่ต่อไปเราคงต้องทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้นนะ

0: ท่านเรียนรู้ประเพณีของสยามก่อนมาถึงที่เดดีเจียวนาก
1: ระผมสัมผัสได้ว่าสยามเป็นมิตรกับมิชชันนารีมากกว่าหลายแห่งที่เคยไป
0: อย่างนั้นฉันขอยาเหล่านี้กลับไปด้วยได้หรือไม่หากเกิดโรคภัยอันใดขึ้นมาจะได้ใช้รักษาไม่ต้องมาที่โรงโอสถแห่งนี
1: ้โอเค I'll get it ready for you

0: หากไม่สามารถปฏิเสธพวกฝรั่งได้เราก็ต้องเรียนรู้ข้อดีจากพวกเขาแต่เราก็ต้องระวังอย่าให้ออกนอกลู่ทางที่ควรจะเป็นขอให้ถือว่านี่เป็นหน้าที่ของกรมพระตำรวจด้วยนะ
1: พระพุทธเจ้าค่ะ
2: ว่าอย่างไรนายมั่น
3: หลังจากเสด็จกรมหมอหลวงเสด็จกลับจากโรงโอสถศาลาของหมอประดัดเลไปแล้วกระผมกับนายรอดก็จับตาดูอยู่ที่โรงโอสถศาลาต่อขอรับ
4: กระผม2คนเห็นคนของหมอปิดโรงโอสถกระผมจึงสะกดรอยตามหมอประดัดเลไปขอรับ
3: แล้วหมอประดัดเลไปที่ใดไปที่เรือนเจ้าคุณพิชัยขอรับ
5: ที่เรือนของท่านมีใครเจ็บป่วยกันนั้นหรือ

0: ขอบใจหมอมากที่กรุณามาที่เรือนของข้ามิหนำซ้ำเมื่อให้คนไปเชิญแล้วหมอก็รีบมาในทันที
1: ไม่เป็นกะอะไรการรักษาคนเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้ว

0: ีดาษ
1: ใช่หมอรักษาพวกมันได้หรือไม
0: ่หากถึงขั้นนี้แล้วคงยากที่จะรักษา
1: หมายความว่า
2: หมอจะไม่รักษาไอ้บ่าวของข้าหรือหมอเป็นหมอที่มีแต่คนเล่าลือว่ารักษาโรคอะไรก็หายขาด
0: แต่ฝีดาษยังไม่มียารักษาให้หายขาดมีแต่ป้องกันไม่ให้เป็นโรคป้องกัน
2: บ่าวของข้าจะตายหรือไม
3: ่ช่วยด้วยอย่าให้ข้าตายแล้วข้อรับข้าอยากไม่อยากตาย
2: ข้าถามว่าบ่าวของข้าจะตายหรือไม่
0: ไม่มีใครตอบได้นอกจากพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น
1: ตอบไม่ได
2: ้ก็เท่ากับหมอไม่เก่งไม่สมกับที่ใครเล่าลือกัน
1: เช่นนั้นแล้วก็กลับไปเสียเถิด
2: กลับไปบัดเดี๋ยวนี้เลย
4: ฝีดาษกันนั่นหรือ
5: ขอรับ
6: นี่ถึงเวลากลับมาระบาดอีกแล้วหรือคราวนี้จะหนักหนาสักเพียงใดก็ไม่รู้ภาวนาอย่าให้เหมือนในครากรุงเก่าที่ระบาดในเวลาเพียงไม่นานแต่ผู้คนกลับล้มตายเป็นเบื่อ
7: ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะครับต้องทูลให้เสด็จกรมหมอหลวงทรงทราบอย่างเร็วที่สุด
8: หากเชื้อแพร่ไปมากกว่านี้จะลำบากกันทั้งพระนครนายสองคนไปติดตามเจ้าคุณพิชัยดูว่าท่านจะจัดการกับบ่าวในเรือนของท่านอย่างไรไป
9: ขอลาครับ
10: คงยังไม่ถึงคราวเคราะห์ของสยามดอกนะ
6: ข้าก็หวังให้เป็นเยี่ยงนั้นเมื่อใดกันโรคฝีดาษจะสูญสิ้นไปจากแผ่นดินสยามเสียที

0: ุณขำเป็นไร
1: ข้าฝันร้าย
0: ฝันร้ายฝันว่าอะไรหรือ
1: ฝันเห็นศพตายด้วยโรคฝีดาษ

0: แล้วข้าก็เห็น
1: ไม่มีอะไรดอกฝันร้ายจะกลายเป็นดีคุณขำคงกังวลอะไรมากไปกระมังนอนเถอะ
0: ข้าคงนอนไม่หลับแล้วข้าไปหุงข้าวเลยดีกว่า
1: หุงข้าวมันงานแม่อึ๋งไม่ใช่หรือ
0: ช่วงนี้แม่อึ๋งดูมีเรื่องกลุ้มใจข้าทำแทนได้จ้ะพี่วัง

0: ช่วยด้วย
1: กระไรไม่สบายหรือไม่บอกข้าสิข้าฝันร้ายฝันว่าบนเรือนข้ามีกระสอบเต็มไปหมดแล้วพ่อข้าก็ตายอยู่ในศพนั้นด้วยแม่ขำแม่ขำฟังนะฝันว่าพ่อตายพ่อจะอายุยืนนะแม่ขำอย่าได้กังวลไปไม่ว่าแม่ขำจะเจออุปสรรคหรือปัญหาใดแม่ขำก็จะมีค่าที่อยู่เคียงข้างแม่ขำเสมอ

0: ไปเอามาให้กูอีก
1: แต่เหล้าที่เรามีหมดแล้วนะขอรับ
0: หมดได้ยังไงหมดมึงก็ไปหามาให้กูสิวะหรือมึงจะให้กูไปหาเอง
1: ไปดิ
0: ไอ้หมอเวนมึงกับกูจะได้เห็นดีกันพวกมึงยังคิดจะรักษากับไอ้หมอฝรั่งนี่อยู่อีกหรือวะฮะทุยคนจะตายหรือคนจะรอดยังบอกไม่ได้เลยเรื่องนี้แล้วพวกมึงยังกล้าฝากชีวิตไว้กับมันเหรอทาสกูเป็นฝีดาษหมอฝรั่งของพวกมึงใจจืดใจดำไม่ยอมรักษาให้มันคิดว่ากูไม่มีอาหรือวะ
2: ฝีดาษขึ้นเต็มตัวอย่างนั้นผู้วิเศษที่ได้ก็รักษามาได้ดอกแล้วเพราะเหตุใดจึงปล่อยให้เกิดฟีดาดขึ้นอย่างนี้หากท่านเจ้าคุณยังตึงดันให้คนเกลียดชังหมอปฏิอย่างนี้แล้วข้าจะบอกกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ที่สนิทสนมกับข้าให้เอาผิดท่านเจ้าคุณ
0: มึงจะมาเอาผิดอะไรกูวะ
2: ก็ที่ท่านเจ้าคุณปกปิดหลวงเรื่องมีคนป่วยด้วยโรคร้ายแรงอยู่ในเรือนของท่านเจ้าคุณน่ะสิตะไปได้แล้ว

0: มีเรื่องวุ่นวายที่ตลาดท้ายสนมพระพุทธเจ้าค่ะ
1: เรื่องอะไรหรือคุณพระ
0: มีคนแตกตื่นบอกต่อๆกันว่าฝีดาษระบาดแล้วพระพุทธเจ้าค่ะบอกว่ารู้ข่าวจากโรงโอสถของหมอปลัดเลพระพุทธเจ้าค่ะ

0: หม่อมฉันให้คุณขำตำน้ำพริกมาถวายไหมคะ
1: ดีข้าอยากกินอยู่พอดีข้าเคยบอกแม่สุวรรณว่าหมู่นี้ข้ามีเรื่องของแผ่นดินหลายเรื่องให้คิดมีใครอยากกินสิ่งใดกินกระไรไม่ไข้ลงได้กินน้ำพริกรสมือแม่ค่ะ
2: แม่วิลาศ
3: เสด็จอา
2: อาขอโทษที่มาโดยไม่ได้บอกใครแต่อามีเรื่องด่วนจะทูลให้หลานทราบ
3: นั่งก่อนสิเพคะ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาก็ไปแล้วไปยวงบอกแม่สุวรรณด้วยให้เข้มงวดกับคนในตำหนักใหญ่กำชับกับทุกคนว่าห้ามออกไปข้างนอกหากไม่จำเป็น
3: เกิดอะไรขึ้นเพคะ
2: ฝีดาษระบาดแล้วเริ่มมีคนตายแล้วนะ

0: แม่ขำเป็นกระไรหรือเหตุใดจึงทำท่าทางเยี่ยงนั้น
1: หม่อมฉันเพิ่งฝันร้ายเมื่อคืนเพคะ
0: ฝันร้ายฝันว่ากระไรหร
1: ือฝันว่าหม่อมฉันกลับไปที่เรือนที่สวนนอกอัมพวาแล้วเห็นศพนอนตายด้วยโรคฝีดาษอยู่เต็มเรือนเลยเพคะในศพเหล่านั้นมีศพพ่อของหม่อมฉันด้วยภาพเหมือนจริงมากติดตามหม่อมฉันจนไม่อาจลบเลือนลงได้หม่อมฉันขออภัยเพคะ
0: เรื่องฝีดาษทุกคนอย่าเพิ่งพูดกระไรทุกอย่างข้าจะสั่งเอง

0: ากหมอมีการใดให้สยามช่วยเรายอมทำทุกอย่างเพื่อแลกกับชีวิตคนในสยามแผ่นดินสยามต้องรอดพ้นจากโรคฝีดาษให้ได้
1: แม่ใจคอไม่ดีเลยแม่อยากกลับไปหาตา
2: ออกมานอกเขตพระสถานในยามวิกาลเยี่ยงนี้คงทราบดีว่าจะต้องพระอาญาเยี่ยงไร
1: ข้าไม่น่าผ่านแม่สุดมาลำบากกับข้าเลยกลับไปแม่สุดก็คงจะต้อง

0: ลงานภาพยนตร์และสารคดีสั้น20เรื่องที่เข้ารอบสุดท้ายวิภาฟิล์มไพรส์ได้แล้ววันนี้ทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวี
1: น้องเขาบอกว่าพ่อเขาป่วยเพราะเป็นคนกินอะไรง่ายๆใครให้กินอะไรก็กินกินอะไร
2: ช่วยได้ผัดกะเพราไข่ดาวไม่ใช่อาหารสิ้นคิดแต่เป็นอาหารที่คิดมาดีแล้ว
1: พี่อยากจะให้แม่ของน้องสอนพี่ทำผัดกะเพราพอจะเป็นไปได้ไหมคะ
3: มือป้องอย่างนี้ลูกนะ
4: สำหรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
5: เมื่อโลกเปลี่ยนและคนท้องถิ่นคือด่านหน้าที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงไทย PBS และเครือข่ายผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองเสนอสารคดีที่ติดตามเรื่องราวผู้คนในท้องถิ่นซึ่งกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกพวกเขามองเห็นและคิดอะไรพวกเขาปรับเปลี่ยนและเห็นทางออกทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งเริ่ม11ตุลาคมนี้ทางไทย PBS
6: การทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราต้องมีเป้าและสิ่งที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย
7: ทุกบาทก้าวของเราวางลงพื้นดินตีนเราติดดินใจเราติดกับพี่น้องประชาชน
8: นี่ผมยิ้มอยู่นะเนี่ย
6: การตลาดการเมืองเนี่ยที่ใช้เนี่ยเพื่อชนะเลือกตั้งแต่การชนะเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุด
9: การตลาดทางการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกยุคใหม่ถ้าคุณไม่รู้จักการตลาดทางการเมืองเนี่ยโอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งเนี่ยมันก็จะลดลง
10: เราคือคนที่บอกว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราม
11: าเพื่อเปลี่ยนแก้มสีหรือกาเพื่อเปลี่ยนให้ดีกว่าเดิม
12: เรากำลังจะหาผู้นำที่พร้อมจะบริหาร
13: เสียงทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับ
14: เขาทำสิ่งที่เรียกว่านโยบายในการสื่อสารให้กับประชาชน
15: เรื่องของเกษตรเศรษฐกิจเรื่องของชาติมีลูกนักการเมืองใส่เครื่องแบบเต็มยศมีมอตโต
14: ้มันยังติดความทรงจำของพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะ
6: จะพูดแบบภาษาธรรมดาคือเอาการตลาดมารับใช้ดังนี
9: ้พรรคของเราเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์อย่างไร
6: จะทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโหวตเราแล้วก็อยู่กับเราถ้าคุณไม่ทำปุ๊บเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเชื่อคุณไหม

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงเจอกันหน้าจอไทย PBS แบบนี้วันนี้พร้อมเสิร์ฟข่าวสารให้คุณผู้ชมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: เคกนิษฐาดีมีปฏิรบค่ะแล้วก็ฝากเพจเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมพูดคุยกันได้ที่ไลฟ์ของเราเพจไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
0: วันนี้พามาดูอีกบ้านนึงอบอุ่นมากคุณพ่อคุณแม่ก็เรียกว่าเป็นพระนางในตำนานเลยทีเดียว
1: บ้านดาราน
0: ะบ้านดาราพี่กวางกมลชนกพี่น็อตนุตินะคะก่อนหน้านี้เคลื่อนไหวในโซเชียลตลอดจนพี่กวางเนี่ยเขาเป็นดาวดังของโซเชียลอยู่ใน TikTok เขาก็ไลฟ์ร้องเพลงอยู่ใน Facebook เขาก็มีคอนเทนต์เนื้อหาทำมาเสิร์ฟบ่อยๆล่าสุดค่ะลูกสาวนะคะตอนนี้เรียนอยู่ปี4แล้วหลายคนตั้งคำถามเยอะน้องเนยสวยขนาดนี้ต้องเข้าวงการแล้วหรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีปัดไม้ปัดมือปฏิเสธบ้าง
1: เห็นน้องเนยปรากฏตัวอยู่ใน TikTok อยู่นะเต้นเปิ้ลก็เก่งหน้าตาก็ดี
0: ล่าสุดถึงเวลาแล้วน้องเนยบอกวิชาเรียนหนูน้อยลงแล้วหนูใกล้เรียนจบแล้วพร้อมรับงานในวงการบันเทิงนะคะแต่ลูกชายพ่อน็อตเขายังหวงอยู่เขาบอกว่าเป็นสายนักดนตรีไปอ่ะดีแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าลูกชายคนโตเนี่ยไปเรียนอยู่ต่างประเทศแต่ถึงบ้านจะมีพื้นฐานที่ดีแต่ก็ยังทำงานจ็อบเสริมอยู่ตลอดแล้วก็ช่วยงานเทศกาลต่างๆของประเทศไทยในต่างแดนด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยว่าตอนนี้บ้านนี้เขาพร้อมรับงานบันเทิงแบบเต็มที่แล้วค่ะไม่บ่อยที่จะได้เห็นออกหน้าพร้อมกัน3คนนะคะพ่อแม่ลูกขาดไปคนเดียวพี่ชายคนโตนั่นเองนะคะก็คือพี่กวางกมลชนกพี่น็อตนุติแล้วก็ลูกสาวน้องเนยเนตรสายนะคะขาดแค่คนโตน้องเนตรอยู่ต่างประเทศค่ะต้องบอกว่างานนี้นะคะเป็นงานกาล่าภาพยนตร์เรื่อง The Coach รถขนฝันซึ่งเป็นบทบาทการแสดงบนหน้าจอของคุณแม่ในรอบกว่า30ปีค่ะเลยทำให้คุณสามีและลูกสาวเนี่ยมาให้กำลังใจแบบใกล้ชิดแบบนี้นะคะแต่ว่ามารอบนี้สื่อก็จับจ้องไปที่น้องเนยเพราะว่าโอ้โหยืนเฉยๆก็สวยออร่ามากก็คือตาเหมือนคุณแม่ไหมแล้วยิ้มก็คล้ายคุณพ่อด้วยนะคะเรียกว่า
1: สื่อบอกสะดุดตาเลย
0: DNA นี่ออกมาใช่เลยนะคะและถามว่าลูกสาวพร้อมรับงานในวงการบันเทิงหรือยังนะคะพี่น็อตก็พูดตลอดว่าอยากให้น้องเนยน้องเนตเนี่ยโฟกัสเรื่องการเรียนแต่ว่าล่าสุดพี่กวางพูดเองเลยว่าไฟเขียวแล้วจ้าเพราะว่าลูกๆเนี่ยคือคนโตเรียนจบแล้วนะคะส่วนน้องเนยตอนนี้ปี4ก็อยากให้ลองเล่นซีรีส์ดูตามรอยคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อก็ถามว่าแล้วถ้าซีรีส์ยูริหญิงรักหญิงคุณแม่ไหวไหมคะ
2: สนใจ
3: ตอนนี้เนี่ยอยู่ปี4แล้วค่ะไม่ค่อยมีเรียนแล้ว
1: คณะอะไรลูกคณะอะไร
3: คณะวิศวะค่ะก็ไม่ค่อยมีเรียนแล้วก็เรียนน้อยแล้วค่อนข้างที่จะมีเวลาให้งานในวงการบันเทิงแล้วค่ะก็ถ้ามีใครสนใจติดต่อมาได้ค่ะได้ขอเล่นแล้ว
4: ได้ไหม
3: ที่ว่าสนใจเล่นละครแบบแม่ค่ะ
1: ทำไมอะ
3: ยินดีเลยค่ะ
4: แต่ว่าหนูอย
3: ู่นี่
4: ได
3: ้
4: ไหมคะ
3: อยู่นี่ได้ค่ะ
1: คือก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายคนติดต่อนู่นนี่นั่นน้องลูกทั้งสองคนน่ะนะคะแต่ว่าบ้านกวางเนี่ยเน้นให้ลูกเรียนหนังสือก่อนนะคะเป็นหลักแต่วันนี้ลูกชายก็จบแล้วเดี๋ยวไปปีนี้ก็จบโทแล้วส่วนลูกสาวเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเรียนน้อยลงแล้วเพราะว่าเขาลงไปเต็มที
5: ่

0: ส่วนน้องเน็ตลูกชายตอนนี้ไปเรียนปริญญาโทอยู่ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะพี่กวางพี่น็อตเล่าว่าอยู่ที่นู่นลูกชายรับงานร้องเพลงตอนกลางคืนด้วยเพราะว่าลูกก็อยากเป็นศิลปินจริงๆนะน้องเขาพยายามหัดพยายามร้องอยู่ซึ่งก็ทำดีขึ้นเยอะเลยถึงถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามในโซเชียลเนี่ยจะเห็นว่าคุณลูกชายเขาจะมาเล่นกีตาร์ร้องเพลงกับคุณแม่เนี่ยแทบทุกคืนก็คือพี่กวางนี่แหละค่ะ
1: น้องเน็ตเขามีความสุขอยู่ที่ซิดนีย์นะครับก็อากาศก็ดีอะไรๆมันก็สะดวกสบายหลายอย่างนะครับ
2: เสียอย่างเดียวแพง
1: แพงแต่เขาก็ได้ร้องเพลงที่เขาชอบเนี่ย
2: น้องเน็ตเขา
1: ทำงานพิเศษโดยการร้องเพลงด้วยนะคร
2: ับ น้องเน็ตอยู่ที่นู่นเนี่ยก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ต้องเหนื่อยเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงนะคะน้องเน็ตก็เรียนหนังสือแล้วก็วันที่ไม่เรียนเนี่ยเสิร์ฟอาหารนะคะแล้วก็กลางคืนไปร้องเพลงเป็นรับจ็อบนะคะทำพาร์ทไทม์จนกระทั่งตอนนี้เขาได้ข่าวมีคนเขียนมาบอกว่าเขากลายเป็นขวัญใจแม่ยกที่ซิดนีย์แล้วเพราะว่าเขาไปช่วยงานของสถานทูตของสถานกงสุลเป็นงานใหญ่ที่ซิดนีย์ก็มีดารามีแหม่มจิรวิภาพี่เปิ้ลไปออกร้านปรากฏว่าน้องเน็ตได้ถูกเชิญให้ไปขึ้นเวทีแล้วน้องเน็ตก็เปลี่ยนไปมากเลยจากเด็กที่ขี้อายมากๆตอนนี้เขาขี้อายน้อยลงแล้วแล้วก็กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วเขาก็พยายามพัฒนาการร้องเพลงของเขาให้คุณพ่อคุณแม่ก็คิดว่าน้องเน็ตร้องเพลงได้ดีขึ้นเยอะมากอะค่ะจนมีความรู้สึกว่าลูกคงจะชอบร้องเพลงจริงๆ
0: ก่อนหน้านี้นะคะต้องบอกว่าบ้านพี่กวางนี่ก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเหมือนกันขังอยู่รอบบ้านเลยยังไม่เข้าบ้านแต่ตัวเองก็บอกว่านี่ประตูไฟฟ้าอะไรก็พังหมดแล้วตอนนี้มีเวลาก็ขนกระสอบทรายมาเตรียมสำรองไว้เพราะว่าบรรยากาศตอนนั้นเหมือนคนติดเกาะนะคะไม่ทันตั้งตัวอาหารก็ไม่ได้ตุนซึ่งพี่กวางก็บอกอีกว่าเห็นกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอย่าเพิ่งวางใจนะเดือนนี้อาจจะเจอฝนตกหนักกันอีกหรือเปล่าอาจจะเสี่ยงน้ำท่วมอีกมีเวลาตอนนี้เตรียมเสบียงเท่าที่จำเป็นนะคะไข่ไก่ของแห้งของสำเร็จรูปเผื่อฉุกเฉินจะได้ไม่เครียดแล้วก็ตอนนี้น้ำลดแล้วถือโอกาสเตรียมกระสอบทรายด้วยเพราะพี่กวางบอกว่าถ้าน้ำมาอีกเนี่ยจะได้วางกระสอบทรายได้ทันก็คือรีบออกไปซื้อแล้วก็มาเตรียมการไว้ก่อนนะคะ
3: ภาพที่เห็นไปเมื่อกี้ก็กระสอบทรายวางเต็มเลยพี่กวางก็ไปถ่ายภาพคู่แล้วก็โพสต์ลงโซเชียลให้ดูว่าเตรียมพร้อมแล้ว
0: เพราะตอนนี้เขาเป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์พี่กวางก็ทำอะไรก็โพสต์ตลอดนะคะเท่มากนะคะนางเอกของเราสายลุยมากนะคะก็ส่วนอีกงานนึงที่บอกว่าลูกชายไปต่างประเทศแล้วก็ได้ขึ้นเวทีโชว์สกิลภาษาอังกฤษแล้วก็เอาอยู่ก็คืองาน Thailand Grand Festival นะคะที่น้องเขาต้องโชว์แล้วก็ช่วยงานคนไทยในต่างแดนด้วยเนาะคราวนี้ค่ะอีกเรื่องนึงที่พี่กวางก็พูดเขาก็บอกว่าลูกๆทั้งสองคนอีกคนอยากเป็นดารายคนอยากเป็นนักร้องไม่ติดปัญหาเลยแต่เข้าวงการแล้วต้องไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียนะเพราะว่าเขาทำมาดีหนูพร้อมหรือเปล่าที่กินข้าวแล้วอยู่ๆจะมีคนมาขอถ่ายรูปหนูพร้อมไหมที่จะยิ้มตลอดเวลาให้กับผู้ชมซึ่งเป็นประชาชนอย่างนี้นะคะเพราะว่าพี่น็อตบอกว่าตอนเล็กๆลูกสาวก็เคยถามว่าคุณแม่ทำไมยิ้มทั้งวัน
3: ทำได้ยังไง
0: เจอใครทำไมถึงยิ้มทั้งวันแบบนี้คุณแม่บอกก็เพราะเป็นแบบนี้แหละถึงอยู่ในวงการมาได้อย่างยาวนานเพราะฉะนั้นถ้าหนูรับปากแล้วว่าหนูอยากจะเล่นหนังเล่นละครอยากอยู่ในวงการหนูต้องทำให้ดีที่สุดเพราะว่าบ้านนี้เขาทำมาดี
3: เห็นแล้วว่าคุณแม่เขาสอนว่าต้องรับมือกับการเป็นคนของประชาชน
0: ให้ได้ดู
3: พร้อมไหมที่จะเสียความเป็นส่วนตัว
0: ใช
3: ่ถ้าจะเป็นดารา
0: เชื่อว่าน้องทำได้เพราะตอนนี้น้องพร้อมแล้วก็ประกาศรับงานเองด้วยนะคะเดี๋ยวตามกันต่อสำหรับบ้านนี้ค่ะน่ารักจ้ะ
3: ไปอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยนะคะพี่หนังใหญ่วัดบ้านดอนจังหวัดระยองค่ะก็เจอเหตุการณ์อุทกภัย
0: ค
3: ือนอกจากสถานที่จะเสียหายแล้วหนังใหญ่ที่อายุ200กว่าปีพี่กิฟต์ก็เจอน้ำไปเหมือนกันต้องไปตากให้แห้งเจอความเสียหายไปส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าสำหรับคนทำงานศิลปวัฒนธรรมน้ำมาแค่นี้ล้มความตั้งใจไม่ได้
0: ค่ะ
3: เขาเตรียมจะไปแสดงนะคะไปแสดงเดือนหน้าแล้วค่ะเขาบอกว่าตัวหนังก็ซ่อมได้กำลังใจนะคะก็ฟื้นฟูได้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะจังหวัดระยองบรรยากาศชุมชนที่อนุรักษ์หนังใหญ่ไว้ในประเทศไทยก็เหลือน้อยลงทุกทีแล้วค่ะว่าน้ำไม่น่าจะท่วมถึงหน้าต่างแต่ก็เฝ้าระวังไว้อย่างดีนะคะขนตัวหนังในพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนขึ้นที่สูงไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ค่ะ แต่ด้วยความที่อยู่ติดแม่น้ำระยองค่ะคุณผู้ชมพอถึงคืนวันที่27กันยายนตอนนั้นน้ำมาอย่างไวเลยค่ะเข้าท่วมพิพิธภัณฑ์ในแบบที่สูงกว่าน้ำ

0: ท่วมใหญ่ปี2554และนี่คือผลจากน้ำครั้งนั้นนะคะตัวหนังใหญ่ค่ะอายุร่วม200ปีจำนวน4ตัวต้องจมอยู่ใต้น้ำเป็นวันเลยค่ะเพราะกว่าจะเข้าไปกู้มาได้ก็ต้องฝ่ากระแสน้ำที่อยู่สูงเข้าไปข้างในนี่เป็นภาพเมื่อช่วงน้ำมาหนักๆนะคะในจังหวัดระยองค่ะเมื่อวันที่28กันยายนตอนนั้นค่ะตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองหลายพื้นที่น้ำท่วมสูงค่ะรวมถึงพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนด้วยไทยบันเทิงเราได้สอบถามนะคะจากคุณมานะล่วงพ้นผู้ฝึกสอนคณะหนังใหญ่วัดบ้านดอนค่ะคุณมานะบอกว่าโชคยังดีตอนนี้เนี่ยก็จะมีแค่ตัวหนังโบราณ4ตัวค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำต้องนำไปตากค่ะที่วัดบ้านดอนเอาไว้ชั่วคราวก่อนแต่ว่าเอกสารโบราณเช่นสมุดคอยต่างๆนะคะเป็นกระดาษเป็นเอกสารชิ้นเล็กๆเขาเก็บขึ้นที่สูงทันค่ะจึงไม่ได้รับความเสียหายตอนนี้น้ำลดแล้วก็ต้องทำความสะอาดกันไปนะคะแต่ว่าสำหรับคนทำงานวันแรกที่น้ำมาเดี๋ยวบอกตรงๆว่าตอนนั้นจุกในอกค่ะคุณผู้ชมไม่รู้จะยังไงต่อจึงขอบันทึกไว้ว่าเป็นตำนานไปเลยว่า22กันยายนถึง3ตุลาคม2569เป็นความทรงจำที่ลืมไม่ลงค่ะ27กันยายนนะคะถึง3ตุลาคมที่เขาเจอน้ำค่ะวัดบ้านดอนตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะเป็นหนึ่งในแหล่งอนุรักษ์การแสดงหนังใหญ่ที่ก็หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งแล้วค่ะในประเทศไทยนอกจากที่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีและวัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะปัจจุบันนะคะที่พิพิธภัณฑ์เก็บรักษาตัวหนังโบราณกว่า100ตัวค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นท้องเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกทศกัณฐ์และยังมีตัวหนังที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่นะคะเพื่อแสดงให้เข้ากับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างเช่นตัวหนังเรื่องพระอภัยมณีซึ่งเคยทำการแสดง 4-5 ปีมาแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นแหล่งความรู้ให้กับเด็กๆในระยองเข้ามาศึกษาศิลปะการแสดงเก่าแก่ค่ะจึงไม่แปลกเลยค่ะที่เราจะเห็นหน่วยงานอย่างโรงเรียนเข้าช่วยเหลือในยามยากครั้งนี้อย่างเช่นคุณครูโรงเรียนนครระยองวิทยาคมหรือวัดโขดใต้ค่ะและโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมธารามนำสิ่งของมามอบให้นะคะเพื่อช่วยกันฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์หลังน้ำลดค่ะน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะคุณมานะนะคะบอกว่าบางอย่างไม่สามารถจะรักษาให้คงสภาพได้ก็จริงแต่การสูญเสียไม่ใช่การสูญสิ้นค่ะเพราะคณะยังคงมีแผนในการทำตัวหนังใหม่ๆและจะมีกำหนดการแสดงในเดือนหน้านี้ที่วัดบ้านดอนด้วยสามารถติดตามรายละเอียดนะคะเพื่อไปให้กำลังใจกันได้ค่ะที่แฟนเพจหนังใหญ่วัดบ้านดอนระยองหรือสามารถสนับสนุนด้วยการติดต่องานแสดงได้นะคะมีหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วค่ะคุณผู้ชม081-295-6069นะคะหนังใหญ่วัดบ้านดอนระยองค่ะก็ปฏิเสธอุทกภัยไม่ได้นะคะแต่ว่ากำลังใจของคนทำงานยังอยู่ไงพี่กิฟยังคงมีงานแสดงแล้วก็คิดว่าเรื่องหัวใจมันฟื้นฟูได้หนังใหญ่เสียหายก็ฟื้นฟูได้
1: เพราะจริงๆเห็นน้องๆตัวเล็กๆไปเรียนหนังใหญ่กันนะที่ชักเชิดเนี่ยตัวใหญ่กว่าตัวอีกนะ
0: เพราะว่ามันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญค่ะ
1: ก็อยากให้กลับมาฟื้นฟูกันเร็วๆนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีส่วนมากเลยคือมันต้องมีพื้นที่ให้เขาแล้วมันต้องสร้างแรงบันดาลใจเหมือนเนมาตอนนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่น้าแอดนะคะอยู่ที่เรา
0: เพราะว่าเปิดไปทางไหนก็เจอ
1: เอาออกจากหัวไม่ได
0: ้คนที่ชอบหรือคนที่ไม่ชอบปัดไปไม่พ้น
1: วิจารณ์กันใหญ่แต่คราวนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเจฟซาเตอร์ไปอีกคนหนึ่งเขาไปออกงานยังปารีส
0: แต่
1: เขาบอกว
0: ่
1: าเสียงในหัวผมก็คือเพลงนี้ระหว่างเดินทำงานไปด้วยนะคะ คือเพลงนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงพลังของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาสู้ด้วยตัวเองมาตั้งแต่วันแรกทุกอย่างไม่ได้ทำได้แค่ในวันเดียวนะคะ แล้วมันก็ขยับขยื่นทุกอย่างกับความสำเร็จของน้องนะธุรกิจเล็กๆน้อยๆไปได้ซอฟต์พาวเวอร์ไปได้คุณสรีมามะเขาไปรับน้องด้วยวันที่น้องไปขึ้นรถแห่ในเมืองนี่แหละตัวเองก็ได้แรงบันดาลใจเหมือนกันนะเยี่ยมมองกล้องถ่ายกับสรีมามะกันค่ะ

หน่อยแน่มากเต็มโซเชียลแม้มีทั้งคนอินและไม่อินแต่คนที่ทำคอนเทนต์ด้วยแผ่นเสียงนี้บนแอปพลิเคชัน TikTok บอกเลยว่า

0: ยอดวิวมาแรงกันทุกคนเพราะตั้งแต่เพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเจอกระแสหลายด้านจนกลายเป็นไวรัลและเหมือนจะกลายเป็นเพลงที่วนอยู่ในหัวร้องกันได้ทุกคนด้วยไม่เชื่อดูน้องคนนี้ค่ะ
1: เนเน่
2: ตาย
1: นา
2: แด
1: มาก
2: มา
0: เห็นไหมล่ะว่าใครๆก็ร้องเพลงนี้ได้ถ้าไม่เขินซะก่อนแต่หากใครกำลังร้องท่อนนี้ว่าเนเน่บอกตามตรงว่าถ้าร้องตามชื่อน้องเนเน่เนี่ยมันผิดนะคะผิดยังไงไปดูคุณกฤตฐาดีมีปฏิรบผู้ประกาศข่าวไทยบันเทิงเขามีคำตอบค่ะ
3: ห้ามร้องว่าเนเน่ต้องเนเน่

0: ไวรัลท่ามกลางเสียงวิจารณ์แต่ทุกคนกลับร้องพร้อมกันได้ว่านามนั้นคือเน่นายแน่มากกระแสเพลงดังข้ามคืนแต่ยอดวิวพุ่งหลักล้านของนักร้องดังเพื่อชีวิตทำให้เห็นปรากฏการณ์อะไรบ้างเรื่องนี้นักวิชาการสายคอนเทนต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์อนุรักษ์ช่วยถอดรหัสให้ฟังแล้วค่ะ
1: โซเชียลมันดันว่าคนพูดอะไรอัลกอริทึมดันค่ะน้องคนพูดถึงคนพูดเยอะไงคนพูดเยอะไม่ว่าจะพูดในด้านดีหรือพูดในด้านร้ายยิ่งพูดเยอะยิ่งเซิร์ชเยอะอัลกอริทึมอันนี้พูดถึงเทคโนโลยี AI อีกนะมันก็จะดันสิ่งเหล่านั้นเราอยากดูไม่อยากดูไม่รู้แต่ AI ทำหน้าที่ดันถูกไหม AI ทำหน้าที่ดันเพราะว่ายิ่งพูดเยอะก็เหมือนนายแอดบอกยิ่งพูดเยอะไม่ว่าพูดดีหรือพูดร้าย AI จะดันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ TikTok หรือในส่วนของ Facebook คนกำลังพูดถึงอะไรคนกำลังเซิร์ชถึงอะไรเนี่ยขณะที่อีกคนนึงอาจจะไม่ได้อยากดูก็ได้แต่ฉันจะดันให้ดูเพราะว่านี่คือ
0: ไวรัลขนาดนี้แล้วน้องเนเน่ได้ฟังเพลงนี้หรือยังน้องบอกว่าฟังแล้วนะคะพอเดินไปทางไหนมุมไหนก็ได้ยินแต่เพลงนี้ถามว่าฟังเพลงนี้แล้วน้องเนเน่รู้สึกอย่างไรไปฟังคำตอบจากเจ้าตัวกันค่ะ
2: ฟังเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเพลงที่หนูชอบมากๆแล้วก็ทำให้หนูนึกถึงช่วงเด็กๆที่หนูเพิ่งเริ่มต้น beginning แล้วมาถึงความฝันเป็นจริงเลยนี้แล้วพอฟังพวกก็หนูก็น้ำตาไหลนิดนึงใช่เพราะทำความฝันเป็นจริงแล้วก็อีกอย่างหนูไปขณะหนูไปโรงเรียนแล้วขึ้นห้อง29เพื่อนเปิดเพลงเน่เน่นายเน่มากสุดยอดเลยค่ะใช่
0: สุดยอดจริงและคำว่าเนเน่นายแน่มากก็แน่มากจริงๆเพราะตอนนี้น้องเนเน่ได้กลายเป็นต้นแบบสำหรับเด็กรุ่นใหม่ค่ะที่อยากทำความฝันให้เป็นจริงคนแรกก็คือน้องต้นข้าวที่มองว่าความฝันจะประสบความสำเร็จเร็วขึ้นหากลงมือทำเดี๋ยวนี้แบบเดียวกับเนเน่ที่พยายามฝึกร้องเพลงดีดกีตาร์ตั้งแต่6ขวบไม่เพียงแค่น้องเนเน่ที่สร้างแรงบันดาลใจเพราะคุณพ่อณรงค์อำลอยคุณพ่อของน้องเนเน่ก็กลายเป็นต้นแบบของคุณพ่อที่พาลูกไปถึงความฝันค่ะ
3: พ่อน้องใส่บุญเป็นยังไงเขามีแววเหมือนกับน้องเนเน่บ้างไหมคะ
4: เขาก็มีแววนะครับคนเขาชอบวิ่งครับแข็งแรงชอบวิ่งครับอนาคตก็อาจจะเป็นไปได
3: ้อาจจะไม่ใช่ทางดนตรีแต่ทางนักกีฬา
4: ใช่ใช่ครับ
3: ตอนนี้ผลักดันยังไงบ้างคุณพ่อสำหรับน้องใส
4: ่ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาตินะครับตอนนี้ไปวัยที่เขาต้องเหมือนกับว่าค้นหาตัวเองอยู
3: ่
4: เจ็ดขวบเท่าน้องเนเน่ตอนนั้น
5: รู้สึกให้มีแรงบันดาลใจค่ะแบบเหมือนตอนเด็กๆเรายังไม่รู้ว่าอนาคตเราอยากเป็นอะไรแต่พอมาเห็นน้องแบบน้องแบบกล้าทำตั้งแต่อายุน้อยๆค่ะมันทำให้เราแบบรู้ว่าแบบอนาคตจะเป็นอะไรดีมีแรงบันดาลใจให้เราแบบตั้งใจเรียนแบบฝึกฝนในตัวเองอะค่ะไม่ต้องรอโตทำได้เลยค่ะพี่ใช่
3: เราอยากเป็นนักร้องนักดนตรีไหม
5: หนูไม่ค่อยถนัดเสียงหนูไม่ได้พี่หนูแบบชอบใช้คอมอย่างเงี้ยค่ะก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีก็ทำงานเกี่ยวกับคอมอย่างเงี้ย
3: แม้ว่าจะคนละสายมันทำให้เราเกิดแรงฮึดเหมือนกัน
5: ใช่ค่ะแบบคอมมันก็แคสเกมได้ตัดต่อคลิปได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนสร้างรายได้แต่อยู่ได้น้อยไม่ต้องรอโตตอนไม่ต้องรอตอนทำงาน
0: ต้องยอมรับว่ากระแสน้องเนเน่ไม่ได้แค่ทำให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์บ้านเราปังจัดในปีนี้แต่ความสำเร็จระดับโลกยังขับเคลื่อนไปถึงคนเล็ก

0: คนน้อยอย่างพี่โต้งพรชัยคนนี้ใช้วินาทีนี้ทำพัดเชียร์ศิลปินขายในวันที่มีงานแห่น้องเนเน่ใจกลางกรุง
1: ทำอะไรบ้างพี่ใบพัดแล้วก็มี
2: ก็ทำตัวที่คาดผมนะฮะแล้วก็ทำตัวของไอ้นี่ฮะอันชุดล่าสุดที่เขาแข่งประกวดนะฮะ
3: เนี่ยสวย
2: นะฮะไอ้แข่งประกวดในรอบสุดท้ายสวยมากครับ
1: ลงทุนไปเท่าไหร่ครับพี
2: ่ก็ลงทุนก็หลักพันนะครับผมหลักพันเหมือนกันครับ
3: ทั้งหมดใช่ไหมหลักพัน
2: ใช่ฮะ
1: ขายอันนึงคือเท่าไหร่
2: ก็ขายอันนึง80บาท
3: 80บาท
2: เพราะว่าอันนี้คือมันมาแพงต้นทุนมันมาแพงครับผม
1: เน้นขายหวังกำไรหรือยังไงบ้าง
2: ก็คือว่าคือจริงๆอ่ะ1เน้นขายแล้วก็คือเราก็เป็นแฟนคลับของน้องเนเน่อยู่แล้วด้วยแล้วเราก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้เรามีความแบบว่าคื
3: ออ
2: ยากสู้ชีวิตไปอีกใช่ครับเพราะว่าน้องเนเน่เขาก็สู้จากกับเปิดหมวกนะฮะแล้วคือทำให้เขามีรายได
3: ้
2: ของเราก็คือของเราก็สู้เหมือนกันก็ทำแล้วเราอีกอย่างนึงเราก็ทำอาชีพอื่นด้วยนะครับ
0: แล้วคุณผู้ชมล่ะคะมองความสำเร็จของน้องเนเน่ American's Got Talent 2026ซีซั่น21ซึ่งเป็นคนแรกของไทยเป็นแรงผลักดันด้านไหนของตัวเองบ้างอาซูรีมามะไทย PBS รายงาน
4: นะยังนึกถึงบทสัมภาษณ์ของน้องว่าหนูเตรียมท่าตอนชนะไว้แล้ววินเนอร์แต่ถึงเวลาหนูก็ร่วงลงไปเลย
5: ร่วงไปทั้งครอบครัวเลยด้วย
4: เชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจของหลายๆคนนะคะรวมไปถึงอีกคนนึงค่ะดอลลี่พาตานานี่ก็เรียกว่าเป็นสุดยอดศิลปินที่เพิ่งจากเราไปและทิ้งมรดกเอาไว้หลักหมื่นล้านบาทคุณผู้ชมแค่พูดก็ขนลุกแล้วธุรกิจต่างๆค่าลิขสิทธิ์โอ้โหแตงคนรุ่นหลังก็มาวุ่นวายเหมือนกันนะตอนนี
5: ้คือมันน่าจะเป็นสากลโลกตอนนี้เนาะกับปัญหาเรื่องเงินทองในครอบครัวเราก็ยังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอะไรแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับหลานชายแท้ๆนะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของตำนานนะคะเพลง Country ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะดอลลี่พาร์ตันค่ะเมื่อล่าสุดมีข่าวออกมาว่าบริษัทที่ดูแลมรดกของดอลลี่พาร์ตันสั่งให้หลานชายแท้ๆเนี่ยนะคะอย่าเข้ามาใกล้อย่ามายุ่งยากเลยเพราะว่าบอกว่าเขามีพฤติกรรมในการข่มขู่และพยายามสร้างความเสียหายกับธุรกิจของดอลลี่พาร์ตันค่ะกลายเป็นเรื่องวุ่นๆนะคะระหว่างหลานชายของดอลลี่พาร์ตันกับบริษัทชีสไลฟ์ค่ะซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลและปกป้องมรดกและธุรกิจของพาร์ตันนะคะเมื่อทางบริษัทกล่าวหาว่าไบรอันซีเวอร์ค่ะผู้เป็นหลานชายแท้ๆของราชินีเพลงคันทรีผู้ร่วงลับและยังเป็นอดีตหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยของพาร์ตันมีพฤติกรรมข่มขู่ใช้ความรุนแรงนะคะจนทำให้บริษัทตัดสินใจยุติการทำงานกับเขาไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะก่อนหน้านี้ศาลได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะคะโดยห้ามไม่ให้ไบรอันซีเวอร์รวมถึงบริษัทของเขาเข้ามาในพื้นที่ของ She's Alive ค่ะรวมถึงห้ามติดต่อหรือเข้าใกล้พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทภายในระยะ 1,000 ฟุตและห้ามเข้าไปแทรกแซงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัทด้วยนะคะอย่างไรก็ดีค่ะไบรอันซีเวอร์นะคะออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมยืนยันว่านะคะจะต่อสู้ในคดีนี้อย่างเต็มที่และขอเลื่อนระยะเวลาในการไต่สวนออกไปเพื่อหาทนายความมาสู้คดีนะคะไบรอันซีเวอร์ไม่ใช่แค่ญาติของดอลลี่พาร์ตันแต่เป็นคนที่เธอไว้วางใจอย่างมากและเป็นผู้ที่พาร์ตันเลือกให้ประกาศข่าวการเสียชีวิตของเธอค่ะซึ่งที่ผ่านมาหลานชายคนนี้ทำหน้าที่นะคะในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักร้องคนดังเป็นเวลานานจนกระทั่งดอลลี่พาร์ตันจากไปด้วยโรคมะเร็งในวัย80ปีเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปเปลี่ยนอารมณ์ไปดูบอลลูนยักษ์สวยๆอย่างที่เห็นนี่นะคะไปที่รัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาต้องบอกเลยว่างานนี้เป็นงานใหญ่ประจำปีของเขาเลยทีเดียวค่ะท้องฟ้าเหนือเมืองอัลบูเคอร์คีรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกากลายเป็นแกลเลอรี่ขนาดยักษ์ก็ว่าได้คุณผู้ชมคะเมื่อบอลลูนลมร้อนกว่าหลายร้อยลูกเลยนะคะพร้อมใจกันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าในงานอัลบูเคอร์คีอินเตอร์เนชั่นแนลบอลลูนเฟสต้า2026ค่ะงานนี้นอกจากจะมีบอลลูนหลากสีสันนะคะจากหลายประเทศให้ได้ชมกันแล้วก็ยังมีบอลลูนรูปทรงแปลกๆด้วยมีอะไรกันบ้างคุณผู้ชมลองสังเกตเอาเอเลี่ยนก็มานะคะหรือว่าจะเป็น บอลลูนน้องวัวนะอร่อยละล่องแบบนี้ค่ะยังมีที่อันนี้แปลกนิดนึงคุณผู้ชมเป็นสมองมนุษย์นะคือทำให้บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยสีสันนะคะตื่นตากันเลยทีเดียวค่ะเทศกาลบอลลูนนานาชาติอัลบูเคอร์กีนะคะนับว่าเป็น

0: เทศกาลบอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ค่ะโดยในปีนี้มีการบินบอลลูนราว600ลูกนะคะตลอดทั้ง9วันของการจัดงานนับเป็นหนึ่งในเทศกาลประจำปีที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐนิวเม็กซิโกค่ะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและคนรักบอลลูนจากทั่วโลกให้เดินทางมาที่นี่จำนวนมากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเทศกาลบอลลูนนี้จัดครั้งแรกเมื่อปี1972นะคะซึ่งในปีแรกของการจัดงานเขาบอกมีบอลลูนร่วมเพียง10กว่าลูกเท่านั้นแล้วก็ปล่อยขึ้นจากลานจอดรถของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งจนเนี่ยล่ะค่ะพัฒนากลายเป็นงานบอลลูนลมร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างที่เห็นในปัจจุบันนะคะต้องบอกว่าที่เมืองนี้ก็คือวิวสวยด้วยคุณผู้ชมคะเป็นเมืองเก่านะคะตั้งแต่ปี1706แล้วก็มีแม่น้ำมีธรรมชาติสวยๆแล้วก็มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ด้วยก็คือเพลินๆนะฮิวใจไปให้ดูบอลลูน
1: ฉันดูเอเลี่ยนลอยอยู่เมื่อสักครู่นะแต่สมองน่าจะเก๋กว่า
0: สมองนี่มายังไงไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ดูข่าวบอลลูนกันมานักต่อนักไม่เคยเจอ
0: ไม่เคยสมองนะคะ
2: สร้างสรรค์นะ
1: ขอบคุณแตงค่ะ
2: คุณผู้ชมค่ะรายการยกพลคนพริกซีซั่น2ของเราได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรายการจบค่ะแต่ว่าองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นสามารถเป็นแรงบันดาลใจ
1: ต่อยอดด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ไม่รู้จบเลยนะคะเลยชวนคุณผู้ชมค่ะใครได้แรงบันดาลใจจากรายการยกพลคนพริกของเรานะคะชวนดูหนังสือของเราค่ะเรามีหนังสือที่เก็บข้อมูลต่างๆนะคะจากการทำรายการค่ะฝีมือการเขียนของอาจารย์ต้นอนุสรติปยานนท์ค่ะฟู้ดแอคทิวิสต์นักเขียนและคอมเมนเตอร์รายการยกพลคนน้ำพริกนะคะ2เล่มที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอนะคะเล่มนึงเป็นภาษาแบบ2ภาษาไทยอังกฤษสีแดง
1: เล่มใหญ่เลยแล้วก็ภาพสีสวยแล้วก็มีทั้งไทยและอังกฤษส
2: ่
1: วนเล่มเล็กเป็นภาษาไทย
2: เวอร์ชันไทยนะคะซึ่งตอนนี้ยังมีจำหน่ายอยู่ค่ะคุณผู้ชมสำหรับหนังสือในรอยรถพริกนะคะก็ถือเป็นหนังสือในซีรีส์น้ำพริกเล่มที่2ค่ะต่อจากก่อนหน้านี้เราเคยมีไปแล้วน้ำพริกมรดกรสแห่งเครื่องจิ้มนะคะโดยเล่มนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในหนังสือไม่กี่เล่มที่รวบรวมข้อมูลของพริกและน้ำพริกไว้หลากหลายค่ะทั้งเรื่องราวการเดินทางของพริกจากถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้สู่ดินแดนต่างๆและยังมีการรวบรวมสูตรน้ำพริกนะคะพร้อมเรื่องราวจากชุมชนของผู้ส่งน้ำพริกเข้าประชันในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่นแรกของเราค่ะหนังสือตีพิมพ์ออกมา2เวอร์ชันนะคะฉบับภาษาไทยและฉบับ2ภาษาค่ะไทยอังกฤษในชื่อว่า Retracing the Flavors of Chili ค่ะบอกเลยว่านอกจากจะได้ความรู้เรื่องน้ำพริกแบบเข้มข้นแล้วรูปเล่มสวยงามน่าสะสมค่ะเพราะว่าเป็นหนังสือปกแข็งค่ะพิมพ์4สีทั้งเล่มด้วยกระดาษอย่างดีนะคะทั้ง2เวอร์ชันเลยค่ะหนังสือตอนนี้ยังจำหน่ายอยู่ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะคะกับศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS ค่ะโทรมาที่027902627นะคะในช่วงเวลาวันจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะหรือว่าใครถนัดออนไลน์ทักอินบ็อกซ์ไปที่เพจ Art Club ไทย PBS นะคะ
1: สำหรับเดือนนี้ค่ะยังเป็นข่าวดีของคนที่ชอบดูสารคดีด้วยคุณผู้ชมคะเราศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมผลิตสารคดีชุดใหม่มาเสิร์ฟถึงหน้าจอคุณผู้ชมนอนอยู่บ้านสบายๆดูได้เลยและก็ยังมีสารคดีชุดเดิมที่เคยถูกใจด้วยเอามาคืนจอให้ดูกันอีกรอบนึงเริ่มต้นวันที่10ตุลาคมนี้วันแรกค่ะ
3: ตามที่ในนัดหมายก็จะตีไว้ว่าถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็จะมาเลี้ยงดูเนาะ
4: ชื่อแปลกครับอันดับแรกคือชื่อมันแปลกคนเขาก็เลยสั่งกันเยอะแล้วก็แต่เขาก็ถามก่อนว่ายำไก่ผิวยามันคืออะไรอะไรเงี้ยเป็นเมนูที่ผมเห็นมันแต่เด็กนะครับ
5: นี่คืออาหารที่เป็นอาหารพิธีกรรมไม่ใช่อาหารทั่วไปเพราะฉะนั้นการกินยำไก่ผีปู่ย่าเนี่ยมันก็เหมือนกับการสร้างความระลึกรับรู้ถึงนะครับบรรพบุรุษไกล
6: จาริกในรอยรถรุ่งอรุณแห่งรอยรถวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ 14:05 นทางไทย PBS
1: ยังไงฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะสารคดีชุดใหม่มาให้ดูกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็หนังสือของเราด้วยเน
2: าะทั้งสองเล่มนะคะ
1: เรื่องอาหารการกินเนี่ยต่อยอดได้เยอะแล้วมันก็เล่าให้เห็นถึงภาพวิถีวัฒนธรรมด้วยซึ่งเราพยายามจะชูเรื่องราวของชุมชนตรงเนี้ยขึ้นมานะคะคุณผู้ชมหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วล่ะค่ะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: เหตุเกิดแต่เรายังไม่เกิด
1: ผมอยากรู้ว่า
2: ถ้าให้นึกถึง
3: 6ตุลา
2: เราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก
0: เมนูอาหารและข้าวมื้อแรกหลังจากเหตุการณ์6ตุลาคือเมนูอะไร
4: คือไม่ได้กินข้าวมันเทศต้ม
0: อยากรู
5: ้ณตอนนั้นเพลงอะไรฮิตที่สุด
2: เขียนตอนขึ้นปี2เฟคนิวในวันนั้นนะคะกับเฟคนิวในวันนี้
6: ประมาณจะประกาศว่าสุด
2: มันต่างกันไหม
7: นิทรรศการ50ปี6ตุลา Scenes of Octจากรอยแผลสู่อนาคตที่จะพาย้อนมองเหตุการณ์6ตุลา2519ผ่านงานศิลปะภาพยนตร์ดนตรี
2: เปิดพื้นที่ให้คนหลายรุ่นวัยมาพบปะแลกเปลี่ยนกันด้วย
7: ยิ่งคุณรู้จักประวัติศาสตร์คุณจะเข้าใจอนาคตมากขึ้น
8: จากผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู่
9: คดีที่กกอกนะคะมีแพ้รับบาปค่ะ
8: 1ปี3เดือน5วันที่นรินทร์ถูกขังอยู่ในเรือนจำ
10: ผมในลำบากแสนสหัสกรรมที่ผู้คอตายและทรงนั้นนะผมนะ
8: แพะจากบ้านกกอกที่ไม่ใช่ลุงพลวันพุธที่7ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงเสนอเป็นตอนแรกทางไทย PBS
11: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
12: ์อ๋อเนี่ยยังท่วมอยู่เลยฉะนั้นมันจะพูดเรื่องอื่นได้ยังไงครับ
13: ตรงเรื่องของน้ำท่วมเท่านั้นนะ
12: แล้วก็ต้องผู้เชี่ยวชาญด้านท่วมที่เป็นผู้ประสบภัยด้วย
13: ตัวจริงอาจารย์สุทธิโคชวัฒน์นะ
14: ออกจากบ้านเลยวันนี
13: ้ออกไม่ได้อาจารย์
14: ออกไม่ได้โดนขังมา5วันเลยฮะเกิดความเครียดเนี่ย
13: เครียดอาจารย์เครียดอาจารย์เชื่อไหมเขาบอกว่าอนุสิทธิ์เอาอยู่อ่ะเรื่องท่วม
14: ถ้าเอาอยู่น้ำจะท่วมไง
12: ท่วมไงวันนี้ต้องฟังครับสมมติว่าหนูเอาอยู
15: ่ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันพุธครับ
16: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
17: น้ำยังคงท่วมสูง
18: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
16: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
19: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
16: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
3: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
16: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
7: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิราชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันจินพิพลปัญญานะค่ะ
1: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาค่ะน้ำท่วมฉะเชิงเทราปราจีนบุรียังน่าห่วงนายอำเภอบ้านสร้างถูกสั่งย้ายเส้นไม่ตั้งใจแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชน

0: พิษณุโลกเร่งระบายน้ำในแม่น้ำยมรองรับน้ำเหนือและรับน้ำเข้าทุ่งบางระกำโมเดลหวังลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลาง
1: สสพรรคประชาชนน้อมรับคำวิจารณ์ถูกมองเน้นทำคอนเทนต์สร้างไวรัลเป็นละครหลังข่าวหวั่นกลืนอุดมการณ
0: ์ตำรวจฝรั่งเศสเดินหน้าปราบปรามกลุ่มนักเรียนประท้วงทั่วประเทศหลังเรียกร้องแก้ปัญหาขาดแคลนครูและอาคารเรียนทรุดโทรมวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่จับตาสถานการณ์ได้รับเกียรติต้อนรับคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาที่มาเยี่ยมชมถึงในสตูดิโอข่าวนะคะ
1: ค่ะน้องมาจากที่ไหนกันนะคะ
2: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชั้นปีที่4ค่ะ
0: ค่ะต้องสวัสดีทางคณาจารย์แล้วก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะคะที่มาเยี่ยมชมในวันนี้ยินดีต้อนรับค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับสถานการณ์ที่ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องณขณะนี้นั่นก็คือเรื่องของน้ำท่านั่นเองนะคะทางชลประทานพิษณุโลกค่ะก็เร่งระบายแม่น้ำยมรองรับน้ำเหนือและรับน้ำเข้าทุ่งบางระกำโมเดลนะคะเป็นการหน่วงน้ำเพื่อที่จะลดผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางหลายพื้นที่ที่นครสวรรค์เองตอนนี้ก็ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากกันอยู่ด้วยค่ะชาวบ้านหมู่15ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์ช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบทำแนวกั้นน้ำบริเวณถนนภายในหมู่บ้านเพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าข้ามถนนเข้าพื้นที่นาข้าวหลังจากน้ำคลองขนมจีนทะลักเข้าท่วมและยังขยายวงกว้างระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้นาข้าวบางส่วนถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลนครสวรรค์ตกเริ่มได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซบางครอบครัวต้องจัดทำที่พักชั่วคราวสำหรับจอดรถจักรยานยนต์และใช้เรือเป็นพาหนะเข้าออกบ้านค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยสูงกว่า1เมตรค่ะ
3: ก็รถมันนั่นไงคือว่าทุกปีจะเอาไอ้เต็นท์มาอันนี้รถวิ่งสัญจรไปมาเนี่ยมันลำบากไงหมาไก่อะไรอย่างเงี้ยมั้ยรถวิ่งอ่ะเนี่ยเราลำบากก็เลยต่อบ้านนาติกายนี่ต่อให้สูงที่อยู่อาศัยก็ดีสมบูรณ์
4: ถ้าทางเพิงเก็บรถ
3: เก็บรถเก็บรถ
1: ส่วนที่อำเภอพยุหคีรีฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันนี้ก็ทำให้เกิดน้ำไหลหลากจากพื้นที่เขากะลาหลากมาตามทุ่งนาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลเขากะลาอำเภอพยุหคีรีส่งผลกระทบรวม4หมู่บ้านก็คือหมู่3หมู่5หมู่8หมู่9กระแสน้ำค่อนข้างไหลแรงค่ะระดับน้ำท่วมบ้านเรือนสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตรชาวบ้านบางรายขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงไม่ทันทำให้ทรัพย์สินและข้าวของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นชาวบ้านก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาเพิ่มก็อาจจะทำให้มีมวลน้ำไหลหลากเข้าพื้นที่อีกส่วนที่พิษณุโลกชลประทานพิษณุโลกเร่งเปิดประตูระบายน้ำท่านางงามพร่องน้ำรอรับน้ำเหนือจากจังหวัดสุโขทัยรับน้ำเข้าทุ่งบางระกำโมเดลเพื่อหลวงน้ำลดผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางชาวนาในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวข้าวหมดแล้วค่ะแล้วก็เริ่มเปิดให้น้ำหลากเข้าท่วมนาข้าวเป็นการลดต้นทุนในการสูบน้ำเนื่องจากคาดว่าฝนระลอกนี้อาจจะเป็นชุดสุดท้ายและน้ำอาจจะไม่ท่วมทุ่งบางระกำเท่ากับปีที่ผ่านมานายชำนาญชูเที่ยงผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลกเปิดเผยว่าโครงการทุ่งบางระกำปีนี้ปัจจุบันมีพื้นที่ 326,000 ไร่เก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้วใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำบางส่วนเริ่มผันน้ำเข้าพื้นที่ประมาณ 50,000 กว่าไร่แต่น้ำปีนี้ไม่มากค่ะน้ำเหนือน้ำยมก็ยังไม่วิกฤตเหมือนกับปีที่ผ่านมา
0: พูดถึงในพื้นที่ภาคกลางมีจังหวัดหนึ่งนะคะอย่างราชบุรีเป็นแหล่งปศุสัตว์นะคะมีฟาร์มสัตว์หลายชนิดทั้งหมูทั้งไก่นะคะตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบเพราะว่ามีน้ำหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่บ้านเรือนแล้วก็ในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพของประชาชนก็ได้รับผลกระทบเจ้าของฟาร์มไก่ไข่รายย่อยมีปัญหาตอนนี้ไก่เครียดแล้วก็ออกไข่น้อยลงค่ะฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดราชบุรีทำให้น้ำหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึงถนนหลายสายน้ำเอ่อท่วมนะคะการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากชาวบ้านก็ต้องเร่งขนย้ายของขึ้นที่สูง ที่ตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีบ้านเรือนบางส่วนน้ำไหลเข้าท่วมทีนี้ที่เป็นปัญหามากก็อาจจะเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่มีไก่ไข่อยู่จำนวนหนึ่งนะคะต้องเร่งทำแนวป้องกันไม่ให้น้ำเข้าถึงเล้านอกจากนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นไก่ที่เลี้ยงอยู่ไว้ปกติแล้วจะออกไข่วันละประมาณ60ฟองหรือว่า2แผงแต่เมื่อมีฝนตกหนักน้ำท่วมในพื้นที่ไก่เกิดความเครียดแล้วก็ไข่ออกมาน้อยลงค่ะ
5: มีเลี้ยงไก่กี่ตัว
6: 80ตัว83ตัว
5: ทุกวันเนี่ยไข่วันนึงเท่าไหร่
6: 2แผง
5: 2แผงนี่ก็ตก
7: 60
5: กว่าใบแล้ววันนี้เหลือเท่าไหร่
6: วันนี้ก็เหลือ3ใบนี่
5: เหลือ3ใบแสดงว่ามันตกใจใช่ไหม
6: ตกใจคงจะตกน้ำเปียก
5: ก็เลยไม่ไข่เลย
6: ก็คงไม่ไข่อีกนี้อีกหลายวันก็จะไข่
7: แล้วทุกทีป้าไข่ไปขายใช่ไหม
6: ขาย
7: ขายแผงเท่าไหร่
6: แผงละ110บาทก็พออยู่ได้นะพอได้กินได้อะไรทีนี้ไม่ต้องกินแล้ว
5: จาก60กว่าใบเหลือ3ใบ
6: เกือบ3ใบ
0: เกษตรกรรายย่อยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะคือนอกจากไข่ไก่แล้วที่มีปัญหาตอนนี้น้ำท่วมบ้านเรือนท่วมทรัพย์สินเจ้าของบ้านบางคนขนย้ายสิ่งของไม่ทันอีกปัญหาหนึ่งที่ชาวจังหวัดราชบุรีต้องเผชิญก็คือน้ำเสียที่ไหลเข้าพื้นที่การเกษตรหลังจากที่มีฝนตกหนักค่ะชาวบ้านหมู่7บ้านหนองแสงหลุมตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงบอกว่ามีน้ำจากฟาร์มหมูไหลปะปนกับน้ำฝนนาข้าวกว่า100ไร่ได้รับผลกระทบนะคะนี่เป็นข้ออ้างของชาวบ้านคือเขาบอกว่าปัญหานี้เกิดขึ้นต่อเนื่องมาประมาณ4ปีกระทบกับพื้นที่นาข้าวมากกว่า100ไร่ที่ผ่านมาเคยร้องเรียนผ่านผู้นำชุมชนแล้วก็มีการหารือเรื่องการชดเชยความเสียหายแต่ว่าชาวบ้านบางส่วนมองว่าเงินชดเชยไม่สามารถทดแทนรายได้และพื้นที่ทำกินที่สูญเสียไปได้ค่ะ
8: มันเป็นอย่างนี้ทุกปีไหมหรือว่าเพิ่งเป็นนี่แหละ
9: ปีนี้มันท่วมเยอะ
8: ทุกปีไม่ถึงขนาดนี
9: ้ไม่ถึงแต่ก็เดือดร้อนทุกปีอะ
8: เราเห็นว่ามันมีกลิ่นด้วยกลิ่นน
9: ี่มันไม่มีคือน้ำมันระบายออกไปได้ก็คือมันก็จะเน่า
8: เน่าอยู่อย่างนี
9: ้ใช
8: ่ก็ต้องรอจนกว่ามันจะแห้งไปแล้วทุ่งนาที่เห็นน่ะเป็นทุ่งนาใช่ไหมข้าวโตหรือยัง
9: ไม่เคยได้โตอ่ะ
8: ไม่ทันได้โตตายก่อน
9: น้ำโอ้ถ้าแบบนี้มันก็เน่าแล้วว่าเป็น
0: สิ่งที่ชาวบ้านต้องการนะคะก็คือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ำเสียตรวจคุณภาพน้ำและผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรพร้อมกับหาแนวทางแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้พื้นที่ทำนาได้ตามปกติค่ะ
10: อีกจุดหนึ่งที่น่ากังวลนั่นก็คือปราจีนบุรีนะคะน้ำที่อำเภอบ้านสร้างก็ยังน่าห่วงอยู่ล่าสุดศูนย์อพยพตำบลบ้านแตนน้ำท่วมสูงต้องย้ายผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนีน้ำไปที่ศูนย์พักพิงอำเภอเมืองปราจีนบุรีแทนค่ะตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะติดตามกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดจากศูนย์พักพิงวัดแหลมไผ่ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี
11: น้ำท่วมที่บ้านสร้างนะครับจุดสูงสุดเนี่ยท่วมสูงมากกว่า3เมตรคุณผู้ชมครับแม้กระทั่งศูนย์พักพิงที่เจ้าหน้าที่ประเมินไว้ว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยน้ำไม่น่าจะท่วมถึงนะครับแต่สุดท้ายระดับน้ำก็เข้าท่วมศูนย์พักพิงครับส่งผลให้ต้องอพยพประชาชนนะครับที่หนีน้ำในอำเภอบ้านสร้างมาอยู่ที่ตัวเมืองปราจีนบุรีแทนครับซึ่งระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายคุณผู้ชมห่างกันเนี่ยประมาณ40กิโลเมตรเลยครับซึ่งตอนนี้ทางการประเมินนะครับไม่ว่าจะเป็นชลประทานหรือว่าจังหวัดเองนะครับก็คาดว่าในพื้นที่ระดับน้ำจะยังคงท่วมสูงขึ้นต่อเนื่องโดยมีหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำจากปราจีนบุรีและแม่น้ำจากจังหวัดนครนายกครับประชาชนจากตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีจำนวน145คนกลุ่มนี้คุณผู้ชมครับอพยพหนีน้ำเป็นครั้งที่2แล้วครับหลังจากก่อนหน้านี้ได้อพยพจากบ้านนะครับมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีรักราชบำรุงแต่ว่าระดับน้ำท่วมสูงครับต้องอพยพอีกครั้งหนึ่งมาอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงวัดแหลมไผ่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งระยะห่างกันประมาณ40กิโลเมตรครับโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอเมืองปราจีนบุรีได้เข้ามาดูแลซักถามประวัติตรวจสุขภาพนะครับเพราะว่าการย้ายผู้ประชาชนที่อพยพมาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะครับที่มีโรคประจำตัวครับอย่างนางบุญยิ่งคำคลองแก้วอายุ68ปี เธอเป็นหนึ่งในผู้ป่วยที่อพยพมาครับเธอมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันครับโดยเฉพาะเรื่องของความดันคุณผู้ชมเธอบอกว่าตอนนี้ยาความดันของเธอหมดไปเนี่ย4วันแล้วครับแล้วก็ได้แจ้งทีมแพทย์เรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานจัดหายามาให้ครับ
12: เป็นเบาหวานไขมันความดันค่ะความดันนี่จะมากหน่อย
8: เนี่ย
12: ไม่ได้ทานยามาย าหมดคุณหมอกำลังประสานงานอยู่3วันแล้วค่ะ
13: ไม่ได้กิน3วันแล้ว
8: ยาหมด
12: ความดันอย่างเดียวยาหมดค่ะ
8: อ๋อเขากำลังประสานเรื่องให้
12: ยาใช่ค่ะใจจะขาดลูกคิดว่าจะไม่ได้นั่งตรงนี้แล้วคือเหนื่อยกลัวไม่เคยเจอน้ำอย่างนี้ค่ะสุพรรณไม่เคยมีที่บ้านพักนะดูแล้วอย่างทะเลเลย
13: ที่บ้านเหรอนะ
12: ที่บ้านเช่าค่ะ
13: ที่อยู่อ่ะนะที่บ้านแฟนเหรอนะ
12: ค่ะแล้วเนี่ยคว้าผ้ามาได้2ชุดเพราะว่าตอนนี้ท่วมหมดเลยค่ะ
11: สำหรับประชาชนอำเภอบ้านสร้างที่อพยพมาคุณผู้ชมครับแบ่งเป็นเด็ก19คนผู้สูงอายุ33คนผู้พิการ1คนแล้วก็มีผู้ป่วยติดเตียง3คนนะครับส่วนประชาชนทั่วไป84คนครับผมได้คุยกับทางด้านของนายกฤตกสมพันธ์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าระดับน้ำท่วมในอำเภอเมืองปราจีนตอนนี้นะครับมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องครับแต่ก็ยังมีหลายจุดที่น่าเป็นห่วงคุณผู้ชมน้ำยังท่วมสูงอยู่นะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำครับส่วนอำเภอบ้านสร้างนะครับระดับน้ำท่วมมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าต้องรับน้ำจากนครนายกและก็น้ำจากเมืองปราจีนบุรีครับ
14: อยู่ไม่ได้ฮะเป็นเกาะแล้วฮะก็คือตอนแรกจะทำนู่นเป็นศูนย์พักพิงแต่น้ำอ่ะมันมีตัวบล็อกแต่ตอนนี้มันอยู่ไม่ได้ผมก็เลยไปขนออกมาครับ
13: คือระดับน้ำมันเพิ่มสูง
14: เพิ่มสูงขึ้นครับก็เลยต้องมาออกมาอยู่ที่นี่ครับ
13: อันนี้คือเป็นกลุ่มเกาะบาง
14: เกาะบางด้วยแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปที่น้ำท่วมครับ
13: อันศูนย์ตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าตั้งขึ้นเพื่อดูแลคนกลุ่มนี
14: ้ก็ทั้งจังหวัดนะฮะใครเข้ามาก็ได้ครับแต่คือว่ากลุ่มบ้านสร้างนี่คือมากลุ่มแรกที่นี่แล้วทั้งที่ขนส่งก็ทั้งจังหวัดเหมือนกันถ้าใครเดือดร้อนก็เข้ามาได้นะครับ
11: คุณผู้ชมครับตอนนี้น้ำท่วมในเมืองปราจีนบุรีลดลงนะครับกว่า50เซนติเมตรแล้วนะครับแต่ว่าในหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังคงน่าเป็นห่วงคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปนะครับน้ำยังคงท่วมสูงอยู่ประมาณ 2-3 เมตรครับส่วนชลประทานเนี่ยบอกว่าหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับแต่ว่าปลายน้ำเนี่ยน้ำยังคงท่วมสูงอยู่ถนนบางเส้นสายเนี่ยคุณผู้ชมครับยังไม่สามารถที่จะใช้สัญจรไปมาได้นะครับเพราะว่าน้ำยังท่วมสูงประชาชนเนี่ยต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกครับโดยที่อำเภอตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างนะครับน้ำยังท่วมสูงถนนสายหลักภายในหมู่บ้านประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะออกจากพื้นที่ได้ครับทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ใช้เรือลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือและก็อพยพประชาชนครับส่วนอบจ.ปราจีนบุรีก็นำไข่ไก่ข้าวสารอาหารแห้งนะครับของจำเป็นไปช่วยเหลือประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตำบลบางปาร้าตำบลบางข้ามนะครับแล้วก็ตำบลกระทุ่มแพ้วนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมตอนนี้ต้องบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยประมาณ9ตำบล88หมู่บ้านรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ 10,000 ครัวเรือนคุณผู้ชมครับขณะที่ล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามนะครับย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองครับโดยให้เหตุผลนะครับว่าเพื่อประโยชน์ทางราชการครับซึ่งคำสั่งนะครับมีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5พฤศจิกายน2569ครับคุณผู้ชมครับที่ต้องจับตาตอนนี้นะครับนั่นก็คือในอำเภอบ้านสร้างนะครับหลายตำบลเนี่ยนะครับน้ำยังคงท่วมสูงอยู่บางจุดอย่างที่บอกไปครับสูงมากกว่า3เมตรการเดินทางต้องใช้เรือเท่านั้นถนนถูกตัดขาดแม้กระทั่งรถสูงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้สัญจรไปมาได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้การช่วยเหลือและก็อพยพประชาชนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเร่งดำเนินการเพื่อที่จะนำพาประชาชนออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยต่อเนื่องครับ
10: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะถ้าขยับไปดูที่อำเภอเมืองค่ะคือก่อนหน้านี้เราได้ทราบว่าน้ำที่ท่วมมาทำให้ต้องอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าผู้ป่วยก็คือออกจากพื้นที่ 100% แล้วบางส่วนถูกส่งไปอยู่ศูนย์พักพิงซึ่งต้องประสานขอความร่วมมือบุคลากรทางการแพทย์ทั้งจังหวัดมาช่วยเหลือและส่งต่อยารักษาโรคด้วยนะคะไปติดตามกับคุณชานนท์ขุมทรัพย์รายงานสดจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะคุณชานนท์คะ
15: ครับคุณพิมพิมลคุณจิรัชตาและคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีต้องบอกว่ายังวิกฤต วิกฤตถึงขนาดที่ว่าโรงพยาบาลศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอย่างโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังคงต้องอพยพผู้ป่วยออกจากพื้นที่แบบ 100% นะครับออกไปอยู่ที่โรงพยาบาลเครือข่ายอื่นๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแม้แต่ศูนย์พักพิงครับก็มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักพิงอยู่ด้วยเช่น

0: เดียวกันครับโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับ A ขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดปราจีนบุรีมีเตียงรองรับผู้ป่วยกว่า500เตียงครับโดยปกติจะมีผู้ป่วยครองเตียงอยู่มากกว่า 80% แต่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต้องย้ายผู้ป่วยทั้งหมดออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับเนื่องจากระดับน้ำยังท่วมสูงเจ้าหน้าที่ต้องนำกระสอบทรายมาวางตามประตูเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมโรงพยาบาลจึงต้องย้ายจุดส่งต่อผู้ป่วยไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ครับ
1: ณตอนนั้นเนี่ยเรามีคนไข้อยู่52รายที่เป็นสีแดงเราจะต้องเคลื่อนย้ายก่อนเนื่องจากว่าเขาใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็มีเครื่องมีสายน้ำเกลือมีอะไรมากมายทำให้การเคลื่อนย้ายยากมากค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีการดำเนินการเนี่ยตั้งแต่เย็นวันที่27ตลอดมาจนถึงพอช่วงเช้าแล้วก็รันมาเรื่อยๆทั้งหมดคนไข้ออกไปที่เราส่งออกไปก็คือตามโรงพยาบาลต่างๆในเขตสุขภาพที่6แล้วก็เขตสุขภาพที่4นะคะล่าสุดนี้ก็ประมาณ92คนค่ะ
0: ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นอีกหนึ่งแห่งที่รองรับการส่งต่อผู้ป่วยมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปัจจุบันมีผู้อพยพมากกว่า300คนในจำนวนนี้ครับมีผู้ป่วยติดเตียง11คนและมีผู้ป่วยที่ต้องส่งตัวไปฟอกไตเป็นประจำอีก7คนนะครับจึงต้องประสานความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์ทั้งจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามอาการและส่งต่อยารักษาโรคครับ
2: เรามีแผนว่าถ้าน้ำเข้าโรงพยาบาลเกิน10เซนเนี่ยเราจะต้องขนย้ายผู้ป่วยบางส่วนแต่ว่าอันเนี้ยเป็นแผนที่เร็วเกินกว่าที่เราคิดนะคะก็คือจาก10ขึ้นมาเป็น50ซึ่งเป็นจากแผน1มาเป็นแผน4เลยซึ่งทำให้เราเนี่ยต้องปรับแผนย้ายคนไข้อย่างเร็วขึ้นนะคะก็ดีที่เรามีการซ้อมไว้หมายความว่าเราสามารถแอคทีเวทขึ้นมาได้เลยแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทางโรงพยาบาลค่ายที่ทำให้เราสามารถอพยพคนไข้จากทางโรงพยาบาลที่มีคนไข้หนักปริมาณเยอะเนี่ยออกมาได้นะคะ
0: แม้โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาภัยภูเบศรจะย้ายผู้ป่วยออกทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีบุคลากรทางการแพทย์ผลัดเวรเข้ามาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ครับประเมินสถานการณ์น้ำสัปดาห์น้ำจะลดลงและสามารถกลับมาทำการตามปกติได้หรือไม่ครับคุณผู้ชมครับและจุดที่ผมยืนอยู่นะครับก็คือถนนปราจีนอนุสรณ์นะครับเป็นถนนที่จะเชื่อมต่อไปยังด้านหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับอย่างที่เห็นครับระดับน้ำยังคงท่วมสูงบางจุดเนี่ยท่วมสูงถึงหัวเข่านะครับตอนนี้ก็ได้กำลังทหารนะครับจากกองพลฐานราบที่1กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์ค่ายจักรพงศ์มาคอยประจำการตามบริเวณทางเข้าของโรงพยาบาลนะครับเพื่อวางกระสอบทรายไม่ให้มวลน้ำไหลทะลักเข้าไปขณะเดียวกันก็เตรียมที่จะนำกระสอบทรายเนี่ยไปวางตามแนวขอบท่อนะครับเพื่อไม่ให้ท่อรับน้ำลัดไหลทะลักเข้าไปในโรงพยาบาลโดยวันนี้ครับคุณผู้ชมไทย PBS ของเรานะครับก็จะจัดเวทีสนทนาที่นี่นะครับโดยมี3มิติครับคือมิติความเป็นอยู่สถานการณ์น้ำนะครับมิติของการดูแลด้านสาธารณสุขสุขภาพผู้ป่วยรวมไปถึงประเด็นสำคัญครับก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาเรื่องมลพิษและขยะที่อาจจะไหลมาตามน้ำด้วยโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามได้ที่รายการสถานีประชาชนเวลา 14:05 น.ครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณชานนท์ค่ะ
4: อีกจุดนึงที่ต้องไปดูก็คือที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวมสว.องครักษ์ที่นครนายกนะคะตอนนี้รองรับประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมล่าสุดมีคนเข้าไปพักที่นั่น240คนค่ะซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่องครักษ์ก็ยังไม่คลี่คลายดีนะคะการระบายน้ำค่อนข้างจะจำกัดเพราะว่าน้ำในแม่น้ำบางปะกงแล้วก็คลองรังสิตเองก็ยังสูงอยู่ติดตามกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดจากมสว.องครักษ์นครนายกค่ะคุณพรพิสิทธิ์คะ
5: คุณผู้ชมครับแม้ว่าในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกนะครับสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายลงบ้างแล้วนะครับแต่ว่าในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับระดับน้ำยังคงท่วมขังในหลายจุดหลายตำบล นะครับทำให้ตอนนี้นะครับมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับก็เข้ามาอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงที่มสว.องครักษ์จัดไปให้นะครับตอนนี้มีผู้เข้ามาพักพิงนะครับประมาณ240คนครับจากที่รองรับได้ประมาณ300คนครับศูนย์พักพิงชั่วคราวอาคารกีฬา1มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับยังคงเป็นจุดหลักในการรองรับประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับโดยขณะนี้นะครับมีผู้ประสบภัยนะครับเข้ามาพักแล้วประมาณ240คนครับจากที่รองรับได้สูงสุด300คนมีทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเด็กเล็กรวมถึงคนทำงานที่ไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปภายในที่พักได้นะครับ ผู้ดูแลศูนย์พักพิงก็ระบุนะครับว่าศูนย์นะครับยังคงมีประ

0: ชาชนติดต่อเข้าพักอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนครับซึ่งบางคนนะครับก็เดินทางมาถึงในภาวะฉุกเฉินครับหลังน้ำทะลักเข้าบ้านและถูกตัดกระแสไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับศูนย์นะครับก็ได้มีการใช้แนวทางให้ผู้ประสบภัยนะครับเข้าพักก่อนแล้วค่อยลงทะเบียนภายหลังนะครับเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนได้ทันครับ
1: หลากหลายครับจะมีผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็เป็นกลุ่มที่ทำงานที่เข้าบ้านไม่ได้ก็จะมากันแต่ส่วนที่จะช่วยเหลือไม่ได้เนี่ยเราก็จะมีพยาบาลคอยดูแลแล้วส่วนหนึ่งก็ลูกหลานก็จะมาดูแล้วเอามาไว้ที่เราแล้วก็พอวันปกติเขาก็ไปทำงานครับ
0: คือตอนนี้คือมีความประสงค์ขอที่จะเข้ามาพักเรื่อยๆ
1: ใช่ครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยเคสล่าสุดก็คือมาตอน3 ทุ่มกว่าคือน้ำท่วมน้ำขึ้นเข้าบ้านไม่ได้แล้วโดนตัดไฟก็วอล์กอินเข้ามาพอดีเราก็ทางปภ.ประสานไปว่าคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยเราขอให้พักก่อนแล้วตามลงทะเบียนให้ลงที่หลังได้
0: สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยนะครับศูนย์มีทีมพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดครับพร้อมคัดกรองสุขภาพแล้วก็ตรวจสอบประวัติการใช้ยาครับเนื่องจากผู้พักพิงบางส่วนนะครับไม่สามารถที่จะนำยาประจำตัวออกมาจากบ้านได้ครับหากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องศูนย์ก็จะนำส่งโรงพยาบาลทันทีครับรวมถึงมีหน่วยปฐมพยาบาลตลอด24 ชั่วโมงครับนอกจากนี้ก็ยังมีนักจิตวิทยานะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลด้านสภาพจิตใจครับเพื่อจัดกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดทั้งโยคะแอโรบิกนะครับแล้วก็การกายภาพบำบัดตามความสมัครใจของผู้พักพิงครับ
2: เราจะมีการให้พยาบาลในการที่จะดูแลทุก24 ชั่วโมงถ้าผู้พักพิงต้องการความช่วยเหลือหรือรู้สึกไม่สบายใจเราก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาช่วยนะคะทางมศวของเราจะมีการประสานงานกับคณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณะกายภาพคณะพละหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีเทอราปีแต่เราก็จะคัดเลือกนะคะว่าคนไหนที่รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมเราก็เข้าแต่เราไม่บังคับค่ะ
0: คุณผู้ชมครับผมคุยกับหนึ่งในผู้พักพิงนะครับซึ่งมีปัญหาด้านการมองเห็นนะครับเขาก็บอกนะครับว่าบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถที่จะพักอาศัยได้นะครับจึงเข้ามาพักที่ศูนย์นานประมาณ1 สัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็ยังคงต้องรอดูสถานการณ์ว่าจะสามารถกลับบ้านได้นะครับเมื่อระดับน้ำลดลงหรือไม่ครับ
3: ถ้ามาคนวันนี้เขามีหมาเขาไม่ให้มาอยู่ใช่ไหมเขาต้องไปพาหมาไปเช่าอยู่อีกเขาก็เลยให้แม่กับหลานอยู่นี่
0: แล้วเป็นไงครับอยู่ที่นี่โอเคเรียบร้อย
3: โอเคดีอยู่ดีสบายอิ่มอิ่มด้วยอาหารการกินอร่อย
4: อิ่มแต่นอนหลับ
0: ตอนนี้ที่บ้านน้ำลดหรือยังครับ
3: มันลดแต่บนบ้านเนี่ยแต่ยังไปทำความสะอาดบ้านไม่ได้มันเข้าในถนนไม่ได้น้ำมันยังอยู่
0: ย
3: ัง
0: มีน้ำอยู่
3: เออน้ำไม่มีอยู่
0: คุณผู้ชมครับสำหรับศูนย์พักพิงแห่งนี้นะครับเปิดให้บริการเกือบ2 สัปดาห์แล้วครับแต่ว่าถ้าหากสถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลายนะครับมหาวิทยาลัยก็พร้อมที่จะพิจารณาขยายเวลาการเปิดศูนย์ครับเพื่อที่จะรองรับประชาชนต่อไปนะครับขณะที่สถานการณ์น้ำในเขตตัวเมืองนครนายกนะครับก็เริ่มคลี่คลายครับแต่พื้นที่อำเภอองครักษ์นะครับยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะตำบลคลองใหญ่นะครับแล้วก็บางสมบูรณ์นะครับซึ่งเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากตอนบนนะครับก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำบางประกงส่วนการระบายน้ำยังทำได้อย่างจำกัดครับเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำบางประกงแล้วก็คลองรังสิตนะครับยังอยู่ในระดับสูงขณะที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ก็ยืนยันนะครับว่ายังไม่มีนโยบายในการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีครับยังอยู่ในระดับวิกฤตครับเบื้องต้นนะครับจะประสานแนวทางการระบายน้ำจากนครนายกนะครับผ่านคลอง13และคลองรังสิตครับเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางประกงแล้วก็อ่าวไทยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับพื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงสำหรับในจังหวัดนครนายกนะครับนั่นก็คืออำเภอองครักษ์ครับทำให้ตอนนี้มีผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับก็เข้ามาอาศัยนะครับอยู่ในศูนย์พักพิงแห่งนี้ครับแล้วก็ยังสามารถที่จะรองรับอีกประมาณ60คนครับกว่าจะรองรับได้อย่างจำกัดนะครับเพราะว่าศูนย์พักพิงแห่งนี้นะครับสามารถรองรับได้ประมาณ300คนส่วนสถานการณ์น้ำนะครับประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นหรือไม่หรือว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อนานหรือไม่ครับ
5: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
6: ขอบคุณค่ะเรื่องของน้ำก็ต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดเรื่องของการเมืองตอนนี้ก็มีประเด็นให้ต้องติดตามเช่นกันคำว่าบันเทิงทิปไตยกลายเป็นศัพท์ การเมืองล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะคะจากข้อสังเกตของเลขาธิการคณะก้าวหน้าอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลที่คาดว่าเป็นการกระตุกเตือนคนใกล้ชิดนะคะอาจารย์ปิยบุตรนั้นโพสต์2วันติดๆเลยค่ะตั้งแต่วันก่อนหน้าตั้งคำถามถึงทิศทางของพรรคการเมืองที่คาดว่าเป็นพรรคประชาชนว่าต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงระยะยาวท่ามกลางการเมืองยุคที่กระแสความนิยมการสื่อสารบนโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นหรือไม่ด้วยการประดิษฐ์คำว่าบันเทิงทิปไตยคืออาจารย์มีการขยายความเพิ่มเติมในวันต่อมานะคะว่าบันเทิงทิปไตยก็คือการทำให้เรื่องการเมืองกลายเป็นสินค้าเพื่อให้ได้รับความนิยมแม้ว่าการสื่อสารตรงยุคสมัยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่มันจะไปกลบสาระหลักที่ต้องการสื่อสารหรือไม่เพราะว่าหน้าข่าวกลายเป็นเรื่องดราม่ารายวันโพสต์ด่าแรงๆเรื่องแจกข้าวไม่แจกข้าวไปไกลถึงเรื่องสามีทำงานอะไรนาฬิกายี่ห้อไหนยั่วกันไปมาค่ะคำถามสำคัญทิ้งท้ายบอกว่าเราจะเป็นพรรคศูนย์รวมการบันเทิงที่ปล่อยให้นักการเมืองนักแสดงรับบทบาทหลักจนความบันเทิงครอบงำการเมืองไปเสียหมดอย่างนั้นหรือซึ่งอาจารย์ปิยบุตรเคยบอกว่ามันต่างจากความเป็นอุดมการณ์ของพรรคนะคะถึงแม้จะไม่ได้บอกชื่อกันตรงๆแต่หลายฝ่ายก็พอจะเดาออกว่าข้อสังเกตนี้ต้องการจะเชื่อมโยงถึงคนในพรรคประชาชนคนไหนบ้างก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าพยายามนำไปสู่สิ่งที่ใหญ่กว่าการเมืองแบบรายวันค่ะ
7: อาจารย์ปิยบุตรก็สามารถแสดงความคิดความเห็นวิพากษ์วิจารณ์พรรคได้เต็มที่นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าความคิดเห็นของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยก็มีประโยชน์ที่เราเองก็จะรับมาปรับใช้ในสิ่งที่เราคิดว่าเรายังทำได้ไม่ดีพอนะผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามด้วยในการที่เรามีความฝันร่วมกันมาแต่ต้นว่าเราอยากจะสร้างพรรคมวลชนที่สมาชิกพรรคทุกคนเป็นเจ้าของนะครับแต่อาจารย์ปิยบุตรเองปัจจุบันอาจจะไม่ได้สมาชิกพรรคแล้วก็ตามแต่เนี่ยแต่ก็เป็นหนึ่งคนที่ตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่ก็เป็นคนที่ก่อตั้งอุดมการณ์นี้ขึ้นมาแล้วผมคิดว่าก็เป็นความเห็นที่มีคุณค่าครับมีความพิจารณากันได้
6: คุณรัฐพงศ์ก็เชื่อว่าคอมเมนต์ของอาจารย์ปิยบุตรนั้นไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะเพราะว่าเท่าที่อ่านก็น่าจะเป็นการคอมเมนต์ภาพรวมและถ้าพูดอีกฝั่งเรื่องของการทำหน้าที่ของพรรคประชาชนเองไม่ว่าจะเป็นคุณไอซ์รักชนกหรือว่าคุณรังสิมันต์โรมต่างก็มีวิธีการสื่อสารไปถึงประชาชนนะคะซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงว่าการทำการเมืองทุกอย่างมันจะต้องใช้วิธีการที่มุ่งเน้นแต่ทำคอนเทนต์อย่างเดียวอะไรที่มุ่งเน้นในเรื่องเนื้อหาวิชาการคุณรัฐพงศ์ก็บอกว่าก็มีหลายคนที่คอยทำหน้าที่ต่างๆอยู่ค่ะทั้งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในตุลาเอง
8: ไม่อยู่ก็เป็นการก็อินเตอร์มันมี2อันไหมเสียงสิเสียง
7: ผมเชื่อว่าทั้งคุณรักชนกหรือว่าหลายๆคนที่หลายสังคมอาจจะกำลังตั้งคำถามว่าคอมเมนต์ของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยหมายถึงใครบ้างเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้แทนราษฎรในนามพรรคประชาชนอยู่ขณะนี้ทุกคนก็ยังคงที่จะยึดมั่นนะครับยืนตรงอยู่ในหลักการของพรรค
9: การวิจารณ์คอมเมนต์ของคุณอาจารย์ปิยบุตรนะครับหลายคนมองว่าคนที่ออกมาโพสหรือว่าสอสอในพรรคที่ออกมาโพสในเชิงบันเทิงเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นอินฟูไปเลยมันไม่ต้องมีความรับผิดรับชอบแบบนักการเมืองแล้ว
7: ครับเพราะวิธีในการสื่อสารนักการเมืองก็คงต้องปรับไปตามยุคตามสมัยนะครับผมว่าก็ยังยืนยันว่าพรรคควรจะต้องมีความหลากหลายนะครับมีผู้เล่นที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดครับ
6: คนที่มีบทบาทนำอีกคนอย่างคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรรองหัวหน้าพรรคก็แชร์โพสต์อาจารย์ปิยบุตรนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยดึงสติส.ส.ที่เรียกว่าตอนนี้เป็นดาวโซเชียลแล้วก็มองว่าความนิยมเนี่ยต้องเป็นยานพาหนะไม่ใช่เป้าหมายอย่าสับสนว่าความโด่งดังมันจะเท่ากับเรื่องของความสำเร็จนะคะสิ่งที่ส.ส.ทุกคนควรทำก็คือการพัฒนาตัวเองให้วันนี้เก่งกว่าเมื่อวานศึกษาหาข้อมูลในเชิงโครงสร้างรากของปัญหาสังคมที่ตัวเองนั้นสนใจค่ะคุณผู้ชมถ้าย้อนไปจริงๆแล้วนะคุณวิโรจน์นี่แหละค่ะที่เป็นคนโพสต์เตือนสติคนในพรรคก่อนหน้าตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนเมษายนนะคะตอนนั้นพุ่งเป้าไปที่เรื่องคดี44ส.ส.บอกถึงความมุ่งหมายว่าตัวคุณวิโรจน์เองเนี่ยไม่ได้ไปยึดติดกับความเป็นส.ส.แล้วก็จะไม่ลงสมัครส.ส.ด้วยนะคะทีนี้กล่าวเตือนเพื่อนสมาชิกบอกว่าผมอยากเห็นส.ส.ของพรรคลงไปทำงานร่วมกับประชาชนแก้ไขปัญหากับประชาชนอย่างจริงจังมากกว่าการสร้างคอนเทนต์ทำตัวเป็นอินฟลูถ่ายเซลฟี่ว่าวันนี้มาทำอะไรที่สภาห้องทำงานเป็นอย่างไรสวยไหมวันนี้นั่งในสภากับใครชุดที่ใส่มาเป็นชุดไหนวันนี้กินอะไรกำลังจะไปดูงานที่ห้องไหนห้องพักโรงแรมเป็นไงก็ไม่แน่ใจว่านั่นคือสัญญาณที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่ค่ะ ก็เป็นอีกครั้งค่ะที่อาจารย์ปิยบุตรออกมาตั้งข้อสังเกตชวนให้คนในพรรคประชาชนได้คิดถึงทิศทางการเมืองในยุคที่โซเชียลกำลังร้อนแรงและรุ่งเรืองกันแบบนี้นะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้ไปเนี่ยพรรคจะถูกกลืนอุดมการณ์ไปข้อสังเกตของอาจารย์ปิยบุตรมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนในห้วงเวลาที่พรรคประชาช

0: ในกระแสโซเชียลนะการตอบรับมันก็ค่อนข้างดีหลายๆเรื่องที่หยอดไปก็ได้รับการตอบรับจากในโซเชียลที่เข้ามาขุดในเรื่องต่างๆเพิ่มเติมแต่ข้อสังเกตของอาจารย์ปิยบุตรที่เกิดขึ้นอาจารย์มองน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนแล้วส่งสัญญาณเตือนไปที่ใครบ้างนะคะ
1: ครับผมก็จากข้อความเห็นของอาจารย์ปิยบุตรนะครับในฐานะอดีตผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่นะครับผมเห็นว่ามันเป็นการมองพรรคการเมืองในมุมมองที่แตกต่างกันละกัน
0: ครับ
1: ก็คือพรรคประชาชนในปัจจุบันเนี่ยเป็นฝ่ายค้านนะครับและฝ่ายค้านเนี่ยเครื่องมือมันจำกัดมันไม่เหมือนรัฐบาลที่มีระบบราชการมีงบประมาณมีนโยบายแต่ฝ่ายค้านเนี่ยเครื่องมือหลักก็คือการตรวจสอบ
0: ค่ะ
1: นะครับผมหรือพูดแบบชัดกว่านั้นคือเครื่องมือหลักก็คือการด่ารัฐบาลนะครับผมผ่านการอภิปรายบ้างผ่านกรรมาธิการบ้างแล้วก็ผ่านสื่อมวลชนนะครับเครื่องมือฝ่ายค้านมีแค่นี
0: ้
1: นะครับผมและภายใต้เครื่องมือที่มันมีแค่นี้เนี่ยฐานเสียงใช้โซเชียลมีเดียต่างกับเพื่อมดังกล่าวเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นการด่ากันรายวันมากกว่าซึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยโทษพรรคประชาชนได้ว่ามันมีแต่การทำคอนเทนต์เหมือนรัฐบาลทำอะไรก็วิพากษ์วิจารณ์ทุกอย่างอย่างเช่นลงครัวภูมิใจไทยหรือเรื่องเกี่ยวกับสามีไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันของสสบางคนในภูมิใจไทยเนี่ยมันดูเหมือนการด่ารายวันนะครับผมแต่นะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ใช่ความผิดพรรคประชาชนเท่าไหร่นักเพราะบริบทของสื่อมวลชนไทยอะครับผมสื่อมวลชนไทยต้องการยอด engagement และพวกข่าวการเมืองเนี่ยเขาต้องการภาพเป็นลักษณะของการเหมือนเชียร์มวยมีการจิกกัดด่าทอปากแจ๋วใส่กันเนี่ยจึงได้ยอด engagement เยอะด้วยเหตุเช่นนี้เนี่ยนักการเมืองบางทีเขาแถลงเรื่องที่มีสาระนะครับไม่ถูกเอาไปตัดเป็นซาวด์ไบต์ฮะแต่เรื่องที่เป็นจิกกัดหรือเป็นประโยคด่ากันเนี่ยจะถูกเอาเป็นซาวด์ไบต์หรือทำมาเป็นอินโฟกราฟิกสั้นๆในการโจมตีกันนะครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือคุณไอซ์เนี่ยแหละครับคุณไอซ์เนี่ยพูดเรื่องกยศนะฮะพูดเรื่องประกันสังคมยาวมากนะครับผมนักข่าวไม่ตัดตรงนั้นมาทำข่าวเลยแต่มาถามจี้ตอนท้ายๆว่าให้ด่าเรื่องลงครัวภูมิใจไทยหน่อยซึ่งผมก็น่าเห็นใจว่าใจจริงเขาอาจจะไม่อยากด่าก็ได้แต่เพื่อให้ได้แบบยอด engagement แล้วก็เอามาตัดเป็นคลิปสั้นอะไรพวกนี้มันก็ทำให้ภาพของนักการเมืองพรรคประชาชนดูเหมือนพรรคฝ่ายค้านที่ด่าทุกเรื่องนะครับมันทำให้ภาพกลายเป็นเหมือนพรรคฝ่ายค้านในอดีตที่ไม่ค่อยที่จะ productive ในลักษณะที่ว่าเสนอทางออกใหม่ๆแต่จะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์มากกว่านะครับผมตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่พรรคประชาชนต้องแก้โจทย์ของตัวเองนะครับว่าจะทำให้การด่ารายวันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยังไงนะคร
2: ับค่ะคืออาจารย์มองว่าจริงๆแล้วอย่างพรรคประชาชนการทำงานในพาร์ทอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายระยะยาวหรือว่าปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขจริงๆเขาก็ทำอยู่แหละแต่มันไม่ถูกหยิบยกขึ้นมานำเสนอเฉพาะผ่านสื่อเฉยๆสิ่งที่โดดเด่นกว่ามันกลายเป็นคำพูดบางคำคำพูดแรงๆแค่นั้นอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์มองว่าคือเขาก็ทำงานควบคู่กันไปนั่นแหละ
1: นักส่วนหนึ่งใช่ครับผมเพราะว่าเวลาเราตามข่าวการเมืองอะครับส่วนที่คนสนใจมากที่สุดคือการวิพากษ์วิจารณ์การด่าทอกันนะครับแต่คำวิจารณ์ของอาจารย์ปิยบุตรก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพนั้นเหมือนกันนะครับก็คือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ของคนที่เป็นสีส้มเหมือนกันนะแต่ทั้งคู่เนี่ยทั้งอาจารย์ปิยบุตรและพรรคประชาชนเนี่ยมีกลไกที่กำลังทำงานอยู่ผมก็พอเห็นบ้างอย่างเช่นการจัดอบรมพรรคในแต่ละจังหวัดการไปสร้างความรู้ทางการเมืองในแต่ละพื้นที่แต่เรื่องพวกนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องสร้างระยะยาวและมันเห็นผลช้าครับมันขายไม่ได้ด้วยเหตุเช่นนี้ฝ่ายค้านถ้าคุณอยากจะสร้างคะแนนนิยมมันก็มาจากการด่าบางเรื่องหรือการชวนให้สังคมตั้งข้อสงสัยบางเรื่องแบบรายวันเนี่ยแหละนะครับแต่คำถามคือพรรคประชาชนจะจบแก้ด่ารายวันหรือเปล่าแบบ AI passport อย่างเงี้ยอยู่ดีๆพรรคประชาชนไม่ตรวจสอบเลยแล้วหายไปเลยถ้ามันไปได้ต่อถึงขนาดว่าเราจะสร้างAI literacy ยังไงสังคมควรจะตรวจสอบบทบาทของรัฐในการจัดการฐานข้อมูลยังไงมันควรไปต่อหลังจากการด่าไม่ใช่ด่าเสร็จปุ๊บจบแยกย้ายไปด่าเรื่องอื่นต่อแบบนี้ถ้าทำแค่นั้นผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์ปิยบุตรว่าพรรคประชาชนก็ไม่ต่างจากพรรคฝ่ายค้านในอดีตนะครับ
0: ค่ะคือถ้าต่อยอดขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นไปได้หรือไม่ว่าเรื่องเหล่านี้อาจจะถูกหยิบยกไปอภิปรายในสภาอีกครั้งหนึ่งเมื่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจเริ่มต้นขึ้นอาจารย์ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปในแนวทางนี้ถ้าเป็นการต่อยอดในลักษณะนี้มันมาถูกทางหรือว่าเป็นไปตามอุดมการณ์ของพรรคด้วยหรือไม่นะคะ
1: ถ้าเอาไปต่อยอดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยพอจะบอกได้ว่าโอเคแหละได้ทำงานต่อแต่ผมมองลึกกว่านั้นคืออาจารย์ปิยบุตรเนี่ย ขาต้องการให้พรรคทำงานในลักษณะของการเปลี่ยนความคิดคนนะครับผมให้ฝ่ายค้านเนี่ยนำเสนอความหวังหรือทางออกอื่นนะครับที่เป็นแนวนโยบายไม่ใช่ทำหน้าที่เพียงรัฐบาลทำอะไรตัวเองหยิบเรื่องนั้นมาด่าซึ่งการจะสร้างความหวังแบบนั้นเนี่ยมันต้องทำมากกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับมันต้องทำในลักษณะของงานมวลชนนะครับผมต้องทำในลักษณะของในภาษาราชการเขาเรียกว่า civic education ก็คือการเรียนรู้ของพลเมืองพรรคฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนเห็นว่าการวิพากษ์วิจารณ์แบบ constructive criticism เนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์แล้วทำไปสู่สิ่งที่มันสร้างสรรค์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับผมแต่ผมก็น่าเห็นใจอย่างกรณีที่สสผู้หญิงภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนทะเลาะ กันน่ะก็ถูกจับออกมาเป็นภาพเหมือนกับเป็นแชทไฟท์อ่ะฮะเป็นเหมือนผู้หญิง2คนเถียงกันว่าใครเป็นสามีใครอ่ะมันไม่ก่อให้เกิดสาระซึ่งตรงเนี้ยผมไม่โทษพรรคประชาชนนะผมโทษสภาพแวดล้อมของสื่อไทยในปัจจุบันมากกว่าที่เราไปหยิบเรื่องที่เป็นกับพีเรื่องที่เป็นเปลือกมานำเสนอมากกว่าที่จะเอาส่วนที่เป็นแกนกลางของเรื่องมานำเสนอนะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะคนที่ออกมาตอบคำถามเนี่ยค่ะจากว่าข้อสังเกตของอาจารย์ปิยบุตรเองก็คือหัวหน้าพรรคคุณเท้งณัฐพงษ์นะคะคือตัวคุณเท้งเนี่ยถูกกลบจากกระแสอื่นๆที่คนในพรรคเนี่ยเขาเรียกได้ว่าโด่งดังในโซเชียลมากกว่าด้วยหรือไม่และทำให้บทบาทของคุณเท้งเองเนี่ยกลายเป็นภาพติดลบมากขึ้นด้วยหรือเปล่า
1: ถ้าจะเป็นห่วงเรื่องภาพติดลบหรือกระแสนิยมเนี่ยก็ท่านหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านนะครับคุณเท้งก็คงคาดหวังอะไรไม่ได้มากอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากระแสลบของพรรคประชาชนก็เกิดขึ้นในสมัยที่คุณเท้งเนี่ยแหละขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาชน ในวันนี้นะครับผมเลยอยากมองว่าคำเตือนของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยการบอกว่าพรรคประชาชนลืมสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่ทำไว้หรือไม
2: ่
1: คือพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาไม่คาดหวังที่จะชนะเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากนะฮะเขาอาจจะต้องการชนะเพียงแค่10ที่นั่ง20ที่นั่งแต่ข้อเสนอในทางนโยบายต้องแหลมคมต้องทะลุเพดานตรงนั้นต่างหากที่เป็นเอกลักษณ์ของพรรคส้มที่ทำให้พรรคส้มเนี่ยได้ใจประชาชนและมาชนะเสียงส่วนใหญ่ในปี2566นะครับผมแต่วันนี้พรรคประชาชนกลับถอยตัวเองไปเป็นพรรคที่เก่งการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวแบบประชาธิปัตย์ในอดีตที่โดนข้อหาว่าดีแต่พูดนะครับมันเลยทำให้ภาพของพรรคประชาชนในวันนี้เนี่ยเหมือนฝ่ายค้านทั่วไปเป็นพรรคการเมืองดาดๆพรรคนึงที่เราเห็นในสังคมไทยในปัจจุบันนะฮะมันไม่ใช่พรรคที่เป็นความหวังที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงแบบในสมัยอนาคตใหม่ที่อาจารย์ปิยบุตรตั้งขึ้นมากับธนาธรนะครับ
0: ค่ะแต่ว่ามันเป็นทางเลือกที่ผิดหรือเปล่าอาจารย์ถ้าเกิดว่าเอาพูดกันให้มันแฟร์กันทั้งสองฝ่ายวิธีการดำเนินการของพรรคในตอนนี้มันเป็นวิธีการที่มันผิดมันพลาดไปจากหลักการอุดมการณ์คือมันไม่เป็นไปตามอุดมการณ์แรกเริ่มหรอกแต่ว่ามันเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมด้วยหรือไม่กับการที่ต้องเปิดประเด็นอะไรต่างๆนานาเพื่อให้คนน่ะหันมาสนใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นยกตัวอย่างอย่างที่อาจารย์พูดว่าเรื่องของการเปิดเรื่องของอาชีพของสามีสสในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะชี้ให้เห็นอีกทางนึงเหมือนกันบอกว่าณขณะนี้เนี่ยมันมีวิธีการเลือกปฏิบัติเลือกที่จะตรวจสอบบางคนด้วยเหมือนกันเพื่อจุดเป็นกระแสสังคมถ้าเกิดขับเคลื่อนในลักษณะเนี้ยถ้าจะมองมันถูกหรือมันผิดคะอาจารย
1: ์บอกไม่ได้นะครับว่าถูกหรือผิดแต่ผมบอกได้แค่ว่ามันเล่นทางเดียวไม่ได้คือปีกนึงอ่ะพรรคประชาชนต้องอาศัยควิกวินหรือการสร้างกระแสการตีข่าวแบบนี้นี่แหละไม่งั้นจะกลายเป็นฝ่ายค้านที่หายไปจากหน้าสื่อแบบนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับผมแต่สิ่งนึงที่พรรคประชาชนต้องไม่ลืมคือเมื่อมีกระแสแล้วคุณโยนความคิดที่เป็นทางออกให้กับสังคมอย่างไรนะครับไม่ใช่โยนมาแล้วหายไปเลยอย่างเรื่องที่วิจารณ์ได้แน่ๆคือ AI พาสปอร์ตพรรคประชาชนหายไปเลยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องอย่างเรื่อง YouPop 1991เรื่องเมล็ดพันธุ์ที่ชาวนาเก็บไปใช้ต่อไม่ได้เนี่ยพรรคประชาชนไม่มีจุดยืนเรื่องนี้เลยนะครับทั้งที่ส.ส.พรรคประชาชนบางท่านอย่างคุณเล่าฟังเนี่ยที่เป็นตัวแทนชาติพันธุ์เนี่ยก็ได้แสดงจุดยืนแล้วแต่พรรคกลับไม่มาแสดงความเห็นเลยซึ่งเรื่องนี้มันเป็นประเด็นใหญ่ในนโยบายเกษตรแบบนี้ครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าในเชิงไอเดียภาพใหญ่พรรคประชาชนอาจจะหลงลืมไปและไปเล่นแต่เรื่องที่มันอยู่ในกระแสอยู่ในแสงมากกว่านะครับผม

0: คือเน้นดราม่ามากกว่าที่จะเป็นแก่นจริงๆแล้วส่งผลกระทบจริงๆต่อสังคมและชีวิตของประชาชนนะอาจารย
1: ์ถ้าบอกแบบนั้นก็ได้ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพรรคประชาชนไม่ได้ทำนะครับคนทำมันมีน้อยและแสงมันไปไม่ถึงมากกว่า
2: ค่ะอาจารย์ยังมีพรรคอื่นๆที่เขาก็เรียกว่าเกาะกระแสโซเชียลเหมือนกันนะคะ
1: ครับผมอย่างผมยกตัวอย่างพรรคอีกพรรคนึงที่เล่นโซเชียลเก่งคือเพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ยเขาแบ่งหน้ากันเล่นเลยนะครับว่าอาจารย์เชนเนี่ยเล่นแต่เฉพาะเรื่องที่มันน่ารักน่ารักเรื่องที่เป็นโอกาสของสังคมอย่างเช่นมาเล่นเรื่องข้าวกล่องที่กินที่ไหนก็ได้ของอาจารย์เชนเนี่ยนะครับและไม่ต้องให้กลุ่มของอาจารย์เชนไปตีกับคนอื่นในขณะที่เพื่อไทยเขามีฝ่ายที่คอยทะเลาะกับคนอื่นอยู่แล้วเขามีเน็ตไอดอลเขามีนางแบกที่คอยสร้างกระแสและตีกับคนอื่นอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับมันเห็นการแบ่งงานกันทำอยู่ว่าแต่ละหน้างานทำแบบไหนแต่พรรคประชาชนมันไม่ใช่ครับมันมีแต่คนที่คอยปากแจ๋วคนที่คอยแต่จะทำเรื่องดราม่าเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็น่าเสียดายเนื้อว่าเราขาดคนอย่างอาจารย์วีรยุทธ์อย่างเงี้ยหายไปเลยทั้งที่อาจารย์ควรจะมาเป็นฝั่งที่เป็นออกแบบนโยบายที่เป็นความหวังให้กับสังคมนะครับผมตรงนี้
0: เป็นช่วงเวลาที่สามารถปรับการทำงานกันได้อยู่นะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบพระคุณนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์วีระรองศาสตราจารย์วีระหวังสัจโชคนะคะจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์อาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะมองไปในแง่ว่าถ้าเกิดเทียบจากอุดมการณ์ตั้งต้นเนาะวิธีการในการทำงานของพรรคส้มหรือว่าพรรคประชาชนณขณะนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดนะกับการที่จะเปิดกระแสสังคมขึ้นมาเพียงแต่ว่าเรื่องไหนที่เปิดมาแล้วมันควรจะตามให้จบยกตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างThai AI Passport THAI Passport เนี่ยค่ะคือเปิดมาแล้วแต่ว่าไม่จบแล้วที่สำคัญก็คือถ้าจะเปิดมาไม่มีปัญหาเอาเรื่องที่อยู่ในกระแสไม่ได้มีปัญหาหรอกเพียงแต่อยากจะให้มันเป็นไปในทางที่ว่าแล้วคุณนำเสนอทางออกอะไรเพื่อที่จะยกระดับการเรียนรู้ของสังคมไปด้วย
2: ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรื่องของน้ำท่วมก็มากลบการเมืองค่อนข้างมากนะคะขณะเดียวกันนายกอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทุกวันก็จะมีการประชุมบก.ปพช.แล้วก็มีการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อบูรณาการทุกฝ่ายแก้ปัญหาให้รวดเร็วขึ้นแต่ถ้าฝ่ายค้านเนี่ยเขามองเขาบอกว่ามันยังมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอยู่มากนะคะ
0: ค่ะทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านเองก็ชี้บอกว่าคนที่ปล่อยเกียร์ว่างสำหรับปัญหาน้ำท่วมมากที่สุดหนีไม่พ้นนายกรัฐมนตรีค่ะและจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นไปจนถึงมุมมองของนักวิชาการก็คาดการเหมือนกันว่าปมน้ำท่วมทั่วประเทศนี่แหละจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในการซักฟอกในสภาด้วยติดตามกับคุณอัชราโพสีในการบ้านการเมืองค่ะ

0: แน่นอนค่ะว่าประเด็นน้ำท่วมที่บริหารจัดการผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวนะคะจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญค่ะตามญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแบบลงมติหรือว่าซักฟอกนะคะซึ่งผู้นำฝ่ายค้านชี้ว่านายกรัฐมนตรีคือผู้ที่ปล่อยเกียร์ว่างให้เกิดปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศค่ะ
1: จริงๆคนที่เกียร์ว่างที่สุดในประเทศนี้สำหรับผมเนี่ยก็หนีไม่พ้นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนะครับที่การทำหน้าที่ของตัวเองหนึ่งอย่างก็คือการเข้าไปชี้แจงในสภาเนี่ยก็กลับลอยตัวหนีปัญหานะครับภาพข่าวที่เกิดขึ้นในการประชุมสภาทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่านายกมีสิทธิ์ในการเลือกนะระหว่างการเข้าสภาไปชี้แจงตัวแทนของประชาชนกับการที่ไปจุดลงครัวของพรรคภูมิใจไทยนายกกลับเลือกข้อที่สองนะครับอันนี้มันก็เป็นหนึ่งอย่างแล้วแหละที่ทำให้เห็นว่าแม้แต่ตัวผู้นำประเทศยังลอยตัวหนีปัญหาแบบนี้ก็อย่าไปคาดหวังอะไรว่าท่านจะไปสั่งการให้ข้าราชการเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่ได
0: ้น้ำท่วมทั่วประเทศย่อมเป็นประเด็นที่จะถูกหยิบยกมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติในเร็วๆนี้แน่นอนนะคะและปฏิเสธไม่ได้ว่าเนื้อหาสาระจะต้องเน้นไปที่การเมืองภายใต้ระบอบสีน้ำเงินค่ะแล้วก็การชูหัวเลือกสวมาขยี้ค่ะควบคู่ไปกับภาพใหญ่ทางการเมืองที่เตรียมดึงพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลจนกลายเป็นเสียงข้างมากในสภาที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดไปแล้วนะคะรวมๆไปถึงการอ้างอิงถึงวุฒิสภาที่มีอำนาจหน้าที่ในการเลือกและแต่งตั้งกรรมการในองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต้องยอมรับว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเองก็มีอิทธิพลในกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัติอยู่ด้วยค่ะและแม้นายกรัฐมนตรีจะอยู่ในภาวะตั้งหลักกับประเด็นแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและรับมือกับฝนระลอกใหม่นะคะผ่านการจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภช.นะคะที่ยึดการทำงานแบบบูรณาการร่วมทุกหน่วยงานนะคะโดยรับบทเป็นประธานเกาะติดสถานการณ์อยู่ค่ะแต่ถ้าเทียบจากภาพรวมนะคะจากวันนี้จนไปถึงวันที่14ตุลาคมที่เรียกว่า10วันอันตรายนะคะนอกจากก้าวไม่พ้นน้ำท่วมแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็น่าจะเป็นเป้านิ่งในประเด็นน้ำท่วมในเวทีซักฟอกที่กำลังจะมาถึงด้วยค่ะแต่ว่าในมุมมองของนักวิชาการแม้จะยอมรับในความตั้งใจของรัฐบาลหรือของนายกรัฐมนตรีแต่ก็มีข้อบกพร่องเรื่องการบริหารจัดการปัญหาที่ล่าช้าโดยเฉพาะ2วันแรกของเหตุการณ์น้ำท่วมไม่มีผู้สั่งการและนี่ก็อาจเป็นจุดไฮไลท์ของการซักฟอกด้วยค่ะ
2: เพราะนั้นเนี่ยพอประเด็นมันเป็นวงกว้างอะครับฝ่ายค้านสามารถจะเอาไปอภิปรายแล้วมองแง่มุมต่างๆผมว่าถ้ารัฐบาลเต็มตัวไม่ดีก็กระทบนะเพราะเนื่องจากคนเดือดร้อนมันวงกว้างมันเป็นล้านคนไงเพราะนั้นถ้ารัฐบาลจะต้องเต็มตัวให้ดีก็คือเงินเยียวยาครับต้องรีบให้ถึงเร็วๆนะมันถึงจะสามารถบรรเทาการที่จะถูกข้อครหาในการโจมตีขนาดที่จะถึงการที่ปันไม่วางใจได้
0: ค่ะจากเดดไลน์ยื่นยติซักฟอกภายในสิ้นเดือนกันยายนนะคะจนถึงวันนี้ค่ะพรรคฝ่ายค้านยังไม่ได้ยื่นยตินะคะคาดว่าภายในเดือนนี้ค่ะตุลาคมไม่เกินต้นเดือนหน้าพฤศจิกายนก็น่าจะยื่นยติได้แล้วค่ะค่ะซึ่งประธานสภาสมพลสลามเองก็ยืนยันนะคะว่าไม่ปิดกั้นการเปิดซักฟอกในครั้งนี้นะคะแต่ว่าติดนิดเดียวค่ะวันที่25ธันวาคมนี้ปิดสมัยประชุมแล้วค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรีวันนี้เรียกว่าเดือดกลางที่ประชุมบก.ปปช.นะคะเกี่ยวกับนายอำเภอบ้านสร้างที่บอกว่าไม่ตั้งใจทำงานหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือขอย้ายบอกว่าเศร้าใจที่มีคนแบบนี้ในระบบการปกครองก็สั่งสอบวินัยทัศนคตินะคะเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากปปค่ะคุณเกตมณีคะเชิญค่ะ
4: เป็นการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับเรื่องของการเยียวยาค่ะโดยบอกว่าให้เร่งดำเนินการนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เหมือนมีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วแต่ว่าต้องรอ2วันประเด็นนี้นายกบอกว่าทำไมต้องรอนะคะสามารถที่จะโอนแบบเรียลไทม์ได้เลยจึงสั่งให้ทางด้านของปปช.ไปปรับระบบนะคะขณะเรื่องของสถานการณ์น้ำนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะที่คลี่คลายในหลายจังหวัดแล้วเหลือจังหวัดที่น่าเป็นห่วงคือจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราที่ยังคงมีน้ำท่วมขังค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะกล่าวช่วงหนึ่งระหว่างการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยอย่างต่อเนื่องนะคะโดยระบุว่านายชนาธิปค่ะโคมมณีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือถึงตนเองค่ะขอให้ย้ายทางด้านของนายอำเภอบ้านสร้างนะคะเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบว่าก็พบนะคะว่านายอำเภอคนดังกล่าวไม่มีความกระตือรือร้นในการทำงานแล้วก็ไม่มีความตั้งใจนะคะแล้วก็จึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ย้ายออกจากราชการไว้ก่อนค่ะ
5: อันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและเป็นอำเภอที่ต้องถือว่าณวันนี้ที่แชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วการแต่งตั้งให้เขาไปอยู่ที่นั่นแต่งตั้งอย่างแต่งตั้งเมื่อไหร่แต่งตั้งอย่างไร
4: นายกรัฐมนตรียังชี้ถึงสถานการณ์วันนี้นะคะถือว่าปรับระดับขึ้นมาเป็นปกติมากขึ้นในทุกพื้นที่ยกเว้นจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะที่พื้นที่รวมไปถึงเขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดยังคงมีน้ำท่วมขังซึ่งรัฐบาลสั่งการให้เร่งดำเนินการระบายน้ำแล้วพร้อมทั้งดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในทุกเรื่องและหากยกเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเตรียมอาหารวัตถุดิบเป็นสำคัญโดยแสวงหาความร่วมมือจากแหล่งวัตถุดิบล่วงหน้าโดยระยะแรกนะคะอาหารจะต้องเปิดและรับประทานได้เลยไม่ใช่การแจกข้าวสาร5 กิโลกรัมค่ะส่วนเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยา

0: ล่าสุดทางปภ.ได้โอนเงินให้กับประชาชนแล้วกว่า 14,000 ครัวเรือนนะคะเป็นเงินกว่า94ล้านบาทแต่สิ่งที่สงสัยคือทำไมจะต้องรอถึง2วันเงินถึงจะถึงประชาชนนะคะจึงสั่งให้ปภ.สร้างระบบตรวจสอบภายในเมื่อมีชื่อส่งไปที่ธนาคารออมสินแล้วต้องโอนเงินทันทีและเงินต้องถึงมือพี่น้องประชาชนทันทีด้วยนายกรัฐมนตรียังได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะถึงเรื่องของการทำแก้มลิงโดยบอกว่าก็ได้มีการรับข้อเสนอจากส.ส.นะคะเตรียมที่จะดำเนินการทำแก้มลิงรอบกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ขอบคุณคุณเกศมณีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะวันนี้น่าติดตามเหมือนกันนะคะว่าส.ส.หญิงของจังหวัดชัยภูมิของพรรคภูมิใจไทยกับสามีจะเข้าให้ข้อมูลกับกรรมาธิการการกฎหมายที่คุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานตามที่ได้ออกหนังสือเชิญให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ด้วยหรือไม่นะคะซึ่งการให้ข้อมูลนี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นหลังจากที่ตัวคุณโรมเองนี่แหละเป็นคนเขี่ยเปิดเรื่องนี้ในสภาก่อนที่โซเชียลจนถึงอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณสิริโชคโสภาแล้วก็อีกหลากหลายเพจค่ะเขาจะออกมาเผยข้อมูลเพื่อยืนยันว่าสามีของคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์เนี่ยเป็นเจ้าของร่วมของเว็บพนันออนไลน์จริงๆแต่ว่าความผิดมันอาจจะไม่มีก็ได้นะคะเพราะว่ารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเองก็การันตีให้แล้วตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าเว็บพนันเนี่ยเขาทำถูกต้องตามกฎหมายของต่างประเทศกฎหมายไทยเองก็คงไปไม่ถึงค่ะ
3: ที่ว่าเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์เนี่ย supple.com เนี่ยซึ่งจริงบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่เป็นการพนันออนไลน์ที่ได้ขออนุญาตอยู่ที่ประเทศคูราเซานะครับซึ่งเป็นการขออนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศคูราเซานะครับซึ่งก็อยู่ในนอกกรอบนอกเขตการดำเนินการของทางเรานะครับแต่ว่าในสิ่งไหนเนี่ยที่เป็นการกระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับในส่วนของทางกระทรวงยุติธรรมนะครับทางดีเอสไอเนี่ยก็พร้อมปฏิบัติตอนนี้เราก็ได้ดูข้อมูลแต่เบื้องต้นครับผมครับ
4: ตอนนี้เรารอให้มีคนมาร้องใช่ไหม
3: ครับผมเขาอยากให้มีมาร้องแล้วก็มียื่นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของเราจากดีเอสไอตรวจสอบเนี่ยก็อย่างที่นำเรียนเพื่อทราบว่ามีเป็นลักษณะเป็นบริษัทที่ได้จดทะเบียนถูกต้องที่ประเทศคูราเซาที่ทางอเมริกาใต้ครับผม
4: คนที่ร้องเนี่ยประชาชนท
3: ั่
4: วไป
3: ได้ฮะหรือแจ้งเบาะแสหรือครับผมได้เลย
4: คนทั่วไปก
3: ็ได้เลยครับผม
4: ได
3: ้เลยฮะครับผมเพราะว่าแจ้งเบาะแสหรือมีพยานหลักฐานอะไรที่เป็นเบาะแสที่เราจะสามารถดำเนินการต่อเนี่ยก็ยินดีเลยนะครับผมเหมือนกับอยากให้เป็นช่องทางเหมือนกับทางปปช.ที่มีบางท่านเนี่ยไปยื่นหนังสือถึงปปช.ให้ตรวจสอบเรื่องบัญชีทรัพย์สินอ่ะอันนี้ผมว่าผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเราก็ได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบให้ถูกต้องครับผม
2: ตอนนี้มันก็เลยเป็นว่าถ้าจะให้ DSI ขยับมาตรวจสอบก็คงจะต้องมีคนแจ้งความร้องทุกข์หรือว่าแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสามีของคุณสุชาดาที่ร่วมลงทุนไว้ก่อนแต่พอระดับรัฐมนตรีมีมุมมองในเว็บพนันออนไลน์จำกัดแค่อำนาจการตรวจสอบมันก็มีคำถามกลับมาเหมือนกันนะคะว่าสรุปแล้วถ้าเว็บพนันที่เปิดต่างประเทศแล้วรัฐบาลไทยจะตรวจสอบอะไรไม่ได้จริงๆหรือเรื่องนี้คุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรก็มีการโพสต์ Facebook ทันควันค่ะเป็นการกระตุ้นเตือนให้ต้องจัดการเรื่องนี้โพสต์ของคุณวิโรจน์เนี่ยบอกว่าขออนุญาตแนะนำท่านรัฐมนตรีซะหน่อยว่าคำว่าอยู่ต่างประเทศไม่ได้แปลว่ารัฐบาลไทยจะตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยการที่บริษัทตั้งอยู่ต่างประเทศไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุผลให้รัฐบาลหยุดอยู่แค่การรอประชาชนนำหลักฐานมาให้เพราะถ้าเป็นแบบนั้นค่ะคดีฟอกเงิน call center scammer ยาเสพติด cryptocurrency หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติแทบทุกคดีคงต้องเลิกสอบกันหมดถ้าใช้กรอบแนวคิดแบบนี้ก็เท่ากับเว็บพนันที่ตั้งในกัมพูชาแต่เมาหลอกลวงคนไทยตลอด24ชั่วโมงก็คงไม่ต้องทำอะไรเช่นกันคุณวิโรจน์มองแบบนี้ว่ารัฐบาลสามารถที่จะประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ว่าจะผ่าน DSI ปปง.อินเตอร์โพลหรือว่าเครือข่ายข่าวกรองทางการเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ไม่ควรผลักภาระให้ประชาชนต้องนำหลักฐานมาให้รัฐเพียงฝ่ายเดียวแล้วก็เรียกร้องให้ตรวจสอบเชิงรุกด้วยนะคะเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ากฎหมายเนี่ยใช้กับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมค่ะอีกเพจนึงที่เขาบอกเขาไม่แปลกใจหรอกที่มีคำพูดในลักษณะนี้ก็คือ CSI LA ค่ะที่มองว่าคำสัมภาษณ์ของรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยมันเหมือนเป็นมุกคลาสสิกเลยนะพร้อมกับให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกคูราเซาเป็นสวรรค์ของเว็บเถื่อนทั่วโลกรู้ดีว่าใบอนุญาต e-gaming ของเกาะคูราเซาในอดีตนั้นซื้อง่ายการกำกับดูแลหละหลวมขบวนการสีเทาก็เลยนิยมใช้เป็นฉากหน้าในการฟอกเงินและสร้างความชอบธรรมบังหน้าด้วยโพสต์ก่อนหน้านี้ของทางเพจเขาก็มีการอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นนะคะว่าแพลตฟอร์มชัฟเฟิลที่สามีของคุณสุชาดาร่วมลงทุน

0: เนี่ยดำเนินการภายใต้โมเดลที่เรียกว่า GambleFi หรือว่าแพลตฟอร์มพนันคริปโตค่ะอาจถูกนำมาใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินได้คืออธิบายบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาจะเริ่มจากการหลอกเหยื่อให้โอนเงินหรือว่าซื้อคริปโตก่อนจะรวบรวมกระจายผ่านหลายวอลเล็ตแล้วก็ส่งเข้าเว็บพนันจากนั้นอาจจะใช้บอทหรือว่าเดิมพันกันวนไปมาเพื่อสร้างประวัติธุรกรรมใหม่แล้วก็ถอนออกมาในลักษณะเงินรางวัลโอนผ่านวอลเล็ตผ่านตลาดซื้อขายคริปโตหลายทอดแปลงเป็นเงินสดหรือเอาไปซื้อทรัพย์สินได้ทำให้เส้นเงินจากเหยื่อซับซ้อนติดตามได้ยากขึ้นมันเป็นช่องทางหนึ่งของการฟอกได้นั่นเองแต่รัฐมนตรีดีที่ก็เคยทำงานกับคุณสุชาดาก็เชื่อมั่นนะคะว่าทั้งตัวคุณสุชาดาและสามีไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทุนเทาค
1: ่
0: ะ
1: ก็ได้ยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการการตรวจสอบครับก็แล้วรอดูผลครับ
2: หลายคนก็สงสัยเรื่องบัญชีทรัพย์สินจริงๆนะคะว่าแบบให้ปล่อยกู้กับ1,400ล้านจากบริษัทที่อาจจะแบบล้มละลายไปแล้วอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: ในรายละเอียดเชิงลึกตรงนี้นี่ผมว่าต้องเป็นทางท่านส.ส.เป็นคนชี้แจงนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของตัวรายบุคคลแต่ว่าเท่าที่สอบถามเบื้องต้นก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการใดๆทั้งนี้ทั้งนั้นครับผลจะออกมายังไงยืนยันว่าทางพรรคเราเนี่ยก็ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วหากว่ามันมีความเกี่ยวข้องจากบทพิสูจน์ก็ต้องเข้ากระบวนการแต่หากว่าไม่มีก็ให้เป็นไปตามนั้นฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสำคัญที่สุดคือก็ต้องให้พื้นที่สำหรับผู้ที่โดนกล่าวหาให้มีการชี้แจงในรายละเอียดครับจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ในเชิงหลักฐานนะครับผมไม่เชื่อครับว่าเขามีความเกี่ยวข้องเพราะว่าตอนที่เราดำเนินการตอนช่วงสมัยแรกเนี่ยมีการดำเนินการหลายเรื่องที่เป็นการปราบปรามแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ไปเยอะมากแล้วก็ทำให้เราได้ยุติกระบวนการเหล่านี้ไปหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง MOU เรื่องพัฒนาระบบในเรื่องของการจัดการเรื่องเว็บนะครับนั่นเนี่ยผมจนกว่าจะเห็นหลักฐานเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้อง
0: ถ้าสมมติว่าทำเว็บพนันไม่ผิดไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินไม่ได้เกี่ยวกับคุณทุนเทาแล้วไม่ต้องตรวจสอบกรณีนี้แล้วจริงๆหรือไม่ส.ส.ชูชาดาจะลอยตัวได้เลยหรือไม่อันนี้อาจจะยังไม่แน่นะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เห็นว่ามีการพูดไปถึงเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่ครบถ้วนแล้วคือมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องนาฬิการาคาแพงเท่านั้นแต่ว่ารวมไปถึงสินทรัพย์ที่มันพัวพันกับเรื่องของเว็บพนันนี้ด้วยนะคะก็เป็นข้อสังเกตของคุณสิริโชคโสภาโพสต์เมื่อเช้านี้เองค่ะบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตกรณีของสามีของสสที่ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ 2,160 หุ้นใน Mix Order Limited ที่เป็นบริษัทแม่ของ Natural 9 BV ผู้ดำเนินธุรกิจคาสิโนคริปโตชัฟเฟิลทะเบียนผู้ถือหุ้นรับรองปี67ยังระบุว่าถือหุ้นจำนวนดังกล่าวอยู่แล้วก็ไม่พบรายการโอนหรือว่าสิ้นสุดสถานะในฐานะผู้ถือหุ้นค่ะแต่ว่าบัญชีทรัพย์สินที่มีการยื่นต่อปปช.เมื่อ15มีนาคม69ไม่ปรากฏข้อมูลของหุ้นชุดนี้ทั้งที่ Natural 9เนี่ยมีกำไรปี68กว่า46ล้านดอลลาร์สหรัฐประกาศจ่ายปันผล18ล้านดอลลาร์ก็เลยเรียกร้องให้ปปช.ตรวจสอบด้วยว่าหุ้นดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายทรัพย์สินที่ต้องแสดงหรือมีการปกปิดข้อเท็จจริงด้วยหรือไม่ค่ะ
3: อย่างที่เราจับตาไปที่สภาวันนี้ว่าตกลงแล้วสสสุชาดาจะไปหรือไม่นะคะทางประธานคณะกรรมการทางกฎหมายของสภาก็เรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบเกี่ยวกับความเชื่อมโยงปัญหาเว็บพนันออนไลน์กับธุรกิจคู่สมรสของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์สสภูมิใจไทยชี้ว่าการที่รัฐบาลออกมารับรองอาจจะเป็นการฟอกขาวทั้งที่สังคมยังกังขาค่ะคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
4: ขณะเดียวกันนายรังสิมันต์โรมก็เน้นย้ำว่านางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์จะต้องชี้แจงที่มาของทรัพย์สินค่ะนั่นเพราะว่าสังคมกังขาที่มาของทรัพย์สินว่าอาจจะร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ค่ะไอเดียสุชาดาสางแทนทรัพย์และคู่สมรสไม่ได้เข้าให้ข้อมูลต่อกรรมธิการการกฎหมายตามคำเชิญค่ะในวาระพิจารณาศึกษานโยบายทางกฎหมายเชิงรุกและติดตามการดำเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับกรณีสินบนการปราบเว็บพนันออนไลน์และมาตรการเกี่ยวกับการกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินค่ะและการควบคุมประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนายรังสิมันต์โรมตั้งข้อสังเกตกรณีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมารับรองให้นายท่าหยางซางค่ะกรณีทำเว็บพนันออนไลน์ว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจของกฎหมายไทยเปรียบเป็นการฟอกขาวและอาจทำให้ข้าราชการหรือหน่วยงานไม่กล้าที่จะเดินหน้าตรวจสอบค่ะด้วยเพราะกลัวถูกโยกย้ายกลั่นแกล้งซึ่งเป็นการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลวทั้งที่ควรตรวจสอบเรื่องนี้อย่างรอบคอบ
5: เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยตรวจสอบคุณสุชาดาอย่ารีบออกมานะครับในการที่จะสแตมป์หรือฟอกขาวเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเกิดข้อครหาสำคัญคือใครก็ตามเนี่ยที่เป็นส้มเนี่ยนะคุณเนี่ยตรวจสอบใหญ่เลยซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะนักการเมืองควรจะได้รับการตรวจสอบเชิงรุกแบบนี้แต่เฮ้ยหน้าน้ำเงินเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาใหญ่ๆใหญ่ๆเนี่ยหลายเรื่องคุณจะรีบออกมาสแตมป์นะครับรีบออกมาฟอกขาวเนี่ยผมว่าถ้าทำแบบนี้เป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับและอาจจะเข้าข่ายกับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้
4: ในรังสิมันชี้ว่าเรื่องข้อสงสัยเส้นเงินของคู่สมรสนางสาวสุชาดานะคะทางปปง.สามารถตรวจสอบได้ทันทีค่ะเพียงแค่มีความสงสัยขณะเดียวกันก็เห็นว่านางสาวสุชาดาสามารถตรวจสอบการยื่นทรัพย์สินอีกครั้งเพราะอาจจะยื่นไม่ถูกต้องหรือเข้าองค์ประกอบร่ำรวยเกินฐานะรูปซึ่งในฐานะนักการเมืองค่ะก็ควรที่จะชี้แจงแต่เรื่องนี้ค่ะไม่ได้นำไปสู่การซักฟอกเพราะว่านางสาวสุชาดาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลค่ะหลังจากในรังสิมันสัมภาษณ์เสร็จสิ้นค่ะนายสุประชัยใจสมุทรสสพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมธิการการกฎหมายก็แถลงข่าวต่อทันทีค่ะเปิดศึกกับกรรมธิการฝ่ายค้านค่ะด้วยชี้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อำนาจของกรรมธิการในการตรวจสอบและกังวลว่าจะมีการฟ้องร้องภายหลังและอาจกระทบต่อกรรมธิการค่ะพร้อมกับทักท้วงการพิจารณาบรรจุวาระที่ไม่ใช่มติค่ะซึ่งเมื่อเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมในห้องก็มีการถกเถียงกันในเรื่องนี้อย่างดุเดือดค่ะนอกจากนี้ค่ะความเคลื่อนไหวที่สภานะคะทางครม.เงาพรรคประชาชนก็มีข้อเสนอแนะส่งไปยังรัฐบาลให้เร่งแก้ไขเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้ด้วยค่ะติดตาม
3: ค่ะขอบคุณคุณยานีนะคะ
0: ค่ะขณะเดียวกันน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะก็ค่อนข้างสร้างความเสียหายโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการรายย่อยทั้งทรัพย์สินทั้งสินค้าถูกน้ำท่วมเสียหายเยอะทีเดียวนะคะบางส่วนเนี่ยเขาไม่แน่ใจแล้วว่าเขาจะมีทุนเพียงพอในการฟื้นฟูกิจการให้กลับมาได้หรือไม่ติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

0: แนวโน้มลากยาวนะครับนี่ทำให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าอาจสร้างความเสียหายต่อภาพรวมเศรษฐกิจเกือบ 30,000 ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันผู้ประกอบการรายย่อยก็ขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเสริมสภาพคล่องในการฟื้นฟูกิจการครับผู้ประกอบการในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพเข้าสำรวจความเสียหายภายในร้านนะครับหลังจากถูกน้ำท่วมนานเกือบ10วันธุรกิจส่วนใหญ่ทรัพย์สินและสินค้าภายในร้านเสียหายเกือบทั้งหมดนะครับอย่างเช่นผู้ประกอบการศูนย์ซ่อมโทรศัพท์มือถือที่เพิ่งจะกลับมาเปิดร้านในวันนี้พบว่าทรัพย์สินภายในร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตู้โชว์สินค้าเสียหายรวมกว่า 50,000 บาทนะครับแม้จะกลับมาเปิดร้านได้แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายที่ต้องฟื้นฟูกิจการหรือไม่เพราะว่าเพิ่งลงทุนเปิดร้านมาได้ไม่ถึง1ปียังไม่ทันคืนทุนก็มาถูกน้ำท่วมนะครับจึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐนอกจากจะมีมาตรการเยียวยาผลกระทบเบื้องต้นอยากให้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเช่นการพักชำระหนี้หรือการลดดอกเบี้ยเพื่อจะได้นำเงินมาหมุนเวียนในกิจการครับ
1: ก็อยากให้รัฐช่วยเรื่องของลดดอกเบี้ยหรือเป็นลักษณะดอกเบี้ยที่ช่วยเหลือภาคร้านค้านะครับเพราะว่าตอนนี้เดือดร้อนมากแล้วก็หลายๆร้านเนี่ยต้องมาซ่อมแซมเองบางร้านนี่ก็คือว่าเสียหายเกือบทั้งหมดการที่จะมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยต้องใช้เงินค่อนข้างจะสูงก็อยากแบบถ้าไม่มีดอกเบี้ยเลยยิ่งดีครับ
2: มันจะช่วยให้เราแบบ
1: สามารถไปได้ใช
0: ่ด้านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินขนาดของผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจไทยจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่31จังหวัดทั่วประเทศนะครับหากสถานการณ์ต่อเนื่องถึง14วันก็คือระหว่างวันที่25กันยายนถึง8ตุลาคมคาดว่าความเสียหายจะมากถึง 22,500 ล้านบาทครับและหากสถานการณ์ยืดเยื้อยาวนาน 17-19 วันอาจสร้างความเสียหายได้เกือบ 30,000 ล้านบาทครับ
3: โดยข้อมูลนั้นคาดว่าน้ำจะพร่องนะครับประมาณถึงนะครับวันที่8ตุลาก็คือก่อนวันศุกร์นะครับก็คือวันพฤหัสวันนี้คือสถานการณ์ที่มองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพร่องเร็วกว่านี้ก็มองไว้ที่17,000นะครับแต่ว่าถ้าพร่องช้ากว่านี้ซึ่งเราก็เพียงแต่คาดหวังว่าสมมติฐานหลักคือไม่มีฝนตกซ้ำและทำให้น้ำท่วมซ้ำในบริเวณกว้างเราคิดว่าการระบายน้ำที่อาจจะไม่ทันในบางพื้นที่ทำให้เดินทางไม่สะดวกเนี่ยอาจจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ 30,000 ล้านบาท 29,400 ล้านบาทนะครับ
0: ขณะเดียวกันเมื่อเทียบมูลค่าความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้กับเศรษฐกิจภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 0.11 ของ GDP นะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงประเมินว่ายังไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางเศรษฐกิจในปีนี้แต่จะเป็นแรงกดดันต่อเศรษฐกิจภาพรวมในช่วงที่เหลือของปีจึงต้องเร่งทั้งการเยียวยาและฟื้นฟูโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยจำเป็นจะต้องส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการครับคุณพิมพิบลคุณจิรชาตาครับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มค้าปลีกกลุ่มร้านอาหารรวมไปถึงกลุ่มบริการและขนส่งนะครับซึ่งต้องแบกรับความเสียหายมากถึง2ใน3ของความเสียหายทั้งหมดหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับ
4: ขอบคุณคุณนิติเทพ
5: ขอบคุณค่ะตำรวจฝรั่งเศสเดินหน้าปรับปรามกลุ่มนักเรียนที่ปักหลักชุมนุมทั่วประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาต่างๆนะคะตั้งแต่เรื่องการขาดแคลนครูไปจนถึงอาคารเรียนทรุดโทรมขณะที่นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเปิดเผยตัวเลขผู้บาดเจ็บที่รวมไปถึงนักเรียนกับตำรวจอยู่ที่กว่า 1,000 คนค่ะตำรวจปราบจราจรฝรั่งเศสถือกระบองเข้าไปปะทะกับผู้ประท้วงอย่างรุนแรงในกรุงปารีสค่ะแล้วก็ใช้แก๊สน้ำตาหวังสลายการชุมนุมสะท้อนถึงสถานการณ์ประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายฝรั่งเศสที่ยังทวีความรุนแรงหลังจากลุกลามขยายวงไปทั่วประเทศและยังขยายวงไปสู่กลุ่มผู้ปกครองนักศึกษามหาวิทยาลัยและสหภาพต่างๆภาพการปะทะระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงเกิดขึ้นในหลายเมืองนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งออกมาแสดงความไม่พอใจกับปัญหาต่างๆตั้งแต่ขาดแคลนครูไปจนถึงอาคารเรียนทรุดโทรมนอกจากจะปิดล้อมโรงเรียนก็ยังเผาข้าวของทำลายทรัพย์สินด้วยรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าโรงเรียนมัธยมปลาย891แห่งจากทั้งหมด 3,700 แห่งทั่วประเทศต้องหยุดชะงักจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผู้ออกมาชุมนุมกว่า 250,000 คน ขณะที่ฝ่ายสหภาพนักเรียนประเมินตัวเลขผู้ชุมนุมสูงถึง 450,000 คนระบุว่ามีโรงเรียนถูกปิดล้อมมากถึง 1,800 แห่งนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นและเปิดเผยว่าการประท้วงระลอกนี้ทำให้นักเรียนบาดเจ็บไปแล้ว215คนบุคลากรในโรงเรียนบาดเจ็บ85คนตำรวจบาดเจ็บอีก715นายพร้อมทั้งกล่าวหาพรรคฝ่ายซ้ายจัดว่าพยายามสร้างความวุ่นวายก่อนถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในอีก7เดือนข้างหน้าแหล่งข่าวเปิดเผยว่าเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมถึงรัฐมนตรีมหาดไทยและรัฐมนตรีศึกษาธิการเมื่อคืนวันอังคารเพื่อหารือแนวทางการตอบสนองสถานการณ์นี้ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวโทษว่าการอพยพย้ายถิ่นฐานที่ไร้การควบคุมและศาสนาอิสลามอยู่เบื้องหลังการประท้วงในฝรั่งเศสระลอกนี้ค่ะ
6: ปัญหาครูไม่เพียงพอห้องเรียนแอร์อัดโรงเรียนขาดแคลนทรัพยากรในวันนี้เป็นวิกฤตใหญ่ของฝรั่งเศสอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่นักเรียนมัธยมทั่วประเทศมาปิดโรงเรียนออกมาชุมนุมประท้วงบนท้องถนนคนมาร่วมประท้วงกันหลายแสนคนแต่ว่าคุณจารุพรอะไรทำให้ปัญหาในห้องเรียนมันลุกลามมาลงถนนนะคะ
7: จุดเริ่มต้นอาจจะเป็นแค่เรื่องของข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของครูแล้วก็ทรัพยากรที่มีไม่เพียงพอนะคะแต่เมื่อปัญหาเหล่านี้สะสมมานานสุดท้ายก็ทำให้เกิดคำถามใหญ่เกี่ยวกับระบบการศึกษาของฝรั่งเศสค่ะโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้เด็กก้าวข้ามข้อจำกัดของครอบครัวนะคะแต่สำหรับนักเรียนฝรั่งเศสส่วนหนึ่งค่ะประสบการณ์ที่ได้รับกลับเป็นห้องเรียนที่แออัดคาบเรียนที่ขาดครูแล้วก็ความไม่แน่นอนในการเข้ามหาวิทยาลัยค่ะความไม่พอใจเหล่านี้จึงมารวมกันเป็นคำถามว่าระบบการศึกษายังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เท่าเทียมกันมากแค่ไหนค่ะการเคลื่อนไหวที่เริ่มขึ้นในวันที่21กันยายนขยายตัวจนมีทั้งนักเรียนครูและผู้ปกครองเข้าร่วมในหลายจุดทั่วประเทศค่ะโดยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งนับเป็นวันที่มีการประท้วงครั้งใหญ่มีการจับชุมนุมในหลายเมืองด้วยกันด้านของกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสระบุนะคะว่าสถานศึกษากว่า891แห่งต้องระงับการเรียนทั้งหมดหรือว่าบางส่วนจากสาเหตุต่างๆค่ะโดยข้อเรียกร้องในการประท้วงรอบนี้ก็มีหลายอย่างด้วยกันซึ่งกลุ่มนักเรียนต้องการให้ผู้มีอำนาจรับฟังเนื่องจากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เป็นความไม่พอใจที่สะสมมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมสูงค่ะการชุมนุมระลอกนี้มีชนวนเหตุมาจากความไม่พอใจต่อสภาพระบบการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขาดแคลนครูค่ะห้องเรียนแออัดอาคารเรียนทรุดโทรมตารางเรียนแน่นจนทำให้เด็กๆเหนื่อยล้าไปจนถึงทรัพยากรอะไรหลายๆอย่างที่ก็ยังมีไม่เพียงพอค่ะประเด็นที่น่าสนใจก็คือเมื่อปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันมันไม่ได้กระทบแค่คุณภาพการเรียนนะคะแต่กระทบไปถึงโอกาสของเด็กโดยตรงด้วยโดยเฉพาะกับนักเรียนที่กำลังจะสอบจบมัธยมและต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อค่ะเพราะว่าหากห้องเรียนมีนักเรียนมากครูไม่ครบหรือว่าบางวิชาไม่มีคนมาสอนค่ะสิ่งที่เด็กกังวลก็คือพวกเขาจะต้องแข่งขันเพื่ออนาคตด้วยต้นทุนที่ไม่เท่ากันและนี่ทำให้เรื่องของการศึกษาเชื่อมโยงเข้ากับความเหลื่อมล้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะจากปัญหาในโรงเรียนการประท้วงจึงขยายไปสู่คำถามที่ใหญ่ขึ้นว่ารัฐบาลกำลังจัดลำดับความสำคัญให้กับการศึกษามากเพียงพอหรือไม่ค่ะยิ่งในเวลานี้รัฐบาลฝรั่งเศสกำลังพยายามควบคุมการขาดดุลงบประมาณและกำลังจัดทำงบประมาณปี2027ทำให้การเพิ่มงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะรัฐบาลเองก็ยอมรับนะคะว่าข้อเรียกร้องของนักเรียนบางส่วนมีเหตุผลและประกาศว่าจะเปิดพื้นที่ให้นักเรียนหารือปัญหาภายในโรงเรียนโดยรัฐบาลยังได้เปิดรับฟังความเห็นนักเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Agora ถึงวันที่23ตุลาคมนี้ด้วยพร้อมกับเตรียมมาตรการด้านบุคลากรและการซ่อมแซมโรงเรียนค่ะแม้ว่ารัฐบาลดูเหมือนจะเปิดรับฟังเด็กๆมากขึ้นแต่ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากำลังเป็นข้อกังวลหลักของเด็กๆในฝรั่งเศสอย่างมากค่ะข้อมูลที่ช่วยให้เข้าใจความกังวลนี้ก็คือผลประเมินทักษะนักเรียนอายุ15ปีหรือว่าพิซ่าปี2022ของ OECD นะคะพบว่าในฝรั่งเศสนักเรียนกลุ่มที่ได้เปรียบทางเศรษฐกิจและสังคมมีคะแนนคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มที่เสียเปรียบมากถึง113คะแนนขณะที่ช่องว่างเฉลี่ยของประเทศ OECD เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ93คะแนนค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าช่องว่างคะแนนในฝรั่งเศสกว้างกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD นะคะตัวเลขนี้ไม่ใช่ผลจากการประท้วงครั้งปัจจุบันแต่เป็นหลักฐานก่อนหน้านี้ว่าพื้นฐานครอบครัวยังสัมพันธ์กับโอกาสทางการเรียนแล้วก็ระบบการศึกษาฝรั่งเศสเองก็ยังมีจุดใหญ่ในการลดช่องว่างดังกล่าวด้วยค่ะสิ่งที่ทำให้วิกฤตนี้น่าจับตายิ่งขึ้นคือการที่ประเด็นการศึกษากำลังถูกดึงเข้าไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองของฝรั่งเศสค่ะฝ่ายค้านและกลุ่มการเมืองฝ่ายซ้ายสนับสนุนสิทธิ์ของนักเรียนในการประท้วงขณะที่รัฐบาลก็เน้นย้ำเรื่องของความรุนแรงและความจำเป็นในการรักษาความสงบ แต่สำหรับนักเรียนจำนวนหนึ่งค่ะการที่รัฐบาลตอบสนองด้วยมาตรการด้านความมั่นคงอาจจะยิ่งทำให้เกิดคำถามว่าเมื่อพวกเขาพูดถึงปัญหาในโรงเรียนรัฐกำลังฟังเสียงของพวกเขาหรือว่ากำลังมองว่าพวกเขาเป็นปัญหาความมั่นคงกันแน่ค่ะบททดสอบต่อจากนี้ก็คือเด็กจะเห็นอะไรเปลี่ยนไปเมื่อกลับเข้าห้องเรียนค่ะมีครูสอนครบมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่อาคารพร้อมใช้งานแค่ไหนและเข้าใจเส้นทางเรียนต่อมากขึ้นหรือยังโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลฝรั่งเศสจึงไม่ใช่แค่เพียงการทำให้โรงเรียนกลับมาเปิดได้ตามปกติเท่านั้นนะคะแต่คือการทำให้เด็กเหล่านี้กลับมาเชื่อมั่นอีกครั้งนะคะว่าการศึกษาเนี่ยจะยังคงเป็นเส้นทางพาพวกเขาไปสู่อนาคตที่ฝันไว้ได้จริงๆค่ะ
8: ขอบคุณค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คาเรียเนลเมซี่นั้นถือว่าอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะในเกมที่อาร์เจนตินาชนะทีมเบนินไป3-0นะคะนอกจากเป็นการอำลาทีมชาติอย่างยิ่งใหญ่ของเมซี่แล้วก็ถือว่าเป็นการปิดตำนานด้วยสถิติตลอดกาลของเขาด้วยค่ะเลียเนลเมสซี่สวมปลอกแขนกัปตันทีมลงสนามนัดสุดท้ายอำลาทีมชาติอาร์เจนตินานะคะแฟนบอลก็เข้าไปดูกันเต็มความจุที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนตัลในกรุงบัวโนสไอเรสค่ะนี่คือเกมอุ่นเครื่องเจอกับทีมชาติเบนินจากแอฟริกานะคะเกมนี้เมสซี่ลงเล่นในนามทีมชาติเป็นนัดที่208ค่ะเป็นการเล่นร่วมกับทีมชาติชุดรองแชมป์โลก2026และชุดแชมป์โลก2022และผู้ตัดสินก็มีการเป่าหยุดเกมในนาทีที่10ด้วยนะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่เมสซี่ในการสวมเสื้อหมายเลข10ค่ะจากนั้นเมสซี่ก็ทำ2แอสซิสต์ให้นิโคลัสโอตาเมนดี้แล้วก็นิโก้ปาสนะคะทำคนละประตูในครึ่งหลังค่ะส่วนตัวเมสซี่เองก็มายิงจุดโทษปิดท้ายได้ในเกมนี้นะคะเป็นประตูที่126ในนามทีมชาติช่วยให้อาร์เจนตินาชนะเบนิน 3-0 ซึ่งสถิติการลงเล่นการติดทีมชาติของเมสซี่ก็ยังเป็นสถิติที่มากที่สุดตลอดการของอาร์เจนตินาด้วยค่ะในพิธีอำลานะคะเมสซี่บอกว่าคนแรกที่นึกถึงก็คือคุณพ่อของเขาและยอมรับว่าการไม่ได้กลับมาที่นี่ในฐานะนักเตะทีมชาติอีกเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดอย่างมากค่ะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ทำให้ความฝันในวัยเด็กของเขาเป็นจริงกับการคว้าแชมป์โลกรวมทั้งแฟนบอลอาร์เจนตินาที่ยังสนับสนุนเขามาตลอด20ปีค่ะเขาทิ้งท้ายว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องอำลาทีมชาติจากนี้ไปเขาจะเป็นเพียงแฟนบอลคนหนึ่งที่คอยสนับสนุนทุกคนสำหรับเมสซี่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์สำคัญมาแล้วทุกรายการนะคะเริ่มตั้งแต่แชมป์ฟุตบอลเยาวชนโลกในปี2005เหรียญทองโอลิมปิกปี2008แชมป์โคปาอเมริกา2สมัยในปี2021และปี2024รวมถึงแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2022ค่ะไม่รู้ว่าจะมีคนอย่างเมสซี่เกิดขึ้นอีกหรือไม่นะคะในอาร์เจนตินาส่วนคริสเตียโนโรนัลโดค่ะมีการเปิดเผยถึงสาเหตุที่เขามีความขัดแย้งกับจอร์จเชซุสโค้ชทีมชาติโปรตุเกสนะคะจนตัดสินใจออกจากแคมป์ทีมชาติก่อนการแข่งขันฟุตบอลเนชั่นส์ลีกกับเดนมาร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะโดยโรนัลโดนั้นระบุว่าเป็นเพราะว่าเชซุสผิดคำพูดกับเขาถึง2ครั้งแถลงการของโรนัลโดอธิบายว่าเกมกับทีมชาตินอร์เวย์เชซุสแจ้งกับเขาว่าจะให้ลงสนามเป็นเวลา30นาทีและให้ไปวอร์มอัพในช่วงพักครึ่งแต่เขากลับไม่ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยเรื่องนี้กับเชซุสแล้วก็มีการตกลงกันว่าโค้ชจะชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอโทษเขาในการแถลงข่าวครั้งต่อไปแต่เชซุสก็ผิดคำพูดซ้ำอีกโรนัลโดยังได้ขอโทษแฟนบอลโปรตุเกสนะคะที่ตัดสินใจออกจากแคมป์ทีมชาติว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวเองและยอมรับว่าการกระทำของเขาต้องได้รับบทลงโทษจากสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสแต่ก็ยืนยันว่าพร้อมกลับมาลงเล่นทีมชาติเสมอหากพ้นโทษแบนกลับมาค่ะเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งหน้าคือสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าสำหรับปี2036ตอนนี้ก็มีแคนดิเดตที่น่าสนใจนะคะอินเดียเป็น1ใน7ชาติที่ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันโอลิมปิก2036ค่ะคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC นะคะมีการเปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่ามี7ประเทศที่กำลังแข่งขันเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนในปี2036ซึ่งรวมถึงอินเดียเยอรมนีกาตาร์โดย IOC เปิดเผยว่ารายชื่อประเทศที่สนใจและกำลังหารือเบื้องต้นกับ IOC ยังมีฮังการีตุรกีและแอฟริกาใต้ด้วยนะคะรวมถึงเกาหลีใต้โดยจะมีการคัดเลือกรายชื่อผู้สมัครรอบแรกในเดือนมีนาคมปีหน้าก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการหารือเชิงกลยุทธ์ต่อไปค่ะสำหรับอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและลุ้นคว้าสิทธิ์เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะถ้าหากพวกเขาได้รับการคัดเลือกโดยคาดว่าจะเสนอเมืองอามาดาบัดเป็นคู่แข่งสำหรับกาตาร์เขาก็มีลุ้นที่จะเป็นมุสลิมชาติแรกที่จะได้จัดโอลิมปิกเช่นกันหลังจากเคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกมาแล้วในปี2022ขณะที่ฮังการีก็ยังไม่เคยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกมาก่อนนะคะเช่นเดียวกับตุรกีที่พลาดหวังจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพมาแล้วถึง5ครั้งส่วนเยอรมนีได้เสนอเมืองมิวนิกซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในปี1972ให้กลับมาเป็นเจ้าภาพในรอบกว่า60ปีถือว่าเข้มข้นเลยนะคะในการแย่งชิงกันครั้งนี้นอกจากนั้นก็มีแอฟริกาใต้ที่หวังจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกชาติแรกของทวีปแอฟริกาค่ะส่วนอีกชาติจากเอเชียอย่างเกาหลีใต้นั้นเคยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกมาแล้วทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาวก็คือกรุงโซลจัดปี1988 แล้วก็ที่เมืองพยองชางจัดโอลิมปิกฤดูหนาวในปี2018และสำหรับการประกาศเจ้าภาพโอลิมปิกนั้นจะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในช่วงกลางปี2029เลยนะคะส่วนกีฬาโอลิมปิก2ครั้งถัดไปเจ้าภาพก็คือลอสแอนเจลิสในปี2028นะคะต่อด้วยเมืองบริสเบนของออสเตรเลียในปี2032ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของเทนนิสนะคะโนวัคจอโควิชคว้าแชมป์รายการไชน่าโอเพ่นเป็นสมัยที่7ค่ะหลังจากที่อเล็กเดอร์มิเนอร์ของออสเตรเลียนั้นต้องถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บที่ขาขณะที่ตามหลังอยู่0-1เซตนะคะชัยชนะครั้งนี้ทำให้เขารักษาสถิติยังไม่แพ้ใครในรายการนี้ด้วยสถิติชนะรวด34นัดและยังทำให้ยอโควิชวัย39ปียืดสถิติคว้าแชมป์ประเภทเดี่ยวได้ติดต่อกันเป็นปีที่21ใน ATP ทัวร์ค่ะแอชชั่นทูเดย์นะคะไปดูแฮร์รี่เคนที่ทำคนเดียว2ประตูฉลองการทำสถิติติดทีมชาติอังกฤษมากที่สุด125นัดเทียบเท่ากับปีเตอร์ชิลตันในเกมเนชั่นส์ลีกนะคะซึ่งอังกฤษนั้นเปิดบ้านชนะเชคเกียไป3ประตูต่อ0ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Anderson Rogers here's the chance there's the goalLewis Hall. Harry Kane at the double.ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
1: ผู้ชมวันนี้ที่ศาลภาษีอากรกลางมีการนัดไต่สวน

0: การขอคุ้มครองชั่วคราวกรณีที่นายทักษิณชินวัตรเรียกร้องให้พิจารณาเรื่องที่สรรพากรจะยึดเงินจากการขายหุ้นชินคอปอีกประมาณ 15,000 ล้านบาทนะคะซึ่งนายทักษิณเห็นว่าเป็นการยึดซ้ำซ้อนค่ะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมทนายความเดินทางมาศาลภาษีอากรกลางที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะตามนัดวันนี้ศาลนัดพยานโจทก์และจำเลยไต่สวนขอคุ้มครองชั่วคราวกรณีที่นายทักษิณฟ้องกรมสรรพากรกรณีมีความเห็นให้ยึดเงินที่เป็นภาษีจากการขายหุ้นชินคอปในปี2549ตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเมื่อวันที่14สิงหาคม2568จำนวนกว่า 15,000 ล้านบาทโดยขณะไปขึ้นไต่สวนนายทักษิณปฏิเสธให้ข้อมูลสำหรับการไต่สวนของศาลวันนี้ศาลเบิกพยานฝ่ายโจทก์2ปากฝ่ายจำเลย2ปากนายวินยัติชาติมนตรีทนายความเปิดเผยว่านายทักษิณไม่ได้มีเจตนาโต้แย้งหรือไม่เคารพศาลแต่การที่คดีดังกล่าวศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของกรมสรรพากรมาจากการขายหุ้นให้กลุ่มเทมาเซ็ตถือเป็นเงินได้พึงประเมินภาษีปี2549แต่ก่อนหน้านี้มีการยึดเงินไปแล้ว 46,000 ล้านบาทการยึดและอายัดทรัพย์อีกจึงเป็นการยึดที่ซ้ำซ้อนตอนนี้ศาลอยู่ระหว่างไต่สวนคาดจะมีข้อสรุปในช่วงบ่ายค่ะ
1: ปลายสัปดาห์หน้าไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ยังมีประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักอยู่ติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ
2: สวัสดีค่ะช่วงปลายสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงกลางเดือนตุลาคมประเทศไทยจะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะโดยลักษณะอากาศในช่วงเริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมจะเริ่มเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวค่ะสำหรับภาพรวมฤดูหนาวปีนี้อาจจะไม่ยาวนานเท่ากับปีก่อนและในช่วงที่หนาวเย็นที่สุดในบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆประมาณ 2-3 วันเท่านั้นค่ะในช่วงเปลี่ยนผ่านตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนตุลาคมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและอีสานนั้นเริ่มจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนชื้นค่ะฟังดูก็สอดคล้องกับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะที่มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมลงมาที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนและก็ทะเลจีนใต้แล้วนะคะนอกจากนั้นช่วงนี้ยังมีกระแสลมถึง3ตัวพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนะคะนั่นก็คือกระแสลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพัดนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยค่ะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพฯปริมณฑลภาคตะวันออกระยะนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักสำหรับพื้นที่ภาคเหนือจะมีลูกเห็บตกนะคะรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันที่7ตุลาคมก็ยังมีประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้นะคะในวันนี้พื้นที่เสี่ยงนั้นลดลงไปกว่าครึ่งนะคะเหลือเพียง20จังหวัดดังนี้ค่ะภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองและก็ที่ตรังนะคะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมอันดามันและประเทศไทยก็จะมีกำลังที่ค่อนข้างแรงนะคะส่งผลทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้จะยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งระยะนี้ก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยสามารถติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุหรือว่าสอบถามข้อมูลที่1182ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ในวันนี้นะคะเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะน้ำท่วมภาคกลางภาคตะวันออกยังน่าห่วงด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนัก9ถึง12ตุลาคมนี้ขณะที่นายกรับข้อเสนออัธวิทย์ทำแก้มลิงรอบกทมแฟลตคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าน้ำลดนะคะแต่การฟื้นตัวไม่ใช่เรื่องง่ายนักวิชาการชี้บทเรียนโควิดสะท้อนคนจนฟื้นตัวช้าจนเท่าเดิมต้องใช้เวลานานถึง7ปีเหตุเพราะไร้เงินออมหนี้สินเพิ่มสถานการณ์ของน้ำท่วมในปัจจุบันยังคงวิกฤตและน่าเป็นห่วงหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกได้รับผลกระทบกันหนักนะคะจากฝนที่ตกสะสมน้ำป่าไหลหลากด้วยและการระบายจากเขื่อนหลักด้วยค่ะในขณะที่กรุงเทพมหานครเองนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเดินหน้าศึกษาเรื่องของการทำแก้มลิงในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวด้วยค่ะน้ำท่วมในตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกตอนนี้ยังน่าห่วงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนสปกหมู่ที่8จุดนี้ค่ะคุณผู้ชมมีบ้านเรือนประมาณ50หลังคาเรือนที่ถูกน้ำท่วมขังและคาดว่าน้ำอาจจะท่วมนานเป็นเดือนด้วยไม่ต่างจากชุมชนบริเวณด้านหน้าฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ชาวบ้านเนี่ยต้องเจอกับน้ำท่วมขังมานาน12วันแล้วนะคะและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในบางจุดเนี่ยสูงถึงเอวเลยค่ะฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยส่งผลให้ปริมาณน้ำในบางจุดของปทุมธานีเองก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันระดับน้ำในพื้นที่ของคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5-10 เซนติเมตรในขณะที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์เป็นทางรับน้ำสำคัญของชุมชนรังสิตด้วยแต่เมื่อระดับน้ำในคลองสูงค่ะการระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชนลงคลองก็ทำได้ช้าตามไปด้วยนั่นเองนะคะอีกจุดหนึ่งที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะคะก็คือที่ปราจีนบุรีนะคะสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอบ้านสร้างเนี่ยมีรายงานว่าการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกลุ่มยังไม่ยอมอพยพออกจากบ้านหมู่ที่4ตำบลบางยางนายกอบต.บางยางและเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเข้าไปเจรจากับครอบครัวหญิงอายุ87ปีที่กำลังป่วยติดเตียงตาบอดทั้งสองข้างและต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลาด้วยนะคะหลังจากที่น้ำท่วมภายในบ้านสูงระดับเขาเจ้าหน้าที่ก็พยายามไปเจรจาให้อพยพออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยเป็นครั้งที่4แล้วแต่ว่าหญิงสูงอายุและครอบครัวก็ยังยืนยันที่จะอยู่ที่บ้านกันต่อไปนั่นเองค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือที่ฉะเชิงเทรานะคะคุณผู้ชมถือเป็นจุดรับน้ำ

ที่วิกฤตยาวนานมา10วันแล้วอย่างที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว8ริ้วบ้านโพและบางปะกงโดยเฉพาะแถวถนนคลอง19ถึง21และตำบลโยธกาสภาพของพื้นที่เนี่ยใช้คำว่าเป็นเหมือนทะเลไปแล้วนะคะน้ำท่วมสูงจนระบบไฟฟ้าใช้การไม่ได้และถนนก็ถูกตัดขาดด้วยค่ะเมื่อสักครู่

0: ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ยืนยันว่าภาพที่เห็นที่เป็นน้ำท่วมแล้วมีคราบสีรุ้งที่ลอยปนเปื้อนมากับน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเป็นเพียงแค่คราบน้ำมันเท่านั้นและไม่มีสารพิษร้ายแรงปนเปื้อนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนภาครัฐเองก็ได้สั่งการให้โรงงานต้นตอหยุดประกอบกิจการชั่วคราวทันทีพร้อมกับสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งกำจัดด้วยและสั่งห้ามชาวบ้านนำน้ำบริเวณนั้นมาดื่มกินหรือสัมผัสโดยเด็ดขาดเลยค่ะเนี่ยค่ะภาพนี้น่าห่วงพอสมควรนะคะก็เนี่ยท่านรัฐมนตรียืนยันแบบนั้นนะคะว่าไม่อันตรายแต่ห้ามประชาชนไปสัมผัสเด็ดขาดนะคะมาต่อกันที่ลุ่มน้ำป่าสักและภาคกลางลุ่มน้ำป่าสักลพบุรีพระนครศรีอยุธยาตอนนี้สถานการณ์ก็ใกล้เข้าขั้นวิกฤตเนื่องจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6ก็เร่งระบายน้ำด้วยนะคะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำที่อำเภอผักไห่เสนาบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนวัดวาอารามกระจายเป็นวงกว้างมีข้อควรระวังด้วยค่ะคุณผู้ชมวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนเลยว่าจะมีฝนตกระลอกใหม่เข้ามาสมทบซ้ำเติมประกอบกับช่วงน้ำทะเลหนุนสูงด้วยทำให้ชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเขตจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการอาจจะต้องเตรียมยกของขึ้นสูงและเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะส่วนที่กรุงเทพมหานครค่ะแม้ว่าภาพรวมเนี่ยอาจจะดูเหมือนคลี่คลายแล้วแต่ว่าผลกระทบยังคงอยู่ในขณะที่ระบบการรองรับระยะยาวนายกรัฐมนตรีก็เร่งศึกษาการเพิ่มแก้มลิงรอบกทมเพื่อรับน้ำหลากและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งนะคะโดยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองไปตรวจสอบว่าสามารถดำเนินการเองได้โดยตรงหรือไม่และเตรียมมอบหมายให้สทนช.ศึกษาการเพิ่มพื้นที่รับน้ำส่วนของแก้มลิงทั่วประเทศเนี่ยกรมชลประทานก็มีแผนร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นอยู่แล้วนะคะคือนายกก็ยืนยันค่ะว่ามีงบประมาณในการสนับสนุนแต่ต้องการให้มีการจัดการน้ำที่เชื่อมกันทั้งการลดปัญหาน้ำท่วมและป้องกันการขาดแคลนน้ำด้วยแต่ทั้งนี้โครงการการเพิ่มแก้มลิงรอบกทม.เนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการเร่งศึกษาข้อมูลค่ะ
1: ส.ส.ท่านส.ส.อัธวิทย์สุวรรณภักดีนะครับท่านได้ให้ข้อเสนอมาเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกทม.ซึ่งผมก็นำข้อเสนอของท่านนะครับสั่งการไปยังกรมโยธาธิการให้ดูที่ว่าในขอบข่ายของกรมโยธาธิการเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มโครงการนี้โดยการดำเนินการของกรมโยธาธิการโดยตรงได้หรือไม่ถ้าทำได้เราก็พร้อมที่จะดำเนินการให้นะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเราสามารถเป็นแหล่งรับน้ำได้ด้วยและสามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำได้เพราะว่ามันพอท่วมเสร็จเดี๋ยวมันก็เข้าแล้งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดำเนินการเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เร่งทำการศึกษาอยู่
0: ส่วนแนวทางการรับมือนะคะจากการประชุมค่ะช่วงเช้าวันที่6ตุลาคมนายอนุทินก็สั่งการให้ผู้ว่า76จังหวัดดำเนินการหลักๆอย่างเช่นการเข้าถึงทุกครัวเรือนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอพยพเข้าศูนย์พักพิงหรือส่งต่อรักษาเมื่อจำเป็นมีการเตรียมความพร้อมรับมือฝนภาคใต้ด้วยนะคะในช่วงวันที่4ถึง14ตุลาคมให้ทบทวนแผนเผชิญเหตุและเพิ่มความถี่ในการเตือนเมื่อสถานการณ์เข้าใกล้วิกฤตค่ะมีมาตรการของการเร่งการเยียวยาโดยไม่ต้องรอน้ำลดทั้งหมดให้จังหวัดส่งรายชื่อในการตรวจสอบลดขั้นตอนที่ซับซ้อนนะคะเพื่อให้โอนเงินถึงประชาชนได้เร็วขึ้นค่ะมีมาตรการของการฟื้นฟูในพื้นที่น้ำลดโดยการระดมเครื่องจักรเก็บขยะและสิ่งกีดขวางเพื่อดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของศูนย์พักพิงส่วนการลงทะเบียนนะคะคุณผู้ชมประชาชนสามารถไปยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือได้ภายใน90วันผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจุดบริการของกรุงเทพมหานครและท้องถิ่นนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะแม้ว่าบางพื้นที่จะเห็นว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่อย่างที่เรารายงานไปนะคะในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและขณะเดียวกันแนวโน้มสถานการณ์ของน้ำท่วมก็ยังมีหลายจังหวัดได้รับผลกระทบหนักก็คงต้องมาดูเรื่องของการระบายน้ำในเขื่อนหลักกันด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้เขื่อนเจ้าพระยายัง

0: งระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำยังคงล้นตลิ่งในที่ลุ่มต่ำในจังหวัดอยุธยาเป็นส่วนใหญ่ด้วยค่ะส่วนลุ่มน้ำบางปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเทราแม้ว่าน้ำจะลดลงบางส่วนแต่ก็ยังมีระดับน้ำที่ยังล้นตลิ่งในหลายอำเภอด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำนะคะว่าช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนหนักถึงหนักมากในบางแห่งในระยะแรกค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยฝนก็จะลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเหมือนกันเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะจะทำให้หลายฝ่ายเนี่ยมีความกังวลเหมือนกันถึงน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ด้วยค่ะส่วนเมื่อวันนี้นะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็นั่งเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดนะคะเพื่อหารือมาตรการการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำภาคใต้ด้วยนะคะมีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกหนักไปจนถึงหนักมากนะคะจนถึงมกราคม2570เลยนายพิพัฒน์ระบุด้วยค่ะว่าไม่กล้าตอบนะว่าน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะซ้ำรอยปีที่แล้วหรือเปล่าแต่ยืนยันถึงความพร้อมในการเตรียมรับมือโดยเฉพาะการหารือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนใต้รวมถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีการเตรียมความพร้อมการประชุมพูดคุยกันแล้วนะคะซึ่งนายพิพัฒน์เนี่ยก็ยังบอกด้วยว่าขณะนี้มีการอนุมัติงบประมาณไปแล้วประมาณ800ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือคลองร.1ขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงก็เชื่อว่าจะทันในฤดูน้ำหลากค่ะ
1: หมดสิ้นแล้วเข้าห้องก็ไม่มีจ่ายเขาเนี่ยเจ้าของห้องถ้าได้เห็นก็ขอโทษด้วยนะขอเวลานิดนึงขอเวลาผมหายใจนิดนึง
2: ไม่เหลืออะไรเลยตอนนี
3: ้โ
2: อ
3: ้
2: ที่นอนพัดลมแล้วก็ข้าวสารเนี่ยเสียเยอะ300เหลืออยู่ประมาณ100หรือเปล่าไม่รู้อะยังไม่ได้ขายเรื่องตั้งแต่น้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวจะไปขายของกันเดี๋ยวไม่มีเวลา
4: ก็ไม่รู้จะเยียวยาไงเขาคงจะเยียวยาหรือเปล่าเพราะเราเป็นค้าขายเราไม่ใช่ว่านั้นอาจจะได้ 5,000 6,000 3,000 อะไรเขาให้พูดกันจริงๆนะมันเป็นแสนนู่นแหละ
5: ก็ขาดรายได้ไปเลยค่ะประมาณละ
6: 7-800 7-800หายไป6วันเลยเนาะ
5: ใช่ค่ะ
7: มันก็ต้องมาครับวันนั้นไม่มีกินมันสภาพจิตใจด้วยครับบ้านก็น้ำท่วมครับ
8: เราก็ต้องเริ่มลงทุนใหม่หมดเลยค่ะเราก็ต้องเครื่อง3ตัวถ้าเราลงทุนใหม่ก็เครื่อง3ตัวของเครื่องกะทิเนี่ยก็ประมาณเป็นแสนคือถ้าสมมติว่าจะทำให้เรามั่นใจได้คือต้องมีการแจ้งเตือนให้เราค่ะใช่แล้วก็คือสิ่งที่ช่วยเราได้ก็คือรัฐบาลก็ต้องช่วยเยียวยาเราด้วยคือ
0: มากันที่กรุงเทพมหานครนะคะจะเห็นว่าตอนนี้หลายพื้นที่เข้าสู่เฟสของการฟื้นฟูผลกระทบหลังน้ำท่วมกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างบ้านการจัดการขยะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปก็คือการเยียวยาเปิดให้มีการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือซึ่งจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะคุณผู้ชมส่วนหนึ่งเป็นของรัฐบาลที่เป็นค่าดำรงชีพเบื้องต้นและกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะชดเชยในส่วนของค่าเสียหายและค่าซ่อมแซมด้วยค่ะคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่าลงไปในพื้นที่ค่ะไปพูดคุยกับคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิพบว่าตอนนี้หลายคนสงสัยเรื่องของการลงทะเบียนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ตอนนี้ยังไม่สามารถกลับมาเปิดร้านได้เนื่องจากมูลค่าความเสียหายสูงกว่าที่เงินเยียวยาเขาพวกเขาอาจจะได้รับเงินเยียวยาน้อยกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ
9: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปินะครับเกือบ2สัปดาห์แล้วที่นี่เจอกับปัญหาน้ำท่วมณเวลานี้สถานการณ์น้ำคลี่คลายหลายคนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติครับแต่สิ่งที่ยังไม่ฟื้นฟูไปพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงก็คือชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อค้าแม่ขายที่นี่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ชุมชนเรียกกันว่าตลาดแฟลตคลองจันทน์ที่21นะครับเราจะไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขายที่นี่นะครับถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นครับ
8: มะพร้าวนี่คือหนูเพิ่งขึ้นมาวันแรกพอดีเลยยังไม่ได้ทรายไม่ได้ขายแล้วค่ะแล้วก็น้ำมาพอดีพอถ้าเป็นวัตถุดิบแบบนี้เราก็จะคนนี้น้ำไม่ได้อะค่ะเราก็ต้องปล่อยเลยทีนี้ถ้าแบบนี้เราก็จะใช้หาไม่ได้แล้วค่ะอันนี้คือเราต้องทิ้งอย่างเดียวเลยค่ะใช่มันใช้ไม่ได้แล้ว
9: อ๋อมันแช่น้ำ
8: ใช่ถ้ามันแช่น้ำปุ๊บถ้าเราเอาไปทำให้ลูกค้าค่ะพี่มันก็จะทำให้แบบเราก็จะเสียลูกค้ามันจะเหม็นเปรี้ยวมันทำอะไรไม่ได้เลยอะค่ะ
9: กองนี้เท่าไหร่นะ
8: กองนี้ต้นทุนมาก็เกือบแสนนะคะพี่ค่ะและถ้ารวมตัวเครื่องอะไรหนูก็เสียหายเยอะเยอะมากค่ะเพราะว่าตัวเครื่องซ่อมไปแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะใช้งานได้อีกไหมแต่เราก็ต้องซ่อมอยู่ก่อนเพราะว่าถ้าเราจะซื้อใหม่อะไรต้นทุนมันก็สูงอะค่ะ
9: ถุงพลาสติกที่มันแบบแช่น้ำอยู่นี่ก็คือต้องทิ้งเลย
3: ใช่เราไม่อยากใช้ลูกค้าไงเข้าใจป่ะพอมันเข้าแล้วอ่ะใช่ไหมก็เก็บของมาได้แบบเก็บพวกช้อนพวกอะไรอย่างเง
9: ี้
3: ย
9: มีอะไรที่เราแบบว่าต้องตัดใจทิ้งบ้างไหมครับ
3: ก็เนี่ยพวกหม้อไฟฟ้าไอ้พวกเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วก็โต๊ะบางตัวที่มันหักที่ต้องทิ้ง
10: ตัวใหญ่นี้ 90,000 กว่า
9: 90,000 กว่าครับ
10: 95,000 ตัวเล็กกัน 35,000 จ้ะมะพร้าวจมหมดเลย90กิโลยังไม่ได้ขายเน่าหมดแล้วก็น้ำตาลทำขนมหน้าบ้านหน้าร้านนี่จะทำขนมโคเราแก๊สไปตัวนึงเราแก๊สตัวนึงไปกับน้ำแล้วก็กะละมังพวกกะละมังแล้วก็ไอ้วันนั้นมีน้ำตาลอัตโนดอะเพิ่งซื้อมาจากบ้าน40โลไปกับน้ำเลย
9: จากการสำรวจในวันนี้นะครับก็ร้านค้ายังไม่กลับมาเปิดตามปกติ 100% นะครับนี่ยังรวมไปถึงคนที่ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์คนที่เป็นไรเดอร์และคนที่ขับขี่รถยนต์เป็นอาชีพนะครับตอนนี้กรุงเทพมหานครเองเปิดให้ลงทะเบียนนะครับสำหรับเยียวยาอุปกรณ์ค่าเสียหายในการประกอบอาชีพรวมไปถึงรถจักรยานยนต์รถยนต์ที่ใช้ในการขับขี่เพื่อประกอบอาชีพหากว่าพิสูจน์ได้นะครับหลายคนต้องเอาเงินเก็บทั้งชีวิตออกมาใช้ก็เลยอยากจะให้มาตรการในการเยียวยานั้นมีความยืดหยุ่นและมีการเยียวยาตามความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นครับเรื่องค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนเนี่ยบอกว่าไม่เกิน 13,500 บาท
10: แต่ว่าเครื่องที่ใช้อยู่ที่เสียหายไปหมื่นตัวละ 15,000 ค่ะทิ้งไปเลยใช้ไม่ได้แล้วก็เอาตามที่เห็นความเป็นจริงอะค่ะเราก็ไม่ได้ว่าจะต้องพอเราเสียหายอย่างนี้ต้องให้มากกว่านี้เราก็ไม่ได้อยากได้แบบนั้นหรอกแต่คือเราอยากได้เท่าที่ว่าเราเสียหายไปอะตามที่เราคือกำลังที่เราเสียไปเราก็ขอว่าได้มาบ้างนิดหน่อยก็ยังดีอย่างเงี้ยค่ะ
9: อันนี้มันคิดว่าเราคิดว่าอยู่ในวัตถุดิบหรืออยู่ที่อุปกรณ์
8: อยู่ในวัตถุดิบนะอันเนี้ยคือแต่ว่าเขาไม่ได้เยียวยาในส่วนของวัตถุดิบให้เราแต่จริงๆอันนี้คือวัตถุดิบที่เราจะต้องไปประกอบอาชีพต่อใช่เราต้องใช้วัตถุดิบอันเนี้ยไปเพื่อประกอบอาชีพ
9: ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นอาชีพการประกอบอาชีพ
8: ใช่ค่ะใช
9: ่
8: ค่ะ
9: จริงๆเราอยากจะให้มันมีความยืดหยุ่นในเรื่องเกณฑ์อะไรไหม
8: ใช่ค่ะหนูก็คืออยากให้เขาพิจารณาอีกก็คือวัตถุดิบมันก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันในการที่เราจะต้องเอาไปประกอบอาชีพต่อเหมือนกันค่ะ
7: มันเป็นอุปกรณ์หากินผมจริงๆผมก็หาประกันที่ว่าทุนมันเยอะหน่อยพอรถผมมันรถ11-12ปีแล้วผมไปจัดไฟแนนซ์มือสองมาได้370,000แต่พอผมก็อุ่นใจอยู่บนห้องตอนน้ำท่วมว่า370,000ยังไงของผมก็ซ่อมได้แต่พอทำไมทำมาก็ 70% ถ้าส่วนต่างมันเยอะผมก็ต้องคืนทุนแล้วคืนทุนของผมอ่ะ 370,000 ใช่ไหมครับผมได้ส่วนนั้นเต็มแต่มาก็ต้องหักลบกับที่ผมค้างไฟแนนซ์อยู่พี่มันก็เหลือประมาณ 72,000 เอาไปทำอะไรครับรถคันนี้ผมทำรวมทั้งดาวทั้งผ่อนทั้งทำทั้งแต่งอะไรผมลงไปประมาณ 500,000 กว่าแล้วแล้วสุดท้ายมาเหลือ 70,000 กว่าบาทเนี่ยแต่ถ้าผมมีเงินถุงเงินถังอะครับเหมือนคนอื่นผมไม่กลัวเลยพี่เราก็เอา 70,000 นั้นแล้วก็มาบวกกับตังค์ในกระเป๋าเราแล้วก็ไปดาวมือหนึ่งใหม่อย่างเงี้ยได้
9: ครับ
7: แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นกันทุกคนผมว่าน่าจะนานครับถ้าประกันเขายังอยู่แบบเนี้ยคือมันต้องเร่งด่วนให้เฉพาะกิจให้พวกที่น้ำท่วมแล้วครับต้องออกนโยบายหรือว่าออกอะไรมาสักอย่างนึงครับ
9: ปีหน้ากลัวว่ามันจะท่วมอีกไหม
11: เขาบอกว่าท่วมนะ
9: ย้ายไหมจะย้ายไหม
11: ก็คิดอยู่นะว่าจะย้ายจะอยู่หรือจะไปยังคิดอยู่เพราะว่ามันเศรษฐกิจไม่ดีแล้วอยู่จะไปกรุงเทพจริงไหมแล้วก็มันมีที่อยู่บ้านนอกบ้านนาแล้วก็มีที่อยู่อาศัยพี่น้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยไหม
9: แม่มองว่าถ้าแบบจะลดผลกระทบในปีหน้านี่หน่วยงานในพื้นที่ควรจะต้องทำอะไรบ้างครับเช่นแจ้งเตือนหรืออะไรหรือยังไง
10: มีพายุมาหรือมีน้ำมาอะไรเงี้ยต้องมาเตือนประชาชนหน่อยนี่ไม่มีอยู่น้ำก็มาขึ้นทีเดียวเลยก็เก็บของกันไม่ทัน
9: จะค้าขายอยู่ในกรุงเทพไหม
8: ยังค้าขายค่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราต้องดูแลครอบครัวเนาะมันเราก็ต้องทำอาชีพต่อไปเราก็ต้องสู้ต่อไปอะค่ะ
9: จากการพูดคุยกับผู้คนที่นี่นะครับส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาคงจะไม่ย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วล่ะครับเพราะแต่ละคนก็มาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่กรุงเทพมหานครอย่างน้อยๆ 30-40 ปีเลยนะครับแต่สิ่งที่พวกเขาอยากจะเห็นก็คือระบบการแจ้งเตือนภัยที่มีความรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงคนในพื้นที่รวมไปถึงการช่วยเหลือให้ทุกคนนั้นเข้าถึงอย่างรวดเร็วด้วยเหมือนกันและที่สำคัญก็คือการเยียวยานะครับที่จะต้องเป็นไปตามความเสียหายจริงเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นมีทุนกลับมาประกอบอาชีพแล้วก็ตั้งตัวได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับ
0: การเตือนภัยเป็นอีกโจทย์ใหญ่เลยนะคะที่อาจจะต้องทำต่อเพื่อลดความสูญเสียด้วยนะคะจะเห็นว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างหลากหลายของผู้คนที่มาอยู่รวมกันและภัยพิบัติก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาซ้ำเติมปัญหาเรื่องของความยากจนด้วยนะคะเพราะเมื่อคนจนไม่มีเงินเก็บเจอเข้ากับอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเจอกับภัยพิบัติก็อาจจะขาดรายได้และหลายคนก็เข้าตาจนใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากด้วยและมีรายงานอย่างงานวิจัยเนี่ยก็ชี้ชัดเลยนะคะว่าคนจนเนี่ยเวลาเจอกับอุบัติเหตุหรือว่าภัยพิบัติต่างๆก็จะฟื้นตัวยากมากกว่ากลุ่มอื่นๆค่ะแม้ความยากจนนะคะจะมาจากหลายสาเหตุก็จริงทั้งเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมแต่ว่าผลกระทบจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นจากโรคระบาดอย่างโควิด -19 หรือภัยธรรมชาติอย่างภัยพิบัติน้ำท่วมก็ล้วนเป็นปัจจัยที่ซ้ำเติมทั้งสิ้นนะคะล่าสุดกับพื้นที่น้ำท่วมค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชนแฟลตคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นมาสำหรับคนมีรายได้น้อยอยู่แล้วนะคะที่นี่มีประชากรรวมๆกันอย่างน้อยๆเกือบ 50,000 คนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างรายวันบ้างค้าขายเล็กๆน้อยๆหรือไม่ก็เป็นพนักงานบริษัทค่ะพอเจอเข้ากับภัยพิบัติน้ำท่วมแบบนี้นอกจากจะออกไปทำงานไม่ได้ทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือแม้แต่เครื่องมือทำมาหากินต่างๆก็เสียหายไปกับน้ำนะคะการที่พวกเขาจะฟื้นตัวได้อีกครั้งนึงไม่ง่ายนะคะเพราะแม้ว่าจะได้รับเงินเยียวยาแต่มันก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นเทียบไม่ได้เลยกับทรัพย์สินที่เสียหายไปอย่างที่คุณรุ่งโรจน์ได้รายงานไปเมื่อสักครู่นะคะทางด้านของรองศาสตราจารย์ณัฐพงษ์จิตนิรันดร์ซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะได้เคยระบุเอาไว้ระหว่างการพูดคุยในเวที Public Forum ปฏิบัติการพลิกฟื้นคนจนเมืองหาดใหญ่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่ปลายปี2568นะคะอาจารย์บอกว่าคนจนในเมืองคือผู้ได้รับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดเลยค่ะและจากงานวิจัยเรื่องของคนจนในภาวะวิกฤตโควิด-19 ก็พบว่าคนจนจะต้องใช้เวลา6-7 ปีเพื่อที่จะฟื้นชีวิตกลับมาให้จนเท่าเดิมนะคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะก็เพราะว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติทรัพย์สินและเครื่องมือทำมาหากินก็จะเสียหายหมดไปทันทีกว่าที่พวกเขาซึ่งมีฐานะที่ไม่ดีนะคะไม่มีเงินออมแล้วก็ไม่มีรายได้ที่มั่นคงจะกลับมาสะสมทุนหรือกลับมามีรายได้เท่าเดิมก่อนวิกฤตจึงต้องใช้เวลานานค่ะแต่สิ่งที่ไม่เคยหยุดเลยก็คือภาระหนี้สินค่าเช่าบ้านค่าใช้จ่ายอื่นๆพอไม่มีทางเลือกก็ต้องไปกู้ยืมหนี้สินพอทำงานพอมีรายได้เข้ามาใหม่ค่ะส่วนหนึ่งก็ต้องนำไปใช้หนี้นะคะนั่นเป็นข้อค้นพบที่เกิดจากงานวิจัยค่ะสถานการณ์โควิด -19 แต่ว่าสำหรับภัยพิบัติน้ำท่วมที่เพิ่งเกิดขึ้นอาจจะเสียหายรุนแรงมากกว่าและฉับพลันมากกว่าโรคระบาดด้วยนะคะสิ่งนี้ทำให้หลายฝ่ายมีความกังวลว่าในระยะเวลาของการฟื้นตัวอาจจะยาวนานกว่านั้นอีกจึงมีหลายข้อเสนอเร่งด่วนนะคะเช่นการมีกองทุนให้กู้ยืมฉุกเฉินระยะยาวอย่างเช่นการมีกลไกในการจัดการรับมือกับภัยพิบัติอย่างเป็นระบบอย่างน้อยๆค่ะก็เพื่อให้เกิดหากเกิดความสูญเสียเนี่ยก็จะได้ลดความสูญเสียลงได้ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่รายการของเรายังติดตามกันต่อคือเรื่องของเหมืองโปแทสด้วยนะคะเพราะว่ามีกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอหนองหานได้ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านการทำเหมืองโปแทสของบริษัทเอกชนซึ่งได้รับสัมปทานในพื้นที่2อำเภอเนื้อที่กว่า 26,000 ไร่นะคะและมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการยื่นขอประธานบัตรกันเพิ่มเติมด้วยเบื้องต้นค่ะกลุ่มผู้ชุมชนขอทราบเหตุผลใน ในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมจังหวัดและบริษัทเอกชนซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสำรวจแร่ใต้ดินอยู่ค่ะตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอหนองหานได้เข้ายื่นหนังสือผ่านนายจักรพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการทำเหมืองแร่โปแทสของบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์อยู่ระหว่างการสำรวจเหมืองใต้ดินหลังจากได้รับประธานบัตรทำเหมืองพื้นที่ 26,000 ไร่ครอบคลุมใน5ตำบลใน2อำเภอก็คืออำเภอเมืองอุดรธานีและประจักษ์ศิลปาคมค่ะนายคำปายคำแพงราชซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอหนองหานได้เปิดเผยนะคะว่าแม้อำเภอหนองหานเนี่ยจะไม่ใช่พื้นที่ที่ได้รับประธานบัตรเหมืองแร่โพแทสแต่เนื่องจากเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลโพนงามกับตำบลผักตบและขณะนี้พบว่ามีคนงานของเหมืองแร่โพแทสเนี่ยเข้ามาสำรวจในตำบลผักตบค่ะจึงมีความกังวลว่าอำเภอหนองหานอาจจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะมีการยื่นขอประธานบัตรกว่า 15,000 ไร่วันนี้จึงมารวมตัวกันนะคะเพื่อแสดงออกในการคัดค้านพร้อมกับแนบรายชื่อประชาชนใน2ตำบลที่ลงชื่อคัดค้านมากกว่า 2,500 รายชื่อค่ะสำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอหนองหานก็คือจะติดตามผลการทำงานของอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีในฐานะที่กำกับดูแลการทำเหมืองแร่โพแทสและขอทราบผลการขุดสำรวจของบริษัทเอกชนโดยจะขอรับทราบผลอย่างน้อยในอย่างเป็นทางการภายใน15วันนะคะซึ่งเบื้องต้นค่ะคุณผู้ชมรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็ได้รับหนังสือไปแล้วนะคะและจะติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กลุ่มผู้เรียกร้องได้ยื่นเรื่องมานั่นเองเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องใหญ่ที่ยังต้องติดตามนะคะเพราะว่าผลกระทบกับชุมชนเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นความกังวลอย่างยิ่งนะคะของคนที่อยู่ในพื้นที่นั่นเองนะคะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะเชื่อว่าใครๆก็อยากเป็นคนรวยนะคะคุณผู้ชมคะที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อยู่ๆชาวบ้านที่นี่เขากลายเป็นคนรวยรายได้สูงแบบไม่มีที่มาที่ไปค่ะแต่ว่าชีวิตจริงยังไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเกือบทั้งหมู่บ้านกลายเป็นคนที่มีรายได้สูงถูกนำชื่อไปหักภาษีทำให้หลายคนถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาร้องเรียนเรื่องนี้ให้ไทยพีบีเอสช่วยตรวจสอบคุณกวิศบุญธรรมลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
1: บ้านแม่แห่ในตำบลปางหินฝนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์ปกากยอตั้งอยู่บนดอยสูงพื้นที่ห่างไกลเดินทางด้วยความยากลำบากแต่กลับพบว่าชาวบ้านมีมากกว่า57คนมีรายได้สูงคนละหลายแสนบาทและปรากฏชื่อ3บริษัทนำชื่อของชาวบ้านไปหักภาษีล่าสุดชาวบ้านหลายคนได้รับผลกระทบเพราะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ดิฉันแม่ย่าป้าก็ได้จะบาดเมื่อชาแล้วนั่งมาละมุนละมาเดียวเดี๋ยวดิฉันปฏิบัติโ
1: ซนางพอลาเมธาวิโรธหญิงวัย62ปีเปิดเผยผ่านร่ามผู้นำชุมชนบอกว่าตอนนี้เธอได้รับผลกระทบเดือดร้อนอย่างหนักเพราะไม่มีรายได้อาศัยเงิน300บาทเป็นเงินประทังชีวิตแต่เมื่อโดนตัดสิทธิ์ทำให้เดือดร้อนอย่างหนักด้านผู้ใหญ่บ้านแม่แห่ในกล่าวว่าเรื่องตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ชาวบ้านยังตั้งคำถามถึงหน่วยงานรัฐว่ารายชื่อของชาวบ้านหลายสิบคนตกไปเป็นพนักงานบริษัทได้อย่างไรจึงอยากให้เร่งตรวจสอบเพราะบางคนมีอายุมากและชาวบ้านยังอยู่ในพื้นที่ห่างไกลกังวลว่าจะถูกนำไปทำธุรกรรมอย่างอื่น
3: ขอยืนยันเลยครับว่าไม่มีใคร

0: ออกไปรับจ้างข้างนอกที่ไหนใน10ปีหลังมานี้นะครับไอ้คนที่มีชื่อแล้วก็ชาวบ้านเห็นพร้อมกันว่าอยากให้เรื่องนี้เบื้องต้นอยากให้ได้สิทธิ์คืนครับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยครับ
1: ทีมข่าวไทย PBS ได้ติดตามสอบถามไปยัง1ใน3บริษัทที่ถูกระบุว่านำชื่อของชาวบ้านไปใช้สิทธิ์ในทางภาษีซึ่งทางบริษัทยอมรับว่าได้เข้าไปรับเหมาในหลายอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้เน้นการจ้างคนในพื้นที่และเมื่อทำงานเสร็จหัวหน้างานจะนำบัตรประชาชนมาเบิกจ่ายเงินและนำไปหักภาษี
2: อายุ60 70เนี่ยแรงงานเขาก็ทำงานได้อยู่ใช่ไหมพี
3: ่ครับ
2: ครับผมมันยังแข็งแรงอยู่มันจะว่าเหมือน50 60ปีเมื่อก่อนทำงานแล้วไม่มีแรงทำงานอายุ60 65ก็เหมือนคนแก่ไปแล้วทุกวันนี้60 70ยังรับจ้างเป็นกรรมกรก็มีไปรดน้ำต้นไม้ก็มีอะไรประมาณนี้หลายๆอย่างครับพี
3: ่ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่เคยลงไปพื้นข้างล่างเลยนะไม่เคยไปทำงานเลยนะอันนี้มันหลุดไปไงได้ไงอ่ะ
2: ก็เนี่ยอย่างผมแจ้งที่เบื้องต้นนะก็คือว่าผมไปรับงานตามพื้นที่แล้วผมก็แจ้งคนพื้นที่ทำงานแล้วผมก็ไม่ได้ดูว่าบัตรแต่ละคนเนี่ยว่ามันเป็นของใคร
1: ด้านนายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มกล่าวว่าเบื้องต้นทางอำเภอได้ติดตามการแก้ปัญหาซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านกว่า150คนถูกนำรายชื่อไปสวมสิทธิ์ทางภาษีโดยให้สัมภากรอำเภอแม่แจ่มเร่งทำเรื่องคืนสิทธิ์ให้กับชาวบ้านและบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่ารายชื่อของชาวบ้านจำนวนมากหลุดไปได้อย่างไรและมีการนำไปทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่โกวิทบุญธรรมไทย PBS รายงาน
4: ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของชาวบ้านในอำเภอเรณูนครและอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะชาวบ้านเดินหน้าแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านการสำรวจแร่โพแทสเซียมในพื้นที่นะคะเพราะว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมล่าสุดชาวบ้านเขามีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าอาจจะมีนายทุนชาวจีนอยู่เบื้องหลังหลุมเจาะสำรวจโพแทสเซียมในพื้นที่อำเภอเรณูนครด้วยคุณยุทธนาอินทศรลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้
5: นี่คือของกลางที่ถูกอายัดไว้โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมแบ่งเป็นเกลือบริสุทธิ์35กระสอบแมกนีเซียมคลอไรด์21กระสอบและโพแทสเซียมคลอไรด์21กระสอบหลังการลักลอบสำรวจแร่โพแทสในพื้นที่บ้านทุ่งสว่างตำบลเรณูใต้อำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมกลุ่มคนที่เข้ามาลักลอบขุดเจาะอ้างว่ามาจากกรมทรัพยากรธรณีทหารแห่งหนึ่งจังหวัดสระบุรีและชาวจีนบางส่วนเจ้าของที่นาบอกว่าใช้เวลาขุดเจาะนานกว่า2เดือนตั้งแต่ปลายปี2568จนถึงเดือนมกราคมพร้อมยืนยันว่ามีชาวจีนเข้ามาสั่งการและนำตัวอย่างดินและแร่ออกจากพื้นที
6: ่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจีนหรือเจ๊กแล้วต่อมาเขาว่าจีน
7: ก็คือลุงเห็นคนจีนลงพื้นที่ถูกต้องไหม
6: เห็นครับถูกต้องเขามานี่แล้วมานี่ก็ลงไปดูแล้วก็ขึ้นมาประมาณ 5-6 คนบางครั้งก็3คน
7: มีคนจีนมาติดตามงานหลังจากเจาะลึกไปกว่า100เมตร
6: ครับ
7: เราก็เลยเชื่อว่าจีนมีส่วนเกี่ยวข้องกับครั้งน
6: ี้ผมก็นึกว่าประมาณกับรัฐกับอะไรนะผมก็ไม่เข้าใจเนาะ
5: ไทย PBS ยังสำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงจากการให้เบาะแสของชาวบ้านพบหลุมเจาะสำรวจหลายแห่งทั้งบริเวณหนองน้ำป่าสาธารณะและโรงเรียนชาวบ้านต้องการให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมลงพื้นที่ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการสำรวจแร่โพแทสหรือไม่กระแสคัดค้านการออกอาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่ทำให้ชาวบ้านเริ่มทยอยปักป้ายคัดค้านในพื้นที่การเกษตรเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพราะกังวลว่าแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ105คุณภาพสูงของจังหวัดจะได้รับผลกระทบจากความเค็มของเกลือและอาจแพร่กระจายไปยังลำน้ำก่ำก่อนไหลลงแม่น้ำโขง
8: อยากฝากในสิ่งที่ ที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าแต่ในสิ่งที่ดีมันอาจจะมีแต่ในสิ่งที่ความเสียหายมันก็จะเกิดผลกระทบมากมายนะครับที่มันจะเกิดขึ้นมาตามที่เราเคยเห็นในสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด่านขุนทดหรือว่าทางภาคใต้หรือว่าทางฝั่งสปป.ลาวนะครับเราได้เห็นผลงานมาแล้วก็ไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของชาวตำบลท่าลาดหรือว่าอำเภอเรนูนครนะครับอันนี้ก็อยากฝากไว้เป็นกระบอกเสียงอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของชาวตำบลท่าลาดนะครับ
9: ต่อสู้เรื่องนี้แล้วแต่ว่าน
5: ายอำเภอธาตุพนมสั่งให้ทุกหมู่บ้านใน4ตำบลอำเภอธาตุพนมประชุมระดับหมู่บ้านขอมติประชาคมคัดค้านการสำรวจแร่โพแทสในพื้นที่เพื่อส่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดผ่านไปยังกพร.เพื่อพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกออกอาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่โพแทสโดยยืนยันว่าขั้นตอนขออนุญาตขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
10: อธิบายกันว่าการประชุมในวันนั้นนี่เป็นการรับทราบแล้วก็ทราบว่าทางบริษัทจะไปชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบในขั้นตอนต่อไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางผู้นำชุมชนก็ไม่คิดว่ามันจะมีการนำเอาผลการประชุมวันนั้นซึ่งไม่มีผลอะไรนะไปประกอบการพิจารณาออกอาชญาบัตรของกพร.นะครับซึ่งในส่วนนี้ทางที่ประชุมของกำนันพยาบาลและหัวหน้าส่วนราชการที่ประชุมกันเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็ไม่เห็นด้วยกับการออกอาชญาบัตรในครั้งนี้แล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือกับพี่น้องชาวอำเภอท่าพนมคัดค้าน
5: บริษัทไซโน SE ประเทศไทยจำกัดยื่นขอออกอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่โพแทสและเกลือหินจำนวน2แปลงในจังหวัดนครพนมแปลงแรกในพื้นที่อำเภอท่าพนมเหนือที่ 8,463 ไร่ได้รับการอนุมัติจากกพร.เมื่อวันที่7กันยายนเนื่องจากไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนส่วนพื้นที่อำเภอเรนูนครเหนือที่ 8,963 ไร่ยังไม่อนุญาตและอยู่ระหว่างตรวจสอบการคัดค้านจากชาวบ้านในพื้นที่ยุทธนาอินทศรไทย PBS รายงาน
11: ชาวท่าพนมใต้ไม่เอา
4: อีกไม่นานพื้นที่ภาคใต้ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฤดูน้ำหลากรวมถึงฝนนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่15และปปช.เตรียมที่จะขยายผลตรวจสอบโครงการซ่อมคลองร.1ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่าคลองแห่งนี้เสียหายจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะหลังจากพบว่าการตอกแผ่นเหล็กไม่ได้ความลึกตามที่สัญญาไว้ทำให้ปริมาณเนื้องานหายไปกว่าครึ่งนะคะคุณติชิลาพุทธสารพันธ์รายงานสดจากคลองร.1จังหวัดสงขลาค่ะคุณติชิลาค่ะ
12: ค่ะคุณออนศินีคะจริงๆแล้ววันนี้ในส่วนของสตงภูมิภาคที่15และปปช.นั้นมีนัดที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการซ่อมแซมคลองร.1ในจังหวัดสงขลาแห่งนี้อีกครั้งนะคะแต่ว่าในส่วนของสำนักชลประทานจังหวัดสงขลานั้นขอเลื่อนออกไปค่ะหลังก่อนหน้านี้ใน2หน่วยงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะโดยเฉพาะในส่วนงานของการตอกเหล็กชีทพายค่ะพบว่าปริมาณนั้นหายไปมากกว่าครึ่งนึงค่ะการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่15และปปช.ที่ได้ลงพื้นที่ครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เน้นไปที่การตรวจสอบกรณีการตอกแผ่นเหล็กหรือว่าชีทพายนะคะเพื่อใช้เป็นแนวกันน้ำรั่วซึมเป็นแนวยาวตลอดริมคลองซึ่งในส่วนงานนี้ใช้งบประมาณ270ล้านบาทจากงบประมาณทั้งหมดของโครงการ386ล้านบาทค่ะโดยการตรวจสอบพบว่าความลึกของแผ่นเหล็กที่ตอกนั้นได้น้อยกว่าสัญญาที่ตอกให้ต้องให้ได้ความลึก12เมตรนะคะแต่ว่าเมื่อตอกจริงกลับเจอตอค่ะเพราะว่าโครงสร้างทางวิศวกรรมของเดิมมีเสาเข็มอยู่แล้ว2ชุดคือเสาเข็มที่ถูกตอกในแนวตรงและเสาเข็มในแนวเอียงเพื่อใช้ค้ำยันซึ่งมีระยะแนวเอียงกว้างทำให้แนวแผ่นเหล็กที่ตอกใหม่ตอกได้แค่ในระดับประมาณ1เมตรครึ่งถึง5เมตรทำให้ความลึกหายไปมากกว่าครึ่งนึงนะคะซึ่งในส่วนงานนี้ได้ดำเนินงานไปแล้วกว่าร้อยละ85ค่ะโครงการนี้นะคะอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานจังหวัดสงขลาสำนักงานชลประทานที่16ที่ว่าจ้างบริษัทเพิ่มพูนวิศวกรรมจำกัดซึ่งจะต้องตอกแผ่นเหล็ก 5,000 ท่อนในความลึกท่อนละ12เมตรรวมระยะทางของเหล็กที่ต้องตอกกว่า 50,000 เมตรเบิกจ่ายในราคาท่อนละกว่า 4,000 บาทนะคะแต่ว่าสภาพจริงที่พบได้ดำเนินการตอกไปแล้ว 4,317 ท่อนค่ะแต่ว่าระยะทางเหล็กที่ตอกได้ทำได้แค่ประมาณ 21,464 เมตรเท่านั้นทำให้ปริมาณงานหายไปมากกว่าครึ่งหนึ่งและเหลือการดำเนินงานตอกเพิ่มอีกแค่700ท่อนเท่านั้นนะคะ

0: นอกจากนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมถึงที่มาของแผ่นเหล็กที่ใช้ในโครงการซึ่งพบว่านำเข้าจากจีนเป็นหลักจึงต้องตรวจสอบเรื่องขั้นตอนการได้มาของสัญญาและราคากลางในการจัดซื้อค่ะ
1: เราได้คุยกับชมดาแล้วเขาก็รับปากว่าจะเบิกจ่ายเฉพาะในส่วนที่ค่างานที่เกิดขึ้นจริงตามโครงการด้วยเหตุตัวนี้ค่างานในส่วนตัวนี้มันถ้าตามโครงการจริงๆแล้วการแก้ไขปัญหานี้ก็คือจะหล่อผนังซ่อมจุดที่มันพังงานชิปไฟเป็นงานป้องกันกันนั่นเองเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยหลักของงานก็คือการหล่อผนังใหม่ให้แข็งแรงตัวนี้ก็เป็นแค่งานป้องกันเพราะฉะนั้นถ้าเบิกได้เท่าไหร่ค่างานทำได้เท่าไหร่ก็เบิกตามสัดส่วนที่เบิกได้ซึ่งในขั้นต้นนี้เราคำนวณกันก็น่าจะเซฟเงินไปได้ประมาณ100 กว่าล้านที่เราคุยกันเมื่อกี้
0: จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของไทย PBS ยังพบว่าบริษัทเพิ่มพูนวิศวกรรมจำกัดที่ได้รับงานนี้ยังได้รับงานซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านเหนือคลองพร้อมระบบส่งน้ำในอำเภอสะเดางบประมาณ78ล้านบาทด้วยค่ะซึ่งในปีนี้จังหวัดสงขลานั้นได้รับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบชลประทานและคูคลองที่เสียหายจากเหตุอุทกภัยเมื่อปี2568มากกว่า600ล้านบาทนะคะดำเนินงานใน23โครงการค่ะโดยสิ่งที่สตง.และปปช.ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดในทุกโครงการคือค่างานปริมาณดินที่ต้องเบิกจ่ายตามข้อเท็จจริงซึ่งบางส่วนต้องแก้ไขลดปริมาณงานและราคาลงนะคะเพราะว่าไม่สอดคล้องกับสภาพจริงซึ่งได้แจ้งให้ชลประทานทราบแล้วในบางโครงการค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือลักษณะของเหล็กชีทพายที่ถูกตอกไปตลอดแนวริมคลองร.1 นะคะซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า85%ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะในส่วนของผู้รับเหมาหรือว่าชลประทานจะมั่นใจว่าโครงการนี้อาจจะเสร็จทันตามสัญญาก็คือในช่วงของปลายปีนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของการตั้งข้อสังเกตหลายๆโครงการหลายๆส่วนงานที่อาจจะไม่เป็นไปตามสัญญาทำให้ชาวบ้านที่อยู่รอบบริเวณนี้ก็ค่อนข้างกังวลเพราะว่าสิ้นปีนี้พวกเขาอาจจะต้องรับน้ำฝนจำนวนมากค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจากสงขลาค่ะคุณออนซินีคะ
2: ขอบคุณคุณติชิลาค่ะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องตรวจสอบและต้องให้มีความคืบหน้าด้วยนะคะจากสงขลาค่ะไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างที่นี่มีโครงการพัฒนาพลุคลองควายให้เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางเมืองนะคะโครงการนี้ใช้งบประมาณเกือบ150ล้านบาทแต่ปรากฏว่ามีการสร้างเสร็จเปิดใช้งานไปแล้วแค่ประมาณ1ปีเท่านั้นค่ะก็มีเสียงร้องเรียนจากชาวบ้านทั้งไม่มีไฟฟ้าไม่มีห้องน้ำส่วนพื้นจักรยานก็เริ่มหลุดร่อนนะคะนี่เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งค่ะที่ทำให้หน่วยงานท้องถิ่นไม่ได้รับมอบโครงการนี้จากกรมโยธาธิการและผังเมืองคุณพัชราจิตคำไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
3: พลุคลองควายเนื้อที่14ไร่ใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีกลายเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่หลังใช้งบประมาณกว่า148ล้านบาทภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่พลุคลองควายโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นโครงการเพื่อปรับปรุงแก้มลิงและสวนสาธารณะที่นี่เริ่มเปิดใช้งานเมื่อเดือนตุลาคม2568ระยะเวลาเกือบ1ปีมีชาวบ้านใช้พื้นที่นับร้อยคนต่อวันเพื่อพักผ่อนออกกำลังกายแต่สามารถใช้บริการได้เฉพาะช่วงเช้าตรู่และช่วงเย็นเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างชาวบ้านต้องช่วยกันระดมทุนและนำเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มาติดตั้งกันเองนอกจากนี้ยังไม่มีห้องสุขาให้บริการจนกลายเป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่ประกอบกับสภาพพื้นที่ที่มีการใช้งบประมาณเกือบ150ล้านบาทเปิดใช้บริการได้ไม่ถึงปีแต่สภาพพื้นเริ่มชำรุดพื้นทางจักรยานเริ่มหลุดล่อนจนนำไปสู่การตั้งคำถามและสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีมติเสียงข้างมากไม่รับมอบโครงการนี้เพราะมองว่ายังไม่เรียบร้อย
4: วันนี้ประชาชนที่ไปใช้ได้ครับยังใช้ได้อยู่อย่างที่น้องบอกแต่มันยังไม่มีความเรียบร้อยในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของความสะดวกและปัญหาอื่นๆตามมาสมาชิกสภาไม่ได้ไปดูเรื่องไอ้ถุงปุ๋ยโฟมต่างๆเราเพียงแต่สะท้อนปัญหาจากประชาชนเพราะเราคือตัวแทนของประชาชนสุดท้ายก็เกิดการเป็นคะแนนเสียงที่ออกมาโดยธรรมชาติ12-11แต่เจตนาเดียวกันก็คือฝั่งหนึ่งต้องการที่จะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์แต่สมาชิกที่ไม่รับก็เพียงจะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนนะครับที่จะเกิดขึ้นวันนี้และข้างหน้า
5: อยากจะขอเชิญทางโยธาเจ้าของโครงการ
3: ล่าสุดปปช.จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือชี้แจงข้อเท็จจริงและหาทางออกร่วมกันโดยผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงว่าโครงการพัฒนาพื้นที่พลุคลองควายเป็นระยะที่1

0: วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เน้นโครงสร้างแนวป้องกันตลิ่งและพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์สำหรับทางจักรยานและออกกำลังกายซึ่งตามโครงการระยะแรกยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งน้ำไฟฟ้าและห้องน้ำแต่ทั้งหมดถูกกำหนดไว้ในโครงการระยะที่2ซึ่งจะออกแบบและสำรวจความต้องการของผู้ใช้พื้นที่จริงใช้งบประมาณปี2570ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เมืองสุราษฎร์ธานีรวม150ล้านบาทงบประมาณในส่วนนี้จะแบ่งสำหรับพื้นที่พลุคลองควายกว่า80ล้านบาทและล่าสุดงบประมาณได้รับการอนุมัติแล้วจึงให้ความมั่นใจว่าสามารถดำเนินการต่อได้ส่วนที่ไม่ได้จัดทำโครงการให้แล้วเสร็จในคราวเดียวเพราะมองว่าเป็นวิธีการทางงบประมาณ
1: ด้วยวิธีงบประมาณพวกเราก็ทราบว่าการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยเราสมมติโครงการนี้ต้องใช้ประมาณพันล้านสมมตินะสมมติเป็นการสมมติแต่เราจะจ่ายเงินลงมาทีเดียวพันล้านเลยบางทีมันก็อาจจะไม่เกิดจุดคุ้มทุนใช่ไหมเราก็ต้องทยอยทำดังนั้นเฟสแรกจะเน้นไปที่โครงสร้างเพื่อป้องกันตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เติมเต็มในเรื่องของกิจกรรมเข้ามาเรื่อยๆพอคนเข้ามาใช้เดี๋ยวเราก็จะเพิ่มพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น
0: ส่วนจุดที่พบว่ามีการชำรุดเสียหายเช่นพื้นผิวทางจักรยานหรือความไม่เรียบร้อยตามที่มีการร้องเรียนนั้นจากการสำรวจพบว่ามีเพียงร้อยละ5ของโครงการเท่านั้นซึ่งขณะนี้โครงการยังอยู่ในระยะประกันอย่างไรก็ตามได้มีการเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อยขณะที่การตรวจสอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบหรือสัญญามาตรฐานการก่อสร้างนั้นปปช.จะดำเนินการต่อในส่วนนี
2: ้อาจจะให้ทางที่ขอเอกสารหลักฐานการตรวจรับการบริหารสัญญาโดยกรมโยธาว่ามีข้อพิรุธหรือว่าข้อจุดบกพร่องตรงไหนบ้างโดยอาจจะเชิญในส่วนของสตง.เข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้การบูรณาการการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขออนุญาตบอกแล้วว่าขออนุญาตตัดออกมาต่างหากนะเพื่อให้กระบวนการการใช้ประโยชน์ของโครงการเหล่านี้มันเดินได้ไม่นั้นถ้าเรายึดติดกับกระบวนการตรวจสอบว่าใครผิดใครถูกมันจะเกิดการชักงานชักงานแล้วมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนหลายๆพื้นที่ซึ่งความเป้าหมายสูงสุดของปปช.เราไม่อยากเห็นโครงการของรัฐที่ใช้ประมาณเยอะเนี่ยในลักษณะของการทิ้งร้าง
0: นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นห้องน้ำและไฟฟ้าโดยทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรับปากว่าจะจัดรถสุขาเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนไปพรางก่อนโดยจะเร่งดำเนินการติดตั้งภายใน30วันส่วนไฟฟ้าจะตั้งงบประมาณจัดซื้อเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รวม64ต้นงบประมาณกว่า 400,000 บาทใช้เป็นการชั่วคราวโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนระหว่างรอโครงการพัฒนาพื้นที่ในระยะที่2พัสราจิตคำไทย PBS รายงาน

0: ผู้ชมคะตั้งแต่ปี2549กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเริ่มที่จะซื้อหนี้ให้กับเกษตรกรจากสถาบันเจ้าหนี้มูลค่าหนี้กว่า 10,000 ล้านบาทนะคะเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถรักษาที่ดินและที่อยู่อาศัยเอาไว้ค่ะแต่ปรากฏว่าบางจังหวัดค่ะเกษตรกรหนี้ไม่ลดแถมยังเจอหนี้เขย่งด้วยติดตามเพิ่มเติมกับคุณมยุรีอัครบาล
1: นี่เป็นรายชื่อเกษตรกรรายย่อยในอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษที่กองทุนฟื้นฟูเข้ามาซื้อหนี้ตามคำพิพากษาของศาลรวมมูลหนี้กว่า170ล้านบาทจากตัวเลขจะเห็นได้ว่าจำนวนเงินต้นเมื่อบวกดอกเบี้ยเบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายทางคดีเกษตรกรทั้ง170รายปรากฏว่ามีหนี้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ65ชาตรีศรีหวงเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ถูกซื้อหนี้เขาบอกว่ายอดเงินต้นที่กู้มาจากสหกรณ์การเกษตรในอำเภอยางชุมน้อยอยู่ที่ 1,380,000 บาทแต่เมื่อกองทุนฟื้นฟูเข้ามาซื้อหนี้มูลหนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 2,200,000 กว่าบาทแม้จะคลายความกังวลที่ดอกเบี้ยหยุดเดินส่งเฉพาะเงินต้นให้กองทุนฟื้นฟูแต่หนี้กลับเขย่งเพราะไม่มีการเจรจาขอปรับลดดอกเบี้ยระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี
2: ้ก็บ่ได้สังเกตว่า

0: เพิ่นก็บ่ก็บ่คิดว่าก็มันคือซื้อสูงแต่เพิ่นตีดอกเบี้ยหรือเสียค่าปรับอีหยังในความคิดผมเด้จักบาทจักบาทก็บ่ฮู้นั่นน่ะเพิ่นก็ว่าเพิ่นซื้อราคานั้น
1: อยากให้ซื้ออย่างเดียว
0: ก็เส้น
2: อันนี้คือหมายถึงว่าตั้งแต่ปี62บัดนี้เขามาซื้อปี65ดอกเบี้ยอาจจะเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้บ่คือจังได๋ค่ะ
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้เพราะว่าดอกเบี้ยถ้าผิดสัญญาของสหกรณ์ก็คือตก15บาทต่อปี
2: เช่นเดียวกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอีกหลายคนที่พบว่ามีหนี้เพิ่มขึ้นหลังจากที่กองทุนฟื้นฟูเข้ามาซื้อหนี้หนูเทียบศรีหวงเป็นหนี้1ล้าน4แสนบาทยอดก็เพิ่มขึ้นเป็น2ล้าน2แสนบาทเช่นกันเพราะสหกรณ์คิดยอดดอกเบี้ยปรับสูงถึงร้อยละ15บาทต่อปี
3: ตกใจแล้วเอามัตตไซคุณสิร้ายแท้ก็คือจังบ่ได้ใช้อันนี้ก็คือจังอันนี้อยู่ว่าซั่นก็ว่ากับสหกรณ์สหกรณ์ก็ว่าปรับจากร้อยละ9เป็นร้อยละ12 12น่ะก็เป็น15
4: จักปีน่ะปีปรับ
3: 5ปี5ปี6ปี
4: 5ปีนี่บ่ได้ใช
3: ้จ้ะบ่ได้ใช้ก็ได้ใช้อยู่ได้ใช้แบบว่าบ่เต็มเป้าพุ่น
4: ใช้ดอก
3: จ้ะใช้ดอกบ่เต็มตรงเป้าก
2: องทุนฟื้นฟูเริ่มเข้ามาซื้อหนี้ตั้งแต่ปี2549รวมมูลหนี้กว่า 10,000 ล้านบาทแต่ถ้าหากดูตัวเลขทั้ง77จังหวัดจะเห็นได้ว่าจังหวัดศรีสะเกษเป็นอันดับ1ที่กองทุนฟื้นฟูเข้ามาซื้อหนี้สูงถึง600กว่าล้านบาทจำนวนนี้พบว่ามีการซื้อหนี้สหกรณ์การเกษตรแห่ง1ในอำเภอยางชุมน้อยสูงถึง200กว่าล้านบาทเรื่องนี้นายสมคิดเชื้อคงประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูยอมรับว่าการซื้อหนี้มีการกระจุกตัวในบางจังหวัดมีความเป็นไปได้ว่าอาจใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างบอร์ดการจัดการหนี้ผู้แทนเกษตรกรรวมทั้งตัวของสหกรณ์เองเพราะเมื่อกองทุนเข้ามาซื้อหนี้สหกรณ์ถือว่าเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์กลับคืนมาทั้งยอดเงินต้นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับตามรถแมปปี2570บอร์ดบริหารจะเข้ามาแก้ปัญหาการจัดการหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสกับเกษตรกรรายย่อยมยุรีคารบาลไทย PBS รายงาน
5: ความหวังของลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อยหลังจากที่ปลดหนี้สหกรณ์แล้วค่ะเกษตรกรก็อยากจะได้เงินที่เป็นเงินหุ้นที่ออมไว้คนละประมาณหลักแสนถึงหลักล้านบาทเอาไปใช้หนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะแต่ปรากฏว่าพอไปขอเงินคืนค่ะสหกรณ์กลับไม่สามารถคืนเงินหุ้นให้กับสมาชิกได้เพราะว่าขาดทุนนี่เป็นสมุดบัญชีการฝากหุ้นของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 2,900 คนหลายคนบอกว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์มานานกว่า30ปีค่ะนางสิริพรโสระเวชประธานกลุ่มหอมแดงยางชุมน้อยพัฒนาบอกว่ามีสมาชิกในกลุ่มกว่า200คนที่เป็นลูกหนี้ของสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อยซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่มีเงินหุ้นเฉลี่ยรายละหลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาททั้งหมดกู้เงินสหกรณ์มาแต่ว่าการกู้แต่ละครั้งจะต้องหักหุ้นเพื่อให้สหกรณ์นำไปลงทุนอย่างเช่นกู้มา1ล้านบาทก็จะถูกหักหุ้น 100,000 บาทตอนนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เข้ามาซื้อหนี้เพื่อรอการขายหรือว่า NPA จากลูกหนี้สหกรณ์และเมื่อปลอดหนี้จากสหกรณ์แล้วสมาชิกได้ขอถอนหุ้นแต่ว่าไม่สามารถถอนได้ค่ะเนื่องจากสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อยประสบกับปัญหาขาดทุนจากการดำเนินกิจการจนต้องขายทรัพย์สินอย่างเช่นโรงงานน้ำดื่มเพื่อนำเงินไปใช้หนี
6: ้หุ้นตอนนี้คือ 280,000 ค่ะ
7: 280,000 บาท
6: ค่ะ
7: เราได้ไปติดตามทวงถามว่าเราก็ไม่มีหนี้กับสหกรณ์แล้ว
6: ใช่ค่ะ
7: ไม่คืนหุ้นให้เรา
6: ไปติดตามค่ะติดตามตลอดเขาก็บอกว่าหุ้นไม่มีหุ้นเป็นศูนย
7: ์เขาก็ใ
6: ช่ค่ะเป็นหุ้นลมค่ะแต่เขาก็บอกว่าถ้าอยากได้หุ้นคืนก็ให้ทุกคนมาใช้หนี้ให้ค่ะแต่พี่ก็บอกว่ากองทุนพื้นฟูมาซื้อหนี้พี่แล้วพี่ก็ว่าให้คืนหุ้นให้หน่อยพอสัก 2-3 หมื่นพี่จะได้ไปใช้หนี้กองทุนบ้างนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่มีให้ค่ะ
7: ลาออกก็ไม่ได้
6: ลาออกไม่ได้ค่ะถ้าลาออกก็คือไม่ได้หุ้นเลยใช่ค่ะ
5: ทีมข่าวไทย PBS ได้ติดต่อประสานไปยังประธานสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อยเกี่ยวกับการจ่ายเงินหุ้นคืนให้กับสมาชิกแต่ได้รับการปฏิเสธค่ะบอกว่าเรื่องนี้ได้รายงานไปยังสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อยดำเนินกิจการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกอย่างเช่นการทำโรงสีทำโรงน้ำดื่มและยังมีอีกหลายกิจการ แต่ว่าปัจจุบันประสบปัญหาขาดทุนและขาดสภาพคล่อง

ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการติดตามหนี้ไม่ได้แล้วก็นำเงินไปลงทุนในการซื้อที่ดินเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันสมาชิกสหกรณ์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่กองทุนฟื้นฟูมาซื้อหนี้จากสหกรณ์เป็นจำนวนมากแต่ทำไมไม่มีการเฉลี่ยหุ้นคืนให้กับสมาชิกเนื่องจากตอนนี้สมาชิกได้รับความเดือดร้อนและต้องการนำหุ้นเอาไปใช้หนี้กองทุนฟื้นฟูค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากหนี้ไม่ลดแล้วแถมยังเจอหนี้ขย่งเกษตรกรเงินหุ้นก็ยังไม่ได้คืนนะคะก็ยังมีข้อสังเกตว่าการบริหารงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอาจจะไม่โปร่งใสเรื่องนี้ทำให้สสง.ไม่แสดงความเห็นต่อรายการการเงินเนื่องจากกองทุนไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมเพียงพอพรุ่งนี้ช่วยติดตามกันต่อค่ะถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นในรายการจับตารอบทิศค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะกับภาพวานบรูด้าที่ออกมาปรากฏตัวในขณะที่ออกมาหากินบริเวณแนวชายฝั่งเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีนะคะไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นบ่อยนักค่ะเราไม่ค่อยเห็นภาพวานบรูด้ามาว่ายน้ำอ้าปากไล่กินฝูงปลากระตักรวมถึงปลาชนิดอื่นๆใกล้กับบริเวณชายฝั่งเกาะสีชังศรีราชาจังหวัดชลบุรีมานานแล้วนะคะแต่ว่าการปรากฏตัวครั้งนี้ค่ะมาพร้อมกับพ่นน้ำเป็นละอองพุ่งสูงท่ามกลางฝูงนกที่บินอยู่เป็นจำนวนมากคลิปวิดีโอนี้บันทึกและเผยแพร่โดยผู้ใช้ Facebook ชื่อจุฑาวัฒน์ชัยภักดีและศักดายาสวัสดิ์เผยแพร่เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะนำมาปล่อยต่อให้คนในกลุ่มเกาะสีชังได้ชมคลิปมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะบางก็บอกว่าเป็นปรากฏการณ์เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติบางก็บอกว่าไม่บ่อยเลยค่ะที่จะเห็นตามแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะใกล้กับชายฝั่งแบบนี้สำหรับวานบูด้าค่ะเป็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทยตามข้อมูลพบว่ามีการกระจายพันธุ์ในท้องทะเลเขตอบอุ่นทั่วโลกนะคะซึ่งในไทยมักจะพบในพื้นที่อ่าวไทยตามจังหวัดชายทะเลแต่พบบ่อยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะบางก็บอกว่าเห็นบ้างตามแนวชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครนะคะโดยในเดือนตุลาคม2554ตอนนั้นทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าพื้นที่อ่าวไทยพบว่าเป็นแหล่งอาศัยและเป็นแหล่งศึกษาเกี่ยวกับวานบรูด้าแหล่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียค่ะโดยถือว่าวานบรูด้าเป็นสัตว์ประจำถิ่นอ่าวไทยไปแล้วจากเดิมพบจำนวนประชากรของวานบรูด้าประมาณ 2-20 ตัวซึ่งขนาดก็จะแตกต่างกันนะคะเคยพบมากที่สุดค่ะคือประชากรราว35ตัวแล้วก็มีการจำแนกอัตลักษณ์ไปแล้วกว่า30ตัวนะคะมีการตั้งชื่อให้ด้วยค่ะที่ผ่านมามีการสำรวจพบวานบรูด้าจำแนกอัตลักษณ์ของวานแต่ละตัวด้วยการถ่ายภาพแบบโฟโต้ไอดีเป็นการศึกษาตำหนิที่บริเวณครีบหลังเป็นจุดหลักนะคะรวมถึงมีตำหนิรองอีกด้วยจะได้รู้ว่าจำนวนประชากรบรูด้ามีเท่าไหร่กันบ้างค่ะในปัจจุบันยังคงมีความพยายามที่จะอนุรักษ์วานบรูด้าให้คงอยู่คู่กับอ่าวไทยรวมถึงแหล่งทะเลอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าการปรากฏตัวของวานบรูด้าที่บริเวณหน้าน้ำหน้าเกาะสีชังศรีราชาก็นับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณค่ะที่สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่โดยเฉพาะการมีฝูงปลาขนาดเล็กซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของวานบรูด้าค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: คนไทยเนี่ยข้าวคืออาหารหลักครับกินกับข้าวได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแนวน้ำพริกแนวผัดกับโปรตีนหรือจะมาแนวต้มเราก็อร่อยได้ทั้งหมดครับเราชอบข้าวมากแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราจะชอบจนเก็บเอาน้ำซาวข้าวมาไว้ดื่มนะครับเราทิ้งเราเทเราขยี้ข้าวแล้วเราก็บายบายน้ำซาวข้าวให้ไหลลงไปในท่อระบายน้ำบางคนอย่างมากก็เอามารดน้ำต้นไม้อันนี้ปกติครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับแบคทีเรียฟังพวกมันคงร้องไห้ครับเพราะนี่น้ำซาวข้าวเนี่ยคืออาหารหลักของมันคือสิ่งที่เราจะเล่าถึงในวันนี้ครับพี่น้องที่นี่เอาน้ำซาวข้าวไปเป็นอาหารเลี้ยงให้กับผักกาดเขียวให้เอาไปพัฒนารสชาติของมันแบบเงียบๆอยู่ในโอ่งอยู่ในที่ร่มเปลี่ยนสีรสกลิ่นตามการเวลาตามกระบวนการวิทยาศาสตร์กระชากค่า pH ให้ต่ำลงก่อให้เกิดเป็นวัตถุดิบหมักดองที่เราเรียกมันว่าผักกาดดอง

วลาที่เราดูสื่อในบางโอกาสเนี่ยนะเขาพูดถึงว่าของดองมันเป็นสิ่งไม่ดีไอ้พวกของหมักของดองเนี่ยกินเยอะแย่แน่ๆจริงๆทุกอย่างกินเยอะคือแย่ทั้งหมดครับก็คือทุกอย่างเนี่ยต้องกินแต่พอดีแล้วไอ้ภาพแรกที่มันแวบมาในหัวเสมอตอนที่มีคนพูดว่าของดองไม่ดีผักกาดดองภาพแรกเลยผักกาดดองก่อนโอ้ซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีเหลือเกินครับที่จะได้มาคุยกันว่าอันไหนดูสิที่เขาว่าไม่ดงไม่ดีเนี่ยขั้นตอนการทำมันเป็นยังไงขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีครับทางภาคตะวันตกของประเทศไทยสถานที่ที่วันที่มาถ่ายนั้นอากาศร้อนจนแทบจะเรียกได้ว่าเหมือนลงทันพวกเรา

0: ก็คือเจ๊หง
1: ในเมืองการต้องเล่าอย่างนี้ค่ะเมืองการเป็นเมืองผักกาดดองเขาเรียกอะไรวัฒนธรรมจีนในแต่ละชุมชนมณฑลเนาะมันมีเยอะแล้วก็การดองแตกต่างกันไปมีทั้งไทยจีนอีสานมีครบหมดเลย
0: โดยพื้นฐานแล้วการทำผักกาดดองก็คือเอาผักสดพ้นมาล้างน้ำดองคืนเกลือ2คืนแล้วเอาไปหมักต่อกับน้ำซาวข้าวในโอ่งจนกว่ามันจะเปรี้ยวกรอบแล้วก็เปลี่ยนสีพร้อมรับประทานอันนี้คือแบบย่อไปดูแบบเต็มกัน
1: อันนี้เป็นวิธีถนอมอาหารของคนจีนโบราณอยู่แล้วซึ่งจริงๆก็เกี่ยมฉ่ายซึ่งฉ่ายนี่เขาทานกันประจำอยู่ในบ้านอยู่แล้วค่ะ
0: คำว่าเกี่ยมฉ่ายเนี่ยเกี่ยมฉ่ายเกี่ยมฉ่ายแล้วแต่สำเนียงนะครับก็คือผักกาดดอง
1: อาม่ากับเตี่ยเป็นคนแต้จิ๋วก็เป็นคนมาจากสัวเถาแท้ๆเลยค่ะ
0: ผักที่ใช้ทำมาจากผักกาดเขียวครับ
1: ผักกาดเขียวปรีหรือผักโสพลค่ะ
0: อ๋อผักโสพลอ๋อไปงั้นแหละ
1: แต่ว่าพวกขุมดองเราจะเรียกเขียวปรีนี่ของเจ๊ฮุ้งเนี่ยก็เอาสูตรที่อาม่าทำมาดองให้เรากินตั้งแต่เด็กเนี่ยแหละมาใช้ก็เลยใช้คำว่าอันนี้เป็นสูตรแต้จิ๋วโบราณแท้ๆ
0: เขาเริ่มจากเอาผักที่ล้างมาแล้วเนี่ยคัดใบเสียออกไปแล้วครับขั้นตอนแรกทำสิ่งที่เรียกว่าการดองขื่นก่อน
1: เพราะว่าตัวผักกาดเขียวปรีเนี่ยรสชาติของมันจะเป็นขื่นขมฝาดๆเราก็ต้องมาดองเพื่อที่จะไล่ความขื่นมันออกไป
0: การดองขื่นก็คือเอาผักที่ล้างแล้วเนี่ยแหละแช่กับน้ำเกลือเพื่อลดความฝาดครับใช้เวลา2คืนจังหวะนี้นี่กำจัดแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ติดมากับผักกาดแล้วนะครับคือผักกาดเองอ่ะมีแบคทีเรียทั้งดีไม่ดีมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ดึงมาจากดินแล้ว
1: ที่เราล้างน้ำเนี่ยเราล้างทีละต้นเลยค่ะแต่ราคาเนี่ยราคาบรรดาป้าๆน้าๆที่ทำอยู่ราคาเนี่ยละมือล้างเลยค่ะเนี่ยกี่ตาแล้วลูกพี
0: ่การล้างน้ำแล้วก็ดองขื่นเนี่ยช่วยทำให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าออสโมซิสก็คือเกลือไปดึงเอาน้ำออกมาลดเขาเรียกว่าลด water activity ของแบคทีเรียเลวครับเซลล์ของมันเนี่ยถูกทำให้แห้งดองขื่นเนี่ยคือการทำความสะอาดขั้นที่1แล้วและนี่คือจุดแยกนะครับจุดแยกซ้ายกับขวาซ้ายผักเหล่านี้จะกลายเป็นผักกาดดองที่เราเห็นตรงนี้ขวาหลังจากดองคืนเสร็จจะมีการแยกเอาไปทำไช่กัวซึ่งทดไว้ในใจก่อนมาแน่มาแน่โฟกัสผักกาดดองก่อน
1: เมื่อครบเวลาปุ๊บแล้วก็มาล้างให้สะอาด

0: ไปมาดองเปรี้ยว
1: นำไปเรียงในโอ่ง
2: เวลาเราเอาผักลงโอ่งเราไม่โยนมันไปด้วยเราจะเรียงนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูในโอ่งด้วยค่ะว่าผักมันสวยแค่ไหนอันนี้ค่ะเราจะเรียงเป็นชั้นแบบนี้นะคะ
1: เรียงมันชั้นชั้นชั้นขึ้นไปสังเกตว่าเฮ้ยเรากินผักกาดดองที่มันเป็นแบบกระป๋องสำเร็จรูปที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยจะมีแต่เฉพาะตรงใจผักหรือตรงโคนมันใช่ไหมแต่อันนี้คือเขาจงใจดองทั้งใบไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นเวลากินก็จะได้กินทุกส่วนไม่ได้กินแค่ตรงกรอบอย่างเดียวตรงใบมันก็จะมีรสสัมผัสที่แตกต่างออกไปจากตรงโคนหรือตรงใจโอ่งเนี่ยมีผักอยู่ราวๆ60กิโลกรัมครับ
0: ดองน้ำซาวเก้าเราเรียกดองเปรี้ยวแค่น้ำซาวข้าวกับเกลือเลยค่ะอย่างอื่นไม่ต้องเลยค่ะเพราะว่าด้วยจุลินทรีย์ด้วยอะไรทุกอย่างในตัวมันจะเขาเรียกอะไรผสมกันเอง
1: ผู้เล่นต่อมาที่สำคัญมากๆในการดองผักในครั้งนี้ก็คือข้าวหอมมะลิที่ยังเป็นไม่ใช่ข้าวสวยนะครับยังเป็นข้าวดิบๆแบบเนี้ยเอามาซาว
0: ต้องบอกนี้ก่อนว่าในทุกกระบวนการทุกคนอาจจะใช้คำว่าน้ำซาวข้าวยังไงก็ได้แต่ว่าเวลาเราซาวข้าวมาแล้วเนี่ยเรายังต้องดูสีน้ำข้าวให้ได้ด้วยค่ะว่ามันออกมาในลักษณะไหนนี่คือเทคนิคเลยค่ะ
1: เอามาซาวข้าวเอาไปกินส่วนน้ำเอามาใช้ครับเวลาซาวนี่คือขยี้หนักเลยนะก็คือเป็นการแบบรีดเค้นเพื่อที่อยากจะได้น้ำซาวข้าวโดยเฉพาะขยี้ด้วยมือเยอะมากถูหนักมาก
0: แล้วมันก็จะออกมาเป็นสูตรที่เราต้องการเพราะว่าหนึ่งหลังซองเราน้ำตาลซีโร่อยู่แล้วค่ะไม่มีน้ำตาล
1: จนเขาได้น้ำซาวข้าวที่มีความขาวขุ่นแล้วก็จะผสมเกลือลงไปรวมในน้ำซาวข้าวด้วย
0: คนมากไม่ได้ใส่มากไม่ดีบางทีเท่าเดิมทำเหมือนเดิมออกมายังไม่เหมือนกันเลยค่ะ
1: ในน้ำซาวข้าวนั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่าคาร์บหรือว่าคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีวิตามินจากข้าวด้วยเทลงไปครับใส่ไปในโอ่งไปหมักพร้อมกันกับผักที่รออยู่แล้ว
0: คือน้ำซาวข้าวนี่มันเป็นตัวทำให้เปรี้ยวผักเปรี้ยวเลยค่ะแต่ว่าดองน้ำซาวข้าวผักจะไม่เปรี้ยวจี๊ด
1: จะใช้น้ำซาวข้าวประมาณ60ลิตรก็คือเท่าผักเลยปริมาณเท่ากันนะครับในข้าวเองก็จะมีสารอาหารสำคัญที่ให้แบคทีเรียดีเติบโต
0: คือมันจะมีบางสูตรเขาใช้น้ำข้าวไอ้น้ำแป้งเขาเรียกน้ำแป้งก็มีแต่ว่าบังเอิญบรรพบุรุษเราก็สอนมาสูตรนี้เราก็เลยใช้สูตรนี้
1: ปิดฝาหมักทิ้งไว้8วันได้แล้วผักกาดดองอาหารหลักของแบคทีเรียดีก็คือน้ำตาลครับก็ตรงตัวเลยในข้าวคือแป้งแบคทีเรียก็จะมีเอนไซม์อะไมเลสที่ย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลแล้วพอมันกินเข้าไปมันก็จะปล่อยรสเปรี้ยวออกมาถ้าเกิดว่าเอาเครื่องวัดค่า pH ลงจุ่มไปดูครับในวันที่ผักมันเสร็จแล้วก็จะได้เห็นเลยว่าค่า pH นั้นต่ำกว่า 4.5 ไปเยอะเลยอันนี้ก็คือระยะที่ปลอดภัยในการรับประทานของเปรี้ยว
0: เปรี้ยวสุขุมเปรี้ยวนุ่มๆคือพอทานปุ๊บรู้ว่าเปรี้ยวไอ้นั่นแหละคือผักเปรี้ยวแต่ถ้าเปรี้ยวจี๊ดเลยน่ะน้ำส้มค่ะ
3: ตอนแรกพวกผมคุยกับทีมงานว่าเฮ้ย8วันที่เราหมักผักเข้าไปเนี่ยเอากล้องเข้าไปใส่ข้างในไว้แล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงตลอด8วันแต่เป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าแบตก็จะหมดตั้งแต่วันแรกแล้วกล้องก็จะเปรี้ยวไฟก็ไม่มีไม่สอดคล้องกับงบประมาณหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นครับวิทยาศาสตร์การหมักดองแบบเข้าใจง่ายเกิดอะไรขึ้นในโอ่งตลอด8วันเริ่มจากการดองขื่นใน2คืนแรกเนี่ยมันคือหลักการที่เรียกว่าออสโมซิสครับคือเกลือทำหน้าที่เหมือนส่งนักเลงเข้าไปอะตะลุมบอลซัดพวกแบคทีเรียเลวด้วยการรีดไถแต่ไม่ใช่เงินรีดไถน้ำออกมาให้มันคายออกมาในโอ่งมันเลยมีน้ำอยู่คือรีดจากทั้งผักทั้งแบคทีเรียเลวครับแบคทีเรียเลวตายผักยังไม่ตายแบคทีเรียดีชอบอยู่รอดการเติมน้ำซาวข้าวลงไปเนี่ยถ้าเป็นภาษาฝรั่งก็เรียกว่า let's get the party start ก็คือเริ่มงานปาร์ตี้กันได้เลยครับคือน้ำสีขาวขุ่นนี้เต็มไปด้วยคาร์โบไฮเดรตเพราะมันคือน้ำซาวข้าวไงข้าวมีคาร์โบไฮเดรตอยู่แล้วมีวิตามินด้วยวิตามินนี่ก็เป็นอาหารของแบคทีเรียได้เหมือนกันครับคือเปิดปาร์ตี้บุฟเฟ่โต๊ะจีนให้กับแบคทีเรียดีแบคทีเรียดีที่ชื่อว่าแลคติกเอซิดแบคทีเรียแปลตรงตัวก็คือแลคติกเอซิดก็คือกรดแลคติกแบคทีเรียก็คือแบคทีเรียนี่แหละกินข้าวกินวิตามินขับถ่ายออกมาเป็นกรดแลคติกค่า pH ลดต่ำลงมาเรื่อยๆครับไปหยุดอยู่ที่4ต้นๆซึ่งเป็นตัวเลขที่เขาเรียกว่าจุดปลอดภัยจุดนี้จะทำให้แบคทีเรียตัวร้ายอยู่ไม่ได้ตายอย่างเดียวเหลือแต่ความเปรี้ยวที่กำลังพอดีและความกรอบที่เพิ่มขึ้นมาครับวิทยาศาสตร์มันเลิศ
0: เราแค่อยากจะทำให้รู้จักคำว่าผักกาดดองต้นตำรับแท้ๆแล้วก็ทานผักกาดดองให้เพื่อสุขภาพส่วนใหญ่คำว่าผักกาดดองหรือของดองเนี่ยเราจะโดนตีหัวไว้ก่อนหรือว่าเป็นอาหารไม่ดีเรียนหลายๆท่านแล้วว่าถ้าคุณสามารถเจอที่เขาดองน้ำซาวข้าวแท้ๆไอ้

0: ดีต่อสุขภาพแน่นอน
1: มาพูดกันถึงเรื่องไชกัวหน้าตาไชกัวเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในรูปฟอร์มเดียวกันกับผักกาดดองผักกาดดองมันจะมีความชุ่มฉ่ำอยู่เพราะมันดองในน้ำใช่ไหมครับหมักดองในน้ำแต่ไชกัวเนี่ยต่างกันออกไป
0: ไชกัวนี่เป็นการถนอมอาหารของคนจีนด้วยการเอาผักกาดเขียวปรีนะคะมาหมักเกลือ
1: จุดทางแยกย้อนกลับไปตอนที่บอกว่าดองคืนออกมาแล้ว2คืนอ่ะแล้วทีนี้เขาจะเอาไปคลุกเกลือครับแทนที่จะเอาน้ำซาวข้าวบีบใส่ไม้แล้วอันนี้เอาไปคลุกเกลืออันนี้ไม่เกี่ยวกับน้ำซาวข้าวแล้วคลุกให้ผักมันเป็นผักที่เค็มนี่คือการดองให้เกิดรสชาติเค็มนะครับจากนั้นเอาไปแขวนตากเอาไว
0: ้หมักเกลือแล้วก็ดูการซึมของเกลือทุกอย่างเข้าที่แล้วเราถึงมาแขวน
1: แน่นอนว่าเกลือก็จะดึงน้ำออกจากแบคทีเรียเลวดึงน้ำออกจากผักด้วยผักก็จะถูกแขวนแล้วหยดติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งตากแดดใช้เวลาประมาณ3วัน
0: 2ถึง3วันได้ค่ะ
1: จนกว่าน้ำจะเลิกหยดถ้ายังไม่แห้งสนิทก็ต่ออีกสักหน่อย
0: น่าจะเป็นกุศโลบายของคนจีนในสมัยอดีตก็คือหน้าร้อนเนี่ยคะอาจจะผักเยอะก็เลยเอามาแขวนเก็บให้มันเป็นการถนอมอาหารแล้วไว้ใช้ได้นาน
1: ๆแต่ไม่ต้องไปกังวลนะฮะถ้าเกิดจะทำใช่กลัวว่าต้องตากอยู่บนแดดตลอดเวลามันสามารถที่จะทำให้มันแห้งได้เร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานคือ
0: แล้วก็มาแขวนนี้เสร็จปุ๊บจนน้ำเสด็จแห้งเราก็เข้าโซลาร์เซลล์
1: อันนี้คือตู้อบร้อนพลังงานแสงอาทิตย์นะครับของที่นี่ใช้เวลา10วันในตู้เนี่ยก็จะมีพัดลมระบายอากาศมีที่ตรวจจับความชื้นต่างๆบอกค่านะครับผักก็จะแห้งสนิทเลย
0: สะอาดด้วยแล้วก็ไม่มีฝุ่นไม่มีขี้นกใดๆทั้งสิ้น
1: แห้งแค่ไหนให้จินตนาการว่าผัก10กิโลกรัมเนี่ยเอาน้ำออกจนหมดเนี่ยจะเหลือเป็นไชกัวเนี่ยแค่1กิโลกรัมเท่านั้นเองเวลาที่จะเอาไปทำกับข้าวครับก็จะเป็นการเอาไปแช่น้ำข้ามคืนให้มันเขาเรียกว่ารีไฮเดรตคือไอการแขวนอะตากอะคือดีไฮเดรตทำให้มันแห้งไอการเราประจุน้ำเนี่ยคือรีไฮเดรตทำให้มันพองกลับมาก็คือยืดระยะเวลาในการเก็บได้มากแบบมากโขเลยของแห้งอะมันเก็บได้นานอยู่แล้วครับเพราะว่า water activity มันต่ำจัดก็คือน้ำที่สะสมอยู่ข้างในเนี่ยมันน้อยเกินกว่าที่แบคทีเรียเลวเนี่ยจะพยายามดึงไปใช้ประโยชน์อะไรได้
0: ในอดีตเราทานจากเมืองจีนมันเค็มมากพอมาถึงรุ่นเราเราก็เลยลดโซเดียมออกไปประเภทผักตากแห้งเราจะไม่เค็มล้างสองน้ำก็หายแล้วก็ปรุงอร่อยแล้วค่ะอาหารข้าวหยกของเราเนี่ยจะใช้ผักตัวนี้แต่ว่านี่แหละคือใช้กัวแห้งแท้จะต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าของเราของเจ๊ฮุ้งจะเป็นทั้งต้นจะไม่เฉพาะเศษใบของเราจะเป็นทั้งต้นเลยเพราะว่าตัวใช้กัวจริงๆอร่อยตรงใจมันนี่แหละค่ะไม่ใช่ปลายใบอย่างเดียวจะอยู่ตรงหัวด้วยเพราะเวลาที่แช่น้ำออกมาแล้วคืนตัวมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกินใจผักกาดดองเลยค่ะอร่อย
1: และผักกาดดองครับวันนี้เราจะเอาไปทำเป็น3เมนูก็คือน้ำพริกผักกาดดองผักกาดดองผัดกะเพราะหมูแล้วก็ปลาต้มผักกาดดองพี่ๆแม่ๆที่นี่ทำให้เรากินให้เราดูกันครับ
0: วันนี้เจ๊ฮุ้งจะทำกะเพราะหมูผัดผักกาดดอง
1: ตอนแรกแล้วผมนึกว่าเจ๊ฮุ้งจะทำเป็นหมู3ชั้นผัดผักกาดดองปรากฏว่าเป็นกระเพาะหมูมาลองดูครับว่าเป็นยังไง
0: ทีนี้เรามาดูวิธีการหั่นผักก่อนนะคะการหั่นผักแบบนี้เขาเรียกเสียตอค่ะคือเฉียงมีด
1: หั่นเฉียงเสียตอครับหั่นเฉียงเข้าไปมันจะได้บางหน่อย
0: เพื่อรสสัมผัสเวลาผัดแล้วเนี่ยการซึมซับรสชาติมันจะเข้าได้ทุกมุม
1: แล้วเวลามันโดนความร้อนก็จะส่งผ่านเข้าไปถึงใจกลางได้ง่ายขึ้นทำให้ผักเนี่ยมันสุกง่ายขึ้นนะครับนี่เสียตอ
0: คือถ้าอาหารจีนจริงๆอ่ะหั่นเสียตอทุกตัวเลยเวลาที่พวกผู้ใหญ่เขาหั่นกัน
1: อันนี้คือกระเพาะหมู
0: จริงๆกระเพาะมันเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นตัวเหมือนบำรุงร่างกายอยู่แล้วคนจีนก็จะสอนไว้ว่าเราพร่องตรงไหนให้กินตรงนั้นเช่นกระเพาะไม่ดีก็กินกระเพาะหมูนี่คือคนจีนเขาจะสอนไว้แบบนี
1: ้ก็เป็นความเชื่อในอดีตกาลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่เกี่ยวกับการแพทย์จริงๆแล้วปรึกษาคุณหมอดีที่สุดใส่กระเทียมลงไปเจียวกระเทียมกับน้ำมันครับจากนั้นใส่ผักกาดดองความหอมมาชัดเจนแล้วครับจังหวะนี้ทั้งหอมกระเทียมทั้งหอมผักกาดดอง
0: ของแม่ก็จะใส่น้ำเข้าไปก่อนเพื่อให้ผักมันนุ่มพอจบ
1: ใส่น้ำ

0: ้ำเนี่ยบางคนสามารถใช้น้ำเปล่าบางคนถ้าเกิดว่ามีเป็นน้ำซุปที่เป็นเหมือนกับว่าน้ำสต๊อกหรือว่าเคี่ยวกระดูกหมูมาแล้วอะไรแบบนี้หรือจะใช้น้ำเปล่าผสมกับที่มันเป็นผงสำเร็จรูปก็ได้ก็จะทำให้มันอร่อยกว่าน้ำเปล่าเฉยๆมีความอูมามิเข้มข้นมากขึ้นครับแล้วเขาก็ใส่กระเพาะหมูลงไปกระเพาะหมูก็จะมีความแบบว่าหนึบเด้งสู้ฟันเล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับเหนียวตามด้วยพริกนะครับแล้วก็ผักชนิดนี้ก็คือขึ้นช่ายขึ้นช่ายเนี่ยก็จะมีความหอมที่ไปด้วยกันได้ดีกับอาหารที่มีความเป็นรสเปรี้ยวน้อยๆนะครับเพราะขึ้นช่ายก็จะหอมในแบบของมันเองตัวอาหารตัวไส้หมูเมื่อโดนความร้อนก็จะหอมมากยิ่งขึ้นเช่นกันเมนูนี้ก็จะได้รสชาติที่มันตัดกันระหว่างผักที่มีความเปรี้ยวแบบเปรี้ยวละมุนแบบที่จะหุ้งเรียกมันว่าเปรี้ยวสุขุมอ่ะคือไม่เปรี้ยวแหลมแล้วก็มีความกลมกล่อมจากการปรุงรสตามใจชอบของเรานะครับนี่เมนูแรกกับผักกาดดองของเราในวันนี้ผักกาดดองผัดกับกระเพาะหมูครับใครที่ไม่มีกระเพาะหมูนะครับลองเป็นแบบหมูติดกระดูกอ่อนอ่ะอันนี้ผมชอบมากๆเลยเมนูต่อมาครับ
1: น้ำพริกผักกาดดองค่ะ
0: น้ำพริกผักกาดดองนี่คือเครื่องทั้งหมดของน้ำพริกผักกาดดองแม่ช่างวางจัดจานซะพอดีเชียมีกระเทียมนะครับมีหอมแดง
1: ก็ตำเลยค่ะกระเทียมหอมลงไป
0: ตำกระเทียมกับหอมแดงนะครับพวกนี้จะเป็นผักหรือว่าเครื่องสมุนไพรที่มีน้ำนะครับพอเราตำมันออกมาเนี่ยมันก็จะมีจริงๆแล้วเราอาจจะมองไม่เห็นแต่มันจะมีน้ำเป็นละอองลอยขึ้นมานะจมูกเราก็จะได้กลิ่นความหอมของมันแตกต่างจากการที่นำเครื่องสมุนไพรเหล่านี้ไปปั่นนะครับใส่พริกเข้าไปคือถ้าเกิดใบปั่นเนี่ยมันจะเป็นการตัดเส้นใยนะตัดเส้นใยคมๆคือมันได้กลิ่นหอมใกล้เคียงกันแต่บอกได้เลยว่ามันจะสู้กับการตำกับกรบนี้ไม่ได้นะครับตำเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะที่ตั้งน้ำมันไฟกลางเอาไว้แล้วก็เริ่มผัดเลยจะเห็นว่าเอ๊ะไม่พริกสีเขียวคือเติมเข้าไปพริกสีเขียวตอนแรกไม่ได้ใส่นะครับเติมเพื่อความแบบว่าลูกโดดเล็กน้อยจากนั้นเราก็ใส่กะปิครับกะปินี่ก็อยู่คู่ครัวคนไทยนะครับเป็นวัตถุดิบที่ให้ความกลมกล่อมอูมามิโดยตรงนี่เป็นของดอมกันนะกะปิเนี่ยวันนึงไม่ใช่วันนึงวันอันใกล้นี้เราจะเอาเรื่องกะปิมาเล่าให้ฟังกันด้วยพอหมูสับเริ่มโดนความร้อนไปจนมันใกล้จะสุกแล้วครับยังไม่ต้องรอให้มันสุกไปซะทีเดียวนะเอาประมาณนี้แล้วเราก็ไปเอาผักกาดดองที่อันนี้คือหั่นซอยเอาไว้เรียบร้อยแล้วเน้นเฉพาะตรงใจหรือว่าตรงโคนของผักกาดดองครับจะสังเกตว่าแทบจะไม่มีใบเลยมีแต่ตรงใจมันเท่านั้นเอาไปผัดรวมกับเนื้อหมูครับเนื้อหมูที่ตอนแรกไม่ได้สุกมากก็จะค่อยๆสุกขึ้นไปพร้อมกับผักกาดดองที่ซอยใส่เข้าไปแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยสิ่งนี้คือน้ำตาลมะพร้าวครับใครมีจริงๆน้ำตาลอะไรก็ได้นะครับสารให้ความหวานจะน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บใดๆก็แล้วแต่มันคือความหวานแต่ว่าโทนของกลิ่นเนี่ยอันนี้ไปเลือกเอาโทนของกลิ่นของน้ำตาลเนี่ยจะไม่เหมือนกันใครอยากจะหวานแบบไหนจัดไปแบบนั้นเลยเนื่องจากเราไม่ใช่รายการทำอาหารโดยตรงครับมันจะไม่ใช่การแบบบอกสูตรเป๊ะๆมันคืออะไรที่กว้างๆแล้วดูแล้วทำตามได้จริงที่ใส่ลงไปนี่คือลูกโดดก็หมายถึงเด็กๆเจนแซดลงไปอาจจะไม่เข้าใจคำว่าลูกโดดลูกโดดก็คือเวลาเรากินพริกที่เป็นเม็ดแบบไม่ได้ตำลงไปแล้วกัดเข้าไปทั้งคำอ่ะมันจะสะดุ้งเขาเรียกว่าลูกโดดสะดุ้งจากความเผ็ดอันนี้ใครที่ชอบกินเผ็ดเนี่ยขาดไม่ได้เลยลูกโดดสร้างสีสันให้กับจานอาหารของเราเสมอเมนูนี้ครับมันจะคล้ายๆกับน้ำพริกที่เขาใส่มะขามเปียกเพียงแต่ว่าไม่ได้เอาเปรี้ยวจากมะขามเปียกเอาเปรี้ยวจากผักกาดดองนั่นเองเข้าสู่เมนูต่อไปครับผัดไปแล้วมาต้มบ้างเมนูนี่คือนี่เห็นขาวๆเนื้อปลากระพงเอามาต้มกับผักกาดดองเนื้อปลากระพงที่ต้มเสร็จแล้วพักเอาไว้ก่อนครับเอาผักกาดดองมาต้มกับน้ำที่ลวก

0: ปลากระพงนั่นแหละกลิ่นของความเป็นปลาที่มันสดสดหอมหอมก็จะยังอยู่ในน้ำนะครับมีความกลมกล่อมจากการต้มโปรตีนเนื้อปลาเล็กน้อยใส่ผักกาดดองลงไปเติมน้ำปลานะครับค่อยๆเร่งไฟใส่พริกไทยที่ตำแล้วลงไปนี่คือเนื้อปลาที่รออยู่แล้วใส่ตามลงไปครับก็จะได้ความหอมของปลาทั้งจากตัวเนื้อทั้งจากตัวซุปสังเกตว่าการต้มแยกแบบนี้แล้วใส่ปลาลงไปทีหลังเนี่ยมันจะสามารถควบคุมไม่ให้เนื้อปลาเละจนเกินไปได้ครับคือปลามันถูกพักก่อนอยู่แล้วส่วนนี้คือน้ำมันพริกของจีนครับใส่น้ำมันงาด้วยที่เจ๊เขามีอยู่แล้วนะครับใส่ตามลงไปอันนี้เดี๋ยวนี้หาซื้อไม่ยากแล้วนะครับน้ำมันพริกของจีนมีหลากหลายยี่ห้อเลยจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในอาหารที่หมักเหมือนกันนะหมักดองเหมือนกันนะน้ำพริกแบบนี้เดี๋ยววันนึงเนี่ยทดไว้ในใจเลยมาแน่นอนก็จะเป็นเมนูที่ซดน้ำซุปปลาหอมๆตัดกับความเปรี้ยวกลมกล่อมเปรี้ยวกำลังดีของผักกาดดองและไอตัวน้ำมันงาตัวงาตัวน้ำพริกเนี่ยมันได้เหมือนกับว่ารวมทั้งสองสิ่งนี้เข้าเป็นหนึ่งเดียวใส่ผักประดับลงไปแต่ถ้าเกิดว่าชอบกินผมว่าขึ้นช่ายใส่ได้เยอะกว่านี้อันนี้แล้วแต่ตามชอบและนี่ก็คือเมนูปลาต้มผักกาดดองทุกวันนี้เริ่มฮิตนะฮะตามห้างเริ่มหากินง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเมนูที่คนจีนก็ชอบคนไทยก็โดนใจนะครับสายสดใครที่มีผักกาดดองอยู่ที่บ้านอยากให้ลองครับมันจะเปรี้ยวกำลังดีเปรี้ยวกลมแล้วก็หอมละมุนกลิ่นของปลา
1: คุณเปิดถุงชิมแล้วมันเปรี้ยวเกินค่อยล้างสักน้ำนึงแล้วก็ต้ม
0: ถ้าเป็นคำพูดจากรายการทีวีที่ทุกคนคุ้นเคยกันมาตลอดชีวิตก็จะพูดประมาณว่าใครจะไปคิดล่ะครับว่าเพียงแค่น้ำคิดครับดูรายการมาจนถึงตอนนี้จะจบ25นาทีแล้วทุกคนต้องคิดเพราะว่าเราได้บอกมาหมดแล้วไงว่าเรื่องราวความเป็นมาว่าไอ้น้ำซาวข้าวมันไปให้อาหารแบคทีเรียก็กินเข้าไปแบคทีเรียดีก็ปล่อยรสเปรี้ยวออกมาทุกอย่างมีเหตุผลเกลือที่เป็นพระเอกคือขาประจำมาบ่อยซะเหลือเกินสำหรับของหมักดองคอยดึงน้ำออกจากแบคทีเรียเลวทำให้แบคทีเรียดีมันชนะในโอ่งในหายนี้สิ่งแรกที่ผมฉุกคิดคือโอเคทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มีผลรองรับแต่แบบชาวบ้านสมัยก่อนสมัยก่อนแบบสมัยก่อนจริงๆอ่ะไม่ใช่ยุคเนี้ยแบบหลายร้อยปีที่เขาทำกันมารู้ได้ไงคิดออกได้ไงว่ามันต้องเป็นน้ำซาวข้าวที่มันมีคาร์บอยู่ด้านในแบคทีเรียมันตัวเล็กมากกล้องจุลทรรศน์ไม่มีมองไม่เห็นด้วยซ้ำอ่ะมันไม่ใช่เหมือนกันเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมดเลี้ยงแมลงนะนี่แหละครับคือความงดงามของความเป็นมนุษย์เราอ่ะที่เข้าใจในอาหารเรียนรู้ผิดถูกถ่ายทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้เพราะนั้นผักกาดดองนี่แหละคือเครื่องยืนยันความเป็นมนุษย์ที่น่าอภิรมย์ของพวกเราทุกคนครับและนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าเราถึงอยากทำรายการแดนกินดองขึ้นมาครับยังมีอีกมากมายหลายตอนให้ติดตามกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: รามักจะเคยได้ยินครับว่าอาหารที่มันออกไปทางเปรี้ยวแล้วเนี่ยมันจะบูดหรือเปล่าแต่ว่าทำไมพอเป็นแหนมอ่ะบอกยิ่งเปรี้ยวยิ่งปลอดภัยเหตุผลที่รองรับสิ่งนี้คืออะไรครับและค่า pH ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้อาหารเกิดสภาวะไหนทั้งหมดนี้ครับหาคำตอบได้ในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทาง Thai PBS
1: ひと皿から新しいひと皿へ食から文化へจากจานสู่จานจากอาหารสู่วัฒนธรรมเพราะทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบไทยมีมุมมองใหม่เด็กขอไปดูเดี๋ยวจะ

0: 아이 짐.
1: ไอ้ชิมไอ้ชิมโอ้โหมาเปโรคันทอไปเรียนรู้ไปกันอันนี้ครับอ๋อและทั้ง3แฟนเมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซามูไรเชฟในรายการซามูไรเชฟซามูไรล็อกไทยทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอสโยโรชิคุโอเนกาชิมัส
2: มหาอำนาจบ้านเนอมาโลกกวนนี่ก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ
3: เจ้าแรกเลย
2: ฮะเจ้าแรกของที่นี่เลยเหรอครับ
3: ที่นี่เหรอฮะอำเภอบางใหญ่ตำบลบางม่วง
4: ปลูกส้มจี๊ดครับในอ้นแปลว่าต้นนี้ราคาอยู่ที่55,000บาท
3: เดี๋ยวเราจะขุดหน่อของเขาทำการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2: เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันได้เยอะเหรอครับ
3: ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราสมมติเราต้องการสัก1,000 ต้น
5: ทุกวันอาทิตย์10:30 นทางไทย PBS
6: ดูให้รู้รู้ให้ลึกติดตามฟูจิเซนเซไปลองใช้บริการที่ชีวิตนี้ไม่เคยลองมาก่อนกับร้านแนว JK ที่ว่ากันว่าจะได้เจอเด็กสาวในชุดนักเรียนมาให้บริการบีบนวดซึ่งร้านเหล่านี้คือหนึ่งในช่องทางที่อาจทำให้เกิดการล่อลวงทางเพศกับเด็กวัยรุ่นญี่ปุ่นได
7: ้ตอนเธออายุ14โดนคุณพ่อตีหนักเกือบจะเสียชีวิต
8: เคยได้ยินคำว่าเด็กหนีออกจากบ้านไหมคำว่าเด็กหนีออกจากบ้านไม่ใช่เด็กหนีออกจากบ้านนะแต่ขอเปลี่ยนภาษาใหม่เป็นเด็กที่กลับบ้านไม่ได
6: ้ติดตามแม่ไหนดูให้รู้ตอนสาวมัธยมญี่ปุ่นจุดขายหรือจุดตายธุรกิจดาร์กวันอาทิตย์นี้เวลา11 นาฬิกาทางไทย PBS
9: อันนี้คือภาพอนาคตของเชียงใหม่ใช่ป่ะคะมีแกงโฮข้าวซอยแกงผักหวานปลาแห้งหม่าล่าของพ่อพม่าจิ้มจุ่มพม่าด้วยหรอ
10: มันมองถึงความเป็นภาคุสังคม
11: เชียงใหม่ไปเป็นนครแห่งชีวิต
12: จริงๆแล้วมีเมนูนึงที่คนเชียงใหม่เนี่ยชื่นชอบอยู่แล้วหมูกระทะค่ะก็อาหารประจำชาติเชียงใหม่ได้เหมือนกัน
13: เมนูสุดไหนถึงจะเปิงกับเมืองเชียงใหม
14: ่เชียงใหม่นี่มันมีหมดตั้งแต่สวรรค์นิพพานโลกการนรกจะเอาอะไรมีหมด
15: ผมอยู่กับระบบราชการมาทั้งชีวิตเนี่ยอาจจะพูดได้นิดหน่อยแต่ถ้าจะพูดให้มากกว่านี้รอเกษียณ
9: ฟังเสียงประเทศไทย Table Talk วันอาทิตย์นี้11:30 นทางไทย PBS นะคะ
16: เหตุเกิดแต่เรายังไม่เกิด
17: ผมอยากรู้ว่า
18: ถ้าให้นึกถึง
17: 6ตุลา
18: เราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก
16: เมนูอาหารและข้าวมื้อแรกหลังจากเหตุการณ์6ตุลาคือเมนูอะไร
19: คือไม่ได้กินข้าวมันเทศต้ม
16: อยากรู
20: ้ณตอนนั้นนะเพลงอะไรอ่ะฮิตที่สุด
18: เขียนตอนขึ้นปี2เฟคนิวในวันนั้นนะคะกับเฟคนิวในวันเนี้ย
21: ประมาณจากประกาศภาวะฉุกเฉิน
18: มันต่างกันไหม
22: นิทรรศการ50ปี6ตุลา Scenes of Optจากรอยแผลสู่อนาคตที่จะพาย้อนมองเหตุการณ์6ตุลา2519ผ่านงานศิลปะภาพยนตร์ดนตรี
18: เปิดพื้นที่ให้คนหลายรุ่นวัยมาพบปะแลกเปลี่ยนกันด้วย
22: ยิ่งคุณรู้จักประวัติศาสตร์คุณจะเข้าใจอนาคตมากขึ้น

0: จานนี้มีเรื่องโลก EP นี้ผมขอสารภาพตรงๆครับว่าผมติดมันมากๆประมาณว่าเอาออกไปจากชีวิตไม่ได้เลยครับเริ่มที่พริกขี้หนูสวนสดๆซอยจนละเอียดกระเทียมกลีบใหญ่สไลด์บางๆเพิ่มหอมแดงลงไปสักเล็กน้อยและที่ขาดไม่ได้พระเอกที่ทำให้ถ้วยนี้อูมามิขึ้นมาเหยาะลงไปให้ชุ่มตกแต่งเพิ่มความสวยงามฟินิชลุคโอ้ยน่ากิน
1: ถึงแม้หน้าตามันจะดูธรรมดาธรรมดานะฮะแต่เมื่อได้เหยาะลงไปในอาหารเท่านั้นแหละเอาเรื่องเปรี้ยวปาก

โอ้มันช่างเข้มข้นหอมกลิ่นปลาทะเลกลมกล่อมเข้าถึงแกนกลางของรสชาติเหมือนผมกำลังดำดิ่งสู่ใต้ท้องทะเลลึก

0: ายอยู่ข้างๆลิ้นมันช่างฟินเฟ้ออะไรอย่างนี้พริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกเป็นเครื่องชูรสรสชาติให้เข้ากับข้าวของคนไทยมายาวนานครับจนหลายคนเนี่ยติดพริกน้ำปลากันใช่ไหมล่ะ
1: พูดถึงพริกน้ำปลามันก็ประจำครัวเรือนแล้วครับมันเหมือนเป็นการเพิ่มอรรถรสในการกินพูดง่ายมันจะบิ้วขึ้นมาเหมือนคนสมัยก่อนข้าวร้อนๆอันดับแรกที่จะต้องช้อนจะต้องลงไปก็คือน้ำปลาพริกเป็นภาพจำมาจากเด็กๆเลยว่าต้องมี
2: สมมติเรากินข้าวกับปลาเปล่าๆไม่ได้มีพริกน้ำปลานะเราจะกินได้ชามนะแต่ถ้ามีพริกน้ำปลาเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปอีกสักชามครึ่งอะไรอย่างเงี้ยไอตัวพริกน้ำปลาเนี่ยบางทีมันก็ช่วยนะเพิ่มอรรถรสในการกินน่ะกินแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะกินมันอีกอ่ะ
3: อย่างสมมติเราทอดปลาเนี่ยมันต้องมีแบบออกเค็มๆนิดๆเป็นปลาเพราะปลาจืดอะครับแล้วก็ต้องใส่น้ำปลาเพิ่มรสชาติไปครับ
4: แสดงว่าเหยาะพริกน้ำปลาบ่อยๆนี่จะไม่ดีต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น
3: ไหมไม่ใช่ครับน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเนื้อ
0: และน้ำปลาที่นำมาทำพริกน้ำปลาเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ทำมาจากปลากระตักหรือมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อเช่นปลาไส้ตันปลาจิ้งจั้งปลาแองโชวีเอ้ามันปลาเดียวกันเหรอเนี่ยเพิ่งรู้ปลากระตักเนี่ยเป็นปลาผิวน้ำขนาดเล็กนะฮะรวมกันเป็นฝูงใหญ่อาศัยอยู่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งและปากแม่น้ำของประเทศไทยและในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะประเทศไทยก็มีปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มจากการทำการประมงพาณิชย์มากกว่า1ล้านตันโดยสัตว์น้ำจำพวกปลาเนี่ยจะถูกจับได้มากกว่ากุ้งหมึกและหอยและปลากระตักก็มีปริมาณการถูกจับได้มากที่สุดถึงแสนกว่าตันด้วยเครื่องมือประมง3ชนิดนี้ฮะอวนล้อมอวนช้อนและอวนครอบปลากระตักแต่มันก็ยังไม่พอนะจนต้องมีการนำเข้าปลากระตักอีกกว่า 20,000 ตันเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตน้ำปลาของไทยซึ่งก็มีมูลค่าทางการตลาดในประเทศถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับ
5: คือน้ำปลาเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่กระบวนการกว่าจะได้ปลากระตักมาเพื่อหมักน้ำปลาเนี่ยกำลังส่งผลให้ปลาหลายชนิดในทะเลหายไปเฮ้ยจริงดิ
6: จริงแน่นอนนะครับเพราะว่าในเรื่องของการทำประมงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำประมงปลากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตามเนี่ยถ้ามันมากเกินไปนะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม
0: หรือว่านี่จะเป็นพริกน้ำปลาถ้วยสุดท้ายมันจะกลายเป็นเครื่องชูรสที่สาบสูญไปจากโลกนี้หรือเปล่าไม่นะจานนี้มีเรื่องโลก EP นี้ผมจึงอยากชวนคุณผู้ชมไปสำรวจด้วยกันในตอนพริกน้ำปลากับปลาที่หายไป

0: ือต้องทําความเข้าใจก่อนว่าปลากระตักเนี่ยเป็นปลาที่อยู่ในภาษาวิชาการเรียกว่า trophic level ระดับต่ำเนาะก็คือห่วงโซ่อาหารนะครับเขาจะเป็นปลากลุ่มที่ต่อมาจากแพลงต้อนเนาะเพราะเป็นปลาที่กินแพลงต้อนสัตว์เป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยระบบนิเวศโดยห่วงโซ่อาหารเนี่ยเขาก็จะเป็นอาหารของปลากินสัตว์ลำดับต่อมาตั้งแต่ปลาทูน่าเนาะปลาทูปลาอินทรีนะครับไปจนถึงปลาวาฬเลยเนาะถ้าหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับวาฬบลูด้าแต่คราวนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าในการประมงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันมีปรากฏการณ์อันหนึ่งก็คือการจับปลามากเกินไปนะครับหรือว่า overfishing จะเกิดขึ้นกับปลาที่มีมูลค่าสูงก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลากินเนื้อปลาทูน่าปลาอินทรีนะครับปลากระพงพวกนี้จะถูกจับมากเกินไปจนกระทั่งประชากรเนี่ยลดน้อยลงเริ่มไม่สมดุลแหละการประมงก็เลยจะค่อยๆหันมาจับปลาที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารระดับต่ำลงมาเพราะยังมีปริมาณเยอะอยู่ซึ่งปรากฏว่ามันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมแล้วปรากฏการณ์เนี้ยไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเนาะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยจากอุตสาหกรรมประมงซึ่งมีสาเหตุหลักก็คือการทำประมงมากเกินขนาด
1: นอกจากการจับปลามากเกินขนาดนะครับทุกวันนี้การอนุญาตให้จับปลากระตักด้วยอวนปลาฉี่ในเวลากลางคืนก็ยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้ปลาอีกหลายๆชนิดหายไปอีกด้วยครับ

0: จะจับปลากระตักได้เนี่ยมันต้องใช้อวนตาถี่หน่อยอยู่แล้วเพราะปลามันขนาดเล็กมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงหลีกเลี่ยงไม่ให้ทำเวลากลางคืนเนาะเพราะว่าการใช้อวนตาถี่ในเวลากลางคืนเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องมีการใช้แสงไฟประกอบด้วยนะครับซึ่งงานวิจัยของกรมประมงเองเนี่ยยืนยันว่าการจับปลาด้วยอวนตาถี่แล้วใช้แสงไฟล่อเนี่ยมันจะทำให้ติดตัวอ่อนสัตว์น้ำเยอะ
1: ตามธรรมชาติเนี่ยแพลงต้อนพืชและแพลงต้อนสัตว์จะมีความไวต่อแสงเนาะเมื่อมีการทำประมงในเวลากลางคืนโดยใช้แสงไฟล่อเนี่ยแพลงต้อนก็จะไปเกาะกลุ่มกันอยู่บริเวณนั้นมากเป็นพิเศษบรรดาปลาที่กินแพลงต้อนอย่างปลากระตักเนี่ยก็จะตามเข้ามารวมถึงปลานักล่าตัวที่ใหญ่กว่าและลูกของพวกมันที่มีอยู่เป็นจำนวนมากก็จะตามมากินปลากระตักด้วยและก็แน่นอนครับว่าพวกมันก็จะถูกจับโดยชาวประมงไปพร้อมกันและเรียกมันว่าสัตว์น้ำพลอยได
0: ้แล้วไอสัตว์น้ำพลอยได้เนี่ยมันกลายเป็นตัวอ่อนของอาจจะเป็นปลาเศรษฐกิจจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นตัวอ่อนปลาทูตัวอ่อนปลาอินทรีตอนที่เขาเป็นตัวอ่อนเนี่ยมันแทบจะไม่มีมูลค่าอะไรเลยเนาะพวกนี้กลายเป็นว่าบางทีถูกส่งไปเป็นอาหารสัตว์นะครับถูกส่งไปทำปลาป่นก็เท่ากับว่าเราตัดวงจรมูลค่าสัตว์น้ำของการประมงไทยด้วยกันเอง
1: สัตว์น้ำพลอยได้เนี่ยคิดเป็นการสูญเสียสัตว์น้ำเศรษฐกิจถึง 23% เลยนะเช่นถ้าหากเราจับปลาได้ 20,000 ตันเท่ากับการสูญเสียสัตว์น้ำที่มีโอกาสโตเต็มวัยไปถึง 4,600 ตันเลยครับและแม้ว่าจะมีการคัดค้านยกเลิกการแก้ไขกฎหมายพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558ในมาตรา69ห้ามไม่ให้ผู้ใดใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีช่องตาอวนขนาดเล็กกว่า 2.5 ซมในเวลากลางคืนในระยะมากกว่า12ไมล์ทะเลเพราะเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยจะช่วยทวงคืนสัตว์น้ำวัยอ่อนสู่อ้อมอกของทะเลแต่ปัจจุบันสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบการแก้ไขมาตรา69อนุญาตให้ใช้อวนตาถี่ในเวลากลางคืนนอกเขต12ไมล์ทะเลไปแล้วครับ
0: ผมว่ามาตรา69เนี่ยสะท้อนหลายๆมิติที่น่าสนใจเนาะเพราะเขาบอกว่าอาจจะมีการอนุญาตได้นอกเขต12ไมล์ทะเลเนาะซึ่งความเข้าใจของคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เฮ้ยก็อาจจะโอเคนี่เพราะว่าเขต12ไมล์ทะเลก็ไกลแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกไปด้านนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีทรัพยากรที่มีความสำคัญตัวผมเองกับนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลเนี่ยได้มีการทดลองนะครับพาออกไปเลยว่านอก12ไมล์ทะเลนอกชายฝั่งเนี่ยความจริงมันไม่ใช่พื้นที่ทะเลทรายนะมันไม่ใช่แค่มวลน้ำที่ว่างเปล่าระบบนิเวศทางทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดแน่นอนว่าบริเวณชายฝั่งเราอาจจะมีระบบนิเวศที่มีความสำคัญที่คนนึกกันออกเนาะป่าชายเลนปะการังหญ้าทะเลแน่นอนว่าพวกนี้มีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ตัวอ่อนสัตว์น้ำพอมันโตสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะออกไปด้านนอกเนาะมันจะเริ่มไปหากินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการอนุโลมให้ใช้วิธีการปั่นไฟล่อเนาะเราได้มีการทดลองไปดำน้ำใต้เรือปั่นไฟดูนะครับก็จะเห็นเลยว่ามันมีตัวอ่อนสัตว์น้ำมากมายเต็มไปหมดจำลองฉากทัศน์ที่มันจะเกิดขึ้นว่าถ้าเราจะปล่อยให้มีการทำประมงแบบนี้จะบอกว่าเสรีก็ว่าได้ถ้าเกิดว่าทั้งมีอวนตาถี่ด้วยมีการปั่นไฟด้วยสุดท้ายมันก็จะเป็นการตัดวงจรของสัตว์น้ำนะครับที่ควรจะได้มีการเติบโตเนาะแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตนอกชายฝั่งกลับมาวางไข่แล้วเนี่ยเป็นข้อกังวลหลักเลยของกลุ่มนักวิชาการกลุ่มประมงพื้นบ้านมันเป็นความจริงเชิงประจักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอนุญาตให้มีการทำประมงที่มันไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นด้านนอกเนี่ยสุดท้ายความพยายามอนุรักษ์ด้านในชายฝั่งเนี่ยจะสูญเปล่าหมดเลย

0: นอกจากที่เราจะใช้กฎหมายในการควบคุมการจับปลากระตักเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลแล้วนะครับเรายังมีทางเลือกอื่นด้วยนะฮะอย่างเช่นการสนับสนุนผู้ผลิตน้ำปลาที่มีการรักษานะครับระบบนิเวศแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลควบคู่กันไปด้วยอ่ะมันมาด้วยกันได้ยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้พามาดูกันนะครับกับน้ำปลาที่มีคอนเซ็ปต์ว่าน้ำปลากู้ป่าชายเลน
1: และนี่ก็คือผู้ใหญ่แดงวิสูตรนวมสิริอดีตผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์พัฒนาป่าชายเลนคลองบางบ่อและผลิตน้ำปลาชุมชนที่สามารถกอบกู้ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่ผู้ใหญ่แดงแห่งน้ำปลากู้ป่าชายเลนโอ้โหอย่าบอกนะว่าโอ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้เอาไว้ใส่น้ำหรือใส่อะไร
1: จริงๆมันคือโอ่งใส่น้ำแต่เราเอามาหมักน้ำปลาน้ำปลาเนี่ยคือมันต้องหมักเป็นปีถ้าเป็นโอ่งปูนเนี่ยไอ้ความเค็มหรือความอะไรเนี่ยมันจะก็ไปกัดไอ้ปูนที่ยุ่ยลงมาซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นมิตรต่อร่างกายเราโอ่งดินเผาเคลือบเนี่ยจะดีกว่าเพราะพวกนี้มันจะกันได้หมดเลยไง
0: เกี่ยวข้องกับเรื่องวัตถุดิบนะ
1: ก็วัตถุดิบเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วการทำน้ำปลาเนี่ยหมักน้ำปลาปลาอะไรก็ได้แต่ว่าที่นี่ที่ทำเนี่ยจะเน้นปลาฉลามเนี่ยซึ่งปลาพวกเนี้ยมันก็จะเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่งเราเนี่ยอ่าวไทยลูกตัวกอแล้วเนี่ย
0: ครับผม
1: มันจะเข้ามาปีละ1ครั้งมันจะเข้ามาช่วงก่อนหน้าหนาวหน่อยนึง
0: ก็คือลองแล้วล่ะว่าปลาเนี่ยรสชาติดีที่สุดเราก็เลยคัดเอาเฉพาะสายพันธุ์เดียวเลย
1: ใช่สายพันธุ์เดียว
0: ถึงแม้จะปีนึงเข้ามาครั้งนึงก็รอเพราะก็ตรงกับช่วงเวลาที่เราต้องหมักรอพอดีเป็นปีอยู่ดี
1: ปี1ปี
0: น้ำปลาทั่วๆไปก็จะมีจุดขายนู่นนี่นั่นรสชาติอะไรอย่างงี้มั้ยครับที่นี่น้ำปลากู้ป่าชายเลนมาเป็นจุดขายเลย
1: ใช่ครับโดยการที่ว่าจะทําป่าชายเลนให้มันกลับคืนมาก็ชุมชนก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกัน
0: ครับ
1: เราทําน้ําปลาเนี่ยของขายไปเนี่ยก็เอาเงินบางส่วนเอามาดูแลป่าชายเลนเนี่ยเลยมีการคุยกันในกลุ่มว่าเราจะขอตัดขวดละ5บาทเอามาใส่ดูแลป่าชายเลน
0: แต่ไม่ใช่แค่น้ําปลาไปดูป่าชายเลนนะการที่ป่าชายเลนกลับมาก็มีผลดีต่อการผลิตน้ําปลาเหมือนกัน
1: ใช่
0: ซึ่งเดี๋ยวเราจะขอไปดูหน่อยวัตถุดิบหลักปลาชายเลนเนี่ยนะฮะจับยังไงมันยั่งยืนยังไงแล้วมันเชื่อมโยงกับการดูแลรักษาป่าชายเลนยังไงเกื้อกูลกันยังไง
1: ครับ
0: เอาละครับลงเรือมาแล้วครับและนี่ก็คือเรือที่จะพาเราไปจับปลาแชร์ลัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่เรือนี้ผู้ใหญ่เรียกว่าอะไรนะ
1: ทางพื้นบ้านเราเรียกเรือปั๊บแต่ว่าบางทีเขาก็เรียกเรือหางยาวเนี่ยแหละมันเครื่องตีนหาง
0: แล้วก็อุปกรณ์เท่าที่ผมเห็น
1: อุปกรณ์ก็จะมีอวน
0: อวนนี่เรากําหนดขนาดกําหนดเรือตาอย่างนี้ไหม
1: ตัวใหญ่เขาแล้วก็จะใช้ปลาที่3เซน2คือ 3.2 เนี่ย
0: 3.2
1: ครับ
0: น่าจะได้ปลาที่ขนาดตัวใหญ่เนาะไม่ใช่แบบวนตาทีอะไรขนาดน
1: ั้
0: น
1: ใช่ใช่ไม่ใช
0: ่โอเคครับอ๋อก็แสดงว่าการทําน้ําปลาไม่จะเป็นต้องใช้ปลากระตักอย่างเดียว
1: ใช่ครับจริงๆเมื่อก่อนนู้นน่ะเขาใช้ปลากระตักหรือปลายุกเกี้ยเนี่ยนะครับเมื่อก่อนมันมีเยอะ
0: ครับ
1: แล้วก็มันเป็นปลาที่มาทําน้ําปลาแล้วทั้งสุดยอดที่สุด
0: ครับ
1: แต่ต้องบอกว่าณขณะเนี้ยมันสาบสูญพันธุ์ไปแล้วพอเรามาเริ่มทําน้ําปลาเนี่ยเราก็มองปลาเนี่ยปลาแชลันเนี่ยซึ่งมันเป็นปลาเลือดเยอะการทําน้ําปลาต้องใช้ปลาค่อนข้างเลือดเยอะเลือดแดง
0: โอ้นั้นมีผลต่อการทําน้ําปลาต่อคุณภาพ
1: แล้ว
0: ต่อรสชาติอยากเห็นละปลาแชลันเป็นยังไงนะฮะ
1: คราวนี้ก็ต้องออกไปจับปลามาก่อน
0: ปกติไปไกลไหมจะได้เตรียมเมาเรือไว้ก่อน
1: ก็ไปจริงๆกินยาไว้หน่อยก็ดีเผื่อเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้น
0: โอเคอ่ะลองลุ้นดูครับผมไป

0: นี่คือเขาเรียกคลองบางบ่อนะครับสองฝั่งข้างคลองนี่ก็ยังมีแถวบ้านอยู่เป็นอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านน่ะเมื่อก่อนนู้นบ้านออกมาอยู่นี่นะครับก็เนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกนี่เลยเนี่ยบ้านเรือนคนเนี่ยนะ
1: นี่เป็นน้ำอยู่ตรงเนี้ยคร
0: ับ ใช่ครับ
1: เมื่อก่อนมีบ้านอยู
0: ่ใช่ปัญหาการกัดเซาะที่เกิดขึ้นน่ะก็ทำให้ไทยฝั่งเนี่ยพังไปเรื่อยๆคนก็รื้อบ้านไปเรื่อยๆรื้อบ้านไปเรื่อยๆจนกระทั่งรื้อบ้านหนีไปแต่ว่าไอ้เสาไฟฟ้ามันก็เลยอยู่เป็นอย่างนี้ไปพวกเราก็ช่วยกันนะครับใช้วิธีการปักไม้ไผ่ชะลอขึ้นแล้วก็ปลูกป่าไว้ตรงเนี้ยถ้าเราไม่ปลูกไว้นะป่านนี้ก็ไปถึงสะพานไปถึงถนนหมดแล้วเราคิดว่าการปักไม้ไผ่แล้วก็ปลูกป่าทะเลกลับมาอย่างเดิมเนี่ยผมว่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็นำความยั่งยืนในเรื่องของสัมมาชีพในเรื่องของคลังอาหารให้กลับมาควบคู่กับชาวประมงพื้นบ้าน
1: พอมาถึงจุดที่จะทำการจับปลานะครับผมก็จะเห็นตั้งแต่พี่เขาทิ้งอวนนะครับล้อมไว้เป็นพื้นที่เป็นวงกลมนะครับหลังจากนั้นก็จะเห็นพี่เขาขับวนก็คือน่าจะต้อนใช่ไหมผู้ใหญ
0: ่จริงๆแล้ววิธีการหาปลาของชาวประมงเนี่ยเขาก็จะวิ่งดูพอเขาพวกนี้เขาจะมีความชำนาญเห็นปลาขึ้นเห็นลูกปลาขึ้นเนี่ยเขาจะล้อมเลยขับเรือนั่นก็เขาจะไล่

0: ปลาให้มันสะดุ้งนะให้มันติดอวน
1: อ๋อครับ
0: ตอนนี้เขาก็เริ่มสาวขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็จะมีไม่ใช่มามีปลาเทลันอย่างเดียวนะก็จะมีปลาอื่นปลาอะไรเข้ามาติดอวนเพราะว่าในท้องทะเลเนี่ยมันมีปลาทุกอย่าง
1: โ
0: อ้ชายฝั่ง
1: ได้เพียบเลยนี่ใช่ไหมผู้ใหญ่
0: ใช่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือปลาแชรันผมก็เพิ่งเคยได้ยินวันนี้ครั้งแรก
0: โตเต็มวัยเนี่ยขบวนของปลาแชรันเนี่ยใหญ่สุดแล้ว
1: สังเกตว่าปลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโตเต็มวัยอย่างที่ผู้ใหญ่บอกมันก็จะไม่มีลูกปลาเล็กๆเพราะว่าเรากำหนดตั้งแต่ขนาดตาของอวนใช่ไหม
0: เพราะว่าตาอวนขนาดเนี้ยตัวเล็กมามันก็ไม่เจาะหรอกมันเจาะมันก็เจาะผ่านไปก็ไปโตต่อ
1: เราก็ตั้งใจจับเฉพาะปลาตัวใหญ่ๆ
0: ใช่ใช
1: ่ลูกปลาก็ปล่อยให้เขาได
0: ้ปล่อยไปโต
2: และขั้นตอนการทำน้ำปลาของผู้ใหญ่แดงเนี่ยเขาจะนำปลาแชรันไปคลุกเคล้ากับเกลือสมุทรพอเข้ากันก็ใส่โอ่งที่มีสับปะรดเพื่อช่วยย่อยสลายเนื้อปลาและอ้อยเพิ่มความหวานหมักรวมกันไป1ปีเมื่อครบกำหนดก็ดูดน้ำหมักปลาขึ้นมานำไปต้มและกรองสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากนั้นก็บรรจุใส่ขวดทีนี้จะเหยาะใส่อาหารหรือทำเป็นพริกน้ำปลาก็ได้ทั้งนั้น
1: แล้วมันเกี่ยวข้องกันไหมผู้ใหญ่ที่พวกเรามาช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนแล้วมันมีปลาแชรันให้เราได้จับกันมากขึ้นไหม
0: จริงๆผมว่าเกี่ยวกันนะคำว่าป่าชายเลนเนี่ยป่าชายเลนถ้าอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันเท่ากับว่าคือเป็นแหล่งเกิดแหล่งอยู่แหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำต่างๆที่อยู่บริเวณนอกชายฝั่งเนี่ยนะฮะก็จริงๆเราทำงานเรื่องป่าทะเลเนี่ยมาตั้งแต่ปี2551ที่เริ่มนะครับเราเริ่มทีแรกๆไม่มีนะไม่มีเข้ามาพอเริ่มมาสัก 4-5 ปีเนี่ยก็เริ่มมีป่าชะลันเนี่ยเข้ามาทีนี้ก็จะเข้ามาทุกปีแต่ว่า
1: เหมือนเข้ามาอยู่บริเวณป่า
0: ชายใช่ใช่ก็จะเข้ามาบริเวณชายฝั่งเนี่ยนะครับเข้ามาตื้นมั่งลึกมั่ง
1: ผู้ใหญ่พอประมาณพื้นที่ได้ไหมว่าป่าชายเลนของชุมชนเราใหญ่แค่ไหน
0: ทั้งหมดก็ประมาณ 6-700 ไร่แต่ผมเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านปัญหาการกัดเซาะมันเกิดข้างหมู่บ้านต่อมาก็ได้งบของรัฐบาลมาช่วยปักไม้ไผ่นี่เราก็เลยปลูกป่าเรื่อยมาแล้วแต่ณขณะนั้นเราก็ไม่รู้เลยว่าป่าชายเลนมันให้อะไรมากกว่าเรื่องของช่วยเรื่องปัญหาการกัดเซาะ
1: ครับผม
0: ปรากฏว่าทํามาเนี่ยมันจึงเห็นหมดเลยว่าทุกมิติเลยพอป่าสมบูรณ
1: ์ครับ
0: มันก็จะไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนใต้น้ํามาใต้พวกเนี้ยต้นไม้ป่าชายเลนไม่ใช่มันเป็นต้นไม้ที่กินลูกกินผลมันได้นะแต่สัตว์น้ําที่อาศัยอยู่บริเวณโคนต้นไม้เนี่ยยกตัวอย่างว่ามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาอยู่ 2-3 ชนิดเขามันออกไข่ออกอะไรมันก็ได้ป่าชายเลนอ่อนเนี่ยเป็นแหล่งอนุบาลรอการเจริญเติบโต
1: ก่อนที่จะออกไปสู่ทะเลกว้าง
0: ใช่ทีนี้จะเป็นหน้าที่ชาวบ้านแหละประชาชนที่เนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์พอปลาอะไรที่มันหนาแน่นขึ้นชาวบ้านมีอาชีพประมงเขาก็ออกจากปากคลองไปหากินหาอยู่เพื่อเลี้ยงชีพเขาเนี่ยมันก็ส่งผลให้ชีวิตเขาแล้วการเป็นอยู่เขาดีขึ้นเป็นลำดับ
1: ไม่น่าเชื่อนะผู้ใหญ่ผมเดินทางตามหาเมนูโปรดที่ผมชอบนั่นก็คือพริกน้ำปลาไปเจอตั้งแต่ทะเลลึกเรื่องราวในทะเลลึกเชื่อมโยงมาจนถึงป่าชายเลนแบบนี้เกี่ยวพันกันหมดนะกว่าจะได้พริกน้ำปลาที่ยั่งยืนมันเกี่ยวพันกันหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลธรรมชาติอย่างที่ผู้ใหญ่ทำมาตลอดเกือบ20ปีครับและนี่ก็คือพริกน้ำปลานะครับผมที่มาจากน้ำปลาในคอนเซปต์อนุรักษ์ป่าชายเลนที่จัดทำโดยผู้ใหญ่แดงและกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนนะครับ

0: มันจะมีความละมุน
1: ใช่มันมีความนัว
0: ซึ่งก็มาจากส่วนผสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นอ้อยไม่ว่าจะเป็นสับปะรดและกระบวนการหมักบ่มมาเป็นเวลามากกว่า1ปีการทำน้ำปลาด้วยวิธีแบบยั่งยืนอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยนะฮะก็จะส่งผลให้เรามีปลาทูจากธรรมชาติให้ได้กินอยู่อย่างไม่มีวันหมด
1: ใช่ครับก็ต้องบอกว่าว่าโดยรวมเนี่ยสิ่งแวดล้อมในโลกใบนี้มันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่เราดูแล1เรื่องป่าชายเลน2น้ำ3

0: น้ำดินน้ำปลาดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยช่วยกันดูแลบำรุงรักษาแล้วก็นำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดแล้วก็ส่งมรดกพวกนี้ส่งต่อไปที่ลูกหลานแล้วก็ให้ลูกหลานได้รู้ว่าความสำคัญพวกนี้คุณจะต้องดูแลมันไปด้วย
1: ส่งคุณค่าและครบถ้วนครับผม
2: นอกจากการสนับสนุนกลุ่มชาวประมงที่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรในท้องทะเลอย่างยั่งยืนแล้วนะจานสุดท้ายที่อยากเสิร์ฟให้คุณผู้ชมทางบ้านมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อคืนปลากระตักสู่ทะเลไทยให้มากขึ้นรู้ไหมครับว่าเจ้าปลาสีขาวขนาดเล็กเหล่านี้หลายคนรู้จักในชื่อของปลาข้าวสารและรู้สรรพคุณว่ากินอร่อยมีแคลเซียมสูงแต่แท้จริงแล้วปลาเหล่านี้คืออะไรกันแน่และส่งผลต่อปลากระตักในทะเลอย่างไรพี่แท็บนายกสมาคมรักทะเลไทยหนึ่งในคนที่เคยออกมาให้ข้อมูลเรื่องปลาข้าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่มากขึ้นจะมาให้คำตอบกันครับ
3: ปลาข้าวสารไม่มีจริงอยู่ในโลกเป็นสายพันธุ์สัตว์น้ำที่ไม่มีจริงอยู่ในโลกถ้าคนทั่วไปยังเข้าใจสับสนเนาะพูดย้ำอีกทีว่าถ้าเขาโตเต็มวัยเขามักจะเรียกกระตักแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยเกือบเต็มวัยแล้วแต่ว่ายังเล็กอยู่ยังไม่ควรจะกินนะพูดง่ายๆเรียกว่าปลาสายไหมแต่ถ้าตัวอ่อนคือน้องของสายไหมเพิ่งคลอดยังไม่ทันโตเลยถ้าเป็นทารกก็ประมาณ 5-6 เดือนน่ะถ้าเป็นมนุษย์อ่ะนะก็คือที่เขาเรียกว่าปลาข้าวสารเพราะว่าเขายังตัวอ่อนเขายังตัวขาวเขายังไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลยเรากำลังเจอปัญหาไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนก็เหมือนกับการบริโภคในเรื่องอื่นๆนะของประเทศเราของผู้บริโภคไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนถ้ามองในมุมของอุตสาหกรรมการผลิตถ้าผู้บริโภคไม่ทานฉันก็ไม่จับหรอกไอ้ฝ่ายผู้บริโภคก็เองจับมาแล้วฉันก็กินคือต่างคนต่างก็ปัดความรับผิดชอบออกจากตัวเองแต่จริงๆถ้ามองในมุมพวกผมที่ทำงานเรามองว่าทุกคนนั่นแหละมีส่วนต้องรับผิดชอบเหตุผลที่ต้องพูดอย่างนี้กินปลาข้าวสารสักนิดสักหน่อยทำไมจะไม่ได้ถ้าดูตามตัวเลขเนี่ยเกินลิมิตไปเยอะมากอ่ะคือโดยธรรมชาติในทะเลไทยนะครับมันเหมือนธรรมชาติมาสร้างสรรค์ไว้ตัวที่เล็กสุดมักจะมีปริมาณเยอะสุดเพื่อเขาได้เป็นอาหารของตัวที่โตกว่าได้อย่างเพียงพอในระบบนิเวศสมมติได้ตัวฐานเนี่ยเป็นกระตักหรือลูกกระตักเมื่อกลุ่มที่เป็นขนาดเล็กโตเต็มวัยก็ยังเท่านิ้วชี้อยู่อ่ะไอตัวเนี้ยมันถูกดึงออกไปจากระบบแต่ตัวอื่นที่เป็นตัวขนาดเดียวกันแต่เป็นตัวอ่อนจะถูกกินเลยครับคือตัวอ่อนของสัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวอื่นมีโอกาสที่จะถูกดึงเข้ามาแทนที่ในห่วงโซ่อาหารนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นสัตว์ทุกชนิดต้องเอาตัวรอดเมื่อไม่มีกระตักกินฉันก็กินลูกอินทรีย์ก็ฉันก็กินลูกปูฉันก็กินลูกหมึกฉันก็กินลูกปลาทูนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในระบบนิเวศซึ่งมันจะร้ายแรงกว่ามนุษย์กระทําด้วยตัวเองมนุษย์กินยังไม่เท่ากับการเปลี่ยนของระบบนิเวศด้วยตัวเขาเองยังไงก็แล้วแต่เราต้องเลือกซื้อเราต้องเลือกกินอันไหนกระตักอันไหนลูกกระตักอันไหนปลาข้าวสารไม่ยากหรอกถ้าเราใส่ใจคือผมคิดว่าเราต้องเจ็บด้วยกันคือถ้าไม่ยอมเจ็บด้วยกันเนี่ยก็จะพินาศทั้งประเทศในแง่ของความมั่นคงทางอาหารทะเลนะ
2: และนี่ก็คือจานที่เราอยากให้หายไปเพื่อให้ท้องทะเลไทยกลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าน้ำปลาเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรนะแต่เบื้องหลังกว่าจะได้ปลามาหมักเป็นน้ำปลาเนี่ยถ้าเรามองให้ทะลุไปไกลกว่าความอร่อยมองเห็นระบบการจัดการที่ต้องมีกฎกติการ่วมกันและมีข้อมูลมากพอที่จะเลือกอร่อยแบบไม่ทำร้ายธรรมชาติผมเชื่อว่าทุกๆการจิ้มการหยอกและการกินของพวกเราจะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ

0: ดูผลงานภาพยนตร์และสารคดีสั้น20เรื่องที่เข้ารอบสุดท้ายวิภาฟิล์มไพรส์ได้แล้ววันนี้ทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวี
1: และคนท้องถิ่นคือด่านหน้าที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงไทย PBS และเครือข่ายผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองเสนอสารคดีที่ติดตามเรื่องราวผู้คนในท้องถิ่นซึ่งกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกพวกเขามองเห็นและคิดอะไรพวกเขาปรับเปลี่ยนและเห็นทางออกแบบไหนเมื่อโลกหมุนเร็วและไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวจะสร้างโอกาสหรือโจทย์ใหญ่ให้กับคนท้องถิ่นเดินทางไปทำความเข้าใจกับเรา Localistทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งเริ่ม11ตุลาคมนี้ทางไทย PBS
2: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog ชวนติดตามการทำงานของอาชีพคนงานรับจ้างติดป้ายข้อมูลในเวเนซุเอลาเคนยาและฟิลิปปินส์ซึ่งทำหน้าที่สอน AI ของรถไร้คนขับให้รู้จักสิ่งต่างๆบนถนนของสหรัฐอเมริการ
3: ถไร้คนขับพวกนี้ต้องใช้งานเซกเมนต์ของเราถ้าไม่มีงานที่เราทำตรงนี้มันก็วิ่งที่นั่นไม่ได้จริงๆแล้วพวกเราคือดวงตาของพวกมันแต่กลับเหมือนเราไม่เคยมีตัวตน
2: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
4: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Christmas Mission
5: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
6: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
7: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
6: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
4: เรียนรู้ได้ทุกวัน
5: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันจรุพรนุภารัตน์ค่ะผู้นำฝ่ายค้านเสนอไปยังรัฐบาลขอให้เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมให้ครอบคลุมและเพียงพอค่ะและยังทวงติงไปถึงมาตรการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยค่ะติดตามเพิ่มเติมจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาเชิญคุณยานีค่ะ
1: ค่ะคุณจรุพรคะนั่นเพราะว่าไม่มีการแจ้งเตือนค่ะแล้วก็ทำให้ประชาชนต้องอพยพหลายรอบค่ะครม.เงาพรรคประชาชนแถลงข้อเสนอไปยังรัฐบาลค่ะหลังจากที่ได้ติดตามปัญหาอุทกภัยโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านยังคงทักท้วงการบริหารราชการของรัฐบาลในช่วงวิกฤตน้ำท่วมที่ผิดพลาดมาจนถึงปัจจุบันพร้อมหยิบยกเรื่องสถานการณ์น้ำที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะประชาชนอพยพไปแล้วกลายเป็นว่าต้องอพยพซ้ำสองนั่นเพราะไม่มีการคาดการล่วงหน้าและไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยค่ะครม.เงายังทักท้วงรัฐบาลเรื่องการปรับหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมค่ะที่ไม่เพียงพอและครอบคลุมไม่ใช่เพียงการต่อว่าตำหนิผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าการลอยตัวหนีปัญหาทั้งที่นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลที่นั่งหัวโต๊ะสั่งการบริหารสถานการณ์ที่ต้องทำให้ถูกจุดค่ะนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้รัฐบาลจัดมาตรการพักหนี้และการพิสูจน์ตัวตนของ SME ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยจะต้องทำให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถเข้าถึงแหล่งเชื่อในระบบได้รวดเร็วนอกจากนี้ยังเห็นว่าควรหาพื้นที่และซ่อมแซมให้กับผู้ประกอบการค่ะรวมถึงการหาพื้นที่ขายของชั่วคราวเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นมีกระแสเงินสดเข้ามาสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ค่ะพร้อมกับชี้ว่าจากพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ 1.74 ล้านไร่และมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 1.5 แสนไร่ค่ะทั้งปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั่นเพราะว่าเกษตรกรมีข้อกังวลใน4ประเด็นค่ะในเรื่องของการเยียวยาตกหล่นความล่าช้าของกระบวนการเยียวยาอัตราช่วยเหลือไม่เพียงพอและการช่วยเหลือไม่ครบถ้วนค่ะจึงเสนอให้รัฐบาลนั้นปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเกษตรกรให้สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังขอให้กระทรวงเกษตรทบทวนเรื่องของการยื่นลงทะเบียนเยียวยาของเกษตรกรค่ะโดยเฉพาะเรื่องเอกสารนะคะนั่นเพราะว่าทางผู้เสียหายทั้งเกษตรกรและปศุสัตว์ที่เข้าร่วมในวันนี้ค่ะบอกว่าเอกสารได้ลอยหายไปกับน้ำแล้วค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะชาวบ้านน้ำลัดอำเภอเมืองเชียงรายเดือดร้อนหนักนะคะหลังจากที่โครงการวางท่อระบายน้ำทำให้บ้านสุดเสียหายค่ะทางเข้าออกถูกปิดวอนผู้เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาค่ะสภาพบ้านเรือนและร้านค้าของชาวบ้านน้ำลัดซอย1อำเภอเมืองเชียงรายได้รับความเสียหายจากการสุดตัวของชั้นดินทำให้กำแพงอาคารล้มและเกิดรอยแตกร้าวหลังจากมีการเพิ่มระบบท่อระบายน้ำและอาคารรับน้ำเข้าท่อตามโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำกกอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายระยะที่3เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำชาวบ้านเปิดเผยนะคะว่าการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการร้านอาหารค่ะเพราะว่าทางเข้าออกถูกปิดไม่สามารถเปิดร้านค้าขายได้ขณะเดียวกันปัญหาดินทรุดตัวทำให้รั้วโรงครัวเวทีการแสดงซุ้มรับรองลูกค้าและก็พื้นอาคารเกิดรอยแตกร้าวและพังเสียหายค่ะนอกจากนี้ระหว่างการเจาะถนนยังเกิดเสียงดังจนผู้สูงอายุไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ชาวบ้านจึงเรียกร้องให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและผู้เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายแดงคำมะวงอายุ67ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากสถานีเดินรถนครชัยแอร์เชียงใหม่ตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่27มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะหมดเวลาของทันข่าว14นาฬิกาแล้วค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ที่มากันเลยขอบคุณนะคะได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณ
0: ได้นี่เป็นถุงยางชีพที่คุณผู้ชมบริจาคมาให้นะคะขอบคุณค่ะ

ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกำลังง่วนเลยนะคะกับการแจกถุงยังชีพนี่คือถุงยังชีพค่ะที่บรรจุทานน้ำใจจากพี่น้องทุกคนที่ร่วมกันไปจากให้กับไทย PBS นะคะเรามาส่งมอบให้กับพี่น้องที่จังหวัดปราจีนบุรีแบบนี้ถึงมือทุกคนแน่ๆค่ะ

0: ไปคุกกิ้งทำอาหารให้กับพี่น้องทุกคนรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเดี๋ยวอาจารย์นะคะจะทำอาหารให้กับคนที่นี่ชิมด้วยใครอยากรู้สูตรลับอาจารย์เดี๋ยวต้องตามไปดูนะคะแต่ระหว่างนี้ขอแตกถุงยังชีพก่อนค่ะหมดหรือยังอยู่กันหลายคนไหมคะ
1: หลายคน
0: ช่วยกันลำเลียงนี่คนนี้เขาเป็นจิตอาสาช่วยกันลำเลียงเข้าไปให้กับคนที่ติดอยู่ข้างในนะคะร่วมแบบนี้มากี่วันแล้วจ๊ะ
1: หลายวันแล้วจ๊ะเป็นอาทิตย์แล้วจ
0: ๊ะเป็นอาทิตย์แล้วนะคะมาเลยค่ะคุณพี่มาเลยมาเลยใครอยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนเจอโลโก้ของไทย PBS ยกมือดักกวักมือเรียกได้เลยนะคะเรามีถุงยังชีพแบบนี้เต็มแทบจะทุกคันรถค่ะเอามาให้กับพี่น้องที่นี่นะคะถุงยังชีพก็มาจากคุณผู้ชมนั่นแหละค่ะที่ร่วมกันไปจากกันเข้ามานะคะมาเลยจ้ามาเลยนี่ค่ะอ่ะตึ๊บนี่ค่ะคุณพี่เป็นยังไงบ้างอยู่ตรงไหนจ้า
2: อยู่ข้างในท่างามเลยนะไม่มีใคร
3: เข้าไปติดแม่น้ำเลย
0: ค่ะขอบคุณค่ะแม่เป็นกำลังใจให้นะคะคุณแม่เป็นกำลังใจนะนี่ถุงยังชีพชุดแรกหรอ
2: เนี่ยชุดแรกเลยล่ะ
3: ติดยันแล้วอ่ะ
2: มันยังอยู่ลึกเลย
1: ขอบคุณนะคะ
0: เลยค่ะค่ะไปไหนมาคะพี่อ
1: ย
0: ู่
1: ตรงกลาง
0: อ๋อเอาถุงยังชีพไปด้วยค่ะได้ค่ะเดินเข้ามาเลยค่ะขอบคุณนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะคะที่ไทยพีบีเอสทำให้ผู้ประสบภัยนะช่วงเวลานี้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เขาขนทับกันมาเข้าของเพียบมากมายเดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดตามกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยนะคะ
4: คุณผู้ชมคะตอนที่น้องแป้งกำลังแบบเหน็ดเหนื่อยด้วยความตั้งอกตั้งใจในการแจกถุงยังชีพนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเพราะว่าอาจารย์กำลังจะเตรียมทำอาหารนะคะสำหรับมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรเนี่ยค่ะมีตั้งเป็นร้อยๆคนเลยนะคะเนี่ยวันนี้ก็ทำไก่กรอบกับซอส3รสรสจัดมากไม่ได้เพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอาหารก็เค็มจัดหวานจัดเผ็ดจัดไม่ดีนะคะแล้วคุณรู้ไหมคะตอนที่อาจารย์กำลังเตรียมทำอาหารอยู่เนี่ยคุณปั้นค่ะไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามไม่น่าเชื่อนะโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเนี่ยเขามีแผนการอพยพผู้ป่วย 100% ตั้งไม่รู้กี่ร้อยคนไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามคุณเปิ้ลน่ะเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะที่นี่เขาเตรียมการทุกอย่างเก่งมากคุณไปคุณเปิ้ลนะคะที่อาจารย์จะรีบทำอาหารจะวิ่งขึ้นไปให้ทันเวลาค่ะ

0: ค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะต้องบอกค่ะตอนนี้นะคะเปิ้ลอยู่ที่ศูนย์บัญชาการ1669ค่ะของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะหลังจากที่ย้ายมานะคะอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ค่ะซึ่งต้องย้อนกลับไปนะคะในการอพยพแผนผู้ป่วยนะคะต้องบอกค่ะว่าทางโรงพยาบาลนั้นเรามีแผนในการอพยพภัยพิบัติอยู่แล้วค่ะซึ่งช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยแต่แผนนี้จะสำเร็จไม่ได้ค่ะเราต้องไปพูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณหมอเบนค่ะซึ่งคุณหมอเบนนะคะรู้เรื่องของกระบวนการการวางแผนอพยพในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองคุณหมอคะหากย้อนกลับไปค่ะเมื่อวันที่27ต้องบอกว่าณวันนั้นเนี่ยน้ำมาไวแล้วก็มาค่อนข้างที่จะเร็วมากตอนนั้นเรามีการเตรียมแผนจริงๆแผนภัยพิบัติเนี่ยเรามีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาใช้จริงด้วยณวันนั้นเนี่ยเรามีการดําเนินการยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วของทางโรงพยาบาลค่ะมีการซ้อมแผนเรื่องอุบัติภัยทั้งหมดอยู่แล้วนะคะของแผนน้ําท่วมเนี่ยจริงๆแล้วเราทําตั้งแต่ผนังกั้นน้ําหน้าโรงพยาบาลด้านอินฟราสตรัคเจอร์อยู่แล้วเรามีแผนว่าถ้าน้ําเข้าโรงพยาบาลเกิน10เซนเนี่ยเราจะต้องขนย้ายผู้ป่วยบางส่วนแต่ว่าอันเนี้ยเป็นแผนที่เร็วเกินกว่าที่เราคิดนะคะก็คือจาก10ขึ้นมาเป็น50ซึ่งเป็นจากแผน1มาเป็นแผน4เลยซึ่งทําให้เราเนี่ยต้องปรับแผนย้ายคนไข้อย่างเร็วขึ้นนะคะก็ดีที่เรามีการซ้อมไว้หมายความว่าเราสามารถแอคทีเวทขึ้นมาได้เลยแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทางโรงพยาบาลค่ายที่ทําให้เราสามารถอพยพคนไข้จากทางโรงพยาบาลที่มีคนไข้หนักปริมาณเยอะเนี่ยออกมาได้นะคะในวันแรกเนี่ยก่อนที่จะมีเหตุการณ์เรามีคนไข้ทั้งหมดประมาณ500คนวันที่เราจะเริ่มอพยพเนี่ยเราให้คนไข้บางส่วนที่พอกลับบ้านได้เนี่ยที่พร้อมกลับบ้านกลับไปแล้วก็เหลือคนไข้ที่เราต้องอพยพทั้งหมดเนี่ย300

0: 170รายซึ่งเป็นเคสหนักอยู่สัก85รายนะคะ ICU เนี่ย30เต็มซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราหนักใจมากว่าเราจะเคลื่อนย้ายยังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือเราต้องทำทุกนาทีแข่งกับเวลาและชีวิตนะคะก็คือช่วงที่เราขนย้ายก็คือเคสสีแดงหรือว่าเคสหนักที่ใช้ท่อช่วยหายใจเนี่ยต้องออกมาก่อนในช่วงวันแรกเนี่ยก็ยังมีความทางทีมทางฝั่งโรงพยาบาลสนามเนี่ยก็ยังไม่พร้อมเรื่องออกซิเจนหมายความว่าจำนวนที่มีกับจำนวนคนไข้เนี่ยมันยังไม่แมทช์กันเท่าไหร่เราก็จะต้องซัพพลายเรื่องออกซิเจนก็วันแรกๆก็จะต้องทยอยออกมาก่อนนะคะแล้วก็ได้มา10เคสก่อนที่เป็นเคสแดงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเตรียมความพร้อมทางนี้ได้พร้อมรับ30เราก็เอาออกมาเลย30ค่อยๆทยอยมาแต่ว่าความลำบากของรอบนี้เนี่ยคือจากที่เราเคลื่อนย้ายด้วยรถพยาบาลที่เราซ้อมกันไว้เนี่ยกลายเป็นว่าภายใน6ชั่วโมงน้ำมันขึ้นเกิน30เซนเราก็ต้องเปลี่ยนแผนจากการเคลื่อนย้ายด้วยรถพยาบาลเป็นรถทหารจากรถทหารเราก็เปลี่ยนเป็นเอาคนไข้ออกจากตึกด้วยเรือขนคนไข้ใส่เรือแล้วมาต่อด้วยรถทหารแล้วก็พามาที่โรงพยาบาลค่ายซึ่งทั้งหมดเนี้ยทำเสร็จภายในระยะเวลาประมาณ4วันค่ะซึ่ง370รายที่เราขนย้ายออกมาเนี่ยปลอดภัยทั้งหมดไม่มีเคสที่มีการเสียชีวิตระหว่างเคลื่อนย้ายและไม่มีเคสตกหล่นเลยระหว่างทางก็ถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จของทีมที่เคยซ้อมแผนแล้วก็สามารถทําด้วยกันอย่างเชื่อมโยงกับทางทีมทหารแล้วก็ได้รับความสนับสนุนจากของทั้งผู้บริหารของโรงพยาบาลแล้วก็ผู้บริหารของโรงพยาบาลค่ะ
1: เห็นบอกตอนนี้ระดับน้ําเนี่ยในบางจุดของจังหวัดปราจีนเริ่มลดลงแล้วเรามีแผนในการอพยพผู้ป่วยจากโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์เนี่ยกลับไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาด้วย
0: ใช่ค่ะก็เราอยากกลับไปทําปฏิบัติการที่โรงพยาบาลเนี่ยให้เร็วที่สุดเนื่องจากว่าเรามีความพร้อมในการทั้งผ่าตัดเคลื่อนย้าย ICU เอ็กซเรย์ได้เต็มที่มากกว่าที่เราอยู่ที่โรงพยาบาลสนามตอนนี้ค่ะ
1: ต้องบอกนะคะว่าถ้าไม่มีความพร้อมในเรื่องของการทำแผนอพยพผู้ป่วยเอาไว้ก็คงไม่เห็นผลในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้รอดได้ในช่วงวิกฤตเช่นที่ผ่านมานะคะวันนี้ค่ะเมื่อสักครู่เองเห็นบอกว่ามีเคสฉุกเฉินคุณหมอ
0: มีเคสฉุกเฉินค่ะเดี๋ยว
1: เราสองคนค่ะต้องฝากนะคะให้น้องแป้งกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ช่วยรับต่อนะคะเวทีที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วยค่ะเดี๋ยวเปิ้ลกับหมอคุณหมอเบนค่ะจะลงไปทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยต่อนะคะต้องไปแล้วค่ะไปค่ะ

0: ชมค่ะน้ำท่วมปราจีนบุรีครั้งนี้ไม่ธรรมดาท่วมขังแบบนี้10กว่าวันนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขาหนูไปแจกถุงยังชีพหมู่บ้านข้างในเขาบอกว่านี่คือถุงยังชีพถุงแรกของฤดูนี้เลยเข้าไปไม่ถึงน้ำมันลึกวันนี้ที่เรามานั่งเนี่ยถือว่าสถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วแต่คนก็ยังทุกข์อยู่ค่ะ
1: แต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะเด่นดีใจมากเด่นมาถึงที่นี่ค่ะเพราะระหว่างทางนะคะรถของเราน่ะเหมือนเรือเลยน้ำมันมาจนกระทั่งเรามีความประสงค์ว่าฉันจะได้มาทำกับข้าวไหม
0: สุดท้ายอาจารย์ก็ได้ทำและอาหารทั้งหมดนี้สุกถูกส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ประสบภัยด้วยนะคะคุณผู้ชมคะอยากให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่นี่หน่อยนะคะคุณเน้งสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นให้กำลังใจผ่านทางช่องทางออนไลน์เข้ามาได้เลยนะเวลานี้นะคะทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok หรือว่าใครอยากจะส่งคำถามเมื่อไหร่สถานการณ์จะคลี่คลายโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างเอาส่งคำถามมาหาเราได้เลยนะคะส่วนเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์แน่นอนค่ะไทย PBS ของเรานะคะมีการแจ้งข่าวสารผ่านทาง L Shape ค่ะหน้าจอไทย PBS ตลอดเลยคุณเองสามารถดูได้ว่าปภ.มีการแจ้งเตือนว่าพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังต้องขนของขึ้นหรือเปล่าดูผ่านทางไทย PBS ไม่พลาดข้อมูลอย่างแน่นอนและพอเราสองคนลงพื้นที่มาเห็นอย่างนึงค่ะคือประชาชนหลายคนยังคงต้องการของบริจาคอีกจำนวนมากถุงยังชีพเนี่ยสำคัญสุดๆเลยขอนะคะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่บ้านน้ำไม่ท่วมหรือว่าใครบ้านน้ำท่วมแต่ยังพอมีกำลังทรัพย์อยากช่วยเหลือคนที่นี่ทำได้เช่นเดียวกันค่ะด้วยการร่วมบริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งเข้ามาได้เลยนะคะที่ไทย PBS ส่วนกลางจะมีทีมงานรอรับอยู่แล้วก็บรรจุใส่ถุงยังชีพส่งตรงถึงจังหวัดที่เราไปสัญจร นะคะ
1: อย่าคิดนะคะว่าอุ้ยคนคงให้กันแล้วเยอะแยะส่งไปประเดี๋ยวก็เหลือหรือไม่ก็ไปถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้เด่นบอกคุณผู้ชมเลยนะคะเท่าไหร่ก็ยังไม่พอมีจำนวนมากที่เขาไม่ได้รับและถ้ามาที่ไทย PBS ถึงทุกถุงค่ะ

0: ใช่แล้วค่ะอยากให้คุณผู้ชมดูสถานการณ์น้ำณเวลานี้หน่อยค่ะทีมงานของเรานะคะใช้โดรนบินให้เห็นสดๆเลยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านบนคือแม่น้ำจังหวัดปราจีนบุรีสายใหญ่มากณเวลานี้น้ำล้นตลิ่งค่ะล้นตลิ่งไม่ว่าคือมันท่วมชุมชนทั้งหมดเข้าไปที่เขตเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่วมแบบนี้มาหลายวันส่วนถนนที่เห็นอยู่ณเวลานี้คือถนนหน้าโรงพยาบาลนะคะหน้าโรงพยาบาลถนนตอนแรกก็เป็นถนนลาดยางดีๆค่ะแต่ตอนนี้ค่ะถนนเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากว่ามันถูกน้ำกัดซอกขึ้นมาจากแม่น้ำปราจีนบุรีเวลานี้นะคะเรานั่งอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอำเภอเมืองปราจีนบุรีมาดูนะคะว่าที่นี่ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรมาฟังเสียงทางการแพทย์ด้วยนะคะว่าอยากให้พวกเราซัพพอร์ตรูปแบบไหนนะคะ
1: เอ
0: าล่ะกลับเข้ามาคุยในวงนี้กันหน่อยค่ะ
1: พอที่เพิ่งจะผ่านไปถามท่านผู้ช่วย
0: อาจารย์ก็ไม่ฟังหนูบรรยายเมื่อกี้บอกว่าน้ำมันท่วมเยอะ
1: เออใช่ค่ะแต่บังเอิญคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาทาง YouTube
0: เขาบอกว่าอะไรคะ
1: ก็ฉันทำไก่ไปแจกเขาไงเขาบอกว่าคนที่เข้ามาเฝ้าเวรน่ะก็จะไม่กินไก่กันก็กลัวเวรเยินเวรเยินคือแบบคนไข้จะเยอะงานจะยุ่งตายยิ่งก็เอาไก่มาให้อ่ะงานยุ่งแน่เลยค่ะหมอคะกินตะกร้า
0: ถือว่าได้เป็นการช่วยเหลือประชาชนนะ
1: คะ
0: วันนี้เรานั่งอยู่ที่โรงพยาบาลอาจารย์เห็นภาพก่อนหน้านี้ไหมคะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไพภูเบศรต้องบอกว่าไม่เคยเกิดปรากฏการณ์ที่ต้องย้ายผู้ป่วย 100% เหมือนปีนี้มาก่อนไม่เคยเลยนะคะนี่คือครั้งแรกแต่ว่าทุกอย่างสามารถผ่านไปด้วยดีวันนี้ก็เลยต้องมาคุยถึงระบบสาธารณสุขหลังจากนี้ต้องดูแลกันอย่างไรรวมถึงเวลานี้ผู้ป่วยอยู่กันแบบไหนนะคะเอาแขกทางหนูก่อนนะ
1: ข
0: วามือของดิฉันค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผอ.วลีรัตน์ไกรโกศลค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผอ.เชอรี่ค่ะ
2: ค่ะ
1: อีกหนึ่งท่านอยู่ฝั่งเรานะคะท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะแพทย์หญิงชลาลัยคล้ายพิมพ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ช่วยค่ะแบบตุทะตติทุติคุณหมอก็เรียกเก่งนะคะเล่นกงที่ที่ทุกที่อะไรกันไปทุกคนกันไปหมดเวลาคนไข้มาโรงพยาบาลก็ต้องเรียกอย่างนี้ไหมคะ
3: อ๋อไม่ละครับเป็น
1: ไม่เนาะเป็นชื่อตามตำแหน่งนะคะเล่นถามท่านผอ.เชอรี่ดีกว่าเราเคยคุยกันในรายการหนึ่งครั้งตอนที่เราทำรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมน้องแป้ง
2: ค่ะ
1: นะคะเราอยากทราบอะค่ะท่านผอ.คะท่านตัดสินใจด้วยเหตุผลอะไรคะค้นออกไปหมดเลยท่านแบบมองอะไรการไกลอย่างนี้เลยเหรอคะ
2: ต้องนำเรียนอย่างนี้ค่ะว่าส่วนหนึ่งเราได้ข้อมูลจากสถานการณ์น้ำจากทางจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ทางหน่วยระดับสูงลงมาในส่วนหนึ่งนะคะว่าปริมาณน้ำเนี่ยเมื่อเทียบกับปี2556เนี่ยจะมากกว่าประมาณ2เท่า
1: โอ้2เท่า
2: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยก็คือเกิดจากการที่เราอยู่กับริมน้ำมาโดยตลอดเรามีการเตรียมรับอย่างนี้ทุกปีค่ะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเราเห็นแนวทางของน้ำที่มาเนี่ยไม่ใช่แนวทางปกติที่มาค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็อีกส่วนนึงก็ประกอบกับ4วันก่อนหน้านี้เนี่ยมีฝนตกหนักต่อเนื่องมาตลอดค่ะแล้วก็เคยอยู่ที่โรงพยาบาลกบิลบุรีก็พอจะทราบสถานการณ์ของเมืองกบิลบุรีอยู่ค่ะก็เลยเห็นว่าในส่วนนี้น้ำน่าจะเยอะมากส่วนหนึ่งแล้วเราพยายามที่จะทำในส่วนของคันดินหินคุกที่จะป้องกันน้ำไประดับหนึ่งแล้วนะคะแต่คาดว่าปริมาณน้ำที่เรารองรับเนี่ยจะไม่รับไม่ไหวเราก็เลยต้องเตรียมแผนควบคู่กันไปในระหว่างที่เราซิลในส่วนของโรงพยาบาลด้วยเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการในส่วนของแผนการโยกย้ายผู้ป่วยไว้ได้มีการเตรียมแผนไว้ก็ได้ส่งต่อให้อาจารย์ชลาลัยค่ะว่าให้เตรียมแผนไว้ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นแล้วว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยแล้วก็ประชาชนที่เข้ามารับบริการเนี่ยเราคงต้องรีบที่จะเคลื่อนก่อนที่น้ำจะมานั่นคือประเด็นหลักที่เราระวังแผนไว้ค่ะ
0: ต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าหากเมื่อ2วันก่อนเราไม่สามารถนั่งจัดรายการตรงนี้ได้เลยนะคะน้ำในโรงพยาบาลเนี่ยมันท่วมขึ้นมาถึงฟุตบาทข้างหลังแล้วที่เรานั่งเนี่ยน้ำจะซัดเข้ามาเป็นเหมือนทะเลสู้เข้ามาแบบนี้เลยนี่คือสถานการณ์ดีขึ้นแต่ถ้าหากถัดออกไปจากรั้วโรงพยาบาลไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติแน่นอนณเวลานี้อันใกล้นี้แต่หนูเป็นห่วงคนไข้คุณหม
2: ออ
0: ีกนานไหมคะกว่าจะย้ายกลับเข้ามาที่นี่เพราะที่นี่มันมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องออกซิเจนครบกว่าโรงพยาบาลข้างนอกโรงพยาบาลสนาม
2: เราแผนเราโยกย้ายตอนนั้นเราวางแผน27แล้วก็เราก็เริ่มย้ายตั้งแต่คืน27กันยานะคะแล้วก็เสร็จ

0: แผนการย้ายเนี่ยประมาณช่วงเที่ยงของวันที่1ตุลานะคะแล้วก็ในตรงนั้นเนี่ยเรามีการวางแผนกลับว่าถ้าสถานการณ์น้ำดีขึ้นเนี่ยค่ะเราจะเป็นตั้งแผนไว้ถึงวันที่9ตุลาคมค่ะที่จะมีการโยกย้ายกลับผู้ป่วยเข้ามาค่ะแต่ท
1: ั้
0: งน
1: ี
0: ้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้เราต้องตรวจสอบเนื่องจากว่าปริมาณน้ำเนี่ยท่วมสูงมากค่ะแล้วก็ระบบสนับสนุนในเรื่องของการให้บริการไม่ว่าจะเป็นระบบลิฟต์ระบบไฟระบบน้ำตรงนี้เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเมื่อเราเปิดบริการแล้วเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยจะปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของออกซิเจนเรามีการเตรียมสำรองไว้อยู่ค่ะ
2: ค่ะเรียนถามท่านผอ.นะคะระบบอะไรบ้างคะที่เสียหายไปแล้วหรือไม่มั่นใจตอนนี้ระบบไฟฟ้าชั้นล่างทั้งหมดใช่ไหมคะหรือยังไงคะ
0: เนื่องจากมีการแช่น้ำอยู่นานค่ะเพราะฉะนั้นระบบน้ำที่ค้างอยู่ในส่วนใต้เนี่ยทำให้บริเวณชั้นล่างของอาคารเนี่ยมีความชื้นค่อนข้างสูงแล้วก็บางส่วนอย่างลิฟต์เนี่ยจะมีน้ำที่ซึมผ่านท่อใต้ดินเข้าไปเราปิดบริการลิฟต์เนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เราทำแผนโยกย้ายแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างการที่เราตรวจสอบระบบแล้วก็ต้องดูดน้ำออกจะถ้าอาจารย์จะเห็นว่าข้างนอกเนี่ยยังมีน้ำเยอะอยู่นะคะ
2: ค่ะ
0: เพียงแต่ตรงนี้เราใช้เรื่องของการปั๊มแล้วก็ดูดน้ำออกแล้วก็เคลียร์
2: ปั๊มดูดออกไป
0: ใช่ค่ะ
2: ไม่เช่นนั้นตรงนี้ก็ยังคงมีอยู่แน่นอน
1: ใช่ค่ะเท่ากับฟังแบบนี้ดูเหมือนจะยังไม่ใช่วัน2วันเนี่ยที่ผู้ป่วยสามารถย้ายกลับเข้ามาได
2: ้ยังค่ะอีกนานน่าจะสัปดาห์หน้าค่อยตัดสินใจไหมคะ
0: ส่วนหนึ่งของอาคารที่อยู่บริเวณอาคารห้องฉุกเฉินตรงนี้เราได้รับผลกระทบน้อยนะคะในส่วนนี้เราใช้เป็นจุดที่ส่งต่อผู้ป่วยออกไปที่โรงพยาบาลค่ายด้วยค่ะส่วนนั้นก็คือจุดแรกที่เราจะคืนกลับมาค่ะ
2: ค
0: ่ะถ้าเป็นการย้ายก็จะย้ายที่อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินซึ่งมีห้องผ่าตัดมี ICU แล้วก็มีส่วนของห้องฉุกเฉินที่สามารถที่จะให้บริการได้เราก็จะพยายามย้ายกลับมาให้เร็วที่สุดค่ะ
2: ค่ะเรียนหันมาทางท่านผู้ช่วยดีกว่านะท่านผู้ช่วยคะโรงพยาบาลนี่เท่ากับว่าเราปิดเลยถาวรก่อนช่วงนี้หรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยน้ำท่าท่วมนะตะขาบกัดบ้างงูฉกบ้างลื่นหกล้มหัวแตกแล้วชาวบ้านก็จะไปหาหมอที่ไหนแล้วคะมาไม่ได้อะค่ะ
3: ในตัวโรงพยาบาลจะมีทีมACLS หมายถึงทีมช่วยเหลือฉุกเฉิน
2: มีอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะมีหนึ่งทีมเอาไว้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บริเวณนี
2: ้ค่ะ
3: และใกล้เคียงค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องไปทางนู้นหมดค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะแต่เราได้ประกาศให้กับประชาชนแถวนี้เขารู้หมดไหมคะว่าโรงพยาบาลกำลังย้ายผู้ป่วยออกไป 100% เหลือแต่แค่ทีมฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ย
3: มีการสื่อสารอยู่ว่าประชาชนช่วงนี้คือได้วางแผนนะคะว่าจะป่วยไปที่โรงพยาบาลค่ายแล้วก็เรื่องผู้ป่วยที่มี OPD ปัญหาคือ OPD ที่ในช่วงนี้ที่ต้องเข้ามาก็คือเราทีมงานก็แพนโทรให้เป็นรับยาล่วงหน้าคือโทรหาแล้วก็ไปรับยาที่โรงพยาบาลค่ายค่ะแล้วก็จะมีสเต็ปว่าคือใช่เป็นรับยาไปรษณีย์เพราะว่าเราไม่สามารถรับคนไข้ปริมาณมากที่เข้ามาได้แต่ถ้าโอเคเจ็บป่วยจะมีทีมรักษาคือเข้ามา walk in มาได้แต่ว่าถ้าคนไข้ที่อยู่ในนัดที่เป็นคนไข้โรคเรื้อรังทั้งหลายเราจะมีการโทรเข้าไปมีทีมนั่งโทรเลย OPD ของใครของมันอะไรเงี้ยแล้วก็นัดคนไข้เป็นวันโทรเสร็จพรุ่งวันรุ่งขึ้นมารับนะแล้วก็จะมีจุดรับยาอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายเพื่อแยกโซนออกจากการรักษาจะได้ไม่วุ่นวายค่ะอันนี้จัดสเต็ปไว
2: ้ผู้ช่วยคะหลังคามิดเลยนะบางบ้านเขาชั้นเดียวเป็นกระต๊อบติดต่อใครไม่ได้แล้วยาหมดเขาต้องกินยาเบาหวานยาความดันยาโรคหัวใจโอ้ยเป็นกำมือแล้วจะลอยคอออกมารับยายังไง
3: กลุ่มนี้เราจะมีรองรับเช่นถ้าคนที่บ้านอยู่ไม่ได้ก็จะมี
2: ค่ะ
3: ประสานพวกทางกู้ภัยหรือไงคะหรือรพสตเข้ากลับเข้าสู่ศูนย์พึ่งพิงก็จะมีเป็นสเต็ปมีการดูแลของทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยค่ะเข้าสู่รับเข้าสู่ศูนย์พึ่งพิงใครเจ็บป่วยก็มาโรงพยาบาลนี่จะแยกชัดเจนเนี่ยค
2: ่
3: ะแล้วก็คนที่ค่ะแล้วก็คนที่เข้ามารับยาได้คือมารับยาเงี้ยค่ะคนที่ต้องไปอยู่ศูนย์พึ่งพิงก็จะมีการดูแลเรื่องยาประจำตัว
2: อันนี้เดียนยกตัวอย่างเองนะคะสมมติว่าเดียนตกใจน้ำมากลางดึกอะค่ะท่านผอ.เดียนก็ตะเกียกตะกายออกมาไปถึงที่ศูนย์บัตรประชาชนก็ไม่มีอะไรเดียนไม่มีเดียนหรือตัวเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำเดียนชื่อยิ่งศักดิ์เดียนเป็นโรคนั้นโรคนี้จะเอาประวัติที่ไหนจ่ายยาให้เขาคะ
3: คือก่อนนี้เราจะมีการสำรวจผู้ป่วยเปราะบางอย
2: ู
3: ่แล้วไปลงเป็นทะเบียนอยู่แล้วเช่นคนไข้ฟอกไตอะไรเงี้ยค่ะคนไข้ติดเตียงทางหน่วยงานที่เป็นเขาเรียก primary care
2: ค่ะ
3: เขาก็จะมีทะเบียนพวกนี้เขาก็จะจัดการมีการสื่อสารรับเขาออกมาเขายังอยู่ได้ไหมในพื้นที่มีอาหารกันกินไหมก็จะรับออกมาที่ศูนย์พึ่งพิงส่วนหนึ่งแล้วก็

0: ทางไตก็จะมีทีมไตระดับจังหวัดเลยดูแลทั้งจังหวัดนะคะประสานงานคนไข้อยู่จุดไหนบางทีคนไข้ฟอกไตที่จุดนี้นะคะจะต้องไปถึงที่ฟอกไตยังไงจะมีเซ็นเตอร์อยู่แล้วก็สามารถโทรให้คนไข้อยู่ช่วงนี้จะไปฟอกไตที่นี่นะในวันนี
1: ้ค่ะ
0: ทางกู้ภัยเข้ามารับไปส่งที่จุดไหนอะไรเงี้ยค่ะคือเราทำโฟลว์ไปค่อนข้างโอเคในจังหวัดคือไตนี่นิ่งแบบดีเรียบร้อย
2: ไตนี่ใช้โรงพยาบาลอื่นฟอกแทนหรือว่าเป็นรถ
0: ก็คือในช่วงแรกที่ยังพอมีได้ก็คือในปัจจุบันตอนหลังก็คือขยับไปบางคนที่ต้องนอนโรงพยาบาลด้วยก็คือส่งไปโรงพยาบาลรอบข้างคือได้รับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลในเขต6ชลบุรีฉะเชิงเทราโรงพยาบาลพุทธโสธรใช่ค่ะแล้วก็สักแก้วนครนายกเนี่ยค่ะคือมีการประสานไป
1: นครนายกก็ท่วมหน้าโรงพยาบาลก็เข้าไม่ได้เลย
0: ช่วงนึงพอเขาดีขึ้นแล้วเขาก็สามารถรับได้สระบุรีก็จะมีกระจายไปช่วยเหลือเป็นอย่างดี
1: ค่ะเดี๋ยวไม่รู้นะคะเดี๋ยวเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ถิ่นนี้ค่ะท่านผอ.เรากับน้องแป้งได้ฟังข่าวโรงพยาบาลนะคะขนย้ายผู้ป่วย 100% เตรียมการล่วงหน้าวันนี้มานั่งได้คุยกับผอ.มาคุยกับผู้ช่วยเน้นน้องแป้งเราจะทำยังไงอ่ะเราอยากให้โรงพยาบาลเนี้ยได้รับรางวัลโรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมยามภัยพิบัติเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะค่ะ
2: เอาจริงๆถือว่าเตรียมการได้ดีมากเลยเพราะว่าไม่เคยย้ายมาก่อน 100% แบบนี้แต่การย้ายไปครั้งนี้มีโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยไม่กระทบเลยแต่คือสิ่งที่หนูกังวลก็คือตอนย้ายกลับมาคุณผู้ชมขาอันนี้ต้องขอแรงแล้วล่ะค่ะใครที่รับชมอยู่นะเวลานี้อยากช่วยให้ทำบุญหน่อยทำบุญด้วยการบริจาคเข้ามาเพราะคุณหมอบอกว่าอุปกรณ์การแพทย์เสียหายเยอะพอสมควรเหมือนกันบางจุดนะที่น้ำท่วมถึงไฟฟืนเนี่ยชื้นมันต้องใช้เงินในการพัฒนาซื้อหาเข้ามาท่านผอ.ต้องการอีกมากไหมคะ
3: ตอนนี้ที่เราประเมินความเสียหายเบื้องต้นนะคะในส่วนของอาคารต่างๆแล้วก็ในส่วนของเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยค่ะโดยเฉพาะบริเวณของเครื่องมือทางใจกลางด้วยแล้วก็ในส่วนของโซนบ้านพักเนี่ยรวมทั้งตัวตึกเจ้าพญาไพภูเบศรเนี่ยค่ะคาดว่าน่าจะ300กว่าล้านแล้วค่ะ
2: สามร้อยล้าน
1: ก็คงต้องถ้าอยากให้ท่านผอ.พูดกับคุณผู้ชมได้ไหมคะว่าท่านผอ.อยากให้ช่วยกันบริจาคหรืออะไรยังไงเล่นว่าเวลาท่านพูดแล้วชัดเจนกว่าพวกเราพูดนะคะท่านคะ
3: คือในส่วนนี้เนื่องจากตอนนี้เรากำลังสำรวจนะคะในส่วนของความเสียหายทั้งหมดค่ะแต่ว่าเราไล่สำรวจออกมาเป็นได้ในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ถ้าท่านใดที่จะมีในส่วนของจิตศรัทธาที่จะช่วยก็สามารถบริจาคเข้าในบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลได้ค่ะเรามีวัตถุประสงค์ในการใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือหรือว่าในการปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอยู่ค่ะ
2: ค่ะรบกวนทีมงานขึ้นเพจกราฟิกการรับบริจาคเงินของโรงพยาบาลให้หน่อยคุณผู้ชมขาสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอณเวลานี้ได้เลยนะคะแล้วอยากให้โรงพยาบาลนี้กลับมาฟื้นฟูเร็วอีกครั้งหนึ่งประโยชน์ไม่ใช่ของใครเลยค่ะเป็นของคนไข้ไม่ใช่เพียงแค่ตัวคนไข้อย่างเดียวครอบครัวของคนไข้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: ทุกข์ใจนะคะญาติป่วยแล้วยังอยู่โรงพยาบาลสนามกลับเข้ามาที่นี่ไม่ได้แน่นอนมันต้องเกิดความกังวลใจค่ะ
1: แต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะเราไม่ได้คิดถึงเพียงแค่คนไข้คนป่วยตัวโรงพยาบาลอย่าลืมค่ะหมอและบุคลากรทุกคนนะคะที่เขาทำงานอยู่ที่นี่คุณผู้ชมคะก็เป็นผู้ประสบภัยนะคะบ้านเขาก็ท่วมก็กลับไปขนของไม่ได้ไปช่วยอะไรใครที่บ้านก็ไม่ได้เพราะได้จิตวิญญาณของความเป็นผู้เสียสละทำงานโรงพยาบาลหยุดไม่ได้ค่ะต้องอยู่โรงพยาบาลถามหน่อยสิคะวันนี้ทุกคนอาจจะค่อยๆเก็บของดูแลตัวเองแต่เขาเหล่านั้นยังทำงานที่นี่ท่านผู้ช่วยคะเราจะช่วยดูแลบรรดาบุคลากรมีทั้งหมดกี่ร้อยคนคะ
0: บุคลากรเดี๋ยวให้ผู้อำนวยการตอบนะ
1: ผู้อำนวยการค่ะ
3: ทั้งหมดจริงๆบุคลากรโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ 1,700 คนค่ะ
1: 1,700 คนก็ถ้าพูดถึงครอบครัวก็ 1,700 ครอบครัวเอาพูดกันตรงๆ1ครอบครัวมี3คนก็ปาเข้าไป 5,000 กว่าคนที่เข้าแช่น้ำเสียหายหมดใครจะดูแลส่วนเหล่านี้สวัสดิการโรงพยาบาลจะมีช่วยฟื้นฟูอะไรไหวเหรอคะ
3: คือณวันนี้เราก็ในส่วนของการสำรวจพื้นที่เนี่ยเราได้ไล่เข้าไปสำรวจตอนนี้คงต้องเน้นในส่วนของความปลอดภัยที่เข้าพื้นที่ก่อน เนื่องจากว่าพื้นที่ชั้นล่างของอาคารบ้านพักกับในส่วนของแฟลตชั้นล่างเนี่ยเสียหายค่ะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งตอนนี้ก็คือบุคลากรเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็พักอยู่ในโรงพยาบาลอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปขอพื้นที่ของทางโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ค่ะในการเป็นศูนย์พักพิงให้กับเจ้าหน้าที่รวมทั้งการส่งข้าวอาหารแล้วก็น้ำต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะช่วยงานแล้วก็ดูแลประชาชนต่อเนื่องได้ค่ะตอนนี้โรงพยาบาลก็ต้องรับภาระในส่วนนี้ด้วย
1: เพราะมีมูลนิธิหรืออะไรมาที่ดูแลพนักงานค่ะ
3: ตอนนี้ก็จะมีผู้มูลนิธิแล้วก็หน่วยงานจากภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือรวมทั้งทางอบจ.นะคะทางเพจอีจันก็มีเข้ามาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ในส่วนของทางหน่วยของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยค่ะก็เข้ามาสำรวจแล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: บุคลากรทางการแพทย์ถือว่าเป็นมดงานที่สำคัญมากในการดูแลผู้ป่วยต่อ
1: ค่ะเดนยังบอกเลยนะคะช่วยดูแลคุณหมอ1คนเขารักษาคนไข้ได้เป็นร้อยเป็นพันคนบุคลากรทางการแพทย์ก็เป็นผู้ช่วยสำคัญมือขวามือซ้ายของหมอทั้งสิ้นถ้าไม่มีใครวัดไข้ไม่มีใครดูแลทุกสิ่งทุกอย่างหมอทำงานคนเดียวเป็นไปไม่ได้ค่ะ
2: ไม่งั้น
1: บุคลากรเหล่านี้ต้องการการช่วยเหลือด่วนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
2: หากบุคลากรไม่สามารถดูแลตัวเองได้เดี๋ยวมันจะล้มทั้งระบบส
1: า
2: ธารณสุขเลยเพราะว่าเวลานี้ยังคงต้องพึ่งแพทย์อีกมากคุณผู้ชมถามเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านผอ.บอกว่าต้องการเงินรับบริจาคตอนนี้เสียหายไป300กว่าล้านนี้ถ้าหากใครพอจะมีบริษัทมีกำลังทรัพย์ในการผลิตประกอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์อยากจะบริจาคอุปกรณ์พวกนี้เข้ามาโดยตรงโดยที่ไม่ได้บริจาคเงินคุณหมอรับไหมคะ
3: ตอนนี้เราตั้งในส่วนของศูนย์ที่เป็นศูนย์รับบริจาคมีมอบหมายผู้ที่จะติดต่อเข้ามาได้ค่ะสามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของฝั่งเงินบริจาคก็จะเป็นคุณอภิญญาแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งของเครื่องมือต่างๆเนี่ยก็จะเป็นคุณณัฐกรค่ะซึ่งให้สามารถติดตามได้ตามเพจของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรได้ค่ะ
2: ก็คือรับทั้ง2แต่ต้องถามก่อนว่าอุปกรณ์นี้เข้ามามันสามารถจับแมทชิ่งกับโรงพยาบาลได้ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ก็มันต้องรุ่นไปใช่ไหมคะทีนี้เดนถามท่านผอ.หรือว่าท่านผู้ช่วยจะช่วยตอบเดนอยากรู้ค่ะช่วงนี้มันมีโรคภัยแค่เจ็บอย่างฉี่หนูโรคต่างๆท้องเสียท้องร่วงบรรดาหยูกยาต่างๆเหล่านี้ในโรงพยาบาลมีสต็อกพอไหมคะเพราะว่ามันคงป่วยกันแบบจำนวนมากมายไก่กองอะค่ะ
3: ค่ะถ้าในส่วนของอนามัยสุขาภิบาลแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะจริงๆเรามีเรื่องของการประชุมสถานการณ์ของโรคภัยต่างๆในภาคของเขตสุขภาพที่6อยู่นะคะก็ได้มีการจัดส่งยามาจากทางสำนักงานเขตสุขภาพที่6วันนี้เมื่อเช้าก็ออกไปรับส่งยามาส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเลยคือโรงพยาบาลก็จะมีสต็อกเดิมอยู่ตอนนี้เราก็แจกจ่ายออกไปในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขาเคยใช้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่โรงพยาบาลนี้ไหมคะ
1: ฉันได้ข่าวว่าดังมากไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะอภัยภูเบศร
2: ตอนที่หนูเป็นโควิดหนูกินยาที่นี่เหมือนกันค่ะสมุนไพรฟ้าทลายโจรต่างๆแต่รอบนี้น้ำท่วมคุณผู้ชมล่ะคะรู้สึกเสียดายเหมือนดิฉันไหมคำว่าน้ำท่วมคือผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยที่เขาบรรจุเป็นกระปุกมันไม่ได้ท่วมตามแต่ดิฉันกำลังกังวลเรื่องของแปลงปลูกสมุนไพรของเกษตรกรที่ส่งวัตถุดิบโดยตรงมาให้กับโรงพยาบาลแห่งนี้ที่ผลิตสมุนไพรมาตรฐานสากลระดับโลกมันจะกระทบไหมคะท่านผอ.
3: คือตรงส่วนนี้เรามีในส่วนของการวางแผนในส่วนของผลิตภัณฑ์สำรองในส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าอาจจะต้องประสานถามทางมูลนิธิโรงพยาบาลว่าตอนนี้สำรองปกติเราจะสำรองไว้อย่างน้อย2เดือนค่ะในส่วนนี้ตอนนี้กระบวนการผลิตอาจจะหยุดแต่ว่าจะยังมีคลังสำรองที่เราสามารถที่จะส่งออกเราเริ่มส่งออกไปเนี่ยประมาณวันจันทร์ที่ผ่านมาได้ที่มีปัญหาก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องของเส้นทางที่เราไม่สามารถส่งออกได้มาก
1: ไปไม่ได้น้ำท่วมเราเข้ามาอย่างลำบากเลยนะคะเรียนถามหน่อยสิคะทางภาครัฐในหน่วยงานที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ระดับสูงเขามีการวางแผนอะไรไหมคะที่จะช่วยฟื้นฟูโรงพยาบาลอภัยภูเบศรอย่างเป็นทางการเป็นเรื่องเป็นราวไหมคะ
3: ถ้านำเรียนจริงๆวันที่27นะคะจริงๆจะมีการลงมาดูพื้นที่ทั้งในส่วนของทางกบิลบุรีนะคะแล้วก็มีแวะมาค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่มาที่นี่แล้วก็มาช่วยเคลียร์ในเรื่องของน้ำท่วมวันที่27จนอยู่จนถึงประมาณตีหนึ่งอะค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
3: ใช่ค่ะ
1: เหรอคะพวกก็ทำงานเร็วนะ27ก็มาถึงที่นี่แล้วนั่นก็ถือว่า
4: อยู่ถึงตีห้าอุ้ยทำงานไว
0: รองผู้ว่าด้วยค
3: ่ะแล้วก็มี
4: รองผู้ว่าเนี่ยไม่พูดเดี๋ยวก็จะหาว่าโอ้ยรัฐบาลไม่ทำอะไรเลยเขาทำนะคุณผู้ชมที่ได้ยินจะปากคุณหมอก็ไม่โกหกนะมาถึงเลยแฮปปี้ไหมคะกับการดูแลอย่างว่องไวอย่างเงี้ยค่ะ
3: ส่วนนี้เราก็ได้มีท่านก็ได้มีการระดมเรียกในส่วนของการไฟฟ้าภูมิภาคหรือว่าในส่วนของประปาต่างๆแล้วก็เข้ามาระดมกันช่วยอยู่ค่ะแล้วก็ในส่วนของอบจ.ด้วยคันดินข้างหน้านี่ก็ของอบจ.ประจีนบุรี

0: ีที่ช่วยสนับสนุนในการที่จะกั้นน้ำท่วมเนื่องจากเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ของจังหวัดด้วยในเรื่องของตึกเราก็พยายามที่จะเซฟแต่ก็ต้องบอกว่าน้ำในปีนี้นะคะไม่ใช่แนวน้ำตามปกติของการเกิดน้ำท่วมนะคะแล้วก็มีมาน้ำเนี่ยมากกว่าที่เราคาดหมายเยอะค่ะ
1: แล้วถ้าหากในอนาคตมันท่วมแบบนี้อีกล่ะคะจะมีวิธีการรองรับอย่างไรเพราะว่านี่หนูเห็นนะพยายามจะป้องกันในระดับนึงแหละแต่มันเอาไม่อยู่จริง
0: เมื่อวานก็จะมีของท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมลงมาดูในส่วนของตึกเหมือนกันค่ะแล้วก็มีการพูดคุยกันอยู่ค่ะว่าถ้าในระยะยาวเนี่ยจังหวัดน่าจะต้องมีแนวทางในเรื่องของการป้องกัน
2: ขึ้นได้ไหมคะ
0: มีสองส่วนค่ะว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องมีเรื่องของการป้องกันน้ำ
2: ล้อมรอบ
0: เข้าใช่ค่ะ
2: โอ้แต่ดิฉันว่าคงไม่สวยนะถ้าไปล้อม
0: ถ้าม ัน
2: ขึ้นสูงหน่อยน่าจะสวยกว่าก
0: ับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวรั้วค่ะรั้วเนี่ยเผอิญเราเพิ่งรั้วนี่เป็นโบราณสถานที่สร้างมาพร้อมกันค่ะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าในส่วนของรั้วที่ฝั่งนี้จะเป็นรั้วไม่ได้รั้วทึบเพราะงั้นในโซนนี้อาจจะต้องมีการอาศัยงบประมาณในภายหน้าในการที่จะมีการปรับปรุง
2: จะได้ดูดน้ำออกและเหลือตรงนี้โล่งไว้ใช่ไหมคะท่านผอ.คะน้ำมาคราวนี้ให้บทเรียนอะไรกับท่านผอ.แล้วคิดว่านโยบายของการบริหารการจัดการโรงพยาบาลที่สำคัญระดับนี้ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วในอนาคตคะ
0: คือต้องบอกงี้ค่ะว่าอาคารบริการตรงนี้ถือว่าเป็นชีวิตเป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อชีวิตของคนไข้แล้วก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะทีนี้ในระบบสำรองไม่ว่าจะเป็นระบบสำรองน้ำระบบสำรองไฟหรือในเรื่องของการป้องกันน้ำอันนี้เป็นส่วนที่เราต้องให้ความสำคัญมากมากค่ะเนื่องจากถ้าเรากั้นไม่อยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเสียหายของพื้นที่เนี่ยจะต้องน้อยที่สุดณวันนี้เราได้บทเรียนว่าจริงๆมันต้องทำควบคู่ไปไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการกับในของภาคส่วนนอกเหนือจากสาธารณสุขกับในฝั่งของสาธารณสุขเราก็จะดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้นค่ะในส่วนนี้ก็จริงๆก็ต้องขอบคุณตั้งแต่วันที่27เนี่ยคือตัวผู้อำนวยการก็ได้รายงานขึ้นไปที่ท่านผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่6ค่ะว่าสถานการณ์น้ำไม่ดีนักแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านก็ได้ให้ตั้งเป็นการประชุมด่วนขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาของบทเรียนของทางโรงพยาบาลหาดใหญ่มาช่วยในเรื่องของการพิจารณาด้วยก็เลยเกิดเป็นเรื่องของการที่เราคิดว่าเราควรจะต้องย้ายผู้ป่วยควบคู่กับการที่กันน้ำค่ะ
2: ค่ะ
1: น้ำท่วมปราจีนครั้งนี้มันมหาศาลมากนะความจริงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองก็จริงแต่ว่าเราก็ส่งนักข่าวอีกคนนึงนะคะไปอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างเหมือนกันค่ะพี่เอ็มรัตนกรเขาหมั่นเนี่ยเขาอยู่ในจังหวัดปาจีนมาหลายวันเขาเห็นพัฒนาการของน้ำตอนแรกๆเขาบอกว่าดูเหมือนมันจะแย่แต่ณเวลานี้ดูเหมือนว่าน้ำมันเริ่มจะคลี่คลายแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่ยังไม่คลี่คลายเลยคือความทุกข์ของชาวบ้านพี่เอ็มบอกนะคะว่าการทำงานของแพทย์ในช่วงวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้มันหนักหนาสาหัสมากๆเอาเป็นอย่างไรพี่เอ็มรัตนกรโตหมัดรายงานสดเข้ามาณเวลานี้เชิญค่ะ
3: คุณผู้ชมครับน้ำท่วมที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีถือว่าหนักมากนะครับบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงเนี่ย2-3 เมตรครับประชาชนเนี่ยนะครับจะเดินทางเข้าออกบ้านของตัวเองนี่คือต้องบอกเลยว่าลำบากมากบางที่ไม่สามารถทำได้เลยไปได้ทางเดียวก็คือเรือครับส่วนเรื่องของถนนเนี่ยนะครับบางจุดเส้นทางเนี่ยก็ถูกน้ำกัดเซาะตัดขาดขนาดลกสูงๆที่ยกสูงสำหรับลุยน้ำท่วมเนี่ยคุณผู้ชมครับไปที่อำเภอบ้านสร้างบางยางเนี่ยนะครับก็ยังถูกน้ำท่วมเลยไปต่อไม่ได้ครับคุณผู้ชมนี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยวันนี้เข้าสู่วันที่14แล้วที่ถูกน้ำท่วมซึ่งที่นี่ต้องบอกว่ามีปัญหานะครับเนื่องจากว่ามีแม่น้ำสองสายเนี่ยมาบรรจบกันคุณผู้ชมครับก็คือแม่น้ำของปราจีนบุรีและก็แม่น้ำนะครับของพื้นที่จังหวัดนครนายกพอเมื่อมาบรรจบกันตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้น้ำเนี่ยไม่รู้จะระบายไปทางไหนนะครับเมื่อน้ำในแม่ลำน้ำเนี่ยในแม่น้ำไม่แห้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำในพื้นที่ที่ท่วมของบ้านประชาชนก็จะไม่แห้งตามครับอย่างที่บอกไปตอนนี้น้ำท่วมสูงมากบางจุดคือสูงกว่า3 เมตรด้วยซ้ำนะครับตอนนี้ชาวบ้านลำบากมากแม้แต่ฟาร์มที่เลี้ยงควายคุณผู้ชมตอนนี้ประกาศขายควายแล้วด้วยนะครับเพราะว่าไปต่อไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมลงพื้นที่ไปสำรวจคุณผู้ชมครับใน

0: พื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีน้ำยังสูงอยู่อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับประชาชนเดือดร้อนอย่างเช่นบางยางเนี่ยนะครับประชาชนได้รับผลกระทบ13หมู่บ้านคือทั้งหมดจะมี13หมู่บ้านน้ำท่วม 100% ครับ 1,200 ครัวเรือนหรือประมาณ 3,000 กว่าคนที่ได้รับผลกระทบนะครับต้องอพยพมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและที่สำคัญคุณผู้ชมครับยังศูนย์พักพิงที่ตำบลบางแตนในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยนะครับถูกวางไว้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการที่จะอพยพประชาชนซึ่งมาอยู่เนี่ยร้อยกว่าคนคุณผู้ชมครับมาอยู่ที่นี่หนีน้ำมาจากบ้านที่น้ำท่วมเนี่ยนะครับแต่พอย้ายมาอยู่ที่นี่สุดท้ายคุณผู้ชมไปต่อไม่ได้ครับเพราะว่าศูนย์พักพิงน้ำก็ล้อมรอบท่วมสูงเช่นเดียวกันครับท้ายที่สุดแล้วอบจ.ปราจีนบุรีตัดสินใจครับย้ายประชาชนไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงแห่งใหม่นะครับนั่นก็คือที่วัดแหลมไผ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีตัวเมืองเลยครับซึ่งห่างจากจุดเดิมเนี่ย40กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมการเดินทางไปนี่ก็ยากลำบากมากต้องลุยน้ำฝ่าจุดน้ำท่วมบางจุดถนนพังเนี่ยครับก็ต้องรีบดำเนินการเคลื่อนย้ายเพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งกลุ่มที่ย้ายไปเนี่ยคุณผู้ชมครับมีทั้งเด็กผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้ป่วยนะครับหลายโรคด้วยกันบางคนบอกว่าไม่มียากินติดต่อกันหลายวันแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับ
1: เป็นเบาหวานไขมันความดันค่ะความดันนี่จะมากหน่อย
2: เนี่ย
1: ไม่ได้ทานยามายาหมดคุณหมอกำลังประสานงานอยู่3วันแล้วค่ะ
3: ไม่ได้กิน3วันแล้ว
2: ยาหมด
1: ความดันอย่างเดียวยาหมดค่ะ
2: อ๋อเขากำลังประสานเรื่อง
1: ให้
2: ใช่ไหม
1: คะใจจะขาดลูกคิดว่าจะไม่ได้นั่งตรงนี้แล้วคือเหนื่อยกลัวไม่เคยเจอน้ำอย่างนี้ค่ะสุพรรณไม่เคยมีที่บ้านพักนะดูแล้วอย่างทะเลเลย
3: ที่บ้านเหรอนะ
1: ที่บ้านเช่าค่ะ
3: ที่อยู่นะที่บ้านแดงเหรอ
1: ค่ะแล้วเนี่ยคว้าผ้ามาได้2ชุดเพราะว่าตอนนี้ท่วมหมดเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับนี่คือ1ตัวอย่างของประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเท่านั้นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนผู้สูงอายุเนี่ยคุณผู้ชมการที่จะอพยพออกมาจากบ้านมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงเนี่ยก็ลำบากแล้วถูกไหมครับการต้องย้ายจากศูนย์พักพิงที่มีน้ำท่วมเนี่ยเพื่อจะไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนี่ยก็ลำบากขึ้นไปอีกครับเขาบอกว่าการเดินเหินเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชมข้อเข่าก็ไม่ดีแล้วสำหรับคนที่สูงอายุนะครับแล้วก็รวมไปถึงคนที่มีโรคประจำตัวก็ลำบากไหนจะต้องมีหมอนัดไปหายาไปรับยาต่ออะไรเงี้ยครับไปคุยกับแพทย์อะไรเงี้ยพอช่วงน้ำท่วมเนี่ยสิ่งเหล่านี้หายไปหมดเลยบางคนยาไม่มีอย่างพี่บุญยิ่งเนี่ยคุณผู้ชมยาความดันไม่ได้กินมา4วันแล้วอันนี้คือตัวอย่างของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครับแต่ไม่ใช่ประชาชนที่เป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมทีมแพทย์เองก็เหมือนกันคุณผู้ชมครับกว่าจะไปทำงานได้ในแต่ละวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมว่าทีมแพทย์เนี่ยก็คือหนึ่งในประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันครับบ้านของเขาก็ถูกน้ำท่วมทรัพย์สินของเขาก็ได้รับความเสียหายของใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ถูกน้ำท่วมครับแต่ด้วยหน้าที่การเป็นทีมแพทย์คุณผู้ชมครับมีหน้าที่ต้องดูแลประชาชนในยามวิกฤตถึงแม้ว่าตัวเองจะได้รับผลกระทบตัวเองจะลำบากนะครับแต่หน้าที่ในการที่จะดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตในขณะที่ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเนี่ยหยุดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมผมก็เลยไปตามชีวิตของทีมแพทย์พยาบาลในห้องคลอดครับซึ่งเธอเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับกว่าจะมาทำงานได้คุณผู้ชมครับในแต่ละวันกว่าจะกลับบ้านได้ในแต่ละวันใช้เวลานานมากนะครับ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็เรียกรถหลายต่อมากบางทีเนี่ยต้องเดินลุยน้ำเรียกรถข้างทางกว่าจะไปถึงลำบากขนาดไหนเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูชีวิตพยาบาลคนนี้กันครับ
4: มันก็มีช่วงที่พักด้วยแล้วก็มีช่วงที่เหนื่อยบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ยังพอได้อยู
3: ่ทำงานกับเนี่ยต้องมาลุ้นเดินทางนี้อะไรจะเหนื่อยกว่ากัน
4: มันเหนื่อยคนละแบบคือลุ้นเดินทางมันก็มีอะไรให้ตื่นเต้นอ่ะเนาะแต่ว่าคือที่จากที่มาเมื่อวานนะคะคือทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ช่วยกันแล้วก็ถามตลอดว่าแบบจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขาเหมือนจะผ่านทางนี้พอดีอะไรเงี้ยคือเขาก็ช่วยเราอยู่อะค่ะ
3: ครับ
4: เหมือนโบกรถที่สูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเรื่อยๆประมาณ3คัน
3: 3คันเลยเหรอ
4: 3คัน
3: กว่าจะมาถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยนะ
4: ใช่ค่ะก็คือ
3: จากรถคันไหนมาก็คือโบกว่าถามว่าผ่านไหมอย่างนี้หรอ
4: ใช่ค่ะ ก็คือลุ้นเอาคือเราก็ต้องออกตั้งแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาลุ้นเอาว่าจะมีรถเขาเข้ามาในเมืองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพราะว่ารถทหารนะบางทีเขาก็จะมีส่งยาส่งเวชภัณฑ์หรือว่าส่งคนไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเลทไปบ้างแล้วก็มันไม่พอจริง
3: โอ้ยถ้าบอกว่าวันนี้ตอนกลับเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะ
4: มีรถไหมใช่ค่ะ
3: ก็จะไปถึงบ้านกี่โมงกี่ชั่วโมงครับ
4: ก็ประมาณเกือบชั่วโมงได้ค่ะ
3: เวลาพักก็จะน้อยลง
4: ใช่ค่ะคือเป็นบ้านที่แม่เช่าไว้ชั่วคราวอะค่ะ
3: อ๋อเป็นบ้านเช่าเหรอที่จะไปเนี่ย
4: ใช่ค่ะ
3: เช่าเพราะหนีน้ำถูกไหมหรือว่า
4: คือเช่าไว้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะแต่เพิ่งเช่ามาไม่ได้ไม่ถึง2เดือนมั้งคะก็ยังดีที่แบบว่าน้ำมันไม่ถึงอยู่หลังชนประทานเนี่ยค่ะ
3: แล้วถ้าเกิดว่านี่คือเราต้องเดินลุยน้ำไปก่อนหรอ
4: ต้องเดินลุยน้ำไปก่อน
3: จนกว่าจะมีรถ
4: จนกว่าจะมีรถผ่านใช่ไม่ถ
5: ึงจริงๆอ๋อจะไปไหนแล้วเนี่ย
4: ข้างหน้าที่ไม่มีน้ำอะค่ะพี่เนี่ยค่ะข้างหน้าเลยโค้งไปหน่อยนึงค่ะขอบคุณค่ะ
6: ใส่ผ้ายังจำได
7: ้
6: ก
7: ่อนได้เนี่ย
8: ขึ้นมาเนี่ย
4: ไม่ไหวอ่ะเท่า
8: เป็นยี่สิบตัวข้างนึงอ่ะ
4: ไฟแช็กลนเลยอ่ะ
8: ยี่วิ่งวิ่งยังสะบัดก็ไม่หลุด
4: ไ
8: ม่หลังจากนั้นที่ตัวแบบ
4: แบบยุบไม่ใช่แม่น้ำนะคะ
9: งานใหญ่เลย
10: ไม่ใช่แม่น้ำนี่เป็นแบบนี้ก็เลยเหรอ
9: ใช่
10: งาน
9: ใหญ่
10: ไม่
9: ใช่แม่น้ำ
7: เร
9: ีย
7: ก
9: ปี
7: นเข้ามาดิ
9: ไ
7: ปเรียก
4: หกล้อไปครึ่งล้อลงรถเนี่ยค่ะพี่วางก็ได้นะได้พี่วางก็ได้นะตรงอื่นยังเห็นพื้นน้ำอ่ะ
11: ขึ้นจากเมื่อวานเยอะอยู่นั้น
4: ว้าย
11: เห็นไหมอัน
4: นี้เหรอใช่ค่ะที่มีน้องหมา
3: สรุปนี่คือใช้เวลาเดินทางเกือบ2ชั่วโมง
4: ใช่ค่ะ
3: กว่าจะมาถึงบ้าน
4: กว่าจะมาถึงบ้าน
3: กว่าจะได้พักกว่าจะได้อะไร
4: ใช่ปกติไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะ
3: ก็ถึงบ้านแล้ว
4: ใช่
3: แล้วก็คือต้องถ้าน้ํายังท่วมก็คือต้องเหนื่อยแบบนี้ไป
4: เรื่อย
3: ๆ
4: ก็คือต้องรันเวียนไปเรื่อยๆนะคะ
3: จะทําไงได้เนาะ
4: ใช่
3: หน้าที่ของเรา
4: ไม่งั้นถ้าเราบอกว่าไปไม่ได้ก็คือต้องขาดไปคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกําลังคนก็ไม่มีอยู่แล้วนะคะ
3: ชีวิตของคนไข้อะไรเงี้ยใช่มั้ย
4: ใช่ค่ะเพราะบางคนอ่ะคือน้ํามันท่วมถึงหลังคาจริงแล้วก็คือออกมาไม่ได้แหละน้ําล้อมทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยการสัญจรอะไรก็คือไม่มีแล้วอ่ะค่ะ
3: คือถ้าสมมุติว่าคือยังไงคือถ้าหาทางไปได
4: ้ก็ต้องไป
3: สักนิดนึงก็ต้องหาทางไป
4: ใช่ค่ะยังไงเราก็ต้องพยายามไปก่อนก่อนที่จะบอกว่าไปไม่ได้แบบนี้จะดีกว่า
3: แสดงว่าภารกิจของเราคือเราต้องนึกถึงผู้ป่วยตลอด
4: ใช่ค่ะ
3: ตลอดเวลาเลยใช่ไหม
4: ตลอด
3: คือถ้าคนไม่พอหรือคนน้อยหรืออะไรเงี้ยไปไม่ทันหรือเงี้ยมันเหมือนเป็นชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยใช
9: ่
3: ไหม
9: ใช่ก็ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไปไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะขาดคนไปหนึ่งแล้วคือมันก็จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ขาดคนไปคนหนึ่งความเหนื่อยหรือระยะเวลาในการรับคนไข้หรือดูแลคนไข้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อืม
9: คนก็จะเหนื่อยล้าคือเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าถ้าเกิดเราสามารถยังทำได้อยู่เราก็ทำแบบเต็มที่ของเราเนี่ยค่ะ
3: โอเคกำลังใจครับขอบคุณมาก
9: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณแทนประชาชน
0: คุณผู้ชมครับนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของบุคลากรทางการแพทย์นะครับพยาบาลที่ต้องฝ่าน้ำท่วมลุยน้ำนะครับต้องโบกรถไม่รู้กี่ต่อกี่ต่อกว่าจะเดินทางไปถึงบ้านกว่าจะเดินทางกลับมาถึงที่ทำงานได้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งนี่มีทีมแพทย์เนี่ยอีกหลายคนมากนะครับที่ต้องลำบากแบบนี้ในการเดินทางเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการที่จะไปดูแลผู้ป่วยนะครับก็ต้องขอบคุณทีมแพทย์นะครับในช่วงนี้ที่ทำหน้าที่ควงกะบางคนเนี่ย24ชั่วโมงเลยนะครับแม้ว่าจะถึงเวลาพักแล้วก็ไม่พักเพราะว่าเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยที่ย้ายมาจากโรงพยาบาลมาอยู่โรงพยาบาลสนามเนี่ยเยอะมากกำลังไม่พอก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทีมแพทย์ด้วยกันนะครับเพื่อไม่ให้งานเนี่ยตึงมือจนเกินไปแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วบุคคลเหล่านี้นะครับก็คือหนึ่งในประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับแต่พวกเขาวางความเดือดร้อนนั้นไว้ที่บ้านแล้วก็มาสวมชุดนะครับว่าเป็นทีมแพทย์เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำหน้าที่ให้ประชาชนที่ได้รับความเจ็บป่วยมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนในช่วงเหตุการณ์วิกฤตแบบนี้ครับ
10: ขอบคุณพี่เอ็มนะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนกราบในน้ำใจจริงๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขากว่าจะมาช่วยผู้ป่วยได้ขึ้นรถหลายต่อยากลำบากลุยน้ำมาอีกแต่หัวใจของพวกเขาคืออยากช่วยเหลือคนไข้น่ารักสุดๆเลยนะคะนี่คือเราเห็นมุมมองดีๆเห็นมุมมองรู้สึกว่าเป็นด้านบวกมากของคนที่นี่นะคะ
12: แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเราห่วงใหญ่พี่น้องเกษตรกรรอบๆตรงนี้เรื่องอะไรคะน้องแป้ง
10: คือคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปตอนช่วงต้นเลยว่าโรงพยาบาลที่นี่อภัยภูเบศที่เรารู้จักกันคือเด่นมากเลยเรื่องของสมุนไพรติดอันดับโลกเลยนะคะแต่ว่าสมุนไพรต่างๆมันต้องมาจากในพื้นที่ด้วยเป็นส่วนหนึ่งประชาชนโรงพยาบาลต้องเกื้อหนุนกันแต่ครั้งนี้น้ำท่วมค่ะน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมดิฉันห่วงสมุนไพรที่ชาวบ้านปลูกท่านผู้ช่วยคะกระทบเยอะไหมคะพี่น้องที่เขาปลูกสมุนไพรป้อนให้กับโรงพยาบาลนะคะ
13: ค่ะก็น้ำท่วมโดยกว้างนะคะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงคล้ายกับไปสำรวจความเสียหายด้วยแต่ว่าในแง่เรื่องสต๊อกสมุนไพรก็คือเก็บไว้2เดือนค
12: ่ะมีสต๊อก2เดือนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีขายไม่มีใช้นะคะยังมีถึง2เดือนซึ่งพอน้ำลดเสร็จเราก็คงจะรีบไปช่วยกันเกษตรกรก็คงจะรีบกลับมาปลูกแล้วก็รีบกลับมาต่อได้มันไม่น่าจะขาดตลาดเน
10: า
12: ะ
10: ถือว่าเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะคะ
12: ค่ะดีใจด้วยนะคะไม่งั้นเราจะเอะอะอะไรก็มีแต่เคมีเนาะค่ะ
10: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะ
12: ขอบคุณค่ะ
13: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
12: ค่ะ
10: คุณผู้ชมคะยังมีอีกหนึ่งประเด็นเมื่อเรามาเยือนปราจีนบุรีย่อมมีคำถามนี้ในช่วงของน้ำท่วมอาจารย์ยิ่งศักดิ์น้องแป้งเมื่อเช้านี้ไปเขาก็กวักมือเรียกเหมือนกันรถไทยพีพีเอสเขาบอกหาคำตอบให้หน่อยได้ไหมน้ำที่มันท่วมขึ้นมาเนี่ยระดับเอวระดับเข่าขึ้นมาเนี่ยมันมีสารพิษหรือเปล่า
12: หน่อยเขาโพสต์กันแชร์กันจริงเท็จก็ไม่รู้
10: หนูก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมพี่ถึงคิดแบบนั้นเขาบอกว่าเนี่ยนะมันมีแหล่งกากอุตสาหกรรมอะที่มาแบบถูกกฎหมายและเถื่อนซึ่งก็ไม่รู้ว่าเถื่อนมันเยอะขนาดไหนแล้วพอน้ำเนี่ยว่าท่วมมาระดับนี้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้กากขยะสารเคมีสิ่งต่างๆที่มันมีเชื้อโรคหรือว่ามีสารพิษมันจะเจือปนมากับน้ำไหมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่ามีไหมคะ
12: ฉันว่าน่าจะมีแต่เราไม่มีความรู้ไงน้องแป้งเราก็คิดว่าคงจะมีแต่เชื้อโรคกลิ่นเน่าเหม็นน้ำกัดเท้าฉี่หนูอ้าวเราจะไปมีความรู้ได้ไงถ้าเป็นชาวบ้านมันจะมีสารเคมีปนหรือเปล่า
10: แต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านไม่สบายใจ
12: ใช่
10: เมื่อเช้าเนี่ยมีชาวบ้านคนหนึ่งเขาเรียกพี่อาร์มนักข่าวของเราเขาบอกว่าไอ้หนูไอ้หนู เขาไปลุยน้ำมาแล้วเขารู้สึกว่ามันคัน
12: ค่ะ
10: เขาบอกว่ามันแสบอันนี้เป็นการกล่าวอ้างก่อนมันเขารู้สึกแบบนั้นเขาบอกว่าไม่รู้ว่ามันเป็นสารเคมีไหมเขาอยากให้เราช่วยหาคำตอบว่ามันเป็นสารเคมีหรือเปล่าแต่ถ้าหากภาพมุมสูงณเวลานี้เราก็บอกไม่ได้ว่าน้ำที่มันท่วมตลาดมันมีอยู่ไหมวันนี้อยากให้ข้อมูลทุกท่านอยากให้ทุกท่านรับฟังแต่ไม่ได้รู้สึกว่าตื่นกลัวแต่เราต้องเรียนรู้ว่าเราจะมีวิธีการป้องกันมันอย่างไรและอยู่กับมันอย่างไรด้วย
12: จะต้องบอกกับคุณผู้ชมนะคะ

0: การสนทนาที่เรากำลังจะคุยกันต่อเพื่อความรู้ของคุณผู้ชมนะคะไม่ใช่หมายความว่าจะทำให้คุณผู้ชมสงสัยแล้วก็มีความกังวลและตื่นตระหนกจนกระทั่งคิดว่าน้ำที่ท่วมอยู่ตรงนี้จะต้องมีเคมีจะเป็นอันตรายอย่างนี้อย่างนั้นเรายังไม่ได้รับบทสรุปค่ะแต่เราเรียนรู้ไว้นะคะซึ่งวันนี้แขกรับเชิญที่เราเชิญมาล้วนแต่มีคำตอบในสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเลยฝั่งน้องแป้งเชิญใครมา
1: สองท่านค่ะคนปราจีนบุรีเขาคุ้นหน้าพี่ทั้งสองอยู่แล้วค่ะคนแรกพี่แหลมสุนทรคมคายนะคะสมาชิกเครือข่ายปราจีนบุรีค่ะสวัสดีค่ะคนที่สองค่ะพี่สุเมธเหรียญพงนามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะทางฝั่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะท่านเป็นนักวิชาการค่ะพูดที่ไหนมีแต่คนฟังที่นั่นเรียนว่าวันนี้คุณผู้ชมแชร์สนั่นแน่นอนเลยนะคะท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์ค่ะอาจารย์ออสค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่ครับ
0: เรียนปลื้มใจค่ะเมื่อวานนี้เรียนโทรศัพท์ไปเมื่อวานนี้เรียนโทรศัพท์ไปปรากฏว่าอาจารย์ออสบอกว่าไม่ว่างมาคุยกับเราไม่ได้เนี่ยบอกเรื่องสำคัญระดับประเทศชาติยังไงยิ่งก็คิดว่าอาจารย์ออสต้องไม่ทิ้งพวกเรา
1: และอาจารย์ออสก็ไม่ทิ้งจริงๆวัน
0: ขับรถมาเอง
2: ครับ
0: เดิน
2: ลุยน้ำมาก
0: ราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะ
2: ครับก็มาให้ความรู้ประชาชนด้วยนะครับก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกแต่ว่าก็อดเป็นห่วงไม่ได้เพราะว่าพื้นที่นี้มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแล้วก็มีข่าวเรื่องกากสารเคมีเยอะเหม
1: ือ
2: นก
1: ัน แต่วันนี้ชาวบ้านกังวลพอสมควรวันนี้ตอนแรกจะมากันเยอะกว่านี้มาเป็นร้อยพี่เปิ้ลนักข่าวบอกเดี๋ยวก่อนมาแค่นี้ก่อนวันนี้จัดที่โรงพยาบาลสถานที่มันไม่เอื้ออำนวยวันนี้ก็เลยส่งตัวแทนมาสัก10คนสวัสดีนะคะคุณป้า
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะนี่เขาก็พยายามมาในนี้ก็ถามมาได้ไหมมาได้ไหมกันใหญ่เลยคุณผู้ชมคะเด่นอยู่ตรง YouTube นะคะคุณผู้ชมมีอะไรเด่นขอความกรุณาช่วยแชร์และแสดงความคิดเห็นน้องแป้งเธอคลื่นมีมั้ย
1: มอนิเตอร์ผ่านทาง TikTok ก็จริงๆที่นี่มีปัญหาเรื่องสัญญาณโทรศัพท์พอสมควรเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรสู้ตายคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต
0: ์แล้วในขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะนี่คือรายการสดนะคะเราสัญจรออกมาต่างจังหวัดถ้าคุณผู้ชมนั่งชมต่อให้เป็นไทย PBS เดี๋ยวก็พูดไปก่อนเลยเกิดมันกระตุกกระตึกอะไรขึ้นมาคุณผู้ชมก็อย่าตกใจนะเพราะนี่มันคือการออนแอร์แบบข้ามเทคโนโลยีเราก็ลดแล้วนะก็ยังอาจจะมีกระตุกได้อะค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าหากใครดูอยู่นะคะเป็นคนปราจีนบุรีอยากจะส่งคำถามกังวลมากเลยเรื่องสารเคมีกากขยะพิษที่ว่ามันลอยออกมาเนี่ยมันจริงไหมมันข่าวจริงไหมติดตามมาส่งคำถามเข้ามาหรือใครอยากจะมาร่วมวงอยากจะมาเจออาจารย์ยิ่งศักดิ์ตัวเป็นๆมาเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: มาเลยนะเวลานี้นะคะเป็นรายการสดนะคะ
0: น้องแป้งเขาจะถามใครก่อนฉันน่ะปากคันไปหมดฉันอยากถามอาจารย์ออสอะ
1: เอาถามอาจารย์ออสก่อนได้
0: ถามอาจารย์ออสก่อนเลยนี่อาจารย์ออสเรียนถามอาจารย์ตรงๆนะเขาแชร์กันนะจริงแท้ก็ไม่รู
2: ้
0: ภาพมุมสูงน้ำมันไหลเสร็จแล้วก็มีเป็นสีลุ่งเหมือนน้ำมันหรือเคมีลอยโอ้ยดูสยดสยองเขากลัวกันทั่วบ้านทั่วเมืองอาจารย์ออสคิดว่าภาพเหล่านี้เป็นภาพจริงไหมคะเกิดขึ้นได้ไหม
2: คือก็ต้องบอกว่าเป็นข้อเท็จจริงเป็นภาพจริง
0: ครับ
2: แต่ว่ามันจะเป็นอะไรต้องรอผลตรวจก่อนทีนี้เนี่ยน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยกระแสน้ำเนี่ยไปปลุกอะไรบางอย่างขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคร
0: ับอาจารย์ใช้คำว่าปลุก
2: ปลุกเลยครับ
0: หรอ
2: ปลุกเลยเพราะว่าหลายๆอย่างที่ซ่อนไว้มันก็ออกมานะครับโดยเฉพาะยังไม่ต้องตื่นตระหนกนะแต่ว่าถ้าเราค้นข่าวเก่าเนี่ยบนพื้นที่ปาจีนเราก็เคยมีข่าวในเรื่องของการลักลอบฝังกลบกากอุตสาหกรรมกากเคมีต่าง
0: ๆอัน
2: นี้ประชาชนที่อยู่ตรงนี้เป็นพยานได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งการฝังกลบแบบถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเทคโนโลยีของเมืองไทยไม่มีการกำจัดเคมีแบบการเผาแบบปิดแบบเทคโนโลยีเหมือนต่างประเทศที่ปลอดมลภาวะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอย่างคลาสสิกที่สุดก็เอาไปฝังใช่ไหมฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เราฝังเสร็จแล้วก็โอ้ยอุ่นใจละ
0: มันอยู่ใต้ดิน
2: มันไม่มาอะไรเราละนะครับแต่น้ำเนี่ยมันจะปลุกมันขึ้นมานะครับนะมันทะลุทะลวงแล้วก็ดึงมันขึ้นมาก็จะฟ้องแล้วทีเนี้ยว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างนะฮะมีทั้งการฝังกบแบบถูกกฎหมายก็ต้องใช้ระยะเวลาให้ธรรมชาติจัดการมันนะเคมีต่างๆที่ว่าเนี่ยมันก็มีระยะเวลาในการจัดการนะเพราะว่าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ดีกว่านี้ละก็ฝังกบก็จบแต่ว่าเป็นพื้นที่ปิดไม่ให้ใครเข้าไปลุมล้อมเหมือนที่ลำปางอ่ะอย่างเงี้ยผาแดงอย่างเงี้ยพอฝังกลบเสร็จก็อยากจะเอาที่ดินไปทำบ้านจัดสรรเพราะว่ามันมูลค่าสูงใช่ไหมฮะก็มีการขนย้ายที่จะแอบไปทำลายในต่างประเทศก็มาจ้าเอ๋ที่สมุทรปราการนะที่เขาจับกันอ่ะที่เป็นโคบอล

0: ก็ต้องขนกลับขนกลับไปเป็นโลหะหนักใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันเรามีข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเพราะว่ามันก็ฟ้องได้หลายแบบคือถ้าเป็นผงเป็นอะไรเนี่ยมันมองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นสารอินทรีย์มันก็จะเห็นเป็นคราบเพราะมันจะสารอินทรีย์เนี่ยมันจะไม่ละลายน้ำนะครับมันไปปลูกมันขึ้นมามันก็จะลอยเหนือน้ำมันก็จะสะท้อนกับแสงแดดมันก็จะเป็นรังสีลุงมันก็เห็นเป็นแวววาวระยิบระยับ
1: อ
0: ยู่บนพื้น
1: มันฟ้องเลยว่านั่นคืออะไรที่ไม่ธรรมชาติ
0: แล้วมันฟ้องเลยมันปลูกมันขึ้นมาแล้วมันพาเที่ยวด้วย
1: พาเที่ยว
0: พาเที่ยวครับเพราะว่า
1: ไปไหนเที่ยวอะไร
0: ตามกระแสน้ำครับ
1: อ๋อไปเที่ยวตามน้ำ
0: ตามน้ำเลยนะฮะแล้วทีนี้ถ้าเราดูพื้นที่นี้จะเข้ามาตอนที่เรานั่งอยู่ในรายการนะครับท่านผู้ชมแล้วข้างหน้าก็คือแม่น้ำปาจีน
2: ค่
0: ะก็คือน้ำลึกด้วยตรงหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะครับก็ประมาณหน้าแข้งนะครับก็เราอยู่ห่างจากโซนที่คุณพี่มากันเนี่ยก็ประมาณ30กว่ากิโลใช่ไหมฮะ50กิโลมั่ง30กิโลมั่ง304โรจนะไฮเทคเครือสหพัฒน์ขออนุญาตนะที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมนะครับกบิลบุรีนิคมบ่อทองเยอะแยะมากมายเนี่ยยังไม่รวมถึงข้างใต้ก็คือชลบุรีภาคตะวันออกใช่ไหมฮะแล้วแม่น้ำที่ผ่านเมืองปาจีนเนี่ยคือชาวปาจีนก็พูดกันเยอะแล้วอันนี้แต่นัทไม่ใช่คนปาจีน
1: ค่ะค่ะ
0: เป็นคนนครปฐมนครปฐมก็น้ำท่วมกรุงเทพก็น้ำท่วมนะทางกรุงเทพอาจจะบอกว่าอุ้ยทุกทรมานแต่คุณมาดูตรงนี้หน่อยว่าเขาเจออะไรบ้างเนี่ยแม่น้ำสามสายใช่ไหมพี่ใช่ป่ะแม่น้ำปาจีนแคลพระปรงนะครับแล้วก็แคลฮนุมานนะฮะทะลุทั้งเมืองเลยก็คือปาจีนจันทคามนาดีใช่ไหมฮะกบิลบุรีศรีมหาสดนะฮะศรีมหาสดใช่ฮะแล้วก็มีศรีมหาโพธิ์ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
0: คือก็ตามลำน้ำนะครับท่านอาจารย์ก็เรานึกถึง3เนี่ยมันเป็น3แยกอย่างเงี้ยเนี่ยฮะม
1: ันก็ลองผ่านปาจีนไป
0: เพราะฉะนั้นแนวน้ำเนี่ยก็คือท่วมหมดแล้วที่มันบรรจบกันก็คือท่วมเยอะใช่ไหมฮะมันเป็นเหมือน3แยกอ่ะเหมือน3แยก
2: เอางี้
0: ไม่ใช่3แยกวัดใจนะ3แยกน้ำรวม
2: งั้นอาจารย์ออสตอบคุณป้าที่เขาถามนักข่าวเราเมื่อเช้าได้ไหมป้าเขาถามว่าไอ้หนูป้าลุยน้ำป้ามีอาการคันและแสบป้าคิดว่ามันเป็นสารเคมีหรือเปล่า
0: คือก็เป็นไปได้สูงนะฮะก็แต่ว่าใช้คำว่า 90% นะครับเพราะว่าเคมีถ้าเป็นสารอินทรีย์นะครับพวกตัวทำละลายอินทรีย์นะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมที่จะน้อยพูดถึง 5-6 จุดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันจะมีสารชะล้างตัวชะล้างนะ
1: น้ำกรดน้ำด่าง
0: ไม่ใช่เฉพาะน้ำกรดน้ำด่างครับอาจารย์น้ำกรดด่างเนี่ยละลายในน้ำนะครับเราจะไม่เห็นมันลอยเลยนะกรดด่างนี่ละลายในน้ำถ้าน้ำเยอะอย่างเงี้ยมันก็เจือจางก็ไม่เท่าไหร
1: ่อันนี้คือน้ำมัน
0: แต่มันไม่ใช่น้ำมันมันเขาเรียกว่าสารอินทรีย
1: ์
0: สารอินทรีย์ระเหยน้ำมันก็คือแก๊สโซลีนไอ้พวกนี้ก็เจอร่างกายก็ยังแสบๆคันๆใช่ไหมครับ
2: ปลาก็เป็นน้ำกัดเท้ามั้งอาจารย
0: ์สารอมมันไม่
1: ใช่
0: ใช่สารอินทรีย์ระเหยเนี่ยมันเป็นสารที่ใช้ล้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
2: ์
0: นะครับในการเชื่อมโลหะบักกีหรืออะไรต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีตัวทำละลายตัวนี้นะพวกเทตราไฮโดคาร์บอนอะไรพวกนี้นะครับพวกตัวทำละลายพวกนี้เวลาเขาทำเสร็จมันก็จะมีบริษัทที่รับเอาไปทำลายนะแล้วถ้าเราดูข่าวเนี่ยในพื้นที่โซนเนี่ยก็รับไปทำลายจริงก็คือจ่ายตังค์เสร็จ
1: แล้วไปเทที่อื่นแถวนี
0: ้ก็เทแถวนี้แหละ
1: เทแถวนี้
0: ก็มีการจับกุมแต่เราต้องบอกไงว่าน้ำรอบนี้3สายเนี่ยมันปลุกขึ้นมาทั้งหมดใต้ดินใครฝังแบบถูกแบบผิดมันเอามาหมดทีนี้ก็เรามองไม่เห็นแต่ที่มันฟ้องก็ที่แสงแดดระยิบระยับอาจจะเป็นแต่ตอนนั้นมั่นใจว่า 90% น่าจะใช่
1: อาจารย์ออสคาดเรียนถามตามตรง
0: แต่ไม่ต้องตื่นตระหนก
1: ไม่ต้องตื่นตระหนกแต่เราอยากรู้ค่ะพวกบรรดาสารเคมีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารู้ว่ามันมีตัวอะไรบ้างที่เป็นพื้นฐานเรียนอยากทราบเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นและที่สำคัญนะเมื่อกี้อาจารย์ออสเล่าแล้วมันแผ่มันลงมาสามสายมันลงแม่น้ำที่นี่แล้วก็ค่อยผ่านไปไอ้ที่มันลากมาเนี่ยหนึ่งมันทำให้ปลาและสัตว์น้ำตายไหมคุณป้าแสบขาแล้วแล้วมันยังคงเหลืออยู่ให้พืชไร่ประทานโทษวายวอดอีกเท่าไหร่ดิ้นยังไม่รู้สำหรับอนาคตนี้อาจารย์ออสดิ้นว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่เราจะมารอให้น้ำแห้งนะครับก็คือว่าหน่วยงานของรัฐต้องบูรณาการ

กฎเขาว่าบูรณาการนะครับนะเพราะว่าโดยพื้นที่ที่เสี่ยงนะเช่นปัจจีนอย่างเงี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมากนิคมอุตสาหกรรม 5-6 แห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาตรวจนะครับหรือว่าทำผังแผนที่จุดกลบ

0: นี่ก็ส่วนที่1แล้วอันที่2ก็ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ทำงานง่ายขึ้นผู้ป่วยหรืออะไรก็อยู่สบายนะครับ
1: อาจารย์ออสก็พูดอย่างนี้แหละไม่อยากขัดเลย พูดให้ฟังต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอาจารย์ออสคันเทียนทำหน่วยงานไหนคะควรจะต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบอ่ะ
0: คือ
1: กระทรวงสาธารณสุขเหรอหรือที่ไหน
0: มันใหญ่กว่าสาธารณสุขก็คือนายกต้องสั่งนายกต้องสั่งนะครับก็คือว่าต้องคือมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น
1: ค่ะ
0: มันต้องใช้ตาทิพย์ตาทิพย์คือการตรวจแล้วหน่วยงานที่มีเครื่องตรวจมันก็มีอยู่ไม่กี่ที
1: ่
0: กระทรวงสาธารณสุขนี่มีนะครับกรมอุตสาหกรรมแรงโรงงานนี่ก็มีนะครับกรมควบคุมมลพิษมีมหาวิทยาลัยกระทรวงอวมีนะครับนะรัฐมนตรีอาจารย์เชนอาจจะสั่งก็ได้ให้อาสาสมัครของอาจารย์มาช่วยก็ได้นะครับนะฮะอย่างน้อยก็ตรวจดูว่าโซนที่มันใกล้ในรัศมีเนี่ยมันมีการปนเปื้อนของ3กลุ่มนี้หรือเปล่านะครับก็คือ1กลุ่มเคมีโลหะหนักอันที่2ก็คือกรดเบสนะกรดด่างอะไรพวกเนี้ยอันที่3ก็คือตัวทําละลายอินทรีย์นะก็คือ3ตัวเนี้ยมีมลพิษต่างกันน
1: ะ
0: ถ้าเป็นกลุ่มโลหะหนักเนี่ยอันนี้ก็จะหนักนิดนึง
1: ครับ
0: แล้วก็กระทรวงเกษตรก็มีกระทรวงสิ่งแวดล้อมก็มี
2: ค่ะ
0: นะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างเงี้ยนะฮะมีหน้าที่ดูแลน้ำใต้ดินอยู่แล้วได้ตรวจหรือยังได้เจาะหรือยังได้ดูหรือยัง
2: วันนี้ตรวจแล้วค่ะอัปเดตล่าสุดไทยพีบีเอสลงพื้นที่มาทำข่าวค่ะกรมควบคุมมลพิษเพิ่งเก็บไปตรวจอาจารย์ยิ่งศักดิ์ระหว่างนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจออกมา
0: เก็บวันไหนครับน้อง
1: แล้วตรวจอีกนานไหม
2: เพิ่งเก็บไปเมื่อวันที่2ตุลาคมค่ะ
0: 2ตุลาแล้วน้ำท่วมตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับ
2: 20กว่า
0: เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าสื่อไทยพีบีเอสไม่ออกข่าวหรือไม่มีประชาชนที่ฟ้องด้วยภาพหรือ Facebook หรือเรื่องราวเนี่ยก็ไม่มีอย่างนี้ใช่ไหมฮะความจริงเขาเรียกว่ามันแผนการตั้งรับหรือว่าอะไรเนี่ยมันต้องทุกหน่วยงานไม่ได้หมายความว่าเอ้ยฝนตกน้ำท่วมแล้วเราโชคดีได้หยุดงานมันไม่ใช่เพราะว่าคุณกินเงินเดือนอยู
1: ่ไม่หรอกอาจารย์ออสก็อย่าเพิ่งมองอะไรน่ากลัวคือมันไม่เคยตกแบบนี้มานานแล้วก็จริงๆเรามีแผนนะแต่แผนเราแผนเล็กๆมันตกแช่ค่ะอาจารย์ออสคะ
0: คือถ้ามันตกแช่แล้วอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมไม่มีปัญหาครับนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำหรือว่าอะไรบันแห้งมันก็จบนะครับแต่อันเนี้ยตอนท่วมเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมเพราะนั้นมันมีปัญหาแน่นอนก็คือว่าแผนของรัฐบาลหรือแผนของหน่วยงานเนี่ยคือระดับจังหวัดเอาไม่อยู่หรอกวันคุณตื่นเช้ามาคุณไปสั่งเด้งผู้ว่าอะไรมันไม่มีประโยชน
2: ์ค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะค่ะ
0: เช้านี้ก็มีคนนึง
1: เอาเหรออ
0: ยู่ดีๆก็เด้งไปแล้ว
1: เอาเหรอ
0: ทั้งนี้เมื่อคืนยังพาประชาชนที่โดนงูกัดไปโรงพยาบาลใช่ไหมฮะมันง่ายเกินที่จะมาเซ็นแล้วสั่งเด้งเขาคุณต้องสั่งการนะครับให้ทุกองคาพยพเนี่ยมาอันนี้ก็ยังไม่ถือว่าสายนะเพราะว่าอาจารย์น็อตเข้ามาตรงหน้าโรงพยาบาลอภัยภูเบศรยังประมาณหัวเข่านะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์น็อตมั่นใจว่า15วันเนี่ยจะลงไหมแล้วพอมันลงเสร็จมันไม่ใช่ลงแม่น้ำเสร็จมันไปลงแม่น้ำบางปะกงอะไรเสร็จไอ้ที่มันพามามันก็จะติดอยู่บนพื้นดิน
1: จะทำยังไงมันจะออกไป
0: ต้องตรวจอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานตรวจนักวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องทำงานหนักกระทรวงวิทยาศาสตร์ตอนนี้ควบรวมกับอวก็ต้องออกมาช่วยกันนะครับแล้วก็กรมกองที่เกี่ยวข้องกับนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดต้องช่วย
1: ค่ะ
0: นี่ดีนะเราไม่มีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือโรงงานไฟฟ้าเหมือนญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหน้ำท่วมทีเนี่ยไอโรงงานสำคัญนี่เขาบล็อกหมดเลยอันนี้ก็ถือว่าดีนะฮะโรงพยาบาลบล็อกไม่งั้นเชื้อโรคออกอีกอะไรอีกมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับ
2: เอางี้ละกันค่ะเดี๋ยวจะมาถามอาจารย์ออสอีกทีว่าถ้าหากน้ำแห้งไปแล้วไอของพวกนี้เนี่ยพอมันแห้งติดดินมันฟุ้งขึ้นมากระจายเข้าจมูกเกษตรกรกระจายเข้าจมูกชาวบ้านเน
1: ี่
2: ยมันจะเกิดอะไรแต่ที่แน่ๆวันนี้ที่เราคุยกันนะคะเขามีการแจ้งความบริษัท Green Environment เทคโนโลยีจำกัดเขาบอกว่าภาพที่อาจารย์เห็นมาจากบริษัทนี้ค่ะอาจารย์
1: เหรอ
2: ภาพที่เห็นมาจากบริษัทนี้นะคะเป็นบริษัทประกอบกิจการคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือว่าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายประเภท105แน่ๆคือที่นี่แต่ที่หนูหวั่นใจพี่ๆทั้งสองค่ะมันคงไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวที่เป็นข่าวมันมีอีกหลายที่หนูเห็นวันนั้นพี่สุเมธไม่กลัวเหรอพี่ไปเดินลุยขนาดนั้นไม่ได้ใส่ชุดป้องกันอะไรมากมายอ่ะ
3: บางทีมันเราไม่สามารถคือบางทีเรา แวะเข้ามาเนาะพอรู้ข่าวเรารีบแวะเข้ามาจากธุระอื่นด้วยก็เข้ามาดูพื้นที่เลยเพราะว่าก็เป็นห่วงว่าสภาพมันจะเป็นยังไงเพื่อที่จะกลุ่มของเราจะได้ช่วยกันวางแผนว่าจะรับมือหรือว่าจะแจ้งเตือนกับหน่วยงานต่างๆให้เร็วที่สุดได้อย่างไรอันนี้ก็เลยทำให้เราต้องบางทีจะเห็นว่าไม่ได้สวม

0: ชุดอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ใช่นักผจญเหตุที่จะไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะก็เหมือนพอเราไปเจอก็ต้องรีบลงพื้นที่ก่อนเลยครับอันดับแรก
1: ชาวบ้านเขาลือกันว่าจมูกพี่สุเมธอาจารย์เขาสามารถดมกลิ่นสารเคมีได้เพราะว่าอยู่กับสิ่งพวกนี้มันมานานเอาความรู้สึกก่อนนะพี
0: ่
1: วันนั้นที่ไปเดินตอนที่น้ำมันไหลออกมาจากกากอุตสาหกรรมพี่ได้กลิ่นสารเคมีไหมคะสรุปมันไหลมาจริงไหม
0: อันนั้นต้องบอกว่าเป็นที่แรกเนาะที่ผมไปเดินครั้งนั้นก็คืออีกบ่อนึงนะมันจะมีทั้งหมด2บ่อด้วยกัน
2: นะ
0: ครับอันก็เป็น105 106เหมือนกันอันนั้นคือมีปัญหามันตั้งแต่ปี61แล้วนะครับส่วนที่เราเห็นเป็นน้ำสีลุงเนี่ยก็คืออีกบ่อหนึ่งใช่ปราจีนบุรีมีกลุ่มขยะจำนวนนับล้านตันเนี่ยถึง2แห่งด้วยกันนะครับ
3: โอ้โหเป็นล้านตันเลยเหรอ
4: ในพื้นดี
1: โอ้โห
0: หลายล้านตัน
4: ศรีมหาโพธิ์ไหมหรือตรงไหน
0: ศรีมหาโพธิ์ครับ
1: ใช
2: ่โอ้เป็นล้านตัน
4: ก็ตรงกับข่าวแล้วศรีมหาโพธิ์ท่วมไหมครับ
0: ท่วมครับ
1: ท่วมดิพี่มันถึงไหลออกมา
4: จะไปเหลือ
3: จำได้นะเราเคยคุยกันเราบอกว่าการที่เขาไม่จำเขาเรียกอะไรไม่ทำให้น้ำสะอาดก่อนปล่อยออกไปใส่เลือกสวนไร่นาอันนั้นก็เลวร้ายอยู่แล้วเที่ยวนี้ไม่ต้องรอเลยค่ะน้ำมันมาซัดกระจายไปหมดเลยอะไรก็เอาไม่อยู่ก็ต้องมีคำถามละค่ะเกิดอะไรขึ้นก็ถึงได้ไปเอาของเรานะคะสีเขียวอุดมสมบูรณ์ชีวิตมีความสุขอากาศดีน้ำดีไปเอาของมีพิษมาใส่ในบ้านนะมันตลกไหมคะ
0: เรื่องนี้มันพูดไม่ออกจริงๆเนาะมันเป็นเรื่องที่จุกอกของคนปราจีนบุรีนะครับว่าไอ้สิ่งที่เข้ามานี่จริงๆคนปราจีนไม่รู้นะ
3: ต้องบอกว่าไม่รู้แบบมันไม่ใช่ชิ้นนิดนึงก็ขนมาตะกี่รถพี่ไม่รู้กันหรือไง
0: จริงๆคนปราจีนแทบจะไม่รู้เลยว่ามันมีกองขยะแบบเนี้ยอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีเราเพิ่งจะรู้จริงๆก็สักไม่นานนี้เองนะครับว่ามันเริ่มรู้สึกว่ากังวลกับน้ำที่จะมาในปีเนี้ยนะครับซึ่งเราก็คิดว่าถ้าน้ำมันท่วมซึ่งเราเคยพูดมาก่อนหน้านั้นนะว่าบ่อที่ตั้งเป็นสายลุงเนี่ยมันอยู่ตรงเขาเรียกว่าทุ่งรับน้ำเนาะของอำเภอของจังหวัดแล้วก็เป็นทุ่งรับน้ำที่ใหญ่ด้วยแล้วมันจะต่อไปถึงบ้านสร้างซ
3: ึ่
0: งอันนี้เรากังวลใจเพราะว่าในทุ่งรับน้ำมันมีบ่อขยะ105 106น
1: ะคร
0: ับณปัจจุบันนะครับเท่าที่เราประเมินนะครับประมาณ1,800,000 ตันที่อยู่ในกองนี้ต้องบอกว่าอาจจะนะครับเกินปริมาณที่เขาขออนุญาตไว้ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็มันทำให้เวลาน้ำท่วมเนี่ยนะครับการบริหารจัดการก็ไม่สามารถที่จะทำรองรับกับกระบวนการที่ขยะมีปริมาณมากขนาดน
3: ี้ไอ้ล้านกว่าตันน่ะมันกองอยู่เป็นภูเขาหรือมันฝังอยู่ในดิน
0: มันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าอาจารย์แก้วอาจจะพูดได้ชัดเจนเนาะแต่เท่าที่เราชาวบ้านเราเห็นเนาะก็คือเขาเรียกว่ากองขยะฝังกบเขาเรียกแลนด์ฟิลเนาะแลนด์ฟิลก็คือมันจะมีการขุดลงไปใต้ดินก่อนนะครับเท่าที่ผมเคยทำงานนี้มาก็คือขุดลงไปใต้ดินให้ลึกเหนือกว่าน้ำใต้ดินประมาณ2.5 เมตรห้ามถึงน้ำใต้ดินเสร็จแล้วจะเอาหินเข้าไปบดอัดเอาทรายเข้าไปบดอัดเอาดินลูกรังเข้าไปบดอัดแน่นเหมือนถนนแล้วถึงจะปูผ้าเสร็จแล้วก็ปู PE น
1: ะ
0: ครับแต่ขั้นตอนนี้เราไม่เห็นในกระบวนการ
3: ว่าเขาทำครบไหม
0: ใช่ครับเขาทำครบไหม
3: แล้วไอ้น้ำใต้ดินเนี่ยสำรวจจริงไหมเพราะก็ต้องยิงดาวธงดาวเทียมสำรวจนะ
0: นั่น
3: แหละ
0: ครับ
3: อ๋อไม่ใช่มาถึงตั้งเครื่องแล้วดืดดืดดืดดืดแหมเหมือนของเล่นเด็กอย่างนั้นมันไม่ใช่มันไม่แม่นยำ
0: อันนี้ครับเป็นสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดแต่ล่าสุดมีการเข้าไปตรวจสอบของกรมทรัพยากรนะครับก็ไปเจาะรอบกองนะครับว่ามันจะมีน้ำจากกองขยะเจือปนมาไหมนะครับผมทราบเบื้องต้นก็คือเจาะไปแค่ 3-4 เมตรนะครับปรากฏว่ากลิ่นฟุ้งทะลุออกมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรากำลังหวั่นวิตกว่าอนาคตนะครับน้ำใต้ดินนะครับน้ำชั้นใต้ดินจะมีปัญหาไหมนะครับคือการเจาะมันเจาะด้วยหลายชั้นเนาะลึกลงไปนะครับเป็นน้ำที่เรียกว่าบ่อเฝ้าสังเกตการ
3: น้ำตรงนี้เนี่ยไม่ใช่น้ำที่ประชาชนใช้ก็จริงคนจำนวนหนึ่งเราใช้น้ำประปากันแล้วแต่อีน้ำตรงนี้เนี่ยน้ำประปาก็เอามาจากคลองมันก็ซึมลงคลองต้นไม้ใบหญ้าก็ดูดขึ้นไปส้มสูกลูกไม้ก็จะต้องกินอีน้ำเคมีนี่เข้าไปหรือเปล่า
0: ครับอาจารย์มันเป็นอย่างนี้ครับจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเมืองธราวดีเนา
3: ะ
0: เราจะเห็นว่าเมืองนี้ครับจะสร้างด้วยหินศิลาซึ่งหินพวกนี้ครับจะมีความพรุนของตัวมันเองนะครับจะเป็นรูพรุนนะครับบ้านผมเองเวลามีตาน้ำหน้าแล้งเนี่ยน้ำจะผุดขึ้นมาจากหินนะครับอันนี้ก็คือความน่ากลัวของมันก็คือเวลามันลงไปใต้ดินไม่ต้องลึกมากอย่างที่บอก 3-4 เมตรเนี่ยมันก็จะช้อนชัยไปตามซอกหินศิลาแรงเหล่านี้ครับไปได้ไกลอันนี้คือสิ่งที่เราห่วงกังวล

0: ามันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับท่านที่ผมบอกคือมันมี2ที่เนาะ2ที่อีกที่แรกนะครับที่แรกก็รับขยะที่มาจาก EC ด้วยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าตรงนั้นเป็นปัญหาต้นทางที่เห็นผมลงไปเดินตรวจน้ำนะครับดังนั้นเราก็หวั่นใจว่ามันจะเกิดซ้ำรอยเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ไม่มีการแก้ไขปัญหาให้สามารถที่จะบล็อกน้ำได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันกลายเป็นว่าแต่ละปีก็มีท่วมทุกปีเราเลยเห็นน้ำตกที่เราเห็นนะครับนั่นคือน้ำที่ไหลออกมาจากคันดินของบ่อก็น้ำท่วมบ่อครับเขาจะอ้างยังไงเราไม่รู้เนาะแต่สิ่งที่เราห่วงกังวลคือน้ำชักกากที่อยู่ในบ่อนะที่อาจารย์ต้นที่อาจารย์ออสได้พูดถึงนะครับว่ามันจะผุดขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็จะไหลออกมาเมื่อสักครู่นี้ผมเพิ่งไปหมู่บ้านหนองตลาดเนาะแล้วก็ไปเดินดูที่ทางน้ำก่อนจะเข้ารายการนะครับผมก็เอาน้ำเนาะต้องขอโทษนะครับเป็นตัวอย่างไม่ดีเนาะก็คือวักขึ้นมาดูว่ามันน้ำมันปกติหรือไม่นะครับปรากฏว่ายังมีกลิ่นเหม็นอยู
1: ่เขาใช้จมูกในการดมสารเคมีอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่คือ
0: นี้ต้องขอโทษจริงใช่ครับก็เป็นกลิ่นของกลิ่นเคบีย
2: ังใช้ธรรมชาติของตัวเองเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่อาศัยเครื่องไม้เครื่องมือแล้วไม่ปวดตาย
0: จริงจริงเราอาศัยนะครับอาจารย์ต้นอาจารย์ครับก็คือตรงจุดบริเวณปัจจุบันที่เห็นน้ำสีลุงใช่ไหมครับจริงเรามีเครื่องมือชุดหนึ่งเขาเรียกว่าเครื่องมือตรวจสอบสำหรับภาคประชาชนเนาะผมก็ใช้เครื่องนี้ครับไปตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายปรากฏว่าขึ้นมา41แล้วก็42นะครับตามจุดนะครับ40 41 42คือใกล้เคียงกันมากอันเนี้ยมันไม่ได้มีการยืนยันว่า40 41 42เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนแต่เราสามารถตรวจได้แล้วนะครับว่าสารอินทรีย์ระเหยที่เป็นสายลุงเนี่ยมันมีจริงๆแล้วมันก็เครื่องวัดได้ถึง42อันนี้เป็นเครื่องวัดที่เราเป็นภาคพลเมืองนะครับไม่ได้ให้เครื่องวัดที่เป็นของหน่วยงานวิทยาศาสตร
1: ์ค่ะเอาระหว่างที่เราคุยกันคุณผู้ชมค่ะก็เจาะภาพสดๆไปนะทีมงานของเราก็เอาถุงยางชีพไปแจกที่เมืองปราจีนบุรีก็รับกันไปแล้วเราก็คุยกันไปวันนี้ถุงยางชีพมาเยอะนะใครอยากได้ก็ยกมือดักกวักมือเรียกเมื่อเจอรถไทย PBS ละกันนะคะถามต่อสงสัยอาจารย์ยิ่งศักดิ์สงสัยเหมือนหนูไหมไอ้หน้าที่ในการลงพื้นที่ไปดมสารเคมีไปตรวจสารเคมีเป็นหน้าที่ของพี่สุเมฆกับพี่แหลมแค่สองคนหรอหน่วยงานก็เพิ่งลงแล้วไม่รู้ผลเมื่อไหร่จะออกก็ไม่รู้พี่แหลมคิดว่าไงคะ
3: เดี๋ยวผมจะเริ่มที่โรงงาน
1: สีรุ้ง
3: โรงงานสีรุ้งนี่แหละครับ ผมมาที่นี่เนื่องจากบ้านผมน้ำท่วมหนักกบินบุรีผมอยู่กบินบุรีน้ำท่วมที่กบินบุรีหนักแล้วก็มีเขตอุตสาหกรรมบางเขตน้ำท่วมด้วยนะครับบ่อบำบัดอะไรต่างๆโดนท่วมหมดผมก็กังวลผมก็มาที่นี่วันที่24ก่อนหน้านั้นเราก็มาดูนะครับแล้วก็ได้รับภาพจากชาวบ้านนะครับที่เขาบินดูน้ำท่วมเนาะตอนนั้นน้ำยังไม่ท่วมนะครับไม่มีน้ำบริเวณโรงงานก็มีน้ำในทุ่งนาปรากฏว่ามีบ่อหนึ่งอยู่ใกล้ๆโรงงานอ่ะมันเป็นสีดำซึ่งบ่อเนี้ยมันไม่ติดกับโรงงานมันเป็นที่ดินธรรมดานะครับมันมีสีดำเราก็ได้แต่สงสัยเราก็เข้าไปไม่ได้มันอยู่ไกลจากถนนพอวันที่26ถัดมาอีก2วันผมก็เดินเข้าไปประมาณ700เมตรนะครับไปกับน้องในพื้นที่2คนนะครับน้ำประมาณเมตรกว่าๆนะครับก็เข้าไปปรากฏว่าน้ำเริ่มเข้าไปในบ่อละน้ำมันเริ่มไม่ดำละแต่ผมก็เลยลงไปในบ่อผมก็เอาเท้างัดขึ้นมาปรากฏว่าพื้นบ่อเป็นน้ำมันสีดำครับเราก็เริ่มกังวลนะครับ
4: มีกลิ่นไหมครับมีกลิ่นไหม
3: มีกลิ่นครับแล้วผมก็กลับมาแล้วก็มาดูอีกครั้งวันที่28นะครับคราวนี้ก็ชวนน้องที่เขาบินดูน้ำท่วมอยู่นะครับมาบินดูบริเวณที่บ่อนั่นแหละนะครับปรากฏว่าเริ่มเห็นน้ำจากในบ่อไหลออกมาข้างนอกคราวนี้ในโรงงานไม่ใช่บ่อสีดำนะครับอันนี้บ่อโรงงานเลยนะคร
2: ับตามตาน้ำไม่เป็นไรตอนนี้กระจาย
3: ไหลออกจากคันบ่อเลยนะครับ
1: โอ้โห
3: เราก็ตกใจนะครับผมก็มาแจ้งที่ศูนย์บำรุงธรรมนะครับตอนเย็นนะครับก็ท่านรองผู้ว่าชนาทิพย์เนี่ยท่านก็สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดนะครับกับทสจลงไปดูพื้นที่ปรากฏว่าอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยไม่สะดวกนะครับเราก็เลย
2: ไม่สะดวกคืออะไรคะ
3: ก็คงไปปฏิบัติการเรื่องน้ำท่วมเขาอยู่
2: อ๋อไม่ว่าง
3: ซึ่งวันนั้นที่ผมมาหาท่านเนี่ยน้ำก็ท่วมสำนักงานท่านด้วยนะครับ
1: อ๋อเหรอ
3: แต่มันท่วมไม่มากนะท่วมบันไดทสจก็ออกไปกับผมประมาณห้าโมงกว่าก็เก็บตัวอย่างตรงที่น้ำท่วมซึ่งในวันที่ผมไปพายเรือเข้าไปประมาณกิโลกว่านะครับพายเรือแจวปรากฏว่าเราเข้าไปถึงจุดที่เราพบเห็นเนี่ยไม่ได้เนื่องจากว่า

0: ได้ยินเสียงคนงานเนี่ยกำลังพูดคุยกันอยู่ตรงนั้นแหละเราก็น้องก็กลัวก็ไม่กล้าเข้าไปแล้วเก็บตัวอย่างที่มันเป็นน้ำมันละเริ่มเป็นน้ำมันวันที่28ถึงซึ่งผมเชื่อว่าวันที่ศูนย์ดำรงธรรมแจ้งเนี่ยอุตสาหกรรมจังหวัดเขาทราบแล้วทสจทราบแล้วสิ่งแวดล้อมภาค7ทราบแล้ว
1: กรมควบคุมมลพิษ
0: ทราบแล้วนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดก็ทราบแล้วโรงงานก็ต้องทราบแล้วเพราะว่าเขาก็ต้องโทรบอกโรงงานหลังจากนั้นประมาณวันที่30นะครับถัดมาอีกวันที่30สิ่งแวดล้อมภาค7ก็เข้ามาเก็บตัวอย่างทั้งหน้าโรงงานแล้วก็พายเรือเข้าไปเก็บตัวอย่างนะคร
2: ับ
0: แล้วตามไทม์ไลน์ที่อุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งเนี่ยคือวันที่2นะครับออกคำสั่ง35ครับครับอะไรไม่รู้นะครับ
2: 69
0: คือแจ้งให้โรงงานจัดการนะครับวันที่3อุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งมาตรา37วรรค1นะครับให้หยุดเอาของเข้าในขณะเดียวกันวันที่3เนี่ยโรงงานเนี่ยออกมาตราอะไรไม่รู้ครับแถลงการว่าให้พวกเราเนี่ยหยุดบิดเบือนว่าโรงงานสายสีลุงเนี่ยไม่เกี่ยวเขาแล้วก็ให้สื่อมวลชนเนี่ยเสนอข่าวโดยเที่ยงตรงนะครับแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยเลิกบิดใส่ร้ายเขาได้แล้วนะครับวันที่3
3: น้ำท่วมโรงงานเขาไหม
0: ท่วมครับตอนนั้นท่วมโดยสิ้นเชิงคือน้ำเนี่ยไปแช่ขยะกองเลยนะครับไม่ช่วยไม่ใช่แท่บ่อ
2: ใครบิด
0: แช่กองเลยแกแช่กอง105
3: ครับ
0: แล้วก็ท่วมบ่อ1ไอ้โรงงาน106เขานะครับซึ่งเขาแถลงออกมาว่าไม่ใช่ของเขาวันเดียวกับที่อุตสาหกรรมจังหวัดแจ้ง37วรรค1เขานะครับวันเดียวกันเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีกรีนพีซลงมานะครับผู้นำฝ่ายค้านลงมาตรวจสอบนะครับในระหว่างนั้นเราก็กังวลเนาะเพราะว่ามันแข่งกับกระแสน้ำท่วมนะครับแล้วก็สายลุงก็เริ่มลอยไปไกลมากนะครับมีคนไปเห็นสายลุงอยู่ที่บันซ่าม
1: ันเป็นแพเลยอ่ะ
0: ครับไปอยู่ที่บางเดชะนะครับประมาณ20กิโล
3: ที่เ
0: ริ
3: ่
0: มมันไปกับสายน้ำซึ่งเราเองเราก็กังวลเพราะข้าวที่อยู่ติดๆ
3: ไปทางบางปะกงไหม
0: ไปทางลงไปใต้น้ำไปบ้านสร้างไปราชสารไปบางเดียวบางค้า
1: ออกจากเชิงเซาไปแล้ว
3: จะออกไปทางโน้นแล้วก็ลงทะเล
0: ทิศทางกันไหล
2: ลงทะเลก็โอเคแหละ
0: นะครับ
3: แต่มันจะแวะก่อนนะฮะ
2: มันแวะแล้วมันก็เกาะอยู่แถวๆนั้นตอนไปอ่ะ
3: เดี๋ยวทำความเข้าใจประชาชนเดี๋ยวเขาจะงงก็105หมายก็ว่าขยะฝังกล
0: บ
3: นะถ้า101ก็คือกากอุตสาหกรรม
0: รีไซเคิลครับ
3: แล้วก็106คือรีไซเคิล
0: ครับ
3: โอเคนะครับ106รีไซเคิลเพราะนั้นที่เราเจอก็คือ105นี่คืออันตรายก็คือเพราะว่ามันเป็นกากที่ต้องมาฝังกลบ
0: ใช่ครับ
3: ก็คือเขาจะฝังลงไปแล้วให้สูงกว่าน้ำ
0: ใต้ดิน ยางครับใช
3: ่เพราะนั้นตัวที่เป็นห่วงแล้วก็ตัวที่มันฟื้นชีพเนี่ยก็คือตัว105เดี๋ยวประชาชนงง
1: เอางี้ไม่เป็นไรทำลายเข้าใจพี่แหลมเดี๋ยวเวลาเรามีน้อยแต่วันนี้ที่เรามาจุดประสงค์คือเราอยากให้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่กำลังจมกับน้ำนะเวลานี้เนี่ยมีคุณผู้ชมถามเข้ามาเขาบอกว่าอาจารย์ออสครับถึงแม้มีสารเคมีแบบนี้แต่ว่าน้ำมันมวลมหาศาลมันกระจายไปทั่วมันทำให้สารเคมีเจือจางและลดโทษน้อยลงจริงไหม
2: ได้รู้แล้วจบไม่ต้องกลัวละลายหมดแล้ว
1: อาจารย์ออดว่าไงคะ
3: คือมันตกค้างอยู่ก็ยังตกค้างแต่ว่าก็คือมันต้องช่วยมันต้องตรวจก่อนนะครับว่ามันไปปลุกขึ้นมาจากหลุมต่างๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วมันไปไหนบ้างเพราะนั้นเนี่ยนักตรวจนักวิทยาศาสตร์ต้องช่วยกันนะภาค7เนี่ยไม่ใช่เอาเฉพาะภาค7เพราะภาค7ก็น้ำท่วมอยู่ก็เอาภาค4ภาค5อะไรมาช่วยดิครับนะคนที่จะสั่งได้ก็คือรัฐมนตรีว่าก็คือตรงนี้เขาอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเขาก็ทำงานยากก็ต้องเอาหน่วยอื่นมาช่วยนะฮะก็ต้องตรวจมอนิเตอร์ต้องทิศทางว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็การตรวจสมัยนี้มันเร็วนะครับกรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานก็ต้องช่วยกันส่วนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขาทำประจำอยู่แล้วอันนี้จะรับชมโดยตรงเลยนะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยเขาทำเป็นพีเรียดเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่อยู่ในพื้นที่ก็ทำไม่ได้ก็ต้องเอาส่วนกลางมาช่วย
1: ตรวจแล้วยังไงต่ออาจารย์สมมติ
3: ตรวจเราจะรู้ว่ามันไปทางไหนก็ต้องเตือนประชาชนต้องเตือน
1: ยังไงน้ำไม่เตือนก็คือต้องลุยน้ำ
3: ถ้ามันมีเคมีที่อันตรายมากก็ต้องอพยพ
2: มันเป็นหน้าที่ประชาชนที่ต้องรับการมาอพยพหรอ
3: ไม่ครับมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะว่าตอนนี้เรามองไม่เห็นตอนนี้มันฟ้องด้วยสีรุ้งมันฟ้องด้วยกลิ่นใช่ไหมครับแล้วก็การที่จะไปออกคำสั่งโรงงานเราก็เห็นแต่โรงงานนะเขาจะไปหยุดมันยังไงก็น้ำมันท่วมมันก็ออกมาม
2: ันไม่มีมาตรการใดๆที่เอาเคมีไปใส่ทำกรดเป็นด่างหรือทำให้มันสลายไปเอาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดหรืออะไรบนนั้นไหมมันไม่ลงทุนเลยหรอ
3: คือฝังกลบเนี่ยมันการจัดการเวสหรือ หรือสิ่งเหล่านี้มันมีหลายอย่างก็คือตั้งแต่เผาฝังกลบใช้จุลชีพนะครับใช้ไบโอแล้วก็รีไซเคิลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวฝังกลบนี่ก็คือต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายต่อให้เราใช้สารชีวเคมีบางตัวใส่เข้าไปมันก็ต้องใช้ระยะเวลาอยู่ดีแล้วตอนนี้มันแพร่กระจายมันมีเชลไลฟ์มันมีอายุของมันในการที่จะย่อยสลายตามธรรมชาติของมันเพราะนั้นตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้นอกจากมอนิเตอร์แล้วก็ต้องตรวจสอบว่ามันไปไหนบ้าง
1: งั้นไม่ต้องไปตรวจถึงบางปะกงเลยเหรอคะ
3: ต้องช่วยกันทำครับช่วยกันทำ
1: ต้องไปตรวจที่นั่นด้วย
3: ใช่ครับต้องทำเหมือนทางเหนือนะที่มีปัญหาจากพม่าน่ะรัชชาเนี่ยที่เข้าโค้งเข้ามาแล้วก็ไปออกทางแม่น้ำโขงอันนั้นเขาก็ไล่ตรวจกัน
2: เป็นกงเมืองการอีก
3: ใช่อันนี้ก็ผลงานไทยบีบีเอสอันนั้นทำไมที่นู่นตรวจได้ล่ะครับตรวจทั้งสายเลยตอนนี้น้ำมันท่วมแล้วก็มันท่วมนิคมอุตสาหกรรมแล้วลงไปข้างใต้ก็คือชลบุรีชลบุรีไม่ถ้าไม่ท่วมก็ต้องเอาหน่วยตรวจที่เขาทำเป็นประจำก็ต้องมาช่วยกัน
2: ค่ะ
3: นะครับหลังจากนั้นน้ำแห้งก็ต้องมาดูแล้วนะว่าบนดินเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็การบำบัดทำได้นะครับเช่นสารปรับปรุงดินอย่างเงี้ยก็มีพวกยิปซัมพวกคีเรติ้งเอเจนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยจัดการได้ไม่ให้มันดูดซึมเข้าต้นไม้ก็เอาดินมาจับมันก่อนพวกเซลไลท์อะไรต่างๆพวกเนี้ยก็มี
2: เอาที่ไหนต้นไม้ไม่ได้มีต้นเดียว
3: ไม่ครับ
2: ชาวสวนต้องลงทุนกันเองเหรออาจารย์ออสพูดง่ายจังนะ
3: รัฐบาลต้องแจกครับตัวนี้ไม่ได้แพงเลย
2: ถุงยังชีพยังไม่ค่อยจะครบเลยจะมาแจกสารอะไรไล่ๆเนี่ย
3: เดี๋ยวเราใส่หนวดแล้วก็ไปแจกกันได้ละถุงยังชีพนะฮะ
2: ไม่เอาอาจารย์ออสอ่ะอันนี้พอดีอาจารย์ออสอธิบายแล้วก็ยังมีประชาชนที่
1: ประชาชนที่ลุยน้ำนะคะ
2: แต่ขอพูดกับคุณผู้ชมนิดนึงว่าเรียนคุณผู้ชมนะคะเจตนาของการคุยเรื่องนี้เราไม่ได้มีการทำลายแซะหรือทำให้เกิดข่าวตนกใดๆหรือทำลายความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำคราวนี้ไม่มีค่ะเดี๋ยวต้องย้ำกับคุณผู้ชมเพียงแต่แค่พวกเราเห็นนักวิชาการเห็นชาวบ้านเห็นเกิดความวิตกกังวลเพื่อความสบายใจของประชาชนภาครัฐควรรับฟังพวกเรานะคะและรีบจัดการบรรจุเรื่องนี้เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่ออะไรคะเพื่อส่งนักวิชาการส่งทุกคนมาศึกษาให้หมดอันตรายจะได้ไม่เกิดกับเราในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่เรียนเป็นกังวล
1: ถูกต้อง
4: ขออนุญาตนิดนึงครับจริงๆที่อาจารย์ดอทพูดเมื่อกี้ครับที่เป็นสีลุงเนาะอันนี้คือสาร VOC ระเหยง่ายใช่ไหมครับ
3: VOC
4: ตัวเนี้ยก็เป็นสารชนิดหนึ่งที่ก่อมะเร็งง่าย
2: เหรอ
4: ครับอันนี้คือสารที่ก่อมะเร็งเลย
3: ปลายทาง
4: นะครับปลายทางของมันใช่ซึ่งอันนี้ที่ผมตรวจพบเนาะมันจะสวนทางอย่างอาจารย์พูดก็คือสวนทางกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแล้วว่าตัวเนี้ยไม่อันตรายนะครับซึ่งท่านพูดอย่างเนี้ยนะครับในฐานะของรัฐมนตรีเนี่ยกลายเป็นว่าวันนี้นะครับท่านพูดแบบนี้ทำให้ชาวบ้านเองไม่ได้รู้สึกว่าสารเหล่านี้เป็นสารที่ต้องระวังหรือไม่เพราะสิ่งหนึ่งที่ผมเคยพูดตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าน้ำท่วมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้ก็คือให้ทางจังหวัดรีบประกาศภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีที่ออกมาแต่ปรากฏว่าณปัจจุบันยังไม่มีคำประกาศคำนี้นะครับไม่เคยมีประกาศคำนี้แต่มาประกาศเมื่อวานที่มีรัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วก็ประกาศว่าสารตัวเนี้ยไม่อันตราย
1: ชื่ออะไรนะสารชื่ออะไรนะคะ
4: สาร VOC คร
1: ับ VOC
3: วอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลสารนี้สิแล้ว
1: สรุปมันอันตรายไหมอาจารย์ออส
3: อ
1: ันตราย
4: เพราะถ้าดูใน Facebook ผมเนาะผมก็แท็กไปของรัฐมนตรีด้วยเช่นกันผมเอาเ
3: ครื่อง
4: ไปตรวจ
3: กระทรวง
4: อุตสาหกรรมครับอุตสาหกรรมเป็นคนประกาศเองซึ่งผมก็ตรวจว่ามันมีอยู่42
2: ครับ
4: คือมันไม่ได้มีเกณฑ์มาตรฐานว่าเท่าไหร่ถึงอันตรายแต่ที่เราวัดก็คือ40 41 42ณจุดที่ห่างใกล้ไกล
2: แต่พี่พูดแบบนี้มันก็ไม่ได้นะคะระดับท่านรัฐมนตรีก่อนท่านจะพูด ท่านก็ต้องมีข้อมูลมีผู้ช่วยมีใครต่อใครสกรีนข้อมูลให้ไหมคะ
4: ถ้าอย่างนั้นท่านต้องลงกลับมาดูใหม่แล้วครับว่าข้อมูลที่ผมเชื่อว่ารัฐมนตรีไม่ได้ลงมาดูเองเนาะแต่สั่งการให้คนอื่นมาตรวจถูกไหมครับฉะนั้นเมื่อคำสั่งการสั่งให้คนมาตรวจเนี่ยท่านก็ต้องมั่นใจแต่ผมก็มีหลักฐานเช่นเดียวกันว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงบนน้ำสีลุ้งและมันก็มีค่าแบบนี
1: ้
4: ฉะนั้นเรื่องนี้ครับผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านต้องไปรับโทษเนาะแต่ให้ท่านทราบว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่ณปัจจุบันให้ท่านลองทบทวนว่าจะใช้มาตรการอย่างไรในการที่จะกลับมาดูแลพื้นที
3: ่ครับกลิ่นแบบค้าคลุ้มไหม
0: มี
4: มีครับ
0: อยู่แทบไม่ได้
4: อยู่แทบไม่ได้เลย
0: คืออย่างนี้อุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่วันที่3ตุลาแต่เขาอ่ะรู้แล้ววันที่28ตอนเย็นนะครับด้วยข้อ ้างว่าน้ำมันท่วมเข้าไปไม่ได้แต่เราพาทส

0: จอเข้าไปเย็นวันที่28ซึ่งความจริงถ้ารู้ว่าเหตุการณ์บ่อมันรั่วเนี่ยเขาต้องทิ้งถุงยางชีพวางไว้ก่อนแล้วเขาต้องไปเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เขาแล้ววันนี้รัฐมนตรีพูดในวันที่5นะครับว่าไม่อันตรายผลมันยังไม่ออกนะครับผลที่เขาเก็บไปเนี่ยแล้ววันที่มาเก็บผลเนี่ยวันที่ทีมท็อปกันลงมาวันที่5นะครับเจ้าหน้าที่โรงงานนะวิ่งมาไล่ต่อยพี่ธเมศอยู่หน้าโรงงานเนี่ยต่อหน้าท็อปกันเลย
1: นะครับ
2: เกิดอะไรขึ้น
1: ต่อยทำไม
0: เขาโกรธว่าพวกเราไปร้องเรียนอะไรเขาเนี่ยทำให้เขาเดือดร้อน
2: ไปถึงโรงงานใช่ไหม
0: โรงหน้าโรงงานเลยครับโรงงานนั้นเนี่ยสีลุงเนี่ยครับต่อหน้าเจ้าหน้าที่อะไรเยอะแยะอยู่นั่นนะครับ
1: จะเดือดร้อนยังไงล่ะคะถ้ามันไม่ได้มีพิษ
0: ก
1: ็พิสูจน์แล้วก็ชี้แจง
0: ก็อันนี้แหละแล้วต่ออีกนิดเดียวครับว่ารอบโรงงานเนี่ยมีทุ่งข้าวเฉพาะทุ่งนี้เป็นหมื่นไร
3: ่
0: ข้ามไปเป็นทุ่งบางพวงนี่เป็นแสนไร่นะครับวันนี้เอาแค่รอบโรงงานเนี่ยสักหมื่นไร่เนี่ยเดือนหน้าข้าวออกรวงละกระบวนการที่อาจารย์ออสว่าเนี่ยมันอีกตั้งนานนะครับ
1: ใครจะกินละข้าวตรงนั้น
0: ข้าวตรงเนี้ย
1: ข้าวต้องถามละใครก็ต้องคิด
2: ใช่
0: ถ้าไม่เกิดกระบวนการอะไรขึ้นชาวนาต้องเกี่ยว
3: ค่ะ
0: แล้วก็ขายออกไปวันนี้ผมเชิญอาจารย์สุมาลีมาด้วยซึ่งนาเนี่ยติดกับโรงงานใบข้าวอาจารย์สุมาลีตอนนี้เป็นสีลุ้มหมดเลยสวยงามมาก
1: อ้าว
0: นะครับซึ่ง
1: จริงเหรอ
0: ผมก็ยังยืนยันนะครับถ้าผมอาจารย์สุมาลีผมต้องเกี่ยวถ้าไม่มีใครมาทำอะไร
2: ไ
3: หนอาจารย์สุมาลีมาไม่จ้า
1: อาจารย์ขา
3: อาจารย์มาแสดงตัวหน่อยมันยังไงทุ่งนาสวยเลยเป็นสีลุ้ง
1: คือเคมีมันเกาะใบอะไรยังไงอาจารย์เล่าหน่อยได้ไหมคะเอาไมค์ส่งให้อาจารย์ค่ะอาจารย์นั่งเลยค่ะเล่าค่ะนาของอาจารย์เป็นยังไงคะ
4: เริ่มแรกเลยนะคะที่ดิฉันไปเห็นนามันกลิ่นมันมาก่อนแล้วนะคะกลิ่นมันมาอย่างแรงมากเหมือนกับหญ้าที่มันถูกยาฆ่าหญ้านะแล้วทีนี้พอมาเห็นต้นข้าวมันเริ่มเหลืองตั้งแต่ยังน้ำไม่ท่วมนะคะเริ่มเหลืองใบเหลืองนิดๆนะคะจนกระทั่งตอนนี้น้ำท่วมมองไม่เห็นข้าวแล้วล่ะค่ะทีนี้เราก็ไปสังเกตว่าไอ้ระหว่างคันดินของคันดินที่คันดินของบริษัทนะคะที่เขาทำมันไม่ถึง5เมตรด้วยซ้ำไม่ถึง3เมตรนะคะแล้วทีนี้ก็น้ำมันก็ต้องออกมาแน่นอนอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะดิฉันเองคัดค้านมา3ปีแล้วล่ะค่ะตั้งแต่เขาเปิดนะคะนะแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมันก็ถูกต้องไปหมดนะเพราะนั้นวันทุกวันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงที่เราเห็นกับตาแล้วก็เป็นภาพประจักษ์ทั่วประเทศที่ได้เห็นนะคะเพราะน้ำนะคะแล้วน้ำในนี้นะคะมันจะแตกแยกออกไปเป็น2เส้นคือเส้นหนึ่งมันจะผ่านหมู่บ้านสามะเขือสีมโหสถซึ่งเป็นหมู่บ้านของดิฉันเองแล้วก็มีพวกคราบสีน้ำมันเนี่ยติดเต็มไปหมดในป่าไอ้ป่าไม้หรือว่าป่าในสวนนะคะในนาแล้วก็ติดกับที่เป็นประปาของหมู่บ้านด้วยค่ะ
1: ประปาของหมู่บ้าน
4: ค่ะ
3: ประปาชุมชน
4: ค่ะ
3: ค่ะ
4: แล้วทุกวันนี้ผู้ใหญ่ต้องประกาศบอกว่าห้ามทุกคนจับสัตว์น้ำมากินแล้วก็พืชผักทั้งหลายก็ต้องไม่เอามารับประทานแล้วค่ะ
3: ใครประกาศนะจ๊ะ
4: ผู้ใหญ่บ้าน
3: แต่ไม่ใช่จากทั้งอำเภอทั้งตำบลไม่ใช่เพียงแค่ชุมชนหมู่เดียว
4: เพราะว่าบ้านเราอยู่ทางด้านล่างด้านล่างของโรงงานมันเป็นเขตติดต่อระหว่างหัวซาคืออำเภอศรีมหาโพธินะคะเป็นสถานที่ก่อที่ตั้งของโรงงานค่ะแล้วบ้านดิฉันเนี่ยมันอยู่ติดกันเป็นเขตติดต่อเป็นหมู่บ้านสมะเขืออำเภอศรีมโหสถค่ะ
3: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านของท่านนะคะแล้วก็เลยน้ำมันยังไหลต่อไปอะค่ะ
4: ค่ะมัน
1: ทำไมหมู่บ้านอื่นเขาไม่กลัวกันหรือไงคะไม่ประกาศอะค่ะ
4: ไม่ทราบค่ะเพราะว่าหมู่บ้านเราเนี่ยเราก็ประกาศออกไปแล้วว่าห้ามนำสัตว์น้ำแล้วก็พืชในนั้นมารับประทานค่ะ
3: เดี๋ยวนะคุณป้ารอแป๊บนึงถามอาจารย์ออสก่อนหนูติดใจอาจารย์ออสจริงหมู่บ้านเดียวแค่นั้นเหรอคะมันต้องทั้งตำบลแล้วมั้ง
2: เยอะครับตรงบริเวณศรีมหาโพธิ์ก็จะมีสวนอุตสาหกรรม304ใช่ไหมกับโรจนะใช่
0: ใต้น้ำลงมา
2: ใต้น้ำลงมาอีก
0: ใต้บ่อขยะตรงนี้มันจะมีบ้านสามะเขือบ้านอาจารย์สุมาลีมีคูลำพันธ
3: ์
0: มีภัยชะเลือดมีเทศบาลโคกปีบ
2: เป็น10โลเลยหรือเปล่าระยะ
0: อยู่ประมาณ2-3โลเนี่ยครับ
2: 2
0: กิโลอันนี้ สามมะเขือนี่ห่างกิโลกว่า
2: จารย์ก็คิดว่ามันเกินศักยภาพโรงงานแล้วแหละอันนี้นะก็คือต้องหน่วย

0: งานของรัฐต้องม
1: าเขารับผิดชอบไม่ไหวหรอก
0: ใช่ใช่รับผิดชอบไม่ไหวแต่ว่ามันมีวิธีการอยู่นะครับก็คือว่าอย่างน้อยVOC ที่มันอยู่บนผิวน้ำเนี่ยมันทำให้มันจมก่อนได้เพื่อไม่ให้มันระเหยแล้วก็เป็นมลพิษทางอากาศก็อาจจะต้องใช้พวกเซอร์แฟคแทนหรือว่าพวกเซอร์แฟคแทนนะฮะช่วยได้นะฮะช่วยได้อยู่หรือตัวคุมหรือตัวดักหรือตัวแอบซอบตัวดูดซับซึ่งตรงนี้ต้องใช้กำลังคนช่วยนะครับก็หน่วยงานของรัฐต้องเข้ามานะครับตรวจเจอเนี่ยกลิ่นฟ้องนะฮะสีฟ้องแล้วก็ถ้าเจอต้องดักต้องจับต้องดูดซับแล้วก็
1: หน่วยงานไหน
0: ก็กรมควบคุมมลพิษกรมโรงงานก็ต้องบูรณาการนะครับ
1: ของท้องถิ่นใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ครับระดับชาติต้องเข้ามาช่วย
1: เขายังไม่รู้มั้งคะเนี่ยถ้าไม่ออกอากาศเขารู้หรือยัง
0: ต้องฟังเพราะว่าน้ำท่วมปาจีนเนี่ยนักข่าวอะไรก็พูดตลอดนะครับแต่ว่ามันไม่มีคนฟังเพราะว่ามันท่วมหลายที่ใช่ไหมครับบางคนก็จะไปโฟกัสด้านอื่นบ้างนะท่านชาติก็ถ่ายทอดสดแต่ของตัวเองอย่างเงี้ยที่นี่มันก็ตามมีตามเกิดมันต้องมาดูว่ามันไม่ใช่ว่าปาจีนจังหวัดเล็กๆมันเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วมันเยอะมากนะครับแล้วทีนี้มันจะเกิดผลกระทบต่อมาเยอะแยะเลยถ้าชาติช่วยกันนะถ้าช่วยกันจริงๆจะว่าอย่างน้อยก็ผ่อนหนักเป็นเบาอ
2: ่ะ
0: ถ้ามาสัก90มันเหลือสัก30 40ก็ยังดี
2: เอางี้อาจารย์ออสหนูอยากให้วงสนทนาวันนี้ที่มีเวลาเหลือไม่มากแล้วเนี่ยอยากให้เรากลับไปแล้วชาวบ้านเขามีองค์ความรู้ปลาพื้นที่ที่อยู่ติดใกล้ๆกินได้ไหมน้ำอาบได้ไหมแล้วถ้าหากน้ำมันแห้งลดลงแล้วมันจะเหลือฝุ่นสารเคมีอยู่ที่ดินไหม
0: คือตอนนี้มันเข้าไปในห่วงโซ่ทุกอย่างแล้
2: ว
0: นะพูดง่ายๆก็คือปลาก
2: ็ปลามันไม่ตายหรอ
0: คือตอนนี้เรายังมองเรายังนึกไม่ถึงพวกกรดเบสแล้วก็ตัวโลหะหนักน
2: ะ
0: โลหะหนักพวกนี้จะละลายอยู่ข้างใต้นั่นแหละเป็นฝุ่นเป็นอะไร VOC เนี่ยก็คือวาทายวินภาวมันฟ้องไงมันฟ้องข้างบนมันมีกลิ่นเพราะฉะนั้นก็ปลาอุปโภคบริโภคนี่ห้ามนะครับท
1: ี
0: นี้จะกินได้ไม่กินได้ก็ต้องมาตรวจก่อนแล้วก็ต้องปรับปรุงต้องฟื้นฟู
1: เข้ามาอาจารย์ออสเย็นขอประทานโทษระหว่างคุยจะมีเจ้าหน้าที่นะคะหน้าตาไม่ค่อยจะหล่อแต่รีบมาขยับร่มค่ะเดี๋ยวแขกรับเชิญเลี้ยงแห้งค่ะต้องขอประทานโทษนะคะดูสดเหลือเกินขยับไปทางนี้หน่อยพี่อาจารย์พูดต่อค่ะคืออย่างนี้ค่ะเลี้ยงกำลังคิดแบบนี้ถ้าหากภาครัฐจะทำงานเน้นว่าขั้นตอนและวิธีการเน้นไม่ได้บอกว่าชักช้าไม่ทันกินถ้าพวกเราเนี่ยทำเอกสารรวบรวมกันทุกหน่วยงานประชาชนหัวหน้าท้องถิ่นส่งขึ้นไปด่วนถึงหน่วยงานไหนให้เขาเร่งรีบเรื่องนี้เพราะเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันคือมหันตภัยมันเกิดที่นี่มันก็ต้องเกิดที่อื่นอีกนะมันไม่ได้มาฝังกลบอยู่ที่เดียวไหมคะตอนนี้
0: มันคือเหตุเฉพาะหน้าที่ต้องแก้แล้วมันฟ้องชัดเจน
1: ค่ะ
0: อันนี้ยังไม่รวมถึงแบคทีเรียเลยที่จะตามมานะไอ้พวกเน่าเหม็นอะไรอีก
1: ค่ะ
0: ขามาเนี่ยคลองอะไรไม่รู้เหม็นมาก
1: เหม็น
0: แล้วยังทนยังจะทน
1: เหม็นมาก
0: นั้นไม่มีเคมีแต่ตัวนั้นมีเรื่องของสิ่งปฏิกูลแล้วก
1: ็อันตรายเหมือนกัน
0: การหมักบ่มโดยที่ไม่มีอากาศออกซิเจนน้ำเสียเหม็นอันนั้นก็อันตรายแบบนึงแต่อันนี้มันคืออันตรายเฉพาะหน้ามันผุดขึ้นมาจากบ่อบำบัดต่าง
2: ๆ
0: นะฝังกลบ105ไอ้ที่มันกลบๆมันขึ้นมาไอ้พวกนี้ต้องสต็อปมันนะต้องหยุดมันให้มันเบาบางที่สุดต้องมีตัวดูดซับต้องมีเซอร์แฟคแทนใช้ทวิน20ทวิน30กรมทุกกรมกองทุกกองที่มีก็ต้องเอามาช่วยกันนะครับเพื่อดักมันไว้ก่อน
2: คือระหว่างนี้ที่มันยังไม่ดับก็เข้าใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่ถ้าหากเป็นชาวบ้านตอนนี้ที่น้ำมันหลากเขาเจอปลาตัวใหญ่ๆกุ้งตัวใหญ่ๆใครจะเอาไปตรวจก่อนเขาดีใจ
1: มันก็ต้องกินใช่ไหมไม่มีอะไรจะกิน
2: ใช่เขาก็กิน
0: แล้วสักพักมันก็จะวนมาอยู่จานอาหารของอธิบดีรัฐมนตรีพวกนั้นแหละที่น่ากินกันอยู่กรุงเทพนั่นแหละนะครับเวลาเขาจับไปขายอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าคุณนะนะยิ่งทางปาจีนน่ะที่ดังมากคือกุ้งนะใช่ไหมกุ้งแม่น้ำบางปะกงวันคุณชอบเนี่ยมันอาจจะไปนะฮะ
3: ใต้โรงเนี่ยไปน่
2: ะ
3: มันจะมีถนนเส้นหนึ่งคือปาจีนบุรีพนมสารคามห่างจากโรงงานเนี่ยประมาณ2กิโลกิโลกว่าๆ2กิโลที่น้ำที่ไหลไปอ่ะ
2: หนูเห็นชาวบ้านไปทอดแหกันเต็ม
3: บ่อปลาคังแตกคนอยู่ข้างทางเนี่ยจับปลาอยู่ประมาณ200คน
1: ก็กินปลาคังฟรีแต่ผสมน้ำเคมี
3: ปลาคังอะไรต่างๆจำนวนมากคือผมเองอ่ะผมไม่มีปัญญาไปเตือนชาวบ้านไม่เชื่อ
0: ปลาตายไหม
3: ไม่ตายหรอกครับมันเพิ่งออกมาปลาตัวละ3โลไม่ตายง่ายอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าวันเนี้ย
1: ก็รับสาร
3: เราอ่ะประกาศไม่ได้แต่ประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยเพิ่งประกาศวันที่5วันที่ท็อปกันลงมา
0: ว่า
3: ให้ระวัง เรื่องปนเปื้อนงดจับสัตว์น้ำงดลงน้ำแต่ในขณะเดียวกันวันที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยประกาศเตือน

0: ท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมจังหวัด
1: ปลอดภัย
0: สวนมาว่าปลอดภัย
2: อ่ะแล้วสุดให้เราเชื่อใครคะเนี่ย
0: นั่นสิครับแล้วก็อันนึงที่เรา
1: แต่ชาวบ้านยังได้กลิ่นเคมีอยู่แล้วรัฐมนตรีบอกว่าปลอดภัย
0: ใช่ครับ
1: เออนะฮะแล้วรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มั้ย
0: ท็อปกันเนี่ยผมเป็นคนลงเรือไปกับท็อปกันหัวหน้าทีมท็อปกัน
2: ครับ
0: เขาก็ไปวางทุ่นแบบที่อาจารย์ว่าเนี่ยบริเวณรอบๆโรงงานที่คาดว่าน้ำจะท่วมรอบโรง
1: ดักใช่ไหมเขาพยายามแอบสอบดูดซับมันให้มากที่สุด
0: ผมก็ถามว่าแล้วคราบน้ำมันมหาศาลที่ไหลออกไปทำยังไงยังนึกไม่ออก
3: เนี่ยอาจารย์ออสครับพี่สองคนคะเรียนสองคนพิธีกรนั่งอยู่ในรายการเนี่ยคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมชมเรียนแล้วก็จะแชร์กันต่ออีกทั้งประเทศมันจะอึดอัดไหมเนี่ยคนนี้พูดอย่างคนนี้พูดอย่างนึงรัฐมนตรีพูดอีกอย่างนึงแล้วจะตกลงเด่นประชาชนตาดำๆเด่นจะฟังใครคะ
2: แล้วสรุปหนูกินปลาได้ไหมเนี่ยอาจารย
3: ์เธอเมื่อวานเธอก็กินที่นี่ชะโ
2: ลแม่หนูก็จับอยู่ที่ฉะเชิงเทราบอกได้ปลาตัวใหญ
3: ่เนี่ยค่ะเห็นไหมครับปลาอะไรนะปลาคังเหรอเอาละสิ
2: แต่ละวันนี้เรามาคุณผู้ชมอย่าเข้าใจผิดเราไม่ได้ทำให้รู้สึกกลัวแต่เราอยากจะถามว่าสุดท้ายแล้วน้ำที่มันหลากตอนนี้จะอยู่กับมันยังไงหากมันมีสารเคมีต้องรอตรวจสอบก่อนอาจารย์กรมควบคุมมลพิษเขาเก็บไปแล้ว
1: คือเราเตือนเพื่อให้ตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะฮะเราตระหนักว่ามันมีอยู่ในพื้นที่เราเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะครับอันไหนที่ลงเล่นน้ำแล้วมันแสบคันหรือมีกลิ่นอ่ะถ้ามีกลิ่นอาจารย์คิดว่าต้องย้ายอ่ะเพราะมันต้องอยู่อย่างนั้นตลอดนะครับแล้วถ้าน้ำมันไม่ไหลมันแช่นะวัฏทายเป็นกระพังก็จะระเหยมันระเหยไปไหนล่ะครับมันก็ระเหยไปทั่วแล้วคนที่ไปดักมันก็คือคนนี่แหละสูดเข้าไปก็ไปดักอยู่ในปอดเรานี่ไงนะฮะก็คาอยู่ในปอดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันฟ้องได้ก็คือกลิ่นสีแสบอ่ะเพราะฉะนั้น
2: สีแสบ
1: เออนั่นแหละอันนี้ก็มันฟ้องอยู่แล้วไงเพราะประชาชนเขาแสบๆคันๆแล้วมันมีกลิ่นแล้วมันมีสีแล้ว
3: แล้วใช้เข้าไปไหน
1: มันก็ชัดแล้วทีนี้มันจะไปไหนมันก็ต้องจัดการทำงานง่ายมากเซ็นแก๊กโรงงานจัดการตามมาตรานี้มาเลยเขาจะไปทำอะไรได้น้ำท่วมเขาอยู
3: ่ไม่แล้วโรงงานจะมีปัญญามาจัดการเหรอ
1: มีเขาก็เลย
3: แต่โรงงานเขาก็บอกไม่ใช่ของเขาไม่ได้ออกมาจากของเขา
1: แล้วมันออกมาจากไหนเวลาขึ้นศาลพิสูจน์ยากเลยนะเพราะว่าม
3: ัน
1: ต้องเป็นหน่วยเหนือข้างบนเพราะว่าพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่เฉพาะพื้นที่อุตสาหกรรม7-8แห่งอยู่ที่นี่หมดต้องลงมาช่วยต้องลงมาสั่งต้องลงมาจะใช้วัสดุดูดซับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแพอะไรต่างๆก็ว่ากันมานะอาจารย์เชนนะที่ว่าไปเอานวัตกรรมอะไรต่างๆต้องเอาออกมามหาวิทยาลัยทุกอย่างต้องมาช่วยกัน
3: หรอคะเรียนคุณผู้ชม
4: คือเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็คือวันนี้เนาะสิ่งที่เขามาทำณปัจจุบันเนี่ยคือวงแคบๆแค่ระยะห่างจากโรงงานไม่ถึง100เมตรเนาะที่เขามาเอาอะไรมากั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าไอ้น้ำที่มันไปเนี่ยถ้าเรายอมรับความจริงนะครับเชื่อประชาชนสักนิดหนึ่งว่าโดรนที่บินขึ้นไปแล้วเราเห็นสีลุ้งไปถึงไหนตรงนั้นเราก็เข้าไปจัดการอย่างที่อาจารย์ออสได้แนะนำไปนะครับอันนั้นมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการ
1: เอาเซอร์เฟคตันฉีดพรมเพื่อให้มันลงบอดก็ยังดี
3: อาจารย์ออสพูดพี่พูดเรียนเข้าใจค่ะเรียนอยากสื่อสารไปถึงผู้บริหารนะคะระดับสูงนะคะเรียนกลับเรียนอย่างนี้นะคะสิ่งแวดล้อมประชาชนเขาอยู่ค่ะถ้าประชาชนเขาไม่รักษาสิ่งแวดล้อมผลก็ตกอยู่กับประชาชนแต่นี่สิ่งแวดล้อมเสียหายด้วยระบบอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นต้องกราบเรียนนะคะคงท่านคงไม่ได้มีเจตนาที่จะให้สารพิษมันมาอยู่ตรงนี้ไม่มีใครมีเจตนาฆ่าเพื่อนร่วมชาติหรอกค่ะเรียนเข้าใจค่ะแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเรียนต้องถามหาค่ะผู้อนุมัติหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบอุตสาหกรรมและอนุญาตให้สิ่งที่มีพิษเหล่านี้เข้ามาอยู่ในท้องถิ่นที่บริสุทธิ์ท่านต้องลุกขึ้นมาแสดงความรับผิดชอบรีบค่ะประชุมระดมนักวิชาการดูอย่างอาจารย์ออสท่านเห็นท่านยังออกมาเตือนประเทศไทยมีนักวิชาการตั้งเยอะตั้งแยะรีบเลยค่ะที่ว่าประกาศเป็นกรณีฉุกเฉินเรื่องเคมีที่มากับอุทกภัยหรืออะไรก็ได้
2: ค่ะ
3: นี่มาทำวันนี้ไม่เสียหายรีบเลยอาจารย์ออสคิดยังไง
2: นี่ขนาดน้ำยังไม่ยุบนะเรายังไม่คุยกันถึงพาร์ทน้ำยุบแล้วชาวบ้านกับ
1: เ
2: ขาบ้าน
1: เทียบเท่าได้กับน้ำมันรั่วได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโฟมเซอร์แฟคแทนต์หรือตัวดักตัวดรอปนะฮะต้องเอามาช่วยก่อนทีนี้มันไม่ได้อยู่ในภาค7ภาค7ก็ต้องขอกำลังเสริมก็ต้องลงมาช่วยเพราะที่นี่มันคือแหล่งอุตสาหกรรมในโครงอุตสาหกรรมเพียบเลย
2: โอเค
1: มันก็วนลูปอ่ะคนสั่งใครล่ะเพราะเหมือนอาจารย์น็อตสมมุตินะอาจารย์น็อตเป็นกรมกองนะอาจารย์น็อตอยู่ใกล้ๆสมมุติอาจารย์น็อตอยู่ชลบุรีไม่มีใครสั่งอาจารย์น็อตก็ไม่ไปอ่ะถ้าออกมาก็โดนเด้งอีกเพราะว่าทำนอกเหนือนอกสั่งนอกเหนือหน้าที่อ่ะแล้วถ้าเป็นหน่วยงานเอกชนหรือเป็น พลเมืองดีเขาจะมาทำอะไรก็ไม่มีใครเชื่ออีก
3: ค่ะ
1: ต้องมาดมเอง

0: เองไหมต้องมาพิสูจน์เองไหม
1: เอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยในวงนี้ที่เราสรุปก็คือหน่วยงานต้องทำงานบูรณาการร่วมกันหน่วยเหนือต้องสั่งมาโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีแต่อาจารย์ออสขาคือหนูก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่สมมติถ้าหากวันนี้น้ำที่ยังท่วมอยู่หน่วยงานก็ยังตรวจไม่เสร็จผลก็ยังไม่ออกสักทีจนน้ำมันแห้งชาวบ้านที่อยู่ศูนย์อพยพนับพันนับหมื่นกลับเข้าบ้านกลับเข้าที่นาเขาต้องปฏิบัติตัวยังไง
0: คืออย่างนี้ครับเรื่องเร่งด่วนเนี่ยผลเนี่ยมันออกได้ภายใน3ชั่วโมง
2: อ้าวเหรอ
1: นี่เขาตรวจหลายวันแล้วยังไม่ออกเลย
0: มันอาจารย์น้องก็นัดตรวจสายนายเดี๋ยวเราก็ตรวจโอเคนะฮะเคสสำคัญอาจารย์น้องก็ตรวจนะฮะคดีที่สงขลาอาจารย์น้องก็เป็นคนตรวจดินนะติดคุกกันละนาวเลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าการสั่งการการคล่องตัวหรืออะไรถ้าระดมจริงๆนะครับครึ่งวันก็ออกได้ผล
2: นั่นสิ
1: คืออาจารย์ออสกำลังจะบอกว่า
0: ออกแบบแม่นยำตามมืออาชีพนะเพราะว่าแต่ละหน่วยเนี่ยมันก็ ISO 17025ระดับขั้นเทพอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันเร่งทำได้เพราะมันเป็นเรื่องเร่งด่วนไม่ใช่คุณจะมารออีก15วันแล้วมาบอกว่าสรุปไม่มีหรือว่ารอให้เรื่องลืมก่อนหรือรายการเราไปจัดเรื่องอื่นก่อน
1: คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าหากน้ำยังไม่ลดผลควรออกมาถ้าหากผลออกมาว่ามันละลายกระจายไปหลายพื้นที
0: ่ทางอพยพคืนนี้ออกเลยท่านนักวิทยาศาสตร์ได้ยินรายการนี้อยู่นะฮะทำทวน3ซ้ำนะครับแล้วก็เช็ค
2: เขาไม่ได้รับคำสั่งเขาจะมาอยู่ๆมาประกาศเดี๋ยวเขาก็โดนมาตราอะไรหรอกตื่นตระหนกทุกคนก็กลัวกันไปหมดเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบก็เลยไม่เ
1: ม
2: ย์อ้าวฉันก็พูดแบบ
0: ภาษาชาวบ้านก็อาจจะบอกว่าบ้านหนูซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ภาค7น้ำท่วมอยู่ทำอะไรไม่ได้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันก็วนไปวนมาก็อยู่ข้างบนน่ะ
2: อาจารย์ไปตักน้ำแล้วรีบกลับไปเลยได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวมาวิจัยออกกันในรายการเดี่ยวเลยเอาเครื่องมาเลยค่ะส่องเสริง
0: คือแต่ละกรมมันมีอย่างนี้ครับมันมีรถโมบายรถตรวจแล้วก็เครื่องมือในนั้นน่ะ10กว่าล้านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาเลยครับนะอาจารย์น็อตเอากรมที่คุ้นเคยกันนะอ่ะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลท่านเอารถออกมาเลยครับท่านได้วิธีสั่งการเลยรถมาตั้งที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรแล้วตรงนี้ห่างไปประมาณ20โลเองนะครับรถ4 wheel เนี่ยนะเก็บตัวอย่างแล้วตรวจเลยนะครับอย่างน้อยก็มอนิเตอร์ทำแผนพังแผนที
2: ่
0: ศูนย์บัญชาการตรงนี้ก็ได้นะฮะก็ต้องทำให้มันชัดเจนเนี่ยฮะกระทรวงสาธารณสุขก็มาช่วยกัน
1: ค่ะ
0: นะมันก็จะรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้มากตรงนี้น้อยเฮ้ยมันไปทางนี้แล้วนะมันมูฟไปทางนี้ก็หรือกลัวจะตื่นกลัวคุณก็ทำแบบเงียบๆไปก่อนก็ได้แต่ว่าต้องรายงานพื้นที่
3: คืออย่างนี้ครับอาจารย์ผมคิดว่าวันนี้นะครับคำว่าตื่นกลัวน่ะมันก้าวข้ามตรงนั้นไปแล้วนะครับเราไม่ต้องไปมองตรงนั้นแล้วเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าวันนี้นะครับเฉพาะภาคประชาชนเองเนาะพบจุดลักลอบทิ้งเนี่ยตอนนี้68จุดซึ่งก็น้ำฝนชะล้างลงมาเหมือนกัน
1: ลักลอบคือผิดกฎหมาย
3: คือผิดกฎหมายนั่นคือ68จุดทั่วทั้งจังหวัดปราจีนบุรีเรายังไม่ได้บวกในโรงงานที่มีน้ำท่วมแล้วก็ไหลออกภายนอกอีกนะครับวันนี้นะครับเท่ากับว่าเป็น100จุดแล้วนะครับบวกกับที่มีสีลุงเนี่ยนะครับพื้นที่ฝังกบเนี่ยอีก2แห่งด้วยการขยับเป็นล้านตันผมว่าวันนี้มันเลยจุดที่บอกว่าตนกหรือไม่ตนกผมกำลังจะบอกว่าวันนี้มันคือการล้างบ้านล้างเมืองของจังหวัดปราจีนบุรีที่เอาสารพิษสาดลงมาแต่จากนี้ไปคุณจะใช้วิธีอะไรนะครับรัฐบาลจะใช้วิธีแบบไหนในการที่จะกลับมาแล้วถอดบทเรียนผมไม่บอกว่าถอดบทเรียนเนาะผมคิดว่าคุณควรต้องกลับมาแล้วมาดูมาเช็คเลยแต่ละโรงงานคุณมีมาตรฐานแค่ไหนแต่ละโรงงานสามารถที่จะควบคุมสารพิษที่จะออกจากโรงงานได้แค่ไหนคุณฟันไปเลยนะครับรัฐบาลฟันไปเลยว่าโรงงานนี้ไม่ควรอยู่อีกแล้วเนื่องจากคุณไม่สามารถควบคุมอะไรได้อันที่หนึ่งนะครับจะได้ตัดตัวที่ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลตนเองได้ออกไปจากระบบเหลือครับมันก็จะเหลือเพชรเม็ดงามที่อุตสาหกรรมสามารถที่จะปั้นนะครับโรงงานที่สามารถควบคุมกิจการของตัวเองได้แล้วไม่ส่งผลกระทบกับภายนอกนี่มันคือการแก้ปัญหาซึ่งผมว่ามันเป็นโอกาสดีโอกาสทองของอุตสาหกรรมและรัฐบาลนะครับว่าคุณจะทำอย่างนี้อย่างไรก่อนหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นที่ปราจีนบุรีนะครับนี่ต้องขอบคุณนะครับทสจจังหวัดนะครับลงมาเป็นหน่วยงานแรกตามมาด้วยสคพภาค7สระบุรีนะครับลงมาเป็นหน่วยงานที่2เท่าที่ผมร้องไปนะครับอันนี้คือความใส่ใจของ2หน่วยงานนี้ผมว่าเขาเป็นต้นแบบแต่ถ้าเขาทำแล้วเนี่ยครับวันนี้เขาจะถูกฟาดหน้าแข้งไหมอันนี้ผมยังไม่รู
2: ้ก็เด่นมาบ้านเราก็มีกฎหมายอาจารย์ออสถ้าโรงงานเขาทำผิดไปตรวจก็ต้องออกจดหมายเตือนขั้นตอนแรกก็คือให้เขาปรับปรุงหรืออะไรต่ออะไรเพราะอย่าลืมว่าตอนจะไปเชิญเขามาทำโรงงานก็เทียบเชิญซะใหญ่โตเงินทองเขาก็เอามาใส่เยอะแยะ อยู่ๆจะไปก็จะไล่เขายังกับหมูยังกับแมวอย่างเงี้ยมันง่ายไปไหมคะ
1: ก็เขาทำผิดนะ
2: ทำผิดก็ว่ากันไปตามกฎผิดมากผิดน้อยติดคุกกี่วันปรับกี่บาทเราคงไม่ใจร้ายไหมคะ
4: อย่างนี้ครับอาจารย์โรงงานเนี้ยโรงงานสีลุงเนี้ยมันอยู่กลางทุ่งนามันอยู่กลางพื้นที่รับน้ำ
2: มันไปอยู่ได้ยังไง
4: มันได้มาด้วยผังเมืองของคสช.
2: แต่เราก็ประชามติให้เขา
4: คือเขาตั้งด้วยประชาคมหมู่บ้านเดียวได้หมู่บ้านนั้นน่ะมันอยู่เหนือลมอยู่เหนือน้ำไอ้คนที่รับผิดชอบเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ยกมืออะไรเลยแล้วก็จินตนาการไม่ถูกว่าถ้าผมตั้งแล้วมันจะเหม็นมากนะมันถ้าผมตั้งแล้วทุ่งนาคุณจะเป็นสีลุงเขาไม่ได้บอกเราแต่เราอ่ะก็บอกเขาเสมอว่าโรงงานคุณเนี่ยมันเสี่ยงน้ำท่วมแล้วโรงงานคุณมันมีแต่สารพิษทั้งนั้นเลย
0: เขาผลิตอะไรขอโทษเขาผลิตอะไรครับ
4: เขาฝังกบขยะอุตสาหกรรมแล้วก็
1: หนึ่งห้า
2: ไม่ฝังกบโดยงานเลย
4: เพราะฉะนั้นเราบอกว่ามันจะท่วมนะหน่วยงานที่รับผิดชอบก็บอกว่าจัดการได
1: ้
4: โรงงานก็บอกว่าจัดการได
0: ้
4: แล้ววันที่บอกเขารั่วเนี่ยเราก็ไปบอกเขาแต่เราไม่เห็นมีท่าทีในการพยายามจะปกป้องปัญหาเลยแถมแถลงการสวนขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโรงงานที่มีความเสี่ยงแล้วก็มีธรรมาภิบาลต่ำมากๆพอเราไปบอกว่าโรงงานคุณปล่อยสีลุงนะคุณก็ปล่อยลูกน้องออกมาต่อยเราเลยเงี้ยธรรมาภิบาลมันต่ำมาก
2: ๆนะครับ
1: เอางี้อาจารย์แป๊บนึงค่ะมีคุณผู้ชมถามอาจารย์ออสค่ะเขาถามอาจารย์ถ้าหากกลับไปที่บ้านตอนน้ำลดแล้วเอาปูนขาวไปโรยเพื่อที่จะแบบว่าปรับธาตุได้ไหม
0: ก็พอได
1: ้แคลเซีย
0: มแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้แต่ว่ามันจะต้องมีหลายตัวผสมกันมีแคลเซียมโบรอนมีซีโอไลท์นะครับมีไดนาไมต์ไดโรไมต์อะไรพวกนี้คือพวกนี้มันจะเป็นสูตรของของนั่นแหละกระทรวงเกษตรเขาเรียกสารปรับปรุงดินมันจะไปตรึงพวกนี้ไว้ไม่ให้ดูดซึมเข้าต้นไม้โอเคนะฮะ
1: สรุปคือเราต้องดูแลตัวเองโดยการใช้ปูนขาวโรยเข้าไปก่อน
0: ก็ปูนขาวก็ได้ในระดับเบสิกถ้าเลเวลเลข10ก็ได้ประมาณเลข1อ่ะ
1: Why?
0: นะฮะคือมันไม่ได้เกิดอะไรมากมายมันต้องใช้คีเรติ้งเอเจนต์ก็เซโอไลท์พวกนี้มันจะจับและยึดเกาะไว
1: ้ะ
0: นะฮะแล้วก็รอเวลาทำลายถ้าเป็นสารอินทรีย์ระเหยหรือพวกกรดเบสหรือว่าสารประกอบตัวอื่นมันจะเปลี่ยนรูปไปเป็นสารประกอบตัวอื่นที่มันสลายตัวได้แต่ถ้าเป็นโลหะหนักมันก็จะตึงไว
1: ้
0: นะฮะไม่ให้ต้นไม้เนี่ยมันดูดซึมเข้าไปเข้าต้นไม้เข้าผลไม้แล้วก็เราไปกินมันก็เข้าเราอีกรอบนึงใช่ไหมฮะไม่ให้มันลงในแหล่งน้ำหรือปลาไปดูดซับอะไรเงี้ยเพราะนั้นระบบการฟื้นฟูตัวนี้ก็ต้องเกิดหลังจากที่น้ำลดทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าก่อนใส่หลังใส่แล้วมันลดลงก็นักตรวจ
1: ต้องตรวจ
0: แล้วใครจะตรวจพี่เขายังมีเครื่องตรวจแบบชาวบ้านมันนี่มันไม่แม่นก
2: ็
0: ต้องกรมกองต่างๆนี่มีเครื่องตรวจก็ต้องมาช่วยกัน
2: ทีนี้ตอนนี้เรานั่งฟังนะเราเหมือนว่าอนาคตเรายังมีงานที่ต้องทำอย่างวุ่นวายเกินมือประชาชนถ้าเดินถามอาจารย์ออนแล้วก็ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเดินมีความรู้สึกอยากบอกอะไรกับประชาชนและชุมชนแถวนี้ไหมคะว่าเดินควรจะหนึ่งกลับไปต้องใส่รองเท้าบูทน้ำเน่าๆจับไม่ได้มีเคมีอะไรไหมคะล้างเป็นเบื้องต้นผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างพื้นถูพื้นมันเพียงพอกับชีวิตเดินไหมคะเราเดินต้องอยากจะรู้ต้นไม้ที่ขึ้นนะคะกล้วยเหลืออยู่ใกล้จะตายอู้ตายอยู่เครือหนึ่งใบกำลังจะร่วงต้นจะเน่าไปฟันมาก่อนแล้วก็เอามากินจะกินได้ไหมคะมาดูดน้ำเน่าไป10วันน่ะเย็นกลัวหมดแล้วประสาทร้อนนะคะอาจารย์ออสมีอะไรแนะนำไหมคะ
0: คือเบื้องต้นก็งดสัมผัสแต่ถ้าสัมผัสก็ต้องใช้ผงซักฟอกหรือการชำระล้างร่างกายนี้ได้เพราะว่ามันเป็นเซอร์แฟคตันที่จะทำให้มันละลายลงไปในน้ำนะครับเจือจางก็ลงไปได้นะครับเพราะนั้นที่มันลอยอยู่เหนือน้ำเนี่ยถ้าสัมผัสปวดแสบปวดร้อนก็ต้องใช้เทคนิคที่ว่านี่แหละนะครับแต่ทางที่ดีนะถ้ามันเยอะมากนะจะอยู่ที่บ้านก็คงต้องย้ายอ่ะจะมาใช้คำพูดนี้แล้วกันเพราะว่ามันเอาไม่อยู่หรอกเราจะไปยังไงเราล้างออกปุ๊บมันก็ยังอยู่ข้างล่างมันก็มากับกลิ่นอีกใช่ไหมครับก็ต้องใส่หน้ากากมันไม่ได้มันผ่านมาแล้วมันผ่านไปมันแช่อยู่ตรงนั้นอ่ะเพราะนั้นก็มีทางเดียวก็ต้องอพยพนะครับก็ต้องย้ายกันนะครับก็ต้องออกจากพื้นที
1: ่
0: อย่างน้อยก็ให้มันบรรเทาเบาบางแล้วก็ค่อยเข้าพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบอีกรอบหนึ่ง
1: ค่ะเอาหลักถือว่าวันนี้ได้ข้อสรุปบนวงสนทนาฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหน่อยนะคะรีบเก็บสารต่างๆเนี่ยเก็บน้ำไปตรวจสอบเพื่อที่จะประกาศให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังณเวลานี้ส่วนคนที่อยู่ปราจีนบุรีหากเลี่ยงในการลงน้ำได้ก็อยากให้เลี่ยงนะคะแต่ถ้าหากเลี่ยงไม่ได้ทำความสะอาดร่างกายให้ดีด้วยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เราสัญจรมาก็เข้าสู่วันที่3แล้วนะอาจารย์คะเราประกาศขอรับบริจาคอะไรไปพื้นที่ไหนต้องการอะไรคุณผู้ชมน่ารัก ักมากมาบริจาคให้ถึงไทย PBS วันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกค่ะมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ร่วมกับบริษัทไบรี่เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดนะคะนำโดยคุณเทียนรัตน์นวมวัฒน์ค่ะท่านเป็นประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์นะคะมีคุณสำรันจิตหวังผู้บริหารบริษัทไบรี่เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดนะคะร่วมส่งขนมขบเคี้ยวมากันเพียบเลยแบบนี้นะคะเพื่อที่จะส่งมอบให้กับเด็กๆที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับน้ำท่วมเด็กหนาเวลาน้ำท่วมหนาเขาก็เครียดไปร้านสะดวกซื้อก็ไม่ได้ไม่มีอะไรขบเคี้ยวบริษัทนี้น่ารักมากนะคะนำมาบริจาคเพียบเลยค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะมาดูของผู้ใหญ่กันบ้างค่ะกลุ่มนี้ค่ะเราเมื่อวานอาจารย์จำได้ไหมเราขอยาน้ำกัดเท้าไปใช่ไหมวันนี้มากันเต็มเลยขอบพระคุณมากๆนะคะต้องขอบพระคุณเภสัชกรปรีชานะคะท่านเป็นนายกสภาเภสัชกรรมพร้อมกับภาคีเครือข่ายส่งมอบยาน้ำกัดเท้าแล้วก็ยาดมอีกจำนวนมากมหาศาลผ่านศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS นะคะเพื่อที่จะนำไปจัดสรรและก็ส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปการทำงานในครั้งนี้ค่ะเป็นการร่วมมือกันของสภาเภสัชกรรมแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะมีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาลัยเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลด้วยนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมากมากเลยค่ะ
2: สุดท้ายนี้เรียนกลับเรียนท่านผู้บริหารนะคะถ้าเสียงถึงผู้หลักผู้ใหญ่ระดับนายกรัฐมนตรีได้เรียนฝากค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะประชาชนเขาอยู่กันอย่างเป็นสุขค่ะภัยพิบัติมาเขาก็ทุกพอแล้วเขายังต้องมาทุกต่ออีกเหมือนซ้ำเขานะคะเนื่องจากว่าเคมีต่างๆหลุดออกมาแล้วเขาดูแลตัวเองไม่ได้เรียนฝากค่ะทุกหน่วยงานที่คิดว่าตัวเองต้องรับผิดชอบลุกขึ้นมาเถอะค่ะถ้าคุณยังรักเพื่อนร่วมชาติค่ะ
1: ค่ะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะสถานีประชาชนสัญจรเราจะลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาความทุกข์ของพี่น้องที่จังหวัดนครนายกนะคะเดี๋ยวเราจะยกขยงแบบนี้ไปรับฟังกันใครอยากเจอเราหรืออยากจะส่งคำถามส่งความทุกข์มาหาเราส่งมาก่อนได้และภาพท้ายรายการเราจะลากันไปด้วยภาพน่ารักน่ารักที่คุณผู้ชมร่วมกันบริจาคสิ่งของทุกอย่างถูกบรรจุใส่ถุงยังชีพเป็นทานน้ำใจส่งต่อถึงผู้ประสบภัยจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เอาล่ะวันนี้เราคงต้องลาคุณผู้ชมนะคะขอบคุณท่านวิทยากรขอบคุณทุกท่านลาคุณผู้ชมนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ที่นครนายกค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู่
0: สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
6: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะพบกับท่านค่ะ16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะมีความคืบหน้าคดียักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุค่ะที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้พิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตแล้วก็หมอบีหรือว่านายเสกสรรนะคะคนละ50ปีค่ะโดยให้การเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ร่วมกันคืนเงินแก่วัดพระบาทน้ำพุจำนวน306ล้านบาทค่ะคดีนี้เริ่มขึ้นเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมค่ะอดีตพระราชวิสุทธิประชานาถหรือนายอลงกตพลมุขและนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีถูกตำรวจจับกุมดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดการทุจริตยักยอกเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุและร่วมกันฟอกเงินตลอดการสืบสวนสอบสวนทางคดีนะคะทั้งสองคนถูกฝากขังที่เรือนจำเนื่องจากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะและวันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้นัดฟังคำพิพากษาโดยมีผู้รับมอบฉันทะโจทจำเลยทั้งสองทนายจำเลยที่1และทนายจำเลยที่2มาศาลค่ะโดยศาลพิพากษาว่านายอลงกตมีความผิดตามฟ้องอันเป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานเป็นเจ้าพนัก

0: งานมีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียและฐานร่วมกันฟอกเงินรวมโทษทั้งสองฐานความผิดเป็นจำคุก742ปีค่ะส่วนนายเสกสรรหรือหมอบีศาลพิพากษาว่ามีความผิดตามฟ้องเช่นกันค่ะลงโทษจำเลยฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียและฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินรวมโทษทั้งสองฐานความผิดจำคุก386ปี 1,480 เดือนและให้จำเลยทั้งสองคนนั้นร่วมกันคืนเงินแก่วัดพระบาทน้ำพุจำนวน306ล้าน 26,143 บาท 57 สตางค์ค่ะแต่โทษจำคุกให้คงจำคุกทั้งสองคนคนละ50ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็ก3กำหนดเพดานโทษจำคุกสูงสุดกรณีที่กระทำความผิดหลายกรรมต่างกันโดยให้รวมโทษจำคุกทั้งสิ้นไม่เกิน50ปีสำหรับกรณีที่ความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปเว้นแต่กรณีที่ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตค่ะศาลภาษีอากรกลางได้นัดทักษิณชินวัตรได้ฟังคำสั่งขอคุ้มครองทรัพย์สินชั่วคราวที่ถูกอายัดในระหว่างคดีฟ้องร้องกรมสรรพากรค่ะที่เรียกเก็บภาษีเงินได้จากการขายหุ้นชิมคอบในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะทางด้านทนายความก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเก็บภาษีซ้ำหรือไม่ค่ะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับทันทีค่ะหลังจากที่ได้เบิกความต่อศาลเสร็จสิ้นโดยไม่ได้อยู่รับฟังการไต่สวนของฝ่ายคู่ความโดยวันนี้เป็นกรณีที่นายทักษิณขึ้นเบิกความต่อศาลภาษีอากรกลางตามนัดไต่สวนในกรณีที่ได้มีคำร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวในคดีที่ยื่นฟ้องกรมสรรพากรกรณีการอายัดและยึดทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ภาษีจากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือชินคอปและระงับการขายท่อตลาดไว้ก่อนระหว่างที่คดียังไม่สิ้นสุดหลังฟ้องกรมสรรพากรเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมากรณีอายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายหุ้นชินคอปมูลค่าประมาณ 17,493 ล้านบาทนายวินยัติชาติมนตรีทนายความนายทักษิณเปิดเผยว่าเหตุผลสำคัญที่ขอคุ้มครองชั่วคราวเพราะกังวลว่าทรัพย์สินอาจถูกขายท่อตลาดในระหว่างที่คดีนั้นยังไม่สิ้นสุดโดยเฉพาะรถยนต์5คันในจำนวนนี้2คันเป็นรถสั่งทางพิเศษค่ะติดตั้งกระจกกันกระสุนซึ่งนายทักษิณเบิกความต่อศาลว่าการจำเป็นต้องใช้ก็เพื่อความปลอดภัยค่ะเนื่องจากว่าเคยถูกลอบทำลายหลายครั้งขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่วนเงินในบัญชีกว่า90ล้านบาทหากถูกส่งให้กรมสรรพากรและภายหลังนายทักษิณชนะคดีก็มีประเด็นเรื่องของผลประโยชน์จากดอกเบี้ยที่อาจสูญเสียไปค่ะนายวินยัติยังระบุ ด้วยนะคะว่าประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือภาษีที่กรมสรรพากรประเมินอยู่ที่ประมาณ 17,493 ล้านบาทซึ่งรวมเงินต้นประมาณ 5,800 ล้านบาทและเบี้ยปรับเงินเพิ่มโดยมีข้อสังเกตว่ารายได้จากการขายหุ้นชินคอปที่นำมาคำนวณภาษีเป็นเงินได้เดียวกับทรัพย์สินที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ตกเป็นของแผ่นดินประมาณ 46,373 ล้านบาทไปเมื่อปี 2,553 หรือไม่นะคะเพราะหากเป็นก้อนเดียวกันย่อมหมายความว่ารัฐได้รับประโยชน์ไปแล้วจึงต้องพิจารณาว่าการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมอีก 17,493 ล้านบาทเป็นการเรียกเก็บซ้ำหรือไม่ค่ะ
1: แต่ถามว่าจะเป็น 5,800 แค่ยอดเดียวหรือ3ยอดเป็น 17,000 ล้านก็ตามเนี่ยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนมาจากเงินได้หรือเงินขายหุ้นที่ศาลน่ะพิพากษาแล้วยึดไปแต่แน่นอนครับว่าฝ่ายจำเลยหรือกรมสรรพากรพยายามต่อสู้ว่ามันเป็นคนละเงินคนละตัวกันการจัดเก็บหรือการไม่ให้การจัดเก็บการจัดเก็บทางภาษีกับการถูกนิบในคดีร่ำรวยผิดปกติมันคนละส่วนกันแล้วถ้าเป็นคนละส่วนเราก็อยากย้อนถามว่ามันคือเงินได้ก้อนเดียวกันไหมถ้ามันเป็นเงินง่ายก้อนเดียวกันแล้วถือเป็นเงินได้จัดเก็บไปแล้วยังจะให้ผู้เสียภาษีคนหนึ่งโดยเฉพาะท่านทักษิณเนี่ยมาจ่ายอีกหรือครับ
0: สำหรับกรณีที่นายทักษิณยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวศาลนัดฟังคำสั่งในเวลา 9:00 น.วันที่16พฤศจิกายนนี้ค่ะส่วนคดีหลักที่นายทักษิณยื่นฟ้องกรมสรรพากรไปนั้นทางกรมสรรพากรได้ขอขยายเวลายื่นคำให้การเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีความยุ่งยาก

และต้องรวบรวมพยานเอกสารเพิ่มเติมศาลจึงอนุญาตให้ยื่นคำให้การได้ถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้จากนั้นค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาว่าคำสั่งเรียกเก็บภาษีและการบังคับชำระหนี้ภาษีของกรมสรรพากรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ค่ะภายหลังที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้ยื่นเรื่องถึงกรมสอบ

0: วพุฒผู้ประกาศข่าวเดินทางเข้าพบพนักงานสืบสวนกองกิจการอำนวยความยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะพยานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคเงินแก่มูลนิธิกันจอมพลังค่ะนายพุทธอภิวันเปิดเผยว่า DSI ส่งคำเชิญเพื่อขอข้อมูลวันนี้จึงเข้ามาพร้อมกับหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันนะคะว่าเคยบริจาคให้กับมูลนิธิกันจอมพลัง2 ครั้งรวมเป็นเงิน400,000 บาทโดยโอนไปให้ในช่วงสถานการณ์การสู้รบที่ชายแดนไทยกัมพูชาและเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นการโอนเข้าบัญชีมูลนิธิไม่เคยโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนายกนทัศน์พงไพบุญเวศหรือกันจอมพลังค่ะ
1: บัญชีกันจอมพลังที่สู้เลยใช่ไหม
2: เข้ามูลนิธิครับมูลนิธิเพราะผมเข้ามูลนิธิเลย
3: ครับ
1: ไม่เคยได้โอนเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
3: ไม่มีครับไม่มีเข้าบัญชีมูลนิธิโดยตรง
1: เราบริจาคไปทั้งหมด400,000นะคะเราได้สอบถามทางคุณกันไหมคะว่าได้ใช้ยังไงบ้างไหมคะ
3: ไม่ถามเลยเพราะว่าก็เหมือนกับทุกคนแหละครับใครบริจาคมาก็เขาเปิดรับบริจาคแต่ก่อนก็ยอมรับว่ารู้จักกับเขาแล้วเราก็เห็นเขาทำงานผมก็คิดว่าเอ้ยมันก็เป็นประโยชน์เนาะตอนนั้นก็เลยบริจาคไปก็เพิ่งมาเนี่ยเกิดเรื่องตอนเนี้ย
0: นอกจากนายพุทธภิวันแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ DSI ได้ส่งหนังสือเชิญนายกันชัยกำเนิดพลอยหรือว่าหนุ่มกันชัยพิธีกรเข้าให้ข้อมูลในฐานะพยานเช่นกันค่ะเบื้องต้นพบข้อมูลโอนเงินบริจาครวม1,500,000 บาทซึ่งก็เป็นการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวกันจอมพลัง1,000,000 บาทเพื่อช่วยน้ำท่วมภาคเหนือในปี67แล้วโอนเข้ามูลนิธิอีก500,000 บาทในปี68ค่ะโดยนายกันชัยได้ขอเลื่อนการเข้าพบออกไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าติดภารกิจค่ะส่วนนายกนทัศน์หรือว่ากันจอมพลังเจ้าหน้าที่ DSI ยังไม่มีกำหนดเรียกเพราะว่าอยู่ในชั้นการรวบรวมพยานหลักฐานจากผู้ร้องและพยานที่โอนเงินบริจาคให้ครบถ้วนก่อนค่ะสำหรับการตรวจสอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิกันจอมพลังสืบเนื่องมาจากนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้ยื่นคำร้องขอให้ DSI ตรวจสอบการเปิดรับบริจาคช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเกี่ยวกับยอดเงินบริจาคเปรียบเทียบกับการจัดซื้อสิ่งของอาทิบังเกอร์ยางรถยนต์ชุดเกราะรถ ATV การจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ากรณีตึกสตง.ถล่มว่านำไปใช้สาธารณประโยชน์จริงหรือไม่และตรวจสอบเช่นทางการเงินและทรัพย์สินของนายกนทัศน์ภรรยาและผู้ใกล้ชิดว่าได้มาโดยถูกต้องสุจริตหรือไม่ค่ะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมที่นครนายกกันนะคะซึ่งที่หมู่บ้านสวนแสนสุขในตำบลบางปลากรดอำเภอองครักษ์ชาวบ้านกว่า 1,500 หลังคาเรือนนั้นถูกน้ำท่วมขังมานานกว่า10วันแล้วค่ะบางจุดก็มีระดับน้ำสูงถึง2เมตรหลายครอบครัวจึงต้องพากันอพยพไปอาศัยอยู่ที่อื่นเพื่อความปลอดภัยติดตามจากคุณพรวิสิทธิ์ดานาเฟืองรายงานสดจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะคุณพรวิสิทธิ์คะ
4: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกหลายตำบลนะครับยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังมานานหลายวันครับอย่างที่ผมยืนตรงนี้นะครับนี่คือบริเวณตำบลบางปรากฏนะครับด้านหลังของผมนี่คือหมู่บ้านสวนแสนสุขครับมีกว่า 1,500 หลังคาเรือนตอนนี้ต้องจมอยู่ในน้ำครับขณะที่ชาวบ้านเองแม้ว่าจะอพยพกันไปแล้วหลายวันครับแต่ว่าวันนี้หลายคนกลับเข้ามาครับเพื่อที่จะเข้าไปเอาข้าวของจำเป็นนะครับออกมาจากบ้านครับเนื่องจากกังวลว่าสถานการณ์อาจจะยืดเยื้อนานครับคุณผู้ชมครับบ้านเรือนกว่า 1,500 หลังคาเรือนในพื้นที่หมู่ที่1บ้านสวนแสนสุขตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับต้องจมอยู่กับน้ำมานานกว่า10วันครับหลังน้ำเอ่อร้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนผู้ชมครับทีมข่าวนั่งเรือเข้าไปสำรวจภายในหมู่บ้านครับกับท้องถิ่นตำบลบางปรากฏนะครับก็พบว่าบ้านเรือนหลายหลังนะครับยังจมอยู่ในน้ำนะครับบางจุดเนี่ยระดับน้ำลึกถึง2เมตรครับข้าวของและทรัพย์สินได้รับความเสียหายรถยนต์หลายคันครับที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกมาได้ทันต้องจมแช่อยู่ในน้ำครับบางคันระดับน้ำท่วมเกือบมิดหลังคาชาวบ้านส่วนใหญ่ครับต้องอพยพออกจากบ้านไปอยู่ตามศูนย์พักพิงครับแต่บางส่วนยังคงปักหลักอยู่ภายในบ้านครับแล้วก็เดินทางกลับเข้ามาสำรวจความเสียหายพร้อมทยอยขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ที่พอเคลื่อนย้ายออกมาได้นะครับออกมาทางเรือครับคุณผู้ชมผมพูดคุยกับหนึ่งในชาวบ้านที่ยังไม่ย้ายออกไปยังศูนย์พักพิงนะครับเขาก็บอกนะครับว่าเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงครับโดยขณะนี้ก็อาศัยอาหารที่มีอยู่ครับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปรากฏนะครับเพื่อประทังชีวิตครับแล้วก็ไม่เคยประสบกับปัญหาน้ำท่วมในลักษณะนี้มาก่อนครับมองว่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดครับ
5: ลุงติดอยู่บ้านมากี่

0: วันแล้วครับเนี่ย
1: ตั้งแต่วันที่27น่าจะ27ฮะวันที่27
0: คือน่าจะเป็น10วันได้แล้ว
1: ครับได้แล้วครับ
0: แล้วน้ำมันท่วมเนี่ยมันมาไวมั้ยครับหรือมันมาเนี่ย
1: โอ้โหตอนแตกนี่มาไวมากเอารถออกไม่ทันนะครับนี่ไปซะ3คันครับแม้กระทั่งรถตู้หุ่นใดผมยังไปเลยนะ
0: ท่วมหมดเลย
1: ท่วมหมดเลย
0: เอาล่ะอย่างงี้ไม่ออกไปศูนย์พักพิงนะครับแล้วเลี้ยงอยู่ที่บ้าน
1: มีสัตว์เลี้ยงกันมีหมา2ตัวมีกระต่าย2ตัวทิ้งเขาไม่ได้ไปศูนย์พักพิงมันก็ไม่มีที่ไปสร้างความเดือดร้อนเปล่าๆทั้งผมและทั้งคนอื่น
2: คุณผู้ชมครับส่วนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับเบื้องต้นอบจ.นครนายกนะครับก็มีการนำรถแบ็คโฮนะครับเข้ามาทำคันกั้นน้ำครับป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าสู่หมู่บ้านเพิ่มเติมขณะที่ปภ.จังหวัดนครนายกครับสำนักงานทรัพยากรน้ำชลประทานจังหวัดรวมถึงภาคเอกชนครับก็มีการระดมนำเครื่องสูบน้ำครับเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลงคลอง29บางปรากฏครับแล้วก็พร้อมขอให้เปิดประตูระบายน้ำอย่างต่อเนื่องครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ครับ
3: แนวทางนะครับตอนนี้มีแนวทางเดียวคือระบายน้ำให้เร็วที่สุดนะครับก็ฝากทางชลประทานนะครับอย่าพยายามปิดประตูน้ำขอให้เปิดประตูน้ำให้ตลอดนะครับแล้วก็เขาบอกว่ายกขึ้นได้ประมาณครั้งละ20เซนก็ขอให้ระบายน้ำออกไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันก็เข้าใจว่าไปกระทบตำบลอื่นไปกระทบตำบลคลองใหญ่ตำบลไซมูลตำบลบางลูกเสือบางสมบูรณ์คือตอนนี้มันน้ำก็จะไหลออกไปเรื่อยๆระบายสู่บางปะกงครับ
2: ทางนี้นะครับระดับน้ำในพื้นที่ก็ลดลงค่อนข้างที่จะช้าครับเฉลี่ยประมาณวันละ5เซนติเมตรส่งผลให้น้ำที่ท่วมขังภายในหมู่บ้านนะครับเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มีลักษณะเน่าเสียนะครับแล้วก็มีขยะสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นนะครับคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ครับสถานการณ์น้ำท่วมจึงจะเริ่มคลี่คลายครับคุณผู้ชมครับขณะที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับก็ต้องอพยพไปตามจุดศูนย์พักพิงต่างๆครับเช่นวัดประสิทธิเวชนะครับหรือว่าที่มสวองครักษ์นะครับที่ได้มีการจัดศูนย์พักพิงให้กับประชาชนครับตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงต้องอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงครับเนื่องจากบ้านเรือนเนี่ยไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้ครับ
4: ขอบคุณค่ะคุณพรพิสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมคะในที่ประชุมบก.ปปช.วันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินนั้นถึงกับเดือดกลางที่ประชุมค่ะกรณีของนายอำเภอบ้านสร้างนะคะที่ระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายค่ะไม่ตั้งใจทำงานช่วยเหลือประชาชนหลังผู้ว่าราชการจังหวัดประจีนนั้นได้ทำหนังสือขอย้ายนะโดยบอกว่าเศร้าใจค่ะที่มีคนแบบนี้ในระบบการปกครองติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากปป.ค่ะคุณเกตมณีคะ
5: นายกรัฐมนตรียังได้มีการสั่งการเรื่องของการเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยานะคะโดยบอกว่าเมื่อกดโอนแล้วก็จะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนทันทีแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะอยู่ในระบบถึง2วันนะคะทำให้นายกรัฐมนตรีสั่งปภ.ให้รื้อระบบใหม่แล้วก็จะต้องโอนเงินให้พี่น้องประชาชนแบบถึงมือแบบเรียลไทม์ค่ะขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกนะคะว่าสถานการณ์น้ำในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในหลายพื้นที่แต่ยังคงมีพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงคือจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราที่ยังคงมีน้ำท่วมขังค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงเรียกประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแม้สถานการณ์น้ำจะเป็นปกติในหลายพื้นที่นะคะยกเว้นจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเพราะในพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีน้ำท่วมขังซึ่งรัฐบาลสั่งการให้เร่งดำเนินการระบายน้ำแล้วพร้อมทั้งดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดค่ะช่วงหนึ่งของการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิค่ะนายอำเภอบ้านสร้างนะคะเนื่องจากว่าไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริงจึงได้ตั้งกรรมการสอบวินัยด้วย
6: น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและเป็นอำเภอที่ต้องถือว่าณวันนี้ที่แชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วการแต่งตั้งให้เขาไปอยู่ที่นั่นแต่งตั้งอย่างแต่งตั้ง เมื่อไรแต่งตั้งอย่างไร
5: ส่วนเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งให้ดำเนินการปรับระบบการโอนเงินโดยการโอนเงินแล้วจะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนทันทีไม่ใช่รอ2วันแล้วก็ล่าสุดค่ะปภ.ได้เปิดเผยว่าได้โอนเงินให้กับประชาชนแล้วกว่า 14,000 ครัวเรือนนะคะเป็นเงิน94ล้านบาทอีกหนึ่งประเด็นร้อนค่ะที่มีการพูดคุยเรื่องของการเยียวยาในพื้นที่แฟลตคลองจันนะคะก็ได้มีการพูดถึงหลังจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกมาระบุว่าคลองจันทไม่เข้าเกณฑ์เยียวยาน้ำล้อมไม่ถึง7วัน
7: ไม่เข้าเกณฑ์ที่ถามมาถูกแล้วไม่เข้าเกณฑ์
8: แปลว่ามันจะไม่มีวิธีแนวทางไหนที่แบบว่าจะให้เขาแบบถามว่าจะได้รับเงินเยียวยา
7: การได้รับเงินเยียวยาที่ครม.มีมติให้ 5,000 9,000 เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์นะครับเงินหลวงจ่ายต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะก้อนนี้นะแต่ถ้าเมื่อกี้ถามว่ามีแนวทางอื่นจะช่วยเขาไหมก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.หรือตามระเบียบเงินทุนรัฐการที่ปภ.ถืออยู่แล้วเนี่ยในเงื่อนไขอื่นต่อไปซึ่งมันก็คนละข้อกับ 5,000 หรือ 9,000 เท่าข้อไหนจ่ายข้อนั้นครับ
5: ล่าสุดค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐออกมายืนยันชัดเจนแล้วนะคะว่าแฟตเคหะคลองจันนะจะได้รับการเยียวยาตามปกติค่ะแล้วก็การันตีนะคะว่าพี่น้องประชาชนขอให้ลงทะเบียนเข้ามาตอนนี้จะมีการปรับปรุงเรื่องของแอปทางลัดนะคะแล้วก็ต้องขออภัยนะคะทางด้านของปภ.ที่สื่อสารคลาดเคลื่อน
4: แขวงขุมทองขอบคุณค่ะคุณเกตมณีค่ะมาดูเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกกันนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังค่ะหลายหมู่บ้านยังมีน้ำท่วมขังสูงแล้วก็แช่มานานกว่า10วันแล้วค่ะโดยเฉพาะที่แขวงขุมทองซึ่งเป็นพื้นที่ทุ่งนาแปลงเกษตรนะคะและหมู่บ้านจัดสรรซึ่งตอนนี้น้ำท่วมขังจนเน่าเป็นสีดำแล้วค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศวีรศิริผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธาลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพและทีมท่อซิ่งเจ้าของท่อสูบน้ำพญานาคเพื่อวางแผนกู้สภาพหมู่บ้านเอกชนกว่า100หลังคาเรือนและพื้นที่ในแขวงขุมทองเขตลาดกระบังเพราะว่าจุดนี้เป็นแอ่งน้ำท่วมขังค่ะจนเน่าเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็นแล้วค่ะเบื้องต้นจากการตรวจสอบก็พบว่าการระบายน้ำเป็นไปได้ยากด้วยสภาพหมู่บ้านมีที่นาล้อมรอบรับน้ำจากคลองชะล่าโดยทางน้ำไหลไปที่คลองตาสอนหลังวัดขุมทองมีโครงการก่อสร้างทางรถไฟคู่ขนานทำให้ขนาดคลองนั้นเล็กลงค่ะสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะก็ได้รับข้อมูลจากชาวบ้านขอให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ออกไปที่คลองหลวงแพ่งรอยต่อกรุงเทพกับจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อที่จะระบายเข้าคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งอาจพอช่วยลดระดับน้ำในหมู่บ้านได้ค่ะ
9: เราก็หาทางแต่นี้น้ำเนี่ยไม่ใช่จะสูบจากหมู่บ้านแล้วจะออกไปได้เลยเนื่องจากว่าขึ้นอยู่กับน้ำสายหลักเช่นคลองประเวศบุรีรมย์คลองหลวงแพ่งนะครับคลองตาสอนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าตรงนี้ลงในหมู่บ้านก็จะลดลงมาแน่นอน
4: ทีมช่วยเหลือน้ำท่วมยังได้เดินทางต่อไปที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์ค่ะซึ่งจุดนี้นะคะเป็นรอยต่อคลองประเวศบุรีรมย์บรรจบกับคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตปริมาณน้ำในคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตที่รับน้ำต่อมาจากคลอง13รังสิตมีปริมาณมากนะคะยังเอ่อล้นตลิ่งการระบายจึงทำได้ช้าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศยอมรับค่ะว่าไม่สามารถเร่งระบายน้ำจากแขวงขุมทองได้ทั้งหมดค่ะเพราะว่าจะกระทบกับพื้นที่ริมตลิ่งคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตที่ต้องไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าจะค่อยๆพร่องให้ทยอยลดระดับและแต่ละหมู่บ้านก็ต้องเร่งบล็อกน้ำรอบพื้นที่เพื่อฟื้นฟูค่ะวันนี้นายรังสิมันต์โรมในฐานะประธานกรรมาธิการทางกฎหมายเตรียมเชิญนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์แล้วก็คู่สมรสนายไทหยางเข้ามาให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการใหม่ค่ะหลังจากที่เชิญครั้งแรกไปทั้งคู่นั้นไม่ได้เดินทางไปให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการนะคะพร้อมกับเรียกร้องให้ชี้แจงถึงที่มาของบัญชีทรัพย์สินเนื่องจากว่าสังคมนั้นตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความร่ำรวยผิดปกติค่ะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
10: ค่ะคุณพึ่งนภาคะสสไอเดียก็ชี้แจงสาเหตุที่ไม่ได้ไปให้ข้อมูลต่อกรรมธิการการกฎหมายเนื่องจากติดภารกิจในกรรมธิการชุดอื่นที่นัดไว้แล้วค่ะส รุปว่าวันนี้สสไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์มาประชุมสภาแต่ว่าไม่ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลต่อกรรมธิการการกฎหมายตามที่ได้ส่งหนังสือเชิญค่ะซึ่งคู่สมรสนายไทหยางซางก็ไม่ได้มาค่ะโดยกรรมธิการการกฎหมายก็จะหาจังหวะเพื่อที่จะเชิญมาให้ข้อมูลอีก

0: ครั้งหนึ่งโดยนางสาวสุชาดาก็ชี้แจงนะคะเหตุที่ไม่ได้ไปกรรมาธิการการกฎหมายเนื่องจากมีภารกิจในกรรมาธิการชุดอื่นอยู่ก่อนแล้วที่นัดไว้และยังคงเน้นย้ำคำเดิมค่ะว่าอีกไม่นานจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดค่ะขณะที่บรรยากาศในห้องประชุมกรรมาธิการการกฎหมายวันนี้ค่อนข้างดุเดือดค่ะด้วยมีการโต้เถียงระหว่างนายรังสิมันต์โรมในฐานะประธานและนายสุประชัยใจสมุทรส.ส.ภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการค่ะทักท้วงถึงการบรรจุวาระพิจารณาที่เห็นว่าไม่ใช่อำนาจของกรรมาธิการชุดนี้ในการตรวจสอบค่ะซึ่งมีการถกเถียงกันอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องในวาระอื่นต่อและก่อนประชุมค่ะนายรังสิมันต์ให้สัมภาษณ์ยังคงเสนอให้นางสาวสุชาดาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินเนื่องด้วยมีการตั้งข้อสังเกตถึงความร่ำรวยเกินรูปฐานะหรือความร่ำรวยผิดปกติค่ะและตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีข้อมูลบางประการเกี่ยวข้องกับทุนสีเทาหรือไม่และตั้งข้อสังเกตถึงความสงสัยของสังคมค่ะกำลังขยายเชื่อมไปยังรัฐบาลจากกรณีที่มีการรับรองให้คู่สมรสนางสาวสุชาดาค่ะเกี่ยวกับเว็บพนันว่าไม่อยู่ในอำนาจกฎหมายไทยโดยเปรียบว่าเป็นการตราสแตมป์ฟอกขาวรับรองว่าเขาบริสุทธิ์ไม่มีมลทินมัวหมองค่ะซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่ว่าถูกกฎหมายในประเทศไทยแต่อยู่ที่ว่าผิดกฎหมายในไทยหรือไม่โดยเฉพาะเว็บพนันชัฟเฟิลค่ะที่ยังเข้าได้อยู่จากประเทศไทยในวันนี้ค่ะ
1: วันนี้ประเด็นมีเต็มไปหมดแล้วการที่คุณยังนิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มาชี้แจงต่อกรรมธิการเนี่ยคำถามก็คือไหนที่คุณบอกว่าคุณบริสุทธิ์ใจแต่ทั้งหมดนี้ผมอยากจะเน้นย้ำกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าผมเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยตรวจสอบคุณสุชาดาอย่ารีบออกมานะครับในการที่จะสแตมป์หรือฟอกขาวเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเกิดข้อครหา
0: ค่ะคุณพึ่งนภาคะส่วนในวันพรุ่งนี้ที่สภาก็ยังมีกรรมาธิการหลายชุดค่ะที่ยังคงติดตามเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยและการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะ
2: ค่ะขอบคุณทุนยานีค่ะกองทัพรัฐบาลเยเมนได้เดินหน้ารุกคืบยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มฮูตีค่ะอ้างว่าได้รับชัยชนะในหลายแนวรบบริเวณรอบๆกับช่องแคบบับอัลมาเดฟขณะที่กลุ่มฮูตีก็ยืนยันนะคะว่ายังคงควบคุมพื้นที่ที่ยึดเอาไว้ได้ทั้งหมดพร้อมกับเดินหน้าโจมตีเมืองสำคัญของฝ่ายรัฐบาลเยเมนและซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะภาพจากกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนที่นานาชาติให้การรับรองเผยให้เห็นสมาชิกกองกำลังรัฐบาลขับรถพุ่งชนนักรบกลุ่มฮูตีขณะที่รุกคืบเข้าไปในพื้นที่สำคัญรอบๆช่องแคบบับอัลมาเดฟโดยมีบางช่วงที่สามารถสังเกตเห็นร่องรอยความเสียหายบนรถท่ามกลางการสู้รบกันอย่างดุเดือดค่ะกองกำลังรัฐบาลเยเมนเดินหน้าปฏิบัติการรุกคืบเพื่อเร่งยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มฮูตีหลังจากที่ต้องสูญเสียจุดยุทธศาสตร์สำคัญไปหลายแห่งเมื่อเดือนที่แล้วพร้อมอย่างอ้างว่าได้รับชัยชนะแล้วในหลายแนวรบและสามารถผลักดันกลุ่มฮูตีให้ออกจากพื้นที่รอบๆช่องแคบบับอัลมาเดฟได้สำเร็จขณะที่กลุ่มฮูตียืนยันนะคะว่ายังคงควบคุมพื้นที่ที่ยึดมาได้ก่อนหน้านี้ได้ทั้งหมดโดยสมบูรณ์ค่ะซึ่งก็รวมถึงพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามแนวชายฝั่งทะเลแดงพร้อมทั้งอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธโจมตีพุ่งเป้าไปที่กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนอีกหลายสิบครั้งในจังหวัดทางตะวันตกของประเทศรวมถึงที่สนามบินเมืองเอเดนเมืองท่าสำคัญและศูนย์กลางการบริหารชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนด้วยค่ะนอกจากนี้อย่างอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียจนส่งผลกระทบต่อการจราจรทางอากาศของบริเวณดังกล่าวเช่นกันซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากกองกำลังพันธมิตรสนับสนุนรัฐบาลเยเมนที่นำโดยซาอุดิอาระเบียที่ยืนยันว่าสามารถสกัดขีปนาวุธทางเหนือของกรุงริยาดได้1ลูกค่ะสุนัขจรจัดในชิลีรอดชีวิตจากกระแสน้ำที่เชี่ยวหลังจากที่ติดอยู่กลางแม่น้ำนานกว่า2ชั่วโมงนะคะท่ามกลางความรุนระทึกของผู้ชมค่ะที่ติดตามการช่วยเหลือผ่านการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ค่ะน้ำเชี่ยวกรากพัดเอาโมโรโชสุนัขจรจัดไหลไปตามกระแสน้ำของแม่น้ำมาโปโชในกรุงซานติอาโกของชิลีค่ะซึ่งมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยวเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ขณะที่เจ้าสุนัขก็พยายามตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดด้วยความทุลักทุเลค่ะสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่เทศบาลและหน่วยปฏิบัติการพิเศษโกเปของตำรวจชิลีระดมกำลังพยายามช่วยเหลือสุนัขตัวนี้ถึง5ครั้งแต่การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากโมโรโชถูกกระแสน้ำพัดไปหลายครั้งค่ะและบางช่วงก็ถูกพัดผ่านประตูระบายน้ำที่อันตราย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะตามเวลาท้อง

0: ถิ่นซึ่งภารกิจช่วยเหลือเจ้าโมโรโชที่น่าตื่นเต้นนี้นะคะยังถูกถ่ายทอดสดผ่านทางรายการโทรทัศน์ตอนเช้าโดยผู้ชมต่างเฝ้าดูอย่างใจจดใจจ่อค่ะเพื่อลุ้นกับชะตากรรมของเจ้าสุนัขจนในที่สุดค่ะโมโรโชก็สามารถรอดพ้นจากกระแสน้ำเชี่ยวแล้วก็ขึ้นจากแม่น้ำได้อย่างปลอดภัยปิดฉากเหตุการณ์สุดตื่นเต้นที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ชั่วโมงค่ะหมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วค่ะอีกสักครู่ติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรา
2: ในอำเภอบ้านสร้างยอมรับคำสั่งย้ายแต่ยืนยันทำเต็มที่ตั้งแต่น้ำท่วมวันแรกจับตาวิกฤตแฝงสารเคมีพ่วงน้ำท่วมปราจีนตามรอยหลังน้ำลดกากพิษวินโปรเซสระยองฉายภาพความล้มเหลวปัญหามลพิษกรรมธิการการกฎหมายจ่อเชิญซ้ำสสสุชาดาหลังยังไม่มาแจงปมทรัพย์สินดิจิทัลโรมที่ถามน้ำเงินจัดทีมปกป้องเจออีกรายคนจริงถูกใส่กุญแจมือเตรียมส่งชายแดนเมียนมาติดอำเภอพบพระเครือข่ายค้ามนุษย์ไทยเทาขยายวงพฤติกรรมอุกอาจติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
3: ธรรมชาติและมนุษย์ล้วนสุดอัศจรรย์ท้องโลกกว้าง5-8 ตุลาคมเจาะลึกชีวิตนักล่าแห่งท้องทะเลเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยให้พวกมันสตีฟแบ็กชอลกับวานแห่งมหาสมุทร9ตุลาคมเจมี่จะมาเผยเคล็ดลับกับแรงบันดาลใจของเมนูผักใบเขียวสุดอลังการสุดยอดจานผักรอบโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17นาฬิกาทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: จากผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู
5: ่คดีที่กกอกนะคะมีแพ้รับบาปค่ะ
4: 1ปี3เดือน5วันที่ดารินถูกขังอยู่ในเรือนจำ
6: ผมในลำบากเซนสหัสกรรมที่ผู้คนตายและทรงนั้นนะผมนะ
4: แพะจากบ้านกกอกที่ไม่ใช่ลุงพลวันพุธที่7ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงเสนอเป็นตอนแรกทางไทย PBS
7: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
8: ์อ๋ออย่างนี้ยังท่วมอยู่เลยฉะนั้นมันจะพูดเรื่องอื่นได้ยังไงครับ
9: ต้องเรื่องของน้ำท่วมเท่านั้นนะ
8: แล้วก็ต้องผู้เชี่ยวชาญด้านท่วมที่เป็นผู้ประสบภัยด้วย
9: ตัวจริงอาจารย์สุธีโคชวัฒน์นะ
10: ออกจากบ้านเลยวันนี
9: ้ออกไม่ได้อาจารย์
10: ไม่ได้โดนขังมา5วันเลยฮะเกิดความเครียดเนี่ย
9: เครียดอาจารย์เครียดนะอาจารย์เชื่อไหมเขาบอกว่าอนุสิตเอาอยู่อ่ะเรื่องท่วม
10: ถ้าเอาอยู่น้ำจะท่วมเงี้ย
8: ท่วมเงี้ยต้องฟังครับสมมติว่าหนูเอาอยู
11: ่ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันพุธครับ

0: ศัยโลกปี2569เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อปัญหาที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเอาจริงเอาจังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและภาคประชาชนในพื้นที่ต่อไป
1: การรวมกลุ่มขององค์กรของชาวบ้านที่ไม่มีความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกินจำนวน12องค์กรเพื่อขับเคลื่อนให้คนจนได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
2: มีข้อเสนอว่าให้ยุบเป็นคณะทำงานชุดเดียวเป็นคณะทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของขบวนคนจนเพื่อสิทธิที่ดินที่อยู่อาศัยของขอนแก่น5เครือข่ายโดยมีสัดส่วนภาคประชาชนแล้วก็เครือข่ายพวกเราร่วมอยู่ในวงนั้นเป็นกลไกเชิงยุทธศาสตร์ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการพัฒนาเมืองหรือที่อยู่อาศัยโดยประชาชนเองด้วยครับ
3: สวัสดีค่ะเมื่อสักครู่คือเสียงจากนักข่าวพลเมืองที่บอกว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยนะคะเป็นเรื่องราวในเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้เนื่องในสัปดาห์วันที่อยู่อาศัยโลกนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะนักข่าวพลเมืองเครือข่ายเพื่อนคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่นคุณณัฐวุฒิกรมภักดีปักหมุดรายงานเข้ามาเล่าถึงภาพของขบวนคนจนขอนแก่นชู7ข้อเรียกร้องผ่านทางท่านผู้ว่าจังหวัดขอนแก่นค่ะอยากจะเสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างเป็นรูปธรรมลองชมบรรยากาศบางส่วนจากการเคลื่อนไหวค่ะ
1: วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมในทุกปีองค์การสหประชาชาติ UN ได้ประกาศให้เป็นวันที่อยู่อาศัยโลกเพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่สำคัญ
3: เครือข่ายภาคประชาชนในนามของขบวนคนจนเพื่อสิทธิที่ดินและที่อยู่อาศัยรวม12องค์กรทั่วประเทศและในพื้นที่ภูมิภาคค่ะเช่นที่ขอนแก่นก็มีเครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์เครือข่ายสภาริมรางเมืองขอนแก่นเครือข่ายเมืองริมรางนครขอนแก่นเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองศิลาเครือข่ายคนไร้บ้านและกลุ่มผู้เช่าห้องราคาถูกเดินทางเข้ายื่นหนังสือผ่านทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นตั้งใจยื่นให้ถึงท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น29กันยายนที่ผ่านมานะคะทางเครือข่ายบอกว่ามาทวงสัญญาและความชัดเจนในการแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและคงไว้ซึ่งบัตรทองรักษาคนยากคนจนต้องอยู่เหมือนเดิมค่ะต่อมาในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันที่อยู่อาศัยโลกตรงกับวันที่5ตุลาคมเพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัย4ที่สำคัญและปีนี้ก็มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องในประเทศไทยนะคะหลายๆภูมิภาคหลายจังหวัดก็มีการเคลื่อนไหวกันรวมถึงที่มหานครขอนแก่นเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ก็ร่วมกันแสดงเจตจำนงติดตามสัญญาในการดำเนินการเรื่องนี้จากรัฐบาลค่ะและบอกให้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาเมืองที่อยู่อาศัยซึ่งมีความคืบหน้าโดยทางหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นได้จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยร่วมกับเครือข่ายในจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบส่วนที่กรุงเทพค่ะขบวนคนจนเพื่อสิทธิด้านที่ดินที่อยู่อาศัยแล้วก็เครือข่ายคนจนจากทั่วประเทศก็ร่วมกันเดินขบวนจากลานคนเมืองกทมนะคะไปที่ UN องค์การสหประชาชาติค่ะก่อนจะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อยืนยันข้อเรียกร้องให้สิทธิในที่อยู่อาศัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเราทุกคนพร้อมย้ำนี่เป็นปัญหาเร่งด่วนนะคะเป็นปัญหาเร่งด่วนแล้วมันถูกปัญหาที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาอย่างการยุบธนาคารที่ดินอันนี้จะยิ่งกระทบต่อความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็มีเรื่องคาราคาซังเรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยที่รัฐบาลเองดูเหมือนจะยังไม่มีเจตจำนงที่ชัดเจนในการเดินหน้าให้คนไทยมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าค่ะและนี่คือ7ข้อเรียกร้องจากเครือข่ายจังหวัดขอนแก่นนะคะคุณผู้ชมที่ยื่นผ่านทางท่านผู้ว่าจะอยากให้ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงค่ะข้อแรกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่จากประชาชนรัฐบาลต้องจัดกลไกยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ตามผลประชามติโดยเลือกตั้งส.ส.ร.จากประชาชนโดยตรงนะคะสองก็คือบรรจุสิทธิที่อยู่อาศัยในรัฐธรรมนูญค่ะบัญญัติให้ที่อยู่อาศัยคือสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนกำหนดเรื่องนี้ไว้เลยในรัฐธรรมนูญข้อสามก็คือชะลอร่างพรบ.พัฒนาพื้นที่ริมรางให้สนข.ชะลอการเสนอร่างพรบ.การพัฒนาพื้นที่ในและโดยรอบโครงสร้างพื้นฐานทางรางชะลอการดันเข้าสู่ครม.เนื่องจากมองว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนข้อเสนอที่4คืออยากให้ศาลต่อนโยบายที่ดินรถไฟค่ะให้รฟท.ดำเนินการตามมติครม.วันที่1กุมภาพันธ์ปี2565นำที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยมาแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและขยายเวลาแก้ปัญหาที่ดินรถไฟ300ชุมชนทั่วประเทศทำให้เสร็จขยายเวลาทำให้ครอบคลุมตามที่สัญญาเอาไว้ข้อ5ค่ะเสนอให้ตั้งสหกรณ์ค่ะสถานบ้านมั่นคงผลักดันให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขพรบสหกรณ์ปี42เพิ่มประเภทสหกรณ์ประเภทที่8ก็คือเคหสถานบ้านมั่นคงนะคะแล้วข้อเสนอข้อที่6ก็คือหนุนโครงการห้องเช่าราคาถูกอันนี้จำเป็นมากโดยหนุนให้พม.บรรจุโครงการห้องเช่าราคาถูกเป็นนโยบายหลักเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ยุคนี้ข้าวยากหมากแพงค่ะบ้านสักหลังแพงมากๆนะคะหลายคนจึงอยู่ในสถานะผู้เช่าข้อเสนอที่7คุ้มครองสิทธิบัตรทองห้ามแก้พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2545เพื่ออะไรเพื่อคงสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชนเอาไว้นะคะนี่คือ7ข้อเสนอของเครือข่ายที่จังหวัดขอนแก่นยื่นผ่านทางผู้ว่าตั้งใจให้ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะข้อมูลจากองค์

0: การสหประชาชาติค่ะระบุว่ายังมีประชากรทั่วโลกกว่า 2,800 ล้านคนนะคะที่ไม่มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและเรื่องนี้เป็นวาระสากลชวนคุยเรื่องนี้กับสถานการณ์ในประเทศไทยนะคะออนไลน์กับพี่ณัฐคุณณัฐวุฒิกรมภักดีเครือข่ายเพื่อนคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่นและเลขาธิการกปอพช.ภาคอีสานพี่ณัฐสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: พี่ณัฐค่ะจนถึงวันนี้โครงการของรัฐและกฎหมายที่รัฐกำลังผลักดันกำลังทำให้ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยยิ่งขยายตัวมากขึ้นนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็จริงๆแนวคิดการพัฒนายุคนี้ครับก็พยายามที่จะแปลงเขาเรียกว่าที่ดินเนี่ยให้กลายเป็นสินค้าเก็งกำไรหรือให้นายทุนเข้ามาใช้ประโยชน์อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลสำคัญที่โครงการพัฒนาต่างๆก็เป็นตัวที่จะทำให้เกิดการทำให้คนหลุดจากที่อยู่อาศัยคนจนเนี่ยหลุดจากที่อยู่อาศัยในเมืองมากขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะจริงๆทั้ง7ข้อเสนอสำคัญทั้งหมดค่ะพี่ณัฐแต่ว่ามันมีข้อเสนอของเครือข่ายริมรางที่ไปซ้อนเรื่องพรบ TOD คือการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟเนี่ยค่ะคือเรื่องนี้นี่จริงๆสามารถทำได้ทันทีหรือเปล่าคะเพราะว่าจริงๆเราคุยกันมาหลายเดือนแล้วนะคะ
1: เรื่องตอนนี้ครับตอนนี้จากที่พรบการพัฒนาพื้นที่ในและรอบสถานีทางรางเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นของการที่ทางสนขครับหรือสำนักนโยบายและแผนขนส่งจราจรเนี่ยกำลังจะยื่นเข้าครม.แต่ที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนคนจนเราเนี่ยในแต่ละที่ก็ช่วยกันคัดค้านแล้วก็ชะลอเพื่อชะลอกระบวนการไว้ให้กลับมาคุยกันมาดูข้อกฎหมายตัวไหนที่มันจะกระทบกับสิทธิพี่น้องที่อยู่ในที่ดินรถไฟเดิมอะไรพวกเนี้ยครับก็คุยกันมา 2-3 ครั้งแต่ว่าณปัจจุบันนะครับล่าสุดเนี่ยข้อเสนอที่ทางเครือข่ายภาคประชาชนมีการยื่นให้มีการแก้ไขไปเนี่ยยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควรจากสนขแล้วก็มีความพยายามที่จะเร่งกระบวนการแล้วก็ผลักเข้าสู่ครม.อะไรเงี้ยคร
0: ับทำไมมันกลับด้านกัน
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคประชาชนรู้สึกแบบคุยกันมาครั้งที่1ครั้งที่2นี่แนวโน้มแบบจะปรับแบบ14ข้อ15ข้อตามที่เราเสนอปรากฏว่าพอมาครั้งสุดท้ายเนี่ยข้อที่เราเสนอนะครับผ่านแค่4ข้อเหลือประมาณเกือบ10กว่าข้อที่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ภาคประชาชนหรือชาวบ้านคนยากคนจนนี่เจอมาตลอดคือเวลาสัญญาหรือตกลงอะไรไว้พอตอนท้ายมันถูกบิดผิวอยู่ตลอดเวลาครับ
0: ค่ะทีนี้ถ้าเผื่อว่าทางภาครัฐเดินหน้าเอาร่างพรบ TOD เข้าสภาการพัฒนาพื้นที่ทั้งในและรอบสถานีรถไฟจะเกิดขึ้นมันจะกระทบต่อคนสักเท่าไหร่คะพี่ณัฐมีตัวเลขทางประเทศไหมคะจะเกิดความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยสักเท่าไหร่คะ
1: คือพรบการพัฒนาพื้นที่ย่านสถานีเนี่ยเป็นกฎหมายที่พยายามที่จะเขาเรียกว่าให้ภาคเอกชนนะครับเข้าพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งรายได้แหล่งสินค้าแหล่งอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ในข้อของกฎหมายของพรบเนี่ยมันมีข้อที่มีมิติที่ให้อำนาจของคณะกรรมการนโยบายตามพรบแล้วก็คนที่ได้สิทธิ์ในการจัดการพื้นที่ก็คือในทุนที่มาได้สัมปทานพื้นที่เนี่ยสามารถเวนคืนหรือยกเลิกพื้นที่ที่อยู่ในที่ดินของการรถไฟได
0: ้
1: ถ้าถูกได้รับการอนุมัติผ่านอันนี้คือข้อกังวลของชุมชนเลยท
0: ี
1: นี้ในแผนของพรบตัวเนี้ยครับมีแผนการขยายพื้นที่ของโครงการที่พรบย่านสถานีเนี่ยอยู่177สถานีซึ่งก็คือครอบคลุม 27,084 ครัวเรือนของทั่วประเทศที่อยู่ในที่ดินการรถไฟแน่นอน
0: จะอยู่ในความไม่มั่นคงทันที 20,000 กว่าครัวเรือน
1: ใช่ครับก็คืออยู่เป็นกลุ่มชุมชน300ชุมชนที่กำลังแก้ไขปัญหาร่วมกับรัฐบาลอยู่แล้วแต่วันดีคืนดีกับจะมีกฎหมายฉบับหนึ่งมาขัดแย้งเพื่อจะนำไปสู่การถูกได้รับผลกระทบรอบใหม่อีกอะไรเงี้ยครับ
0: ซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันยังไม่ดันเข้าสภาน่าจะเป็นสิ่งที่ชะลอได้ทันทีอะนะคะจากมุมของหน่วยงานราชการอีกเรื่องนึงพี่ณัฐเรื่องของห้องเช่าราคาถูกซึ่งจริงๆพม.เขาทำอยู่แล้วแต่ในมุมของเครือข่ายก็คืออยากให้ขยายแล้วก็เป็นนโยบายหลักเลยนะคะ
1: ใช่ครับก็จริงๆเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นนโยบายที่เหมือนทดลองนำร่องอะครับแต่เราคิดว่าความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในระยะตั้งหลักเนี่ยมันจำเป็นต้องถูกบรรจุไว้ในนโยบายหลักของกระทรวงก็เลยเสนอวันที่5ล่าสุดเนี่ยก็เป็นมีผลตอบรับที่ดีครับก็ที่เราเสนอไป300หน่วยต่อปีอะครับของนโยบายห้องเช่าก็ได้รับการอนุมัตินะครับรับรองว่าจะขยายแล้วก็จะเอานโยบายนี้บรรจุไว้ในแผนของกระทรวงพม.ก็ถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับวันที่อยู่อาศัยเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาที่เครือข่ายพวกเราที่กรุงเทพได้ไปพูดคุยกับทางพม.ครับ
0: ค่ะทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเรื่องสั้นๆเรื่องบัตรทองสัญญาณจากเรื่องบัตรทองเป็นยังไงคะก็คือต้องคุ้มครองสิทธิบัตรทองห้ามแก้ไขพรบ.หลักประกันสุขภาพปี45สัญญาณเป็นยังไงเรื่องนี้
1: ที่ขบวนคนจนเราต้องเสนอเรื่องนี้ด้วยในวันที่อยู่อาศัยเรามอง

0: ว่าบัตรทองมันคือเรื่องของทุกคนนะครับ
1: ค่ะ
0: บัตรทองมันเป็นหลักประกันด้านสุขภาพที่คนจะเข้าถึงการบริการสุขภาพแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดต่อถ้าเกิดจะเกิดการแก้บัตรทองให้ไปร่วมจ่ายคือคนจนแบบของพวกเราเนี่ยแหละครับที่เราทํางานด้วย
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่เราจะต้องปกป้องสิทธิประกันสุขภาพที่มันครอบคลุมดูแลกลุ่มคนทุกคนให้ทั่วหน้าได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วก็ผลกระทบกับคนจนนะครับทางเครือข่ายก็จับตาแล้วก็เห็นว่าเมื่อวันที่5ก็ท่านนายกก็มีการพูดว่าไม่มีการแก้แน่นอนอันนี้ก็ต้องติดตามมันต่อไปว่าจะเป็นตามสัญญาหรือเปล่าหรือว่ายังมีความพยายามที่จะช่วงชิงบัตรทองไปสู่การร่วมจ่ายหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนไม่ใช่แค่คนจนครับต้องจับตาเพราะมันกระทบกับคนทุกคนที่ยังพึ่งพากับระบบสวัสดิการของรัฐครับ
1: ค่ะเอาเป็นว่าเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องใหญ่ทุกๆปีเราจะคุยกันในเดือนตุลาคมช่วงต้นเดือนแบบนี้ในวันที่อยู่อาศัยโลกนะคะแต่ปีนี้สำหรับประเทศไทยจะสำคัญเพิ่มขึ้นไปอีกระดับเพราะกำลังจะมีการประชุม World Bank ค่ะแล้วก็ IMF ที่จะเกิดขึ้นวันที่12-18ซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับวิธีคิดการพัฒนาที่ผ่านมาการพัฒนามักเบียดขับคนรายได้น้อยออกจากความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตาต่อในการประชุมระดับโลกนะคะวันนี้จบรายการลารายการพร้อมพี่นัทและเดี๋ยวจับตากันต่อเรื่องการประชุมโบแบงค์12-18ตุลาคมนี้ลารายการเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของไทยบันเทิงอยู่กับแตงกวาอัญชลีโปสุวรรณนะคะวันนี้เราชวนอัปเดตค่ะข่าวคราวของคุณแม่คนดังไอซ์อภิสดาถ้าใครติดตามโซเชียลมีเดียของเธอก็คงจะต้องเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์กันเหมือนกันนะคะเพราะว่าลูกสาวนี่น้องเลอากำลังน่ารักเลยทีเดียวแล้วเธอก็มักจะอัพคลิปนะคะให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดแต่สำหรับคนดังเขาบอกแม่จะอัพแต่ละทีคิดหนักเหมือนกันนะคะก็ต้องถามความสมัครใจของลูกด้วยเพราะก็รู้แล้วค่ะว่าถ้าอะไรไปอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วนะคะก็จะอยู่กันยาวละค่ะ
1: ถือว่าแบบทุกวันนี้เดินห้างอย่างเงี้ยคนขอถ่ายรูปเลอาแล้วเราเหมือนเป็นผู้จัดการดาราเชิญค่ะลูกเชิญค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่
0: แซวตัวเองแล้วหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนไม่ค่อยมีใครสนใจคุณแม่นะคะเขาจะถามแต่ถึงลูกสาวน้องเลอามากกว่าเพราะว่าลูกสาววัย3ขวบของไอซ์อภิสดาค่ะกำลังอยู่ในวัยโซนนะคะช่างพูดแล้วก็มาสายตลกด้วยคุณผู้ชมก็กลายเป็นขวัญใจชาวโซเชียลไปแล้วนะคะลงคลิปที่ไลน์คนก็มาคอมเมนต์ด้วยความเอ็นดูค่ะแต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ไอซ์อภิสดาบอกนะคะว่าช่วงปีแรกเนี่ยไม่ค่อยกล้าลงรูปลูกเพราะว่าไม่มั่นใจว่าจะลงได้มากน้อยแค่ไหนค่ะใจนึงคืออยากจะรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกแต่อีกใจนึงก็รู้ตัวนะคะว่าตัวเองก็เป็นดารานักแสดงในวงการยากที่จะปิดได้ค่ะซึ่งตรงนี้ได้ข้อสรุปก็เป็นคำแนะนำจากคุณสามีนะคะว่าลงได้นะแต่ว่าก็ต้องคิดให้ดีแล้วก็ระวังอยู่ตลอดเพราะว่ารู้นะคะว่าโลกโซเชียลมีเดียมีทั้งข้อดีและข้อเสียอะไรที่เซฟลูกได้ก่อนต้องเซฟค่ะคิดเผื่อไว้ถึงตอนโตด้วยนะคะว่าถ้าเขากลับมาดูคลิปที่คุณแม่ลงไว้จะรู้สึกยังไงค่ะ
2: ไม่ดีเลยเน
1: า
2: ะ
1: ทุกครั้งที่ไอ้ลงอะไรไอ้จะต้องคิดว่าคลิปเนี้ยถ้าเขาอายุ15ถึง18สมมติเขาเป็นผู้หญิงแบบคาแรคเตอร์ไหนก็ไม่รู้นะวันนั้นน่ะกลับมาเห็นคลิปเนี้ยเขาจะแบบแม่ทำไมถึงลงหรือเปล่าเพราะว่าโลกโซเชียลมันไม่สามารถลบได้เพราะฉะนั้นน่ะทุกครั้งที่ลงอ่ะเราจะต้องแบบเซฟเขาเผื่ออนาคตว่าไม่ว่าเขาจะคาแรคเตอร์ไหนเขาจะเป็นคนตลกหรือคนสวยหรือเฟียสอะไรแค่ไหนเขาเห็นคลิปเนี้ยเขายังจะต้องเอ็นดูตัวเองเหมือนที่เราแบบลงคลิปเนี้ยเราคิดแล้วว่ามันน่าเอ็นดูเราถึงลงแต่จะแบบสมมุติถ้ามันมีอะไรเราก็ต้องเซ็นเซอร์ให้อะไรอย่างเงี้ย
0: อีกเรื่องนะคะที่คิดเผื่อลูกสาวคือตอนที่ตัดสินใจมีลูกคนที่2ค่ะไอซ์อภิสดาบอกว่ามีการประเมินความพร้อมของน้องเลอาก่อนนะคะว่าเขาพร้อมหรือเปล่าอยากมีน้องหรือเปล่าซึ่งน้องเลอาเขาบอกก็อยากมีนะคะจนตอนนี้ก็คอยกอดคอยช่วยเลี้ยงน้องตลอดเลยสมกับเป็นพี่สาวคนโตนะคะตอนนี้ก็เพิ่งเข้าโรงเรียนไปเรียนแบบไม่งองแงด้วยปรับตัวกับเพื่อนๆได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะเต้นเก่งพูดเก่งด้วยนะคะคนนี้คุณผู้ชมคะมาพูดถึงกระแสเพลงร็อกในบ้านเรายุคนี้ปฏิเสธไม่ได้นะโดยเฉพาะคนไทยนะเราฟังกันทุกเพศทุกวัยจริงๆโดยเฉพาะเราได้กระแสของเนเน่รอยัลมานะคะเพลงร็อกก็เข้าไปถึง

ใจของใครหลายๆคนค่ะแต่สำหรับวันนี้ดนตรีมีเรื่องเล่าจะชวนมาคุยกับวงที่เขาโอ้โหชัดเจนในตัวตนเลยนะคะมากับวงร็อกสไตล์วินเทจอย่างฮาร์ดบอยค่ะเป็นวงแฮร์แบนผมยาวเหมือนกับยุค80ที่หาไม่ค่อยได้แล้วนะคะในยุคนี้ค่ะพวกเขาบอกว่าแหมเทคโนโลยีก็ทำไม่ได้นะคะกับเสน่ห์ของดนตรีที่พวกเขาเลือกและแม้จะเป็นแนวเพลงวินเทจแต่ว่าดนตรีของพวกเขาไม่ได้ล้าสมัยติดตามดนตรีมีเรื่องเล่ากันค่ะ

เป็นสิ่งที่คาดหวังแล้วก็ใฝ่ฝันแล้วกันพี่ว่าสักวันหนึ่งเราอยากเห็นสิ่งนี้กลับมามีบทบาทในอุตสาหกรรมดนตรีครั้งเราอาจจะเป็นส่วนประกอบเล็กๆที่ทำให้สิ่งนี้มันขึ้นมาอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ใครก็ได้ทำให้ดนตรีร็อกมันกลับมาได้รับความสนใจครั้งนึง

0: ตอนนั้นไม่ได้สนใจอะไรแค่ชอบเราเนี่ยแต่งตัวแต่งอะไรเนี่ยเราก็ไปหาของหายากเพราะมันไม่ค่อยมีคนขายแล้วก็เป็นของแบบวินเทจอ่ะเราก็ต้องไปตามเก็บตามคุยตามหากันต้องไปนั่งบิดประมูลเอาจากเพจขายของมือสองอะไรเงี้ยก็แค่ชอบอ่ะครับเราก็ทำสิ่งที่เราชอบแล้วก็เป็นอย่างนั้นมาตลอด
1: คุณมาเริ่มชอบตอนที่เขาเลิกชอบกันไปแล้วด้วย
0: ใช่ถึงตอนที่เขาชอบกันก็เกิดไม่ทันอยู่ดี

0: อย่างยุคผมตอนเด็กๆอย่างเงี้ยคือพ่อแม่เราก็ฟังไมโครอัศนีวสันต์อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าพี่ๆเหล่านั้นเนี่ยคือเป็นล็อกคลาสสิกอยู่แล้วแต่แค่ว่าพอเราอยู่ในสตรีมมิ่งคนไทยอย่างเงี้ยครับบางทีเนื้อหาทำนองเราก็ต้องมีความผสมกันไปทำให้แบบบางทีคนที่ฟังเพลงเนี่ยอาจจะยังแยกไม่ออกแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไทยร็อกหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วผมว่าเรฟเฟอเรนซ์ของพี่ๆเหล่านั้นนะคือจริงๆแล้วคือเป็นเหมือนพวกเราเนี่ยนะครับได้ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่
1: จากเมื่อก่อนอะที่เมื่อก่อนตอนเราเล่นเป็นเฮาส์แบนด์เล่นประจำนะก็จะมีกลุ่มคนฟังที่เป็นฝั่งเอตตี้เนี่ยก็จะ30บวก
2: เป็นผู้ใหญ่หน่อย
1: ใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ว่าพอเรามีผลงานปล่อยอัลบั้มไปหรือว่าแบบซิงเกิลแต่ละซิงเกิลอย่างเงี้ยทุกโชว์ที่เราไปเล่นนะครับเราเริ่มได้รับความสนใจจากน้องๆคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแม้กระทั่งว่าสถิติหรือว่าสแตทหลังบ้านในโซเชียลมีเดียต่างๆของเราเนี่ยครับการเติบโตของกลุ่มคนอายุต่ำกว่า24เนี่ย18ถึง24เนี่ยจากเดิมที่มันแบบ10ต้นๆเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มันมาเป็น20กว่าเปอร์เซ็นต์

0: รู้สึกว่ามนุษย์อ่ะหวยหาความจริงมากขึ้น
1: อ
0: ะไรคือเมื่อก่อนคนจะขายของทีนึงก็ต้องไปนั่งหาสูตรในการทําอาหารใช่มั้ยครับคนจะขายอาหารก็ต้องไปนั่งหาสูตรสมัยนี้เปิด AI มาก็ทําได้แล้วผมเลยคิดว่าปัจจุบันน่ะมันเหลือเพียงแค่ตัวจริงเท่านั้นตัวจริงในเรื่องของดนตรีตัวจริงในเรื่องของคนขายอาหารอะไรก็ตามมันต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นครับผมเลยรู้สึกว่าณปัจจุบันเด็กๆเค้าก็หวยหาอะไรที่มันเป็นจริงมากขึ้นดนตรีล็อกเนี่ยผมว่ามันจริงที่สุดแล้วครับกีตาร์จริงๆกลองจริงๆคีย์บอร์ดจริงๆร้องจริงๆซึ่งถ้าเทียบกับเพลง AI เนี่ยผมว่าคนที่มีอายุชอบเพลง AI มากกว่าเด็กๆสังเกตมั้ยครับเดินไปไหนปุ๊บคนมีอายุเนี่ยเปิดเพลง AI ฟังโดยที่เขาแยกไม่ออกเลยด้วยซ้ําว่ามันเป็น AI หรือเป็นเพลงจริงทําให้ผมคิดว่าเขาเลยรู้สึกว่าหอยหาความเค้าเรียกอะไรเรียวของซาวด์มากขึ้นการร้องนี่มันถึงอารมณ์จริงๆผิดเพี้ยนบ้างเล่นผิดบ้างอะไรบ้างมีความแบบเนอๆของดนตรีบ้างมันดูไม่สมบูรณ์แบบครับผมคิดว่า
2: ธรรมชาติ
0: ใช่ณปัจจุบันผมว่าเด็กๆเขาฉลาดขึ้นเขาเลือกที่จะฟังเพลงที่มันจริงมากกว่า

นอกจากจะทำให้คนฟังเชื่อแล้วเนี่ยคือพวกเราก็ต้องเชื่อในสิ่งที่พวกเราทำด้วยครับเพราะว่ามันแน่นอนครับเราทำมันเหมือนไผ่ลู่ลมอยู่แล้วอะมันโดนเปรียบเทียบเยอะครับทำอย่างนี้ก็เหมือนกับพี่ๆวงนั้นวงนี้อะไรครับทำติดวัยรุ่นหน่อยก็เอ้ยวงรุ่นน้องเก๋กว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันเราเจอมาหมดใช่ครับแต่ว่าเราก็ยังเชื่อในสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็ใช้คำว่ารอดีกว่ารอวันที่ทุกคนจะเข้าใจแล้วเราเองต่างหากที่จะต้องทำมีหน้าที่ทำเพลงเสิร์ฟให้พวกคุณฟังและเชื่อพวกเราให้ได้

0: ศิลปินมันคือผู้สร้างเนาะถ้าเราทำสิ่งเดิมๆไปเรื่อยๆผมว่ามันไม่ใช่การสร้างสิ่งใหม่ละมันคือการเมื่อการอยู่ที่เดิมเมื่อการไม่ได้เดินต่อไปข้างหน้า
1: ที่ผ่านมาเราทำอัลบั้มซีทูมาเนี่ยคือดนตรีมันมีความยากมันมีความซับซ้อนมันมีความโอเวอร์เจอร์อีพิกอะไรหลายๆอย่างทำให้รู้สึกแบบว่าม
0: ันถูกต้อง
1: ใช่ใช่มันแท้มันก็ดีครับแต่ว่าในแง่ของคนฟังเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าผมคิดไปเองนะว่าแบบว่าความคิดของผมคนเดียวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันฟังยากเราก็เลย
0: เหมือนคนที่ชอบก็มีแต่คนที่ไม่ได้ชอบเนี่ยเราก็อยากให้เขาเปิดใจฟังพวกเราด้วย
1: ใช่ใช่ครับตอนนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะมีเพลงแบบนี้อีกสักเพลงหนึ่งก็เลยเขียนเพลงลืมลบเลือนขึ้นมาครับแล้วก็ใช่เป็นภาคต่อของเพลงรักเธอจนเป็นบ้าใช่ประมาณนี้ครับเป็นช่วงที่เราทดลองทำแบบไทยร็อก

0: เราทำสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะเพราะนั้นไม่ว่าตลาดดนตรีจะเป็นยังไงจะล็อกจะเป็นเมนสตรีมหรือไม่เมนสตรีมหรือเป็นแค่รสนิยมปัจเจกอะไรเงี้ยเราก็ยังจะทำสิ่งที่เราชอบอยู่นั่นคือหน้าที่ของศิลปินนะเราต้องทำสิ่งที่เราชอบทำเที่ยวสิ่งที่เราเชื่อแล้วสุดท้ายมันเราก็คาดหวังว่าโอเคเราจะเจอคนที่ชอบในสิ่งที่เราชอบเหมือนกัน
1: คือมันจะมีคำพูดอยู่ว่าสุดท้ายแบบนักดนตรีมันโกหกกันเองไม่ได้โกหกตัวเองไม่ได้ครับเพราะว่าคือไม่ว่าวิธีการเล่นเราหรือสำเนียงเราอะไม่ว่าเราจะแบบบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนชอบเล่นแนวเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วพอมันเล่นออกมาสำเนียงที่มันออกมาจากนิ้วมือเราอะมันก็คือเป็นเราอะหวังว่าทุกคนจะชอบด้วยอะไรเงี้ยครับก็พยายามจะทำต่อไปโดยที่ไม่หยุดยั้ง

ร่วม5ปีที่สร้างชื่อมาถือว่าเป็นวงที่ชัดเจนจริงๆนะคะในภาพลักษณ์แล้วก็งานเพลงค่ะซึ่งคุณพีนักร้องนำเขาให้สัมภาษณ์ไปว่าบางทีการแต่งเพลงเนี่ยไอเดียไม่ได้เกิดขึ้นในห้องอัดแต่ว่าเกิดในช่วงเวลาสบายๆแบบเวลาอาบน้ำนั่นเองนะคะเป็นอีกมุมของชาวร็อกนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงในวันนี้

0: ผมมีโอกาสไปหลายที่ในประเทศไทยแล้วเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจเยอะมากใครเป็นสมบัติของประเทศไทยล่ะครับผมรู้สึกแบบนี้ก็เลยอยากจะพาเชฟที่มีฝีมือมามัดแล้วว่าวัตถุดิบดีกับเชฟดีจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอันนี้ทำให้ผมน่าสนใจตรงนี้ผมเคยทำแต่รายการที่ผมไปเที่ยวเองแล้วก็ผมประสบการณ์เองนะครับแต่คราวนี้ผมมาอยู่ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นผมเป็นอารมณ์เหมือน cross culture มา navigator แล้วก็มีเชฟคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เรื่องเกี่ยวกับอาหารทำอาหารเนี่ยเชฟระดับหนึ่งแหละแต่ว่าเขายังไม่รู้จักประเทศไทยแต่สนใจประเทศไทยอันนี้แหละครับผมกับคนสองคนนี้แหละไปเที่ยวชนบทไทยโอ้ถึงเต้นครับ
1: เหตุเกิดแต่เรายังไม่เกิด
2: ผมอยากรู้ว่า
3: ถ้าให้นึกถึง
2: 6ตุลา
3: เราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก
1: เมนูอาหารและข้าวมื้อแรกหลังจากเหตุการณ์6ตุลาคือเมนูอะไร
4: คือไม่ได้กินข้าวมันเทศต้ม
1: อยากรู
5: ้ณตอนนั้นน่ะเพลงอะไรอ่ะฮิตที่สุด
3: เขียนตอนขึ้นปี2เฟคนิวในวันนั้นนะคะกับเฟคนิวในวันเนี้ย
6: ประมาณจะประกาศว่าถูก
3: มันต่างกันมั้ย
7: นิทรรศการ50ปี6ตุลา Scenes of Oct จากรอยแผลสู่อนาคตที่จะพาย้อนมองเหตุการณ์6ตุลา2519ผ่านงานศิลปะภาพยนตร์ดนตรี
8: เปิดพื้นที่ให้คนหลายรุ่นวัยมาพบปะแลกเปลี่ยนกันด้วย
7: ยิ่งคุณรู้จักประวัติศาสตร์คุณจะเข้าใจอนาคตมากขึ้น
9: ติดตามชมภาพยนตร์เช้านั้นวันพุธอันคัทเวอร์ชั่นได้ทาง www.vipa.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวีเริ่มสตรีม19ตุลาคม2569
10: อันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรา
11: ในอำเภอบ้านสร้างยอมรับคำสั่งย้ายแต่ยืนยันทำเต็มที่ตั้งแต่น้ำท่วมวันแรกจับตาวิกฤตแฝงสารเคมีพ่วงน้ำท่วมปราจีนตามรอยหลังน้ำลดกากพิษควินโครเซตระยองฉายภาพความล้มเหลวปัญหามลพิษกรรมธิการการกฎหมายจ่อเชิญซ้ำสสสุชาดาหลังยังไม่มาแจงปมทรัพย์สินดิจิทัลโรมจี้ถามน้ำเงินจัดทีมปกป้องเจออีกรายคนจีนถูกใส่กุญแจมือเตรียมส่งชายแดนเมียนมาติดอำเภอพบพระเครือข่ายค้ามนุษย์ไทยเทาขยายวงพฤติกรรมอุกอาจติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกกว้างของเรากันเป็นประจำกับเวลาของเราเช่นเคยนะครับเอาละครับวันนี้ท่องโลกกว้างก็ยังคงขอพาคุณผู้ชมไปตามติดชีวิตของวานกันต่อครับพร้อมกับการเดินทางย้ายถิ่นของวานบ้างซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันนะครับเช่นการหาอาหารการสืบพันธุ์แล้วก็การคลอดลูกด้วยและในขณะเดียวกันนะครับทางด่วนวานครับซึ่งเป็นเส้นทางในการย้ายถิ่นของวานในน่านน้ำต่างๆก็กำลังถูกคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์เราครับโดยเฉพาะเหตุการณ์เรือชนวานเนี่ยที่เรียกว่าเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งก่อนหน้านี้จนตอนนี้ต้องรีบเร่งหาทางแก้ไขแล้วล่ะครับรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับอย่างเช่นโดรนแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของวาน

ให้มากขึ้นด้วยนั่นเองครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Whale with Steve Bagshaw Steve Bagshaw กับวานแห่งมหาสมุทรในตอน Ocean Voyagers นักเดินทางครับ

0: คุณผู้ชมครับวานมีการเดินทางมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับวานบางชนิดเนี่ยเดินทางปีละหลายพันกิโลเมตรเลยตามเส้นทางที่บรรพบุรุษของมันเนี่ยใช้กันมาหลายชั่วอายุแล้วล่ะครับและนี่เป็นครั้งแรกครับที่วิทยาศาสตร์ได้สร้างแผนที่การย้ายถิ่นซึ่งได้เผยให้เราเห็นทางด่วนของวานครับที่เรียกว่าไขว้กันไปมารอบโลกเลยโดยจุดหมายปลายทางนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากๆที่ได้รับชมกันไปคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นแบบผมบ้างหรือเปล่าน่าตื่นเต้นมากจริงๆนะครับฝากคุณผู้ชมอยากพูดคุยกันต่อกับสารคดีชุดนี้นะครับอย่าลืมส่งกันเข้ามาพูดคุยได้เข้าไปที่แฟนเพจของรายการนะครับที่ท่องโลกกว้างไทย PBS ใน Facebook ของเราครับและเดี๋ยวสำหรับตอนต่อไปนะครับเรายังคงตามติดเกาะนะครับเรื่องราวของวานกันอยู่กับWhale with Steve Bagshaw ครับ Steve Bagshaw กับวานแห่งมหาสมุทรซึ่งจะมาในตอน Ocean Survivors ผู้อยู่รอดนั่นเองครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเช่นเคยคุณผู้ชมมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3สารคดีพรีเมียมจาก BBC ภายในดวงตาที่เปิดกว้างสัมผัสได้ถึงภาพมหัศจรรย์ที่แท้จริงบนโลกมันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาความสวยงามน่าทึ่งทรงพลังและเปราะบางนี่คืออนาคตแห่งความหวังด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
2: นี่เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เราน
3: ายอำเภอบ้านสร้างยอมรับคำสั่งย้ายแต่ยืนยันทำเต็มที่ตั้งแต่น้ำท่วมวันแรกจับตาวิกฤตแฝงสารเคมีพ่วงน้ำท่วมตราจีนตามรอยหลังน้ำลดกากพิษควินโครเซตระยองฉายภาพความล้มเหลวปัญหามลพิษกรรมาธิการการกฎหมายจ่อเชิญซ้ำสสสุชาดาหลังยังไม่มาแจงปมทรัพย์สินดิจิทัลโรมจี้ถามน้ำเงินจัดทีมปกป้องเจออีกรายคนจีนถูกใส่กุญแจมือเตรียมส่งชายแดนเมียนมาติดอำเภอพบพระเครือข่ายค้ามนุษย์ไทยเทาขยายวงพฤติกรรมอุกอาจติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น.
4: จากผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู
5: ่คดีที่กกอกนะคะมีแพ้รับบาปค่ะ
4: 1ปี3เดือน5วันที่นรินทร์ถูกขังอยู่ในเรือนจำ
6: ผมในลำบากเซนสหัสกรรมที่ผู้คนตายและทรงนั้นนะผมนะ
4: แพะจากบ้านกกอกที่ไม่ใช่ลุงพลวันพุธที่7ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงเสนอเป็นตอนแรกทางไทย PBS
7: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
8: ์อ๋ออย่างนี้ยังท่วมอยู่เลยฉะนั้นมันจะพูดเรื่องอื่นได้ยังไงครับ
9: ต้องเรื่องของน้ำท่วมเท่านั้นนะ
8: แต่ก็ต้องผู้เชี่ยวชาญด้านท่วมที่เป็นผู้ประสบภัยด้วย
9: ตัวจริงอาจารย์สุทธิโคชวัฒน์นะ
10: ออกจากบ้านเลยวันนี
9: ้ออกไม่ได้แล้วอาจารย์
10: ออกไม่ได้โดนขังมา5วันเลยฮะเกิดความเครียดเนี่ย
9: เครียดอาจารย์เครียดอาจารย์เชื่อไหมเขาบอกว่าอารุสิตเอาอยู่อ่ะเรื่องท่วม
10: ถ้าเอาอยู่น้ำจะท่วมไง
8: ท่วมนี่ต้องฟังครับสมมติว่าหนูเอาอยู
11: ่ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4:30 น.ทุกคืนวันพุธครับ
12: และคนท้องถิ่นคือด่านหน้าที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงไทย PBS และเครือข่ายผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองเสนอสารคดีที่ติดตามเรื่องราวผู้คนในท้องถิ่นซึ่งกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกพวกเขามองเห็นและคิดอะไรพวกเขาปรับเปลี่ยนและเห็นทางออกแบบไหนเมื่อโลกหมุนเร็วและไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวจะสร้างโอกาสหรือโจทย์ใหญ่ให้กับคนท้องถิ่นเดินทางไปทำความเข้าใจกับเรา Localist คิดเปลี่ยนโลกพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งเริ่ม11 ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู่
0: สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
6: ค่ำคืนวันศุกร์ของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปครับ Back to Basic จากรายการออนไลน์อันดับหนึ่งของไทย PBS ที่การันตียอดวิวมากกว่า21ล้านวิวในปี2568สู่หน้าจอทีวี
7: ฝรั่งตั้งคำถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนจริงหรือเปล่า
8: ปูตินเองเนี่ยต้องรัดเข็มขัดให้ดี
9: มันน่าจะเร็วกว่านั้นไหม
10: คิดว่าประวัติศาสตร
11: ์ได้จะไม่รู้หรอก
12: มีนโยบายที่ไปลุกลามอะไร
6: ย้อนอดีตเพื่อหาคำตอบของปัญหาในปัจจุบันไปพร้อมๆกันทุกวันศุกร์4ทุ่มครึ่งทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
13: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมราวิชิมณีตอบโจทย์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มครึ่งทางไทย PBS
14: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: น่าอับอายน่าละอายมากที่เราน
1: ายอำเภอบ้านสร้างยอมรับคำสั่งย้ายแต่ยืนยันทำเต็มที่ตั้งแต่น้ำท่วมวันแรกจับตาวิกฤตแฝงสารเคมีพ่วงน้ำท่วมปราจีนตามรอยหลังน้ำลดกากพิษวินโครเซตระยองฉายภาพความล้มเหลวปัญหามลพิษกรรมธิการการกฎหมายจ่อเชิญซ้ำสสสุชาดาหลังยังไม่มาแจงปมทรัพย์สินดิจิทัลโรมที่ถามน้ำเงินจัดทีมปกป้องเจออีกรายคนจีน

0: กใส่กุญแจมือเตรียมส่งชายแดนเมียนมาติดอำเภอพบพระเครือข่ายค้ามนุษย์ไทยเทาขยายวงพฤติกรรมอุกอาจ
1: ทางการรถไฟเขาติด
2: มันเลยทำให้การระบายน้ำมันช้าม
1: ันไม่ระบาย
2: มันไม่ระบาย
1: มาสูบไปเนี่ยจะสูบไปทางไหน
3: หรืออะไรมันก็ตามนาทีตังค์แหละพูดง่ายๆถามว่าถ้าจะบอกว่าน้ำท่วมเพราะในอำเภอก็ไม่ใช่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาชิสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: หัวใจสำคัญวันนี้การบริหารจัดการน้ำก็คือการเร่งระบายน้ำนะครับตราบใดที่น้ำยังท่วมขังอยู่ไม่ถูกผลักดันลงสู่อ่าวไทยสถานการณ์มันก็จะทรงๆไปแบบนี้แหละครับลุ่มน้ำสำคัญอย่างลุ่มน้ำแม่กลองแม่กลองเนี่ยปลายน้ำอยู่ที่สมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับอันนั้นหนึ่งลุ่มน้ำอีกเส้นหนึ่งสำคัญเลยก็คือเจ้าพระยาครับต้องเร่งระบายออกที่ปากน้ำสมุทรปราการและอีกลุ่มน้ำหนึ่งครับก็คือลุ่มน้ำบางปะกงบางปะกงเนี่ยต้องดันออกทางฉะเชิงเทรานะครับตอนนี้ทั้ง3ลุ่มน้ำที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยน้ำมันยังเยอะอยู่เพราะน้ำทะเลหนุนสูงครับตอนนี้การระบายน้ำทำได้ยาก
1: ในพื้นที่น้ำท่วมก่อนหน้านี้บางจุดน้ำลดลงแล้วก็จริงแต่ว่าสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้ก็ยังใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆ ในการตั้งหลักพวกเขาก็รอคอยเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลอย่างมีความหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแบบสมน้ำสมเนื้อกับความเสียหายที่เขาต้องเจอไม่ใช่แค่เฉพาะชุมชนหรือว่าชุมชนเมืองนะคะเกษตรกรรอบนี้เจ็บหนักอย่างชาวสวนส้มโอในจังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้ยอมรับว่าหนักใจบอกว่าน้ำท่วมรอบนี้เสียหายอย่างหนักและกว่าจะฟื้นตัวก็คงไม่ง่ายเงินเยียวยาที่ได้หลักหมื่นบาทก็คงจะไม่พอกับต้นทุนหลักแสนที่สูญไปและกว่าจะได้รับเงินเยียวยาต้องใช้เวลาต้องไปขึ้นทะเบียนและรอตรวจสอบอีกหลายขั้นตอนค่ะชาวสวนส้มโอที่เป็นเจ้าของสวนเนื้อที่17ไร่เป็นสวนของพรพันนีชาวสวนผลไม้อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามสวนส้มโอแห่งนี้ถูกน้ำท่วมหลายวันค่ะเนื้อที่17ไร่นะคะแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำจะลดลงไปแต่ว่าจากการสำรวจผลผลิตอุปกรณ์การเกษตรต่างๆจมน้ำเสียหายเกือบทั้งหมดเธอบอกว่าหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาลงทุนปรับปรุงสวนเพื่อเตรียมปลูกรอบใหม่ทั้งการนำดินเลนมาปรับพื้นที่ซื้อปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เคมีพันรวมแล้วลงทุนไปเป็นเงินประมาณ 100,000 บาทพอเกิดน้ำท่วมเงินลงทุนมันก็จมหายไปกับน้ำค่ะก็เลยกังวลว่าถ้าได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยามาหลักหมื่นมันก็คงจะไม่เพียงพอกับการฟื้นฟูสวนให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมและคงจะไม่เท่ากับความเสียหายจริงเธอยังสะท้อนได้ว่าการขอรับเงินช่วยเหลือด้านการเกษตรมันมีหลายขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การไปลงทะเบียนจากนั้นก็ต้องรอให้คณะกรรมการมาลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงขณะที่บางคนไม่มีสมาร์ทโฟนบางคนก็ไม่ถนัดใช้แอปพลิเคชันจึงอยากขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนหน้างานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวสวนค่ะ
2: ถ้าเยียวยาในระบบทางรัฐอะค่ะชาวบ้านแก่ๆที่อยู่ริมน้ำอะขนาด95หลังคาเรือนน่ะเขาไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือแล้วเขาจะโหลดแอปทางรัฐได้ไหมคะทำไมไม่ลดขั้นตอนให้มันง่ายกว่านี้คะมาที่บ้านผู้นำแล้วก็มาเอาข้อมูลไปหน่วยงานลงมาโอเคไหมคะเพราะว่าพอมองว่าชาวบ้านอะในขณะนี้เขาไม่ตั้งใจจะมาโกงหรือมาเอาเงินจากรัฐบาลหรอกค่ะขอแค่กำลังใจเล็กๆน้อยๆอันนี้คือมันตัดทอนกำลังใจไปนะคะต้องมีโฉนดต้องมีเลขบ้านต้องมีนั่นมีนี่มีโน่นแล้วก็จะมาทำให้ทะเลาะกันในบ้านด้วยนะคะบางบ้านเนี่ยเขามีกันใน3ครอบครัวใน1บ้านคุณก็ต้องเอาแค่1ทะเบียนเอานู่นเอานี่เอานั่นมันไม่ได้ค่ะเราตัดสินที่ความเดือดร้อนดีกว่ามั้ยคะถ้าความจริงใจมามันคือความสุขอะค่ะ

0: น้ำหรือมีความเสียหายของทรัพย์สินในบ้านนะคะก็ถ่ายเป็นหลักฐานแนบไปแล้วไปยื่นที่ท้องถิ่นใกล้บ้านท่านนะคะสำหรับแอปทางรัฐนะคะก็สามารถลงได้นะคะเพื่อเช็คสิทธิ์นะคะเช็คสิทธิ์เช็คสถานะเมื่อเวลาทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติแล้วการเยียวยายืนยันข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเขาก็จะโอนเงินผ่านทางแอปทางรัฐนะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยขอให้ท่านนะคะติดต่อท้องถิ่นท้องที่ใกล้บ้านนะคะเพื่อยื่นเอกสารเป็นหลักฐานนะคะเข้าการประชุมนะคะผ่านอำเภอผ่านจังหวัดนะคะอันนี้ท่านถึงจะได้เสนอสิทธิ์นะคะแต่ว่าแอปทางรัฐก็เอาไว้ติดตามสถานะค่ะ
1: สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้เสียหายเกินครึ่งของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดนะคะรวมไปถึงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณริมน้ำและชายฝั่งของอำเภอเมืองสมุทรสงครามและอำเภออัมพวาซึ่งปภ.จังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานประมงจังหวัดค่ะอยู่ระหว่างการเตรียมลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายและประเมินตัวเลขเบื้องต้นค่ะ
2: การประชุมครม.เงาวันนี้ครับผู้นำฝ่ายค้านเสนอให้นายกเลิกบ่นเลิกลอยตัวเหนือปัญหามานั่งหัวโต๊ะแก้ปัญหาให้เกิดผลจริงครับผลการประชุมครม.เงานะครับโดยผู้นำฝ่ายค้านในสภาแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยท้องถิ่นฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดและแบ่งพื้นที่เสี่ยงเพื่อบริหารจัดการน้ำครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีนะครับควรจะนั่งหัวโต๊ะบัญชาการให้เกิดผลลัพธ์ที่แท้จริงไม่ควรปล่อยให้ต่างคนต่างทำรวมถึงการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีครับ
3: นอกเหนือจากที่ประชาชนสะท้อนเสียงมาแล้วเนี่ยว่าอ่านข้อความบางทีไม่รู้เรื่องเนี่ยตัวนายกรัฐมนตรีก็เคยพูดประโยคนี้นะว่าอ่านข้อความแจ้งเตือนแล้วเนี่ยไม่รู้เลยว่าต้องทำอย่างไรแล้วนายกจะเอาแต่บ่นนะหรือว่าจริงๆแล้วนายกมีอำนาจในการสั่งการในการปรับปรุงข้อความแจ้งเตือนให้มันชัดเจนแล้วก็ทันทุกทีมากยิ่งขึ้นได้นะอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นนะครับคุณเอกนิติเองก็สะท้อนปัญหาในการลงที่ด้วยตัวเองแล้วว่าภาครัฐเองดูมีสภาพในการต่างคนต่างทำอยู่แล้วใครที่จะเป็นคนนั่งหัวโต๊ะในการเคาะให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยทำงานไปในทิศทางเดียวกันถ้าไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ผมสะท้อนเสียงให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็มองว่าตัวนายกรัฐมนตรีเองเป็นคนที่ก่อตัวปัญหามากที่สุดนะครับในสถานการณ์ขนาดนี้ก็ต้องการคนที่มานั่งหัวโต๊ะในการกำกับสั่งการบริหารสถานการณ์ที่ถูกจุดครับ
1: ขณะที่นายวรายุทธ์ทองสุขค่ะเป็นอดีตส.ส.จันทบุรีพรรคประชาชนรวมแถลงทวงถามความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่บอกว่าคนจันทบุรีตั้งหลักแทบไม่ทันโดยนายวงศธรสรณะเจ้าของสวนทุเรียนยืนยันอีกเสียงบอกมีทุเรียนในสวนต้องสูญเสียไปกับน้ำท่วมขัง4วันเต็มๆจาก800ต้นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเหลือถึง100ต้นหรือไม่ส่วนนางสาวจารุวรรณทวีวงศ์เป็นเกษตรกรสวนทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีตั้งคำถามเหมือนกันบอกว่ารัฐบาลจะถอดบทเรียนจากความสูญเสียของเกษตรกรอีกกี่ครั้งตัวแทนสมาพันธ์ SME ไทยระบุด้วยบอกน้ำท่วมรอบนี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SME ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กจึงอยากให้ภาครัฐพักชำระหนี้หรือลดหย่อนหนี้ค่ะ
2: จากภาพรวมของการช่วยเหลือของรัฐในเวลานี้ครับมีความเห็นของนายเดชชารัตน์สุขกำเนิดประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำของพรรคประชาชนนะครับที่พูดถึงกรณีที่เกษตรกรเป็นห่วงคือเรื่องของการเยียวยาตกหล่นล่าช้าไม่เพียงพอและไม่ครบถ้วนครับจึงเสนอให้ปรับปรุงหรือเพิ่มเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรนะครับให้สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะที่นายอิสริยะภัยรีพ่ายฤทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับเสนอให้พักหนี้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEแล้วก็หวังให้สถาบันทางการเงินของรัฐเปิดทางให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบให้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นครับในช่วงที่ผ่านมาครับมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลใช้อำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการน้ำนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่เห็นภาพนี้เกิดขึ้นว่าง่ายๆเราอยากเห็นนายกนั่งหัวโต๊ะสั่งการในประเด็นที่ ภาคส่วนต่างๆไม่กล้าตัดสินใจครับแบบซิงเกิลคอมมาน
1: ด์แต่ว่าจริงๆแล้วนายกรัฐมนตรีประชุมทุกวันนะคะประชุมแล้วก็นั่งหัวโต๊ะในการสั่งการบริหารจัดการน้ำทุกวันแต่ก็ดูเหมือนว่ามันมีปัญหารายวันเช่นมีข้อขัดแย้งมีข้อพิพาทหรือว่าชาวบ้านผู้ประสบภัยในบางพื้นที่ก็ยังไม่ได้รับคำสั่งที่ชัดเจนในการจัดการปัญหาก็เลยมีเสียงเรียกร้องอยากให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะฟัน

0: งมาเลยทีนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีพูดถึงคำสั่งในการย้ายนายอำเภอบ้านสร้างแต่มันมีถ้อยคำบางอย่างที่มันดูรุนแรงจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมนะคะจริงๆถ้าพูดถึงตัวนายอำเภอคนที่รับหน้าที่มีบทบาทเป็นนายอำเภอก็คงจะไม่ใช่คนที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการตัดสินใจแต่ว่าในสายตาของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมก็คงจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่เห็นต่างกับเรื่องนี้ค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากหนังสือฉบับนี้ค่ะที่ส่งถึงอธิบดีกรมการปกครองขอให้พิจารณาย้ายข้าราชการโดยระบุในหนังสือกล่าวถึงนายอำเภอบ้านสร้างโดยให้เหตุผลว่าไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัยส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพกระตือรือร้นและไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานด้วยความทุ่มเทช่วยเหลือประชาชนซึ่งช่วงหนึ่งในการประชุมบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดถึงค่ะ
1: นี่เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและเป็นอำเภอที่ต้องถือว่าณวันนี้คือแชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วการแต่งตั้งให้เขาไปอยู่ที่นั่นแต่งตั้งอย่างแต่งตั้งเมื่อไรแต่งตั้งอย่างไร
2: ส่วนการดำเนินการหลังจากนี้ครับอธิบดีกรมการปกครองจะเรียกตัวนายอำเภอเข้ามาประจำที่โรงเรียนในอำเภอนะครับแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยนายกเนี่ยให้ความเห็นเพิ่มเติมครับบอกว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่เหมาะสมพาดพิงไปยังตัวนายอำเภอบ้านสร้างนะครับบอกว่าคนที่มีพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่เหมาะสมจะอยู่ในราชการไม่ได้ครับ
1: ตั้งแต่ประชุมกันมา 7-8 วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกเศร้าใจที่สุดนะครับที่ยังมีคนประเภทอย่างนี้แล้วยังอยู่ในการระบบการปกครองของเรานะครับก็ขอให้เร่งดำเนินการนะครับอย่าให้มีคนอย่างนี้อีกในช่วงที่เรากำลังเผชิญกับสภาวะอุทกภัยหรือภัยต่างๆธรรมชาติในช่วงนี้นะครับก็คิดว่าณวันนี้ก็คงมีเรื่องแจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่านี
0: ้ล่าสุดค่ะนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองให้นายเศรษฐวุฒิไปช่วยราชการที่กรมการปกครองมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่วิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองโดยมีผลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5พฤศจิกายน2569ค่ะ
3: พอดีที่พวกเราอพยพชาวบ้านกันล่วงหน้านะรอดชีวิตใช่ครับดีมากอันนี้ขอบคุณขอบคุณเลย
4: อยู่ทางโพเย็นบ้างมาไปแล้วก็ไปอยู่ศูนย
3: ์ครับ
4: เพราะศูนย์อยู่ทางข้างอำเภอ
3: ครับผมใช่ของอำเภอผมก็เป็นร้อยแล้วตอนนี้หอประชุม
4: รับมาได้ออกก่อนเลยส่งออก
3: ครับ
4: ขึ้นถนน
3: ไปครับครับ
4: เพื่อนแยกย้าย
3: ครับดีฮะดีอยู่ริมแม่น้ำแต่ตรงนี้จะสูงหน่อยเป็นไงจะเอาน้ำมาให้หน่อยเอาน้ำมาให้อ๋อจะมาอีกเหรออ๋อได้
2: นี่แหละฮะท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ยเป็นคลิปของนายอำเภอบ้านสร้างนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินะครับนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีก็มีข้อสังเกตครับเวลานายอำเภอลงพื้นที่เนี่ยมักจะไลฟ์ไปด้วยเสมอนะครับคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2วันที่ผ่านมาครับแล้วก็มีข้อสังเกตนะครับพอมีคำสั่งย้ายปุ๊บคลิปต่างๆก็ลงในเพจอำเภอบ้านสร้างปั๊บหลายคลิปเลยวันนี้เป็นภารกิจของนายอำเภอบ้านสร้างเช่นเดียวกับเพจ Facebook ของนายเศรษฐวุฒินะครับเพจส่วนตัวก็มีคนติดตามมากกว่า 170,000 คนครับมีคนเข้ามาให้

0: ำลังใจแล้วก็ถามถึงเหตุผลของคำสั่งนี้นายเศรษฐวุฒิเนี่ยชี้แจงกับไทย PBS หลายเรื่องนะครับตั้งแต่การไลฟ์ระหว่างการทำหน้าที่ชี้แจงครับบอกว่าเป็นการสื่อสารแบบเรียลไทม์ให้คนได้เห็นสถานการณ์น้ำท่วมจริงควบคู่กับการวางแผนประสานงานและการลงพื้นที่แก้ไขสถานการณ์ครับส่วนคำสั่งย้ายให้ไปช่วยราชการส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่การกลั่นแกล้งแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาครับยืนยันว่าตั้งแต่มีการแจ้งเตือนน้ำท่วม22กันยายนที่ผ่านมาทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ถ้าประชาชนหรือผู้บังคับบัญชามองว่ายังทำได้ไม่เต็มที่ก็พร้อมรับฟังแล้วก็น้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ครับ
1: อันนี้เจตนาผมเป็นอย่างนี้จริงเพราะสถานการณ์น้ำมันหนักเพราะบางครั้งถ้าเราเรียลไทม์ได้บ้างเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีครับส่วนการประสานงานวางแผนมันก็ทำปกติอย่างเงี้ยครับก็วางแผนไปด้วยลงหน้างานไปด้วยอย่างเงี้ยครับคือผมอาจจะทำแบบนี้สไตล์อย่างนี้แต่ผมมุมมองผมเป็นอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราเห็นเรียลไทม์ด้วยบริหารจัดการไปด้วยผมว่าน่าจะได้ประโยชน์กว่านี่มุมมองผมนะครับอาจจะถูกหรือผิดก็แล้วแต่พิจารณาครับ
2: แต่ท่านก็ลงพื้นที่ด้วยถูกไหมคะ
1: ต้องลงครับถ้าไม่ลงพื้นที่เราจะไม่เห็นสภาพจริงแล้วเราจะบริหารจัดการอย่างอื่นยากครับต้องไม่เห็นของจริงครับ
2: กรณีคำสั่งที่เกิดขึ้นท่านมองว่าในมุมมองท่านก็ลงพื้นที่มีการบริหารจัดการการสื่อสารทั้งแบบเรียลไทม์ต่างๆนานาหลายรูปแบบคำสั่งที่ออกมามองว่าเป็นการกลั่นแกล้งไหมคะ
1: ผมไม่ได้มองอย่างนั้นครับเพราะเราเนี่ยโตมาอยู่กับชาวบ้านอ่ะเราหนึ่งแล้วเราคำนึงถึงความปลอดภัยชีวิตของชาวบ้านนายอำเภออาจจะภาพเล็กเพราะว่าตำแหน่งเล็กส่วนตำแหน่งโตไปอีกท่านผู้ว่าโตไปอีกที่ปีปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มองภาพใหญ่ผมเข้าใจว่าบางทีท่านมองภาพใหญ่ภาพกว้างเนี่ยบางทีท่านอาจจะมีมุมมองอีกแบบนึงอันนี้ผมเข้าใจในบริบทของผู้กำชาครับก็รับฟังไม่ใช่รับฟังน้อมรับนะครับแต่ไม่ขอก้าวล่วงแต่ถ้าจะถามว่าผมไม่ทำงานเนี่ยอันนี้ก็ขอเถียงจริงๆผมไม่อยากใช้คำว่าเถียงเลยแต่ไอ้ดูที่ปฏิบัติดีกว่าครับที่ผ่านมานะอันนี้ดีกว่าครับ
2: น้ำท่วมครั้งนี้มันเป็นน้ำท่วมการเมืองไปด้วยไหมคะที่ทำให้ท่านต้องถูกหลุดจากตำแหน่งไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ประเด็นนี้ผมไม่ทราบจริงๆแต่ถ้าถามในพื้นที่ผมเนี่ยการเมืองถ้าเป็นท้องถิ่นก็ไม่มีนะครับท่านนายกท้องถิ่นต่างๆก็ทำงานได้ดีการเมืองระดับชาติก็ไม่เห็นนะครับท่านส.ส.ท่านก็น่ารักท่านทำงานเต็มที่ประสานงานกันตลอดส.ส.ในพื้นที่ผมท่านกบท่านอำนาจในเวลาวันเนี่ยชาวบ้านรักกับผมก็นับถือท่านก็เกรงใจผมอะไรเงี้ยครับไม่สำหรับผมนะครับสำหรับผมนะผมไม่มีครับสำหรับผม
3: ลองสังเกตการในสื่อสังคมออนไลน์ก็มีความเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นหลากหลายนะคะเช่นเดียวกับคนในพื้นที่ก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปค่ะ
4: บอกว่าไม่ทำก็ไม่ถึงไม่ขนาดนั้นครับท่านก็ทำหน้าที่ของท่านแหละแต่ทีนี้จะถูกใจไม่ถูกใจเรื่องนึงนะก็คือท่านก็ทำหน้าที่ของท่านนะครับแต่จะถูกใจไม่ถูกใจหรืออะไรมันก็นานาจิตตังแหละพูดง่ายๆถามว่าถ้าจะบอกว่าน้ำท่วมเพราะนายอำเภอก็ไม่ใช
5: ่
4: ถูกไหมครับน้ำท่วมเพราะผู้ว่าก็ไม่ใช่น้ำท่วมเพราะนายกก็ไม่ใช่มันเป็นภัยธรรมชาติอยู่แล้วแต่เพียงว่าการบริหารจัดการหรือการช่วยเหลืออาจจะทำท่วงทีในโซนบางช่วงบางตอนเพราะว่าตอนนี้ด้านนอกมันก็ชาวบ้านด้านนอก
5: ก็หนัก
4: มากตอนนี้ทุกที่หนักครับทั้งอำเภอ
6: เห็นในทางโทรศัพท
7: ์แกเห็นในโทรศัพท์แกทำอะไร
6: เขาไปแจก
7: ไลฟ์สด
6: ถุงเหรอไลฟ์สดถุงยังที่ผู้สูงอายุที่ติดอยู่ใจบ้านอะไรเงี้ยเขาไปกับพวกผู้ใหญ่บ้านพวกนายกอะไรที่เขารู้จักนะเราก็ไม่รู้จักกันรู้จักแต่อำเภอเคยเห็นในโทรศัพท์แต่ตัวจริงไม่เคยเห็น
7: ตัวจริงไม่เคยเจอเลย
6: เคยเห็นก็ไม่มีธุระอะไรที่ไปอำเภอแค่เห็นเขาอะนะ
0: เรื่องนี้มันน่าคิดครับท่านผู้ชมครับการย้ายในอำเภอคนหนึ่งเนี่ยถึงขั้นนายกรัฐมนตรีต้องพูดกลางวงประชุมแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงนะครับเรื่องความชอบไม่ชอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการทำงานของนายอำเภอในพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นมิติหนึ่งที่คนในพื้นที่อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเหมือนกับที่เราได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทั้งในโลกความเป็นจริงแล้วก็ในสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียครับแต่อีกมิติหนึ่งมันก็อดคิดไม่ได้ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองด้วยไหมถ้าไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับผมอยากจะแบ่งเป็นสองส่วนถ้าเรื่องของการจัดการน้ำนั่นเป็นบทบาทหน้าที่การตัดสินใจสูงสุดของพ่อเมืองอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดครับจะเอาน้ำไปทางไหนบานประตูระบายน้ำจะยกขึ้นกี่เซนกี่มิล ว่ากันไปนั่นเป็นการตัดสินใจของผู้ว่าครับแต่ถ้าเป็นนายอำเภอหน้าที่หลักของนายอำเภอนะครับก็คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขบรรเทาสาธารณภัยครับหรืออย่างคำที่กรมการปกครองมักจะเรียกว่าเป็นผู้อำนวยการอำเภอนะครับดูแลบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอนั้นๆให้มันลุล่วงคลี่คลายบรรเทาทุกข์เป็นไปด้วยดีครับซึ่งในสถานการณ์นี้มันก็เป็นไปได้นะครับเพราะก่อนหน้านี้มันมีรายงานข่าวครับก่อนจะมีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เพราะบ้านสร้างเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับมีน้ำจากนครนายกมีน้ำจากปราจีนบุรีมาบรรจบกันที่อำเภอบ้านสร้างซึ่งก่อนหน้านี้บ้านสร้าง 100% ครับในพื้นที่9ตำบลท่วมหมดนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ในอำเภอนั้นถูกสั่งย้ายขณะเดียวกันก็มีรายงานว่านายอำเภอนั้นไม่ได้ทำหน้าที่ในการประสานอพยพหรือเวลามีถุงยังชีพมีข้าวของเครื่องใช้ส่งมาเอาไปช่วยเหลือประชาชนไม่ได้ส่งไปทันทีแล้วก็มีรายงานข่าวเป็นกระแสข่าวครับบอกว่าอาจจะมีคำพูดของนายอำเภอที่พูดในลักษณะว่าเดี๋ยวค่อยทำหรือเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยทำแต่เมื่อสักครู่เราก็ได้ยินคำชี้แจงของนายอำเภอไปแล้วว่าท่านยืนยันว่าตั้งแต่22กันยายนเป็นต้นมาท่านได้ประสานงานกับคนในพื้นที่อย่างเต็มที่และต่อเนื่องนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราพูดถึงการบริหารจัดการในแง่ของอำนาจในการจัดการน้ำท่วมย้ำอีกครั้งว่าผู้ว่าดูเรื่องน้ำในอำเภอทำได้มากสุดก็คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขบรรเทาสาธารณภัยนะครับมันมีอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการเมืองครับจังหวะที่เกิดขึ้นมันเป็นการเปลี่ยนผ่านผู้ว่าพอดีผู้ว่าคนเดิมเนี่ยเกษียณไป30กันยายนครับตอนนี้รองผู้ว่าเป็นรักษาการผู้ว่าแล้วก็มีรายงานครับว่ารองผู้ว่าในฐานะรักษาการผู้ว่าเป็นคนเสนอเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผอิญว่ารัฐมนตรีมหาดไทยของเรากับนายกรัฐมนตรีเป็นคนเดียวกันก่อนที่จะมีคำสั่งย้ายนี้เกิดขึ้นก็เลยทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหรือเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของการเมืองภายในครับปัจจุบันครับนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับทำหน้าที่รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานว่านายชนาธิปได้ทำหนังสือส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองนะครับขอให้ย้ายนายอำเภอบ้านสร้างโดยอ้างถึงประเด็นการปฏิบัติหน้าที่และการประสานงานในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนี่ก็กลายเป็นเรื่องมิติทางการเมืองที่ซ้อนเข้ามาในช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมครับ
3: ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือสภาพของเคหะคลองจันทร์ในวันที่ถูกน้ำท่วมสูงสุดนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นระดับน้ำมันท่วมสูงเกือบจะถึงหลังคารถยนต์แต่ว่าชาวชุมชนเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะอยู่บนอาคารชั้น2ชั้น3ขึ้นไปตอนนี้ชาวชุมชนในฐานะผู้ประสบภัยกำลังรอลุ้นเรื่องของเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยน้ำท่วมนะคะชาวชุมชนเคหะคลองจันทน์บางส่วนกังวลใจกรณีน้ำล้อมบ้านไม่ถึง7วันมันอาจจะไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาหรือไม
0: ่
3: ทีนี้เมื่อเช้าช่วงสายค่ะนักข่าวไปสอบถามอธิบดีปภ.นายนิรัตน์พงศ์เศรษฐิถาวรท่านก็พูดในทำนองว่าก็ถูกแล้วไม่เข้าเกณฑ์ก็ยิ่งสร้างความสับสนกังวลใจให้กับชาวชุมชนล่าสุดค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ในฐานะมท.3นะคะการันตีค่ะแฟลตคลองจันทน์เข้าเกณฑ์น้ำล้อมรอบ7วันประชาชนได้รับเงินเยียวยาทุกคนพร้อมขออภัยถ้าปภ.สื่อสารคลาดเคลื่อนค่ะแม้ว่าสภาพในชุมชนเคหะคลองจันทน์น้ำจะลดลงทั้งหมดแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมจะเห็นมีรถยนต์จักรยานยนต์ถูกจอดทิ้งเอาไว้เจ้าของรถไม่มีเงินสำหรับไปจ้างรถมายกหรือเอารถไปซ่อมแซมล่ะค่ะบางคนบอกต้องรอเงินเยียวยาจากรัฐบาลก่อนตอนนี้ชาวชุมชนก็เร่งทำความสะอาดตรวจสอบทรัพย์สินลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อขอรับเงินเยียวยาซึ่งระบบแจ้งว่าอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลหลายคนยอมรับสับสนเรื่องเกณฑ์เยียวยาภายใต้เงื่อนไขที่ระบุว่าน้ำล้อม7วันและยืนยันแม้จะอยู่ชั้นบนของอาคารแต่ทรัพย์สินมันอยู่ข้างล่างรถยนต์จักรยานยนต์จอดอยู่ข้างล่างเสียหายทั้งหมดและที่ผ่านมาใช้ชีวิตยากลำบากเข้าออกไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไม่มีรายได้ตลอดช่วงน้ำท่วมค่ะ
8: 7วันเนี่ยมันฟังแล้วมัน มันเสียเปรียบมันเสียความรู้สึกเพราะเราโดนกันจริงๆประมาณ6

0: ัน6วัน7วันเนี่ยมันก็ยังทำอะไรไม่ได้ถึงน้ำลดไปมันก็ต้องมาเก็บกวาดช่วยกันยกมอเตอร์ไซค์ช่วยอะไรกันงานการก็ไม่ได้ทำครับแต่ทีเนี้ยไม่รู้นะผมอยากได้ว่าช่วยอ่ะถึงจะดีที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าไม่อยู่ในเกณฑ์นี่ผมรับไม่ได้
1: ความหวังก็มี50-50เนาะ
2: เออ
1: 50-50
2: ไอ้ที่ไม่หวังเพราะอะไรถึงไม่หวังหวังว่ามันที่คิดว่าจะไม่ได
1: ้คือที่เขาออกข่าวว่าไอ้โคลนน้ำท่วมรอบไม่ถึง7วันน่ะเขาก็ไม่ให้เขาใช่ไหมเออซึ่งของเราไม่รู้ถึง7วันยายไม่ได้นับนะแต่ว่าหลายวันเป็นอาทิตย์แหละแต่ว่าถ้ามันได้ก็ดีถ้ามันไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าไงลงทะเบียนไปแล้ว
2: มันยากไหมการจะเอาเงินของรัฐที่เขาจะให้เราฟรีแต่ละบาท
1: กฎเกณฑ์เขาเยอะมากโน่นนี่นั่นซึ่งเราก็ต้องทำใจอ่ะลูกต้องทำใจว่าจะได้ไม่ได้
3: ความเดิมเนี่ยท่านผู้ชมครับมันมีชาวแฟดคลองจันทน์เขาไปลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐปรากฏว่าระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขแล้วก็มีเสียงสะท้อนเหมือนเมื่อสักครู่ตอนนี้เหตุการณ์เปลี่ยนครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลปภ.นะครับบอกว่าสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบระบบแล้วตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลหรือการทำรายการในระบบเนื่องจากผู้ลงทะเบียนต้องดำเนินการหลายขั้นตอนครับจึงอาจเกิดความผิดพลาดได้ย้ำว่าหากผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์ที่กำหนดน้ำล้อมรอบ7วันจะได้รับเงินเยียวยาครับและต้องขออภัยที่มีการสื่อสารคลาดเคลื่อนครับ
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอธิบายแบบนี้ค่ะบางพื้นที่มีน้ำล้อมแต่ระยะเวลาน้ำท่วมไม่ครบ7วันกทม.กำลังรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานระบายน้ำและสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและหลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดโดยเฉพาะกรณีที่ประชาชนยังมีน้ำล้อมพื้นที่ได้รับผลกระทบจริงแม้จะสามารถเข้าออกได้แล้วบางส่วนกทม.อยู่ระหว่างหารือกับปภ.เพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างค่ะ
5: เดี๋ยววันนี้ข้อมูลมันจะเข้ามาอย่างละเอียดนะคะว่าเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยให้ไปดูข้อมูลนี้โดยเฉพาะเพราะว่าก็มีการหาข้อมูลกันว่าตกลงนับยังไง7วันอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เขาทำรายละเอียดอยู่ก็วันนี้ต้องเสร็จว่าข้อมูลรายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็ทางกรมป้องกันทราบอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อวานที่เราว่ามันมีพื้นที่ที่มันเหลื่อมมากจริงๆจะให้เป็นไงแต่ทีเนี้ยก็เข้าใจว่าถ้าเกิดเหลื่อมไปแล้วลงมาอีกเดี๋ยวก็จะมีคนถามเรื่อง6วันมันก็จะมีคนถามต่อเพราะนั้นเดี๋ยวขอลงรายละเอียดให้มากกว่านี้หน่อยค่ะว่าความเสียหายเป็นยังไงล้อมอยู่ที่ไหนแล้วเรามีหลักฐานจริงไหมยังมีระดับน้ำอยู่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักนิดนึง
4: รองผู้ว่ากทม.ย้ำค่ะแม้น้ำท่วมไม่ครบ7วันหากเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือเข้าหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือในหมวดอื่นกทม.ยังสามารถพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะตรวจสอบและประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีกทม.อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากหลายระบบโดยแอปทางรัฐมีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ 558,000 รายส่วนเว็บไซต์เคลม Bangkok มียอดแจ้งความเสียหายประมาณ 57,000 รายค่ะ
3: ในช่วงที่ประชาชนกำลังสับสนกับเงินเยียวยามีกี่ช่องทางไหนเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์เดี๋ยวเช้าไม่เข้าเงื่อนไขบ่ายมาบอกเข้าเงื่อนไขเนี่ยนะครับมีนักวิชาการบางท่านครับที่ประเมินแบบข้ามช็อตตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชาชนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับที่จมตั้งแต่วันแรกบางคนก็ยังจมอยู่จนถึงวันนี้เนี่ยควรจะรอรับเงินเยียวยาหรือต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายจากภาครัฐที่บริหารจัดการน้ำผิดพลาดติดตามกับคุณบุษรินทร์ครับ
6: หมดสิ้นแล้วค่าคงค่าห้องก็ไม่มีจ่ายเขาเนี่ย
7: ไม่เหลืออะไรเลยตอนนี
8: ้ก็ขาดรายได้ไปเลยค่ะ
9: ถ้าสมมติว่าจะทำให้เรามั่นใจได้คือต้องมีการแจ้งเตือนให้เราสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือรัฐบาลก็ต้องช่วยเยียวยาเราด้วย
10: คุณผู้ชมคะน้ำลดแต่ว่าผลกระทบไม่ได้หายไปนะคะและกลุ่มเปราะบางที่สุดก็ยังหนีไม่พ้นกลุ่มคนจนกลุ่มคนตัวเล็กตัวน้อยนะคะพวกเขาอาจจะต้องเข้าสู่วังวนของหนี้สินอีกระรอกหนึ่งด้วยและสามารถฟื้นตัวกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ยากได้ช้าด้วยค่ะตัวอย่างที่ชัดมากในกลุ่ม

0: รุงเทพมหานครอย่างฝั่งตะวันออกที่ผ่านมาเจอผลกระทบกับน้ำท่วมหนักก็คือที่เคหะคลองจันและเคหะร่มเกล้านะคะ2จุดนี้เป็นแหล่งรวมของแรงงานนอกระบบคนมีรายได้น้อยน้ำท่วมเท่ากับรายได้ที่หายไปด้วยในขณะที่เงินเยียวยาทั้งก้อนของภาครัฐและของกรุงเทพมหานครก็อาจจะไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลค่ะคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่าลงพื้นที่ไปดูที่เคหะคลองจันแฟลต21ค่ะ
1: มะพร้าวนี่คือหนูเพิ่งขึ้นมาวันแรกพอดีเลยยังไม่ได้สายไม่ได้ยังไม่ได้ขายเลยค่ะแล้วก็น้ำมาพอดีพอถ้าเป็นวัตถุดิบแบบนี้เราก็จะคนนี้น้ำไม่ได้อะค่ะเราก็ต้องปล่อยเลย
2: กองนี้เท่าไหร่
1: ครับกองนี้ต้นทุนมาก็เกือบแสนนะคะพี
2: ่มีอะไรที่เราแบบว่าต้องตัดใจทิ้งบ้างไหมครับ
3: ก็เนี่ยพวกหม้อไฟฟ้าไอ้พวกเนี้ยใช้ไม่ได้ก็โต๊ะบางตัวที่มันหักที่ต้องทิ้ง
4: ตัวใหญ่นี้ก็หมื่นกว่า
2: 90,000 กว่าค่ะ
4: 95,000 ตัวเล็กกัน 25,000 จ้ะ
2: เรื่องค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนเนี่ยบอกว่าไม่เกิน 13,500 บาท
4: แต่ว่าเครื่องที่ใช้อยู่ที่เสียหายไป10,000ตัวละ 15,000 ค่ะทิ้งไปเลยใช้ไม่ได้แล้ว
2: อันนี้มันคิดว่าเราคิดว่าอยู่ในวัตถุดิบหรืออยู่ที่อุปกรณ์
1: อยู่ในวัตถุดิบนะอันเนี้ยคือแต่ว่าเขาไม่ได้เยียวยาในส่วนของวัตถุดิบให้เราหนูก็คืออยากให้เขาพิจารณาอีกก็คือวัตถุดิบมันก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันในการที่เราจะต้องเอาไปประกอบอาชีพต่อเหมือนกันค่ะ
5: มันเป็นอุปกรณ์หากินผมจริงๆผมก็หาประกันที่ว่าทุนมันเยอะหน่อยพอรถผมมันรถ11-12ปีแล้วผมไปจัดไฟแนนซ์มือสองมาได้37,000ผมได้ส่วนนั้นเต็มแต่มาเขาต้องหักลบกับที่ผมค้างไฟแนนซ์อยู่พี่มันก็เหลือประมาณ72,000เอาไปทำอะไรครับแต่ถ้าผมมีเงินถุงเงินถังนะครับเหมือนคนอื่นผมไม่กลัวเลยพี่เราก็เอา70,000นั้นแล้วก็มาบวกกับตังในกระเป๋าเราแล้วก็ไปดาวมือหนึ่งใหม่อย่างเงี้ยคือมันต้องเร่งด่วนให้เฉพาะกิจให้พวกที่น้ำท่วมแล้วครับต้องออกนโยบายหรือว่าออกอะไรมาสักอย่างนึงครับ
2: จากการพูดคุยกับผู้คนที่นี่นะครับส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาคงจะไม่ย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วล่ะครับเพราะแต่ละคนก็มาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่กรุงเทพมหานครอย่างน้อยๆ 30-40 ปีเลยนะครับแต่สิ่งที่พวกเขาอยากจะเห็นก็คือระบบการแจ้งเตือนภัยที่มีความรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงคนในพื้นที่รวมไปถึงการช่วยเหลือให้ทุกคนนั้นเข้าถึงอย่างรวดเร็วด้วยเหมือนกันและที่สำคัญก็คือการเยียวยานะครับที่จะต้องเป็นไปตามความเสียหายจริงเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นมีทุนกลับมาประกอบอาชีพแล้วก็ตั้งตัวได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับ
0: ก่อนหน้านี้ประมาณปี2565นะคะมีวารสารที่ชื่อว่าความเสี่ยงน้ำท่วมและความยากจนเป็นวารสารทางวิชาการค่ะเขาเคยไปสำรวจ188ประเทศทั่วโลกและพบว่า 89% ของคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมส่วนใหญ่เป็นคนรายได้น้อยคนจนด้วยนะคะและสิ่งที่น่ากังวลตามมาก็คือคนกลุ่มนี้ฟื้นตัวได้ยากสอดคล้องกับงานวิจัยในประเทศไทยค่ะที่พบว่าคนจนนั้นฟื้นตัวได้ยากและใช้เวลานานมากกว่า10ปีค่ะรองศาสตราจารย์ณัฐพงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะออกมาระบุระหว่างการร่วมเวทีเสวนาพับลิกฟอรัมปฏิบัติการพลิกฟื้นคนจนเมืองหัดใหญ่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ปลายปีที่แล้วนะคะว่าคนจนในเมืองเป็นผู้ได้รับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดโดยมีการยกตัวอย่างสถานการณ์โควิด-19 ที่พบว่าคนจนจะต้องใช้เวลา 6-7 ปีเพื่อฟื้นคืนชีวิตกลับมาให้จนเท่าเดิมเพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วทรัพย์สินและเครื่องมือทำมาหากินก็จะเสียหายไปด้วยขณะที่พวกเขาเองก็ไม่มีเงินออมที่จะกลับมาสะสมหรือกลับมามีรายได้เท่าก่อนเกิดวิกฤตนะคะแต่สิ่งที่ไม่หยุดตามมาก็คือภาระหนี้สินค่าเช่าบ้านค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะพอไม่มีทางเลือกแบบนี้ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินแม้จะได้งานใหม่ส่วนนึงก็ต้องนำกลับไปใช้หนี้นะคะสำหรับภัยพิบัติน้ำท่วมค่ะอาจจะเกิดความเสียหายร้ายแรงกว่าในยุคโควิด-19 ทำให้หลายฝ่ายมีความกังวลว่าระยะเวลาในการฟื้นตัวอาจจะยาวนานมากกว่าจึงมีหลายข้อเสนอเร่งด่วนเช่นการมีกองทุนให้กู้ยืมฉุกเฉินไหมส่วนในระยะยาวก็มีข้อเสนอให้มีกลไกในการจัดการรับมือกับภัยพิบัติอย่างเป็นระบบเพื่อลดความสูญเสียหากเกิดซ้ำค่ะในช่วงที่ถกเถียงกันเรื่องเงินเยียวยานะคะอาจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์ชวนมองอีกมุมหนึ่งนะคะว่าเราอาจจะไม่ต้องพูดถึงเงินเยียวยาเลยก็ได้ค่ะแต่อาจจะพุ่งเป้าไปที่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติแต่ละครั้งนั้นใครควรจะรับผิดชอบและควรจะชดเชยค่าเสียหายที่มากกว่าตัวเงินเยียวยาด้วยซ้ำค่ะ
6: รอบนี้มันควรจะเป็นเรื่องการเยียวยาหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องเป็นการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

0: คุณพิสูจน์ได้ว่ารับผิดและคุณไม่ได้ยินยอมกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณไปรับการเยียวยาไม่ได้ข้อเสนอของผมคือถ้าพิสูจน์ว่าไม่เตือนถ้าพิสูจน์ได้ว่าการบริหารจัดการผิดคุณต้องได้มากกว่านี้แล้วว่าอุทกภัยมันไม่ใช่วาตภัยมันไม่ใช่ลมมันไม่ใช่โควิดโดยตรงและมันไม่ใช่แผ่นดินไหวอ่ะมันคือระบบนี่ทุกคนคุยกันวันนี้มันคือระบบอะไรครับมันคือระบบการระบายน้ำเปล่าส่วนหนึ่งระบบการเตือนภัยหรือเปล่าความไม่พร้อมในส่วนไหนอันนั้นคุณต้องควรจะฟ้องดิแต่ถ้าไม่มีการคาดถึงจริงๆเหมือนซูนามิอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องการเยียวยาคุณต้องเอ๊ะกับมานิดนึงดิใช่ไหมแล้วไปนั่งเถียงกันว่าควรจะ 9,000 หรือ 100,000 อะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันต้องไปฟ้องสิคุณต้องไปถกเถียงกันสังคมต้องถกเถียงกันเรื่องนี
1: ้เห็นปัญหาแล้วนะคะว่าคนจนเป็นกลุ่มที่ฟื้นตัวยากมากจริงๆค่ะคำถามสำคัญเวลานี้อาจจะต้องเปลี่ยนข้อถกเถียงว่าเยียวยาเท่าไหร่เป็นใครต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนได้รับการชดเชยอย่างสมเหตุสมผลค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษรินทร์ครับ
3: การเปลี่ยนตัวในอำเภอบ้านสร้างท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังหนักหนามาตรการการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือชาวบ้านหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรการเปลี่ยนมากลางศึกจะส่งผลต่อการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมหรือไม่ตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดมาจากอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีคุณรัตนกรเชิญค่ะ
2: คุณวันวิสาคุณเจษดาครับการเปลี่ยนม้ากลางศึกที่เปลี่ยนในอำเภอบ้านสร้างเป็นรักษาการในวันนี้นะครับหลายคนก็มีการตั้งคำถามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นและก็การเปลี่ยนตัวในครั้งนี้จะส่งผลต่อการดูแลพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตหรือไม่ครับซึ่งเสียงของประชาชนในพื้นที่เองก็เป็น2ฝั่งนะครับบางคนก็บอกว่าปฏิบัติหน้าที่ได้ดีแล้วแต่บางคนเนี่ยนะครับก็ยังตั้งคำถามกับการทำหน้าที่ของนายอำเภอคนเดิมนะครับว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครอบคลุมและก็เข้าถึงประชาชนแล้วหรือไม่ครับแต่ว่าล่าสุดนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับรักษาการในอำเภอบ้านสร้างคนล่าสุดนะครับยืนยันนะครับว่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักตลอด24ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นผมพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างก่อนครับช่วงเย็นผมได้ใช้โดรนบินสำรวจนะครับในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าปัจจุบันมวลน้ำได้ล้อมรอบพื้นที่เศรษฐกิจบ้านสร้างไว้หมดแล้วครับพื้นที่ชั้นในที่ยังไม่ถูกน้ำท่วมนะครับเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำกระสอบทรายได้มีการสูบน้ำออกไปนอกพื้นที่นะครับซึ่งถือว่ามีการสกัดกั้นน้ำไม่ให้เข้ามาท่วมในพื้นที่ชั้นในได้บางส่วนนะครับแต่ว่าสถานที่สำคัญอย่างอำเภอบ้านสร้างโรงพยาบาลบ้านสร้างนะครับก็ถูกน้ำท่วมเข้ามาในพื้นที่นะครับแต่ก็ยังสามารถทำงานหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนได้ครับซึ่งระดับน้ำเฉลี่ยนะครับที่ท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะครับสูงราว1เมตรครับแต่ก็จะมีบางจุดคุณผู้ชมที่เป็นพื้นที่ลุ่มนะครับน้ำจะท่วมสูง 2-3 เมตรครับหญิง2คนนี้คุณผู้ชมครับเป็นชาวบ้านตำบลบางเตยครับอำเภอบ้านสร้างพวกเขาลุยน้ำออกมาเพื่อที่จะซื้อของใช้จำเป็นกลับไปที่บ้านครับหลังจากที่ไม่ได้ออกจากบ้านมานานกว่า5วันครับทันทีที่ได้คุยกับทีมข่าวคุณผู้ชมครับเธอแทบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเพราะว่าน้ำท่วมส่งผลให้เธอและครอบครัวใช้ชีวิตอย่างยากลำบากครับสาเหตุที่ต้องออกมานะครับเพราะว่าตอนนี้เธอบอกว่าต้องเตรียมเข้าของแล้วก็ตอนนี้ต้องกลับไปทำงานแล้วหลังจากหยุดงานมาหลายวันครับแม้ว่าปัจจุบันน้ำยังท่วมสูงอยู่ก็ตามแต่ก็จำเป็นต้องลุยน้ำไปทำงานซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เธอต้องการตอนนี้ก็คือรถรับส่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเธอบอกว่าขอให้มีรถแล้วก็มีการกำหนดเวลาเป็นรอบให้ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะสามารถเดินทางไปทำงานและเดินทางกลับบ้านได้ส่วนผู้หญิงอีกคนนึงที่ยืนข้างๆกันคุณผู้ชมครับตัดสินใจลุยน้ำมาเพื่อที่จะซื้อยาให้กับลูกของเธอครับเธอมีลูกทั้งหมด4คนตอนนี้ทุกคนป่วยทั้งหมดนะครับโดยมีอาการอ่อนเพลียและก็อาเจียนครับลำบากกระดิ่งพี่ทั้งน
4: ั้
2: น
4: ก็ลำบากอยู่ค่ะ
2: แต่ต้องมาทำงาน
4: ใช่ๆ
2: หยุดงานไม่ได้
4: นี่หยุดมา 4-5 วันแล้วค่ะ
2: หยุดต่อไม่ได้แล้ว
4: ค่ะเพราะวันลาหมดแล้ว
2: นักต
4: ่อก็ไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะคนอื่นก็เยอะกว่านี้ก็มีค่ะเพราะเขามันถึงบ้านชั้น2แล้วเขาก็ออกมาไม่ได้ก็ลำบากบางคนก็มีลูกเล็กอย่างเงี้ยค่ะก็อยากมาทำงานแต่เขาก็มาไม่ได้เพราะว่ามันต้องเข้าออกลำบากไม่มีเรือค่ะ อันนี้ก็เดินออกมาผ่าน้ำออกมาแล้วก็มาถึงถนนอ่ะ

0: ป็นบางช่วงอะค่ะที่มันไม่มีน้ำเราก็มาได้บางทีมีน้ำเราก็เดินลุยน้ำอะค่ะ
1: ลูกหนูมีทั้งหมด4โครงตอนนี้ไม่สบายทุกโครงเลยแล้วก็มีอ้วกอาเจนะคะหนูมาซื้อยาพี่เจไม่ยอมมาเลยยังไงก็มาแล้วก็มาซื้อของกินด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่รอเขาลำบาก
3: ส่วนนายอนันต์บุญยืนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้างบอกกับทีมข่าวแบบนี้คุณผู้ชมครับว่าน้ำท่วมเนี่ยนะครับตอนนี้มีปัญหากับชาวบ้านมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำกัดเท้าเพราะว่าอยู่ในน้ำเนี่ยนานหลายสิบวันแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงโรคฉี่หนูด้วยก็มีความกังวลครับหลายคนเนี่ยมีอาการเท้าเปื่อยตัวสั่นครับโดยปัจจุบันในพื้นที่เนี่ยขาดแคลนยาเหล่านี้คุณผู้ชมโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องลุยน้ำไปช่วยเหลือชาวบ้านทุกวันครับ
4: ช่วงนี้มีน้ำดื่มแล้วก็น้ำยาน้ำกัดเท้าเยอะชาวบ้านเริ่มบ่นเริ่มหาซื้อไม่ได้น้ำยากัดเรียกน้ำกัดเท้าหาซื้อไม่ได้หายากแล้วไม่รู้ซื้อตรงไหน
5: ไม่รู้ซื้อที่ไหน
4: ครับ
5: แล้วตอนนี้คือขาดหลักๆเลยก็คือเรื่องของยาแก้ปัญหาน้ำกัดเท้า
4: ครับ
5: ที่จะมาทาเพราะว่าอยู่ในน้ำ
4: ยาฆ่าเชื้อยาอะไรเงี้ยเพราะหาซื้อไม่ได้ชาวบ้านมายาก
3: คุณผู้ชมครับมีคำถามเกิดขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีมีการประกาศนะครับเรื่องของคำสั่งจากฝ่ายปกครองนะครับว่าให้มีการย้ายนายอำเภอบ้านสร้างนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งรักษาราชการแทนครับมีคำถามว่าถ้าเปลี่ยนม้าศึกช่วงนี้ประชาชนจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้บ้านสร้างถือว่าวิกฤตนะครับเรื่องของน้ำท่วมวันนี้ทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยนะครับกับนายพันลบแต่งตั้งซึ่งเป็นจ่าจังหวัดปราจีนบุรีและก็ได้รับมอบหมายให้เป็นรักษาการแทนนายอำเภอบ้านสร้างครับเขาบอกว่าหลังเข้ามารับผิดชอบพื้นที่ชั่วคราวนี้นะครับภารกิจแรกก็จะเข้าไปตรวจสอบระบบเรื่องของการบัญชาการและการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างอำเภอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับโดยจะตรวจดูนะครับตั้งแต่โครงสร้างการบัญชาการระบบและระเบียบที่ใช้อยู่ครับว่ามีจุดใดที่ต้องปรับปรุงหรือไม่รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือและยานพาหนะตลอดจนการจัดส่งอาหารและการดูแลประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการร้องเรียนประชาชนที่ปรากฏนะครับไม่ว่าจะในพื้นที่แล้วก็ในโลกออนไลน์นะครับว่าบางส่วนอาจจะไม่ได้รับอาหารหรือว่าการดูแลอย่างทั่วถึงครับรวมถึงนะครับจะมีการตรวจสอบการบริหารจัดการส่วนพักพิงต่างๆในพื้นที่ด้วยครับส่วนการเข้ามารับหน้าที่ในช่วงที่น้ำอย่างวิกฤตและก็มีความรุนแรงในพื้นที่นะครับยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจและก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่รักษาการไปจนกว่าจะมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาครับ
6: ถามว่ากดดันไหมก็ไม่กดดันหรอกครับเพราะเป็นหน้าที่นะครับของฝ่ายปกครองนะครับที่เราจะต้องเมื่อได้รับหน้าที่ครับเราก็ต้องทำอย่างเต็มความสามารถนะครับเราไม่สามารถจะปฏิเสธนะครับหรือเราจะบอกว่าไม่สามารถทำได้เป็นไปไม่ได้ครับเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองครับตามคอนเซ็ปต์คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขครับเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองเราครับ
3: กรณีที่มีการกล่าวถึงปัญหาในการปฏิบัติงานของนายอำเภอคนเก่านะครับบอกว่าไม่ทราบรายละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาด้วยครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะมีดราม่าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีชื่อของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีที่ก่อนหน้านี้มีการตั้งคำถามว่าเป็นผู้เสนอชื่อเพื่อที่จะให้มีการย้ายนายอำเภอหรือไม่นะครับเมื่อสักครู่ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับรองชนาธิปซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีครับท่านบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยากให้ประชาชนให้ความสำคัญนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนที่เดือดร้อนตอนนี้ที่น้ำท่วมต้องอาศัยอยู่ในบ้านแล้วก็ในศูนย์อพยพแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะตอนนี้บ้านสร้างนะครับน้ำท่วมสูงบางจุดเนี่ยสูงกว่า3เมตรแล้วก็ต้องเป็นแบบนี้ไปอีกหลายวันเลยเพราะฉะนั้นนะครับต้องการจะให้โฟกัสเรื่องของความยากลำบากและการช่วยเหลือประชาชนมากกว่าเรื่องของดราม่าในการย้ายตัวนายอำเภอครับ
7: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
8: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับปัญหาน้ำท่วมที่ประชาชนเผชิญอยู่สำคัญกว่าดราม่าเรื่องการเปลี่ยนตัวย้ายตัวคนที่เกี่ยวข้องจะเกี่ยวกับการเมืองไหมอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่วันนี้ที่บ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญทั้งจากน้ำนครนายกและน้ำปราจีนบุรีรวมกันที่บ้านสร้างไหลผ่านแม่น้ำบางปะกงผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราครับตอนนี้พีคสุดมวลน้ำพีคสุดสูงสุดเนี่ยมันผ่านอำเภอบางน้ำเปรี้ยวไปแล้วครับแต่มันไม่ลงทะเลเพราะน้ำทะเลหนุนสูงณเวลานี้ทำให้พื้นที่ปลายน้ำก่อนออกอ่าวไทยเนี่ยระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้น15เซนติเมตรนะครับอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เล็กน้อยครับณวันนี้ชาวบ้านกังวลครับว่าจะต้องอยู่กับน้ำท่วมอีกเป็นเดือนๆหลังจากสธนช.เนี่ยมีการประเมินก่อนหน้านี้ว่าสถานการณ์จะกลับเป็นปกติถ้าไม่มีน้ำฝนเข้ามาเติมตั้งวันที่10

0: 3พฤศจิกายนโน่นวันนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังการประชุมร่วมกันเมื่อวานนี้นะครับทั้งรองนายกทรงศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงสทนช.เขาบอกเดี๋ยวจะเพิ่มการระบายน้ำโดยการใช้เรือผลักดันน้ำไปติดตั้งที่ปากน้ำที่จะดันน้ำลงสู่อ่าวไทยครับจะเพิ่มเป็น80ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำเพื่อคนจะได้ไม่อยู่กับน้ำนานเป็นเดือนสำหรับการบริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกงนะครับย้ำกันอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับว่าลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำสองสายหลักก็คือแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีไหลรวมกันที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจากจุดนี้ก็จะเป็นแม่น้ำบางปะกงครับซึ่งพื้นที่ท้ายน้ำส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำระบายน้ำได้ช้าแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังนะครับถ้าท่านผู้ชมดูพื้นที่น้ำท่วมขณะนี้ครับจะเห็นว่ามีน้ำท่วมตั้งแต่ต้นน้ำก็คือที่อำเภอองครักษ์นครนายกอำเภอกบิลบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างในจังหวัดปราจีนบุรีและท้ายน้ำอย่างฉะเชิงเทราก็รับน้ำไปเต็มๆครับตั้งแต่อำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางปะกงนะครับช่วงคลอง18ถึงคลอง21โดยเฉพาะตำบลบางขนากและตำบลโยธากาซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขณะนี้สทนช.เนี่ยให้ข้อมูลครับบอกว่าจุดสูงสุดของน้ำก้อนนี้เนี่ยผ่านอำเภอบางน้ำเปรี้ยวไปแล้วตั้งแต่ช่วงบ่าย4โมงเย็นนะครับทำให้ระดับน้ำเริ่มลดลงครับแต่พื้นที่ปลายน้ำระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นบวกลบ15เซนติเมตรนะครับเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงครับ
1: สิ่งที่ภาครัฐเร่งแก้ไขเวลานี้คือการเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบทั้งพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุค่ะว่าจากข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและผลการประชุมร่วมระหว่างนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกที่กำกับดูแลเรื่องน้ำและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะสรุปให้เร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งขณะนี้ได้จัดหาเรือผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำที่ปากน้ำบางปะกงนะคะวันนี้ติดตั้งได้ทันที40ถึง50ตัวและจะเพิ่มเป็น80ตัวและยืนยันกับชาวบ้านว่าไม่ต้องกังวลว่าจะต้องอยู่กับน้ำนานเป็นเดือนอธิบายเพิ่มเติมสาเหตุที่อธิบดีปภ.ชี้แจงแบบนี้คาดว่าเป็นเพราะก่อนหน้านี้ทางสทนช.แจ้งเอาไว้ประเมินเบื้องต้นบอกลุ่มน้ำบางปะกงจะคลี่คลายเร็วที่สุดนู่นเลยค่ะ13พฤศจิกายนแสดงว่าต้องใช้เวลาอีกนานนับเดือนเลยค่ะ
2: เมื่อฉะเชิงเทราก็รับน้ำจากทั้งปราจีนบุรีมาด้วยจากสระแก้วมาด้วยการจะผลักจากต้นน้ำคือนครนายกอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรแล้วมันมายันกับน้ำที่มีอยู่ในฉะเชิงเทรามากๆเพราะฉะนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำเนี่ยเขาคุยกันนะครับผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยสรุปตรงกันว่าเราต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้มันออกเร็วที่สุดมันก็จะดึงน้ำจากเหนือปากแม่น้ำไปเป็นอะไรเป็นตัวเมืองฉะเชิงเทราเป็นกลางน้ำหรือเป็นต้นน้ำที่นครนายกหรือเป็นต้นน้ำที่ปราจีนบุรีเนี่ยให้มันไหลลงบางปะกงเร็วขึ้น
0: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกที่กำกับดูแลด้านน้ำครับบอกว่าการระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกตอนนี้เนี่ยลักษณะทางกายภาพของแม่น้ำบางปะกงที่มันคดเคี้ยวมากแล้วก็มีความลาดชันต่ำเป็นอุปสรรคสำคัญครับทำให้น้ำไหลลงทะเลล่าช้าแล้วก็เป็นช่องทางระบายน้ำหลักเพียงทางเดียวนะครับปัจจัยสำคัญก็คือตอนนี้น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีน้ำในพื้นที่ตอนบนยังมีระดับสูงและจุดที่เป็นคอขวดก็คือจุดที่แม่น้ำนครนายกและปราจีนบุรีมาบรรจบกันครับทำให้มีน้ำสะสมสูงการระบายน้ำก็คือต้องเร่งระบายน้ำออกทางปากแม่น้ำระบายลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดครับ
3: น้ำปะกงเนี่ยนะครับเพราะมันพันกันถึงปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราเนี่ยซึ่งมันจะไหลสู่ทะเลเนี่ยนะครับน้ำปะกงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่มันคดเคี้ยวมากและระดับความลาดเอียงของแม่น้ำเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าแม่น้ำบางปะกงเนี่ยนะครับน้ำมันจะไหลลงทะเลช้าแล้วมันก็เลยนะครับถ้าเรายิ่งเร่งผลักดันจากส่วนบนมาเนี่ยส่วนกลางมันก็จะโป่งตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็มีแนวความคิดว่าเราจะเร่งผลักดันน้ำในปากแม่น้ำเนี่ยนะครับออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้นนะครับวันนี้ก็ทางเลขาธิการสทช.เนี่ยแล้วก็หลายๆกรมชลประทานก็มาดูสถานที่กองทัพเรือมาดูพื้นที่ว่าเราจะเอาเรือผลักดันน้ำเนี่ยนะฮะมาเร่ง

0: การผลักดันให้น้ำมาลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อลดการไหลเร่งการไหลของส่วนบนให้ลงมาส่วนล่างให้เร็วที่ขึ้นให้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: สำหรับปัจจัยเรื่องน้ำทะเลขึ้นลงวันละ2ครั้งโดยช่วงเวลาที่น้ำลงก็จะค่อยๆขยับเปลี่ยนไปในแต่ละวันเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.อธิบายค่ะว่าต้องอาศัยช่วงที่น้ำทะเลลดระดับลงมากที่สุดในแต่ละวันนั่นแหละค่ะเร่งผลักดันเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้ได้มากที่สุดและมวลน้ำปีนี้ในจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราประเมินว่ามากกว่าปี2556นะคะและคาดว่าต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำมากกว่า30วันค่ะ
2: ที่เราประเมินว่าประมาณนั้นคืออาจจะมากกว่านิดหน่อยครับประมวลน้ำมันมากกว่าปี56ด้วยซ้ำนะครับตรงนี้ก็พยายามจะเร่งก็เดี๋ยวเราดูว่าเราติดตั้งเครื่องมือแล้วดูช่วงที่น้ำลงเยอะๆจะเร่งระบายได้อย่างไรที่เราประเมินก็30กว่าวันแต่ว่าตรงนี้ก็จะพยายามเร่งให้เร็วที่สุดนะครับคือตอนนี้ในจังหวัดปราจีนจุดบรรจบแม่น้ำตรงบ้านสร้างที่ระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปราจีนมันค่อนข้างสูงตรงนั้นทำให้น้ำไหลลงตรงด้านท้ายออกมาได้ช้าแล้วตรงนี้ก็พยายามเร่งแล้วก็ที่ห่วงที่น้ำลงที่ผมสังเกตติดตามที่เขื่อนบางประกงเองก็น้ำห่วงที่ต่ำก็ไม่ได้ต่ำมากเพราะฉะนั้นน้ำมวลน้ำก็เริ่มทยอยลงมาก็พยายามที่จะต้องเร่งผลักดันออกแล้วก็ในห่วงที่น้ำทะเลลงเยอะๆในช่วงสองสามวันนี้ก็น่าจะดีขึ้นพอสมควรระดับหนึ่งนะครับ
3: คนลุ่มน้ำบางปะกงได้ยินแล้วนะครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการระบายน้ำเมื่อสักครู่ก็ให้คำมั่นสัญญาครับประเมินกันว่าใช้เวลาประมาณ30วันกลมๆ ก็1เดือนครับแต่ถ้าเร็วกว่านั้นได้ก็ดีครับตอนนี้มีการบูรณาการการทำงานหลายส่วนนะครับทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกระทรวงคมนาคมครับสนับสนุนกำลังคนเครื่องจักรเรือผลักดันน้ำนะครับซึ่งกองทัพเรือจะส่งเรือผลักดันน้ำเข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงแล้วก็จุดสำคัญต่างๆครับเพื่อช่วยเร่งการไหลของน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดครับ
1: นั่นแหละค่ะต้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำพื้นที่ปากน้ำให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันมีผลต่อพื้นที่เหนือขึ้นไปบริเวณต้นน้ำหรือว่ากลางน้ำตอนนี้ยังท่วมอยู่นะคะอย่างในพื้นที่จังหวัดนครนายกค่ะตอนนี้น้ำท่วมสูงและส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะคะตัวอย่างหนึ่งที่เราติดตามอย่างต่อเนื่องก็คือในพื้นที่ตำบลบางปรากฏในอำเภอองครักษ์บ้านเรือนกว่า 1,500 หลังคาเรือนยังจมอยู่ในน้ำและเป็นแบบนี้นานกว่า10วันบางจุดระดับน้ำสูงกว่า2เมตรนะคะประชาชนอยู่ไม่ได้ต้องตัดสินใจอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงส่วนภาคการเกษตรเสียหายอย่างหนักนาข้าวจำนวนมากค่ะกำลังรอเก็บเกี่ยวก็ถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดนะคะคุณพรพิสิทธิ์ดานาเฟืองรายงานสดเข้ามาจากองครักษ์จังหวัดนครนายกคุณพรพิสิทธิ์เชิญค่ะ
4: ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับในพื้นที่จังหวัดนครนายกโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์ครับหลายจุดได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบนะครับรวมไปถึงได้รับผลกระทบหลายด้านอย่างด้านหลังของผมนะครับนี่เป็นนาข้าวของเกษตรกรนะครับในพื้นที่อำเภอองครักษ์ครับหลายพันไร่นะครับอยู่ระหว่างการก่อนที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวแต่ว่าถูกน้ำท่วมไปซะก่อนนะครับขณะที่บ้านเรือนของประชาชนนะครับในหลายตำบลอย่างวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ตำบลบางปรากฏนะครับก็ปรากฏว่าบ้านหลายพันหลังคาเรือนครับจมอยู่ในน้ำนานกว่า10วันครับบางจุดเนี่ยลึกถึง2เมตรครับบ้านเรือนกว่า 1,500 หลังคาเรือนในพื้นที่หมู่ที่1บ้านสวนแสนสุขตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับยังคงจมอยู่กับน้ำนานกว่า10วันครับหลังมวลน้ำเอ่อร้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนนะครับทีมข่าวนั่งเรือเข้าไปสำรวจภายในหมู่บ้านนะครับพบว่าบ้านเรือนหลายหลังนะครับยังคงถูกน้ำท่วมครับบางจุดเนี่ยระดับน้ำนะครับลึกถึง2เมตรเข้าของเครื่องใช้และทรัพย์สินได้รับความเสียหายครับรถยนต์หลายคันที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกมาได้ทันครับก็ต้องจมแช่อยู่ในน้ำครับบางคันระดับน้ำเนี่ยท่วมเกือบถึงหลังคาครับชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับก็ต้องอพยพออกจากพื้นที่นะครับไปอยู่ตามศูนย์พักพิงครับขณะที่บางส่วนนะครับยังคงปักหลักอยู่ภายในบ้านนะครับพร้อมสะท้อนว่าไม่เคยประสบกับน้ำท่วมที่รุนแรงในลักษณะนี้มาก่อนครับ
5: แล้วบ้านกี่ชั้นครับเนี่ยสองใช่ไหม
6: ชั้นเดียวครับ
5: ชั้นเดียว
6: คร
5: ับ แล้วนอนยังไงครับ
6: ก็นอนชั้นเนี่ยชั้นเนี้ยที่ห้องเนี้ยที่ทำใหม่อ่ะมันจะสูงกว่าทั่วไปหน่อยแล้วเราก็มีระเบียงอยู่ตรงนั้นมันสูงไว้นั่งเล่นพอดีได้ใช้อาศัยพอดี
5: น้ำรอบนี้มันหนักไหมครับเนี่ยมาเนี่ย มันหนักไหมรอบนี้น้ำมา
6: โอ้ไม่เคยเจอในชีวิตนี้72ปีไม่เคยเจอหนักหนักมาก
4: คุณผู้ชมครับขณะที่การแก้ไขปัญหานะครับเบื้องต้นอบจ.นครนายกนะครับก็มีการนำรถแบ็คโฮนะครับเข้ามาทำคันกั้นน้ำครับป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าสู่ชุมชนเพิ่มเติมครับขณะที่ปภ.จังหวัดนครนายกนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแล้วก็ชลประทานจังหวัดนะครับก็ได้มีการระดมเครื่องสูบน้ำนะครับเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับลงคลอง29บางปรากฏครับพร้อมขอให้เปิดประตูระบายน้ำอย่างต่อเนื่องครับ
7: ในบางประกวดนี่มันมีหลายประตูมากนะครับมีประตูคลองเรือนะครับประตูบางประกวดประตูน้ำคลอง29นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยประตูกลางคลอง14นะครับที่ออกไปคลอง14ด้วยนะครับก็ขอให้ชลประทานเนี่ยประสานงานเรื่องระบบจัดการบริหารงานน้ำให้ดีที่สุดครับ
4: ขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับซึ่งก็มีหลายจุดครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือที่อาคารกีฬา1มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์นะครับที่สามารถรองรับประชาชนได้สูงสุดประมาณ300คนครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ240คนครับมีทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับเด็กเล็กแล้วก็คนที่ยังไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปยังบ้านเรือนได้โดยศูนย์พักพิงนะครับก็มีทีมพยาบาลดูแลนะครับผู้สูงอายุและผู้ป่วยนะครับอย่างใกล้ชิดทั้งการตรวจคัดกรองสุขภาพครับการติดตามยาประจำตัวครับหากจำเป็นต้องรักษาก็จะประสานส่งโรงพยาบาลทันทีครับรวมถึงมีนักจิตวิทยานะครับที่เข้ามาดูแลสภาพจิตใจให้กับผู้พักพิงครับคุณผู้ชมครับนอกจากบ้านเรือนของประชาชนแล้วมวลน้ำนะครับยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรครับโดยเฉพาะนาข้าวนะครับหลายพันไร่นะครับที่ถูกน้ำท่วมขังมานานหลายวันครับอย่างชาวนารายนี้นะครับมีนาประมาณ25ไร่ครับกำลังอยู่ในช่วงในการออกรวงครับข้าวเนี่ยกำลังเปลี่ยนสีอีกเพียงประมาณ10กว่าวันนะครับก็จะครบกำหนดเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับแต่ว่าก็ต้องถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ทันครับความเสียหายครั้งนี้นะครับทำให้เงินลงทุนประมาณ 100,000 บาทนะครับสูญไปทั้งหมดขณะที่ยังมีภาระหนี้สินนะครับจากการลงทุนทำนาและแม้ว่าภาครัฐนะครับจะมีการชดเชยเยียวยาแต่เขาก็บอกว่านะครับไม่เพียงพอกับต้นทุนที่สูญเสียไปครับ
8: ไม่เพียงพอแต่ก็มันก็ต้องรับสภาพเพราะว่ามันผลกระทบทั่วก็ช่วยในการปลูกมั่งช่วยค่าน้ำมันมั่งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่รัฐต้องช่วยเหลือขาดทุนเต็มระบบต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามา
4: คุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับชาวนาก็ยังบอกนะครับว่าอยากให้รัฐนะครับช่วยเหลือเพิ่มเติมครับเพราะว่ามีทั้งปัจจัยทางการผลิตครับการเพาะปลูกรอบใหม่แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดูแลพร้อมยอมรับว่าแม้เคยเผชิญกับน้ำท่วมใหญ่มาแล้วเมื่อปี2533ครับแต่ว่าสถานการณ์ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะครับสถานการณ์น้ําในจังหวัดนครนายกครับแม้ว่าในอําเภอเมืองนครนายกสถานการณ์เริ่มจะคลี่คลายครับแต่ว่าในพื้นที่อําเภอองครักษ์หลายจุดหลายตําบลเนี่ยยังคงมีน้ําท่วมขังนะครับแล้วก็การระบายเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากเพราะว่าน้ําจากแม่น้ํานครนายกแล้วก็แม่น้ําบางปะกงนะครับยังคงมีในระดับที่สูงนะครับดังนั้นแล้วชาวบ้านยังคงต้องติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะครับรวมถึงประเมินสถานการณ์น้ําเพราะว่าหลายพื้นที่หลายจุดนะครับท่วมขังเป็นระยะเวลานานครับก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปครับ
1: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับน้ำท่วมในฝั่งภาคตะวันออกไม่ได้มีปัญหาเฉพาะน้ำท่วมนะครับแต่เรื่องมลพิษชาวบ้านก็เป็นห่วงครับเช่นที่ปราจีนบุรีมีหลายจุดเลยครับที่น้ำท่วมมาพร้อมกับเป็นคราบเหมือนแผ่นฟิล์มเป็นสีรุ้งมากับน้ำท่วมมันเป็นสารพิษหรือเปล่าวันนี้สถานีประชาชนสัญจรของไทย PBS นะครับลงพื้นที่ไปพร้อมกับนักวิชาการด้วยอาจารย์ออสครับไปเก็บตัวอย่างน้ำนะครับแล้วก็ตอบคำถามประชาชนที่กังวลเรื่องน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษครับนี่เป็นการพูดคุยกันนะครับในรายการสถานีประชาชนครับบรรยากาศค่อนข้างตึงเครียดเลยครับชาวบ้านเนี่ยสะท้อนปัญหาสุขภาพทั้งอาคารแสบผิวหนังแล้วก็ผื่นขึ้นขณะที่ภาพน้ำที่มีลักษณะคล้ายๆกับแผ่นฟิล์มสีรุ้งที่ไหลออกมาจากพื้นที่ฝังกลบกากอุตสาหกรรมนะครับก็ทำให้ประชาชนเนี่ยห่วงกังวลว่าอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนในน้ำที่ไหลมา

0: ครับและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับอาจารย์วีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์ออสนักวิชาการด้านเคมีครับบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมสูงแล้วก็ท่วมขังนานอาจจะพัดพาสารเคมีขยะอุตสาหกรรมหรือสิ่งปฏิกูลจากพื้นที่เสี่ยงและโรงงานลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครับรวมไปถึงพื้นที่เกษตรกรรมนะครับจึงจำเป็นต้องเร่งตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยฮะภาพมันฟ้องอยู่ส่วนกรณีที่เห็นน้ำมีลักษณะเป็นสีรุ้งอาจารย์ออสตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าอาจจะเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ระหายง่ายซึ่งสารบางชนิดในกลุ่มนี้ครับมีความเป็นพิษแล้วก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพนะครับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบต่อประชาชนโดยเร็วเพื่อให้สามารถป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพอย่างเหมาะสมครับ
1: แล้วก็ผลการตรวจก็ยังไม่มีนะครับการที่น้ำท่วมมาได้2อาทิตย์กว่าหน่วยงานเพิ่งเข้ามาตรวจแล้วผลยังไม่ออกเราก็ยังไม่รู้แต่ว่าประชาชนปวดแสบปวดร้อนแล้วก็เหม็นแล้วก็แสบจมูกเรียบร้อยแล้วก็อยากจะเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาช่วยกันดูแลช่วยกันตรวจสอบช่วยกันแจ้งเตือนนะครับว่าต้องทำอย่างไรต้องบูรณาการคล้ายๆกับน้ำมันรั่วมันจะต้องมีตัวดูดซับตัวบล็อกหรือเซอร์แฟคตันก็คือสารลดแรงตึงผิวเนี่ยที่จะทำให้มันจมลงไปในน้ำนะหรือว่าลดผลกระทบให้จากมากเนี่ยให้เหลือน้อยให้มากที่สุด
0: นายสุเมธเหรียญพงนามครับเป็นสมาชิกเครือข่ายปราจีนบุรีนะครับแสดงความเป็นห่วงถึงสถานการณ์น้ำท่วมครับห่วงว่าปีนี้น้ำเยอะแล้วก็เจอน้ำที่มันเปื้อนพิษแบบนี้นอกจากกระทบกับปราจีนบุรีแล้วมันจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียงด้วยหรือเปล่าเพราะน้ำมันเยอะเดี๋ยวไหลไปจังหวัดอื่นเนี่ยมันควบคุมไม่ได้ขณะเดียวกันครับวันนี้รายการสถานีประชาชนนะครับเอาถุงยางชีพไทย PBS 200ถุงไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับช่วยกันคนละไม้คนละมือบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนนะครับส่วนวันพรุ่งนี้สถานีประชาชนครับสัญจรไปที่จังหวัดนครนายกนะครับไปรับฟังปัญหาของเกษตรกรเรานำเสนออย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่เขาขายต้นไม้จมน้ำเยอะเลยนะครับพื้นที่ต้นไม้เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปีนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันครับ
2: ภาพคราบน้ำมันสีรุ้งที่ปราจีนบุรีเมื่อสักครู่นี้ก็ตอกย้ำข้อสันนิษฐานที่บอกว่าเวลานี้สารพิษและกากอุตสาหกรรมกำลังกลายเป็นวิกฤตแฝงที่พ่วงมากับน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกนะคะอีกจุดหนึ่งที่น่ากังวล คือบริเวณบ้านหนองผวาอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะแม้ว่าตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงไปแล้วแต่ว่าสารพิษจากกากอุตสาหกรรมบางส่วนตกค้างอยู่ภายในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานวินโปรเซสนะคะตอนนี้กำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณที่รัฐต้องแบกรับแทนและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชนติดตามใน The Exit กับคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยค่ะ
3: รถแบ็คโฮกำลังเร่งสร้างแนวป้องกันไม่ให้สารเคมีภายในโรงงานวินโปรเซสจำกัดรั่วไหลออกสู่พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านโดยมีวิศวกรจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีคอยสังเกตการงบประมาณที่ใช้มาจากการสนับสนุนกันเองของผู้ประกอบการคนอื่นๆภายในจังหวัดหลังโรงงานวินโพรเซสไม่มีศักยภาพหาเงินมาชดใช้มลพิษที่ตัวเองก่อได้แม้ศาลจะตัดสินให้จ่ายเงินเยียวยาและฟื้นฟูแล้วรวม4คดีจุดที่มีการก่อสร้างแนวกำแพงอยู่ด้านข้างของโรงงานใกล้กับโกดัง5ซึ่งเป็นจุดเก็บกากของเสียอันตรายและสารเคมีที่ถูกไฟไหม้ช่วงกลางปี2567จากการสำรวจพบว่าบ่อพักน้ำที่มีสารเคมีปนเปื้อนน้ำเป็นสีน้ำตาลเข้ม
4: 5วันนี้มาตลอด
3: นายเทียบสมานมิตรเจ้าของที่ดินติดกับโรงงานบอกว่าวันที่26ถึง29กันยายนหลังฝนตกหนักทำให้น้ำภายในโรงงานไหลออกมาภายนอกแม้จะมีคันดินกั้นไว
5: ้ธรรมดาน้ำฝนตกธรรมชาติมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมแต่นี่มันมาแดงมาเลยอ่ะแล้วมันมาพังแบบว่าตูมเดียวมาเลยอย่างเงี้ย
6: แล้วมาขังอยู่นานไหมฮะหรือว่ามันหลากไป
5: ก็หลากไปแต่ก็นานนะฝนต้องคอยเติมอยู่เรื่อยแล้วไม่ได้พังครั้งเดียวพังสองครั้งปิดไปเต็มที่อีกแล้วก็ตูมมาอีก
6: คือก่อนหน้านี้มันเป็นคันดินอยู่แล้วถูกไหม
5: ก็ใช่อุตสาหกรรมก็ทำกันดินไว้ไงบอกกันน้ำไม่ให้มันไหลแต่มันกันไม่อยู่หรอกเพราะน้ำประมวลมันมาก
7: ขยะอุตสาหกรรมซึ่งถูกไฟไหม้
3: นี่เป็นคลิปภาพที่บันทึกไว้เมื่อวันที่28กันยายนเห็นน้ำไหลออกจากโกดัง5ผ่านแนวคันดินที่แตกลงสู่บ่อน้ำของชาวบ้าน
7: ลงไปเติมด้านล่าง

0: ทําให้มีผลกระทบด้านล่างในพื้นที่ชาวบ้านคือมันเติมอยู่เรื่อยอ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเซฟความเสียหายตรงเนี้ยให้มันอยู่ในบริเวณโรงงานซะกักพื้นที่ซะไม่ให้ลงไปเติมพื้นที่ชาวบ้านที่มันเสียหายอยู่แล้ว
1: เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านดีเอ็กซิสลงพื้นที่ตรวจสอบจุดอื่นๆบริเวณใกล้เคียงกัน
2: น้ำที่อยู่บริเวณด้านหลังของผมตรงนี้นะครับจะเห็นว่าลักษณะน้ำเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับสาเหตุที่เป็นสีน้ำตาลเข้มเนื่องจากว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณตรงนี้ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังสูงครับทำให้น้ำไหลลงมาจากโรงงานวินโพเซสซึ่งเป็นโรงงานที่มีสารเคมีตกค้างอยู่จำนวนมากช่วงฝนตกเลยทำให้น้ำเนี่ยชะลงมา
1: จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณนิเวศระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมต้องเร่งทบทวนกฎหมายเพราะที่ผ่านมาเงื่อนไขการให้ใบอนุญาตไม่ได้ระบุถึงการรับมือการรั่วไหลจากภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะแผนการรับมือในภาวะภัยพิบัติ The Exit พบข้อมูลว่ามีการปรับปรุงกฎหมายกำหนดให้โรงงานลำดับที่105หรือโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA มาตั้งแต่ปี2566แต่ข้อบังคับนี้ก็ไม่ได้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปถึงโรงงานที่ก่อตั้งมาก่อนหน้านี
3: ้เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินหรือเกิดภาวะปนเปื้อนที่รุนแรงอย่างกรณีของบริษัท Green Environment ที่จังหวัดปราจีนบุรีล่าสุดเนี่ยค่ะกับของบริษัท Wind Process ที่บ้านหนองพะวาจังหวัดระยองเราก็ยังไม่เห็นมาตรการคือเรายังไม่เห็นคำสั่งหรือไม่เห็นการปรับปรุงตัวกฎหมายที่จะสะท้อนว่าเป็นตัวมาตรการที่จะป้องกันหรือว่าแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากน้ำท่วมนะคะหรือกรณีของภัยพิบัติจากไฟไหม
1: ้ก่อนหน้านี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทั้งหมด9จุดทั้งในและนอกโรงงานวินโพเซสช่วงวันที่1ตุลาคมพบว่าผลการตรวจภาคสนามเบื้องต้นมีเพียงจุดที่8ซึ่งเป็นบ่อพักน้ำภายในโรงงานมีค่าความเค็มและปริมาณของแข็งละลายน้ำสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานขณะที่อีก8จุดซึ่งอยู่ด้านนอกโรงงานพบว่าตัวอย่างน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่มีข้อสังเกตว่าบางจุดค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำบ่งชี้ได้ว่าอาจมาจากการปนเปื้อนสารเคมีภาคอุตสาหกรรมแต่ยังต้องรอผลวิเคราะห์จากห้องแลบอีกครั้งโดยเฉพาะการปนเปื้อนสารโลหะหนักซึ่งคาดว่าจะทราบผลตรวจสอบภายใน 1-2 วันนี้อิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
4: ผลกระทบที่เกิดขึ้นหนักสำหรับน้ำท่วมนะครับก็คือพื้นที่การเกษตรครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วนะครับว่ามีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างและส่วนใหญ่แล้วที่หนักสุดก็คือสวนทุเรียนเพราะมันไม่ใช่แค่ผลผลิตท่านผู้ชมครับรากเน่าจากการที่ต้นจมน้ำก็ทำให้เกษตรกรเจ็บหนักเหมือนกันติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ครับ

0: นทุเรียนเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังน้ำท่วมรอบนี้นะคะวันนี้สวนทุเรียนหลายหมื่นไร่กำลังเจอกับวิกฤตหนักทุเรียนยืนต้นตายค่ะหลังจากที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานนะคะจุดหนึ่งที่นักข่าวพลเมืองรายงานเข้ามาก็คือภาพสวนทุเรียนที่จันทบุรีต้นทุเรียนกว่า800ต้นถูกน้ำท่วมค่ะซึ่งทุเรียนเป็นไม้ผลที่ไม่ทนน้ำอยู่แล้วแช่น้ำเกิน 3-4 วันรากฝอยเขาจะเริ่มขาดออกซิเจนนะคะลองชมภาพค่ะคุณผู้ชมค่ะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะรอบนี้เกษตรกรบอกว่าน้ำท่วมขังนานเกือบ10วันลำต้นโดนผลกระทบหนักเลยค่ะทำให้ตอนนี้ต้นทุเรียนส่วนใหญ่เกิดอาการรากเน่าใบสลดกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ยืนต้นตายในที่สุดเจ้าของสวนบอกว่าลงทุนกับทุเรียนไปกว่า5ล้านบาทนะคะถ้าคำนวณผลผลิตจะมีรายได้อย่างน้อยๆก็ปีละ 4.8 ล้านบาทเงินก้อนนี้คือรายได้หลักของชาวสวนและครอบครัวแต่ตอนนี้เจ้าของสวนบอกยังไม่ยอมแพ้ค่ะกำลังหาทางฟื้นฟูและดูแลต้นทุเรียนที่เหลือจาก800ต้นทั้งสวนเขาตั้งเป้าช่วยให้ได้ช่วยให้รอดอย่างน้อย100ต้นค่ะ
1: แปลงเนี้ยที่ผมดูอยู่นะประมาณ800ต้นรวมของอายประมาณ100-200ต้นเป็นประมาณ 1,000 ต้นที่เสียหายพี่ลองคิดง่ายๆดู

0: 800ต้นคุณต้นละ20ลูกพอ20ลูกคูณ3คูณโลละ100พอนี่ผมตีให้แบบผมทำทุเรียนได้กากสุดๆแบบได้แค่ต้นละ20ลูกนะเว้ยเออลองคูดูว่าเงินต่อปีที่ผมหายไปอะเท่าไหร่ผมจะไม่พูดเรื่องไอ้การเยียวยานะไอ้ไล่ละ 6,800 อะจะได้จริงหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับอีกอย่างนึงนะลองคิดดูเม็ดเงินที่ทิ้งไปฟรีๆนะแปลงนี้ลงทุนไปประมาณ5ล้านแล้วกันตีไปกลมๆไม่รู้เกินหรือเปล่านะครับแต่ก็คงอยู่ประมาณ5ล้านเหมือนโยนเงิน5ล้านทิ้งอ่ะดูเดี๋ยวรอดกี่ต้นเดี๋ยวว่ากันตอนนี้ขอยังไม่ฟันธงว่ารอดกี่ต้นเพราะอยู่ในกระบวนการการฟื้นต้นอยู่
1: เฉพาะที่จันทบุรีค่ะมีรายงานว่าสวนทุเรียนเสียหายไปกว่า 20,000 ไร่นะคะกระทบเกษตรกรมากกว่า 4,000 รายค่ะแต่ไม่ใช่แค่จันทบุรีจังหวัดเดียวเพราะว่าน้ำท่วมรอบนี้กระทบสวนทุเรียนที่ระยองได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมประมาณสัก 20,000 ไร่เลยค่ะที่ฉะเชิงเทราก็ด้วยที่ตราดก็ด้วยฉะเชิงเทรากับตราดเนี่ยอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายนะคะปัจจุบันค่ะหลักเกณฑ์เงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านพืชปี2569ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นดังนี้ค่ะถ้าเป็นข้าวไร่จะอยู่ที่ 2,240 บาทต่อไร่นะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นพืชไร่พืชผักจะได้ไร่ละ 3,180 บาทส่วนทุเรียนจะเข้าเกณฑ์ข้อนี้ค่ะไม้ผลและไม้ยืนต้นและอื่นๆจะได้อยู่ที่ 6,800 บาทแต่กรณีไม่ยืนต้นตายกรณีที่มันยังช่วยได้ฟื้นได้เนี่ยจะได้ลดลงค่ะได้อยู่ที่ 3,400 บาทต่อไร่นะคะส่วนถ้าเป็นพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายแปลงถูกดินโคลนทับถมจะได้อยู่ที่ 16,000 บาทต่อไร่แต่ก็ไม่เกิน5ไร่นะคะนี่เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นค่ะแต่หลักเกณฑ์นี้ค่ะการจะไปขอรับความช่วยเหลือเกษตรกรจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยพิบัติต้องไปขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะคะแล้วก็ต้องเป็นพื้นที่เสียหายจริงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือค่ะซึ่งการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังจะได้รับความช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เท่านั้นค่ะคำถามคือเงินสมมุติว่าต้นทุเรียนตายเนี่ยนะคะคุณผู้ชมได้ 6,800 บาทต่อไร่เพียงพอไหมตอบได้เลยไม่พอค่ะเพราะต่อไร่อย่างน้อยจะมีต้นทุเรียน20ต้นเอาแบบน้อยที่สุดนะคะถ้าเผื่อว่าปลูกชิดกว่านี้ก็อาจจะได้เยอะกว่านี้อย่างน้อย20ต้นต่อไร่เนี่ยจำหน่ายผลผลิตอย่างน้อยๆต้นนึงก็หลายหมื่นบาทค่ะแถมถ้าคำนวณกันจริงๆต้นทุนการทำสวนทุเรียนมีทั้งค่าต้นพันธุ์ค่าระบบน้ำสปริงเกอร์ค่าปรับปรุงดินค่าปุ๋ยกับระยะเวลาดูแลนานถึง5ปีกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบแรกได้ก็ต้องบอกว่าเงิน 6,800ร้อยบาทเยียวยาต่อไร่ไม่คุ้มจริงๆค่ะ
2: สิ่งที่ชาวสวนจะต้องเจอหลังจากนี้นะครับก็คือแค่ข้อแรกเลยงบในเรื่องของการปรับปรุงพื้นที่ถ้าสวนไหนไม่ได้มีความเสียหายจากการกัดเซาะของน้ำเนี่ยแน่นอนแหละการทำความสะอาดแรงงานในการจัดการแปลงล้างสวนทำความสะอาดสวนตัดต้นที่ตายเอาต้นตอที่ตายออกแล้วก็หว่านสารปรับปรุงดินนะครับแล้วก็รอให้ดินพร้อมสำหรับการทำยังไม่รวมเรื่องของระบบน้ำต้นพันธุ์ก็ต้องซื้อรัฐบาลสามารถสนับสนุนต้นพันธุ์ได้ไหมคนที่เคยกู้นอกระบบคนที่เคยอะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่เคยอยู่ในระบบพวกนี้เราควรจะต้องให้ความช่วยเหลือเขาเป็นพิเศษนั่นก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงกว่านี้ไหมระยะการผ่อนชำระที่ยาวนานขึ้นไหมนะครับพักชำระเงินต้นได้ไหมดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรก1ปีแรกอย่าเพิ่งเดินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นข้อเรียกร้องที่สามารถทำให้กลุ่มคนกลุ่มเนี้ยสามารถที่จะลืมตาอ้าปากแล้วก็สามารถตั้งหลักกับตัวเองกับชีวิตของตัวเองกับชีวิตของครอบครัวได้นะครับ
1: ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศนะคะแต่วันที่เกษตรกรเจอกับภัยธรรมชาติการช่วยเหลือเยียวยายังไม่สามารถทำให้เขาตั้งหลักขึ้นมาได้ค่ะคุณเจษดาคุณวริษาคะเกษตรกรที่จันทบุรีส่งเสียงฝากบอกผ่านทางรายการค่ะอยากจะให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการเตือนภัยการบริหารจัดการน้ำที่ดีกว่านี้ให้ครั้งนี้เป็นบทเรียนเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
3: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
4: กรุงเทพฝั่งตะวันออกก็ยังไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทั้งหมดแบบ 100% นะคะมีจุดหนึ่งที่ยังน่าห่วงก็คือแขวงขุมทองอยู่ในเขตลาดกระบังค่ะเดิมบริเวณนั้นเป็นทุ่งนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแล้วต่อมามีหมู่บ้านจัดสรรรวมแล้วกว่า100หลังคาเรือนด้วยกันนะคะ จุดนี้วิกฤตเพราะว่า

0: ันเป็นแอ่งกระทะและมีน้ำท่วมขังมาตั้งแต่วันที่25กันยายนน้ำท่วมขังแบบขังนิ่งขังนานยาวนานถึง12วันแล้วกลายเป็นสีดำนะคะติดตามเพิ่มเติมจากรายงานของคุณภควัตโฉมศรีค่ะ
1: สภาพน้ำเป็นสีดำขังอยู่ในหมู่บ้านอริยาโคโมถนนคุ้มทองลำต้อยติ่งแขวงคุ้มทองเขตลาดกระบังส่งกลิ่นเหม็นจากความเน่าเสียคลุ้งไปทั่วหมู่บ้านจนลูกบ้านหลายคนต้องอพยพออกไปแต่ก็มีบางคนทนอยู่เพราะห่วงสัตว์เลี้ยง
2: เมื่อปี65เนี่ยเคยร้องเรียนกับทางกทม.ที่กทม.ก็ไปดูแต่ว่าทางการรถไฟเนี่ยเขาไม่ให้เข้าพื้นที่เขาปิด
3: ครับ
2: จบเลยเราทำอะไรไม่ได้เลย
3: ก็คือมันมีโครงการตรงริมทางรถไฟใช่ไหมฮะเหมือนปิดทางน้ำไหล
2: ปิดทางน้ำไหลฮะส่วนหนึ่งฮะแล้วก็น้ำไม่มีทางไป
1: พวกเขาตั้งข้อสังเกตน้ำท่วมขังนาน12วันจนเน่าเสียแบบนี้เพราะโครงการก่อสร้างทางรถไฟหรือไม่ที่มีการถมหินบีบลำคลองทางระบายให้เล็กลง
2: การขยายคอขวดแล้วก็การขอทำคันดิน
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่ยังไงอ่ะทางการรถไฟเขาติดทำอะไรไม่ได้
3: มันเลยทำให้การระบายน้ำมันช้าม
2: ันไม่ระบาย
3: มันไม่ระบายใช่เพราะว่าดูตรงนี้ผมไม่เห็นกระแสน้ำเลย
2: ไม่เลย
1: วันนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครใช้โดรนขึ้นบินสำรวจพบว่าการระบายเป็นไปได้ยากเพราะน้ำเต็มพื้นที่หมู่บ้านรอบข้างคือทุ่งนาที่น้ำเต็มทุ่งซึ่งภาพนี้จะเห็นได้ชัดว่าน้ำที่ขังอยู่ในหมู่บ้านสีดำสนิทการหาคำตอบเรื่องเส้นทางระบายน้ำลูกบ้านคนหนึ่งนำแผนที่คลองทั้งหมดในเขตลาดกระบังมาแสดงและนำไปยังจุดที่สงสัยว่าทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าคือคลองตาสอนหลังวัดกลุ่มทองซึ่งพบการถมตลิ่งด้วยหินเพื่อสร้างทางรถไฟทำให้ขนาดคลองมีขนาดเล็กลงจึงพยายามหาวิธีการเปิดทางให้น้ำระบายได้สะดวกขึ้น
4: แล้วก็ดูจากตัวนี้เข้าไปเพราะว่าน้ำเนี่ยที่มันท่วมเพราะว่าน้ำตกคอมโบเวมันล้นมาเข้าคลองตะสอนล้นมาเข้าพื้นที่
5: พอผมเขียนนี้ผมถามสมมติไปตั้งอย่างที่คุณก๊อฟว่าเนี่ยเนาะแล้วสูบไปปั๊บเนี่ยน้ำแถวนี้ลดในหมู่บ้านลดด้วยไหม
4: ลดไม่ลดครับ
5: ไม่ลด
4: ติด
5: ไม่ลดเพราะว่า
4: ตัวนี้ไอหมู่บ้านมันติดกระทะไง
5: อ๋อ
6: จะบอกว่าหมู่บ้านก็ต้องช่วยตัวเองด้วยใน
4: การเอาสูบน้ำออกเขาเรียกการสูบขึ้นสูบขึ้นอย่างเงี้ยหมู่บ้านสูบขึ้นคลองตะสอนสูบขึ้น
6: ก็คืออ
1: ีกทางหนึ่งคือคลองหลวงแพ่งเส้นแบ่งเขตกรุงเทพฯฉะเชิงเทราห่างออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ1กิโลเมตรเพื่อระบายน้ำผ่านคลองนี้ซึ่งประมาณ2กิโลเมตรครึ่งน้ำจะไหลลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์แต่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธายอมรับว่าต้องทำอย่างระมัดระวังเพราะปริมาณน้ำในคลองทุกสายตอนนี้มีความเสี่ยงจะเกิดผลกระทบกับอีกหลายพื้นที่ริมตลิ่ง
7: ทีนี้เราไปทำความเดือดร้อนให้จังหวัดข้างเคียงเนี่ยไม่เหมาะเพราะฉะนั้นเราเองก็พยายามที่จะไปทางพระโขนงในทางที่จะไปทางพระโขนงเนี่ยเราต้องยอมรับว่าตอนนี้น้ำมาค่อนข้างมากถูกไหมครับจากต้นทางไปปลายทางแล้วคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยเป็นลำน้ำที่มีความกว้างแมสเขาเยอะในขณะที่คลองหลวงแพ่งคลองตาสอนที่ใกล้บริเวณชุมชนขุมทองเนี่ยเล็กกว่าแมสน้อยกว่าเพราะไปชนกับเหมือนกับรถจะเลี้ยวอ่ะก็เจอทางตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ลำบากเพราะฉะนั้นเราก็เลยดูว่ามีอยู่2จุดที่เรากำลังจะตัดสินใจต้องย้อนกลับไปดูอีกทีเราจะตั้งและปั๊มช่วยเพื่อให้ลงคลองประเวศจะได้เร็วขึ้น
1: อย่างคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตซึ่งเป็นคลองชลประทานหลักชานเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพรับน้ำจากคลอง13รังสิตตอนนี้น้ำล้นตลิ่งและยังคงเพิ่มระดับสูงกว่าคลองประเวศบุรีรมย์ประมาณ10ซมขณะนี้สถานีสูบน้ำที่คลองประเวศบุรีรมย์เดินเครื่องแค่7จาก20เครื่องเพราะไม่ให้กระทบต่อท้ายน้ำคืออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการก่อนออกสู่ทะเลอ่าวไทยทั้งหมดคือปัจจัยที่ทำให้น้ำระบายได้ช้าทำให้หลายชุมชนต้องรับสภาพน้ำขังนิ่งเช่นนี้ภควัชชมศรีไทย PBS รายงาน
8: เข้าสู่พาร์ทต่อไปครับนี่จะเป็นพาร์ทของการแจ้งเตือนนะครับพักฝนไว้สักนิดท่านผู้ชมครับตอนนี้ตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือเนี่ยลมหนาวมาแล้วดังนั้นมันจะดันร่องฝนลงมาครับภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกช่วงนี้อาจจะยังมีฝนอยู่แต่ตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปภาคกลางโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกนะครับรวมไปถึงภาคตะวันตกของประเทศไทยอันนี้ฝนหนักอากาศแปรปรวนครับและฝนใต้

0: ใต้จริงๆฝนใต้เริ่มมีตั้งแต่ตอนนี้แหละแต่มันจะหนักตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปครับฝนตกต่อเนื่องนะครับในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชครับตอนนี้ทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยไหลลงในน้ำตกอ้ายเขียวแล้วก็น้ำตกพรหมโลกเพิ่มมากขึ้นแต่วันนี้สถานการณ์น้ำดีกว่าเมื่อวานนะครับกระแสน้ำไม่เชี่ยวน้ำไม่ขุ่นขณะที่การสำรวจคลองสายหลักที่รองรับน้ำที่ไหลลงมาจากพื้นที่ต้นน้ำพบว่าหลายแห่งครับยังรับน้ำได้อีกแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับด้วยการขุดลอกคลองและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉินก็จะระบายน้ำทันทีครับส่วนภาพนี้ครับเป็นภาพเวลาประมาณบ่ายสี่โมงเย็นที่ผ่านมานะครับเป็นภาพในตัวเมืองยะลาครับมีฝนหนักลมแรงทำให้เกิดน้ำท่วมขังในถนนสายหลักด้านหน้าโรงพยาบาลยะลาฝั่งขาเข้าตัวเมืองครับบางจุดเนี่ยน้ำสูงนะครับทำให้มอเตอร์ไซค์หลายคันเสียหลักล้มลงไปนอกจากนี้ยังมีรายงานจากในพื้นที่ครับว่าถนนผังเมือง4ซอย6มีน้ำท่วมผิวจราจรและอีกหลายจุดนะครับฝนตกหนักประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็เบาลงเจ้าหน้าที่คาดว่าถ้าฝนหยุดระดับน้ำท่วมขังก็จะลดลงเป็นปกติขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลานะครับออกหนังสือแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง8อำเภอครับให้พร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมคนเตรียมบุคลากรเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือให้พร้อมครับ
1: ที่จังหวัดปัตตานีค่ะตรวจสอบความพร้อมของประตูระบายน้ำรูสมิแลและเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลบริเวณสะพานเดชานุชิตอำเภอเมืองปัตตานีเพื่อเตรียมความพร้อมถ้าเกิดกรณีฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันพร้อมประชุมวางแผนซักซ้อมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรและยานพาหนะในการช่วยเหลืออพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะ8อำเภอที่อยู่ติดแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีมาตรวจสอบพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงตามพยากรณ์อากาศค่ะนายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาระบุว่าวันที่8ตุลาคมยังมีฝนอยู่บางพื้นที่ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกด้วยอันนี้พรุ่งนี้8ตุลาคมแต่วันที่9ตุลาคมจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีบุรีรัมย์ศรีสะเกษและสุรินทร์รวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ
0: 10ตุลาคมครับเสาร์นี้ฝนมักจะมากับช่วงวันเสาร์นะครับเดือนนี้ฝนจะตกบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกทมและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ครับในโซนภาคเหนือจะตกที่ตากและกำแพงเพชรนอกจากนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับวันที่11ตุลาคมวันอาทิตย์นี้จะมีฝนในแนวฝั่งภาคตะวันตกครับภาคเหนือตอนล่างที่ตากแล้วก็กาญจนบุรีราชบุรีกทมและปริมณฑลโดยเฉพาะที่เพชรบุรีฝนจะเยอะเป็นพิเศษ12ตุลาคมภาคกลางตอนล่างจะยังมีฝนอยู่แต่มีน้อยแล้วครับแล้วก็จะมีฝนในภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากนั้นก็จะมีฝนน้อยลงไปเรื่อยๆกระทั่ง13ตุลาคมฝนจะหนักครับอันนี้จะหนักในภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสครับในช่วงของวันแรกที่ผ่าน
1: มาด้วยนะคะสัปดาห์หน้าไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026นะคะปกติเวลาเราได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ระดับโลกแบบนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันเรื่องของความปลอดภัยและการจราจรแต่ว่าครั้งนี้ต่างออกไปต้องเฝ้าระวังฝนค่ะวันนี้โฆษกกระทรวงการคลังพร้อมด้วยตัวแทนของกรมอุตุนิยมวิทยาและมีสำนักการระบายน้ำของกทม.ด้วยนะคะนำข้อมูลเรื่องพยากรณ์อากาศรวมทั้งแผนการระบายน้ำในช่วงการจัดงานออกมาตรวจสอบกันเพื่อยืนยันความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินกรณีฝนตกหนักค่ะนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าช่วงระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้เสาร์อาทิตย์นี้เป็นปลายฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวสภาพอากาศก็คือแปรปรวนค่ะแต่ว่าปริมาณฝนจะอยู่ที่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรและฝนตกหนักในระยะเวลาสั้นๆก่อนที่วันที่12ถึง15และ16ตุลาคมซึ่งตรงกับช่วงการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank 2026ปริมาณฝนจะลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนเรื่องการระบายน้ำตามแผน

0: แผนนะคะนางเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครระบุว่าเตรียมแนวทางป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่การประชุมโดยจะสูบน้ำจากถนนลงคลองแสนแสบโดยตรงเพื่อระบายน้ำออกไปทางคลองตันและคลองพดุงกรุงเกษมค่ะเพื่อลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้ยังมีอาคารรับน้ำรอบพื้นที่การประชุมเพื่อสูบน้ำจากคลองแสนแสบลงอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันและอุโมงค์พระราม9เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเช่นกันพร้อมทั้งเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพิเศษประกอบไปด้วยวัดปทุมวนารามโรงพยาบาลตำรวจและสุขุมวิทซอย16 22และ23โดยจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่3คันเตรียมพร้อมตลอดการประชุมค่ะ
1: โฆษกกระทรวงการคลังครับยืนยันนะครับจากข้อมูลในช่วงของการจัดการประชุมฝนไม่เยอะและศูนย์การประชุมสถานที่จัดงานเลี้ยงรวมถึงโรงแรมทั้ง21แห่งที่อยู่โดยรอบการจัดการประชุมเส้นทางตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิมาจนถึงสถานที่จัดประชุมไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้มีการทบทวนแผนการจัดการน้ำกำหนดขั้นตอนการทำงานเพื่อรับมือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินคร
2: ับก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจเป็นไปตามสถิติเป็นไปตามระบบการทำงานที่สอดคล้องนะครับกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาทางกรุงเทพมหานครทางกระทรวงมหาดไทยและก็รวมถึงจังหวัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลาก
0: ระทรวงการคลังร่วมกับกทมปภและจังหวัดสมุทรปราการเตรียมความพร้อมในเส้นทางและการเดินทางรวมถึงเปิดศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินทำงานกันตลอด24ชั่วโมงจนกว่าผู้เข้าร่วมการจัดการประชุมคนสุดท้ายจะเดินทางกลับนะคะเพื่อให้การจัดงานระดับประเทศครั้งนี้ราบรื่นและปลอดภัยที่สุดค่ะ
1: ไม่มาตามคำเชิญครับวันนี้สสไอเดียของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เข้าให้ข้อมูลกับกรรมาธิการการกฎหมายของสภานะครับที่กล่าวหาว่าสามีของสสไอเดียมีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันแล้วก็สแกมเมอร์ครับแต่กรรมาธิการการกฎหมายชุดนี้ที่มีโรมเป็นประธานก็เดินหน้าเชิญต่อไปเชิญทั้งสสไอเดียรวมไปถึงสามีนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือบรรยากาศการประชุมวันนี้ครับแม้ว่าคนที่ถูกกล่าวหาไม่มาให้ข้อมูลแต่สสของพรรคภูมิใจไทยที่เป็นกรรมาธิการในชุดนี้ใช้คำว่าโต้เดือดได้เลยครับการประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมายของสภานะครับมีนายรังสิมันต์โรมสสพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมาธิการครับมีการโต้เถียงกันนานกว่า30นาทีก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับถึงวาระสินบนการปราบปรามเว็บพนันหลังจากนายสุภาชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมธิการนะครับบอกว่าได้ทำหนังสือทักท้วงการทำหน้าที่ของนายรังสิมันต์เพราะที่ผ่านมาครับมีการบรรจุเรื่องเข้าสู่วาระโดยไม่ได้ผ่านมติของกรรมธิการและบางเรื่องไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรรมธิการชุดนี้มีการทักท้วงกรณีที่นายรังสิมันต์ในฐานะประธานแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์โดยไม่ผ่านการพิจารณาของกรรมธิการซึ่งอาจทำให้สังคมเข้าใจได้ว่าเป็นความเห็นหรือมติของกรรมาธิการทั้งคณะทั้งที่เป็นความเห็นส่วนตัวของนายรังสิมันต์ครับขณะที่นายรังสิมันต์พยายามควบคุมการประชุมให้เข้าสู่ระเบียบวาระนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะไปพิจารณาข้อทักท้วงอย่างละเอียดอีกครั้งเพราะมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของกรรมาธิการทั้งระบบก่อนให้ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงความคืบหน้าในการตรวจสอบสินบนเว็บพนัน40ล้านที่มีการพาดพิงไปถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับแล้วก็นางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ครับ
0: นางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์สสพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางสางคู่สมรสไม่ได้เข้าให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการการกฎหมายตามที่ได้ส่งหนังสือเชิญละค่ะโดยสส.สุชาดาให้เหตุผลบอกว่าติดภารกิจในกรรมาธิการชุดอื่นที่เป็นประธานกรรมาธิการอยู่และนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วค่ะนางสาวสุชาดาย้ำบอกว่าจะชี้แจงข้อมูล

0: ้งหมดเร็วๆนี้พร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยขอชี้แจงกรณีที่เกี่ยวข้องกับทั้งตัวเองและสามีไปพร้อมกันและยืนยันว่าจะรอชี้แจงพร้อมหลักฐานทั้งหมดในคราวเดียวนายรังสิมันโรมในฐานะประธานกรรมธิการระบุค่ะว่าที่ประชุมกรรมธิการก็ยังไม่ได้มีมติเรียกนางสาวสุชาดาและคู่สมรสก็คือนายไทหยางซางมาให้ข้อมูลแต่จะขอความร่วมมือและประสานหาช่วงเวลาที่เหมาะสมให้เข้ามาชี้แจงต่อไปส่วนการชี้แจงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีสินบน40ล้านบาทนายรังสิมันบอกว่ายังไม่มีความชัดเจนหลายประเด็นและการดำเนินคดีก็ยังไม่คืบหน้ากรรมธิการจึงเสนอให้ตำรวจไซเบอร์เรียกผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและยืนยันว่ากรรมธิการจะติดตามเรื่องนี้ต่อไป
1: ดังนั้นไอ้การแถลงข่าวนี้นะครับถ้าเราไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงกันได้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการแถลงข่าวเท็จแจ้งประชาชนนะครับผลิตเฟกนิวเท็จต่อไปได้อีกนะครับซึ่งวันนั้นมีหลายบุคคลนะครับมีรัฐมนตรีรุจพลมีท่านเลขานุการสุชาดานะครับซึ่งวันนี้ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นส.ส.อันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนว่าเราไม่ได้เจอความน่าสงสัยในเรื่องการพูดเท็จหรือการแถลงเท็จเนี่ยแค่เฉพาะการแถลงในสภาของท่านรัฐมนตรีชัยชนกเท่านั้นแต่อาจจะขยายผลไปถึงท่านรุตพลแล้วก็รวมไปถึงท่านสุชาดาน
2: ายรังสิมันครับเสนอให้นางสาวสุชาดาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะครับเพื่อคลายความสงสัยข้อกล่าวหาเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนเทารวมถึงกรณีที่สังคมกังขากรณีที่คนในรัฐบาลรับรองให้นายไทหยางซางสามีของนางสาวสุชาดาเรื่องของเว็บพนันคือในมุมของรังสิมันโรมครับเขามองว่าการที่คนของรัฐบาลออกมาแก้ต่างให้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นตราสแตมป์หรือเป็นการฟอกข่าวครับ
0: นอกจากการตรวจสอบเรื่องอาชีพสามีของสส.สุชาดาซางแทนทรัพย์หลังจากถูกกล่าวหาว่าเข้าไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์หรือสแกมเมอร์เนี่ยนะคะอีกด้านหนึ่งตัวทรัพย์สินของสส.สุชาดาเองก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันวันนี้ทนายความนำหลักฐานบัญชีทรัพย์สินของสส.สุชาดาโดยเฉพาะนาฬิกาหรูไปร้องให้ปปช.ตรวจสอบนะคะโดยระบุว่าไม่พบว่าอยู่ในรายการทรัพย์สินที่แสดงอาจจะเป็นการเข้าข่ายจงใจปกปิดทรัพย์สินและหนี้สินหรือไม่ค่ะภาพการสวมนาฬิกาหรูของนางสาวสุชาดาซางแทนทรัพย์ขณะปราศัยหาเสียงก่อนการเลือกตั้งช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2569นี่คือหลักฐานที่นายนรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายความนำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตรวจสอบค่ะพร้อมตั้งข้อสังเกตว่านาฬิกาเรือนนี้ไม่ได้ถูกระบุเอาไว้ในการยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อปปช.จากรายการทรัพย์ที่นางสาวสุชาดายื่นรายการที่19ยื่นทรัพย์สินเป็นนาฬิการูยี่ห้อเดียวกันกับที่ปรากฏในภาพแต่ไม่ใช่รุ่นที่ใส่ในขณะหาเสียงนายนรเศรษฐ์จึงเห็นว่าอันนี้เป็นความตั้งใจจะปกปิดหรือแสดงบัญชีทรัพย์สินเท็จหรือไม่
3: ปรากฏว่ามันมีนาฬิกาอยู่หนึ่งเรือนที่น่าสนใจคือนาฬิกาโรเล็กเดทอน่านะครับซึ่งนาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาที่ทางคุณไอเดียเนี่ยนะครับสวมใส่อยู่ตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งตั้งแต่เดือนมกราจนกระทั่งเดือนกุมภา69เธอสวมใส่อยู่ก่อนเลือกตั้งซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.และเป็นช่วงก่อนที่จะได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อทางปปช.
2: นายนรเศรษฐ์ครับบอกว่ากรณีนี้อาจคล้ายกับกรณีการตรวจสอบนาฬิกาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะเนื้อหาที่ร้องเป็นเนื้อหาลักษณะเดียวกันครับแต่เคสนี้จะสามารถทำให้นางสาวสุชาดาหลุดจากตำแหน่งทางการเมืองได้หรือไม่ก็ต้องดูที่ข้อกฎหมายครับถ้าพบว่าเจ้าตัวจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือว่าปกปิดข้อเท็จจริงครับ
0: ในความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561หรือพ.ร.ป.ปปช.พุทธศักราช2561ค่ะจะมีบทลงโทษ2ส่วนส่วนแรกคือโทษทางอาญามาตรา167ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนที่2เป็นการลงโทษทางการเมือง

0: ก็คือเพิกถอนสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งและอาจจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งเป็นเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งสำหรับการยื่นตรวจสอบนางสาวสุชาดานายนรเศษแสดงความคาดหวังกับปปช.ในการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสร้างบรรทัดฐานให้กับสังคมในประเด็นที่นักการเมืองต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินส่วนขั้นตอนหลังจากนี้หากปปช.เห็นว่าเป็นเรื่องที่เข้าข่ายต้องพิจารณาก็ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเทียบเคียงกับกรณีของพลเอกประวิตรใช้เวลา1ปีค่ะ
1: 2เดือนมานี้ครับมีคนจีนอย่างน้อย3คนนะครับที่ได้รับความช่วยเหลือก่อนจะถูกส่งไปยังฝั่งเมียนมาครับสิ่งที่พบเหมือนกันนะครับก็คือทั้งหมดถูกพบอยู่ในสภาพจำยอมถูกควบคุมตัวอย่างแน่นหนาครับอย่างคนล่าสุดนะครับที่เจ้าหน้าที่ช่วยมาได้เป็นผู้ชายครับเขาถูกใส่กุญแจมือแล้วก็ถูกเตรียมนำส่งไปยังพื้นที่ชายแดนในอำเภอพบพระจังหวัดตากติดตามจากรายงานของคุณทอฝันช่วยชูครับ
2: ระหว่างเข้าจับกุมขบวนการขนคนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่พบชายชาวจีนคนนี้ในรถกระบะอยู่ในสภาพถูกใส่กุญแจมือใบหน้าศีรษะและแขนทั้งสองข้างถูกพันด้วยเทปหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจสภ.แม่สอดเขาจะถูกนำตัวไปส่งที่พิกัดแห่งหนึ่งที่ชายแดนอำเภอพบพระจังหวัดตากชายชาวไทย2คนซึ่งเป็นผู้นำพาให้การหลังถูกจับกุมว่าได้รับการว่าจ้างจากชายไทยอีกคนหนึ่งให้ไปรับชาวจีนคนนี้ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำไปส่งที่อำเภอพบพระแลกกับค่าจ้างคนละ 3,000 บาทแต่ทั้งคู่ยืนยันไม่รู้เรื่องการนำพาชายชาวจีนไปส่งยังฐานสแกมเมอร์ประเทศเมียนมาชายชาวจีนให้การผ่านล่ามว่าหางานทำในประเทศไทยผ่านอินเทอร์เน็ตดีลเลอร์รายหนึ่งชักชวนให้มาทำงานในไทยจึงตอบตกลงแต่มารู้ตัวภายหลังว่าถูกหลอกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามตำรวจสอบสวนกลางขยายผลเครือข่ายนี้เข้าจับกลุ่มชายวัย33ปีซึ่งถูกให้การซัดทอดว่าเป็นผู้ว่าจ้างได้ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเมื่อวันที่2ตุลาคมเจ้าตัวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและไม่ทราบเรื่องการขนชาวจีนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและยังมีข้อมูลด้วยว่าเครือข่ายไทยเทาที่รับงานขนชาวจีนในจังหวัดตากขยายวงมากขึ้น
3: หลังจากที่จับที่แม่สอดเสร็จไม่กี่วันก็มาจับได้ที่พื้นที่อำเภอพบพระครับผมดังนั้นมีชาวจีนถูกมัดมือติดตาในขณะเดียวกันครับชาวจีนประมาณสามนายครับ3คนผู้ต้องหาคนขับพร้อมคนขับ1คนครับเป็นชาติพันธุ์กลุ่มบุคคลอื่นครับที่รับงานมาบ้างอะไรผมว่าน่าจะมีกลุ่มแก๊งหลายกลุ่มครับที่รับงานมาลักษณะนี้ครับ
2: เป็นครั้งที่3ในรอบ2เดือนที่เจ้าหน้าที่พบความพยายามลอบขนคนจีนไปส่งที่ชายแดนเมียนมาตรงข้ามจังหวัดตากแต่คดีล่าสุดยังไม่พบความเชื่อมโยงกับ2คดีแรก23สิงหาคมกล้องวงจรปิดบันทึกภาพหญิงชาวจีนถูกชายไทยกระชากลงมาจากรถยนต์ก่อนขับหนีไปบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเธออยู่ในสภาพถูกรัดด้วยสายเคเบิลไทที่ข้อมือร่างกายมีบาดแผลฟกช้ำตามตัวเจ้าหน้าที่คาดว่าเธอถูกหลอกให้ไปทำงานที่ฐานสแกมเมอร์ประเทศเมียนมาก่อนหน้านั้นวันที่13สิงหาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสกัดจับผู้ต้องหาคนไทย4คนขณะนำตัวหญิงชาวจีนคนหนึ่งไปที่ชายแดนแม่สอดเธออยู่ในสภาพถูกมัดตำรวจพบความเชื่อมโยง2คดีนี้จากหลักฐานข้อความแชทที่ผู้ต้องหาพูดคุยกันเรื่องการขนคนจีนทำให้เชื่อว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันและเคยส่งชาวจีนสำเร็จมาแล้วอย่างน้อย2ครั้งเมื่อตรวจสอบเมืองสแกมเมอร์ฝั่งชายแดนพบพระจังหวัดตากพบว่ามีอย่างน้อย2แห่งที่มีชาวจีนขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์พิกัดแรกคือไท่ชาง1อยู่ตอนใต้ของจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาติดกับตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากสิ่งที่เห็นบ่งบอกว่าไททางหนึ่งถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้อิทธิพลของกองกำลัง DKBA ข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระบุว่าจนถึงวันนี้มีชาวจีนขอความ

0: ช่วยเหลือมาจากพิกัดนี้กว่า171คนอีกแห่งคือไท่ชาง2ห่างจากบ้านห้วยน้ำนักจังหวัดตากของไทยไม่ถึง500เมตรที่นี่ถูกระบุว่าเป็นฐานสแกมเมอร์ท่ามกลางหุบเขาเมื่อมองจากฝั่งไทยเห็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนลักษณะคล้ายคนจีนจำนวนมากจนถึงวันนี้ยังมีผู้เสียหายขอความช่วยเหลือมายังเครือข่ายอย่างต่อเนื่องขณะนี้ตำรวจสภ.แม่สอดและตำรวจสอบสวนกลางกำลังเร่งขยายผลเครือข่ายคนไทยที่รับงานขนชาวจีนตามชายแดนจังหวัดตากเพราะคาดว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีตัวการใหญ่อยู่เบื้องหลังทอฝันช่วยชูไทย PBS รายงาน
1: วันนี้สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทย PBS ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองส.ส.และส.ว.ค่ะเพื่อให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงกรณีเสนอร่างกฎหมายเปลี่ยนแหล่งเงินไทย PBS นะคะกังวลว่าอาจจะไปกระทบกับหลักการสื่อสาธารณะและมองว่าไทย PBS เองก็ต้องปฏิรูปในหลายเรื่องค่ะสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทย PBS รุ่นที่1ถึง7และเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองส.ส.และส.ว.ขอให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเข้าชี้แจงกับกรรมการหลังเสนอเปลี่ยนแหล่งรายได้ของไทย PBS จากเงินบำรุงองค์การที่จัดเก็บตามกฎหมายจากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีสุราและยาสูบมาเป็นเงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพราะกังวลว่าร่างพรบดังกล่าวอาจขัดหรือแย้งต่อหลักการกฎหมายที่ต้องการให้สื่อสาธารณะยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญดำเนินการโดยปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์การใช้ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะทำให้สื่อสาธารณะขาดหลักประกันด้านความเป็นอิสระส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม
2: การออกมาครั้งนี้เนี่ยเป็นการออกมาปกป้องหลักการของสื่อสาธารณะไม่ได้ปกป้องในตัวของไทย PBS นะครับซึ่งหลักการสื่อสาธารณะก็คือว่าต้องยึดมั่นของการเป็นสื่อที่มีเสรีปราศจากการครอบงำของรัฐและทุนนำไปสู่การเจตนารมณ์ของการก่อตั้งเนี่ยซึ่งทำให้มีการออกแบบช่องทางงบประมาณในการใช้ภาษีของเหล้าและบุหรี่เนี่ยมาเป็นการสนับสนุนซึ่งนำไปสู่การเป็นอิสระของการนำเสนอเนื้อหาการทำงานกระบวนการต่างๆที่มิได้ถูกจำกัดโดยกรอบงบประมาณและการควบคุมจากรัฐ
3: ประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภานะครับเห็นว่าไทย PBS ควรใช้โอกาสนี้ปฏิรูปการทำงานให้เป็นสื่อสาธารณะที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นครับในหลายมิติทั้งความโปร่งใสในการใช้งบประมาณคุณภาพของเนื้อหาการตรวจสอบที่เข้มข้นบนการมีส่วนร่วมครับ
4: ทำให้กองบรรณาธิการมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะฮะมีตัวแทนของหลายๆกลุ่มที่จะเป็นตัวแทนของคนตัวเล็กตัวน้อยที่เข้ามามีส่วนร่วมในสื่อสาธารณะมีจำนวนมากยิ่งขึ้นและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นตรงนี้ผมคิดว่าจะทำให้เนื้อหาต่างๆที่สะท้อนออกไปผ่านทางสื่อของไทย PBS เองเนี่ยก็จะมีความหลากหลายแล้วก็สะท้อนในเรื่องของคนตัวเล็กตัวน้อยได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการตรวจสอบเนี่ยผมคิดว่าการตรวจสอบจากภาครัฐอาจจะไม่เพียงพอนะครับเราก็อาจจะต้องมีการออกแบบการตรวจสอบสื่อสาธารณะมากขึ้นอาจจะเป็น peer review นะครับจากสื่อด้วยกัน
1: กรรมาธิการทั้งสองคณะรับปากจะเร่งบรรจุวาระการพิจารณาภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะด้านสารีอ่องสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคแสดงความกังวลกับการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้เพราะสื่อสาธารณะมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลและตรวจสอบรัฐและทุนซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
5: เรายังต้องการไทย PBS เป็นหน่วยงานเป็นสถานีโทรทัศน์ที่เป็นเครื่องมือของประชาชนในการตรวจสอบทั้งหน่วยงานรัฐและก็ทุนเราไม่ได้ต้องการช่อง11 2เนาะอันนี้ชัดเจนคุณคือทีวีสาธารณะที่รักษาประโยชน์ของประชาชนโดยที่ไม่มีอิทธิพลของทุนไม่มีอิทธิพลของรัฐแล้วก็มีความเป็นอิสระในเรื่องงบประมาณ
1: เลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคระบุค่ะว่าแม้การปรับปรุงประสิทธิภาพและรูปแบบการทำงานของไทย PBS ให้สอดคล้องกับยุคดิจิตอลเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ต้องแยกออกจากการรักษาความเป็นอิสระด้านงบประมาณ
3: ตอนนี้รัฐบาลสหรัฐนะครับออกมาแสดงความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆครับถึงกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแลบในรัสเซียนะครับเกี่ยวกับการวิจัยกาฬโรคครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลสหรัฐเรียกร้องนะครับกดดันไปยังรัสเซียให้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้อย่างโปร่งใสทำไมรัฐบาลทรัมป์จะต้องกังวลเรื่องนี้ติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

0: จากข่าวเรื่องการเสียชีวิตปริศนาของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในห้องทดลองของรัสเซียจนรัฐบาลรัสเซียต้องออกมาแก้ข่าวและพยายามกลบกระแสด้วยการบอกว่าอย่าตื่นตระหนกแต่ล่าสุดในประเด็นนี้คุณผู้ชมลามเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศแล้วนะคะหลังจากองค์การอนามัยโลกจับมือกับสหรัฐร้องขอให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสค่ะผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าได้ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากรัสเซียแล้วเกี่ยวกับสาเหตุของโรคปอดอักเสบร้ายแรงและรายละเอียดอื่นๆค่ะโดยย้ำว่าการแชร์ข้อมูลอย่างทันท่วงทีสมบูรณ์และโปร่งใสภายใต้ระเบียบด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศสำคัญต่อการชี้แจงข้อมูลที่ขัดแย้งกันและจะทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขได้อย่างแม่นยำด้วยค่ะท่าทีนี้มีขึ้นไม่นานนะคะหลังจากองค์การอนามัยโลกระบุว่ากำลังติดตามรายงานการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่เทคนิคหญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยเพื่อการควบคุมกาฬโรคอีคุดว่ามีสาเหตุมาจากกาฬโรคปอดหรือไม่แต่การประเมินเบื้องต้นชี้ว่าความเสี่ยงของการระบาดในรัสเซียอยู่ในระดับต่ำนะคะและต่ำมากๆสำหรับยุโรปโดยเจ้าหน้าที่รัสเซียได้ระบุตัวคนที่ติดต่อสัมผัสใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจสอบติดตามอาการซึ่งทางการรัสเซียชี้แจงนะคะว่าไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวในเมืองอีคุตด้วยขณะที่รัฐบาลสหรัฐเองออกมาเคลื่อนไหวตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวรวมถึงโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ล่าสุดออกมาบอกว่ามีนัดโทรศัพท์คุยกับผู้นำรัสเซียในเร็วๆนี้ค่ะหลังจากมีรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐส่งหนังสือถึงรัสเซียเตือนว่าความล้มเหลวในการเปิดเผยรายละเอียดอาจจะขัดต่อพันธกรณีด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC ระบุนะคะว่ากาฬโรคถูกพบในประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อปี1900ค่ะซึ่งมากับเรือที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่พบการระบาดนะคะดังนั้นในช่วงแรกๆสหรัฐจะพบการระบาดตามเมืองท่าต่างๆก่อนที่จะเริ่มกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แถบชนบททางตะวันตกของประเทศปัจจุบันพบการติดเชื้อนะคะพบผู้ติดเชื้อใน2พื้นที่หลักๆด้วยกันได้แก่แถบรัฐนิวเม็กซิโกค่ะแอริโซนาแล้วก็โคโลราโดซึ่งจุดที่คุณผู้ชมเห็น1จุดเนี่ยแทนผู้ติดเชื้อ1คนนะคะส่วนอีกโซนที่พบเยอะคือแคลิฟอร์เนียโอเรกอนและเนวาดาค่ะขณะที่เคสที่พบในพื้นที่ทางตะวันออกของสหรัฐมักจะเป็นคนที่เดินทางมาจากรัฐทางตะวันตกหรือว่าติดมาจากในห้องแลบโดยเฉลี่ยแล้วสหรัฐพบผู้ติดเชื้อปีละประมาณ7คนอย่างปีนี้ค่ะก็พบผู้ติดเชื้อในรัฐนิวเม็กซิโก1คนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าสหรัฐจะพบผู้ติดเชื้อกาฬโรคอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าสาเหตุหนึ่งที่เพิ่มความกังวลต่อสถานการณ์นี้อาจจะเป็นประเด็นเรื่องการเข้าถึงข้อมูลค่ะซึ่งบางคนกลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยกับการระบาดของโควิด-19 ในประเทศจีนในช่วงแรกๆหรือไม่นะคะขณะที่มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกมาพูดแทบจะรายวันค่ะเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยรายละเอียดอย่างโปร่งใสและแจ้งข้อมูลต่างๆให้ทั่วโลกรับทราบเพื่อที่จะได้หาทางรับมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะคุณผู้ชมรูบิโอเนี่ยยอมรับนะคะว่าไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้จะใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้หรือไม่แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่สนับสนุนให้ประชาชนคาดเดาอะไรกันไปต่างๆนานาท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังมีข้อมูลที่จำกัดอยู่เช่นนี้ค่ะโดยแม้ว่ารัสเซียจะระบุว่าไม่พบการระบาดรวมทั้งยังยืนยันด้วยนะคะว่าทุกอย่างอยู่ในการควบคุมแต่สื่ออเมริกันรายงานอ้างแหล่งข่าวว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐไปจับมือกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ CDC และหน่วยงานอื่นๆรวบรวมข้อมูลและประเมินความเสี่ยงตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาค่ะหลังจากเริ่มมีการต่อสายหารัสเซียตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ค่ะมองภาพรวมสถานการณ์โลกจะพบนะคะว่าการระบาดของกาฬโรคในปัจจุบันเนี่ยมักจะพบอยู่ในแอฟริกาเอเชียแล้วก็อเมริกาใต้ค่ะโดยเฉพาะในช่วง20ปีที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อเกือบทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพื้นที่แถบชนบทหรือว่าเมืองเล็กๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นกาฬโรคต่อมน้ำเหลืองส่วนที่กังวลกันอยู่ในขณะนี้คือกาฬโรคปอดค่ะที่พบได้น้อยกว่านะคะแล้วก็มีอาการรุนแรงเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงด้วยโดยในช่วงระหว่างปี2019ถึง2025มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อที่มีการยืนยันแล้วเนี่ยใน5ประเทศด้วยกันคุณผู้ชมได้แก่มองโกเลียจีนนะเคนยายูกันดาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกแล้วก็มาดากัสการ์ ซึ่ง2ประเทศหลังสุดเนี่ยพบผู้ติดเชื้อคิดเป็นกว่า 97% ของทั้งหมดนะคะส่วนในช่วงก่อนปี2019เองก็เคยมีการพบผู้ติดเชื้อในรัสเซียด้วยนอกจากนี้ก็ยังพบเคสต้องสงสัยนะคะทั้งในซาอุดิอาระเบียบราซิลแล้วก็เอกวาดอร์ค่ะจุดหนึ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตแล้วก็ชวนให้สงสัยนะคะนั่นก็คือมีข่าวเรื่องการเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ค่ะองค์การอนามัยโลกติดต่อตามเรื่องกับรัสเซียเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์แต่กลับมีรายงานว่าได้รับคำตอบเมื่อวานนี้นะคะทั้งที่ตามระเบียบแล้วเนี่ยรัสเซียควรจะตอบกลับภายใน24ชั่วโมงจุดนี้เลยยิ่งโหมกระพือความกังวลค่ะว่ารัสเซียกำลังถ่วงเวลาและพยายามปกปิดข้อมูลหรือไม่ท่ามกลางข้อกังขาหรือข้อข่าวลือต่างๆนะคะที่คิดกันไปถึงขั้นว่าจะมีการดัดแปลงสายพันธุ์ของเชื้อโรคหรือเปล่าทั้งที่รัสเซียเองอาจจะแค่ต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะให้คำตอบหรือไม่หรือว่าอาจจะมีคำอธิบายอื่นๆนอกเหนือไปจากนี้ขณะที่สื่อหลายสำนักมองว่าการทดลองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคไม่จำเป็นต้องเป็นการพัฒนาอาวุธชีวภาพเสมอไปนะคะแต่อาจจะเป็นการค้นหาวิธีรับมือและป้องกันโรคก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะการระบาดของกาฬโรคในช่วงศตวรรษที่14เนี่ยทำให้ประชากรครึ่งหนึ่งของยุโรปเสียชีวิตนะคะแต่ว่าในปัจจุบันโรคนี้ไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นแล้วเพราะว่าเรามีการแพทย์ที่ก้าวหน้าแล้วก็มียาที่ใช้รักษาได้ด้วยแต่ว่านั้นไม่ได้เป็นเหตุผลให้เราประมาทแล้วก็ละเลยมาตรการที่จำเป็นค่ะเพราะว่าป้องกันเอาไว้ก่อนย่อมดีกว่าเสมอค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: ที่ฝรั่งเศสค่ะนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสออกมาประนามเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงของนักเรียนทั่วประเทศนะคะและให้คำมั่นยืนยันบอกว่าจะทำให้สถานศึกษาเปิดพื้นที่สำหรับนักเรียนเพื่ออภิปรายในปัญหาต่างๆขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมยืนยันบอกว่าจะเดินหน้าการประท้วงต่อไปในวันพรุ่งนี้ค่ะกลุ่มผู้ประท้วงยิงพลุไฟใส่ตำรวจปราบจราจรบนถนนสาย1ในกรุงปารีสท่ามกลางกลุ่มควันจากแก๊สน้ำตาที่ลอยฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณหลังเกิดการเผชิญหน้ากันภาพลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นหลายเมืองทั่วฝรั่งเศสค่ะหลังจากกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษารวมถึงผู้ปกครองนักศึกษาและสหภาพแรงงานรวมตัวกันประท้วงแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาของฝรั่งเศสตั้งแต่ครูผู้สอนขาดแคลนไปจนถึงอาคารเรียนทรุดโทรมและคาดว่าอาจจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 250,000 คนแต่ว่าสถานการณ์หลายจุดบานปลายกลายเป็นความรุนแรงและการเผชิญหน้าวันนี้ยังมีนักเรียนรวมตัวกันประท้วงตามสถานศึกษาหลายแห่งต่อไปโดยกลุ่มนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและสหภาพแรงงานหลายกลุ่มประกาศเดินหน้าเคลื่อนไหวต่อและจะกลับมาจัดการชุมนุมโดยเร็วที่สุดภายในวันพรุ่งนี้เซบาสเตียนเลกานูนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงซึ่งส่งผลทำให้นักเรียนบาดเจ็บไปแล้ว215คนเช่นเดียวกับบุคลากรของโรงเรียนอีก85คนตำรวจบาดเจ็บไปด้วย715นายทางการเปิดการสอบสวนแล้ว18คดีโดยยืนยันจะให้นักเรียนและโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศนั้นยกเลิกตารางเรียนตลอดทั้งสัปดาห์เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเรียนและบุคลากรอภิปรายและแสดงความไม่พอใจในประเด็นต่างๆและเตรียมกล่าวปราศัยผ่านทางโทรทัศน์ในช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะก็คาดว่าจะพูดถึงประเด็นการประท้วงของนักเรียนเช่นกันรัฐมนตรีศึกษาธิการฝรั่งเศสระบุว่ามีนักเรียนอยู่อย่างน้อยประมาณ 300,000 คนได้รับผลกระทบไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้เพราะว่ามีเหตุก่อกวนและวันนี้โรงเรียนที่ต้องปิดการเรียนการสอนทั้งหมดหรือว่าบางส่วนก็มีประมาณ500แห่งและจำนวนดังกล่าวลดลงจากเมื่อวานร้อยละ41ค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณวรรณชนกสังฆเวชครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวลินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียนออสเตรเลเชียนครั้งที่17ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:26 น.เสด็จพระราชดำเนินไป M Tower ชั้น14ศูนย์การค้า M Sphere กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดจัดขึ้นระหว่างวันที่2-18 ตุลาคม 2569โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่11เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดและพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาศึกษาทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในประเทศไทยโดยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณภาพและเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ราษฎรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือและที่สำคัญคือการฟื้นฟูเสริมสร้างพื้นที่ป่าไม้บริเวณป่าต้นน้ำตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวซึ่งใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียและผลิตภัณฑ์จากร้านพัดเป็นส่วนประกอบพร้อมทั้งทอดพระเนตรเมนูอาหารที่ใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียเป็นส่วนผสมจากร้านค้าที่เข้าร่วมเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดในปีนี้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียมีประโยชน์มากจนได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่มีกรดไขมันทานนอกจากนี้ยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจและยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมทั้งทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่คาเมเลียเบรนด์ไทยเนเจอร์วิสดอมแอนด์คราฟต์ฟอร์โมเดิร์นลิฟวิ่งผลิตภัณฑ์อโรมาที่ผสานคุณค่าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียเข้ากับกลิ่นยูคาลิปตัสและตะไคร้หอมจำนวน5ผลิตภัณฑ์ได้แก่ก้านไม้หอมถุงหอมสเปรย์หอมปรับอากาศน้ำมันนวดและบำรุงผิวและบาล์มจากนั้นทรงพระดำเนินไปเอ็มมาร์เก็ตฮอลล์ชั้นจีทอดพระเนตรร้านอาหารและร้านค้าที่เข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขพร้อมเล่าเรื่องน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในฐานะวัตถุดิบชั้นดีเยี่ยมเพื่อสุขภาพหัวใจผ่านอาหารการใช้ชีวิตและบรรยากาศอาทิการเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราสู่การสร้างผืนป่าสร้างรายได้สู่ราษฎรคุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียและสีธรรมชาติจากผืนป่าสำหรับการสร้างคุณค่างานหัตถกรรมนอกจากนี้ภายในงานยังมีสินค้าจากร้านค้าในเครือมูลนิธิชัยพัฒนาอาทิสินค้าจากร้านพัดพา

และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียรวมถึงผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนารวมถึงความอร่อยจากร้านดังที่รังสรรค์เมนูจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียทั้งนี้เมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในงานครบทุก500บาทรับ1สิทธิ์หรือซื้อสินค้าจากร้านพัดพัดภายในงานครบ500บาทรับ2สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับสำหรับเดินทางภายในประเทศสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์จำนวน5รางวัลและรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับเส้นทางกรุงเทพเชียงรายจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์และสายการบินไทยรวม4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3พร้อมกันนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติมอบให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมจำนวน1คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 2,996 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์หากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้โดยวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,990 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยต่อไป
ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองค์

างจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลานานและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนงานมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ2570มุ่งสืบสานรักษาต่อยอดสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมพลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่1ทับ2570ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากลำดับที่39ในปี2570มีแผนส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม240คนคาดว่าจะสร้างรายได้กลับคืนสู่เกษตรกรในพื้นที่ 4.55 ล้านบาทในพื้นที่12ไร่บ้านจ่อคีเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยการขยายพันธุ์พืชพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนกว่า 1,000 คนส่งผลให้เกษตรกรนำความรู้ไปต่อยอดและลงทุนสร้างโรงเรือนด้วยตนเอง9โรงเรือนรวมทั้งส่งเสริมงานหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติแก่สมาชิก30คนคาดว่าจะสร้างรายได้แก่สมาชิกกว่า 500,000 บาทสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ลำดับที่40ในปี2570มีแผนพัฒนาแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก130ตันทดสอบปลูกกาแฟโรบัสต้าภายใต้ร่มเงาอะโวคาโดน้อยหน่าและโกโก้ควบคู่กับการวางระบบป้องกันช้างบุกรุกตั้งเป้ารับสมัครเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง50คนพร้อมอบรมมาตรฐาน GAP และคัดเลือกพืชศักยภาพโดยเฉพาะเสาวรสเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรต่อไปช่วงบ่ายองคมนตรีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP สำหรับฟาร์มผึ้งจากปศุสัตว์เขต5เพื่อรับรองผลสำเร็จในการยกระดับกระบวนการผลิตน้ำผึ้งของเกษตรกรให้มีคุณภาพและปลอดภัยโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ผ่านการรับรองการปฏิบัติงานทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง GAP ตามมาตรฐานมกส. 8200-2559 ครบทั้ง7คนคิดเป็น 100%องคมนตรีเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิจัยจำนวน2รายผลงานสำคัญได้แก่การพัฒนากุหลาบพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะโดดเด่นและมีศักยภาพเชิงพาณิชย์จนได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชในนามมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อว่ากุหลาบควีนสุทธิดามูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน391ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนอันนูรอยเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครโดยหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ณโรงเรียนบ้านพลุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุ

ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมของทุกปีระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคม2569มีผู้ช่วยศาสตราจารย์รวินทร์ รวิวงศ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีมีผู้เข้าตรวจสุขภาพรวมจำนวน437คนมีผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ45คนจากนั้นรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุจำนวน5คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนหอวังปทุมธานีนางสาวปริญดาวงเนียมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบูรณะวัดสวนภูวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบ่อพิษพิมุกวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดปยุรวงศาวาสวัดบูรณะสิริมาตยารามวัชนะสงครามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัท Asia Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทชัยโยบริษัท AVN Imports Export 1991จำกัดในเครืออโรมากรุ๊ปและกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนอนุบาลสามเสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์บริษัทตั้งใจกลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดราชสิทธารามวัดบ่อพิษพิมุกวัดฉักแก้วจงกลนีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการนายสกลด้วงจันทร์และคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิษสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิลวิทคอนซัลติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสภานักเรียนโรงเรียนสะอาดพระเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวช

0: ชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาผู้บริหารพนักงานกลุ่มบริษัทชอการช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์จากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตโนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและวัดจากจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่40,000วัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามและวัดนาหนองเวลา14:30 นมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา17:00 นคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดนายอธิปัตย์เข้มแข็งและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา19:00 นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13 ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569แจ้งเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ตั้งแต่เวลา8:00 นถึง12:00 นส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา8:00 นถึง17:00 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปหวังกับกีฬามวยนะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมาอาจจะเบาไปติดตามกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ
2: สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้มาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมกำปั้นไทยครับนบิลอานันต์ครับตั้งเป้าขึ้นชกมวยสากลครั้งแรกแบบจริงจังในช่วงต้นปีหน้าเพื่อเป้าหมายในการคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ที่ LA สหรัฐอเมริกาครับจากผลงานที่ล้มเหลวของทีมกำปั้นชายไทยในศึกเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหลังจากนักชกชาย6คนกลับบ้านมือเปล่าครั้งแรกในรอบ72ปีครับซึ่งนาบิลอานันต์นักมวยไทยลูกครึ่งแอลจีเรียเจ้าของส่วนสูง192 ซม.อดีตแชมป์โลกวันมวยไทยเป็นหนึ่งในความหวังใหม่ของทีมกำปั้นไทยครับล่าสุดนาบิลวัย22 ปีที่เตรียมความพร้อม10 วันสุดท้ายก่อนขึ้นชกคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเบนตัมเวทศึกวันซามูไร4ที่ญี่ปุ่นกับยูกิโยซะ โดยนาวิวเผยว่าเขาได้ชมผลงานของทีมมวยสากลไทยในเอเชียนเกมโดยเฉพาะรุ่น70กิโลกรัมที่บรรจงสินสิริแพ้นักชกอินเดียในรอบ32คนสุดท้ายพร้อมกับมั่นใจว่าเขาสู้ได้ทุกคนครับและต้องการขึ้นชกมวยสากลแบบจริงจังครั้งแรกในต้นปีหน้าในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อเป้าหมายในการช่วยทีมชาติไทยลงแข่งขันในศึกโอลิมปิกปี2028ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ
3: เป้าหมายหลายอย่างเลยนะครับในเส้นทางของผมไม่ว่ามวยไทยมวยสากลคิกบ็อกซิ่งนะมันเยอะนะครับก็ต้องกลับมาแล้วก็เรียบเรียงจัดตัวเองใหม่ครับผมว่าเอาอะไรก่อนอะไรมาก่อนอะไรมาหลังครับเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างเยอะมากจริงๆครับมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับว่าแบบว่าจะอันนู้นอันนี้อันนั้นพร้อมกันมันแบบว่ามันยากครับผมใช่ครับนั่นแหละเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปดูครับผมในนามของประเทศไทยนะครับแต่ว่าประเทศไทยขายคล่องใจก็เอาผมให้ได้ก่อนถ้างั้นแล้วก็ใครถ้าเกิดใครได้ก็กินไปครับผมไม่ได้คุยโม้อวดอะไรผมไม่ได้จะไปตัดหน้าใครนะครับก็ใครเก่งสุดในประเทศไทยก็ไปครับแค่นั้นแหละ
2: ชัดเจนนะครับใครเก่งสุดต้องได้ไปโอลิมปิกนะครับในไฟนี้ถือเป็นไฟที่3ที่นาบิลเดินทางไปชกที่ญี่ปุ่นครับเพราะว่า2ไฟก่อนหน้านี้ของนาบิลต้องผิดหวังหลังจากแพ้แรมโบ้เล็กและเสือคิมปองสุพันโดยไฟต่อไปจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่17ตุลาคมกับยูกิในกติกาคิกบ็อกซิ่งถือว่าเป็นงานที่ท้าทายของนาบิลครับก่อนจะพิสูจน์ฝีมือในฐานะนักชกมวยสากลทีมชาติไทยต่อไปครับสำหรับผลงานของทีมมวยสากลไทยในศึกโอลิมปิกครั้งสุดท้ายที่คว้าเหรียญทองต้องย้อนไปเมื่อปี2008ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนครับครั้งนั้นสมจิตจงจะหอคว้าเหรียญทองมาครองตอนนี้ถ้านับไปถึง LA 20ปีเต็มครับต้องลุ้นว่านักชกไทยจะคว้าเหรียญทองได้หรือไม่ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวันวิสาครับ
1: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
4: อุตุออกประกาศเตือนสภาพอากาศแปรปรวนรอบใหม่นะคะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่9นี้ลากยาวไปจนถึงวันอังคารที่13ตุลาคมติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้หยุดพักจากประกาศเตือนภัยฉบับเก่าแค่เพียงวันเดียวนะคะวันศุกร์นี้ก็จะเริ่มกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของการเตือนภัยรอบใหม่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่9ไปจนถึงวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะในประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบในภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะเริ่มจากในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนะคะจะส่งผลกระทบที่ภาคอีสานตอนล่างและภาคใต้จากนั้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนะคะจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพฯปริมณฑลภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ค่ะและจากนั้นในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะคะส่งผลกระทบที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ค่ะส่วนในช่วงวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะจะส่งผลกระทบที่บริเวณภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ปิดท้ายในวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะก็จะส่งผลกระทบเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้นค่ะโดยจะเปิดประเดิมวันแรกนะคะในวันศุกร์ที่9ตุลาคมด้วยพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักระดับสีเหลืองรวม17จังหวัดค่ะภาคอีสานนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและที่อุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและก็ที่ปัตตานีนะคะทิ้งท้ายอุตุนิยมวิทยายังได้ฝากข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะโดยขอให้ประชาชนนั้นวางแผนการใช้ชีวิตและก็การเดินทางในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อย่างระมัดระวังค่ะได้สามารถติดตามประกาศข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คืนนี้ติดตามตอบโจทย์กับคุณวราวิชย์ฉิมมณีครับ
2: เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

3ปีสงครามกาซาสูญกว่า 74,000 ชีวิตข้อตกลงหยุดยิงไร้ผลจับตาวิกฤตการทูตอังกฤษอิสราเอลปมเวสต์แบงก์ขยายวงทั่วประเทศคนรุ่นใหม่ฝรั่งเศสลุกฮือประท้วงเรียกร้องยกระดับคุณภาพ

การศึกษาสะท้อนปัญหาเรื้อรังอาเซียนไวบ์สกับสุขสดชื่นเปิดเหตุผลโรงเรียนไทยนิยมจ้างครูฟิลิปปินส์ทัดโลกกับไทย PBS คืนนี้3 ทุ่ม 15 นาที

ท่านสส.อรรถวิทย์สุวรรณภักดีนะครับท่านได้ให้ข้อเสนอมาเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกทม.ซึ่งผมก็นำข้อเสนอของท่านนะครับสั่งการไปยังกรมโยธาธิการให้ดูที่ว่าในขอบข่ายของกรมโยธาธิการเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มโครงการนี้โดยการดำเนินการของกรมโยธาธิการโดยตรงได้หรือไม่ถ้าทำได้เราก็พร้อมที่จะดำเนินการให้นะครับ

0: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชิมณีนะครับเรื่องแก้มลิงในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบึงคูบอนยังไม่จบนะครับถึงแม้ว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วมีความพยายามที่จะใช้คำว่าทวงคืนแก้มลิงกลับมาให้ได้หรือกลุ่มของคุณสนธิเนี่ยจะไปที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครวันศุกร์นี้ในสภาก็เชื่อว่าพรุ่งนี้จะมีการตั้งกระทู้ถามสดไปที่กระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรตกลงควรจะเอากลับมาไหมไอ้ที่ยกเลิกไปก่อนหน้านี้มันเป็นความผิดพลาดมันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือเปล่านะครับวันนี้คุยกัน2ท่านครับคุณชวลิตจันทรรัตน์กรรมการทีมกรุ๊ปและกรรมการสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยและร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีครับครับ
2: สวัสดีครับ
0: อ่ะคุณเอิร์ธพงศกรเนื่องจากว่าตอนนั้นเป็นโฆษกกรุงเทพมหานครด้วยในยุคของท่านอัศวินนะในมุมของที่เป็นโฆษกในยุคของคุณอัศวินท่านไปเกี่ยวข้องอะไรกับแก้มลิงตรงนี้คุณเอิร์ธลองไล่ไทม์ไลน์ให้เราเห็นนิดนึงครับ
1: คือความจริงแล้วเนี่ยทางท่านอาจารย์จะตอบเสริมได้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ก็อยู่ในช่วงเวลาที่ทำการศึกษาในโครงการนี้ด้วยคือต้องยอมรับว่าในกรุงเทพตะวันออกเนี่ยเรามีพื้นที่หน่วงน้ำที่น้อยลงทุกวันทุกวันเนื่องจากการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์การปลูกบ้านเปลี่ยนที่นามาเป็นปูนสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีการมองว่ามันจะต้องมีพื้นที่หน่วงน้ำซึ่งในการน้ำท่วมปี54นะครับก็นำมาสู่การศึกษาในปี56และสุดท้ายนำมาสู่การสั่งให้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีคำสั่งให้ทำการศึกษาโครงการนี้และทำโครงการนี้ในปี60อย่างไรก็ตามครับก็มีกฎหมายใหม่ที่ออกมาคือพรบเวรคืนปี62ทำให้ทุกอย่างที่ทำมาก่อนหน้านี้ต้องเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องการออกกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกานะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการออกพรบเวรคืนเนี่ยใช้เวลาปกตินะครับเร็วที่สุดก็ประมาณ3ปีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5ปีช้าสุดก็มา 7-20 ปีดังนั้นในช่วงทำร้านตั้งแต่ปี 62 ถึง 65 เนี่ยเป็นช่วงที่เราเร่งทำกระบวนการเหล่านี้ซึ่งตรงนี้ก็จะมี6โครงการ6โครงการเนี่ยผ่านการทำประชาพิจารณ์อยู่2โครงการนั่นคือคลองคูบอนนะครับและคลองบางชันนะครับบึงรับน้ำตรงนั้นซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่จนสุดท้ายเนี่ยตอนประมาณปี 65 ก่อนที่ท่านผู้ว่าสุวินจะพ้นตำแหน่งเนี่ยพูดง่ายๆคือไปจอดที่ครม.ไปจอดที่มหาดไทยเตรียมออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเวรคืนซึ่งพอมีการออกเวรคืนเนี่ยก็จะได้ที่มาก็จะได้มีกระบวนการที่เจรจาและสามารถเวนคืนที่ได้แล้วก็สามารถนำไปทำโครงการนี้ต่อไปนะครับซึ่งตัวเลขที่เรายืนยันว่าวันที่มีการเปลี่ยนผู้ว่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ324ล้านส่วนตัวเลขจะเป็นอะไรยังไงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมขอลอง
0: หมายถึงค่าเวนคืนนะ
1: ถูกครับ
0: ค่าเวนคืน324ล้าน
1: ค่าเวนคืนที่ดินประมาณ250ล้านแล้วก็ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างประมาณ50ล้านครับก็รวมทั้งหมด324
0: คือคุณพงศกรพยายามจะย้ำว่าในยุคของพลตบเอกอัศวินตั้งแต่ปี62ที่มีกฎหมายใหม่พยายามจะออกพระราชกฤษฎีกานี้ตลอดตามขั้นตอนเพราะว่ามันมีคำถามว่าถ้ามันดีทำไมในยุคของท่านอัศวินไม่ประกาศเวรคืนไปให้เสร็จตั้งแต่ก่อนจะข้ามมาเป็นยุคผู้ว่าชาติชาติ
1: เป็น3คำถามนะครับ1คือมันดีครับอันนี้ยืนยันในหลักการก่อนนะครับที่ทางผู้บริหารชุดเก่าคิดมันดีและมีการศึกษามา2คือทำอย่างไรบ้างกระบวนการที่เราใช้เนี่ยแทบจะต่ำกว่าเฉลี่ยด้วยซ้ำประมาณ3ปีซึ่งเราคาดการว่าถ้าดำเนินการต่อเนี่ยคงจะออกได้ประมาณปี65หรือปี67นะครับอันนี้คือการคาดการเพราะเป็นกลไกทางกฎหมายด้วยดังนั้นอยู่ในขั้นตอนที่ทำได้แน่นอนครับแต่สุดท้ายแล้วถามว่ายกเลิกในสมัยไหนเนี่ยสำคัญเพราะว่าวันนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติผม

0: ข้าใจว่าท่านไม่ได้พูดนะฮะแต่มีสื่อหรือสำนักประชาสัมพันธ์เนี่ยที่ไปออกว่าการยกเลิกบึงคูบอนเนี่ยไม่ได้ยกเลิกในสมัยท่านซึ่งตรงนี้ก็ผมก็ยืนยันว่ายกเลิกในสมัยผู้บริหารชุดปัจจุบันซึ่งเอกสารพร้อมจะเตรียมอธิบายต่อครับแต่ว่าอันนี้ก็ยืนยันแน่นอนครับว่านโยบายของผู้บริหารชุดที่แล้วเนี่ยไม่มีโครงการที่จะยกเลิก
1: แล้วก็พยายามจะเร่งเต็มที่ตามขั้นตอนทางกฎหมายด้วย
0: เต็มที่ครับคิดว่าปี6667ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาได้ครับ
1: คือโดยค่าเฉลี่ยอย่างที่คุณพงศกรบอกว่า3ปี5ปีต้องมีกว่าที่จะดำเนินการเริ่มเวียนคืนได้ใช่ไหมครับคุณชวลิตเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงกับโครงการนี้ไปศึกษาในช่วงไหนยังไงครับ
2: ในหลังจากน้ำท่วมใหญ่ก็2554นะครับก็ทางกทมก็มอบหมายให้ไปศึกษาในปี2556นะครับก็ใน2556นั่นก็มีกรรมการกนช.นะครับเข้ามาดูแลว่าเขาก็ดูแลหมดทั้งประเทศนะกนช.เขาก็จะบอกถึงว่าถ้าหากว่าจะเอาน้ำเข้ามากทม.ในเวลาฉุกเฉินจะเอาเข้ามาอย่างไรดีนะฮะกทม.ก็เลยบอกทางบริษัทมาดูสินะบริษัทมีหน้าที่ที่ต้องดูด้านตะวันออกนี่อยู่แล้วนะครับจะกำลังทำแผนแม่บทอยู่นะฮะก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะถ้าเอาเข้าได้นะตรงไหนเข้าได้อย่างไรบ้างนะก็มีอยู่4คลองนะครับก็ได้แต่คลองถนนนะคลองถนนอยู่สายไหมตะวันตกสุดๆนะครับก็เอาน้ำต่อมาจากคลอง2ของกรมชลประทานนะครับหลังจากนั้นก็มีคลองลำหม้อแตกนะครับอันที่3ก็เป็นคลองพระยาสุเรนนะคลองที่4ก็เป็นของคลอง3วานะฮะ4คลองเนี่ยครับจะเป็นคลองที่มีความสามารถเพียงพอและสามารถระบายต่อได้นะครับ2คลองแรกก็เอาไประบายต่อลงคลองเปรมนะครับ2คลองหลังเนี่ยเอาไปต่อลงแสนแสบจากแสนแสบก็ไปทางประเวศแล้วก็จะไปต่อลงบึงหนองบอนอีกทีนึงนะครับก็มีทางออกอย่างนี้ก็คิดคำนวณให้ละรวมกันหมดเนี่ย110ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าหากมีกรณีฉุกเฉินสามารถรับเข้ามาได้ถ้าหากว่าโครงสร้างในกทม.เรียบร้อยหมดนะปัจจุบันนี้การก่อสร้างที่บึงหนองบอนเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใช้งานได้ปีนี้นะครับอันนั้นก็เรียกว่าแต่ว่าการรับเข้ามายังมีส่วนหนึ่งนะฮะในเรื่องคลองการปรับปรุงคลองลาดบัวขาวการปรับปรุงคลอง2ต้นนุ่นเนี่ยยังไม่เสร็จนะเพราะฉะนั้นการเข้ามาก็จะได้ไม่มากได้น้อยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าน้ำท่วมเยอะๆไม่วิกฤตจริงๆก็ยังรับมาไม่ได้นะครับส่วนในส่วนของคลองถนนกับคลองลำหม้อแตกนี่จะไปคลองเปรมเนี่ยคลองเปรมอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพราะฉะนั้นก็ยังรับไม่ได้อันนี้เรียนรายละเอียดไว้เพราะพี่น้องจะได้ทราบว่าทำไมรับได้แล้วทำไมไม่รับไปตอนนี้มันยังเข้าไม่ได้เพราะทางออกมันยังไม่เรียบร้อยนะครับ
1: คือหมายถึงว่าเราพิจารณาทั้งคลองและบึงรับน้ำด้วยถูกไหม
2: ในตอนนั้นนะครับเพราะ4สายนี่ก็มานึกถึงว่าส่วนไหนที่ควรจะเป็นการชะลอน้ำได้ด้วยก็มาไล่ดูบึงก็มีบึงอยู่6บึงนะในจุดต่างๆนะครับก็มีจุดอยู่นะครับว่า
1: ที่คลองเหล่านี้จะส่งไปถึงได้ถูกไหม
2: อยู่ข้างคลอง
1: อยู่ข้าง
2: ข้างคลองก็คือว่าเวลาน้ำมามากๆเนี่ยน้ำก็จะสูงก็จะเปิดบานประตูนะแก้มลิงนี่ก็ไม่ใช่ว่าเอาที่ลุ่มต่ำหรือว่าที่ที่ขุดเป็นบ่อแล้วก็จะให้มันไหลเข้าเองนะต้องมีการควบคุมด้วยเราจะเอาเข้าในจังหวะนะฮะที่ยอดน้ำก็คือน้ำมามากๆเราถึงจะเอาเข้าไปแล้วชะลอเก็บไว้นะเก็บไว้3วัน7วันแล้วแต่ว่าน้ำด้านทางไหลปกติอย่างเช่นคลองพระยาสุเรนนะก็มีอยู่2บึงนี้นะครับที่อยู่นะครับช่วงไหนน้ำมากๆจริงๆก็จะทยอยเปิดเข้าไปเก็บไว้ก็เหมือนแก้มลิงพอเก็บเสร็จปุ๊บปิดประตูเลยปิดประตูเสร็จก็ที่เหลือก็คลองพระยาสุเรนก็รับภาระของตัวเองไปนะครับเพราะคลองพระยาสุเรนมีน้ำจากทางเหนือมาน้อยลงนะครับตัวเองก็จะลดระดับลงก็จะเปิดบานเพื่อให้จากแก้มลิงนี้ออกไปก็เป็นการช่วยรับภาระนะผ่อนภาระของคลองพระยาสุเรนลงนะครับทั้งสองบึงนี้
1: นี่คือหลักการทำงานของคลองไปเชื่อมกับตัวบึงรับน้ำ
2: ครับเอ้าจะเรียกว่าทำบึงรับน้ำข้างๆเพื่อเอาส่วนที่น้ำมากๆไปเก็บนะเพื่อชะลอช่วยชะลอช่วยอุ้มไว้ฮะอุ้มไว้เหมือนกับแก้มของลิงครับ
1: ทีนี้มาถึงคลองคูบอน
2: ครับ
1: ตอนนั้นศึกษาแล้วพบข้อมูลยังไงบ้างตกลงมันเหมาะไม่เหมาะในการจะเป็น
2: ก็ในด้านภูมิประเทศนะครับมันก็อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้นะใกล้กับคลองพระยาสุเรนนะครับแล้วตอนนั้นการใช้พื้นดินก็ยังเป็นทุ่งนาอยู่นะฮะราคาที่ดินก็ยังไม่สูงมากนักนะครับก็เอามาคิดกันแล้วว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะก็ช่วยชะลอน้ำได้นะครับก็ประมาณชะลอได้ประมาณ6ชั่วโมงนะเรียกว่าถ้าน้ำมาเยอะๆจริงๆก็6ชั่วโมงก็เต็มนะเต็มแล้วก็ปิดไว้ก็อั้นไว้อย่างนี้นะครับคิดอย่างนี้แล้วก็ราคาตอนนั้นมันไม่ได้แพงนะครับฮะอย่างที่ท่านพูดถึงว่ารวมกัน2บึงนี่ค่าเวรคืนก็ประมาณเนี่ย 2,000 200โทษที254นะตัวเลขเป๊ะๆเลยของปีนั้นนะปี2,556ครับ
1: วันที่เราศึกษาแปลว
2: ่
1: าวันนั้นจริงๆก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอว่าคลองคูบอนเนี่ยควรจะทำเป็นแก้มลิง
2: ครับบึงคูบอนกับบึงบางชัน
1: คูบอน
2: สองบึงรวมกัน
1: เชื่อมกับคลองพระยาสุเร
2: น
1: แปลว่าข้อมูลในทางเทคนิคถ้าผมตัดเรื่องราคาออกไปก่อนนะ
2: ครับ
1: คุณชวลิตก็มองว่ามีความจำเป็น
2: ก็
1: เหมาะสมที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นแก้มลิง
2: ความจำเป็นพูดถึงว่าทุกอย่างนะอุปกรณ์นะเครื่องมือนะอย่างเช่นว่าเรามีทางน้ำไหลอย่างนี้ถ้าเรามีโอ่งอีกใบหนึ่งนะมาช่วยรับน้ำไว้มันก็ช่วยเข้าไปได้อย่างเช่นว่าของตัวคูบอนเนี่ยครับปริมาณมันประมาณ 800,000 แล้วเอามาใช้งานได้นะเรียกว่าใช้งานได้นี่ 500,000 แล้วก็มีโอ่งขนาด 500,000 ช่วยผ่อนภาระของคลองพระยาสุเรนนะคลองพระยาสุเรนก็จะได้รับภาระน้อยลงนะคลองที่ไปลงก็คือคลองแสนแสบก็ได้รับภาระน้อยลงนะอย่างนี้เป็นต้นนะคลองประเวศด้วยภาระนี้ก็จะอั้นอยู่ไว้ใน 500,000 ลูกบาศก์เมตรนี่นะครับก็อั้นอยู่ไว้ในบึงคูบอนนี้ครับ
1: ครับคุณพงศกรข้อมูลในเชิงเทคนิคก็ตรงกันใช่ไหมฟังดูว่ามันสามารถที่จะรับน้ำจากคลองพระยาสุเรนได
0: ้ผมเนี่ยสนับสนุนอาจารย์ทุกเรื่องนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านอาจารย์นะครับเรื่องความคุ้มทุนเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่ว่าทำดีหรือไม่ดีอันนี้คนละประเด็นดังนั้นครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่มีปัญหากันก็คือทางกรุงเทพมหานครบอกว่าโครงการนี้มันไม่คุ้มเพราะว่าต้องใช้งบเวรคืนเยอะก่อสร้างเยอะรวมทั้งหมด 11,000 ล้านอันนี้เป็นสิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องมาชี้แจงเพิ่มเติมครับว่าตัวเลขนี้มาอย่างไรแต่ผมขออธิบายนิดนึงครับว่าตัวเลขที่มันต่างกัน324เนี่ยกับ 11,000 ล้านเนี่ยมันต่างกันเยอะมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วความจริงถ้าท่านอาจารย์เสริมก็ได้ผมเข้าใจว่าตัวเลขเวรคืนเท่าที่ผมฟังคือผมฟังได้แต่ท่านอาจารย์สัมภาษณ์นะครับผมก็ไม่มีข้อมูล อยู่ที่ประมาณ 2,100 ล้านตัวเลขที่ทำการประเมินใหม่ซึ่งคำถามคือว่าทำไมต้องทำการประเมินใหม่ครับการออกพระราชกฤษฎีกานะครับตามกฎหมายเนี่ยเมื่อมีครม.ออกมาแล้วเนี่ยจะมีคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทยมาประเมินเองว่าที่ณวันซื้อขายหรือที่ห่างจากถนนใหญ่หรือที่ลักษณะเป็นอย่างไรทำการประเมินบางที่ก็อาจจะต่ำกว่าราคาที่กรมที่ดินประเมินไว้ด้วยได้ซ้ำดังนั้นครับอันนี้คำถามแรกว่าทำไมต้องสั่งทบทวนนะครับประเด็นนี้คือว่าคลองคูบอนเนี่ยในพื้นที่บึงรับน้ำคลองคูบอนเนี่ยหนึ่งคือเป็นที่ตาบอดนะครับสองคือลายล้อมเนี่ยเป็นหมู่บ้านคำถามคือว่าสมมุติถ้าเกิดคนจะซื้อเนี่ยไม่มีทางเข้าเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาดังนั้นการประเมินเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินด้วยซ้ำแต่ท่านไปศึกษาเรื่องความคุ้มทุนในภายหลังเนี่ยถามว่าทำไมก่อนต้องทำการประเมินและประเมินอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องมาตอบเพิ่มเติมครับ
1: จาก300กว่ามันกระโดดไป 11,000 ล้านเนี่ย
0: รวมค่าก่อสร้างแต่324เนี่ยไม่รวมค่าก่อสร้างไม่รวมค่าขุดดิน
1: ถ้ารวมค่าก่อสร้างเข้าไปด้วยณวันนั้น
0: เนี่ยตัวเลขเนี่ยผมก็ความจริงท่านอาจารย์มีข้อมูลก็อยากให้ช่วยเสริมได้นะครับตัวนี้ผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าตัวเลขที่เปรียบเทียบกันระหว่าง2โครงการใน2ช่วงเวลาเนี่ยมันต่างกันยังไง
1: ทีนี้พอมันกระโดดเป็น 10,000 กว่าล้านเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของราคาที่ดินมันก็ต้องเป็นไปตามตลาดหรือเปล่าคุณพงศกรว่าถึงเวลาพอมันขึ้นไปพอไปคิดอีกทีพอจะทำมันไม่มีความคุ้มค่าแล้ว
0: อย่างนี้นะครับแบ่งเป็น2 อย่าง1คือการที่จะประเมินเนี่ยในเมื่อมันจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้วเนี่ยคือเขาประเมินมาหมดแล้วนะครับและเวลาที่จะตั้งออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเนี่ยมหาดไทยเขาตั้งคณะกรรมการมาคณะกรรมการตัวเนี้ยซึ่งจะมาจากมหาดไทยบ้างมาจากหลากหลายภาคส่วนเนี่ยเขาจะทำการประเมินจริงๆว่าราคาที่ต้องซื้อขายกันจริงๆอย่างไรอีกประเด็นนึงครับตัวเลขผมไม่เห็นนะ 2,100 ล้านเนี่ยรวมค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างแล้วหรือยังแต่ตัวเลขที่น่าสนใจกฎหมายที่น่าสนใจคือมาตรา23ของพรบการเวรคืนปี62ครับได้ระบุชัดเจนเลยนะครับว่าถ้ามีการใช้อุบายช่อฉนเพื่อที่จะทำให้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้รับการทดแทนสิ่งปลูกสร้างคือได้รับเงินเนี่ยการเวรคืนเพิ่มขึ้นไม่ให้นำมาคิดและให้นับวันที่ทราบว่าค่าเวรคืนเท่าไหร่เป็นสิ่งที่คิดพูดภาษาง่ายคือว่าวันนั้นที่มีการปักป้ายเนี่ยที่บริเวณพื้นที่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของหมู่บ้านหรือคนแถวนั้นก็น่าจะทราบว่าการเวรคืนจะเกิดขึ้นและมีมูลค่าเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยมาตรานี้ก็คือระบุไว้ชัดเจนครับถ้ากรุงเทพมหานครอยากให้เวรคืนถูกๆเนี่ยผมว่าใช้มาตรานี้เนี่ย
1: คือมันไปล็อกณวันที่คนแถวนั้นรู
0: ้ถูกครับ
1: จริงๆวันที่ทำประชาพิจารณ์ก็ต้องรู้อยู่แล้ว
0: ประชาพิจารณ์รู้60ครับแต่ว่าปักป้ายเนี่ยรู้แบบ 100%
1: โอเคคือเอาแบบที่ปฏิเสธไม่ได้คือปักป้าย
0: ถูกครับ
1: ว่าต้องรู้แล้ว
0: ถูกครับ
1: แล้วถ้าใครจะมาคล้ายๆว่าปั่นราคาที่ดินถูกไหม จะมามีสิ่งปลูกสร้างในภายหลังเพื่อขอรับค่าชดเชยจากกทม.ในเวลาไปคืนกฎหมายเขาไม่ให้นับของใหม่ที่มันเพิ่มขึ้นมา
0: ถูกต้องครับ
1: เขาให้นับณวันที่รู
0: ้นับวันที่รู้ครับ
1: แต่ข้อสังเกตที่คุณพงศกรมองก็คือ
0: ทำไมถึงต้องทบทวน
1: ในเมื่อถ้าสมมติว่าออกพระราชกฤษฎีกาแล้วจะมีคณะกรรมการที่มาประเมินราคาให้อยู่ดี
0: ถูกครับ
1: แล้วก็ต้องย้อนกลับไปณวันแรกที่เคยประเมินเอาไว้ตอนที่ยังเป็นแค่ร่างอยู่แต่คนแถวนั้นรู้แล้ว
0: ทราบครับถูกต้องครับก็คืออย่างนี้ครับสมมติว่าออกมาเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้วสิ่งที่ทำต่อไปเขาตั้งคณะกรรมการมาประเมินที่ดินราคาจริงพูดอย่างนี้แล้วกันเข้าใจง่ายใครที่โอเคมารับเงินไปใครที่ไม่โอเคอย่างเช่นบางหมู่บ้านสมมติไม่โอเคเขาก็จะเอาเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสินแล้วก็เขาก็ฟ้องร้องไปอุทธรณ์ได้ไปเรียกร้องได้แต่สุดท้ายแล้วก็จะมีการประกาศเร่งด่วนและการเข้าไปในพื้นที่นั้นเพื่อที่จะทำเป็นบึงรับน้ำได้ซึ่งสามารถทำได้และสุดท้ายซึ่งส่วนใหญ่นะครับไม่เคยมีการออกนะครับที่กรุงเทพมหานครทำคือการออกพรบเวรคืนก็คือการยึดที่โดยใช้พรบเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยซ้ำแต่ว่าอันนี้ก็แทบจะไม่ถึงนะครับส่วนมากก็สามารถทำได้ครับ
1: ครับคุณชวลิตจริงๆเวลาเราไปสำรวจว่าพื้นที่ไหนเหมาะที่จะเป็นบึงรับน้ำเนี่ยมันคงไม่ได้ดูแค่ความสามารถในการรับน้ำของมันได้ต้องดูราคาความคุ้มค่าด้วยถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: ถ้าย้อนกลับไปตัวเลขเดิม200 300เนี่ยถือว่าคุ้ม
2: ครับก็คุ้ม
1: แต่พอมันกระโดดมาอย่างที่กทม.บอก 10,000 1,000 กว่าล้านตัวเลขนี้มันมาจากไหนคุณชวลิต
2: ก็เป็นการไปทบทวนกันให้ตัวเลขมันเป็นเพราะว่าตอนนั้นที่บริษัททำไปเป็น200ปีพ.ศ. 2556นะครับมันก็10กว่าปีแล้วนะครับมันก็แตกต่างกันคงจะไปทบทวนไปสำรวจหรืออะไรเพิ่มเติมเนี่ยครับอันนี้เราก็ไม่ทราบรายละเอียดครับ
1: คือณวันนั้นเราก็ตีราคาความคุ้มค่าจากราคาณวันนั้นส่วนผู้บริหารกทม.ยุคไหนยังไงจะไปผลักดันจะเวลาเท่าไหร่แล้วมันทำให้ราคาที่ดินขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ทางทีมกู้จะไม่ได้รับรู้ตรงนี้แล้ว
2: เราทราบในด้านราคาค่าก่อสร้างโครงสร้างอะไรต่างเวลาเทียบกับโครงการอื่นอย่างนี้ต้นนะฮะว่าหมายถึงว่าเวลาเอาน้ำมาแล้วเวลาบึงนะบึงอันนึงจะสามารถเรียกว่าขุดบึงขนาด 800,000 เอาน้ำมาใช้ได้ 500,000 ที่ผมเรียนเมื่อกี้นะฮะน้ำเข้าน้ำออกจะจัดการอย่างไรจะทำคลองเข้ามาอย่างไรทำบานประตูออกไปอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นส่วนทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือมากกว่าที่จะใช้ส่วนที่ดินก็กทม.ก็ไปดำเนินการ
1: มันก็จะขึ้นด้วยเหตุผลอะไรตามระยะเวลาเราประเมินณวันนั้นคือปี2556
0: ขออนุญาตอาจารย์นิดเดียวครับคือตัวเลขที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงคือการประเมินที่ดินเนี่ยในปี2560นะครับเขียนชัดเจนเลยว่าราคาตลาดในวันที่รับฟังความคิดเห็นก็คือต่างกัน4ปีแต่ไม่เยอะครับแต่ไม่เยอะต่างกันแค่4ปีดังนั้นต้องพูดให้ชัดว่าราคาประเมินคือปี2560ไม่ใช่
1: 56
0: ถูกต้องนะครับแต่ทีนี้ไอ้เรื่องการทำเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับไม่เกี่ยวข้องกับวันนี้อาจารย์มาฐานะนักวิชาการเนาะแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาแล้วกันผมใช้คำนี้ไม่เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาเป็นการที่ข้าราชการมีการพูดถึงตัวเลขใหม่คำถามคือว่าทำไมต้องทบทวนและทบทวนในปี66ครับชัดเจนก่อนนะครับ
1: เลยมาเป็นเหตุผลว่าจะไม่เดินหน้าต่อเพราะถ้าไม่ทบทวนไปดึงเอาราคาเก่าณวันนั้น
0: คือถ้าเดิน
1: ก็จะเป็นตัวเลขนี
0: ้ตัวเลขนี้ครับ
1: แต่ว่าผมถามในแง่ของขั้นตอนทางกฎหมายสมมติว่าออกพระราชกฤษฎีกามาแล้วมีคณะกรรมการที่คุณพงศกรว่าเนี่ยแล้วถ้าเขากลับมาประเมินโอ้โหมันขึ้นไปเป็นหลายพันล้านหรือหมื่นล้านและอย่างนั้นทำยังไงในเมื่อระยะเวลามันอาจจะต่างกัน 5-6 ปี
0: อย่างแรกนะครับเขาจะมีการเพิ่มราคาที่จะคิดตามอัตราที่มันจะค่าเพิ่มที่อยู่แล้ว
1: เขาเพิ่มให้อยู่แล้ว
0: ใช่ใช่อย่างที่สองครับคือปกติแล้วการเพิ่มนะมันจะไม่เกินประมาณ3เท่าอันนี้เอาสถิติทั่วไปก่อนนะครับการเพิ่มของมูลค่าที่ดินนะครับและที่ตาบอดอย่างเงี้ยผมว่าก็โอกาสที่จะเพิ่มถึง8เท่าเนี่ยมันยากกว่านะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับตรงนี้ให้กรุงเทพมหานครออกมาเป็นผู้ชี้แจงได้แต่อย่างไรก็ตามครับทำไมเราต้องไปเลือกที่จะไม่ทำก่อนเพราะกลัวฮะถ้าเกิดคณะกรรมการมาประเมินแล้วที่ดินสูงแล้วเราไม่อยากทำตรงนั้นเราก็ไม่ต้องต่ออายุพรด.ครับก็พับไปโครงการนั้นก็ได้แต่เหตุใดที่เราต้องเลือกถอยเพราะคิดว่ามันจะแพงทั้งที่ยังไม่เคยมีคณะกรรมการที่ออกมาประเมินด้วยซ้ำว่าที่นี้จะแพงแต่เราเป็นคนบอกเองที่มันแพงนะอย่าไปทำเลย
1: คือสามารถดันไปก่อนได้แล้วถ้าคณะกรรมการมาเจอในภายหลังว่าไม่คุ้มค่า
0: คณะกรรมการไม่ได้มีหน้าที่บอกไม่คุ้มครับคณะกรรมการมีหน้าที
1: ่
0: ราคาและถ้าเกิดกทม.บอกไม่มีตังไปทำที่อื่นดีกว่าอันนั้นเข้าใจได้แต่อันนี้คือเรายังไม่ถึงขั้นการ
1: ไปประเมินเอง
0: ถูกครับ
1: ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
0: ไปประเมินใหม่เอง ต้องใช้คำนี
1: ้
0: นะครับ

0: ครับคุณชวลิตแต่ว่าที่กทมก็อธิบายว่าถ้าเทียบในจำนวนเงินก้อนเดียวกันเอาไปทำวิธีทางเทคนิคอื่นหรือทำบึงอื่นอาจจะมีความคุ้มค่ามากกว่าอันนี้มันรับฟังได้ไหมพอเทียบกับในเงินพอๆกันเนี่ยทำอย่างอื่นอาจจะคุ้มกว่าทำอุโมงค์ปรับปรุงบึงอื่นที่รับน้ำได้มากกว่า
1: ครับที่เห็นได้ชัดอันหนึ่งก็พอดีถัดจากนั้นมามันก็มีการไปปรับปรุงบึงหนองบอนนะบึงหนองบอนก็เอาทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนด้วยนะครับแล้วก็เอาเป็นแก้มลิงด้วยนะฮะแล้วตอนหลังก็มีงบประมาณมาในการที่จัดทำเป็นอุโมงค์นะอุโมงค์บึงหนองบอนก็เสร็จปีนี้พอดีนะได้ใช้งานทันเวลาพอดีก็เห็นว่าถ้าหากว่าสามารถจะระบายน้ำลงไปที่บึงหนองบอนได้เนี่ยมันก็มีประโยชน์สูงเลยเรียกว่าประสิทธิภาพของการระบายน้ำที่ลงสู่บึงหนองบอนถ้าทำทันนะครับพอดีมันยังทำไม่เรียบร้อยนะฮะถ้าทำทันก็บึงหนองบอนก็จะสามารถดึงน้ำออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เนื่องจากว่าเป็นอุโมงค์แล้วก็มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่อยู่ถึง6เครื่องนะฮะก็เรียกว่าก็ถ้าพูดถึงว่าการระบายน้ำจากคลองพระยาสุเรนลงไปก็จะสะดวกขึ้นอย่างเช่นว่าจะต้องไปแต่ว่าต้องไปปรับปรุงคลองลาดบัวขาวเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่สามารถจะรับปริมาณน้ำได้มากกว่าก็พูดทางด้านเทคนิคนะมันก็รับปริมาณน้ำได้มากกว่าเนื่องจากบึงหนองบอนมีอุโมงค์หนองบอนแล้ววันนี้นะวันนี้ก็ถ้าพูดถึงตอนนี้ก็คือระบายน้ำไปลงมันก็จะระบายออกได้สะดวกเพราะว่าอุโมงค์หนองบอนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
0: คือทำบึงมันต้องมีทางเข้าออก
1: ครับ
0: แล้วใหญ่มากพอที่จะระบายเข้าระบายออกได้ทันการกับที่น้ำมันลงมา
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตัวบึงหนองบอนเนี่ยก็จะใหญ่มากเลยครับก็ร่วมประมาณ7ล้านกว่านะแต่ว่าเอามาใช้งานได้5ล้านกว่านะครับล้านนะฮะล้านแต่ว่าในส่วนของบึงอื่นก็จะเป็นตัวเลขขนาดแสนอะไรเงี้ยนะครับ300,000 500,000 700,000 นะฮะเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ว่าถ้าหากว่าเอามาที่บึงหนองบอนได้มันก็จะสามารถเอาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างรวดเร็วมากกว่าครับ
0: ทีนี้พอเราพูดถึงฝนตกในช่วงที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบว่ามันตกมา300แต่ว่าบึง300ล้านนะรวมปริมาณน้ำทั้งหมดใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าบึงคูบอนเนี่ยรับได้ประมาณสัก800,000
2: 800,700จริงประมาณ500,000
0: 800,700หรือเอาแค่500,000ก็พอในมุมนึงกทมก็อาจจะมองว่ามันก็ไม่ได้ช่วยผ่อนปริมาณน้ำที่เยอะท่วมตกมาแช่ขนาดนี้คุณชวลิตตกลงในทางเทคนิคมันต้องคิดจาก300ล้านกับ500,000หรือมันคิดเฉพาะพื้นที่ตรงนั้นหรือยังไง
1: มันต้องคิดทั้งระบบนะครับอย่างระบบของกทมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะระบายน้ำออกไปได้นะฮะเทียบเท่ากับฝนตก60มิลลิเมตรนะครับอันนี้ฝนตกมาวันแรกวันที่24ต่อกับวันที่25เนี่ยฝนตกมา100มิลลิเมตรนะโดยภาพรวมทั้งพื้นที่ที่จะต้องเอาน้ำออกไปเนี่ยนะครับทั้งระบบเลยนะฮะก็ตกมา100เอาออกไปได้60มันก็เหลือ40นี่ก็อยู่บนถนนบ้างอยู่ที่บ้านคนนั้นบ้านคนนี้มั่งนะครับพอวันที่2ตกอีก100เอาออกไปได้60คราวที่แล้วยังค้างอยู่เมื่อวาน40ก็ยังเอาไปบวกอีก40
0: เพราะของเดิมมันยังไม่หมด
1: เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอวันที่2ฝนยังตกต่อเนื่องน้ำบางคนจะบ้านบางคนเพิ่มขึ้นเลยบ้านบางคนก็ทรงตัวอยู่เพราะว่าไหลไปบ้านคนอื่นนะฮะอย่างเงี้ยครับเราก็จะมองภาพรวมอย่างนี้ว่าฝนตกลงมาอย่างนี้เอาออกไปได้เท่าไหร่ยังคงค้างอยู่เท่าไหร่ฮะแล้วฝนตกอีกวันนึงก็ยังคงค้างอีกเท่าไหร่ก็เลยถึงต้องต่อมาถึงวันอังคารนะถนนหลายสายก็ถึงจะแห้งลงนะครับอันนั้นก็ต้องมองภาพรวมทั้งหมดครับเราจะมองเป็นจุดเดียวว่าคลองลาดพร้าวเป็นอย่างนี้นะบึงมักกะสันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเฉพาะจุดเดียวมันไม่ได้ครับมันต้องมองทั้งระบบแล้วก็ฝนตกหนักตรงไหนอย่างเช่นฝนตกที่ลาดกระบังที่บอกว่าถ้าเป็นปริมาณผมอยากจะพูดเป็นมิลลิเมตรมากกว่าเพราะมันเทียบกันได้เลยนะส่วนล้านนี่จะไปอยู่ตรงไหน300ล้านมันทั้งผืนมากผืนน้อยมันมีแตกต่างกันอีกครับอย่างเช่นที่ลาดกระบังเนี่ยลาดกระบังเป็นแอ่งกระทะนะครับจะมาอยู่ตรงนี้ปริมาตรเท่าไหร่ก็ตรวจวัดยากแต่ฝนตกนะครับที่ลาดกระบังนี่100กว่ามิลลิเมตรแน่นอนฮะ100กว่ารวมกัน2วันนี่300เลยนะครับอันนี้เป็นมิลลิเมตรนะครับแล้วออกได้2วัน120เพราะนั้นส่วนเกินก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นแอ่งกระทะด้วยฮะรับน้ำฝนของหลังคาบ้านตัวเองรับน้ำฝนที่ตกบ้านคนอื่นแล้วไหลมาตัวเองมันต้องมองภาพการเคลื่อนที่ของมันครับ
0: แปลว่าสมมติว่าถ้าสมมติว่าบึงคูบอนเปิดใช้แล้วขุดเรียบร้อยรับน้ำได้500,000ถึง800,000ลูกบาศก์เมตรเนี่ย
1: ครับ
0: มันช่วยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพไอ้รอบล่าสุดนี้ได้มากน้อยขนาดไหน
1: ถ้าเทียบทั้งกรุงเทพมันก็แตกต่างกันมากครับในเรื่องขนาดนะครับอันนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับในส่วนของคูบอนนี่นะรวมทั้งบางชันด้วย2อันนี้จะมาช่วยคลองพระยาสุเรนเราก็ต้องระบุไปที่คลองพระยาสุเรน

0: สิ่งที่ช่วยได้ก็คลองพญาสุเรน
1: ตรงไหนในพื้นที่ไหนใกล้ๆบ้าง
0: จะมาต่อลงว่ามาถึงแถวๆลาดกระบังไม่ใช่ครับ
1: ถ้างั้นแปลว่าเอาตัวเลขปริมาณน้ำทั้งหมดในกรุงเทพแล้วมาหักลบกับปริมาณน้ำที่บึงนี้จะรับได้มันก็ดูห่างไกลแต่ถ้าว่ากันเฉพาะในคลองพญาสุเรนซึ่งจะมีชุมชนไหนได้รับผลกระทบบ้างอันนี้จะมีผลเยอะถูกไหมคุณ
2: ม
1: นตรกร
2: อย่างนี้ผมนึกให้เห็นภาพนะครับคลองจันเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เห็นภาพได้มากที่สุดถ้าเทียบนะครับสมมติเราย้ายน้ำคลองจันเนี่ยไปไว้ที่บริเวณบึงคูบอนเนี่ยอันนี้รับได้สบายเลยก็คือพูดง่ายๆว่าน้ำแทบจะไม่ท่วมคลองจันเลยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเปรียบเทียบก็ได้ครับคลองจันในสถานที่จริงนะครับมีเขาเรียกว่าบึงรับน้ำลำพังพวยอยู่ข้างๆเลยถ้าเกิดตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะรับน้ำได้เพิ่มเนี่ยตอนนั้นเรามีโครงการที่อยากจะพัฒนาพื้นที่รับน้ำได้พูดง่ายๆว่าเลือกจุดท่วมได้การรับน้ำนะครับเป็นเลือกจุดท่วมแต่การที่จะเอาน้ำออกเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องดังนั้นสำหรับผมครับผมมองว่าอุโมงค์ยักษ์สถานีสูบน้ำกับบึงรับน้ำเนี่ยมันแยกกันมันเรื่องของการสูบน้ำออกจากกรุงเทพกับการที่กรุงเทพทำตัวเหมือนฟองน้ำที่จะรับน้ำได้ซึ่งบึงหนองบอนและก็6โครงการที่ทางอาจารย์เคยเสนอเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำในสิ่งนี้ได้ดีที่สุดเลยครับและถ้าเกิดกรุงเทพมหานครเนี่ยทำในโครงการเหล่านี้และไปทำโครงการเพิ่มมันก็ทำให้เราเป็นเหมือนฟองน้ำได้มากขึ้นเลือกจุดท่วมได้แล้วก็ป้องกันที่จะไม่ให้คนได้รับผลกระทบมากครับ
1: คือต้องมองว่ามันเป็นจุดที่มาซึมซับน้ำในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
2: ถูกครับ
1: ในขณะที่เราดันออกทะเลยังไม่ได
2: ้
1: ของใหม่เข้ามาเติมถ้ามันจะมีช่วยมาซับตรงนี้ถ้างั้นข้อสังเกตของคุณพันศกรสรุปขีดเส้นใต้ตรงนี้ว่าแล้วทำไมกทมในยุคผู้ว่าชาติชาติถึงไม่เดินหน้าเรื่องนี้ต่อตั้งข้อสังเกตยังไง
2: คืออย่างนี้นะครับผมก็แถลงไปแล้วด้วยซ้ำว่ามันเป็นความบังเอิญไหมอย่างที่บอกครับว่าพอบึงคูบอนไม่ได้เดินโครงการต่อเนี่ยสุดท้ายก็กลายเป็นพื้นที่ของบริษัทสังหาริมทรัพย์แล้วก็มันบังเอิญไหมที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์มีความเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาผู้ว่าณขณะนั้นที่ทำการทบทวนนะครับและสุดท้ายบังเอิญไหมที่ผู้ว่าสั่งให้ทบทวนโครงการและนำไปสู่กระบวนการที่ยกเลิกโครงการสิ่งเหล่านี้พี่น้องประชาชนตัดสินผมไม่ตัดสินแต่ผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่บังเอิญแน่นอนคือเราเสียโอกาสครับเสียโอกาสที่จะได้รับบึงรับน้ำขนาดใหญ่นะครับ800,000เนี่ยสำหรับผมนี่ถือว่าใหญ่มากนะครับเกือบเท่าบึงหนองบอนนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราวันนี้เราไปหาพื้นที่ใหม่เนี่ยผมยกตัวอย่างที่กทมจะทำนะครับบึงวัดพรมรังสีเนี่ยที่เขตดอนเมืองรับน้ำได้เท่าไหร่ครับ10,000 ลูกบาทเมตรถ้าเกิดคิดประมาณ 1% ของบึงหนองบอนถ้าเปรียบให้ประชาชนเข้าใจง่ายคือเคยเห็นบ่อกุ้งไหมฮะบ่อกุ้งประมาณ4 ไร่ครับถ้าเกิดเป็นบ่อเลี้ยงปลาก็ประมาณ3 ไร่นิดๆครับอันนี้คือสิ่งที่เปรียบเทียบดังนั้นชัดเจนก่อนนะครับผมพูดชัดว่ายังไงบึงรับน้ำก็เป็นสิ่งที่ต้องมีโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพตะวันออกต้องรับน้ำให้ได้ถึง13 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งวันนี้กรุงเทพมหานครขาดประมาณ6 ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
1: อันนี้ทีมงานเปิดภาพบึงคูบอนที่มันมีภาพความพยายามจะจัดสรรพื้นที่ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริเวณนั้นคือพูดได้แหละก็คือกลุ่มเสนาไม่ใช่อีกภาพนึงครับที่เป็นเห็นเหมือนกับเป็นเหมือนโฉนดของสังหาริมทรัพย์ตรงนี้อ่ะเนี่ยคือพื้นที่ตรงกลางตรงนี้นะเมื่อวานนี้ทางผู้บริหารของกลุ่มเสนาดีเวลลอปเมนต์พูดได้เนี่ยเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะเอาที่ดินที่เขาถืออยู่แล้วเนี่ยมาจัดสรรซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขานะถูกไหมเขาถือครองเขาอธิบายว่าเขาพยายามเขาถือครองที่ดินที่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้เนี่ยแค่20 ไร่เท่านั้นจากทั้งหมดมัน130 กว่าไร่ใช่ไหมครับแล้วก็ถือครองมาก่อนตั้งแต่ปี2552ก่อนที่จะมาเป็นประเด็นว่าน้ำท่วมกรุงเทพ54แล้วก็มาศึกษาปี56ว่าจะทำส่วนไหนให้เป็นแก้มลิงฉะนั้น1มาก่อนแล้วถือแค่20 ไร่แล้วระหว่างทางภาครัฐก็อาจจะไม่ได้มีความชัดเจนว่าจะให้เป็นพื้นที่แก้มลิงเขาก็ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ของเขาต่อไปไม่ได้เกี่ยวกับความที่ผู้บริหารอาจจะมาเป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.อันนี้ในมุมของเขาที่เขาอธิบายมานะคุณพศกรมองยังไง
2: อย่างแรกนะครับการมันมีประเด็นอยู่ 2-3 ประเด็นที่อยากจะตอบในรายการด้วยนะครับอย่างแรกคือการขอจัดสรรเนี่ยขอในปี62ซึ่งตรงนี้ก็ถามว่าผู้ว่าอัศวินให้จัดสรรยังไงต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการขออนุญาตจัดสรรการซื้อขายที่ดินเนี่ยไม่เกี่ยวกับผู้ว่ากทม.ครับเป็นเรื่องของกรมที่ดินไปขอจัดสรรนะครับหรือขอซื้อขายที่ดินนะครับ อย่างที่2ครับคือการขอสิ่งปลูกขอสร้างบ้านขอสร้างอาคารการขออนุญาตก่อสร้างก็คือจะตรงตามพ.ร.บ.การก่อสร้างนะครับของกทม.นะครับ

0: บอาคารนะครับของกทม.ก็คือจะต้องอนุญาตถ้าเกิดเขาไม่ทำอะไรผิดแต่เราคิดอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเรามีที่สมมุตินะครับแล้วเรารู้ว่าเขาจะเวรคืนเนี่ยเราจะสร้างหมู่บ้านไหมเราจะสร้างบ้านไหม
1: ใครจะมาซื้อ
0: คือสุดท้ายแล้วค่าเวรคืนเนี่ยมันแค่เท่าเดิมนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรารู้แล้วตามมาตรา23เนี่ยเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้รับค่าทดแทนเพิ่มขึ้นหรือค่าชดเชยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำไม่ได้ดังนั้นเอาตามปกติก่อนนะครับจะทำไหมอย่างที่สองครับสมมติว่าผมมีที่อยู่ในพื้นที่ที่จะเวรคืนนะครับผมอยากให้เขาเวรคืนไหมในราคาที่ไม่ได้สูงซึ่งพื้นที่ที่เกิดไปทำจัดสรรไปทำอสังหาเนี่ยอาจจะได้ราคาที่สูงกว่าคำถามคือว่ามันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ไหมซึ่งถ้าเกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์เนี่ยมันเป็นเรื่องของมาตราถ้าปอ.ย.ก็มาตรา157นะครับแล้วก็ปอเรื่องของปปช.เนี่ยก็คือมาตรา62สิ่งเหล่านี้ครับมันคือสิ่งที่ต้องมาตอบนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องไหมซึ่งมีส่วนหนึ่งที่ข้อมูลที่ผมทราบนะครับว่ามีการสั่งให้ทบทวนเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยเป็นผู้สั่งทบทวนนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นการประชุมในห้องอมรินทร์นะครับเพราะว่ามีบันทึกที่อธิบายอยู่ตรงนี้ดังนั้นสุดท้ายแล้วผู้ว่าอาจจะทบทวนเพราะหวังดีจริงๆก็ได้
1: ว่ามันไม่คุ้มแล้วถ้าทำ
0: ถูกแต่ว่าวันนี้มันต้องเป็นข้อพิสูจน์ที่ต้องมาตอบกับสังคมเพราะว่าท่านผู้ว่าเป็นบุคคลสาธารณะต้องมาชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนในประเด็นคลางแคลงสงสัยซึ่งมันมีความบังเอิญ3อย่างที่เกี่ยวข้องกันครับ
1: ครับไอตอนที่สั่งทบทวนที่บอกว่าอยู่ในห้องประชุม
0: อมรินทร์
1: เนี่ยอันนั้นปีอะไร
0: 66ครับ
1: ก็ท่านผู้ว่ามารับตำแหน่งปี65กลางปีถูกไหม1ปีผ่านไป
0: ครับประมาณ
1: ซึ่งวันนั้นเป็นตัวเลขที่เขาพูดถึงเรื่อง 11,000 กว่าล้านแล้ว
0: ยังครับสั่งให้ทบทวนแล้วค่อยมาพูดถึงตัวเลขพอผลการทบทวนมาคือปี67
1: ก็เลยมาฟันว่าไม่ทำแล้วไม่คุ้มแล้ว
0: ผมเข้าใจว่าใช่ครับถูกต้องปี67สั่งให้ไม่คุ้มแล้วครับ
1: 66มาเริ่มเอาข้อมูลมาดูทบทวน
0: ครับ
1: แล้ว67ก็ได้ราคาประเมินมาใหม่ว่าไอ้ 10,000 กว่าล้านเนี่ยมันทำให้ไปทำแล้วไม่คุ้มกันแล้ว
0: ต้องขออภัยครับยุติโครงการปี69ครับ
1: แสดงว่ากว่าจะฟันว่าไม่เอาแน่ๆเนี่ยที่ของครูบอลเนี่ยคือปี2569
0: ถูกต้องครับ
1: ไอราคามันก็พอมารู้ตัวอีกทีมันก็เลยสูงไปขนาดนั้นแล้วแล้วจริงๆถ้าให้คุณพงศกรประเมินเนี่ยตกลงมันสูงเท่าที่ทางกทม.บอกไหมไอ 11,000 ล้าน
0: คืออย่างนี้ครับมันไม่ต้องประเมินครับก็ออกเป็นพรด.มาครับแล้วก็ให้ทางคณะกรรมการเนี่ยเขาประเมินว่าที่ดินมันจริงๆเท่าไหร
1: ่
0: แล้วก็ค่อยมาดูว่าเราจะทำโครงการต่อได้ขนาดไหน
1: สุดท้ายคือมองว่าอย่าเพิ่งคิดไปเองว่ามันจะเท่าไหร่ยังไงอย่าเพิ่งประเมินเอง
0: คือถ้าเกิดมันเพิ่งเริ่มโครงการเนี่ยผมเข้าใจได
1: ้
0: ว่าจะต้องมาประเมินก่อนทำแต่นี้โครงการมันไปจ่อแล้วไปถึงมหาดไทยแล้วไปถึงครม.รับทราบครั้งที่1แล้วเหลือเข้าอีกครั้งเนี่ยก็จะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้วทำไมเราต้องมาประเมินใหม่เองอะครับก็ให้ออกมาพอเป็นกฤษฎีกาแล้วเนี่ยเราจะมีอำนาจในการที่จะทำเรื่องเหล่านี
1: ้
0: สมมุติว่าถ้าเกิดคณะกรรมการที่กฤษฎีกาออกมาเนี่ยเค้าประเมินแล้วว่าตัวเลขมัน10,000ล้านสมมุติโอเคเราก็ค่อยเวรคืนเฉพาะพื้นที่ที่เราไหวถ้าเกิดเวรคืนไม่ไหวไม่คุ้มอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่เราคงไม่รู้ล่วงหน้าครับ
1: ฉะนั้นสงสัยตั้งข้อสังเกตมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือไม
0: ่คืออย่างนี้นะครับ
1: ผม
0: หาข้อที่ไม่สงสัยไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ไม่เข้าใจมันขัดต่อปุถุชนทั่วไปนะครับที่จะเข้าใจได้ว่าเหตุผลคืออะไรทำไมถึงต้องไปทบทวนก่อนที่จะมีพรด.ออกมา
1: ครับประเด็นถัดมาเรื่องการทำผังเมืองเอาเฉพาะจุดที่บึงคูบอนก่อนก็ได้นะผมเคยคุยกับคุณอัธวิทย์ไปแล้วว่าคุณอัธวิทย์ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมันถึงไม่ได้ใส่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นคล้ายๆกับสีเขียวเฉียงใช่ไหมมันจะเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่เอาไว้รับน้ำถ้าในแง่นี้ทางขวามือเนี่ยที่กำลังรับฟังความเห็นกันอยู่เนี่ยเป็นร่างผังเมืองปรับปรุงครั้งที่4คุณพงศกรตกลงมันเกิดขึ้นในยุคไหน
0: คืออย่างนี้นะครับร่างผังเมืองเนี่ยจะมีการออกเพื่อมาทำการทำประชามตินะครับในสมัยผู้ว่าสุวินก็มีร่างผังเมืองครับแต่พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะมาทำประชามติได้แต่สิ่งที่ต่างกันคือถ้าสมมุติว่ามีการออกพรด.แล้วหรือมีกระบวนการที่จะเวรคืนแล้วเนี่ยต่อให้ร่างสีอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นบึงรับน้ำอยู่แล้วมันจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่ของรัฐนะครับ
1: แม้ว่าในร่างผังเมืองสีเหลืองซึ่งหมายถึงพื้นที่
0: ซึ่งยังไม่ได้ใ
1: ส่แบบไม่หนาแน่นเนี่ยมันจะลงสีเหลืองแล้วก็ตามแต่ถ้าพระราชกฤษฎีกาเวรคืนมีผลแล้วอย่างไรมันก็ต้องทำตามกฤษฎีกาที่ประกาศอยู่ดี
0: คือยังไงสุดท้ายแล้วสีอาจจะไม่มีผลด้วยซ้ำแต่อย่างไรก็ตามวันนี้สิ่งที่ประชาชนอย่างคุณอัธวิทย์เนี่ยกังวลก็คือว่า ในเมื่อมันไม่มีกฤษฎีกาออกและไม่มีกระบวนการที่จะออกกฤษฎีกา

0: ต้องเริ่มนับใหม่เลยถ้าเกิดนับหนึ่งใหม่เลยเนี่ยสิ่งที่เขากังวลคือเราไปฟรีซตรงนี้ก่อนได้ไหม
1: ผังเมืองถ้าใส่เอาไว้หน่อยว่าให้มันเป็นบึงรับน้ำ
0: ถูกและที่สำคัญคือสมมุตินะครับเปลี่ยนจากพื้นที่ที่เป็นบึงรับน้ำเป็นพื้นที่สีเหลืองเนี่ยราคาที่เพิ่มไหมซึ่งราคาที่เพิ่มเท่ากับว่าการเวนคืนก็ต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณอัธวิทย์เรียกร้องครับว่าดังนั้นวันนี้เรายังมีโอกาสที่จะไปทำเรื่องของประชาพิจารณ์ในเรื่องของผังเมืองเนี่ยในเมื่อเราไม่มั่นใจแล้วว่าเขาจะทำบึงรับน้ำไหมก็ต้องฟรีซไว้ก่อนเพื่อที่จะทำให้เรามีโอกาสที่จะทำบึงรับน้ำในอนาคต
1: คือถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยมันก็ขึ้นไปตามที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เขาอยากจะมาพัฒนาพื้นที่ทำหมู่บ้านทำอะไรไปแต่ถ้าขึ้นมาเป็นเขียวลายให้รู้ว่าจะเป็นบึงเป็นพื้นที่รับน้ำโดยธรรมชาติราคาที่ดินมันก็จะ
0: ต่างกันครับ
1: ไม่ได้ขึ้นคือถ้ายังอยู่ระหว่างการพูดคุยอีกรอบนึงก็ได้แต่ขอให้ใส่ล็อกเอาไว้ในผังเมืองก่อนว่าไม่สามารถจะไปทำอย่างอื่นได้
0: ถูกครับคือสิ่งที่คุณอัธวิทย์เขากังวลครับเพราะว่าเขาอยากได้บึงรับน้ำตรงนี้จริง
1: ๆคุณชาวลิตในฐานะที่เคยศึกษามาตอนนั้นว่ามันคุ้มที่จะทำแต่พอมันมาถึงมันก็บานปลายโลกเลยมาถึงณวันนี้แล้วเนี่ยตกลงกทม.เอายังไงกับจุดนี้ดีครับ
2: ก็แล้วแต่กทม.ครับเพราะว่าทางวิชาการนะครับในส่วนของบึงมันก็มาสนับสนุนคลองอย่างที่ผมเรียนนะฮะก็ระบุชื่อได้เลย2บึงนี้ก็มาสนับสนุนคลองพญาสุเรนนะก็สนับสนุนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่คุณวราวิทย์พูดนี่ก็ถูกแล้วว่าฝนที่จะตกในพื้นที่ข้างๆโดยรอบนะที่คลองพญาสุเรนจะต้องรับน้ำมาก็จะถูกเรียกว่าอุ้มน้ำไว้จำนวนหนึ่งนะครับทั้ง2บึงนี้ครับ
1: คือในเชิงเทคนิคเนี่ยคุ้มแน่แต่เรื่องราคานี่ก็ต้องไปว่ากันของกทม.ก็ต้องไปประเมินความคุ้มค่ากันเอง
2: ถ
1: ูก
2: ไ
1: ห
2: มมันขึ้นไปเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนที่ทำงานตอนนู้นนะคะที่ดิน2บึงนี่ก็254นะที่ดินนะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างมันก็ว่าไปตามเวลาที่ว่ามีอะไรสร้างขึ้นมาครับ
1: ครับแล้วมันไม่ใช่แค่คลองคูบอนนะลองดูร่างผังเมืองที่กำลังรับฟังความเห็นปรับปรุงครั้งที่4กับของเดิมเมื่อปี2556อันนี้มากกว่าแค่เรื่องของบึงคูบอนแล้วนะที่ตั้งข้อสังเกตกันมากอย่างของร่างปี69เห็นไหมครับไอ้พื้นที่สีเขียวลายเนี่ยมันจะแคบลงถ้าเทียบกับปี56แล้วก็ฝั่งทนก็เช่นเดียวกันนะฝั่งทนก็จะหายไปเลยพื้นที่ฝั่งทนปี69เนี่ยกลายเป็นสีเหลืองซึ่งก็สามารถพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยแบบไม่หนาแน่นก็คือหมู่บ้านจัดสรรขึ้นได้อาจจะขึ้นคอนโดตึกสูงไม่ได้คุณชวลิตมองในภาพรวมก็ได้ไม่ใช่เฉพาะแค่บึงคูบอนตรงลงมันเป็นปัญหาอย่างที่เขาว่ากันไหมว่าถ้าเราเหลือพื้นที่รับน้ำแค่ของปี69เนี่ยมันจะเกิดปัญหาในอนาคต
2: ก็อยู่กับการใช้ที่ดินนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายแล้วครับเพราะว่านโยบายคือการพัฒนาเมืองเนี่ยเมืองมันก็ต้องโตแต่จะให้โตแบบไหนนะอย่างที่คุณวรวิทย์พูดก็ถูกเลยว่าถ้าให้โตแบบคอนโดก็ต้องคาดอีกสีหนึ่งนะไม่ใช่สีที
1: ่สีส้มอ่ะสีส้มขึ้นคอนโดได
2: ้นะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับนโยบายแล้วครับตอนนี้นโยบายก็รอรับฟังความคิดเห็นประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องไปออกเสียงออกเสียงว่าตรงนี้เห็นด้วยตรงนั้นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ต้อง
1: แต่ถ้าเรามองในมุมของการศักยภาพในการรับน้ำอ่ะไอเรื่องพัฒนาตรงไหนจะสร้างคอนโดได้สร้างหมู่บ้านได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าพื้นที่รับน้ำของปี69มันเหลือแค่นี้มันฟังดูน่ากังวลไหมหรือมันจะมีวิธีการทางเทคนิคอื่นที่อาจจะไม่ต้องใช้พื้นที่สีเขียวลายนี้ก็ได้
2: คือตอนนี้เองนะครับถ้าพูดถึงการระบายน้ำในพื้นที่เนี่ยมันก็มีการแก้ปัญหาโดยการที่นี่ครม.อนุมัติไปแล้วนะครับการทำคลองป่าสักอ่าวไทยชัยนาทป่าสักอ่าวไทยก็จะตัดน้ำออกไปได้นะครับก็จากบริเวณแต่หลายบริเวณนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงน้ำออกไปสู่ทะเลได้มันก็ยิ่งเวลาผ่านไปอย่างที่ผมเรียนนะครับเวลาบึงหนองบอนพัฒนาขึ้นมานะก็มีบึงไว้คอยรับเป็นแก้มลิงนะครับมีทางออกนะทางออกจะเล็กไปเพราะฉะนั้นก็เวลาทำอุโมงค์เสร็จก็สามารถระบายได้สะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นพอสะดวกขึ้นก็รับได้มากขึ้นนะครับวันเวลาผ่านไปนี่ก็ต้องมามองกันนะดังนั้นเทคนิคเราก็ต้องไล่ดูเลยว่าปริมาณตรงนี้ฝนตกอย่างเช่นว่าในอนาคตโลกร้อนขึ้นเนี่ยฝนจะตกมากขึ้นนะหลายคนเป็นห่วงว่ามันก็จะเห็นชัดๆนะฮะแต่ก่อนฝนกทม.ก็ตกประมาณ100 120อย่างมากก็200
1: นะ
2: คราวนี้300อะไรอย่างงี้เป็นต้นนะมันก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นทางนักวิชาการต่างๆก็ต้องมาคิดคำนวณดูแล้วว่าไอ้ที่เคยมีไว้ไม่พอต้องเพิ่มอะไรบ้าง1 2 3 4 5อันไหนที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่านะในราคาค่าก่อสร้างรวมค่าที่ดินเนี่ยต่ำกว่าก็จะเลือกอันนั้นนะครับ
1: คุณมงคลกรตกลงร่างครั้งที่4ที่กำลังปรับปรุงรับฟังความเห็นกันอยู่เนี่ย มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับยุคของท่านอัศวินไหม
0: อย่างนี้นะครับร่างเก่าเนี่ยปี56เนี่ยท่านอัศวินยังไม่ได้เป็นผู้ว่า
1: โอเคยังไม่มา
0: ชัดก่อนแต่ว่าร่างการเปิดประชาพิจารณ์เนี่ยมันก็จะมีเรื่อยๆแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆฟังประชาพิจารณ์ไปเรื่อยแต่สิ่งหนึ่งที่ทำควบคู่กันก็คือสมมติว่าเราจะพัฒนาพื้นที่อันนี้เข้าใจได้เมืองเนี่ยมันต้องเจริญไปเพิ่มขึ้น
1: ถ้าเราสังเกตดูสีส้มมันขยายออกไปเพื่อจะก่อสร้างอาคารสูงได้

0: ที่ครับแล้ววันนี้โครงการเหล่านี้ถูกพับไปอย่างเช่นคลองคูบอนเนี่ยครับ800,000กว่าลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับ ถูกหายไปแต่ว่าพื้นที่การพัฒนาเนี่ยร่างผังเมืองยังเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นปัญหาครับคือสุดท้ายแล้วกรุงเทพมหานครก็ต้องมาตอบให้ได้ว่าการที่เขาจะพัฒนาเนี่ยเขาจะให้ความมั่นใจกับประชาชนได้อย่างไรในเรื่องของพื้นที่สาธารณะซึ่งพื้นที่สาธารณะเนี่ยมี2 อย่างก็คือพื้นที่ที่คนจะมาใช้สวนพื้นที่ที่คนจะมาใช้พื้นที่หย่อนใจและอีกส่วนนึงคือพื้นที่ที่จะทำให้เราสามารถรับน้ำได้ซึ่งป้องกันเหตุน้ำท่วมและทำให้เมืองมันเหมือนฟองน้ำได้ตลอดเวลาครับ
1: ครับมันอาจจะมองว่าเป็นความเห็นต่างหรือการประเมินที่ต่างกันของแต่ละชุดแต่ละยุคแต่ละช่วงเวลาได้ไหมอาจจะไม่ใช่ความจงใจที่จะมีผลประโยชน์อะไรไปขัดแย้งไปทับซ้อนกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์คุณพงศกรกทมอธิบายแบบนี้ได้ไหม
0: คืออย่างนี้มันแยกกันนะครับเรื่องคลองคูบอนอันนี้จบแล้วอันนี้พูดเรื่องผังเมืองเนาะผังเมืองเนี่ยเรื่องของการพัฒนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วแต่ความจริงแล้วมันก็มีหลายอย่างที่การเปิดให้มีการทำประชาพิจารณ์ในครั้งที่แล้วเนี่ยก็มีประชาชนก็มาสงสัยอย่างเช่นบางที่นะครับเราจะเห็นจุดแดงๆใช่ไหมครับพื้นที่ตรงนี้จะสามารถพัฒนาได้เยอะมากซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับคำถามคือทำไมต้องไปว้าวตรงนั้นซึ่งบางทีก็เป็นห้างบางทีก็เป็นพื้นที่ของคนที่ครอบครองก็ทำเป็นอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ธรรมดาที่พี่น้องประชาชนจะต้องมาตั้งข้อสังเกตมันเลยเป็นที่มาของกระบวนการประชาพิจารณ์ครับซึ่งสุดท้ายแล้ววันนี้กรุงเทพมหานครก็ต้องมาตอบให้ได้ว่าเหตุผลที่จะทำอย่างนี้เรามีเหตุผลอะไรรองรับปลัดเวททำไมถึงเล็กลงรวมถึงมีบึงรับน้ำอะไรรองรับเพิ่มขึ้นบ้างเพื่อที่ทำให้พี่น้องประชาชนพอใจถ้าเขาพอใจก็สามารถที่จะผ่านต่อไปได
1: ้ครับคุณชาวลิตน่าจะมีข้อแลกเปลี่ยนเรื่องพร่องน้ำเมื่อสักครู่เพราะเราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ในมุมคุณชาวลิตดูแล้วก็พร่องเต็มที่แล้วใช่ไหมหรือยังไงฮะ
2: ครับก็พูดไปตามที่กฎหมายคุ้มครองนะ
1: หมายถึงว่าพูดไปตามที่กฎหมายคุ้มครองเห็นยังไงว่าเขาพร่องไปตามที่ควรจะเป็นแล้ว
2: ครับ
1: เท่าที่พอจะทำได้แล้วถูกไหม
2: ใช่ส่วนก็ตามทางด้านวิชาการนะได้มีการลดระดับน้ำลงไปแล้วได้พิจารณาถึงเรื่องว่าความอยู่ตัวของ
1: ตลิ่ง
2: โดยตลอดนะไม่ใช่ว่าจุดใดจุดหนึ่งครับ
1: ส่วนทางการเมืองจะไปว่ากันยังไงก็ให้เขาไปว่า
2: ไปว่าในสภาเพราะเขามีกฎหมายคุ้มครองผมไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครอง
1: เดี๋ยวเราไปพูดว่าเขาพองไปพองเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหามีประเด็น
2: ผมก็มีตัวเลขอยู่
0: คือตัวเลขที่ผมบอกคือว่าไม่ได้พร่องสูงที่สุดที่ทำได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณคลองแสนแสบเนี่ยต้องเข้าใจท่านอาจารย์จะเสริมได้คือคลองแสนแสบมันยาวมากนะครับแล้วเวลาพร่องเนี่ยมันต้องพร่องตลอดแนวในสมัยผู้บริหารชุดที่แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาบางที 3-4 วันนะครับคือไล่พร่องให้น้ำในระดับคลองเนี่ยเท่ากันหมดเพื่อที่จะรับน้ำได้เต็มที่แต่ตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยคือบริเวณต้นคลองเนี่ยมีความพยายามลดน้ำจริงแต่ว่ามันช้าไปเพราะว่าน้ำเนี่ยมันสุดนู่นเลยครับที่บริเวณประมาณฉะเชิงเทราแต่ความจริงกรุงเทพมหานครจะพร่องได้สุดเนี่ยเท่าที่ตัวเลขที่เราได้มาเนี่ยคือบริเวณที่หนองจอกนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเลขที่ชัดเจนครับว่าไม่ทำอย่างสุด
1: นี่ก็คือสิ่งที่จะตั้งคำถามนิดเดียวสุดท้ายจะถึงขั้นเขย่าเก้าอี้ผู้ว่าไหมเนี่ยทางพรรคประชาธิปัตย
0: ์ตรงนี้ผมก็ยืนยันก่อนนะครับอย่างแรกคือท่านผู้ว่าสุวินเนี่ยพูดชัดเจนว่าห้ามมีให้ผมไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขัดขวางการทำงานของท่านผู้ว่าปัจจุบันท่านพูดชัดเจนดังนั้นตัวผมคงไม่ได้มีกระบวนการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการจะทำตามกฎหมายอะไรอย่างไรแต่ผมก็ต้องมาปกป้องสิทธิ์มาปกป้องศักดิ์ศรีข้อกล่าวหาที่พยายามโยนให้ผู้บริหารชุดเก่ารวมถึงชี้แจงข้อเท็จจริงรวมถึงพูดถึงปัญหาว่าเรายังไม่ทำอะไ
1: ร
0: เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีความพร้อมที่จะรับมวลน้ำใหม่ที่กำลังมาครับ
1: อธิบายในยุคของท่านผู้ว่าอัศวินว่าทำอะไรไปแล้วบ้างนะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองใหญ่สำหรับตำแหน่งผู้ว่ากทมหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องบึงรับน้ำคูบอนเนี่ยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกันครับ
2: สวัสดีครับ
1: พบกันในตอบโจทย์พรุ่งนี้ครับ20:30 ครับวันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ

0: จากผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู
1: ่คดีที่กกอกนะคะมีแพ้รับบาปค่ะ
0: 1ปี3เดือน5วันที่นรินทร์ถูกขังอยู่ในเรือนจำ
2: ผมในลำบากเซนสหัสกรรมที่ผู้คนตายและทรงนั้นนะผมนะ
0: แพ้จากบ้านกกอกที่

0: ไม่ใช่ลุงพลวันพุธที่7ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงเสนอเป็นตอนแรกทางไทย PBS
1: ขยายวงทั่วประเทศคนรุ่นใหม่ฝรั่งเศสลุกฮือประท้วงเรียกร้องยกระดับคุณภาพการศึกษาสะท้อนปัญหาเรื้อรังอาเซียนไวบ์กับสุขสดชื่นเปิดเหตุผลโรงเรียนไทยนิยมจ้างครูฟิลิปปินส์

0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS นะครับวันนี้สงครามกาซาเวียนมาครบ3ปีเต็มหลังจากกลุ่มฮามาสบุกเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลเผาบ้านเรือนจับตัวประกันเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023สังหารผู้คนไปไม่ต่ำกว่า 1,200 คนและจับตัวประกันอีก251คนไปยังกาซาเรียกว่าเป็นวันที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนะครับนำไปสู่การยกกำลังเข้าไปบุกกาซาทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องและยกระดับการปิดล้อมที่ดำเนินมานาน16ปีให้กลายเป็นการปิดกั้นอย่างเบ็ดเสร็จ3ปีผ่านไปนี่คือสภาพความเสียหายของกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของกาซาหลังจากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลตลอด3ปีทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่า 74,000 คนในจำนวนนี้เป็นเด็กอย่างน้อย 21,000 คนกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์นับเฉพาะผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลบันทึกไว้หรือมีการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นยอดผู้เสียชีวิตที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีไม่ต่ำกว่า 175,000 คนครับองค์การอนามัยโลกประเมินอย่างระมัดระวังว่าผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ24%มีอาการบาดเจ็บที่ส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตจำเป็นจะต้องได้รับการฟื้นฟูระยะยาวและ1ใน4ของผู้ได้รับบาดเจ็บกลุ่มนี้เป็นเด็กวาระครบรอบครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐเป็นคนกลางมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่10ตุลาคมปีที่แล้วด้วยครับสำหรับข้อตกลงดังกล่าวยุติการสู้รบขนาดใหญ่แต่ไม่สามารถหยุดการโจมตีของอิสราเอลในกาซาหรือทำให้กลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆยอมปลดอาวุธได้นะครับภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้อิสราเอลยังคงควบคุมพื้นที่ประมาณ50%ของกาซาก่อนที่กองกำลังอิสราเอลจะขยายพื้นที่ควบคุมเป็นเกือบ2/3ส่วนกลุ่มฮามาสควบคุมพื้นที่1/3ที่เหลือซึ่งประชากร2ล้านคนส่วนใหญ่ต้องอาศัยอยู่ในเต็นท์ชั่วคราวและอาคารที่ได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดการวิเคราะห์ของอัลจาซีราพบว่าอิสราเอลโจมตีกาซาในช่วง325วันจากช่วงเวลา361วันที่ผ่านมามีเพียง36วันเท่านั้นที่ไม่มีรายงานการโจมตีรายงานผู้เสียชีวิตหรือรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแม้การโจมตีจะดำเนินต่อไปสหรัฐก็ยังคงยืนยันนะครับว่าข้อตกลงหยุดยิงยังมีผลบังคับใช้อยู่นับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลในเวลาเที่ยงของวันที่10ตุลาคมปีที่แล้วอิสราเอลสังหารชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย 1,460 คนและทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 5,116 คนชาวปาเลสไตน์ได้ส่งเสียงสะท้อนถึงความเจ็บปวดตลอด3ปีของสงครามครับ
1: أسوأ ثلاث سنوات مر علينا في حياتنا لا في حياة لا في عيشة لا في أكللا في مقاومات حياة بنستنى المي من الخمسة للعشرة وعايشين في شوارع مشردين تعبانين هلكانين يعني أسوأ بقول لك من هيك حياة إحنا مش عايشين يا عمي إحنا ميتين في غزة
0: สภาพแวดล้อมของการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ก็ยิ่งย่ำแย่นะครับหลังจากก่อนหน้า

0: านี้ก่อนที่จะเกิดสงครามเต็มรูปแบบชีวิตของชาวกาซาก็ลำบากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเราไปรู้จักฉนวนกาซากันอีกสักครั้งหนึ่งครับฉนวนกาซาเป็นพื้นที่ขนาดเล็กมีขนาดประมาณ360ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับอียิปต์ทางเหนือและตะวันออกติดกับอิสราเอลและทางตะวันตกติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถือเป็นหนึ่งในจุดที่องค์การสหประชาชาติแบ่งให้เพื่อก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์นะครับการแบ่งดินแดนเกิดขึ้นในปี1947หลังจากอังกฤษซึ่งเป็นผู้ปกครองดินแดนปาเลสไตน์ไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งเหนือดินแดนระหว่างชาวยิวกับชาวอาหรับปาเลสไตน์ได้ชาวยิวที่ได้ดินแดนไปประมาณร้อยละ54ตั้งรัฐอิสราเอลในปี1948แต่ชาวอาหรับปาเลสไตน์ไม่พอใจการแบ่งดินแดนในครั้งนั้นเนื่องจากพื้นที่ส่วนที่อิสราเอลได้ไปจำนวนมากยังมีชาวอาหรับปาเลสไตน์อาศัยอยู่นะครับมติของสหประชาชาติจึงหมายถึงการบีบคั้นให้คนเหล่านั้นต้องออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างถาวรเมื่ออิสราเอลประกาศตั้งรัฐชาติอาหรับจึงเปิดสงครามกับอิสราเอลทันทีต่อมาในปี1948ก็ลงเอยด้วยชัยชนะของอิสราเอลนะครับชาวอาหรับปาเลสไตน์กว่า 700,000 คนบนแผ่นดินที่อิสราเอลตั้งรัฐก็ถูกขับไล่หรือต้องพลัดถิ่นหลังจากบ้านเรือนถูกทำลายไปจำนวนมากระหกระเหินลี้ภัยไปยังเลบานอนจอร์แดนและซีเรียบางส่วนหนีมาอยู่ที่ฉนวนกาซาในช่วงเวลาดังกล่าวฉนวนกาซาอยู่ในความควบคุมของอียิปต์ชาติใหญ่ของโลกอาหรับในเวลานั้นอียิปต์ก็ควบคุมพื้นที่ไว้แต่ไม่ได้ผนวกรวมเอากาซามาเป็นของตัวเองปล่อยให้พื้นที่ขนาดเล็กบนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นพื้นที่กันชนระหว่างอียิปต์กับศัตรูอย่างอิสราเอลครับฉนวนกาซาจึงกลายเป็นที่อยู่อาศัยของชาวอาหรับปาเลสไตน์ที่พลัดถิ่นจากสงครามในปี1948เข้าสู่ปี1967โลกอาหรับเปิดสงครามใหญ่กับอิสราเอลอีกรอบนะครับอิสราเอลใช้เวลาเพียง6วันในการเอาชนะชาติอาหรับเรียกสงครามครั้งนั้นว่าสงคราม6วันอิสราเอลเข้ายึดดินแดนของอาหรับได้หลายจุดในส่วนที่ติดกับอียิปต์อิสราเอลเข้ายึดฉนวนกาซายาวไปจนถึงแหลมไซนายเข้าสู่ปี1979อียิปต์ได้ทำข้อตกลงสันติภาพยอมรับการมีอยู่ของรัฐอิสราเอลเพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้อิสราเอลคืนแหลมไซนายให้อียิปต์สำหรับฉนวนกาซาอิสราเอลไม่คืนให้นะครับเนื่องจากจะเก็บเอาไว้เป็นเหมือนแนวกันชนมีการให้ชาวยิวเข้าไปตั้งถิ่นฐานก่อให้เกิดความขัดแย้งกับชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นเข้าสู่ปี1993ยิสซัก ราบินนายกรัฐมนตรีอิสราเอลซึ่งเชื่อมั่นเหลือเกินว่าแนวทางทางการทูตน่าจะเป็นหนทางออกของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อนี้ก็จับมือกับยัสเซอร์อาราฟัตผู้นำกลุ่ม PLO ลงนามในข้อตกลงออสโลหนึ่งในข้อตกลงก็คืออิสราเอลอนุญาตให้ชาวปาเลสไตน์มีอำนาจในการปกครองตัวเองอย่างจำกัดในฉนวนกาซาภายใต้ข้อตกลงชาวยิวที่ตั้งถิ่นฐานในฉนวนกาซาต้องถอนตัวออกมาเพราะฉะนั้นฉนวนกาซาทุกตารางนิ้วในปัจจุบันจึงกลายเป็นที่อยู่ของชาวปาเลสไตน์นับแต่นั้นเป็นต้นมาครับแต่ชาวกาซาก็ต้องอยู่ท่ามกลางการถูกปิดล้อมจากอิสราเอลนะครับเราจะเห็นการสร้างกำแพงการตั้งด่านความมั่นคงตรวจตราการเข้าออกของชาวกาซาอย่างเข้มงวดสถานการณ์เลวร้ายลงหลังจากอิสราเอลบุกฉนวนกาซาเพื่อทำสงครามเต็มรูปแบบในปี2023ฝั่งของอิสราเอลประชาชนก็ร่วมจัดพิธีรำลึกครบรอบ3ปีของเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนั้นเช่นเดียวกันนะครับเราได้เห็นประชาชนในคิบบุตซ์หลายแห่งรวมถึงกรุงเทลอาวีฟและนครเยรูซาเล็มร่วมกันจุดเทียนในเวลาเกิดเหตุ 6:29 น.มวลชนบางส่วนรวมตัวกันด้านหน้าอาคารรัฐสภาเรียกร้องให้สร้างความเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งช่วงปลายเดือนนี้ครับ
1: We came here to the Knesset, the Israeli parliament, to protest against the 7th October, what happened to be a massacre, but could be prevented.
0: คำถามก็คืออนาคตของกาซาจะเป็นอย่างไรนะครับคำถามแรกฮามาสพร้อมปลดอาวุธหรือไม่ก ก่อนหน้านี้กลุ่มฮามาสส่งสัญญาณว่าพร้อมแต่แผนที่เปิดเผยเมื่อเดือนกรกฎาคมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ก็ชะงักงันไปเช่นเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่ากลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในกาซายอมรับแผนดำเนินงาน15ข้อที่คณะกรรมการสันติภาพจัดทำขึ้นเพื่อให้กลุ่มเหล่านี้วางอาวุธโดยกองกำลังอิสราเอลจะถอนตัวควบคู่ไปกับการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสส่วนกองกำลังความมั่นคงนานาชาติหรือ ISF จะร่วมกับกองกำลังความมั่นคงปาเลสไตน์ชุดใหม่ดูแลความปลอดภัยในกาซาผู้นำสหรัฐเรียกแผนนี้ว่าเป็นก้าวประวัติศาสตร์ครับกลุ่มฮามาสระบุว่าตกลงส่งมอบอาวุธให้นำไปเก็บไว้ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลปาเลสไตน์ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐแม้กลุ่มฮามาสจะปฏิเสธการใช้คำว่าปลดอาวุธแต่ท่าทีนี้ถือเป็นจุดยืนที่ครั้งหนึ่งแทบเป็นไปไม่ได้สำหรับกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่วนอิสราเอลซึ่งยังสงสัยว่ากลุ่มฮามาสจะยอมวางอาวุธจริงหรือไม่ระบุว่าแผนนี้ไม่อาจยอมรับได้และจะไม่ถอนกำลังจนกว่ากลุ่มฮามาสจะปลดอาวุธอย่างสมบูรณ์ถามว่าบรรดา นักการเมืองชาวอิสราเอลมีปฏิกิริยาอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้รวมถึงอนาคตของกาซามีหลากหลายนะครับแม้แผนของผู้นำสหรัฐให้คำมั่นว่าจะส่งเสริมให้ประชาชนอาศัยอยู่ในกาซาต่อไปแต่นักการเมืองฝ่ายขวาของอิสราเอลก็เรียกร้องให้ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากออกมาจากพื้นที่ผ่านสิ่งที่เรียกว่าการย้ายถิ่นโดยสมัครใจอิสราเอลแคทส์รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลระบุเมื่อเดือนที่แล้วว่าท้ายที่สุดแล้วไม่มีทางออกที่แท้จริงสำหรับกาซาถ้าปราศจากการย้ายถิ่นเมื่อปี2025ปีที่แล้วครับกระทรวงกลาโหมอิสราเอลจัดตั้งสำนักงานเพื่อกำกับดูแลการย้ายถิ่นโดยสมัครใจออกจากกาซาหลังจากผู้นำสหรัฐแสดงความเห็นเสนอให้ชาวกาซาย้ายออกไปอย่างถาวรแต่ต่อมาเราก็เห็นท่าทีของผู้นำสหรัฐที่ถอยห่างจากแนวคิดนี้ซึ่งเผชิญแรงต่อต้านอย่างหนักจากชาติอาหรับและถูกปฏิเสธอย่างกว้างขวางในเวทีระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่อิสราเอลระบุว่าไม่มีแผนบังคับย้ายประชากรออกจากกาซานะครับอิสราเอลจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27ตุลาคมซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่ฮามาสโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023แกนนำฝ่ายค้านบางคนก็แสดงท่าทีสนับสนุนแผนของผู้นำสหรัฐขณะที่ผลสำรวจความเห็นชี้ว่าพรรคฝ่ายสนับสนุนและพรรคฝ่ายต่อต้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูมีคะแนนที่สูสีกันครับนอกเหนือจากกาซาแล้วเวสต์แบงก์ก็กำลังเป็นชนวนของความบาดหมางระหว่างอังกฤษกับอิสราเอลด้วยนะครับหลังจากอังกฤษประกาศคว่ำบาตรนิคมชาวอิสราเอลที่ตั้งขึ้นอย่างผิดกฎหมายในเวสต์แบงก์มาตรการคว่ำบาตรจะแบนสินค้าจากนิคมเหล่านี้รวมไปถึงดำเนินมาตรการต่อบริษัทและบุคคลที่ให้บริการสนับสนุนการขยายนิคมด้วยอิสราเอลก็เลยโต้กลับด้วยการขู่ปิดสถานกงสุลอังกฤษในเยรูซาเล็มตะวันออกภายในช่วงสัปดาห์นี้ครับประเด็นนี้น่าติดตามนะครับรัฐบาลอิสราเอลระบุว่าจะปิดสถานกงสุลภายในเวลา30วันนับจากวันที่อังกฤษประกาศคว่ำบาตรหมายความว่าอะไรหมายความว่าสถานกงสุลซึ่งก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี1838จะต้องปิดในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นถ้าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้สถานกงสุลแห่งนี้ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับชาวปาเลสไตน์ทั้งในเยรูซาเล็มรวมถึงในเวสต์แบงก์และกาซาด้วยครับอิสราเอลก็สื่ออิสราเอลก็รายงานนะครับว่าอังกฤษขู่ว่าจะขับนักการทูตอิสราเอลมากถึง27คนออกจากประเทศถ้าอิสราเอลเดินหน้าปิดสถานกงสุลแห่งนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วฝรั่งเศสและแคนาดาก็ร่วมกับอังกฤษในการประกาศมาตรการคว่ำบาตรตั้งแต่แรกแต่จนถึงขณะนี้อิสราเอลก็ยังไม่ได้ดำเนินมาตรการตอบโต้ทั้งสองประเทศนะครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรเรามาดูแผนที่นี้กันนะครับอิสราเอลพยายามผลักดันโครงการนิคม E1 ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเยรูซาเล็มมันเหมือนเป็นการตัดขาดเวสต์แบงก์แบ่งแยกเวสต์แบงก์เป็นพื้นที่ตอนเหนือกับพื้นที่ตอนใต้ไม่ให้เชื่อมต่อกันได้ซึ่งถือเป็นการทำลายความฝันในการก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์ตาม หลักการแก้ปัญหาตามแนว

0: ทาง2รัฐด้วยนะครับสลับไปดูเรื่องของการประท้วงใหญ่ในฝรั่งเศสที่ตอนนี้ลุกลามต่อเนื่องตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากำลังสะท้อนถึงความอัดอั้นของกลุ่มคนรุ่นใหม่เจนซีต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานและการศึกษาคุณธรณินทร์มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์คนไทยในฝรั่งเศสใช่ไหมครับเขาพูดถึงที่มาที่ไปของความไม่พอใจนี้ยังไงบ้าง
1: คือก็สะท้อนอีกมุมหนึ่งในฐานะที่เป็นคนหนึ่งในวงการการศึกษาฝรั่งเศสนะครับก็เห็นว่าปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาเนี่ยมีปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็เรื้อรังมานานรวมถึงมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาลฝรั่งเศสด้วยก็ทำให้ปัญหานี้ปะทุขึ้นมานะครับไปดูชนวนเหตุกันก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายในแซนต์แซงเดอร์นีครับเขตชานเมืองทางตอนเหนือของกรุงปารีสลุกขึ้นมาเอาของไปตั้งกีดขวางหน้าโรงเรียนครับเพื่อที่จะประท้วงสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่นะครับทั้งปัญหาห้องเรียนที่แออัดครับห้องหนึ่งเนี่ยสามารถจุได้10กว่าคนแต่ว่ามีนักเรียน20กว่าคนนะครับอาคารเรียนก็ทรุดโทรมหลังคารั่วซึมช่วงที่ผ่านมาจะคลื่นความร้อนครับอากาศร้อนก็ไม่มีระบบรองรับครับรวมถึงวิกฤตขาดแคลนบุคลากรครูที่เรื้อรังทำให้เด็กๆต้องเสียโอกาสในการเรียนมาเป็นเวลานานนะครับจนกระแสขยายตัวไปทั่วทุกภูมิภาคของฝรั่งเศสครับทั้งมาร์เซย์ลียงแรนส์ตูรวมถึงลองส์ทางตอนเหนือนะครับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสมาคมผู้ปกครองสหภาพครูและแรงงานเข้าร่วมด้วยจนกระทบกับโรงเรียนกว่า900แห่งครับบวกกับความไม่พอใจต่อการใช้กำลังของตำรวจปราบจลาจลก็ทำให้เยาวชนได้รับบาดเจ็บสาหัสมีการจับกุมรวมกว่า 5,000 คนแล้วนะครับกลายเป็นกระแสที่เรียกว่าแอกกรีที่ลุกลามไปทั่วประเทศนะครับองค์3ของละครเวทีเป็นการเปรียบอย่างนี้นะครับว่าแอกกรีเนี่ยคือองค์ที่3เหมือนกับเป็นการยกระดับไปทั่วประเทศแล้วครับและเมื่อมองลึกเข้าไปในโครงสร้างทางการศึกษาของฝรั่งเศสนะครับปัญหานี้ไม่ได้เกิดแค่ในระดับมัธยมเท่านั้นครับตอนนี้ขยายครอบคลุมไปถึงระดับอุดมศึกษาหรือว่ามหาวิทยาลัยทั้งเรื่องงบประมาณที่ถูกตัดลงแล้วก็การปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่สร้างภาระให้กับนักเรียนครับ
2: เรื่องของตารางเรียนตารางสอนที่มันมีช่องว่างหรือเรียนหนักเกินไปในแต่ละวันเนี่ยตรงนี้ก็เราก็เห็นด้วยปัญหาตรงนี้เพราะว่าอย่างมัธยมเองก็มีการเปลี่ยนหลักสูตรนะครับพอเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนจะเป็นข้อเรียกร้องที่ดีเหมือนกับที่เมืองไทยอาจจะเคยพูดว่าอยากให้นักศึกษาเด็กเลือกเองใช่ไหมครับแต่พอเลือกเองปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาเรื่องการจัดตารางเรียนเพราะว่ามันเหมือนกับร้อยพ่อพันแม่ครับแต่ละคนก็เลือกคนละอย่างปัญหาในปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเขาเก็บแค่วิชาแกนตรงกลางเช่นวิชาภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์อะไรแล้วก็วิชาปรัชญานะครับนักเรียนก็สามารถเลือกเองได้อีก 2-3 สาขาวิชาข้อดีคือใช่เราเลือกเองตามที่เราอยากจะเรียนแต่พอเลือกเองปุ๊บเนี่ยในห้องเรียนเดียวกันคือถ้านักเรียน50คนกันว่าเลือกกัน50อย่างเพราะฉะนั้นตารางเรียนมันจัดไม่ได้มันไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นมันจะมีแบบช่องว่างที่โบทำให้ว่างอยู่ทั้งวันแล้วก็มาเรียนโป่งกันตอนสุดท้ายหรือไม่ก็เรียนต่อกันเลยตรงนี้มันก็เป็นปัญหาที่การปฏิรูปหลักสูตรแล้วมันไม่มีบุคลากรห้องเรียนไม่เพียงพอที่จะมารองรับกับระบบตรงนี้ครับคือความคิดดีแต่การพอไปเอามาใช้ในอันแอพพลายเนี่ยบางทีทฤษฎีกับปฏิบัติมันสวนทางกัน
1: แม้นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสจะสั่งการให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องเร่งรับฟังความคิดเห็นนะครับแต่มาตรการนี้ก็ถูกมองว่าเป็นเพียงการซื้อเวลาเท่านั้นครับขณะเดียวกันยังเกิดสงครามข้อมูลข่าวสารด้วยพยายามบิดเบือนข่าวปลอมโยงไปสู่ประเด็นการเหยียดเชื้อชาตินะครับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายซ้ายก็ฉวยโอกาสโจมตีรัฐบาลของมาครงครับที่เป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสในเวลานี้ก็ทำให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดไปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับการแก้ไขปัญหานี้จึงอาจไม่ได้จบลงด้วยการเปิดโต๊ะเจรจาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถูกมองว่าทั้งหมดนี้ต้องไปแก้ที่ต้นตอครับนั่นก็คือการจัดสรรงบประมาณภาครัฐคืนสู่ระบบการศึกษาอย่างจริงจังครับ
2: ปัญหาปัจจุบันคือปัญหาของงบประมาณเป็นเรื่องหลักก็คือนักศึกษารู้สึกว่างบประมาณที่มาลงในกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงทบวงมหาวิทยาลัยกระทรวงอว.อะไรอย่างเงี้ยมันลดน้อยลงมากซึ่งเราก็เห็นว่าปัญหาเนี้ยมันมีมากมายนะครับในมหาลัยเรารู้สึกว่าทำไมยิ่งเรียนแล้วยิ่งน้อยลงอย่างตอนนี้ฝรั่งเศสปรับหลักสูตรคือเทอมนึงเรียนประมาณ12สัปดาห์ซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับเทอมละ12สัปดาห์ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยประมาณ 13-14 สัปดาห์ลดลงมา12สัปดาห์เพื่อจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ภายนอกอาจารย์ที่เป็นอาจารย์พิเศษอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันกระทบต่อเด็กแน่นอนคนสอนเองยังรู้สึกว่าเขาจะได้อะไรในเวลาช่วยแบบว่า12สัปดาห์แล้วเกิดเวลามันไปตรงกับวันหยุดราชการวันหยุดอะไรที่อีกปุ๊บแสดงว่าบางทีบางเทอมสอนแค่9-10ครั้งเท่านั้นเองมันถือว่าน้อยมากครับผม
1: หลังจากนี้จะต้องจับตาเส้นตายที่นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสขีดเส้นตายไว้สิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับว่ามาตรการของรัฐบาลจะตอบโจทย์หรือไม่ครับเพราะว่าทางออกของฝรั่งเศสในเวลานี้ไม่ใช่แค่ให้สถานการณ์เรียบร้อยเหมือนเดิมเท่านั้นนะครับคุณมุสทัศน์แต่ปัจจัยสำคัญก็คือการให้งบประมาณด้านการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมที่แท้จริง
0: คร
1: ับ
0: ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลมาครงด้วยนะครับกำลังเข้าใกล้การเลือกตั้งมาแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองด้วย
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณคุณธรณินทร์ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ไปดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่นะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามรัสเซียยูเครนด้วยแต่ว่าครั้งนี้เกิดขึ้นในทะเลดำเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสำคัญจุดหนึ่งของโลกครับหลังจากเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเกิดเหตุโดรนโจมตีเรือสินค้าที่กำลังแล่นผ่านเขตเศรษฐกิจจำเพาะของบัลแกเรียห่างจากชายฝั่งในทะเลดำประมาณ70ไมล์ทะเลนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เรือสินค้า2ลำได้รับความเสียหายอย่างหนักเรือลำแรกชื่อว่าอัลฟาวาตานชักธงโตโกเดินทางจากตุรกีมุ่งหน้ามาสู่โรมาเนียนะครับการโจมตีตัวเรือได้รับความเสียหายอย่างหนักและจมลงทางตะวันออกของชายฝั่งบัลแกเรียลูกเรือของเรือลำนี้ยังคงสูญหายทั้งหมดทางการบัลแกเรียได้เร่งเปิดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยครับมีรายงานว่าทีมค้นหาพบเรือชูชีพพลิกคว่ำแพชูชีพ3ลำและเสื้อชูชีพในบริเวณจุดเกิดเหตุแต่ยังไม่พบผู้รอดชีวิตหรือร่างของลูกเรือส่วนเรือลำที่2ชื่อว่าเอเบลชักธงปาเลาออกเดินทางจากโรมาเนียมุ่งหน้าสู่ตุรกีการโจมตีทำให้เรือเกิดไฟไหม้จนลูกเรือทั้ง18คนต้องสละเรือและได้รับการช่วยเหลือจากเรือเฟอร์รี่ชักธงบัลแกเรียชื่อไดโอสกูเรียที่แล่นอยู่ใกล้เคียงนายกรัฐมนตรีโรเมนราเดฟเปิดแถลงข่าวยืนยันว่าเรือทั้ง2ลำถูกโจมตีจริงด้วยโดรนทั้งทางอากาศและโดรนทางทะเลและขณะที่ได้ส่งทีมค้นหาและกู้ภัยออกไปในพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อค้นหาลูกเรือที่ยังสูญหายนะครับผู้นำบัลแกเรียได้ประณามการโจมตีครั้งนี้อย่างรุนแรงระบุว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของบัลแกเรียเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายทางทะเลอย่างชัดเจน
3: Как вы уже знаете, Болгария проведёт спасительную операцию на 70 миль восточно от град Бяла в изключителната икономическа зона на нашата страна.С нощи около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Така, вторият кораб, който е под ударите и е с пожар на борда, екипажът е успял.Да се евакуира и е спасен от наш кораб. Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право и изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море.Повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно.
0: ผู้นำบัลแกเรียระบุด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสี่ยงอย่างมากต่อการเดินเรือพาณิชย์เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคทะเลดำสำหรับบัลแกเรียเป็นหนึ่งในสมาชิกนาโต้ครับนี่จึงถือเป็นครั้งแรกที่มีการโจมตีเรือสินค้าในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศสมาชิกนาโต้ในหน้าน้ำทะเลดำบัลแกเรียอยู่ตรงไหนแล้วทำไมถึงตกเป็นเป้าหมายการโจมตีคุณผู้ชมลองดูแผนที่นี้นะครับบัลแกเรียตั้งอยู่ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ทางตอนใต้ของคาบสมุทรบอลข่านเป็นสมาชิกนาโต้ตั้งแต่ปี2004เป็นหนึ่งในประเทศที่มีชายฝั่งติดทะเลดำยาวประมาณ370กิโลเมตรสำหรับทะเลดำเป็นหน้าน้ำทางยุทธศาสตร์สำคัญต่อชาติที่อยู่รายรอบนั่นก็คือบัลแกเรียโรมาเนียยูเครนรัสเซียจอร์เจียและตุรกีทั้งด้านการค้าและความมั่นคงเนื่องจากเป็นจุดที่ทำให้ประเทศเหล่านี้ไปถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้นะครับจากทะเลดำท่าเดินเรือเข้าทะเลมามาร่าผ่านช่องแคบบอสฟอรัส

0: ัสและดาดาเนลของตุรกีจุดต่อไปคือทะเลอีเจียนซึ่งเป็นผืนน้ำที่ต่อยาวไปยังเมดิเตอร์เรเนียนเชื่อมต่อการค้าขายระหว่างยุโรปเอเชียและแอฟริกาบัลแกเรียมีท่าเรือสำคัญ2แห่งบนทะเลดำคือท่าเรือวานาและท่าเรือเบอร์กาสครับคำถามตามมาว่าทำไมบัลแกเรียถึงตกเป็นเป้าหมายการโจมตีคำตอบอาจจะเป็นเพราะบทบาทของบัลแกเรียหลังจากสงครามในยูเครนเปิดฉากขึ้นในฐานะสมาชิกนาโต้บัลแกเรียทำหน้าที่เป็นประกันหลักด้านทิศใต้ของนาโต้ร่วมกับโรมาเนียและตุรกีเรียกว่า Southern Flank นะครับในการเฝ้าระวังลาดตระเวนและคานอำนาจกองทัพเรือรัสเซียที่ปฏิบัติการในทะเลดำโดยเฉพาะหลังจากรัสเซียยึดไครเมียซึ่งเป็นเมืองท่าบนทะเลดำของยูเครนเมื่อปี2014ก่อนหน้านี้รัสเซียใช้ท่าเรือในไครเมียได้อยู่แล้วด้วยการเช่าจากยูเครนนั่นก็คือท่าเรือในเมืองเซวาสโตโปลซึ่งเป็นที่ตั้งของกองเรือทะเลดำแต่หลังจากที่ยึดไครเมียได้เมื่อปี2014เซวาสโตโปลและแคว้นไครเมียทั้งหมดก็อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนาโต้จึงเฝ้าระวังแนวนี้มากขึ้นด้วยการจัดตั้งกลุ่มกำลังรบผสมบัลแกเรียยังเปิดให้สหรัฐเข้าใช้ฐานทัพอากาศและสนามฝึกซ้อมสำหรับการฝึกทางยุทธวิธีและการลาดตระเวนทางอากาศในภูมิภาคทะเลดำด้วยครับอีกหนึ่งความสำคัญของน่านน้ำแถบบัลแกเรียก็คือเป็นทางผ่านของเรือขนธัญพืชจากยูเครนเพื่อไปสู่ตลาดโลกคุณผู้ชมจำได้ไหมครับช่วงที่รัสเซียเปิดสงครามเต็มรูปแบบเมื่อปี2022รัสเซียได้ปิดกั้นทะเลดำเพื่อไม่ให้เรือขนส่งสินค้าของยูเครนซึ่งยังใช้ท่าเรือของเมืองโอเดซ่าผ่านไปได้มีการเอากองเรือไปปิดกั้นรวมถึงวางทุ่นระเบิดในทะเลมีความพยายามจากหลายฝ่ายเจรจาให้รัสเซียยอมเปิดเส้นทางเดินเรือต่อมาในเดือนกรกฎาคมปี2022สหประชาชาติตุรกียูเครนและรัสเซียลงนามในข้อตกลงให้ยูเครนส่งธัญพืชผ่านทะเลดำได้แต่ก็ยังไม่ปลอดภัยธัญพืชจากยูเครนจึงต้องแล่นเลียบชายฝั่งผ่านเขตน่านน้ำและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของบัลแกเรียต่อไปยังโรมาเนียและตุรกีเพื่อไปยังช่องแคบบอสฟอรัสออกไปสู่ตลาดโลกเส้นทางนี้ส่วนหนึ่งเป็นเส้นทางส่วนหนึ่งของเส้นทางเดินเรือระเบียงมนุษยธรรมที่ช่วยให้สินค้าการเกษตรของยูเครนออกไปสู่ตลาดโลกได้มาถึงคำถามสำคัญคือใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้และนาโต้จะตอบโต้อย่างไรเนื่องจากนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการโจมตีเรือสินค้าในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศสมาชิกนาโต้ในน่านน้ำทะเลดำนะครับก็มีการประเมินจากอุร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเออนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปโพสต์ข้อความระบุว่าสถานการณ์ความปลอดภัยในทะเลดำน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งหลังการโจมตีเรือสินค้า2ลำในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของบัลแกเรียและการโจมตีเกิดขึ้น1วันหลังจากเรือสินค้าสัญชาติตุรกีที่บรรทุกธัญพืชของยูเครนถูกโจมตีจนจมลงนอกชายฝั่งโรมาเนียแม้รายละเอียดและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่การโจมตีเรือสินค้าและพลเรือนถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้โดย EU พร้อมยืนหยัดเคียงข้างและสนับสนุนประเทศสมาชิกทางฝั่งตะวันออกอย่างเต็มที่ส่วนประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมาโพสต์ข้อความว่าจากข้อมูลของหน่วยข่าวกรองยูเครนที่ยืนยันข้อมูลร่วมกับทางการบัลแกเรียการโจมตีที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของรัสเซียเป็นความพยายามของรัสเซียที่จะทำให้พื้นที่ทะเลดำฝั่งตะวันตกกลายเป็นพื้นที่อันตรายและไม่สามารถใช้สัญจรทางเรือได้อย่างปลอดภัยอีกต่อไปย้ำว่ากองกำลังป้องกันตนเองของยูเครนไม่ได้มีการดำเนินปฏิบัติตระเวนหรือปฏิบัติการทางทหารใดๆในพื้นที่น่านน้ำดังกล่าวนะครับด้านทางการรัสเซียก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นใดๆต่อเหตุการณ์โจมตีเรือในครั้งนี้มีสิ่งที่น่าสังเกตก็คือหนึ่งในเรือที่ถูกโจมตีคือเรือเอเบิลชักธงปาเลาเป็นเรือขนส่งธัญพืชของยูเครนที่เดินทางออกมาจากท่าเรือน้ำลึกในเมืองโอเดซ่าแล้วก็ใช้ระเบียงเดินเรือมนุษยธรรมด้วยการแล่นเลียบชายฝั่งตะวันตกของทะเลดำผ่านเขตน่านน้ำของโรมาเนีย ่อนเข้าเขตน่านน้ำและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของบัลแกเรียและในขณะที่อยู่บริเวณนั้นก็มีโดรนพุ่งเข้ามาโจมตีรอยเตอร์สระบุว่านี่เป็นรูปแบบของสงครามลูกผสมหรือไฮบริดวอร์แฟร์ซึ่งเป็นสงครามที่ใช้ยุทธวิธีคลุมเครือไม่เปิดเผยตัวตนในกรณีนี้โดรนถูกส่งมาจากระยะไกลโดยไม่ติดสัญลักษณ์ของประเทศทำให้ยากต่อการระบุผู้ลงมือแบบทันท่วงทีต่างจากการใช้เรือรบหรือเครื่องบินทหารเปิดหน้าโจมตีโดยตรงเป็นการสร้างพื้นที่สีเทาหรือปฏิบัติการที่ก้ำกึ่งระหว่างภาวะสงครามและการก่อวินาศกรรมทำให้ชาติต่างๆหรือนาโต้ตัดสินใจตอบโต้ได้ยากนะครับเนื่องจากไม่มีหลักฐานผูกมัดชัดเจนทันทีว่าจะบังคับใช้มาตรา5ได้อย่างไรเป้าหมายคือหวังให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและจิตวิทยาเนื่องจากการโจมตีเรือสินค้าพลเรือนในเขตเศรษฐกิจจำเพาะทำให้เกิดบรรยากาศที่มันส่งผลให้ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินเรือในทะเลดำพุ่งสูงขึ้นกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการส่งออกธัญพืชและพลังงานของยุโรปโดยไม่ต้องใช้กำลังทหารขนาดใหญ่ครับในขณะที่ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาประกาศแสดงความรับผิดชอบและนาโต้รวมถึง EU ก็ไม่มีการระบุชัดเจนว่าประเทศไหนหรือว่ากองกำลังกลุ่มใดอยู่เบื้องหลังแต่ระหว่างการแถลงข่าวผู้นำบัลแกเรียก็ส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนอย่างแน่นอนระบุว่าส่งสัญญาณเตือนไปนานแล้วว่าถ้าสงครามยูเครนขยับเข้าสู่ปีที่5และยังไม่มีท่าทีจะสิ้นสุดความขัดแย้งก็จะถูกขยายกลายเป็นความขัดแย้งหรืออาจจะกลายเป็นสงครามความขัดแย้งระดับโลกได
1: ้ Как ты уже заявих отдавна на тази война ако не се сложи край на време тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се ужесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо.
0: ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้นำยูเครนได้โพสต์ข้อความนะครับว่าได้รับข้อมูลล่าสุดว่ารัสเซียกำลังเตรียมโจมตีตอบโต้ยูเครนครั้งใหญ่ด้วยขีปนาวุธโดยกำลังพยายามระดมกำลังเพื่อรับมือครับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่ต่อเนื่องกันกับรัสเซียก็คือกรณีนักวิจัยกาลาโรคเสียชีวิตปริศนายังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากสหรัฐและ EU ก็เฝ้าระวังด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทำเนียบขาวบอกว่าเตรียมยกหูหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในเร็ววันนี้เพื่อคุยกันเกี่ยวกับการเสียชีวิตอย่างปริศนาของนักเทคนิคการแพทย์วัย28ปีประจำสถาบันวิจัยกาลาโรคในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียนะครับหลังจากมาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเผยแพร่ข้อมูลการเสียชีวิตของนักวิจัยคนนี้อย่างโปร่งใสและเปิดเผยก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้ส่งหนังสือลับทางการทูตเตือนว่าการปกปิดรายละเอียดในประเด็นนี้จะถือเป็นการละเมิดพันธกรณีด้านสาธารณสุขของระดับโลกด้วยนะครับขณะที่องค์การอนามัยโลกก็เป็นหน่วยงานล่าสุดที่ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นนี้เรียกร้องให้รัสเซียเผยแพร่ข้อมูลการเสียชีวิตอย่างครบถ้วนเพื่อให้ประเมินได้อย่างถูกต้องนะครับขณะที่รายงานจากรัสเซียถึงองค์การอนามัยโลกในวันเดียวกันระบุว่ายังไม่พบสถานการณ์อันตรายของกาลาโรคในเมืองอิคุตสภูมิภาคไซบีเรียนอกจากนี้ก็ยังระบุว่าผลการตรวจกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักวิจัยไม่มีผู้ติดเชื้อก่อโรคอันก่อให้เกิดอันตรายโฆษกองค์การอนามัยโลกระบุว่าการประเมินข้อมูลในช่วงเวลานี้ชี้ว่าความเสี่ยงในการระบาดของกาลาโรคในรัสเซียยังอยู่ในระดับต่ำแต่องค์การอนามัยโลกก็ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านหน่วยงานสาธารณสุขยุโรปกำลังติดตามสถานการณ์เช่นเดียวกันนะครับวันนี้คณะกรรมาธิการยุโรปเตรียมหารือประเด็นนี้ในที่ประชุมแม้ว่าความเสี่ยงต่อยุโรปเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของกาลาโรคจะอยู่ในระดับต่ำก็ตาม คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งประสบการณ์ร่วมของเด็กๆทั้งในไทยและหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือการเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวฟิ

0: ลิปปินนะครับคือวันนี้คุณสุขสดชื่นสุขสมจิตชวนไปหาคำตอบว่าทำไมโรงเรียนจึงนิยมจ้างครูชาวฟิลิปปินมาสอนภาษาอังกฤษติดตามได้ในอาเซียนไวบ์กับสุขสดชื่นพาคุณมองอาเซียนในมุมที่คุณอาจยังไม่เคยเห็น
1: ชมเรียนภาษาอังกฤษมากับใครครับถ้าคุณโตมาในโรงเรียนไทยในช่วง20ปีที่ผ่านมาแน่ไม่แน่คุณอาจจะโตมากับการเรียนภาษาอังกฤษกับครูฟิลิปปินส์ก็ได้ครับเพราะทุกวันนี้ตลาดครูต่างชาติในไทยส่วนใหญ่ถูกครองด้วยครูชาวฟิลิปปินส์ครับฟังมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยนะครับว่าส่วนตัวเราเองนี่ก็เรียนจบมาหลายปีแล้วนะครับทุกวันนี้มันยังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าคำตอบคือใช่ครับปรากฏการณ์นี้ดำเนินในไทยมาแล้วหลายสิบปียังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันและสามารถพบเห็นได้ในประเทศอื่นในอาเซียนอีกด้วยครับอาเซียนไวบ์กับสุขสดชื่นในวันนี้เลยอยากจะชวนคุณมาสำรวจภาพสะท้อนของชาวฟิลิปปินส์พ้นทะเลในอาเซียนและในไทยครับเรามาเริ่มจากสถิติกันก่อนดีกว่าครับข้อมูลจากฐานข้อมูลกรมการจัดหางานและเครือข่ายโรงเรียนเอกชนปีที่แล้วพบว่าปัจจุบันมีแรงงานต่างชาติกลุ่มทักษะฝีมือที่ทำงานในตำแหน่งครูและผู้สอนประมาณ 25,000 ถึง 28,000 คนในจำนวนนี้มีครูที่เป็นชาวฟิลิปปินส์มากถึง 15,000 ถึง 16,000 คนหรือคิดเป็น 60 ถึง 70% ของตลาดครูต่างชาติครับขณะที่ครูเจ้าของภาษาจากสหรัฐสหราชอาณาจักรแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีจำนวนรวมกันแค่ 5,000 ถึง 6,000 คนเท่านั้น
2: Thai people hold high regard towards Filipino teachers where in fact every time you meet someone like Thai and they know that you are a Filipino they will instantly think you as a teacher so that holds or that gives a greatimpression like okay Filipinos think that Filipino teachers are actually great teachers it gives us like high morale in the society of Thailand
1: แล้วทำไมกันล่ะถ้าเราย้อนกลับไปในความพยายามเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนหรืออาเซียนอินทิเกรชันซึ่งกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารเด็กไทยก็เลยต้องพัฒนาภาษาอังกฤษกันรัฐบาลไทยในช่วงปี2001เลยตัดสินใจเปิดประเทศรับชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษครับทำให้เหล่าครูชาวฟิลิปปินส์เริ่มมองไทยเป็นเส้นทางการทำงานที่เป็นไปได
2: ้ because we are just almostWe're like sibling, right? So it's like just away, a home away from home. So the weather, the hospitality, the food are all just familiar and even like the setting in itself. Like there are cultural differences, but they're just small and manageable, I think. Like,
1: อีกหนึ่งเหตุผลง่ายๆก็หนีไม่พ้นเรื่องของค่าแรงครับมาคิดเทียประเมินว่าฐานเงินเดือนสำหรับครูเจ้าของภาษาปกติจะเริ่มที่ประมาณ 45,000 บาทและขยับขึ้นไปได้เกิน 80,000 บาทและถ้าโรงเรียนงบหนาๆอย่างโรงเรียนนานาชาติเงินเดือนของครูเหล่านี้อาจขยับขึ้นไปแตะ 100,000 บาทต่อเดือนครับในทางกลับกันครูชาวฟิลิปปินส์มีฐานเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 18,000 ถึง 35,000 บาทต่อเดือนแล้วแต่ภูมิภาคและขนาดของโรงเรียนครับ
2: Thailand generally offers stronger salaries compared to back home, especially if you are fresh graduate or you don't have any experience. Here, there's also like the living expenses here is relatively cheaper too compared in the Philippines.
1: แล้วถ้าถามผมนะครับประสบการณ์ตรงของผมก็บอกได้ว่าครูฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีความดูแลมีความเอาใจใส่นักเรียนไม่แพ้ครูไทยหรือว่าครูต่างชาติเจ้าของภาษาเลยมีหนำซ้ำเขายังมีความเข้าใจในทั้งบริบทและวัฒนธรรมของชาวไทยมากกว่าครูเจ้าของภาษาที่เพิ่งมาอยู่ไทยได้ไม่กี่ปีซะอีกอ้าวแล้วดีขนาดนี้คำถามถัดไปก็คือเขาสามารถสอนภาษาอังกฤษได้เทียบเท่าเจ้าของภาษาหรือเปล่าดัชนี EF English Proficiency Index ปีที่ผ่านมาก็พบว่าชาวฟิลิปปินส์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเป็นอันดับ2ของทวีปเอเชียและอันดับ28ของโลกครับซึ่งนับว่าสูงมากๆเทียบกับไทยที่อยู่อันดับที่116ของโลกสาเหตุที่ชาวฟิลิปปินส์มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูงก็มาจากรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับอิทธิพลจากระบบการศึกษาแบบอเมริกันนี่แหละครับการใช้ภาษาอังกฤษในสื่อก็ล้วนพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการที่ภาษาอังกฤษยังคงมีสถานะเป็นภาษาทางการใน ในภาครัฐภาคธุรกิจและระบบการศึกษาครูชาวฟิลิปปินส์ยังคงหลั่งไหลไปสอนในโรงเรียนของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเหมือนกันครับโดยเฉพาะในกัมพูชาและเมียนมารวมถึงประเทศอื่นๆในอาเซียนที่ไม่ใช่สังคมพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าชาวฟิลิปปินส์ในฐานะครูสอน

0: าอังกฤษอาจจะเผชิญกับอุปสรรคสำคัญหลายอย่างเหมือนกันครับในบทความของนิตยสาร Cosmopolitan ที่สัมภาษณ์ครูชาวฟิลิปปินส์8คนที่ทำงานในไทยจำนวนหนึ่งก็ระบุว่าพวกเธอถูกมองในลักษณะที่แตกต่างจากครูเจ้าของภาษาแม้จะสอนได้ในระดับที่เทียบเท่ากันก็ตามสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องนี้ก็เลยสะท้อนให้เราเห็นว่าห้องเรียนที่ดีอาจจะไม่ได้ต้องการครูที่มีสำเนียงที่ดีที่สุดแต่อาจจะต้องการคุณครูที่พร้อมจะถ่ายทอดวิชาให้นักเรียนและสอนให้เขารู้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เขาคิดครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับ ASEAN Vibes กับสุขสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ
1: ช่วงนี้ติดตามเวลาดับทันโลกวันนี้ครับ
2: ราชาดเอาอามิลีผู้นำเยเมนประชุมร่วมกับผู้นำเหล่าทัพขณะที่กองกำลังรัฐบาลซึ่งซาอุดีอาระเบียสนับสนุนเปิดปฏิบัติการตีโต้กลุ่มฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังเพื่อยึดคืนพื้นที่ชายฝั่งรอบช่องแคบบับอัลมันเดบเส้นทางเดินเรือสำคัญและพื้นที่ยุทธศาสตร์อื่นที่กลุ่มฮูตียึดไปเมื่อเดือนก่อนผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดของโรคหัดหลังพบผู้ป่วยสะสมปีนี้108คนส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนชนบทที่ฉีดวัคซีนไม่ครอบคลุมพร้อมอนุญาตให้เภสัชกรฉีดวัคซีนแก่เด็กตั้งแต่อายุ2ขวบเพื่อเร่งควบคุมการระบาดเคนยายืนยันพบผู้ติดเชื้ออีโบลาจากต่างประเทศรายแรกเจ้าหน้าที่แยกกักตัวแล้วขณะที่การระบาดทางภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรุนแรงขึ้นยูนิเซฟระบุว่าเด็กกว่า 1,900 คนสูญเสียหรือพลัดพรากจากพ่อแม่และผู้ดูแลนับตั้งแต่ประกาศการระบาดเมื่อเดือนพฤษภาคมหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียปกคลุมกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียเช้าวันนี้ IQ Air จัดให้กรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองใหญ่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลกระดับอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากขณะที่อินโดนีเซียเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีเกิดเหตุชุลมุนในรัฐสภาอาร์เมเนียหลังนักการเมืองฝ่ายค้านกล่าวหาประธานสภาว่ายักยอกเงินรัฐก่อนถูกปิดไมโครโฟนถึง2ครั้งจากนั้นไม่ถึง1ชั่วโมงเกิดการปะทะรอบใหม่จากข้อขัดแย้งเรื่องตั้งคณะกรรมการสอบสวนสถานะคริสตจักรอาร์เมเนียทนายความระบุว่าคริสตาไพนักโทษหญิงวัย50ปีที่รอดชีวิตจากการฉีดยาประหารในรัฐเทนเน็กซี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟื้นและพูดได้แล้วแต่ยังต้องรับการรักษาอย่างใกล้ชิดเธอถูกตัดสินประหารชีวิตจากคดีร่วมทรมานและฆ่าเพื่อนร่วมชั้นเมื่อปี1995สุนัขจรจัดรอดชีวิตท่ามกลางกระแสน้ำไหลเชี่ยวในแม่น้ำมาโคโชในกรุงซานติอาโกของชิลีหลังติดอยู่บนแนวคอนกรีตนานกว่า2ชั่วโมงเจ้าหน้าที่พยายามช่วยถึง5ครั้งก่อนที่สุนัขตัวนี้จะถูกน้ำซัดผ่านประตูระบายน้ำและรอดออกมาได้
1: นี่คือทั้งหมดของทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพศิลปะบนผืนหญ้าในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงศธรสุขพงษ์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: าจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่ากันเรื่องอะไรครับอาจารย
1: ์อ๋อเนี่ยยังท่วมอยู่เลยฉะนั้นมันจะพูดเรื่องอื่นได้ยังไงครับ
2: ตรงเรื่องของน้ำท่วมเท่านั้นนะ
1: แล้วก็ต้องผู้เชี่ยวชาญด้านท่วมที่เป็นผู้ประสบภัยด้วย
2: ตัวจริงอาจารย์สุธีโคชวัฒน์นะ
3: ออกจากบ้านเลยวันนี
2: ้ออกไม่ได้อาจารย์
3: ไม่ได้โดนขังมา5วันเลยฮะเกิดความเครียดเนี่ย
2: เครียดอาจารย์เครียดนะอาจารย์เชื่อไหมเขาบอกว่าอนุสิตเอาอยู่อ่ะเรื่องท่วม
3: ถ้าเอาอยู่น้ำจะท่วมเ
1: งี้ยท่วมเงี้ยต้องฟังครับสมมติว่าหนูเอาอยู
4: ่ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันพุธครับ

0: ที่แรกว่าสิผู้คอตายแล้วทรงนั้นนะผมนะ
1: ไม่ผิดแต่ต้องรับบาปคือแพ้

0: ไม่น่าเชื่อบ้านกกกอกที่ตกเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศในคดีเด็กหญิงชมพู่เสียชีวิตในป่ามีคดีจับแพะรับบาปอีกหนึ่งคดี
1: คดีที่กกกอกนะคะมันก็มีคดีเนี้ยที่ว่าเป็นการจับแพะมีแพะรับบาปค่ะ
2: คดีอนาจารเด็กโอ้ยเป็นแพะรับบาปทั้งที่เฮาบ่เฮ็ดมั่ง
0: ถูกกักขัง1ปี3เดือน5วัน
2: คนพูดหลายๆได้ว่าคือใกล้ผมฆ่าแล้วเครียดหวายเครียดแห้งเครียดผมน่ะแต่ว่าเฮ็ดยังบ่ได้คือว่าแหละ
0: และนี่คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อตามหาความยุติธรรม
2: พังเลยชีวิตผมน่ะพังเลยเริ่มต้นใหม่ก็ยากแล้ว
0: หนี้สินท่วมหัวสังคมตีตราชีวิตครอบครัวพังทลายบ้านแตกสาแรกขาดเมียขอหย่าบ้านที่เคยอยู่กันพร้อมหน้าวันนี้กลายเป็นบ้านร้าง
2: ผมในลำบากแสนสหัสกรรมทั้งเป็นหนี้เป็นสินทั้งคนเกลียดคนสร้างไปผมนะทั้งที่ตัวเองบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ทำ

0: สำร้ายออกจากคุก3เดือนป่วยด้วยโรคจิตเวท
1: อยู่คนเดียวก็นั่งมือร้องไห้บางทีก็ตะโกนออกมาแกมีความเครียดแล้วแกก็เหมือนเคยบ่นว่าอยากตายอยากตายค่ะ
2: ที่แรกว่าสิผู้คอตายแล้วทรงนั้นนะผมนะเอาเสื้อมาเมียเอื้อนใส่แล้วผมแล้วบ่ได้งานตายเมียวะตายมันแล้วใช่ป่าวะ
0: กับแพะแพะจากบ้านกกอกในการนำเสนอตอนนี้คุยกับแพะจำเป็นต้องปิดบังใบหน้าและข้อเท็จจริงบางอย่างเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กและเหยื่อในกระบวนการยุติธรรม

0: ห่างจากบ้านกกอกไปราว1 ชั่วโมงครึ่งทีมงานคุยกับแพะเดินทางลัดเลาะไปตามแนวเทือกเขาภูพานจังหวัดสกลนครลึกเข้าไปในป่าห่างไกลชุมชนกว่า7 กิโลเมตร
1: พี่นรินทร์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี
4: ่อันนี้ทีมงานที่โทรคุยเดี๋ยวว่า
0: เพื่อพบกับนรินทร์เชื้อคมตาชาวบ้านกกอกที่หนีจากบ้านเกิดมาใช้ชีวิตสันโดษปรับจ้างเลี้ยงควายคนเดียวในป่าเพื่อหนีสายตาผู้คนหนีคำนินทาจากคดีที่ถูกกล่าวหาและอาจรวมถึงหลบหน้าเจ้าหนี้ที่เคยไปยืมเงินมาสู้คดี
5: บำบัดบรรยากาศมันก็คือว่าแล้วมันผมมีคนเห็นอยู่บ้านมันคือว่าเลยเห็นคนเห็นอย่างเขาเบิ้งเฮาคืออย่างนี้อยู่ในนี้โดดเดี่ยวคือสบายใจอยู่ในนะครับ
0: นรินทร์เคยมีครอบครัวที่อบอุ่นเป็นคนพอมีฐานะในบ้านกกอกแต่ทุกอย่างพังทลายลงเพราะตกเป็นจำเลยในกระบวนการยุติธรรม

0: ก้าวแรกของชีวิตที่พังทลายเริ่มจากนรินเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู่ที่ภูเหล็กไฟบ้านกกกอกเมื่อปี2563ห่วงเวลานั้นคดีดังกระแสสังคมแรงตำรวจเร่งคลี่คลายคดี
1: ตอนแรกการที่เขายังไม่รู้ตัวแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรเนาะทุกคนอยู่ลำบากทุกคนอยู่แบบระมัดระวังตัวเพราะว่าทุกคนสามารถตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้ทีนี้เขาก็มีระบุมาประมาณ 5-6 คนคนในหมู่บ้าน
0: ภัทรนาถเชื้อคมตาชาวบ้านกกกอกย้อนความทรงจำให้ฟังว่านอกจากชัยพลวิภาหรือลุงพลแล้วหนึ่งในผู้ต้องสงสัยสำคัญก็คือนริน
1: หนึ่งในนั้นก็มีพี่นรินเป็นผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่ก่อนเลยอันดับแรกเลย
2: เขาว่าผมเป็นคนเฮ็ดหรือมั้งเขาว่าสงสัยผมนะครับเบื้องข้าวเลยผมก็คงว่าโอ้เขาสงสัยผมอยู่ผมกับน้องชมพู่ครับ
1: วันที่เขาตามหาน้องชมพู่อ่ะแล้วทีเนี้ยพี่นรินทร์อ่ะไปบอกกับเหมือนว่าตำรวจก็เขาเรียกอะไรนะสอบปากคำอะไรอย่างงี้หลายๆคนเนาะเขาบอกว่าเขาก็ตามหากับชาวบ้านแต่ที่จริงแล้วเขาไม่ได้ไปแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นพิรุธว่าคุณไม่ได้ไปตามหาทำไมคุณบอกว่าคุณไป
2: ผมก็รู้สึกว่าสร้างที่เฮาบ่ได้เฮ็ดเนาะมันก็ห้อยวาดเสียวอยู่แล้วครับ
0: นรินทร์อ้างว่าตำรวจได้เชิญตัวไปให้ปากคำอยู่3ครั้ง
2: เชิญตัวไปก็ไปตรวจไปอย่างนี้แล้ว DNA ดินเนี่ยนะครับอยู่สถานีกกตูมนะครับผมก็บอกผมว่าผมไม่ได้ทําไม่ได้ทําน้องชมพู่
3: เขาเสื้อเขาป่ะ
2: ผมก็ไม่รู้แล้วก็ตอบตามที่เราไม่ได้ทํา
0: ผลสุดท้ายรอดพ้นจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลุดพ้นจากคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู
2: ่ผมมีหยังบ่ได้สงสัยวันนี้นะบ่ได้ตัดออกมันก็ดีใจแล้วครับ
0: เรื่องราวเหมือนจะจบลงด้วยดีแต่กลับมีอีกคดีงอกขึ้นมาน
1: ี่ก็งงเหมือนกันนี่งงมากๆเลยว่าเอาอยู่ดีๆทำไมมีคดีงอกมาอีกคดีนึงซึ่งเป็นคดีเด็กเหมือนกันเราก็งงพากันงงกันทั้งเอาทั้งหมู่บ้านว่าเอาอยู่ดีๆมันมีคดีนี้ด้วยหรออะไรเงี้ย
0: การตามหาคนร้ายในคดีเด็กหญิงชมพู่ทำให้ตำรวจสืบย้อนดูเหตุร้ายคดีเก่าในพื้นที่และพบว่า5เดือนก่อนเกิดคดีเด็กหญิงชมพู่มีคดีเด็กวัย3ขวบถูกกระทําอนาจาร
4: เหตุมันเกิดเมื่อ19กุมภาพันธ์ปี63นะครับในวันนั้นเนี่ยช่วงเช้าแม่เขาไปส่งผู้เสียหายนะครับแล้วก็ช่วงประมาณ 11:30 นเด็กผู้เสียหายเนี่ยเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนแล้วถูกเพื่อนเนี่ยชกที่ท้องรัวๆนะครับพอตอนเย็นบ่าย3เนี่ยแม่เขาก็ไปรับเด็กกลับบ้านแล้วก็พบว่าปัสสาวะราดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอ1มีนาเนี่ยนะครับแม่เขาพาไปหาหมอหมอก็ระบุว่าเด็กเนี่ยนะครับถูกล่วงละเมิดเยื่อพรหมจารีย์ขาดแต่แม่ไม่ได้แจ้งความช่วงมิถุนาเนี่ยครับต้นมิถุนาเนี่ยก็มีตำรวจลงมาทำคดีน้องชมพู่เขาก็เลยขยายผล
0: หนึ่งในผู้ต้องสงสัยก็คือนรินทร์เชื้อคมตาครั้งนี้ตำรวจเชิญตัวไปครั้งที่4และรอบนี้ตำรวจก็เชิญให้อยู่ด้วยกันถึง4วันและเลี้ยงดูอย่างดี
2: เพิ่นยังบ่ฮู้จักเลยครับมาเชิญตัวผมไปมันเป็น

ติดดินนะครับมันจะเป็นแถวไปนะของที่ตำรวจอยู่นะครับไปก็มานอนอยู่ในห้องน่ะตื่นตอนแรกมากผมซื้อเหล้ามาสู้กินแหละผมมื้อที่สามว่าผมก็ขอร้องให้ผมจะกลับบ้านไปหาลูกหาเมียมีหัวหน้าเพิ่นเลยว่าโอ้ยยังมาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ไอ้ลิ้นว่ะว่าผมทำผิดยังผมไม่ได้ทำอย่างนี้ครับแล้วก็มาทำเรื่องน้องผมกับป

0: ชี้มาที่ภาพของนาริน
1: โอ้ผมก็ตกใจว่าทั้งที่เฮาบ่ได้ทําเฮาก็ไปเสียเฮาบ่ได้เฮ็ดหนึ่งมันจับเฮาอยู
2: ่เมียของพี่นารินเนี่ยเค้าติดต่อผมมานะครับขอความช่วยเหลือเพราะว่าเค้าไปขอใครช่วยเนี่ยไม่มีใครช่วยเลยแล้วก็ต้องบอกว่าคดีที่เด็กชี้ตัวเนี่ยนะครับสู้ยากมากส่วนใหญ่ศาลจะลงโทษหมดนะครับเขาก็กลัวแล้วก็มาขอให้ผมช่วย
0: ทนายรัชพลสิริสาครได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีพิรุธหลายอย่างในกระบวนการสอบสวน
2: พอไปแจ้งความเนี่ยนะครับต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จภายในวันเดียวเลยโทรไปติดต่อขอรูปภาพไม่รู้ส่งกันทางไหนนะครับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งส่งมา10รูปตัดออกเหลือ5รูปแล้วก็มีรูปนารินด้วยซึ่งนารินเนี่ยเกี่ยวข้องในคดียังไงยังไม่รู้เลยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันทำเสร็จภายในวันเดียวนะครับสอบปากคำเด็กแจ้งรับแจ้งความชี้รูปนะครับนักจิตอัยการมากันครบเลยภายในวันเดียว
0: นารินถูกจับในคดีอนาจารเพราะเด็กหญิงชี้ตัวและเรื่องนี้โด่งดังไปทั่วทั้งหมู่บ้าน
1: โอ้ยมันก็เนาะบ่ให้ว้าวเลยทั้งอายทั้งหยังย่าได้ล่ะเนาะลูกสาวลูกแม่ผมก็ใหญ่หมดแล้วอายพุ่นแล้วอายคนแล้วครับคนทั่วประเทศเนาะเบิ่งเนาะ
0: การต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ยาวนานถึง3ศาลใช้เวลากว่า2ปีมันได้สร้างความเครียดสร้างหนี้สินให้กับครอบครัวนรินทร์จนสภาพจิตใจย่ำแย่และเคยคิดสั้นจะฆ่าตัวตาย
1: คิดอยากตายอย่างเดียวแล้วให้มันแล้วไปเลยนะที่แรกว่าสิผูกคอตายเอาเสื้อมาเมียเอื้อนใส่แล้วผมเลยบ่ได้งานตายเมียว่าตายมันแล้วใช่ป่าววะมันเป็นหนี้เป็นสินเป็นทุกอย่างไปคิดทุกอย่างมันหมดมันฝังในใจเฮาแล้วโอ้ผม
0: สิบเอ็ดกุมภาพันธ์2564วันพิพากษาก็มาถึงศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง
2: ชั้นต้นเนี่ยนะครับเขายกฟ้องเพราะว่ามองเห็นกระบวนการสืบสวนสอบสวนว่ามันไม่น่าจะถูกต้องมันผิดขั้นตอนก็อย่างที่ผมเล่าอะวันเดียวคุณทำเสร็จหมดเลยแล้วก็การเอารูปมาให้ชี้ตัวเนี่ยครับเอารูปนารินมาปนกับรูปคนอื่นให้เด็กชี้ตัวเนี่ยนะครับศาลก็มองว่ามันเป็นการชี้นำพยานเอารูปใครมาเต็มไปหมดเลยมาปนแล้วก็เด็กรู้จักนารินคุ้นเคยกับนารินคนเดียวนะครับศาลก็มองว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันชี้นำพยานนะครับก็เลยมองว่ามันไม่น่าจะถูกต้องนะครับ
0: แต่คดียังไม่จบฝ่ายโจทยื่นอุทธรณ์หลังจากนั้นอีก6เดือนศาลอุทธรณ์ก็พิพากษากลับสั่งลงโทษจำคุกนารินทร์2ปี8เดือน
2: ณศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับศาลอุทธรณ์ก็ปัดตกเหตุผลของศาลชั้นต้นไปหมดเลยนะครับแล้วก็เหตุผลสำคัญเลยนะที่ผมมองคือศาลมองว่าถ้าไม่ได้ทำเนี่ยเด็กคงไม่ชี้หรอกถ้าไม่ได้ทำจริงเด็กคงไม่ชี้หรอก
0: หลังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นรินทร์ถูกส่งตัวเข้าไปอยู่ในเรือนจำจังหวัดมุกดาหารเพราะไม่มีเงินประกันตัว
1: เอาเรื่องจำเมื่อแรกก็โอ้มันก็บอกบ่ถูกนะมาอยู่วงคับแคบมองอยู่วงนี้นี่เราเคยอยู่มองสว่างที่บ้านเฮาเนาะให้แล้วผมให้แล้วตั้งแต่ฝุ่นตุ๊กมาสูงน้ำตาผมไหลแล้วกินฮอดนะกลัวขึ้นฮอดหลายอย่างขึ้นฮอดลูกผมพร้อมเลยลูกตัวยังน้อยผมแต่ก่อนเคยยอกเนาะ
0: หนึ่งปี3เดือน5วันที่นรินทร์ถูกขังอยู่ในเรือนจำเพื่อรอฟังคำพิพากษา

0: พิพากษาศาลฎีกาสุดท้ายเมื่อความเป็นธรรมได้เดินทางมาถึงธันวาคม2565ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง
1: เหตุผลที่ศาลฎีกายกฟ้องเนี่ยก็บอกว่าเหตุผลเนี่ยนะครับลองๆก็คือบอกที่บ้านเนี่ยเปิดกว้างนะครับก็ไม่รู้ว่าอาจจะโดนคนอื่นทำก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนรินทร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยดูคำพูดนะครับคำพูดเด็กที่บอกว่าถ้าบอกว่าใครทำเนี่ยแล้วจะปกป้องเราไหมศาลบอกว่ามันเป็นสำนวนของผู้ใหญ่นะคำว่าปกป้องเนี่ยเด็กคงไม่พูดหรอกคำเนี้ยนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องการชี้นำพยานนี่สำคัญนะครับเอารูปพี่นรินทร์เนี่ยไปปนกับคนอื่นให้เด็กชี้แล้วเด็กรู้จักนายนรินทร์คนเดียวเนี่ยนะครับศาลก็บอกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นการชี้นำพยานนะครับก็เป็นเหตุผลหลักๆที่ศาลฎีกายกฟ้องครับ
0: วันนี้ผ่านมากว่า4ปีหลังจากจบคดีแต่ราคาความยุติธรรมที่นรินทร์ต้องจ่ายและสูญเสียไปนั้นแสนแพงออกจากคุก3เดือนป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
2: ซึมอยู่คนเดียวก็นั่งมือร้องไห้บางทีก็ตะโกนออกมาแกมีความเครียดแล้วแกก็เหมือนเคยบ่นว่าอยากตายอยากตาย
3: โอ้ช่วงนั้นโอ้ผมปวดหัวเนาะ

0: วันนี้ทีมงานคุยกับแพะเดินทางย้อนกลับไปยังบ้านกกอกบ้านของนรินทร์ที่เคยอยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกกลายเป็นบ้านร้างหลังจากภรรยาขอหย่า
1: อันนี้ก็คือเป็นบ้านของพี่นรินทร์ที่อยู่กับครอบครัวก่อนที่จะมีเรื่องมีคดีความแต่เมื่อก่อนไม่ได้เป็นสภาพแบบนี้นะแต่ตอนนี้คือไม่มีใครอยู่แล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายลูกเต้าก็แยกย้ายไปทำงานเนาะภรรยาของเขาก็อย่าร้างกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะถูกทิ้งร้างหมายถึงบ้านแตกสลายขาดนั่นแหละ
0: ส่วนนรินทร์เป็นเวลากว่า4ปีแล้วที่ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ย่างไกลเข้าไปในบ้านกกอกนรินทร์มารับจ้างเลี้ยงควายมีรายได้วันละ300บาทอยู่ที่กลางป่าของอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครเพื่อเก็บเงินใช้หนี้ที่มีอยู่มากกว่า 100,000 บาท
2: ครอบครัวแตกแยกเลยอยู่คนละทิศละทางเลยย่ากันอยู่ครับเขาก็บอกว่าให้รับใช้หนี้ใช้สินที่ได้รับมาเนี่ยทำงานนี่สายดวกสายหยังไปมันมืดคักมืดเนี้ยผมก็ได้ขึ้นห้องลูกหลังเธอก็คิดไม่เนาะขึ้นห้องครอบครัวเฮาแล้วที่ผ่านมาเนาะครับเขาเคยมีความสุขคือมือนี้ว่าเงียบเหงาเลยนี่ลูกก็เห็นผมนะ4ปีแล้วยังไม่เห็นหน้าลูกคิดฮอดแล้วครับ
0: คุยกับแพ้ได้เดินทางไปพบกับครอบครัวผู้เสียหายความจริงที่ได้รับรู้จากญาติคือราคาความยุติธรรมที่ต้องจ่ายก็แสนแพงเช่นเดียวกันเพราะจนถึงวันนี้กระบวนการยุติธรรมก็ยังไม่สามารถหาคนร้ายมาลงโทษกับสิ่งที่เหยื่อถูกกระทำได้เสียงที่สะท้อนจากบ้านของเหยื่อมีเพียงคำว่าเสียใจ
3: เสียใจนั่นแล้ว
4: ต้องบอกว่ามีการกระทำยังไงเขาจับหนูถอดเสื้อผ้าแล้วก็ไปนอนที่ไหนสถานที่ไหนแล้วหนูเห็น
0: นายนาสุภาพึ่งที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศได้สะท้อนมุมมองถึงคดีทางเพศที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไทยว่ามักเกิดปัญหาอุปสรรคหลายอย่างและบ่อยครั้งที่ไม่สามารถนำคนผิดมาลงโทษได
4: ้ผู้เสียหายในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศเนี่ยนะฮะมันไม่เหมือนคดีทำลายร่างกายอื่น

0: เพราะคดีทำร้ายร่างกายอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นเราถูกตีถูกฟันเลือดตกยางออกเนี่ยเราจะพิสูจน์ความผิดเนี่ยนะฮะแล้วก็ดูว่าถูกตีด้วยไม้ถูกแทงด้วยมีดแล้วก็จะเห็นแต่ว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยการที่ต้องพูดถึงอวัยวะเพศมันไม่ใช่เรื่องที่จะพูดหรืออธิบายกันได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นการที่ผู้เสียหายคนหนึ่งเนี่ยนะคะจะพาตัวเองเนี่ยออกไปพึ่งพิงกระบวนการยุติธรรมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองเนี่ยเขาจะต้องผ่านความรู้สึกเป็นทุกข์เจ็บปวดมากกว่าคดีอาญาอื่นๆหลายเท่าถ้าหากว่ามันมีการยกฟ้องอะนะคะความรู้สึกเสียหายมันจะเพิ่มมากขึ้นอีกหลายสิบเท่าให้กับผู้เสียหายแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงอันเนี้ยมันเป็นค่าของความเสียหายที่มันประเมินไม่ได้อะเพราะฉะนั้นผู้เสียหายคนหนึ่งที่พาตัวเองเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมได้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมจึงควรจะต้องมีความละเอียดอ่อน
1: ชีวิตวันนี้ของครอบครัวผู้เสียหายก็ลำบากครอบครัวก็แตกสาแลกขาดเช่นเดียวกัน
2: ในเรื่องการที่มีคดีความครั้งนี้มันสร้างความสูญเสียให้กับทั้งสองฝั่งบ้านแตกสลายขาดทั้งสองฝั่งแล้วก็บ้านก็ปล่อยทิ้งร้างทั้งสองฝั่งคือเรื่องนี้มันสร้างความเสียหายให้กับผู้ที่โดนไม่ว่าจะเป็นทั้งโจทก์และจำเลยเนาะตรงนี้คือเรารู้สึกว่าเราอะไรทำไมจะต้องมาเจอเรื่องนี้ทั้งสองฝ่ายเลย
3: พี่คิดว่าราคาของความยุติธรรมมันแพงไหมแต่ละคดี
2: แพงมากแพงมากเอาเปรียบเทียบจากตรงคดีแค่คดีนี้คดีเดียวเนาะหลังจากที่คดีเสร็จสิ้นแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศหมด
1: คดีแพะจากบ้านกกอกช่วยเรายืนยันได้ว่าทุกความยุติธรรมล้วนมีราคาที่ต้องจ่ายไม่ว่าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะใดโจทก์จำเลยหรือว่าเหยื่อทุกฝ่ายต่างมีความสูญเสียและมีราคาที่ต้องจ่ายเช่นกันเงินทองเวลาอิสรภาพชื่อเสียงและสำหรับบางคนอาจต้องจ่ายด้วยชีวิตทั้งชีวิตเมื่อก้าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ผิดแต่ต้องรับบาปคือแพ้

0: ทุจริตตรวจรถทิป 1,500 บาทแลกด้วยชีวิตครูนักเรียน23คน
1: พวกเด็กชุดนี้23คนเนี่ยผิดอะไรอ่ะ
0: อุบัติเหตุจากการทุจริตทิ้งบาดแผลให้ผู้สูญเสียกลายเป็นแพะรับบาปคุยกับแพะตรวจรถทิปเหตุบัตรนักเรียนไฟไหม้พุธที่14ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงทางไทย PBS
2: ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้ของบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับ
3: หนึ่งชีวิตที่เคยปกป้องเขาคูหา
2: พบถึงความไม่ชอบมาพากล
3: กับอีกหนึ่งชีวิตที่ดูแลเมื่อนักสู้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
4: ชิดหน้าหน่อยนะเช้าเขามองหน้ากันแล้วเขายิ้มไม่ใช่ร้องรู้ไหม
3: และมิตรภาพที่อบอุ่นของชีวิตที่เปราะบาง
5: พี่หมูพี่เอียดมาด้วยนะเนี่ยเอกเขารักเอกกันขนาดไหนรู้ไหมนี่เขามากัน
3: ลมหายใจแห่งเขาคูหาชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร8ตุลาคมนี้
6: 17 กันยายนที่ผ่านมาโดนัลด์ทัสก์นายกรัฐมนตรีโปแลนด์เตือนว่ารัสเซีย

0: อาจใช้โดรนหรือจรวดโจมตีประเทศยุโรปที่สนับสนุนยูเครนเพียง6วันถัดมากองทัพโปแลนด์ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ทางการทหารรัสเซียรุ่น MI-8 บินจากแคว้นคาลินินกราดล้ำเข้ามาในน่านฟ้าโปแลนด์ประมาณ42วินาทีเหตุการณ์นี้เพิ่มความตึงเครียดตามแนวพรมแดนด้านตะวันออกของนาโต้และหากเกิดสงครามในยุโรปจุดที่ถือว่าเป็นจุดสุ่มเสี่ยงและเปราะบางมากที่สุดของนาโต้คือจุดที่เรียกว่าช่องสวาวกิหรือส้นเท้าอะคิลิสของนาโต้ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่9ตุลาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
1: ปิดเครื่องกันปิดเครื่องกัน
2: แล้วอาจารย์มายังไง
1: นี่ขับรถมาวันนี้ใช้ได้แล้วครับวันนี้แห้งวันนี้แห้งเมื่อวานบดไปเขาเลยไปสูบออกหมด
3: มันแห้งเมื่อไหร่
1: แห้งเมื่อวานนี้วานนี้โอ้ขังมา4วัน
2: ผมลุ้นอาจารย์ทุกวัน
3: ลุ้นทุกวันว่าอาจารย์จะมาได้อ
2: าจารย์จะออกมาแต่ว่าจะออกมา
1: จะออกมายังไง
3: ผู้ประสบภัย
1: ผู้ประสบภัย
2: จริงของจริง
1: นี่คือช่อง7ช่องอะไรเขาก็จะเอารถมารับนะเขาบอกโอ้อย่ามาเลยเข้ามาไม่ได
2: ้มาได้จะต้องเราต้องส่งเขาออกไปข้างนอกอีก
4: ขนาดไหนอ่ะตอนลึก
1: ตอนลึกก็คือเนี่ยแค่นี้เลยคือจริงๆหมู่บ้านเนี่ยมันไม่เคยท่วมนะไม่เคยท่วมนะแต่ว่าที่มันท่วมเนี่ยเพราะว่ามันคือเรามีแก้มลิงอยู่4แก้มเนี่ยใหญ่โตเลยหมู่บ้านไม่เคยท่วมนี่ดันเอาน้ำจากนอกใส่มาในแก้มลิง
2: เออเหรอมันเป็นไงดัน
1: ข้างนอกก็คือว่าเอาน้ำจากถนนดูดเข้ามาในหมู่บ้าน
2: อ๋อแล้วมาใส่ในแก้มลิงในหมู่บ้าน
4: มาฝากไว้มาฝากน้ำไว้
1: มาฝากน้ำไว้จริงๆมันต้องดูดในหมู่บ้านก่อนใช่ไหมแต่นี่มันไม่ไหวก็เอาข้างนอกเข้ามาใส
2: ่อ๋อมันเติมไปให้เหรอแถมให้อาจารย
4: ์แถมให
1: ้ก็แถมให้คือโดยหลักการคือว่าต้องเอาหมู่บ้านแห้งก่อนใช่ไหมแล้วก็น้ำส่วนเกินค่อยเอาข้างนอกเข้ามาไอ้นี่พวกเข้ามาเลย
2: นี่ใครบริหารจัดการโดยใคร
1: กทมเนี่ยแหละ
2: กทม
1: กทมทำอย่างนี้หมดแหละเขาก็อ้างว่าเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเขาว่าแ
4: น่คือที่อยู่ทางตะวันออกหรือเปล่าครับ
1: ครับอยู่ทางตะวันออกอยู่หมู่บ้านสัมมากร
2: ตะวันใหญ่มากใหญ
1: ่หลังกำแพงใหญ่ให
2: ญ่มาเป็นเมืองนึงอ่ะ
1: ใช่เป็นเมืองนึงอ่ะนะ
4: สมัยก่อนนี้เราตั้งแต่ได้ยินมาตั้งหลายสิบปีแล้ว
1: ใช่เป็นเมืองนึงอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็อยู่ผมก็อยู่มา30 กว่าปี40 ปีนะแล้วก็มันไม่เคยท่วมเลยปี54ก็ไม่ท่วม
2: 54ก็รอด
1: ไม่มีท่วมเลยฮะสบายๆเลยเพราะมันมีบึงไงบึงขนาดใหญ่4บึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำก็อยู่ในบึงหมดเขาก็กันไม่ให้น้ำข้างนอกเข้าข้างในก็ลงบึงหมดเนี่ยตอนนี้ลำบากแล้วตอนนี้แล้วภาคตะวันออกทางกรุงเทพตะวันออกเอาแก้มลิงหายไปเนี่ยคูบอล
5: ฉะนั้นวันนี้ผู้ประสบภัยมาพูดเรื่องภัยของตัวเองได้อย่างชัดเจน
2: ครับ
5: อุตส่าห์เป็นผู้เชี่ยวชาญอุตส่าห์วิเคราะห์
1: เอาซะเลย
5: อุตส่าห์นำเสนออุตส่าห์บอกว่ารัฐบาลต้องทำอย่างนี้ตัวเองออกจากบ้านไม่ได
1: ้โดนซะเลยครับ
2: ทีนี้รู้ว่าของจริงอ่ะ
1: 15วัน
2: จากประสบการณ์ของจริงนะ
1: ของจริง
2: ไม่ใช่นั่งอยู่ในห้องแอร
1: ์แล้วอยู่บ้านทรมานมันขังอยู่ในบ้านเลยน้ำอยู่ล้อมรอบบ้านน้ำเข้าบ้าน
4: ไม่ได้เลยใช่
1: ไหมแล้วเราก็หลบไปอีกบ้านลูกสาวนะบ้านลูกสาวอยู่อันนี้สูงหน่อยขังอยู่ในบ้าน
2: ขังตัวลงในบ้าน
4: แล้วเข้าห้องน้ำยังไง
1: ฮะห้องน้ำโอเค
4: อยู่ชั้นบนเหรออ
1: ยู่ชั้นบน
4: อ๋อ
2: แต่อาจารย์ยังมีอาหารมีอะไรอยู่ใช่ไหม
1: กระตุนไว
4: ้ตุนไว้
1: ตุนไว้ตุนไว้เพราะบอกเอาอยู่ผมเลยไม่ได้เลย
4: ผมไม่เชื่อเป็นคนเชื่อเอาอยู่
1: ก็เชื่อรัฐบาลเน
4: ี่
1: ย
4: เชื่อรัฐบาล
1: เชื่อรัฐบาล
4: เป็นพลเมืองดี
2: อาจารย์ไม่เข็ดนะครับว่าเอาอยู่เพราะว่ามันเคยมีคำว่าเอาอยู่แล้วไม่อยู่ไง
1: ก็เขาไปทะเลาะเพจทีใช่ไหม
2: เพจทีลงฟ้าอากาศ
1: ลงฟ้าอากาศไปทะเลาะกันทะเลาะไปทะเลาะมาเราก็เชื่อรัฐบาลเนี่ยทำไมเพราะเราเป็นข้าราชการเก่าเชื่อรัฐบาล
4: เชื่อรัฐบาล
1: ยิ่งรองนายกเอาอยู
2: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ไหมเราก็ต้องเชื่อเห็นไหม
4: แต่ไม่ดูแล้วว่ารองนายกคนนี้เคยมีประสบการณ์บริหารน้ำหรือเปล่า
1: ใช่ไงผมดูจากข้อมูลก่อนนะว่าคือเขาบอกว่าวันที่วันเนี้ยถึงวันที่4ตุลาเนี่ยน้ำทะเลหนุนแล้วก็ยังติดต่อไปถึงวันที่6
4: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่และ4ถึง6ก็ฝนตกหนัก
2: สี่ถึงหกตุลา
1: ฝนตกหนักเขาบอกเลยว่าฝนตกหนักก็คือกรมอุตุบอกมาเราเชื่อ
2: นี่น่าจะพูดถึงกรุงเทพใช่ไหม
1: กรุงเทพเนี่ย
4: วันที่4ถึง6เลยอ่ะ
2: สี่ถึงหก
4: วันจันทร์อังคารอาทิตย์เหรอ
1: ครับ
4: สี่นี่วันอาทิตย์นี
1: ่ครับ
4: วันนี้วันที่2
2: วันนี้วันที่2
1: วันที่2จันทร์อังคารเนี่ยเขาบอกเขาว่าอย่างนั้นว่าฝนตกหนักภาคตะวันออกแล้วก็ไล่มาจนถึงกรุงเทพนะครับแล้วก็น้ำเหนือกำลังจะมาเพราะตอนนี้ปล่อยมาก็คือไอ้C13นั่นแหละก็คือที่เขื่อนเจ้าพระยา 2,500 แล้ว
2: ครับ
1: นะแล้วก็กำลังจะลงมาเนี่ยขนาดเดียวกันเป็นไงเราจะมีการประชุม IMF ธนาคารโลก16ถึง18
4: 12แล้วเริ่ม
1: จะเริ่ม12 12จะเริ่ม

0: แต่วันที่9ที่10คนก็เริ่มมาแล้วนะ
1: ถูกต้องไง191ประเทศ
2: ใช่
0: แล้วจะแห้งอย่างช่วงนั้น
1: ต้องแห้งไม่แห้งอยู่ไม่ได
0: ้ต้องแห้ง
1: ต้องแห้งไม่แห้งอยู่ไม่ได้
2: ใช่
1: 191ประเทศแล้วมันตีครั้งแล้วมันตีต่างประเทศโอ้โหทั่วโลกแล้วจากครั้งสุดท้ายปี34นะ
0: ยุคคุณอนันต์ปัญญาลชุน
1: ใช่
2: 1 34ปี35ปีแล้ว
0: ใช่ครับ
2: ทีนี้ที่มาเนี่ยไม่ใช่มาคนเดียวครอบครัวก็มาเที่ยวด้วย
1: เขาบอกไม่ต่ำกว่า 15,000 คน
2: ใช
1: ่นี่
2: ทีนี้ถ้ามาไม่ต้องพูดถึงไม่มีน้ำท่วมนะปกติแล้วก็ห่วงนะจราจรสนามบินดูแลยังไงนี่มีน้ำเข้ามาอีกเรื่อง
1: น้ำอีก
0: แล้วเราตั้งหัวเขาว่าสมมติว่าอนุสิทธิ์เอาอยู่เนี่ยฟังดูแล้วจะเอาอยู่ไหม
1: จะเอาอยู่ไหมเนี่ย
0: อยู่ไหม
1: เขาต้องเอาให้อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่ได
0: ้เอาเฉพาะช่วงเอ็นเอฟที่ก่อนประชุม
1: ต้องอยู
0: ่ต้องเอาอยู่
1: ต้องอยู่คือผมดูภาพรัฐบาลตอนนี้ปรับตัวแล้วนะสั่งเลยซิงเกอร์คอมมานด์ข้อมูลต้องชุดเดียวหมดข้อมูลต้องชุดเดียวหมด
2: ใครเป็นซิงเกอร์คอมมานด์ใครเป็นซิงเกอร์คอมมานเดอร์ใครเป็นคอมมานเดอร
1: ์ตอนนี้นายกต้องเป็นเองป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
0: ที่เป็นได้เหรอพวกเห็นแกถนัดมอบหมายงาน
1: เขาต้องเป็นเพราะว่าตามกฎหมาย
0: มันไม่เอาของจริงสิเอาของจริงดิ
1: ไ
2: ม่แกตั้งตอนแรกแกตั้งกุฎอีกนิติแล้วตั้งมาตั้งชัดชาติแล้วตั้งมาแล้วบริการโหมไม่ใช่ตั้งวันละคนหรือยังไง
1: ใช่ใช่เขาตั้งรายภาค
2: ไม่ใช่รายภาคเขาบอกเป็นคอมมานเดอร์เลยชัดชาติก่อกรุงเทพใช่
0: แล้วก็แต่งส่วน
2: นิติตอนได้สุดทั้งประเทศนะ
1: ไม่คอมมานเดอร์ของเขานี่หลังจากเกิดเหตุแล้วใช่ไหมจริงจริงมันต้องตั้งคอมมานเดอร์ในก่อนเกิดเหตุ
2: ใช่ใช่
1: คือกรมอุตุนิยมวิทยามันต้องทำนายให้แม่นเนี่ยมาฝนจะมาฝนจะตกตรงไหนตกพื้นที่ไหน
0: ต้องทำนายให้แม่นแปลว่า
1: ทำนายให้แม่น
0: แปลว่าไม่แม่นเหรอ
1: ที่แม่นเนี่ยเมื่อก่อนบอกว่าไง80-90%ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่อไปนี้ฝนตกประมาณแค่นี้กี่มิลลิเมตรใช่ไหมแล้วที่ผ่านมาบอกว่าไม่มีพายุไม่มีมรสุ
2: ม
1: หรือไม่มีดีเพรสชันเพราะงั้นเนี่ยมันตกหยุดแล้วไม่บอกตรงไหนไม่บอกว่าตรงไหนจริงๆก็คือเขามีเรดาร์เขาบอกเขาจะทำนายได้ประมาณสัก5วันแต่1ถึง2วันเขาถึงจะแม่นว่าจุดไหนจุดไหนตรงไหนต้องบอกให้ได
0: ้ไอ้นั่นเขาเรียกไม่แม่นแล้วอาจารย
1: ์ก็ไม่แม่นเวลาเขาทำเขาต้องแถลงการฉบับที่หนึ่งภาษาราชการหมดเลย
2: ต้อง
1: ภาษาใช่ไหมแล้วก็เอาภาษาราชการมาอ่านให้ประชาชนฟัง
0: แล้วก็งงว่าง
1: งฟังไม่ออกกันท่านนายกบอกผมยังฟังไม่ออกเลยท่านนายกพูดเองใช่ไหมเราก็ฟังไม่ออก
0: แต่ถ้ารัฐมนตรีชัยชลอาจจะฟังออก
2: ต้องฟังออกดิ
1: ต้องฟังออกแล้วก็เอาตรงนี้มาให้กทม
0: ครับ
1: จริงๆแล้วกทมมีหน้าที่คือจะต้องไปมวลสภาพภูมิประเทศทั้งหลายนะว่าตรงไหนน้ำพ่องหรือยางเห็นว่าตรงไหนเป็นแอ่งกระทะตรงไหนเนี่ยจะมีปัญหาเห็นไหมน้ำจะหลากอะไรคือต้องประมวลภาพรวมเนี่ยเอาของกรมอุตุกับพื้นที่มาประมวลภาพรวม
0: ปพ.เนาะ
1: แจ้งไปที่ปพ.ก็ได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ไปบอกชาวบ้านระวังอันนี้คือตามกฎหมายต้องเป็นอย่างนี้
2: ใช่
1: ประเด็นก็คือกทม.บอกว่าไม่รู้เรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ชัดเจนว่าพื้นที่ไหน
0: ก็เลยส่งไปที่ปพ.ไม่ได
1: ้เขาเลยบอกเขาเลยไม่ได้ส่งไปปพ.เพราะว่ากรมอุตุไม่ได้บอกว่านี่นะเขตสะพานสูงนะนี่เขตบึงกลุ่มนะคือไม่ลงกระดานนั้น
2: จริงๆนี่หน่วยงานไหนเนี่ยที่ต้องไปศูนย์กลางตามกฎหมายนี่สทนช.
1: สทนช.
2: แต่สทนช.บทบาทไม่ค่อยมีเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีก็คือเป็นกรรมการกลางนะแล้วก็เชิญเข้ามาประชุม
2: แค่นั้น
1: เองแล้วก็เสร็จแล้วประมวลผลแล้วก็สั่งการ
0: สั่งได้
1: กรมชลประทาน
2: เคยเชื่อ
1: คนละกระทรวงใครจะเชื่อ
0: ขอความร่วมมือขอมา
1: ใช่
0: จะให้ไม่ได้
1: เรื่องนึง
0: โอเค
2: พออยู่มาไทยกรมชลอยู
1: ่
2: เกษตรใช่ไหมกรมอุตุ
1: ก็อยู่ดีไอให้ดีอี
0: ดีอีไง
2: แล้วตัวสทนช.อยู่กับสำนักนายกฉะนั้นก็เลยสั่งใครข้ามกระทรวงไม่ได้เลย
1: ก็มานั่งคุยกันประมวลผลเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็มีคอมมานเดอร์ไงจริงๆไอ้คอมมานเดอร์หรือไอ้กองบัญชาการมันต้องตั้งก่อนที่น้ำจะท่ว
0: ม
1: ใช่ไหมจะต้องมีวอลลุ่มก่อนแล้วมานั่งคุยกันประมวลผลแล้วออกไป
0: อาจารย์เรื่องคอมมานเดอร์เนี่ยผมเห็นว่ามันผ่านตั้งแต่เรื่องใหญ่มากที่หัดใหญ่นะแล้วก็ที่น่านนะ
2: ไปไหนเดียวกันหัดใหญ่ที่ตั้งหลายคนเหมือนกัน
0: ไม่แล้วตกลงก็ไม่สรุปบทเรียนอ่ะคุณทวีบอกจะสรุปบทเรียนสรุปได้แล้ว
1: นี่ไง
2: สรุปบทไม่ได้เรียนเลยฉะนั้นถ้าแบบเดียวกันถ้าเกิดขึ้นอีกเนี่ยอาจารย์คิดว่าต้องจัดการระบบนี้ยังไง
1: ก็คือซิงเกอร์คอมมานด์ข้อมูลชุดเดียวใช่ไหมก็ต้องมาประชุมกันแล้วทุกคนก็ต้องมันรวมศูนย์อยู่ในวอลลุ่มเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนั้นคือเหตุเกิดไปแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเรื่องฝนตกน้ำท่วมเนี่ยมันต้องตั้งก่อนเกิดเหตุใช่ไหมถ้ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคือว่าทำนายแม่นพื้นที่ตรงไหนเสี่ยงมีแผนที่ตกซ้ำซากพื้นที่ตรงไหนที่จะน้ำท่วมซ้ำซากอย่างเงี้ยเขาเรียกลิสต์แมปท
0: ั้
1: งหมดลิสต์แมปใช่ไหมแล้วก็รู้ว่าจะมีปัญหาไงมาคุยกันหามาตรการป้องกันแต่ตอนนี้ไอ้คอมมานเดอร์ของเราไปตั้งหลังจากน้ำท่วมแล้วไงใช่ไหมแล้วไปตั้งผู้ว่าเป็นผู้บัญชาการก็คือไปฟื้นฟูไปอพยพ เยียวยาแค่นั้นเอง
2: ใช่
0: แต่ตั้งตอนที่ทันไหมอาจารย์เพราะมันยังมีโทษ

0: เยอะนี่เอาไหน
1: เนี่ยตอนนี้ต้องทำไงต้องทำ
0: ยังทันอยู่นะ
2: อ้าวก็ถึงต้องตั้งรับว่า IMF World Bank ด้วยไงมันต้องมีศูนย์บัญชาการนะ
1: ครับ
2: ถึงแม้จะไม่ท่วมแต่ว่ามันมีฝนลงมาแล้วมันดูว่าตรงบริเวณประชุมนี่มีท่วมเทอมไม่ท่วมเพราะว่าศูนย์บัญชาการสำหรับ IMF เนี่ยมันต้องดูทั้งหมดด้วยนะไม่ใช่น้ำอย่างเดียวจราจรด้วยใช่ไหมเกิดมีเหตุภัยไม่คาดไม่ถึงเนี่ยก็ต้องมาที่วอลลุ่มนี่นะ
1: ถูกครับ
2: ซึ่งตรงนี้ผมยังไม่รู้ว่ารัฐบาลคิดยังไงตั้งยังไงแบงค์ชาติเขาก็แสดงความเป็นห่วงแต่แบงค์ชาติไม่ใช่คอมมานเดอร
1: ์
2: แบงค์ชาติไปดูรายละเอียดไปดูแลผู้มาประชุมต่างๆนะทีนี้ผมไม่รู้ตัวนายกเองเนี่ยสนใจแค่ไหนหรือว่าตั้งใครแล้วถ้าตั้งหนึ่งในรองนายกเนี่ยคุณเองนิติก
1: ็นิติ
2: คุณนิติไม่ได้แกต้องเข้าประชุ
0: ม
2: แกต้องไปดูแลเหล่าบรรดา VIP ทั้งหลายระดับโลก
1: ครับ
0: เดือดอาจารย์ฉายภาพดีว่าหลังจากนี้ความเดือดร้อนจากมหาภัยพิบัติน้ำท่วมจากนี้คงไม่ใครว่าเนาะมันจะเกิดตรงจุดไหนยังไง
1: แล้วไม่ไม่ผมเรียนเลยคือตั้งแต่นี้ต่อไปประเทศไทยอยู่ยากเอาผมเรียนอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราไปดูข้อมูลจาก UN นะสหประชาชาติกับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกทำนายไว้ชัดเจนนะใช้แบบจำลองทางวิทยาศาสตร์บอกว่าประเทศไทยคือ1ใน10ของโลกในที่จะเสี่ยงน้ำท่ว
0: ม
1: กรุงเทพอันดับ4ถึงอันดับ5
0: ของโลก
1: ของโลกนะที่จะจมน้ำอันดับหนึ่งคือจาการ์ตาวันนี้จาการ์ตาย้ายหนีไปแล้วนะครับไปอยู่นุสันตาราย้ายหนีไปแล้วเพราะจาการ์ตาน้ำท่วมรุนแรงนะแล้วก็กำลังจะจมน้ำอันดับหนึ่งของโลกเลยนะ
0: ครับ
2: ใช่
1: แล้วรองลงมาก็คือเป็นพวกมะนิลาแล้วโฮจิมิน
0: ฟิลิปปินส์แล้วก็
1: โฮจิมินรองอันดับ3เนี่ยแล้วไทยต่อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็เลยกลายว่าแล้วก็อันดับแล้วก็เป็นอันดับที่17ของโลกจะเสี่ยงเรื่องภัยพิบัติประเทศไทยนี่ไงปี2573ไม่ทำอะไรเลยน้ำท่วม 40% ของพื้นที
0: ่
1: เวลาเราดูเรื่องน้ำท่วมเราไม่ได้ดูแค่เมืองนะดูเป็นลุ่มน้ำฮะลุ่มน้ำเจ้าพระยาสมุทรปราการสมุทรสงครามทั้งหลายลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมดนะเนี่ยมันมีโอกาสแล้วถ้าปี2593อย่างเงี้ยหมดทั้งเมือง
0: อันนี้
1: คือจากแบบจำลองนิติศาสตร
0: ์ครับ
1: เขาทำนายมาเรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับ
0: เราเชื่อข้อมูลนี้ได้ใช่ไหม
1: เชื่อได้เพราะว่าทุกคนเขาก็เชื่อกันนะเพราะว่า
0: ถ้าผมเป็นรัฐบาลผมบอกเฮ้ยอาจารย์จะเวอร์เปล่าอาจารย์แบบสร้างกระแสตื่นกลัวเปล่า
1: ไม่มีข้อมูลพร้
0: อ
1: มข้อมูลพร้อมไปเปิดเทคได้เลยฮะไปเปิดได้เลยนี่ผมก็เอามาจากของฝรั่งนะครับ
0: คือเรื่องบริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติหรือน้ำท่วมเนี่ยเราไม่มีข้อมูลหรือมีข้อมูลแต่ไม่รู้จักการจัดการ
1: คือมันอยู่ที่เรื่องการบริหารจัดการผมเรียนอย่างนี้กรุงเทพมันเสี่ยงเพราะอะไรฮะน้ำทะเลหนุนเราอยู่ปลายน้ำนะน้ำเหนือน้ำหนุนน้ำฝนตกมันก็เลยอยู่ที่น้ำยา
2: น้ำยา
0: หายากหน่อยหายากหน่อย
1: น้ำยาคือการบริหารจัดการเพราะเราหนีไม่พ้นเราอยู่ปลายน้ำใช่ไหมเราอยู่ปลายน้ำฝนก็เราก็ห้ามไม่ได้น้ำทะเลหนุนก็ห้ามไม่ได
0: ้
1: นะครับเนี่ยแล้วกรุงเทพมันซุดปีละ2เซนนะน้ำทะเลหนุนปีละ5มิล
0: อ
1: ันนี้เขาดูมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: แล้วมีน้ำยาไหมตอนนี้น้ำยาเหลือเท่าไหร
1: ่ก็ท่วมหมดแล้วเนี่ย
2: เหลือนมจีนมาป่ะ
1: นมจีนมาเนี่ยท่วมหมด
2: หมดแล้ว
1: นี่ไงเรื่องการบริหารจัดการ
2: คุณว่ามีน้ำยาไหม
0: มีน้ำลาย น้ำลายบริหารจัดการ
2: น้ำลายไม่ใช่น้ำยานะ
0: ไม่ใช่
2: น้ำลายไม่เท่ากับน้ำยานะ
0: แต่การสงครามน้ำลายในทางการเมืองเอาน้ำท่วมมันช่วยแบบผู้คนลืมเรื่องน้ำท่วมไปได้นะโดยจากคำพูดมาใครด่าใครๆว่ายังไงเนี่ย
2: ก็เลยทำให้ลืมไปชั่วคราวนะ
0: ใช่ที่สำคัญคือน้ำลายมันมาจากผู้นำด้วยนี่ยุ่งใหญ่เลยนะ
1: คือจะดูมีน้ำยาก็ดูนี่เนี่ยก็คือปีไม่นานเน
0: ี่
1: ยที่เชียงรายใช่ไหมเชียงรายท่วมหมดแม่สงแม่สายตลาดสายลมจรใช่ไหมต่อมาก็เนี่ยน่านแล้วก
0: ็น
1: ่านใช่ไหมปัวเนี่ยโอ้โหมหาศาลเลยแล้วเป็นไงที่หาดใหญ
2: ่หาดใหญ
0: ่โอ้โห
1: ปีนี้กรุงเทพแสดงว่าอย่างเงี้ยมันต้องปฏิรูประบบราชการแล้วมันต้องปฏิรูประบบเนี่ยการสั่งการปฏิรูปทั้งหมดแล้วเนี่ย
0: ใครต้องปฏิรูปแล้ว
1: นายกก็ต้องสั่งเนี่ย
0: นายกสั่งนี้ต้องรู้เรื่องจริงวะทำไมว่า
1: คือผมมองว่าตอนนี้อยู่คนละกระทรวงมันพูดกันยากเวลาจะทำต้องเข้าใจราชการต้องทำหนังสือคุดนะจะส่งไป
2: ใช่
1: ต้องแก้หนังสือก่อนที่ซึ่งอันอะไรเงี้ยว่าให้แก้หนังสือกว่าจะออก
0: ที่ซึ่งอันและเว้นวรรคอะไรเงี้ย
1: เว้นวรรคอะไรเงี้ยมันผ่าน
2: แต่ว่านายกยังบ่นนี่อยู่เหนือทุกกระทรวงนี
1: ่ก็สั่งว่าคือแต่ละกระทรวงนะก็ส่งไอ้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันอยู่รวมกันมาวิเคราะห์ร่วมกันนะคือไม่ต้องยกมานะแต่ว่าเอาพวกกองทั้งหลายบางส่วนนะก็ออกมาอยู่ตรงเนี้ยมาอยู่ในวอลลุ่มเนี่ยมาคุยกันมาทำงานร่วมกัน
0: สมมตินายกโอเคด้วยกับอาจารย์แล้วล่ะ มันต้องมี

0: ใครหน่วยงานไหนที่แบบมาทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะ
1: คือจริงๆตอนนี้เขามีสธนช.ใช่ไหมเป็นศูนย์รวม
0: แต่ไม่มีกระบอง
1: ไม่มีกระบองใช่ไหมแล้วก็ในนั้นก็จะมีกรมชลประทานใช่ไหมมีกรมอุตุนิยมวิทยามีจิสด้าที่ได้ก็อยู่อวนะคนละกระทรวงอีกนะจิ
2: สด้าอยู่ใต้จีเมื่อดีเมื่อไหร่
0: ไม่อยู่ใกล้อวของอาจารย์เชน
2: นี่กระทรวง
1: ไม่อวนี่คือกระทรวงมหาลัย
0: อวขอโทษมหาลัย
2: ใช่ไง
0: จิสด้าอวใช่
2: ไหมอุตุอยู่ใต้ดีพออยู่ใต้มหาไทย
1: นะทหารนี่จะมาช่วยอยู่กลาโหม
2: อยู่กลาโหม
1: ใช่ไหมแล้วกรุงเทพก็อีกอันหนึ่งนะแล้วก็ผู้ว่าทั้งหลายก็อยู่ใต้มหาไทยนะแล้วตอนนี้คืออันนั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือเนี่ยเราตรงนี้ยกมาตั้งวอลลุ่มไหมเอามาได
0: ้
1: ไหมแบ่งคนมาคือคุณไม่ได้ต้องยกมาทั้งกรมนะอะไรเงี้ยแบ่งมาแล้วมาทำงานร่วมกันนะก็คือทุกวันนี้คือเขาก็เป็นอย่างนั้นคือสธนช.นะแต่ว่าเวลาสธนช.เชิญไปนะเชิญไปเขาก็ไม่มา
2: ไม่
1: ส่งใครมา
2: ไม่มีบารมีพอแล้วไม่มีอำนาจ
1: ไม่มีอำนาจ
2: ถึงแม้กฎหมายจะเขียนไว้ว่าเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะมันยิ่งกว่านั้นมีคนเล่าว่าตั้งนายกตั้ง 3-4 ชุดใช่ไหมกรรมการ 3-4 ชุดพอตั้งปั๊บก็ต้องประชุมสิ่งแรกที่ทำคือประชุมปรากฏว่ากรรมการก็ชุดซ้อนกันเลยเรียกประชุม4กรรมการไม่รู้จะไปกรรมการ
0: เพราะมันก็เดียวกัน
2: ชนรับประทานเนยปปมันก็เป็นชุดเดิมเนี่ยพอนายกตั้งคนนั้นคนนี้เป็นคอมมานเดอร์บ้างตั้งเป็นประธานภาคบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็เรียกประชุมทุกคนเลยเพื่อแสดงว่าทำงานใช่ไหมก็คือว่าไอ้กรรมการซ้ำกันเนี่ย40%น่ะที่ซ้ำอ่ะแล้วฉันจะไปประชุมกรรมการไหนดีวะก็ต้องดูว่าคนไหนใหญ่ไง
0: ต้องดูประธานเป็นใคร
2: ดูประธานเป็นใครอันนี้คือปัญหาของความซับซ้อนเนี่ยซับซ้อนและซับซ้อนเนี่ยมันยุ่งมาก
0: แค่ข้อเสนออาจารย์เรื่องนี้นะมันทำได้ไหมอาจารย์เพราะว่ามันก็แบบให้มากันหน่อยมาช่วยกันหน่อยมามันความยากของระบบอยู่แล้วนี่แต่มีโอกาสเกิดไหม
1: ไม่จริงๆมันทำได้นะคือก็เอามาก็ตั้งก็คือสมมติท่านนายกสั่งให้มาว่าเนี่ยจะต้องมีวอลลุ่มในเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเนี่ยจะประชุมเวิร์ลแบงค์เนี่ยตั้งขึ้นมาเลยเนี่ยทุกคนมารวมกันเนี่ยมาระดมสมองกันนะแล้วก็เอาข้อมูลเป็นซิงเกอร์คอมมานด์ซิงเกอร์แผนก็คือเป็นข้อมูลชุดเดียวกันเวลาแถลงข่าวพูดคนเดียว
2: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ใช่ว่าไปสั่งผู้ว่าแต่ละผู้ว่าดูแต่จริงน้ำไม่ได้อยู่แค่จังหวัดเดียวมันมาทั้งลุ่มนะ
2: แล้วน้ำมันไม่สนใจว่าอยู่ข้าม
0: เขตจังหวัดเขาไม่สนใจนะ
2: ตอนที่ตั้งคุณชัดชาติเนี่ยผมก็งงว่าแล้วถ้าน้ำมันมาจากปทุมเมืองนนท์เนี่ยแล้วผู้ว่าชัดชาติสั่งข้ามจังหวัดไม่ได้ทำไงวะก็ต้องเป็นผู้ว่าของจังหวัดนั้น
1: ๆ
2: ก็ต้องอยู่ใต้มหาไทย
1: ครับ
2: แล้วคุณชาติชาติแกจะไม่มีหนึ่งว่าประมาณที่ข้ามเขต สั่งข้ามเอากระสอบทรายไปข้ามได้ไหมก็ไม่ได้อีกนะฉะนั้นมันต้องสูงกว่าผู้ว่ากทม.
1: ครับเนี่ย
2: แต่บางคนมาได้แกกลับมาจากลอนดอนแถลงข่าวเนี่ยแกว่าชาติชาติมาพวกชาติชาติเพิ่งไลฟ์ไปวันก่อนเราจะคงเห็นบ้างพวกชาติชาติออกงานเรียกมาแถลงข่าวด้วยแล้วก็ตั้งเลยให้เป็นผู้บัญชาการกทม.ไปเลยบอสตรงนี้ไปเป็นถ้าผมเป็นชาติชาติผมก็งงเหมือนนะแล้วงบประมาณผมเอาส่วนไหนเอาประกาศแล้วไงเป็นเขตไปใช่ไหมเขตไปพิบัติก็งงแต่ว่าแกเบิกไม่ได้นะเพราะว่าแกต้องให้กองกลางหรือแกต้องให้ผู้มีอำนาจในครม.เนี่ยหรือรัฐมนตรีคนไหนผมไม่รู้แต่ว่ามันก็ไปจังหวัดที่ติดกันทำยังไง
0: บอกอำนาจผู้ว่ากทม.นี่น้อยกว่าผู้ว่าบางจังหวัดที่ซ้ำไป
2: ใช่
0: อาจารย์ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะคือก็ความมันก็ไม่เกิดการแก้ไขปัญหาก็ไม่เกิดมันจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าเอาความผมว่าความจริงคือไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ
1: ก็คือมันก็เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะคือน้ำก็จะท่วมอย่างไงฮะเพราะว่าอย่างตะวันออกนะคือน้ำส่วนหนึ่งมาจากไหนฉะเชิงเซานะ
2: ใช่
1: มาจากทางบางปะกงฉะเชิงเซาไหลมาเพราะเขาเต็มเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเขาจะไปกั้นยังไงฮะแล้วทุกวันนี้ที่ยังท่วมอยู่เนี่ยยังไม่ระบายไม่ออกแล้วออกได้น้อยเนี่ยแถวซอยมิตรธงมิตรทีเนี่ยลมเก้าก็เนี่ยน้ำจากแปดริ้วมาเพราะนั้นเขาก็เต็มใช่ไหมเพราะงั้นผมว่ามันต้องมองทั้งลุ่มอ่ะใช่ไหมจะขีดแค่ไหนก็ลองดูนะครับแล้วก็สำคัญคือมันต้องแม่นยำไอการที่ทำนายต้องแม่นยำคือกรมอุตุเนี่ยต้องแม่นยำ
2: แต่เดี๋ยวนี้เขามีอุปกรณ์มีเทคโนโลยีแม่นยำขึ้นไหม
1: ใช่เขามีเรดาร
2: ์
1: แต่เรดาร์ประมาณ 1-2 วัน
0: เฮ้ยอ๋อเดี๋ยวแค่สั้นๆ
2: ไม่เร็วทันไหมไม่เร็วทัน
1: ไม่ก็เรียวทันมาแต่ว่ามันตั้งไม่ทันเงี้ยใช่ไหมเพราะทำนายได้5วันล่วงหน้า5วันถึง7วันเนี่ยมันจะมีฝนอะไรเยอะแยะเนี่ยแต่พอบอกจุดไหน

0: จุดไหนประมาณถึง2วันเนี่ยนะครับแต่ว่าผมมองว่าตอนนี้คือในเมื่อมันรู้แล้วก้อนเมฆจะมายังไงอย่าแบบไหนยังไงก็ผมก็ต้องรีบตั้งแล้วตั้งวอลลุ่มขึ้นมาคือมันต้องมีหน่วยงานเรื่องภัยพิบัติโดยเฉพาะ
1: ถ้าไม่ใช่นายกมีใครไหมคือผมฟังอาจารย์เสรีพิสุทธิ์ว่าคนที่แบบสั่งการได้จริงๆนะก็คือนายกรัฐมนตรีแต่นายกท่านก็ถ่
2: าย
1: กัน
2: ไม่ใช่นายกใครอ่ะคุณ
1: นั่นสิแต่นายกก็นายกท่านก็แบบ
2: นายกแกไปทำอาหารใช่ไหม
1: แก
2: เมื่อวานนี้แกกะเพรากะเพราไก่หรือว่าหมูทอดนะผมเห็นแล้วก็แกเอนจอยมากเลยนะแกจริงจังมากแกเป็นเชฟจริงแกเชฟทดลองแล้วบอกเค็มน้อยไปเค็มมากกว่านี้หน่อยเลย
1: แต่เห็นฝ่ายค้านบอกว่าท่านนายกไม่ยอมมาสภาตอบกระทู้น้ำท่วมแกไป
2: ผมสั่งแล้วท่านไปตอบแล้ว
1: ใช่ท่านบอกผมสั่งแล้วท่านตอบแล้วอาจารย์ฮะสมมติว่าอาจารย์นายกบอกอาจารย์สนธิอาจารย์ช่วยเป็นผู้วิชาการในการแก้ปัญหาน้ำท่วมหน่อยวางแผนระยะยาวนะอาจารย์ช่วยเดี๋ยวออกแบบให้หน่อยจะเป็นไง
0: ไม่คือระยะยาวเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเราจะอากาศมันสุดขั้วนะเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องบริหารจัดการใช่ไหมผมมองอย่างนี้คือผมมองว่าน้ำไอ้กรุงเทพนะสมมติเอากรุงเทพเนี่ยกรุงเทพจังหวัดเดียวไม่ได้นะเพราะว่าน้ำทะเลมันหนุนเพราะงั้นต้องดูตั้งแต่สมุทรปราการเน
2: ี่
0: ยเราไปทำแบบเดลต้าเวิร์กของที่เนเธอร์แลนด์ได้ไหมขันกั้นน้ำนะขันกั้นน้ำกั้นน้ำทะเลนะกั้นน้ำทะเลกำแพงกั้นน้ำ
2: เป็นชั้นๆนะเห็น
0: เป็นชั้นๆนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ไอ้ตรงเจ้าพญาน้ำจะออกไปแล้วก็มีประตูปิดเปิดเหมือนแม่น้ำเทมส์เนี่ยของลอนดอนนะน้ำขึ้นก็ปิดน้ำลงก็เปิดเพราะว่าเราอยู่ใต้น้ำเนี่ยขณะเดียวกันก็ต้องมีแก้มลิงเยอะๆให้ไว้พักน้ำนะครับแล้วอาจจะมีวอเตอร์แบงค์ใต้ดินนะเวลาฝนตกมาน้ำซึมลงเก็บไว้ใต้ดินก่อนแล้วค่อยเอาอุโมงค์ดูดออกนี่อย่างเงี้ยมันต้องเริ่มคิดใช่ไหมอันนั้นนี่คือคร่าวๆนะจริงมันมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับ
2: ซึ่งหาไม่ยากใช่ไหมข้อมูลเหล่านี
0: ้หาไม่ยากเขาก็ทำกันเนเธอร์แลนด์มันต่ำกว่าน้ำทะเล
2: ใช่ใช่อ
0: ยู่ได้
2: ทำได้อ้าวทีนี้สร้างไอ้คลองที่มาจากชัยนาทมาลงป่าสักลงออกอ่าวไทยเนี่ยช่วยไหม
0: คือระยะยาวช่วยมันคือส่วนหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เรามีบางบันบางไซเจ้าพญาสองให้กันช่วยแล้วก็คือน้ำเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมันจะไปที่ตัดน้ำจากเจ้าพญาเนี่ยไปที่ป่าสักอย่าลืมว่าเขื่อนป่าสักมันรับน้ำจากไอ้พวกแถวสระบุรีแถวเขาใหญ่มามันเยอะเหมือนกันนะแล้วสุดท้ายก็มาลงเจ้าพญาอีกเพราะงั้นมาลงเจ้าพญาทั้งหมดมาลงเจ้าพญานะนะที่เขื่อนพระราม6เพราะงั้นน่ะคือถ้าเราตัดน้ำจากเขื่อนพระราม6มาลงอ่าวไทยเลยเนี่ยนะมันก็จะช่วยนะแต่งบประมาณแพงไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้
2: ใช่
0: นะครับ
2: 560,000 ล้าน
0: ครับใช่ครับเนี่ยก็คือชัยนาทป่าสักระยะทาง134กิโลนะ
2: 134
0: นะแล้วก็ระยะที่1ก็คือชัยนาทป่าสักระยะที่2คือป่าสักอ่าวไทยนะประมาณ136กิโลนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณประมาณสัก 165,000 ล้านบาท
2: 160,000 นี่โอ้โห
0: ใช้เวลา 7-8 ปีสร้างปีหน้า2570
2: แต่มันก็ไม่ได้รับรองจะไม่ท่วมนะเพราะมันแค่บางส่วนเท่านั้นน้ำที่เบี่ยงออกไปยังมีฝนยังมีน้ำหนุนยังมีน้ำจากส่วนอื่นที่ลงมาใช่ไหมล่ะ
0: ครับใช่ครับแต่ว่ามันคือไอ้ตรงเนี้ยมันอ้อมกรุงเทพไปทางภาคตะวันออกนะภาคตะวันออกนะไหลไปที่คลองด่านลงสมุทรปราการเนี่ยนะมันก็จะไม่น้ำตรงส่วนนี้ก็ตัดออกไปเพราะงั้นไอ้น้ำที่จากเขาใหญ่มาก็คือจากเขื่อนป่าสักมาลงที่พระราม6ใช่มั้ยไอ้พระราม6เนี่ยมันก็แยกออกมานะก็คือส่วนนึงก็คือไปกรงคลองละพีพัดไปทางตะวันออกใช่มั้ยอีกส่วนนึงก็คือไปไหนก็คือไปเข้าไปรวมกันที่อยุธยาแล้วมันที่บางไทรมาเข้าปทุมธานีนนทบุรีนะมันก็คือการตัดน้ำนะตัดน้ำเนี่ยก็คือก็โอเคแหละนะโปรเจกต์พวกนี้มันโอเคแต่ว่าแพงหรือไม่รู
2: ้
0: นะครับ
2: แล้วมันก็อีก8ปี
0: อ่ะ8ปี
2: จากนี้ไปอีก8ปีเรารอไหวหรือเปล่าแต่อะไรบทเรียนจากหัดใหญ่จากน่านแล้วจาก
1: เชียงรายที่ไง
2: กรุงเทพเชียงรายแล้วก็กรุงเทพแม้กระทั่งอยุธยาเนี่ยมันไม่สามารถมาสรุปออกมาแล้วมาจัดเป็นแผนมาสเตอร์แพลนใหญ่เหรอ
0: คือมันต้องดูก็คืออย่างที่เรียนว่าคือต้องดูทั้งลุ่มน้ำเนี่ยนะต้องดูทั้งลุ่มน้ำลุ่มเจ้าพญาต้องดูทั้งหมด
2: ใช่
0: ไหมมันดูเฉพาะจังหวัดแต่ละจังหวัดไม่ได้
2: ไม่ได้ละ
0: แต่ทุกวันนี้เราไปให้ผู้ว่าเนี่ยดูแลแต่จังหวัดของตัวเอง
2: แยก
0: มันไม่ได้มันต้องดูภาพใหญ่เพราะงั้นมันไม่ใช่ผู้ว่ามันต้องใหญ่กว่านั้นจะเป็นปภใช่ไหมก็คือกรมอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหลังจากนั้นก็เป็นท่านนายกตามกฎหมายเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าขนาดใหญ่คือนายกขนาดกลางก็คือกรมป้องกันและขนาดเล็กก็คือผู้ว่าเนี่ยกฎหมายเป็นอย่างนั้นเนี
2: ่
0: ยแต่ถ้าดูทั้งลุ่มน้ำผมว่าต้องท่านนายก
2: ต้องอย่างเดียวเลยเพราะว่าเรื่องงบประมาณสั่งการทั้งหลายแหละ
0: ครับ แล้วจะผ่านใครก็ว่าไปที่สทนชให้มีอำนาจ

0: รื่องอะไรก็ว่าไปให้อำนาจเขาใส่เข้าไปนะครับ
1: เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าต้องมีหน่วยกลางเนี่ยนะอเมริกาก็มีฟีมาใช่ไหม
0: ครับ
1: ฟีมานี่มันระดับระดับชาติแล้วก็มามีดูแล้วน้ำท่วมพายุไฟป่าแผ่นดินไหวอยู่ที่นี่หมดเลยนะ
0: นี่ไงนี่ไงอู้เนี่ย
1: ใช่ไหมต้องมีใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยเขาเรียก emergencyFederal นะระดับกลาง Emergency Management Agency ของเราไม่มีหน่วยนี้ปภ.ก็ไม่ใช่ฟีมา
0: ไม่ใช
1: ่อุตุไม่ใช่แน่นอนฉะนั้นมันต้องมีฟีมาระดับหรือสทนช.ก็ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: สช.ดูเรื่องน้ำ
0: อย่างเด
1: ียวแต่มันต้องมีคล้ายๆกับฟีมาไหม
0: นี่ไง
1: ว่าเป็นหน่วยงานระดับรัฐบาลกลางทุกเพศอุบัติภัยพิบัติทั้งหลายแหละอยู่ใต้นี้หมดไหมมันจะหน้าตามคนจะเป็นยังไง
0: นี่ไงนี่คือที่มีการคุยมาตลอดคือมันต้องมีพรบเรื่องภัยพิบัติ
1: ภัยพิบัติ
0: เรื่องภัยพิบัติ
1: ไม่ใช่น้ำท่วมอย่างเดียวใช่ไหม
0: ไม่ใช่ทั้งแรงทั้งร้อนใช่ไหมน้ำแล้วก็เรื่องอะไรแผ่นดินไหว
1: แผ่นดินไหว
2: ฝุ่นด้วย
0: มีฝุ่น
2: ด้วย
0: ที่เป็นสารภัยนะอยู่ในนี้หมดนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็คือจะต้องมีหน่วยงานมาดูแลตรงนี
1: ้
0: นะครับจริงๆไม่ได้ต้องมาตั้งใหม่เลยนะตัดไอ้หน่วยงานที่อยู่ในแต่ละกรมเนี่ยไปอยู่แล้วทำเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะ
2: ฟังดูเป็นเรื่องดีทั้งหมดนะทำไมไม่เกิดพรบภัยพิบัติ
0: ก็รัฐบาลไม่ยอมเอาเข้าเขามีการร่างอยู่เหมือนกันนะ
2: ทำไมไม่เอาเข้า
0: ผมว่าเป็นที่ปรึกษาป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะของ
2: เนี่ยที่เดี๋ยวจะมีการยกร่างแล้วใช่ไหม
0: กรรมการเนี่ยเขาบอกเขามีอยู่แล้วเนี่ยพรรคการเมืองมีอยู่แล้วหลายๆพรรค
2: แล้วทำไม
0: ก็เขาไม่เอาไงคือปกติจะเอาพรบเข้าคือกรมกองจะต้องมีคนเสนออ
2: ่า
0: ไม่ใช่พรรคการเมืองเสนอนะก็คือกรมกองต้องเป็นคนเสนอขึ้นมากระทรวงต้องเสนอขึ้นมาไปผ่านครม.แล้วไปผ่านกฤษฎีกาแล้วเอาเข้าสภาแล้วคนอื่นก็มาโหวต
1: คุณรู้ไหมทำไมไม่ยอม
2: เอออยาก
1: เพราะว่าพอตั้งอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันลดอำนาจของแต่ละกรมหน่วยงานก็ประมาณทุกอย่างมันจะมาอยู่ข้างบนเฮ้ยเรื่องอะไรฉัน
2: เป็นอะไร
1: สั่งฉันเป็นปภ.ฉันเป็นกรมอุตุฉันเป็นกรมชลถ้าคุณตั้งข้างบนสุดเนี่ยอำนาจบางส่วนไปอยู่บนฉันก็ไม่ใหญ่เลยทุกวันนี้ฉันเป็นคนต้องมาหาฉันเปิดประตูน้ำก็ต้องมาหาฉันงบประมาณฉันก็เป็นคนจัดการได้งบมาฉันก็ไปบริหารเองแต่ถ้าคุณมีหน่วยงานกลางขึ้นมาหน่วยงานนั้นเนี่ยอยู่เหนือคุณนะเขาจะมาบริหารงบของคุณทั้งหมดนักการเมืองไม่ชอบนักการเมืองต้องการ
0: ค
1: อนโทรลใช่ไหมผมเดานะนี่แหละนี่คือปัญหาใหญ่ว่าไม่ยอมปล่อยอำนาจกันผมไม่ปล่อยคุณก็จะคุมอยู่เกิดวิกฤตนี่มันเขาก็รอคุณตัดสินใจพอคุณไม่กดปุ่มทุกอย่างก็รอมันก็คือช้าไปกี่วันล่ะนี่คือปัญหานายกไปอยู่ลอนดอนนายกยังต้องสั่งการมาจากลอนดอนโดยคุณคิดสิมันไม่มีระบบอัตโนมัตินะว่าถ้าเกิดอะไรปั๊บกดปั๊บทุกคนรู้หน้าที่ตึ้งโดยไม่ต้องนายกไม่ต้องมาประชุมข้ามทุกวีปแล้วมาสั่งกำชับให้ผู้ว่าต้องไปดูแลประชาชน
2: เขาต้องรู้อยู่แล้ว
1: เออผมงงทุกครั้ง
2: หน้าที่เขาอยู่แล้ว
1: ผมงงทุกครั้งที่นายกบอกผมสั่งไปแล้วให้กำผู้ว่าให้ไปช่วยดูแลเยียวยาประชาชนโดยด่วนทำไมต้องสั่งด้วยเหร
2: อ
1: ทำไมต้องสั่งทำไมเขาไม่รู้หน้าที่ตัวเองเหรอหรือมันเป็นวัฒนธรรมว่าผู้ว่ารอให้นายกสั่งถ้าไม่สั่งทำเองผิดหรือเปล่า
2: ก็เป็นไปได้นะ
1: เรื่อง
2: ไ
1: ม่ได้นะทำไมซ่าเหรอไม่ได้สั่งคุณทำทำไมเหร
0: อคือต้องยอมรับผู้ว่ารายการจังหวัดเราเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่ได้มีอิสระนะ
2: ต้องฟังข้างบน
0: ต้องปรึกษาข้างบนหมด
1: ใช่
0: แล้วบางทีมาปี2ปีย้าย
1: ถูกต้อง
0: ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปแล้ว
2: รอย้ายต่อใจนาย
1: ถูกต้อง
0: แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นไม่ใช่เขามาจากการเลือกตั้งใช่ไหมไม่รู้แข่งกันเป็นฮีโร่
1: ถูกต้อง
0: ของฉันต้องดีอ่ะแข่งกับเมืองอื่นอ่ะไปดูนะเมืองไทยโอท็อปใช่ไหมขายทั่วประเทศแล้วแต่เมื่อญี่ปุ่นเขาเรียกโอวอปขายเฉพาะพื้นที
1: ่
0: อยากจะมากินมันต้องมาที่นี่เท่านั้นไม่มีขายที่อื่น
2: ของเรานี่ทั่วประเทศนะเจ๊งกันหมดเลย
0: แข่งกันเป็นฮีโร่แล้วงบประมาณของอย่างญี่ปุ่นเนี่ย 75% นะพื้นที่ใช้นะ 25% ไปให้ส่วนกลาง
2: ของเรา
0: 100% ไปหมดก็จะค่อยแจกมา
1: ใช่อ
2: ยากได้ก็มาขอ
1: ฉะนั้นความกระตือรือร้นก็ไม่มีที่จะทำเพราะว่าก็ดูไปหมดแล้วก็ค่อยแจกมาอีกทีฉันก็ต้องไปวิ่งเต้นเอางบมาอีกอันนี้คือปัญหา
2: แล้วกับผู้ที่ใครบอกว่าลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนยังใช้ได้อยู่แต่ว่า
1: ก็พูดไป
2: ก็พูดกันไปนะ
1: โอเคครับ
2: ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ

0: www.vipha.me vipha application และบนสมาร์ททีวีเริ่มสตรีม19ตุลาคม2569
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
2: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะแม้ว่าสถานการณ์น้ำในหลายจุดเริ่มจะคลี่คลายไปแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์ยังคงน่าห่วงอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ปลายน้ำอย่างที่จังหวัดฉะเชิงเทราท่ามกลางเสียงเรียกร้องเทศบาลใช้อำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการน้ำล่าสุดเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาค่ะเป็นคำสิวิพากษ์วิจารณ์ตามหลังคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่สั่งการให้ย้ายในอำเภอบ้านจ้างเกิดคำถามตามมาทั้งเรื่องของความเหมาะสมและเรื่องนี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเกี่ยวกับเรื่องการเมืองภายในหรือไม
1: ่อันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราประกอบถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและเป็นอำเภอที่ต้องถือว่าณวันนี้ที่แชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วการแต่งตั้งให้เขาไปอยู่ที่นั่นแต่งตั้งอย่างแต่งตั้งเมื่อไหร่แต่งตั้งอย่างไร
0: ฟังแล้วเป็นถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหนึ่งในการประชุมบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหยิบยกประเด็นพิจารณาย้ายในเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีตามหนังสือที่ส่งถึงอธิบดีกรมการปกครองระบุเหตุผลว่าไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัยส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองให้นายเศรษฐวุฒิไปช่วยราชการที่กรมการปกครองมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่วิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองโดยมีผลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5พฤศจิกายน2569นายเศรษฐวุฒิชี้แจงกับไทย PBS ในหลายประเด็นนะคะตั้งแต่การไลฟ์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยระบุว่าเพื่อให้คนเห็นถึงสถานการณ์จริงควบคู่กับการวางแผนการประสานงานและได้ลงพื้นที่แก้ไขสถานการณ์ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนอย่างเต็มที่ตั้งแต่มีการแจ้งเตือนน้ำท่วมเมื่อวันที่22กันยายนส่วนคำสั่งให้ไปช่วยราชการเห็นว่าไม่ใช่การกลั่นแกล้งและเคารพการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาพร้อมรับฟังและน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์หากถูกมองว่าตัวเองยังทำงานได้ไม่เต็มที
2: ่มีคำสั่งที่เกิดขึ้นท่านมองว่าในมุมมองท่านท่านก็ลงพื้นที่มีการบริหารจัดการการสื่อสารทั้งแบบเรียลไทม์ต่างๆนานาหลายรูปแบบคำสั่งที่ออกมามองว่าเป็นการกลั่นแกล้งไหมคะ
3: ผมไม่ได้มองอย่างนั้นครับเพราะเราเนี่ยโตมาอยู่กับชาวบ้านเราหนึ่งแล้วเราคำนึงถึงความปลอดภัยชีวิตของชาวบ้านนายอำเภออาจจะภาพเล็กเพราะว่าตำแหน่งเล็กส่วนตำแหน่งโตไปอีกท่านผู้ว่าโตไปอีกที่ปีผลัดกระทรวงรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มองภาพใหญ่ผมเข้าใจว่าบางทีท่านมองภาพใหญ่ภาพ

0: กว้างเนี่ยบางทีอาจจะท่านอาจจะมีมุมมองอีกแบบหนึ่งอันนี้ผมเข้าใจในบริบทของผู้กำกับชาครับก็รับฟังไม่ใช่รับฟังน้อมรับนะครับแต่ไม่ขอก้าวล่วงแต่ถ้าจะถามว่าผมไม่ทํางานเนี่ยอันนี้ก็ขอเถียงจริงๆผมไม่อยากใช้คําว่าเถียงแหละแต่ไอ้ดูที่ปฏิบัติดีกว่าครับที่ผ่านมานะอันนี้ดีกว่าครับ
1: น้ำท่วมครั้งนี้มันเป็นน้ำท่วมการเมืองไปด้วยไหมคะที่ทำให้ท่านต้องถูกหลุดจากตำแหน่งไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ประเด็นนี้ผมไม่ทราบจริงๆ
2: คุณผู้ชมคะการเปลี่ยนม้ากลางศึกเปลี่ยนตัวในอำเภอบ้านสร้างถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหลายมิติค่ะมีกระแสข่าวว่าที่รักษาการผู้ว่าขอให้สั่งย้ายเพราะว่าอำเภอบ้านสร้างจมน้ำ 100% ทั้ง9ตำบลทั้งที่ในภาวะน้ำท่วมในอำเภอไม่ใช่คนที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการตัดสินใจมีหน้าที่สำคัญในการบรรเทาสาธารณภัยตามหลักการคนที่มีหน้าที่บริหารจัดการน้ำก็คือผู้ราชการจังหวัดท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังหนักหนาประชาชนเดือดร้อนและเริ่มเจ็บป่วยก็เกิดคำถามตามมาค่ะว่ามาตรการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือชาวบ้านหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนายพันลบแต่งตั้งซึ่งได้รับมอบหมายให้รักษาการในอำเภอบ้านสร้างก็ยืนยันว่าพร้อมปฏิบัติหน้าที่รักษาการไปจนกว่าจะมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาประเด็นที่สำคัญกว่าดราม่าการย้ายตัวในอำเภอและน้ำเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่ก็คือเรื่องของการบรรเทาผลกระทบค่ะเป็นผลกระทบของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมที่เผชิญอยู่อย่างที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีถือว่าเป็นจุดรับน้ำสำคัญในลุ่มน้ำบางปะกงเป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำสองสายหลักไหลมารวมกันคือแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีจากจุดนี้ก็คือแม่น้ำบางปะกงนะคะซึ่งพื้นที่ท้ายน้ำส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้น้ำระบายได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังนานมีน้ำท่วมตั้งแต่ต้นน้ำค่ะอย่างเช่นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอกบินบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่ท้ายน้ำอย่างจังหวัดฉะเชิงเทรารับน้ำไปเต็มตั้งแต่อำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวทางสธนช.ข้อมูลว่าจุดสูงสุดของน้ำก้อนนี้ผ่านอำเภอบางน้ำเปรี้ยวไปแล้วตั้งแต่เวลาประมาณ16 นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งจะทำให้ระดับน้ำบริเวณนั้นเริ่มลดลงแต่จะทำให้พื้นที่ปลายน้ำระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ15 เซนติเมตรเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงสิ่งสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งแก้ไขเวลานี้คือการเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำปะกงลงสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบทางพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำไม่ให้ชาวบ้านต้องอยู่กับน้ำเป็นเวลานานเป็นเดือนโดยต้องอาศัยช่วงจังหวะที่น้ำทะเลลดระดับลงมากที่สุดในแต่ละวันเร่งผลักดันและระบายน้ำออกสู่ทะเลลงอ่าวไทยให้ได้มากที่สุดท่ามกลางความหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเร็ววันค่ะเพราะว่าความเสียหายจากน้ำท่วมหนักท่วมนานประชาชนบอกว่าแทบทนไม่ไหวแล้วและนี่เป็นสภาพบ้านเรือนกว่า 1,500 หลังคาเรือนในพื้นที่หมู่1บ้านสวนแสนสุขตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกชาวบ้านที่นี่เขาอยู่กับน้ำมานานกว่า10วันนะคะบางจุดระดับน้ำลึกถึง2เมตรทรัพย์สินข้าวของจมน้ำเสียหายเกือบทั้งหมดชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ไปอยู่ตามศูนย์พักพิงบางส่วนยังคงปักหลักอยู่ในบ้านเพราะว่าเป็นห่วงทรัพย์สินขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องนำรถแบ็คโฮเข้าทำคันกั้นน้ำไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าสู่ชุมชนเพิ่มเติมมีการระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และขอให้ชลประทานเปิดประตูระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนอกจากบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็ยังมีพื้นที่การเกษตรนาข้าวถูกน้ำท่วมหลายวันเสียหายเป็นวงกว้างค่ะชาวนาต้องแบกรับกับภาระหนี้สินจากการลงทุนทำนาทั้งหมดเพราะว่าไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันและการชดเชยเยียวยาจากภาครัฐชาวนาระบุว่าไม่เพียงพอกับต้นทุนที่สูญไปและสถานการณ์ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีในช่วงเวลาเดียวกันค่ะหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจากเขตน้ำป่าไหลหลากขณะที่ชาวบ้านในตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมจากการระบายน้ำที่ล่าช้าแม้ว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เริ่มจะคลี่คลายลงแล้วแต่เนื่องจากยังไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมดจึงยังมีชาวบ้านอีกกว่า200ครอบครัวค่ะยังคงได้รับความเดือดร้อนชาวบ้านเล่าว่าหลายหมู่บ้านในตำบลบ้านแก่งยังคงมีน้ำท่วมสูงเฉลี่ยประมาณ60 เซนติเมตรส่งผลให้ประชาชนยังคงใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากสาเหตุเกิดจากการระบายน้ำในคลองขนมจีนลงสู่พื้นที่ด้านล่างเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากหลายพื้นที่ทำกันดินกั้นทางน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมทำให้ชาวบ้านที่อยู่ด้านบนของคลองขนมจีนยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำที่ท่วมสูงต่อไป
3: สมัยก่อนมันไม่มี

0: อย่างมันเป็นพื้นช่องน้ำไหลมันไปธรรมชาตินะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติแล้วอ่ะเขาสร้างตรงโน้นสร้างตรงนี้ก็เนื้ออุดกันไปเรื่อยมันก็ท้ายท่วมมาเรื่อยต่อไปก็จะเกิดอย่างนี้เรื่อยๆหรือเปล่าผมไม่รู้เนาะ
1: กันก็เลยท่วมนาน
2: ไปดูอีกจุดหนึ่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูต้องเร่งสำรวจความเสียหายพร้อมกับช่วยเหลือประชาชนล้างทำความสะอาดบ้านเรือนหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมขณะที่การสำรวจบริเวณที่น้ำไหลทะลักออกนอกแนวลำน้ำแล้วก็ไหลอ้อมเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งนำกล่องแกเบียลมาจัดวางทำเป็นแนวกั้นเพื่อบังคับทิศทางน้ำให้ไหลเข้าสู่ทางระบายน้ำที่จัดไว้เพื่อลดความเสี่ยงที่น้ำจะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพร้อมกับพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปเช่นเดียวกับที่จังหวัดกำแพงเพชรนายอนุชาพัสถานรองผู้ราชการจังหวัดมอบชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังไซอำเภอคลองขลุงโดยการช่วยเหลือในครั้งนี้ดำเนินงานอย่างรวดเร็วและเป็นระบบผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัยซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลดิจิทัลของสภากาชาดไทยที่ใช้ในการแจ้งภัยพิบัติและประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีค่ะหลายพื้นที่หลังจากที่น้ำเริ่มลดก็ปรากฏความเสียหายเอาไว้เป็นวงกว้างนะคะอย่างที่ชุมชนแคร่ร่มเกล้าตอนนี้ผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางเริ่มเข้าสำรวจความเสียหายในพื้นที่และเตรียมฟื้นฟูสถานประกอบการค่ะแต่ว่าบางรายก็ยอมรับว่าไม่มีทุนเพียงพอจึงเรียกร้องให้รัฐช่วยเยียวยาตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงพร้อมกับสนับสนุนสินเชื่อและพักชำระหนี้นี่เป็นสภาพความเสียหายภายในร้านขายเฟอร์นิเจอร์ย่านชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังสินค้าทั้งที่นอนตู้โต๊ะและเก้าอี้ที่ร้านสต็อกไว้ถูกน้ำท่วมทั้งหมดทำให้เจ้าของร้านต้องตัดสินใจขนไปทิ้งค่ะเพราะว่าสภาพไม่สามารถให้กับขายให้กับลูกค้าได้แล้วรวมมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 800,000 บาทไม่ต่างจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวร้านพื้นที่ชั้นล่างเป็นห้องแถว5คูหาถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดโดยเฉพาะที่พื้นกระเบื้องน้ำท่วมนานเกือบ2สัปดาห์จนพื้นกระเบื้องหลุดร่อนและมีรอยแตกขณะที่อุปกรณ์สำนักงานก็เสียหายทั้งหมดเจ้าของร้านคาดว่าอาจต้องใช้เวลามากกว่า1เดือนถึงจะสามารถกลับมาเปิดร้านได้ตามปกติและอาจต้องใช้เงินฟื้นฟูกิจการมากกว่า1ล้านบาทซึ่งระหว่างนี้ไม่แทบไม่มีรายได้ค่ะแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายที่รออยู่ทั้งค่างวดการผ่อนตึกกับธนาคารการจ่ายค่าจ้างพนักงานผู้ประกอบการต้องการให้รัฐออกมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
3: ก็อาจจะขอพักชำระหนี้บางช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ในทุนถ้าเกิดมีการชดเชยในส่วนของธุรกิจธุรกิจที่ทำอยู่นะครับหมายถึงว่าชดเชยในส่วนของธุรกิจส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของการซ่อมแซมอะไรเงี้ยครับผมที่การมีเยียวยาตรงนั้นนะครับก็ขอให้ได้แล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับเพราะทุกคนเดือดร้อนหมดนะครับนะหลายๆคนก็เดือดร้อนแล้วก็ไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายอ่ะผมก็ทราบอยู่ข้างในก็เยอะ
2: น้ำที่ท่วมขังนานถึง4วันก็ยังทำให้ตู้ไม้และชั้นวางของภายในร้านโทรศัพท์มือถือในเขตหลัก4พังเสียหายค่ะผู้ประกอบการต้องรื้อออกและว่าจ้างช่างเข้ามาปรับปรุงร้านใหม่ครั้งนี้เจ้าของร้านเลือกเปลี่ยนตู้และชั้นวางของใหม่เป็นโครงสร้างปูนทั้งหมดเพื่อป้องกันความเสียหายหากเกิดน้ำท่วมซ้ำในอนาคตรวมถึงเจาะทำท่อระบายน้ำไว้ภายในร้านเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากต้องเผชิญกับน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งทั้งค่าอุปกรณ์ที่เสียหายและค่าซ่อมแซมร้านประเมินไว้ประมาณ 70,000 บาทตอนนี้ยังไม่รวมรายได้ที่หายไปจากการที่ต้องปิดร้านประมาณ2สัปดาห์
4: อ๋อมันจะมีพวกตู้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกตู้ครับตู้โชว์อะไรพวกแล้วก็พวกอุปกรณ์ซ่อมโทรศัพท์เพราะว่าอุปกรณ์มันจะยึดติดอยู่กับโต๊ะนั่นแหละแล้วพอโต๊ะมันล้มไปเนี่ยมันก็อุปกรณ์มันก็หล่นเสียหายลงน้ำโอ้น่าจะ 6-7 หมื่นแล้วครับรวมทั้งหมดนะครับประมาณนั้นรวมค่าซ่อมแซมพวกอะไรพวกนี้ค่าอุปกรณ
2: ์แม้ว่าผู้ประกอบการจะยื่นขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วค่ะแต่ก็เห็นว่าวงเงินช่วยเหลืออาจไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาประเมินความเสียหายและเยียวยาตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงค่ะ คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะสภาอุตสาหกรรมประเมินว่าหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ภายในวันที่12ตุลาคมนี้จะกระทบกับการประกอบรถยนต์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการแม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ

0: จารณาในการลดภาษีนำเข้าได้ไหมซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะรับไปคุยกับทางกระทรวงการคลังกรมศุลกากรหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงงานหรือว่าเครื่องจักรสามารถที่จะเอามาลดภาษีได้มากขึ้นได้ไหมอาจจะขอภาษีสัก2เท่าอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้ เราสามารถจะช่วยทำให้การฟื้นตัวของการผลิตเนี้ยทำได้อย่างไม่ต้องเป็นภาระกับผู้ผลิตมากเกินไป
1: นายสมคิดประดิษฐ์กำจรชัยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยบอกว่าบริษัทได้หยุดการผลิตชั่วคราวของโรงงานทั้ง3แห่งคือโรงงานสำโรงโรงงานเกตเวย์และโรงงานบ้านโพตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาจากปัญหาผู้ผลิตชิ้นส่วนไม่สามารถจัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์ได้ตามปกติทำให้กระทบกับแผนการผลิตรถยนต์กว่า 30,000 คันขณะที่เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่ามีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยประเมินความเสียหายภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้น 6,000 ล้านบาทโรงงานหลายแห่งต้องหยุดผลิตโดยเฉพาะโรงงานชิ้นส่วนยานยนต
2: ์จริงๆยังประเมินไม่ได้ว่าหยุดแค่ไหนแต่เรารู้ว่าชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยมีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ประเมินว่าถ้าเกิดว่ายังน้ำท่วมและยังแก้ปัญหาไม่เสร็จภายในวันที่12ตุลาคมเนี่ยมันจะเริ่มกระทบแล้วเพราะตอนนี้คนประกอบยังใช้สต็อกเดิมประกอบอยู่ฮะอีกถ้าเกิด12น้ำไม่จบก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วครับมันจะประกอบไม่ได้เพราะว่าของไม่มีให้ประกอบฮะ
1: ขณะที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เตรียมทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางรับมือกับอุทกภัยของประเทศตั้งแต่การกักเก็บการระบายน้ำการเตรียมพื้นที่รองรับน้ำไปจนถึงการวางผังเมืองพร้อมกับเสนอให้ภาคเอกชนเข้าเป็นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.และอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำทั้ง3คณะเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภาคธุรกิจภาคการเกษตรและประชาชนส่วนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคมนี้มีความกังวลว่าจะเกิดฝนตกหนักนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้เป็นปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวปริมาณฝนจะอยู่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรและตกหนักระยะเวลาสั้นๆจากนั้นปริมาณฝนจะลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงการประชุมส่วนการระบายน้ำนางเกตรัชดากันกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้เตรียมแนวทางป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่การประชุมโดยจะสูบน้ำจากถนนลงคลองแสนแสบโดยตรงจากนั้นยังมีอาคารรับน้ำที่รอบพื้นที่การประชุมเพื่อสูบน้ำจากคลองแสนแสบลงอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันและอุโมงค์พระราม9เพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นกันค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากมีกระแสข่าวสั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากถูกร้องเรียนว่ามีการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ไม่เหมาะสมวันนี้มีญาติทยอยเดินทางไปรับผู้ป่วยออกจากศูนย์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องบรรยากาศบริเวณศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่ถูกร้องเรียนว่ามีการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยไม่เหมาะสมมีการกักขังและทารุณกรรมจนนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ล่าสุดพบว่ามีครอบครัวของผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ทยอยเดินทางมารับตัวผู้ป่วยกลับไปอยู่ในความดูแลอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นแม่ชาวจังหวัดจันทบุรีเดินทางมารับตัวลูกชายอายุ32ปีซึ่งถูกส่งมาอยู่ในความดูแลของทางศูนย์ได้ประมาณ3เดือนเพื่อนำลูกกลับไปดูแลด้วยตัวเองแม่คนนี้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าวันที่ศูนย์มารับลูกไปอยู่ในความดูแลตัวเองไม่ได้เดินทางมาด้วยแต่เมื่อเดินทางไปเยี่ยมลูกเห็นสภาพของลูกแล้วรู้สึกรับไม่ได้เนื่องจากลูกชายผมยาวรุงรังรังแคเต็มศีรษะน้ำลายไหลเริ่มพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องซึ่งก่อนส่งตัวไปอยู่ที่ศูนย์ลูกชายไม่ได้มีอาการแบบนี้
3: เราได้มาไหมวัน
4: ไม่ได้มา
3: ด้านนอก
4: ก็คือวันนั้นไม่เคยเห็นแต่เขาถ่ายรูปให้ดูค่ะถ่ายรูปให้ดูว่าที่นอนเป็นอย่างนี้มีสถานที่ออกกำลังกายมีที่ฉันทนาการอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยไว้วางใจค่ะแล้วก็เอาลูกมาเดือนพอดีช่วงแม่สามีแบบป่วยหนักค่ะก็จะเสียแหละเราก็กลัวว่าเด็กมันจะวุ่นวายเราก็เลยตัดสินใจรีบออกมา
5: วันนี้ตัดสินใจมารับลูกกลับ

0: การคอนเดียมเป็นยังไงบ้างในอินทราจารย์
1: ก
0: ็
1: ไม่ได้เข้าไปข้างในแต่ลูกตัวลูกสภาพก็คือแบบแย่มากเลย
2: มีอีกครอบครัวหนึ่งนะคะเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมก็ให้ข้อมูลว่าลูกชายมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีพฤติกรรมก้าวร้าวเมื่อถูกส่งมาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ก็มีพฤติกรรมดีขึ้นเวลาที่เดินทางไปเยี่ยมลูกชายพบว่ามีอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่เคยบอกว่าถูกทำร้ายหรือว่าถูกทารุณกรรมใดๆแต่ที่ตัดสินใจเดินทางมารับลูกกลับเพราะว่ามีกระแสข่าวว่าศูนย์แห่งนี้จะถูกปิด
3: เอาลูกมาฝากเนี่ยลูกมีอาการยังไง
4: มีอาการคลุ้มคลั่งก้าวร้าวพูดจาลวนลาม
5: นี่ดีขึ้นไหมเนี่ย
4: นี่ดีขึ้นดีขึ้น
5: จะยอมรับว่าที่นี่เขาดูแลดีเลยบางคนก็ดี
1: ดีค่ะ
5: ดีนะอย่างเรายืนยันมันไม่บางทีไม่ได้เหมือนในข่าวหรืออะไร
4: ไม่เหมือนไม่เหมือน
2: ส่วนการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวหลังจากมีผู้ร้องเรียนว่ามีการดำเนินการกักขังและการกระทำทารุณกับผู้ป่วยซึ่งอยู่ในความดูแลของศูนย์ล่าสุดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้นายแพทย์ภูวเดชสุรโคตอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเร่งจัดทำเอกสารเพื่อออกคำสั่งยกเลิกและเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการของศูนย์ดังกล่าวทันทีกรณีฝ่าฝืนพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพปี2559และการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกต742ปีค่ะขณะที่หมอบีหรือว่านายเสกสรรจำคุก386ปี 1,480 เดือนในคดียักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุและให้ร่วมกันคืนเงินแก่วัด306ล้านบาทคดีนี้เริ่มขึ้นเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมค่ะอดีตพระราชวิสุทธิประชานาถหรือว่านายอลงกตพูนมุกและนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือว่าหมอบีถูกตำรวจจับดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดการทุจริตยักยอกเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุและร่วมกันฟอกเงินตลอดการสืบสวนทางคดีทั้งสองคนถูกฝังขังที่เรือนจำเนื่องจากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวและวันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคำพิพากษาโดยมีผู้รับมอบฉันทะโจทจำเลยทั้งสองทนายจำเลยที่หนึ่งและทำนายจำเลยที่และทนายจำเลยที่2มาศาลโดยศาลพิพากษาว่านายอลงกตมีความผิดตามฟ้องอันเป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียและฐานร่วมกันฟอกเงินรวมโทษทั้ง2ฐานความผิดจำคุก742ปีส่วนในเสกสรรศาลพิพากษาว่ามีความผิดตามฟ้องเช่นกันลงโทษจำเลยฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียและฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินรวมโทษทั้งสองฐานความผิดเป็นจำคุก386ปี 1,480 เดือนและให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินแก่วัดพระบาทน้ำพุ306ล้าน 26,143 บาท 57 สตางค์แต่โทษจำคุกให้คงจำคุกทั้งสองคนคนละ50ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3กำหนดเพดานโทษจำคุกสูงสุดกรณีที่กระทำความผิดหลายกรรมต่างกันโดยให้รวมโทษจำคุกทั้งสิ้นไม่เกิน50ปีสำหรับกรณีที่ความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปเว้นแต่กรณีที่ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตค่ะทนายความนำหลักฐานบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์เป็นส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะคะโดยเป็นการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกาหรูเพื่อร้องให้ปปช.นั้นตรวจสอบว่าเข้าข่ายที่จงใจปกปิดทรัพย์สินและหนี้สินกับปปช.หรือไม่ขณะที่การประชุมคณะกรรมการการกฎหมายวันนี้ค่ะค่อนข้างดุเดือดหลังจากนายสุภชัยใจสมุทรทักท้วงถึงการทำหน้าที่ของนายรังสิมันต์โรมว่าใช้อำนาจประธานกรรมการนั้นเกินขอบเขตในการประชุมคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการได้มีการโต้เถียงกันนานกว่า30นาทีก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณากรณีสินบนการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์หลังจากที่นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการระบุว่าที่ทำหนังสือทักท้วงการทำหน้าที่ของนายรังสิมันต์ เนื่องจากที่ผ่านมามีการบรรจุเรื่องเข้าสู่วาระโดยไม่ได้ผ่านมติกรรมธิการหรือบางเรื่องก็ไม่ผ่านการพิจารณาของกรรมธิการขณะที่นายรังสิมันยืนยันจะพิจารณาข้อทักท้วงอย่างละเอียดอีกครั้งเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของกรรมธิการทั้งระบบก่อนให้ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีสินบนเว็บพนัน40ล้านบาทที่มีการพาดพิงถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยด้านนางสาวสุชาดาและนายไทหยางสางคู่สมรสวันนี้ไม่ได้เข้าให้ข้อมูลต่อกรรมธิการตามที่ได้ส่งหนังสือเชิญโดยเหตุผลว่าติดภารกิจในกรรมธิการชุดอื่นซึ่งมีการนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าเรื่องนี้นายรังสิมันกล่าวว่าจะขอความร่วมมือและประสานหาช่วงเวลาที่เหมาะสมให้เข้ามาชี้แจงต่อไปส่วนการชี้แจงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับคดีสินบน40ล้านบาทยังไม่มีความชัดเจนในหลายประเด็นและการดำเนินคดีไม่คืบหน้ากรรมาธิการจึงเสนอให้ตำรวจไซเบอร์เรียกผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
6: ดังนั้นการแถลงข่าวนี้นะครับถ้าเราไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงกันได้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการแถลงข่าวเท็จแจ้งประชาชนนะครับผลิตเฟกนิวเท็จต่อไปได้อีกนะครับซึ่งวันนั้นมีหลายบุคคลนะครับมีรัฐมนตรีรุจพลมีท่านเลขานุการสุชาดานะครับซึ่งวันนี้ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นส.ส.อันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนว่าเราไม่ได้เจอความน่าสงสัยในเรื่องการพูดเท็จหรือการแถลงเท็จเนี่ยแค่เฉพาะการแถลงในสภาของท่านรัฐมนตรีชัยชนกเท่านั้นแต่อาจจะขยายผลไปถึงท่านรุตพลแล้วก็รวมไปถึงท่านสุชาดาน
2: ายรังสิมันยังเสนอให้นางสาวสุชาดาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินเพื่อให้คลายข้อสงสัยว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนเทาหรือไม่รวมทั้งการที่สังคมกังขากรณีคนในรัฐบาลรับรองนายไทหยางซางเรื่องเว็บพนันเปรียบเสมือนการตราสแตมป์ฟอกขาวและนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพการสวมนาฬิกาหรูของนางสาวสุชาดาขณะที่ปราศัยหาเสียงก่อนการเลือกตั้งซึ่งนายนรเศรษฐ์นายหนองตุมทนายความใช้เป็นหลักฐานเพื่อยื่นให้กับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตรวจสอบโดยตั้งข้อสังเกตว่านาฬิกาเรือนนี้ไม่ถูกระบุไว้ในการยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.จากรายการทรัพย์ที่นางสาวสุชาดายื่นรายการที่19มีการยื่นทรัพย์สินเป็นนาฬิกาหรูยี่ห้อเดียวกันกับที่ปรากฏในภาพแต่ไม่ใช่รุ่นที่ใส่หาเสียงจึงเห็นว่ามีความตั้งใจจะปกปิดหรือแสดงบัญชีทรัพย์สินเท็จหรือไม
7: ่ปรากฏว่ามันมีนาฬิกาอยู่1เรือนที่น่าสนใจคือนาฬิกาโรเล็กเดโทน่านะครับซึ่งนาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาที่ทางคุณไอเดียเนี่ยนะครับสวมใส่อยู่ตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งตั้งแต่เดือนมกราจนกระทั่งเดือนกุมภา69เธอสวมใส่อยู่ก่อนเลือกตั้งซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.และเป็นช่วงก่อนที่จะได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อทางปปช.
2: นายนรเศรษฐ์ยังกล่าวอีกว่าหากพบว่านางสาวสุชาดาจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงจะมีบทลงโทษ2ส่วนส่วนแรกก็คือโทษทางอาญามาตรา167ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนที่2คือการลงโทษทางการเมืองได้แก่การเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา5ปีนับแต่วันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งข้อเสนอแก้กฎหมายเปลี่ยนแปลงรายได้ของไทย PBS จากเงินบำรุงที่จัดเก็บจากภาษีสุราและยาสูบเป็นเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีเรื่องนี้กำลังถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่าจะเป็นจุดเปราะบางเกี่ยวกับเรื่องสื่อสาธารณะหรือไม่และนี่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในหลายเวทีสัมมนาค่ะคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจัดเวทีเสวนาออนไลน์ในหัวข้อภาษีบาปสู่งบประมาณแผ่นดินจุดเปลี่ยนผ่านหรือจุดเปราะบางของสื่อสาธารณะไทยโดยมีนักวิชาการตัวแทนสภาผู้ชมและผู้ผลิตสื่อสาธารณะเข้าร่วมวงเสวนามองว่าการเปลี่ยนมาใช้ระบบงบประมาณแผ่นดินเป็นการตัดหลักประกันอิสรภาพในการทำหน้าที่ของสื่อสาธารณะเช่นสื่อสาธารณะในประเทศฮังการีซึ่งถูกครอบงำโดยฝ่ายการเมืองจึงตั้งคำถามว่าหากมีการเปลี่ยนระบบใช้งบประมาณของรัฐ ไทย PBS

0: จะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่หรือไม่
1: ไม่ต้องพะวักพะวงกับการที่จะต้องหาสปอนเซอร์หารายได้เลี้ยงตัวทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่และไม่ต้องพะวักพะวงหรือเกรงกลัวต่ออำนาจของฝ่ายการเมืองที่จะเข้ามากำหนดทิศทางของข้อมูลข่าวสารหรือใช้เพื่อที่จะแสวงหาผลประโยชน์คะแนนนิยมนะกรณีแบบนี้เนี่ยบางทีก็เกิดขึ้นในหลายๆประเทศในยุโรปนะคะที่สื่อสาธารณะเองก็ล้มเหลวนะคะอย่างเช่นในฮังการีเองนะคะจากรายงานของ EU เองก็มีรายงานในเรื่องของข้อปัญหาอุปสรรคของสื่อสาธารณะในฮังการีก็คือการขาดอิสระแล้วก็ถูกครอบงำโดยฝ่ายการเมือง
0: นักวิชาการยังระบุว่ารัฐบาลต้องตอบให้ชัดเจนว่าการผลักดันร่างพรบนี้มีวาระซ่อนเร้นทางการเมืองด้วยหรือไม่อย่างเช่นใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากข้อเสนอนี้ส่วนไทย PBS จะต้องตอบคำถามจากภาคประชาชนเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ 2,000 ล้านบาทและที่สำคัญสังคมต้องช่วยกันคิดว่าอำนาจของประชาชนเหลืออยู่แค่ไหนหรือมีพื้นที่การสื่อสารของประชาชนจะออกมาในรูปแบบไหนและเป็นรูปแบบอย่างไรหากไม่มีสื่อสาธารณะด้านคณบดีคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระบุว่าผู้เสนอร่างพรบ.สสท.ที่ระบุว่าการเปลี่ยนระบบงบประมาณไม่ได้หมายถึงสื่อไม่เป็นอิสระเป็นเพียงวาทกรรมแต่ข้อเท็จจริงเป็นไปได้ยากซึ่งต่างประเทศก็มีความเห็นชัดเจนว่ารัฐบาลเป็นผู้กำหนดทิศทางผ่านงบประมาณหากมีการเปลี่ยนงบประมาณจริงจะต้องออกแบบรับประกันความอิสระของสื่อให้ได้อย่างเช่นการออกกฎหมายลงโทษพร้อมกับเสนอให้มองข้อเท็จจริงให้รอบด้านในการรับรู้ข่าวสารขณะเดียวกันไทย PBS ก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองด้วยเช่นกัน
2: ผมคิดว่าเราคงไม่ได้มาเชียร์ว่าโอ้ไทย PBS ดีแบบนั้นแบบนี้นะครับผมมันก็มีจุดที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงมีการพัฒนาเนาะมันเราคงไม่ได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ที่แบบว่าสื่อมันเพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างเนาะอันนี้ก็อยากจะมองว่าจากการศึกษาเท่าที่อ่านงานวิจัยหลายๆงานเนี่ยมันก็มีบางตัวที่วิพากษ์วิจารณ์ไทย PBS ที่ควรจะรับฟังด้วยเหมือนกันนะอาจารย์โตนะครับเช่นมีบางงานวิจัยบอกว่าอย่างเช่นเวทีสาธารณะเนี่ยหรือสถานีประชาชนเนี่ยเขามองว่าตัวแสดงที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยกันเนี่ยจริงๆก็ยังจำกัดอยู่นะอาจารย์โตก็ยังเป็นคนกลุ่มเดิมคนบางกลุ่มก็หายไป
3: แสดงเดิม
2: เช่นตัวแทนรัฐหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือว่าอยู่ในพื้นที่บางทีไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีสาธารณะตรงนี้นะครับอันนี้ตัวหนึ่งเนาะหรืออันที่สองก็คือเขามองว่าบางทีเนี่ยนะครับการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรที่เข้ามาเป็นสื่อสารเป็นผู้ผลิตอิสระหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับไทย PBS ในการที่จะอุดหนุนงบประมาณเนี่ยนะครับมันก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามันก็เป็นกลุ่มถ้าเรามองในเชิงการเมืองมันก็คืออุดมการณ์สายเดียวกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองปรัชญาของสื่อสาธารณะก็คือมันต้องมีความหลากหลายเป็นพื้นที่กลางของคนที่คิดเห็นแตกต่างกัน
0: ในเวทีก็ยังสะท้อนถึงหน้าที่ของสื่อสาธารณะว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางให้ภาคประชาสังคมได้มีโอกาสส่งเสียงค่ะอย่างเช่นในภาวะวิกฤตหรือว่าเกิดภัยพิบัติสื่อสาธารณะก็พร้อมเปิดพื้นที่เพื่อร่วมหาทางออกนาบิลอานานนักชกลูกครึ่งไทยแอลจีเรียพร้อมประเดิมชกมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยในช่วงต้นปีหน้าค่ะเพื่อพิสูจน์ฝีมือว่าคู่ควรกับทีมชาติไทยติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจรอบวัน
4: นาบิลอานานนักชกลูกครึ่งไทยแอลจีเรียเจ้าของส่วนสูง192เซนติเมตรพร้อมประเดิมชกมวยสากลรายการชิงแชมป์ประเทศไทยในช่วงต้นปีหน้าโดยพร้อมชกกับทุกคนและมั่นใจว่ามีดีพอที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยหลังที่ผ่านมาถูกทาบทามจากสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเอเชียนเกมที่ผ่านมาทีมมวยสากลของไทยสามารถคว้ามาได้เพียงเหรียญทองเดียวจากโฟกัสนัทนิชาจงโป่งกลางในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมขณะที่มวยชายล้มเหลวไม่มีสักเหรียญต่อที่ความพร้อมในศึก RWS Knocktober Fest ที่เวทีมวยราชดำเนินในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้คู่เอกซุปเปอร์ไฟท์เดิมพันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ เพชรศิลาวออุรชาป้องกันแชมป์กับโคกิโอซากินักชกจากญี่ปุ่นโดยเพชรศิลามุ่งมั่นจะล้างแค้นแทนเพื่อนร่วมค่ายที่ถูกโคกิน็อกเมื่อไฟที่ผ่านมาขณะที่โคกิมุ่งมั่นสารฝันให้ต้นสังกัดมีแชมป์ในกติกามวยไทยด้านเทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ประธานจัดการแข่งขันยืนยันว่าไฟนี้มีความเข้มข้นที่จะโชว์ให้โลกได้เห็นว่ามวยไทยระดับสูงต่อยกันอย่างไรด้านโบกัญญรัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดคว้าโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่ประเทศสหรัฐอเมริการวมถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นนักกีฬาและแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเยาวชนในงานแถลงข่าวเตรียมจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยโบถือเป็นนักกีฬาต้นแบบที่มุ่งมั่นฝึกซ้อมในเส้นทางวอลเลย์บอลอย่างหนักจนประสบความสำเร็จนอกจากนี้เธอเองยังชอบหาความรู้จากหนังสือเพื่อพัฒนาตนเองและให้ข้อคิดพลังบวกในการดำเนินชีวิตปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP สนามประเทศไทยที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคมปีหน้าที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์โดยประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นสนามเปิดฤดูกาลและจัดพรีซีซั่นเทสต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยปี2027เป็นปีแรกของสัญญาฉบับใหม่ที่ไทยภายใต้ระยะเวลา5ปีหลังประเทศไทยประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันซึ่งในช่วงสัญญาใหม่ฝ่ายจัดวางเป้าให้ MotoGP สร้างผลลัพธ์กลับคืนสู่ประเทศให้ได้มากที่สุดทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านเวทีกีฬาระดับโลก
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู่
0: สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
6: เฮ้ยภูวิลล่าหรูถูกมากลด 30% ด้วย
7: แกไปการถูกมาก
8: ไปด้วยบวกหนึ่งจ้า
9: อ่อนเลยอ่อนละ
10: ระวังก่อนที่คุณจะกดแชร์โอน F แค่เพียงปลายนิ้วก็พังชีวิตคุณและคนอื่นได้อย่ารีบเชื่อถ้ายังไม่ชัวร์เพราะที่ไทย PBS Verify เราตรวจสอบทุกข่าวทุกเรื่องราวส่งมาให้เราได้ทุกช่องทางไทย PBS Verify ตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงเกือบไปแล้ว

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS ครับแล้วก็คุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับยายทองติ๊บวัย98ปีโชว์ฝีมือสานกระติ๊บใบตาลอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านและสร้างรายได้จังหวัดกำแพงเพชรชาวบ้านปราจีนบุรีผลิตไม้กวาดดอกหญ้าหัตถกรรมในครัวเรือนที่สืบทอดมาจากปู่ย่าตายายส่งขายไปทั่วประเทศสันสนีพลอยวิไลพาไปชมอดีตคุณครูจังหวัดจันทบุรีปลูกพริกไทยจันทบุรีพืช GI จังหวัดรวมเป็นกลุ่มแปลงใหญ่นำพริกไทยแปรรูปมีตัวอย่างของการ

0: ตู้ชีวิตนะครับของหนุ่มพิการที่จังหวัดชัยภูมินะครับคิดหารายได้เลี้ยงทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยครับเลือกทำฟาร์มปูนาจนประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้ปูนาที่ผลิตได้เนี่ยแปรรูปเป็นสินค้าหลายอย่างแล้วก็เปิดเป็นร้านอาหารที่เอาส่วนจากปูนาเนี่ยมาทำเป็นเมนูได้หลากหลายด้วยครับนำความสำเร็จจากการพ่อเลี้ยงปูนาครับร่วมกันเปิดเป็นร้านอาหารนะครับทุกเมนูเนี่ยใช้ปูนาเป็นวัตถุดิบหมดเลยครับที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปูนาแสนสวยตำบลห้วยยางที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิจากชีวิตต้องสู้ของนายทศพรเลิศคอนสารนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มปูนาแสนสวยแอดคอนสารนะครับแม้ว่าเขาเนี่ยจะพิการขาแต่ว่าก็ไม่ย่อท้อครับ
1: ปูนานั้นเราไม่รู้นะครับว่าวันนี้วิวัฒนาการพัฒนาต่อยอดจนมาถึงเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจได้และทำให้หลายๆท่านนะครับที่ชื่นชอบกับการประกอบอาหารโดยการต่อยอดของปูนาวันนี้นะครับสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวเป็นอย่างดีเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและกรรมวิธีในการทำต่อยอดของปูนาครับ
0: อาหารในร้านที่ลูกค้าชอบสั่งกันนะครับมีขนมจีนน้ำยาปูนาลาบปูนาแกงอ่อมปูนาส้มตำปูนาปูนาทอดเกลือกระเทียมนะครับซึ่งเมนูเด็ดที่ลูกค้าชอบก็คือขนมจีนน้ำยาปูนาครับเขาจัดเป็นชุดพร้อมกับผักสดปลอดสารนะครับที่ก็เอาผักพื้นบ้านในท้องถิ่นนะครับของดีอำเภอคอนสารมาเสริมรสชาติแล้วก็คุณค่าให้กับขนมจีนด้วย
2: จะมีผักตัวหนึ่งที่แนะนำเลยเขาเรียกว่าผักขี้นาคครับลดน้ำตาลในเลือดลดความดันครับเฉลี่ยคือผักขี้นาคนะครับจะเป็นผักพื้นถิ่นของอำเภอคอนสารเขาจะชอบเกิดอยู่ที่ตามน้ำซับครับพื้นที่อำเภอคอนสารจะเป็นน้ำซับตลอดทั้งอำเภอครับก็นี่เฉลี่ยอยู่ที่ยอดละ3บาทแล้วก็มีความเชื่อว่าลดน้ำตาลในเลือดลด
0: และยังต่อยอดนะครับเป็นน้ำปลาร้าปูนาขนมกบเคี้ยวปูนารสหม่าล่าแล้วก็รสอื่นๆนะครับทุกอย่างทำมาจากปูนาครับแล้วก็ผ่านการรับรองอย.ตลาดจำหน่ายมีทั้งในประเทศแล้วก็ส่งต่างประเทศด้วยครับโดยเฉพาะในประเทศเนี่ยตอนนี้ส่งขึ้นห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละกว่า 7-8 แสนบาทไปเลยครับ
2: การต่อยอดของผมหลังจากที่การเลี้ยงปูนาเสร็จแล้วแรกๆผมเริ่มต้นจากขายเป็นพ่อแม่พันธุ์ปัจจุบันนี้เราจะขายเป็นแบรนด์แชมเปี้ยนของเราเลยก็จะเป็นต่อยอดมันในเรื่องของแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำปลาปูนารสแซ่บนัวแล้วก็จะมีร้านอาหารครับมีร้านอาหารที่มีเมนูปูนาทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำยาปูนาลาบปูนาแกงอ่อมปูนาอ่องมันปูนาครับแล้วก็ปัจจุบันอีกไม่เกิน2วันนี้ก็คือโรงงานที่ทำขนมที่เกี่ยวกับสแน็คปูนาครับกำลังจะคลอดจะมีปูนารสต้มยำปูนารสลาบและปูนารสต้นตำรับครับผม
0: กว่าจะทำฟาร์มปูนารายใหญ่ได้แบบนี้ครับเคยเป็นพนักงานในบริษัทมาก่อนแต่ว่ามีแต่หนี้เพิ่มทุกเดือนก็เลยลาออกนะครับกลับมาบ้านเกิดที่อำเภอคอนสารตัดสินใจซื้อปูนานะครับคัดตัวอวบอ้วนมาเพาะเลี้ยงนะครับจากนั้นก็เริ่มขยายพื้นที่แล้วมีลูกค้ามาสั่งซื้อถึงบ้านมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบางรายก็มาขอคำแนะนำการเลี้ยงก็เลยรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็เปิดเป็นร้านอาหารด้วยที่ใช้วัตถุดิบจากปูนาทั้งหมดนะครับกระแสตอบรับดีมากนะครับยอดสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นจนต้องขยายกำลังผลิตเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับโดยขายแม่พันธุ์ปูนาราคาถูกคู่ละ70บาทให้ผู้เรียนเนี่ยกลับไปเปิดเป็นลูกฟาร์มแล้วก็นำไปเลี้ยงพอได้ปูนาก็เอากลับมาขายให้กับกลุ่มต่อ
2: ถ้าเกิดว่าของเราอะครับ4เดือนเราจะเก็บครั้งหนึ่งเราจะเก็บได้ประมาณ 200-500 กิโลเท่านั้นเองผมก็เลยจะต้องมีลูกฟาร์มครับจะต้องมีลูกฟาร์มไม่ต่ำกว่า50ไร่ในพื้นที่และก็นอกพื้นที่บางคนก็จะมีบางคนที่ถนัดในการเลี้ยงปูนาแล้วก็ส่งเสริมให้การเลี้ยงปูนาแต่บางคนไม่ถนัดแล้วก็ส่งเสริมให้การปลูกผักเพื่อที่จะเอามาใช้ในร้านครับผมครับถ้าเกิดว่ายอดจำหน่ายจริงๆอยู่ที่6หลักครับครับต่อเดือนครับรวมทั้งในเรื่องของร้านอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยครับ
0: ปัจจุบันสินค้าครับโดยเฉพาะน้ำปลาร้าปูนามียอดสั่งซื้อเยอะมากนะครับจนไม่สามารถผลิตได้ทันซึ่งสถาบันการพัฒนาธุรกิจชุมชนก็เข้ามาช่วยส่งเสริมความรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย
3: เรานำงบประมาณที่ได้จากการจ้างงานคนพิการนะคะมาให้เขารวมกลุ่มกันทำเรื่องของการแปรรูปปูนา นะคะโดยเริ่มตั้งแต่ให้เขาได้เลี้ยงปูนาจับปูนาที่มาตามฤดูกาลถ้านอกฤดูกาลไม่มีในท้องนาก็เลี้ยงไว้เสริมนะคะแล้วก็สร้างมูลค่าด้วยการนำไปแปรรูปนะคะทีนี้จากตัวที่แปรรูปเนี่ยแปรรูปแล้วถ้ามันไม่มีการพัฒนาตัวสินค้าให้มันอยู่ได้นานเนี่ยมันก็ทำให้ขายได้ในระยะสั้นเท่านั้นนะคะตอนนี้ทางกลุ่มก็การแปรรูปเนี่ยก็มีกระบวนการที่เขาทำตั้งแต่ขออย.ตรวจอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในเรื่องของการแปรรูปและลงในถุงในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำส่งเข้าไปยังห้างโมเดิร์นเทรดได้นะคะ
0: ปัจจุบันกลุ่มสามารถพัฒนาได้เป็นอย่างดีครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่เลี้ยงปูนาถือว่าใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานเลยครับตลาดปูนายังไปได้อีกไกลครับแล้วก็การเพาะเลี้ยงในฟาร์มที่เป็นระบบปิดแบบนี้ก็ได้ปูนาที่สะอาดนะครับไม่ปนเปื้อนกับเรื่องของสารเคมีต่างๆเหมือนกับปูนาที่อยู่ตามท้องนาที่มักจะพ่นยากันเยอะนะครับตัวอย่างของผู้สู้ชีวิตอีกรายครับก็เป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งนะครับตอนนี้หันมาเพาะต้นกล้าพืชผักสวนครัวต่างๆเพาะแล้วก็ปลูกในแก้วน้ำดื่มครับเอาใส่รถมาตระเวนขายแก้วหนึ่ง5บาทขายได้ราคาดีครับต้นกล้าพืชผักสวนครัวที่เพาะปลูกไว้ในแก้วน้ำดื่มนะครับราคาเริ่มต้นแก้วละ5บาทผักบางอย่างก็แก้วละ10นะครับส่วนไม้ประดับนั้นก็มีราคาต่างกันไปนี่เป็นอาชีพใหม่ของนางรจนาทูบหอมหรือว่าป้าน้อยครับอายุ64ปีเป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งตอนนี้หันมาเพาะต้นกล้าพืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้ประดับแทนก็จะนำใส่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับไปจอดขายที่ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกหลังเก่าถนนเทพารักษ์ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกครับมีทั้งต้นอ่อนทานตะวันผักบุ้งเห็ดนางฟ้าผักเป็ดญี่ปุ่นเป็นผักปลอดสารเคมีหมดเลยครับซึ่งนำเมล็ดพันธุ์จากต้นเนี่ยมาเพาะต้นกล้าลงในพวกแก้วน้ำแก้วกาแฟ
4: ปลอดสารนะคะทุกอย่างที่ป้าทำปลอดสารหมดเลย
5: ต้นไม้นี่ยังไงเดี๋ยวเรามีแนวคิดยังไงถึงเอามาปลูกเอามาขายบนรถ
4: พอดีว่าป้าเป็นผู้ป่วยมะเร็งเก่าค่
5: ะ
4: ไม่มีอาชีพก็เลยไม่รู้จะทำอะไรค่ะก็เลยมาเพาะต้นทานตะวันแล้วก็พวกกล้าผักขายค่ะ
5: แล้วเราใช้วิธีการคือแก้วๆนี่คือยังไงเราเก็บมาเรื่องที่บ้านเรามีอยู่แล้ว
4: พอดีว่าหลานน่ะเขาจะใช้เป็นแบบเขากินน้ำแล้วเขาก็จะทิ้งก็ขอเขาอะค่ะก็คิดว่ามันลดต้นทุนได้แล้วก็เราก็จะขายถูกได้อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องลงทุนเยอะอาศัยแบบใช้วัตถุดิบที่มีอะค่ะ
5: ค่ะต้นอะไรบ้างครับที่เรามี
4: ที่มีตอนนี้ผักสวนครัวก็มีเยอะค่ะเพียงแต่ว่ามันเอามาไม่ค่อยได
5: ้ก็จะเป็นผักสวนครัว
4: สวนครัวค่ะแล้วก็เป็นพวกไม้ประดับอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยอย่างงี้ไม้ประดับนี่ค่ะ
6: พอเจาะเยอะๆ
0: ป้าน้อยบอกว่าการปลูกผักนั้นใช้เชื้อราบิวเวอเรียครับกำจัดแมลงแทนเพราะว่าไม่เป็นอันตรายด้วยแล้วก็มาซื้อกันได้ทุกวันนะครับทุกวันศุกร์ช่วงเช้าถึงเที่ยงจะจอดอยู่ที่ข้างจวนผู้ว่าหลังเก่าส่วนวันอื่นนะครับป้าน้อยจะไปจอดขายอยู่ที่บริเวณ4แยกใกล้เคียงกับ4แยกวุ่นวายฝั่งตรงข้ามกับร้านมากสิ่งถนนดำริพัฒนาซอย9นะครับก็ไปอุดหนุนกันได้ยายวัย98ปีคุณผู้ชมแต่ยังใช้ทั้งสายตาแล้วก็ใช้ทั้งฝีมือในการสานกระติบใบตาล นะครับถือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านแล้วก็สร้างรายได้เสริมไปด้วยที่จังหวัดกำแพงเพชรครับอายุ98ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังนั่งสานกระติบใส่ข้าวเหนียวจากใบตาลอย่างประณีตแล้วก็คล่องแคล่วซะด้วยครับผ่าน2มือของยายทองติบซาวของนะครับยายอยู่ที่หมู่8ตำบลท่าขุนรามที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรสุขภาพยังแข็งแรงดีหมดนะครับสายตาก็มองเห็นลายสานได้ชัดเจนมือสองข้างขยับถักทอเส้นใบตาลได้กระฉับกระเฉงด้วยแต่ละวันยายทองติ๊บนะครับสานกระติบข้าวได้สักประมาณ 3-4 ใบแล้วก็ขายราคาไม่แพงเลยครับใบละ 10-15 บาทเองเอาไว้เป็นรายได้เสริมแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
7: มานานหรือยัง
8: โอ้ยทำนานแล้ว
7: ทำตั้งแต่ตอนไหน
8: โอ้อายุ40 50จานมาตลอดกันจ่าว่าจานนั้นอื่นกันยังจะกินสลากบ่สานกูสลาก
7: แล้วที่หัดทำเนี่ยใครสอนครับคุณแม
8: ่โอ้แม่มาสอนดูของเขาเอามาดูแล้วก็จานเลย

0: ตีเกวนมาปิ่นมาเนี่ยพายบอลได้ชนสักคนดูขี้จากเขาทั้งนั้น
1: ก็ดูเขาแล้วก็จำมา
0: เออ
1: ต่างยากไหมครับคุณแม
0: ่ไม่ยากง่ายทักเปลูกลูกจากวังบัวพูดแม่เอาแม่เปียกอะนี่กูจะเนี่ยได้ไหมเอาแม่พอได้ทักเลยได้เลย
2: แบบนี้เลย
3: วัสดุหลักก็คือใบตาลที่ลูกหลานก็ไปช่วยกันตัดมาจากที่หัวไร่ปลายนาครับมาตัดแล้วก็ฉีกตามแนวเส้นใบให้ได้ขนาดที่เหมาะนะครับนำเส้นใบตาลที่ฉีกแล้วเนี่ยไปตากแดดให้แห้งสนิทเลยจะได้มีความเหนียวความทนแล้วก็เอามาให้ยายสารเป็นชิ้นงานนะครับเอาไว้ใส่ข้าวเหนียวใช้ได้ทนทานแล้วก็ปลอดภัยอะไรสารเคมี
4: นี่ก็ไปมีคนรับซื้อฮะมีคนรับซื้อแล้วก็มันไม่ค่อยทันฮะเดี๋ยวเขาจะเอาทีละ20กล่อง30กล่องเอาไปไว้แขวนที่ตามหน้าร้านแล้วก็จะขายได้เพราะคนเหนือที่เนี่ยจะใช้กล่องข้าวอย่างนี้ใบลาน
1: อ
4: ัน
1: นี้ก็คือไปใส่ข้าวเหนียว
4: ใส่ข้าวเหนียวฮะใส่ข้าวเหนียวเราวันอยู่ได้ทั้งวัน
1: แต่คุณยายก็จะค่อยๆสาน
4: ไปเรื่อยๆไปไม่ได้รีบร้อนอะไรเขาก็จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับ
1: เสร็จเหมือนกับ10ใบ20ใบก็มีคนมารับไป
4: มีไม่มีว่างครับขายได
3: ้ทางอบต.ท่าขุนรามนะครับเตรียมเชิญยายทองติ๊บมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาการสานกระติบใบตาลกันให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าขุนรามนะครับเพื่อสืบสานงานหัตถกรรมพื้นบ้านไปด้วยครับลูกสาวยายบอกว่าวันไหนที่ออกไปทำไร่ทำนาแล้วลืมตัดใบตาลมาให้คุณยายก็จะทวงเงินทุกวันเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะอยู่นิ่งงานหัตถกรรมอีกอย่างที่ก็สร้างรายได้เหมือนกันนะครับคือการทำไม้กวาดดอกหญ้าครับยังเป็นสินค้าที่ขายดีไปทั่วประเทศนะครับตอนนี้ที่ปราจีนบุรีก็รวมกลุ่มกันผลิตนะครับซึ่งก็สืบทอดวิชามาจากรุ่นปู่ย่าตายายเลยครับเปิดโกดังผลิตแล้วก็เก็บไม้กวาดดอกหญ้าที่ผลิตไม้กวาดส่งขายไปทั่วไทยครับอยู่หมู่19ตำบลโพงามที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีครับมีนางมยุรีสายแววเป็นเจ้าของนะครับซึ่งครอบครัวเขาก็ทำไม้กวาดดอกหญ้ามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายกันเลยครับใช้วัสดุคือดอกหญ้าไม้ไผ่เชือกแล้วก็สีครับเลือกดอกหญ้าเป็นดอกแล้วก็ก้านเตรียมไม้ไผ่เลี้ยงครับตัดให้ยาวสัก75ซมทำเป็นด้ามพอแยกดอกหญ้าแล้วก็เอาไปแช่น้ํา 3-4 ชั่วโมงนะครับก่อนนำขึ้นมาถักใส่ด้ามไม้ไผ่พ
5: อเสร็จแช่แล้วก็เอาไปตัดเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่น้ำแช่น้ำไม่เกิน2ชั่วโมงแช่น้ำเฉพาะบางส่วนที่คูณนิดนึงแล้วก็เอาออกแล้วก็ไปเอาไปประกอบถักเป็นอันนึงจะใช้เวลาประมาณสัก5นาทีนะคะสัก5นาทีต่อ1อันคนนึงก็ได้ประมาณวันละ50อันขึ้นไปค่ะแล้วก็ถักเสร็จแล้วเราก็เอาไปทาสีที่มันทำให้มันแข็งแรงใช้ให้มันทนแล้วก็ทำแล้วก็มัดรวมกัน1มัดมี10อันต่อ1มัดเสร็จค่ะพอเสร็จแล้วเราก็พร้อมที่จะส่งให้ลูกค้าที่มารับถึงที่บ้านค่ะ
3: 1มัดนะครับมี10ด้ามที่ป้ามยุรีบอกก็คือขายมัดละ300บาทส่วนแรงงานก็เป็นคนในชุมชนนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องมารับจ้างด้วยให้ราคาทำด้ามละ4บาทนะครับเฉลี่ยต่อคนเนี่ยเขาทำได้กันตั้ง50ด้ามขึ้นไปก็เป็นรายได้อย่างดีครับแล้วก็พอทำเสร็จแล้วนะครับที่ร้านเนี่ยเขาขายแบบขายส่งนะครับจะมีพ่อค้าแม่ค้าทางอีสานมารับซื้อกันถึงที่บ้านเลยครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับตอนนี้ชาวบ้านในชุมชนที่วัดโพทองเจริญช่วยกันจัดประเพณีบุญคูณลานนะครับแล้วก็ทำปราสาทรวงข้าวซึ่งปกติแล้วจะนิยมทำกันแล้วก็เห็นในภาคอีสานนะครับฉะนั้นที่นี่ก็เลยถือว่าเป็นปราสาทรวงข้าวหนึ่งเดียวในภาคกลางครับชาวบ้านพระพลาชัยชาวบ้านลาเวียงแล้วก็ครูกับนักเรียนโรงเรียนพระพลาชัยครับมาช่วยกันสร้างปราสาทรวงข้าวที่วัดโพทองเจริญอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับเพื่อมาสืบสานประเพณีบุญคูณลานประทายข้าวประเพณีที่เขาทำกันหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วครับจะนำรวงข้าวมาประดับตกแต่งเป็นปราสาทรวงข้าวเพื่อสืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว
6: ชาวบ้านในชุมชนก็จะรวมพุ่งกันแล้วก็ไปเกี่ยว

0: าอยู่ในน้ำพอเกี่ยวเขามาแล้วแล้วก็จะเอามาตัดใบเขาออกเหลือแต่รวงเขาแบบนี้เพื่อที่จะเอามาจากสารเป็นลวดลายนะคะจะเอามามัดแล้วก็จับเป็นกำเพื่อที่จะมาสารแล้วก็จะเอาไปมุ้งเป็นหลังคารวงเขาจ้ะก็จะได้เป็นตะกร้าเขาที่สวยงามแบบนี้แล้วจ้ะจะต้องใช้เวลามากเลยเพราะว่าจะเอาแต่เล็บเข่าแบบนี้เลยจ้ะจะเอาที่มีแต่รวงเข่าจะต้องให้มีใบผสมเลยชาวบ้านก็จะรวมกลุ่มกันออกมาใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยค่ะ
1: กับดันพระพลาชัยบอกว่าสมัยก่อนนะครับเขาจะเอารวงข้าวเนี่ยมาทำกองเจดีย์ส่วนสมัยนี้ก็ปรับปรุงนำรวงข้าวมาทำเป็นปราสาทนะครับร่วมกันใช้รวงข้าวมามัดตกแต่งตามโครงปราสาทที่ทำมาจากโครงเหล็ก
2: คนพื้นถิ่นก่อนคนพื้นถิ่นที่วัดโพทองเจริญเนี่ยหรือชุมชนบ้างขามเนี่ยเป็นชุมชนชาติพันธุ์คือลาเวียงนะครับซึ่งมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยที่เกี่ยวกับการทำนาเป็นหลักนะครับเพราะนั้นในการทำปราสาทรวงข้าวเนี่ยก็คือเป็นการทำสร้างศิลปะแล้วก็วิถีชุมชนเราขึ้นมาจากที่เราปลูกข้าวทำนานะครับแล้วก็ขายเม็ดข้าวในการทำเม็ดข้าวปลูกหรือในการที่เป็นสินค้าอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็เอารวงข้าวเนี่ยมาทำนะครับให้เปิดปราสาทเป็นปราสาทรวงข้าวเพื่อบูชาพระแม่บสก
1: ส่วนใหญ่ชาวบ้านในพื้นที่รับมีพื้นเพเป็นชาวไทยทรงดำแล้วก็ชาวอีสานที่ย้ายถิ่นฐานมาทำกินในพื้นที่ของตำบลพระพลาชัยครับก็เลยมีมติว่าจะสืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวครับก็ไปดูงานการทำปราสาทรวงข้าวที่กาฬสินธุ์แล้วก็ร้อยเอ็ดมาก่อนแล้วก็เอารูปแบบกลับมาทำที่ภาคกลาง
3: พอเสร็จแล้วก็จะเอาเครนมายกจัดขึ้นไปตั้งข้างบนแล้วก็จะไว้พื้นที่ว่างให้คนไปยืนได้พอชัดยกขึ้นไปปักยอดเสร็จก็มุงนั้นเสร็จจะทำยอดชัดเนี้ยเราต้องเตรียมข้าวก่อนเตรียมข้าวมัดเป็นกำแล้วก็ทักเป็นกระหล่ำเป็นกระหล่ำเป็นลีลีนะแล้วถึงเอามารวมไว้รอที่จะทำชัดพอทำชัดเสร็จก็ยกขึ้นไปอาเคนมายกขึ้นไปเอฟเอ็นบรรลาเสร็จคือมันเป็นสัญลักษณ์คือภาษาข้าวภาษาข้าวเนี้ยมันต้องมีรวงข้าวมันถึงเรียกว่าภาษาข้าวถ้าไม่มีรวงข้าวก็มันเรียกว่าภาษาข้าวว
4: ิธีการเกษตรก็ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมก็เลยเลื่อนมาเป็นช่วงเดือนธันวาพฤศจิกาถือเอาเป็นวันแรม8ค่ำเดือน12ไทยของทุกปีเป็นวันงานประจำปีแล้วก็มีงานอยู่9วัน9คืนซึ่งในช่วงทำปราสาทข้าวเนี่ยงานประเพณีปราสาทข้าวเนี่ยก็จะตรงกับพระคุณเจ้าท่านมาประชุมปฏิบัติธรรมกันซึ่งท่านจาริกมาจากทั่วประเทศมาปฏิบัติธรรมก็ถือโอกาสนำเอาข้าวที่ทำปราสาทเนี่ยเมื่อสีแล้วก็หุงใส่บาตรพระก่อนหุงใส่บาตรพระที่ปฏิบัติธรรมก่อนจากนั้นก็เอาไปแจกจ่ายตามนโยบายของโครงการที่ทำกัน
1: ส่วนงานประจำปีของวัดโพทองเจริญนะครับจะจัดอีกครั้งเดือนธันวาคม9วัน9คืนเลยครับก็เดี๋ยวจะสร้างปราสาทรวงข้าวให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งการนำวิถีการทำนานี้มาปรับเข้ากับวิถีทางธรรมก็เป็นการปรับเข้ากันอย่างลงตัวในชุมชนครับไปดูอดีตคุณครูที่อำเภอแก่งหางแมวที่จันทบุรีครับปลูกพริกไทยจันทบุรีที่เป็นพืช GI ของจังหวัดอยู่แล้วแล้วก็รวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่พริกไทยครับแล้วเอามาแปรรูปเป็นสินค้าด้วยติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
5: พื้นที่พริกไทยกว่า20ไร่พืชสมุนไพรที่ทำเงินให้กับครูปัทมาวงศ์นพรัตน์หรือครูเข้มอดีตครูที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกพริกไทยนานเกือบ30ปีภายใต้สวนวงศ์นพรัตน์และได้รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พริกไทยตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
6: เดิมทีเดียวเนี่ยบรรพบุรุษของเราเนี่ยก็อยู่อำเภอท่าใหม่ซึ่งเป็นมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องพริกไทยทีนี้ตอนนี้อำเภอท่าใหม่ก็พื้นที่แคบลงแล้วเขาก็หันไปปลูกทุเรียนกันเยอะแต่ทีนี้ครูมาปลูกพริกไทยเนื่องจากว่าครูก็มีทุเรียนมีเงาะมีรังคองมีมังคุดมีผลไม้เมืองจันทร์นี่แหละแต่เวลาเราเก็บปุ๊บเราไปขายปั๊บต้องขายเลยนะเอาไว้เน่า
7: ค่ะ
6: ไม่ได้แต่พริกไทยนี่เราเก็บปุ๊บเอาไปตากแดดให้แห้งเก็บไว้ปี2ปีเราก็ยังเอาออกมาขายได้อีก
5: พริกไทยที่ปลูกมี2สายพันธุ์มีพันธุ์จันท

0: ทบุรีหรือพันธุ์ปางทีและพันธุ์คุชชิ่งหรือพันธุ์มาเลเซีย
1: อันนี้คือพันธุ์มาเลเซียแต่เราจะเห็นว่าพันธุ์มาเลเซียนี่ยังไม่แก่นะคะรวงมันจะยาวรวงจะยาวถ้าใหญ่ถ้าเต็มที่แล้วเม็ดจะใหญ่กว่านี้แล้วก็มันจะได้ผลผลิตเยอะตัวนี้คือเป็นเชิงเศรษฐกิจเลยทำไมถึงเรียกมาเลเซียเนื่องจากว่าเรานำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียหรืออีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกว่ามาเลเซียหรือสลาวักตัวด้วยกันสลาวักก็คือเมืองสลาวักประเทศมาเลเซียเขาเอาชื่อเมืองและประเทศมาตั้งเป็นชื่อแต่นี่เราปลูกมานานแล้วนะ
2: พวกรสชาติอะไร
1: รสชาติมันก็เผ็ดนี่แหละเผ็ดได้เลยแหละก็ตามตลาดทั่วไปก็คือเป็นพันธุ์นี้ที่เราทานกันทั่วไป
2: ปางทีเนี่ยเห็นบอกว่าเขาเรียกเพราะว่ากิ่งระยะกิ่งความห่างระหว่างข้อมันถี่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็เลยเป็นผัดปางถี่แล้วมันมีจุดเด่นยังไงอีกไหมคะคุณครู
1: คือปางถี่เนี่ยมันเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของจันทบุรีเรียกได้สองอย่างคือปางถี่หรือจันทบุรีจุดเด่นของปางถี่นะคะเม็ดเนี่ยรวงเนี่ยสั้นก็จริงนะคะแต่ว่าเม็ดจะใหญ่อันนี้ยังไม่โตนะคะเนี่ยถ้าโตจะใหญ่กว่านี้แล้วก็ไม่มีเม็ดเล็กแทรกแล้วก็เผ็ดกว่าพันนั้น
2: อันนี้
1: ไม่ได้ใช้รสสัมผัสจากลิ้นจากปากนะคะอันนี้คือนักวิจัยเขาได้เอาไปวิจัยแล้วค่ะว่าเผ็ดกว่าแล้วก็มีสารไพพอรินมากกว่าตัวนั้น
2: ส่วนตรงนี้คุณผู้ชมเห็นบอกว่ามีลูกค้าญี่ปุ่นจองหมดแล้วนะ
1: ตรงนี้ญี่ปุ่นจองแล้วนะคะเพื่อไปทำพริกดองค่ะอันนี้จองแล้ว
0: พริกไทยจะปลูกไปประมาณ2ปีถึงจะให้ผลผลิตค่ะ1ไร่ปลูกได้400ต้นการลงทุนจะอยู่ที่ประมาณหลักแสนค่ะเนื่องจากต้องทำเสาระบบน้ำสแลนอุปกรณ์และต้นพันธุ์ต่างๆระยะการเก็บผลผลิตสามารถเก็บได้นานนับ20ปีเลยค่ะซึ่งพริกไทยจะชอบอากาศร้อนชื้นดินที่ชอบจะเป็นดินลูกรังควรปลูกบนพื้นที่ราบเชิงเขาเพื่อไม่ให้น้ำขังค่ะโรคที่ต้องระวังก็คือเชื้อราโรครากเน่าโดยที่นี่จะใช้สารชีวพันธุ์ในการดูแลค่ะและยังเป็นการทำเกษตรแบบปลอดภัยได้รับมาตรฐาน GAP
2: อย่างในเรื่องการดูแลพริกไทยยุ่งยากไหมคะคุณครู
1: โอ้พริกไทยนี่ไม่ยุ่งยากง่ายกว่าทุเรียนเยอะยาก็ไม่ได้ฉีดเยอะคือยากอีกตอนที่เราเนี่ยต้องมัดไปเนี่ยเป็นข้อเนี่ยมันยากตอนนี้แค่นั้นเองพอมันท่วมนู่นปุ๊บเราก็ได้ผลผลิตแล้วแค่ปีเดียวมันไวกว่าทุเรียนค่ะ
2: มันชอบน้ำเยอะไหมคะตัวพริกไทยตรงน
1: ี้พริกไทยชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะขังน้ำที่เรานี่เหมาะมากหนูจะเห็นว่าที่เราเป็นเนินลาดเห็นไหมม
2: ัน
1: จะลาดลงนี่มันจะทิ้งน้ำได้ดีถ้าเป็นที่เรียบขังน้ำถ้าน้ำฝนตกท่วม3วันเน่าหมดเลย
2: ระบบน้ำก็จะเป็นแบบนี
1: ้เป็นสปริงเกอร์อันนี้1เหวี่ยงได้4ต้น
2: โอ้ยต้องคำนวณแบบนี้เลยให้ได้น้ำทั่วถึง
1: ใช่ค่ะ
2: เปิดน้ำให้วันละกี่รอบคะ
1: วันละครั้งแค่นั้นเองวันละครั้งแล้วก็เว้นวันทีครั้งหนึ่งคือชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
2: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าพริกไทยที่เขาปลูกเนี่ยเขาไม่ได้ขายสดนะแต่จะนำมาแปรรูปแล้วก็จำหน่ายเองทั้งหมดเลยมีแบบไหนบ้างคะคุณครู
1: พริกไทยของเราก็จะมีตากแห้งเป็นพริกไทยดำอันนี้คือพริกไทยที่มีเปลือกนะคะตากทั้งเปลือกก็จะเป็นพริกไทยดำพอเราไปแช่น้ำเพื่อเอาเปลือกออกก็จะเป็นพริกไทยขาวทีนี้ตัวนี้ขอนำเสนอตัวนี้มากเลยค่ะตัวนี้เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะเพราะว่าต้องเป็นเจ้าของสวนถึงจะมีพริกไทยตัวนี้อันนี้คือพริกไทยฟิกดายหมายถึงว่าเราเก็บสดไปแล้วก็ฟิกดายค่ะ
2: ความอร่อยมัน
1: จะเหมือน
2: อร่อยมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
2: แห้งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมันจะเหมือนเราทานสด
2: ค่ะแล้วอย่างการจำหน่ายนี่เราจำหน่ายยังไงบ้างคะ
1: เวลาเราจำหน่ายเราก็จะมีจำหน่ายตามห้างทั่วไปก็คือเนื่องจากว่าของเราเป็นสินค้า GI ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะสนับสนุนในเรื่องการตลาดให้เรา
2: ค่ะจุดเด่นความอร่อยของพริกไทยเรา
1: พริกไทยของเรานะคะจะทำให้แห้งสนิทตัวนี้ของเราสะอาดมากและคัดเกรด A ทั้งหมดเราจะต้องไปล้างน้ำเราไม่ใช่เอาน้ำอะไรก็มาล้างได้นะคะน้ำเราต้องเป็นน้ำโพลาริสล้างเสร็จแล้วเราเข้าตู้อบเนื่องจากเราได้ตู้อบมาอบจนแห้งตัวนี้ของเราอยู่ได้เกิน2ปีไม่ต้องกลัวขึ้นรานะคะและสะอาดทานได้เลยถ้าซื้อในตลาดเขาจะไม่ได้มาล้างให้เรานะคะอันนี้ของเราล้างทุกอันล้างปุ๊บเข้าตู้อบให้เลยไม่ใช่ล้างแล้วมาตากแดดอีกล้างแล้วเข้าตู้อบให้เลยทุกตัวค่ะสะอาดทุกตัว
2: เก็บไว้คือกลิ่นก็
1: ยังอยู่เหมือนเด
2: ิ
1: มเหมือนเดิมค่ะเปิดมานี่จะหอมทุกตัวค่ะ
2: เขาเขียนเลยนะว่าหอมฉุนเผ็ดร้อนนะคุณผู้ชมนะคะ
1: ตอนนี้ยอดขายของเรานะคะไม่พอขายเราต้องรับซื้อของกลุ่มมาด้วยค่ะ

0: ว่าขายดีมาก
1: ขายดีมากค่ะ
0: เอลขอถามหน่อยว่าทำไมเราถึงแบบมาแปรรูปของเราเอง
1: เดิมทีเดียวเนี่ยครูไม่ได้คิดว่าจะมาทำตัวนี้หรอกทีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากเกษตรเนื่องจากว่าเรายกระดับได้เป็นแปลงใหญ่ดังนั้นเราทางกระทรวงเกษตรก็เลยให้เครื่องมือมีเครื่องมือคือตัวอบแห้งให้เราแล้วก็มีเครื่องสูญญากาศให้เรามีเครื่องป่นเป็นพริกไทยป่นให้เรา
2: ผลิตภัณฑ์จากพริกไทยแบรนด์คูเข็มราคาอยู่ที่หลักร้อยออกบูธจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าจำหน่ายผ่านทางออนไลน์จัดส่งทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มลูกค้าเจ้าประจำ
3: ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมวเราก็เข้ามาสนับสนุนในกิจกรรมในเรื่องของการรวมกลุ่มการเป็นแปลงใหญ่ก็คือรวมกันเพื่อรวมซื้อรวมขายนะคะก็แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในช่วงที่ เรามีการรวมกลุ่มกันในครั้งแรกนะคะก็จะมีการสนับสนุนในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ซึ่งครูเข็มเองก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้ต่างๆเนี่ยให้กับเกษตรกรในพื้นที่
2: พริกไทยจันเรียกว่าเป็นหนึ่งในราชาเครื่องเทศชื่อดังของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีรสชาติเผ็ดร้อนกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์และยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจันทบุรีค่ะปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่พริกไทยตำบลแก่งหางแมวมีพื้นที่ปลูกอยู่ที่ประมาณ130ไร่สมาชิก33คนค่ะและที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานค่ะ
4: ตอนนี้ครูเข็มเตรียมขยายแปลงปลูกเพิ่มอีกถึง7ไร่เพื่อได้ผลผลิตเพียงพอด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยเปิดกิจกรรมฟื้นสีสันตลาดน้ำยักษ์กังหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ชุมชนที่ตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ผมคิดว่าสำหรับคนไทยเนี่ยเรื่องธรรมดาคือวัตถุดิบธรรมดาไปแล้วตอนนี้อย่างเช่นพอยปูกันนะครับคนใต้เนี่ยเขาชินแล้วกิโลละ120บาท5ใบเองนะฮะแต่สำหรับผมมาทดใจฮะลูกใหญ่ขนาดนี้แล้วว่ามันกว่า100บาทแล้วนะฮะสำหรับประเทศญี่ปุ่นวัตถุดิบไทยดีๆขนาดนี้แล้วว่ามันจะมีคุณค่ามากกว่านี้นะที่โตเกียวไม่มีที่ญี่ปุ่นไม่มีอ่ะวัตถุดิบไทยที่คุณคิดว่าธรรมดาไปแล้วแต่สำหรับคนต่างชาติเราอ่ะตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นตกใจแล้วก็ประดับใจมากครับแล้วก็อร่อยมากด้วยนะครับเมื่อไรเชฟฝีมือระดับท็อปๆอ่ะเข้ามาผสมแล้วว่ามันจะอร่อยคุณแค่ไหนนะครับใครอยากจะพร้อมกับเรานะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: พูดว่าวันนี้ผมและน้องไข่ตุ๋นจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีเพราะที่นี่มีตลาดเก่าแก่กว่า100ปีและมีของกินดีๆที่หายาก
2: อ่ะโจ๊กน้ำแดง
3: ใช
2: ่โอ้โหสวัสดีหน้าร้านโจ๊ก แปลกจริงๆผู้ชมขนมปังหน้าหมูปกติผมก็กินอันเล็กๆจิ้มจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มมาตัด
3: ไม่จิ้ม
2: ไม่ได้
3: จะตีนะ
2: เขาเก็บอ่อนแบบโบราณแทบจะไม่เห็นแล้วนะอร่อยจังอ่ะผัดไทย100ปีทุกคนมาที่เนี่ยเขาก็บอกต้องมากินผัดไทยร้านนี้แปลกมากทำไมมันมีตับไม่เคยกินมาก่อนเลยครับ
4: เข้าไหมครับ
2: เข้า
1: ส่วนไอเดียอาหารฟู้ดเวิร์กวันนี้รับรองว่าเด็ดไม่แพ้กันครับ

0: บรรยากาศตลาดสดยามเช้าที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยคึกคักเหมือนกันนะครับและผมกับไข่ตุ๋นก็มีนัดกับคุณแอนเอาไว้ด้วยครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมวันนี้ผมนัดกับคุณแอนไว้เป็นไกด์ท้องถิ่น
1: ทักทายก่อน
2: โอ้โหไม่คุยกับไม่คุยกับเขาไม่ได้เขาไม่ยอมสวัสดีหน่อยเดีย
1: วสวัสดีก่อนค่ะ
2: เพิ่งตื่น
1: ใช่ไหมคะ
2: เพิ่งตื่นยังง่วงอยู่วันนี้เรามาแต่เช้ามืดเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ประมาณสัก6 โมงคุณแอนบอกว่าที่เพชรบุรีเนี่ยมีตลาดเก่าแก่หรือว่าตลาดโบราณที่น่าสนใจอยู่ที่นึงซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
1: ที่อำเภอท่ายางนะคะแล้วก็อยู่ที่ตลาดท่ายางด้วยค่ะ
2: ซึ่งปกติท่ายางเนี่ยก็จะเป็นเหมือนทางที่คนผ่านอยู่แล้ว
1: ใช
2: ่แต่ว่าคนไม่รู้ว่าที่นี่มีของดีอยู่อยากให้แวะเข้ามาเพราะฉะนั้นมีทั้งอาหารสดนะครับวัตถุดิบแล้วก็ของอร่อยมากมายเลยที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วตลาดนี
1: ้น่าจะมากกว่า80ปีได้
2: โอ้โหตลาดนี้เก่าแก่เกิน80ปี
1: ดูบรรยากาศเอาจริงๆน่าจะเป็น100
2: อายุเป็น100ปีแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องให้คุณแอนเป็นไกด์แล้วแหละเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่มีบางร้านที่แบบเป็นร้านเก่าแก่เลย
1: อันนี้เลยค่ะนี่ร้านโจ๊กค่ะ
2: อ๋อมาถึงร้านโจ๊ก
1: เป็นโจ๊กน้ำแดงนะคะ
2: ฮะโจ๊กน้ำแดง
1: ใช่เชฟเคยทานไหมคะ
2: เคยแต่กินโจ๊กธรรมดาเวลาเรามาเพชรบุรีเราจะเคยได้ยินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงแต่อันนี้เขาเป็นโจ๊กน้ำแดงสวัสดีเจ้าของร้านก่อนเลยสวัสดีครับโจ๊กน้ำแดงก็คือเอาน้ำที่เขาทำในก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงมาราดโจ๊กเหรอ
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: ไม่ใช่ด้วยอ่ะมันยังไงล่ะโจ๊กน้ำแดงอ่ะ
3: เป็นโจ๊กต้มกระดูกหมู
2: อ๋อไม่ใช่น้ำหวานสีแดงนะ
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: ทำไมเราถึงเรียกโจ๊กน้ำแดงอ่ะ
3: เพราะมันเป็นซีอิ๊วที่เราใส่ไปสีไม่จะออก
2: สูตรนี้เป็นสูตรที่เราคิดขึ้นมาเองหรือเป็นสูตรที่มันม
3: ี
2: มาจากโบราณ
3: สูตรเป็นสูตรเมื่อก่อนเป็นโจ๊กแบบกรุงเทพเลยคุณแม่มาประยุกต
2: ์อ๋อเอาความเป็นน้ำแดงที่เป็นเอกลักษณ์ของเพชรบุรีมาใส่ลงไป
3: ใช่
2: แล้วก็ที่น่าสนใจอย่างนึงคือหมูเขาทำเป็นก้อนใหญ่แล้วมาตัด
3: ใช่ค่ะมันจะนุ่มฝาดแล้วมันก็สุกทั่ว
2: ถ้าอยากรู้ต้องกินเนาะ
1: ใช่ต้องกินค่ะ
2: นะคุณแอนนะโจ๊ก1จานใส่ทุกอย่างแบบเต็มที
3: ่
2: อันนี้ได้ไหมอีกจานนึงอ่ะผมขอเป็นแบบของเด็กได้ไหมผมอยากรู้ว่าของเด็กมันจะหน้าตายังไงอ่ะ
3: ได้ค่ะ
2: แล้วหนูอ่ะหนูอะไรหนูอยากกินโจ๊กหรือเปล่าหนูอยากกินโจ๊กหนูนั่งลงก่อนเลยถ้าหนูอยากกินโจ๊กหนูต้องสวัสดีก่อนเลยโอ้โหสวัสดีหน้าร้านโจ๊กขายกี่โมงถึงกี่โมงครับ
3: 5:00ก่อนเที่ยง
2: อ๋อเดี๋ยวเราไปชิมกันด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมคุณผู้ชมคุณแอนเลยได้ชามเด็กไป
1: ได้ชามเด็กค่ะ
2: อยากรู
1: ้อันนี้ถ้าชามเด็กเขาก็จะไม่ใส่ผักแต่ว่าตอนนี้โตแล้วทานผักได้แล้วค่ะ
2: สิ่งที่แปลกหนึ่งเลยก็คือมีเลือดโจ๊กทั่วไปไม่มีเลือดแต่ว่าเครื่องในเนี่ยก็อาจจะมีในโจ๊กทั่วไปแต่ว่าน้ำนี่ชัดเจนเลยดูสิพอเราชิมน้ำก่อนแล้วกันเนาะ
1: ได้ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้ไม่ต้องไปปรุงเลยนะน้ำเข้มข้นแล้วนะไม่ใช่แค่มันมีรสอย่างเดียวมันมีความหอมที่ต่างจากโจ๊กทั่วไปเนี่ยขอลองหมูสับหน่อยเขาบอกหมูสับเขาต้องไม่แข็งอร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวก็จะมีไข่ลวกด้วยนะครับผมเหมือนมันครบเครื่องแล้วอ่ะข้าวโจ๊กเขาอ่ะครับมันเหมือนเรากินข้าวต้มที่มันต้มจนแบบนิ่มมากๆอ่ะจากข้าวแบบที่เป็นเม็ดจนแบบเละเลยจริงๆจนนิ่มจริงๆอ่ะคือใช้เวลาต้มนาน
1: เขาแบบใช้วิธีการต้มแต่ใช้เตาถ่านนะคะ
2: หอมแล้วก็หวานด้วย
1: ใช่ค่ะอ
2: ร่อยมากเลยไม่เคยกินเน
1: า
2: ะเนี่ย
1: เพราะว่าเนี้ยกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะ
2: โอ้แสดงว่าเขาขายไม่กี่ปีแล้วเนี่ย
1: ประมาณ50กว่าปีได้
2: ที่คุณแดนตั้งใจพามาร้านนี้เพราะว่านี่ที่ร้านนี้เขามีต้องบอกว่าเป็นญาติไข่ตุ๋นอยู่เขาบอกชื่อน้องอะไรนะ
3: เบลล่าค่ะ
2: ชื่อน้องเบลล่าด้วยคุณผู้ชมครับวันนี้ฟู้ดเวิร์คเราได้พิธีกรใหม่นะครับเป็นน้องเบลล่านะครับผมเดี๋ยววันนี้น้องเบลล่าจะพาเราไปเที่ยวนะครับตุ๋นอยู่นี่แหละไปเบลล่าเราไปเที่ยวตลาดกันไปใจง่ายนะเนี่ย ตามมาแล้วอันนี้มาถึงร้านของว่างบ้าง
1: ของว่าง
2: นะครับแต่ไม่ว่างก็กินร้านนี้สวัสดีคุณแม่ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดี
2: คุณแม่ขายอะไรบ้างครับ
4: ขายหมูสเต๊กหมูสเต๊กดีไม้ละ5 บาทค่ะแล้วก็ขนมปังหน้าหมูนะคะแผ่นละ20
2: แปลกจริงๆผู้ชมขนมปังหน้าหมูปกติผมไม่กินอันเล็กๆสี่เหลี่ยมนี่อันเบลเลอร์เทอร์เลยอ่ะแล้วเราลองชิมนะขนมปังหน้าหมู1แผ่น
4: ป้าอุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: แม่ขายมากี่ปีแล้ว
4: 30-40ปีแล้วลูก
2: 30-40ปีแล้วแล้วเขากินไงกินกับน้ำอาจารย์เหรอ
4: กินกับน้ำจิ้มก่อนนะคะ
2: มีน้ำจิ้มด้วยเหรอเขาปกติหลงปลาหน้าหมูเขากินกับอาจารย์ไม่ใช่เหรอ
4: ไม่มันไม่อร่อยลูกมันต้องกินน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มหมูสเต๊กค่ะ
2: เอาน้ำจิ้มหมูสเต๊กมากินกับขนมปังหน้าหมู
1: ต้องลองค่ะ
4: จิ้มน้ำจิ้มแล้วมาจิ้มนี่
2: จิ้มจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มมาตัด
4: ไม่จิ้ม
2: ไม่ได้
4: ไม่ได้เดี๋ยวตีนะ
2: ยังไง
1: กินมันไปหมดยังไม่ถูกไม่ถ
2: ู
1: ก
2: เอาแล้วจิ้มจิ้มมาตัดก่อนไม่ได้
4: ไม่เอา
2: ไม่ได้ด้วย
4: จิ้มก่อน
2: ลาดได้ไหมลาด
4: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตีมือนะ

0: คำนวณรสชาติมาพอดีแล้วคือน้ำอาจารย์เขาอ่ะจะไม่รสจัดเหมือนที่อื่นมันจะรสกำลังดีเหมือนกินสลัดผักใส่แตงกวาแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยอ่ะคุณผู้ชมขายกี่โมงเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมเขาจะมากินกัน
1: ของป้าป้าออกประมาณ6โมงเช้า
0: 6โมงเช้า
1: ก็ประมาณบ่าย3คุณป้าก็เก็บ
0: อร่อยมากเดี๋ยวขอบคุณคุณแม่เลยครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะคะที่มาดู
0: เรายังไปไม่ได้อ่ะนี่หนูอยากกินใช่ไหม5บาทตังค์อ่ะตังค์อยู่ไหนอ่ะตังอ่ะจ่ายตังก่อนดิ
2: ติดไปก่อนติดไปก่อนอะไรแก
0: ชอบผมว่าวันนี้ไข่ตุ๋นไม่ไปไหนแล้วน่าจะนั่งเฝ้าอยู่หน้าร้านแม่นี่แหละมาได้โอกาสส่งแล้วตุ๋นอยู่นี่เลยรอ
2: ไข่ตุ๋นจะเรียกลูกค้าให้
3: ว่าไงคะกินอีกไหมเรียกลูกค้ากินหมูเต้ไหมครับนะเรียกด้วยนะลูกนะโอ้ไม่ดุเลยนะไม่ดุด้วย
2: ไปชิมของหวานกันต่อ
0: เดี๋ยวเราจะไปอีกที่นึง
2: ถ้ามาท่ายางแล้วค่ะต้องไปร้านนี้ร้านนี้ก็คือเด็ดเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นร้านในตำนาน
0: โอ้นี่คือร้านที่บอกว่าเป็นร้านของหวานอีกร้านนึงขอเข้าไปใกล้ๆหน่อย
2: ได้เลยค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม
4: ่ค่ะ
0: คุณแม่ปีนี้กี่ขวบแล้วครับ
4: 74ค
0: ่
4: ะ
0: 74ขายมากี่ปีแล้วครับผม
4: ขายมาได้40ปี
0: โอ้โหเขาเรียกชื่อขนมอะไรเนี่ย
4: ข้าวเกี๊ยวอ่อน
0: ข้าวเกี๊ยวอ่อนไส้มะพร้าวอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหอันนี้คือป้าบุญรอดป้ารอด
2: ใช่ค่ะป้ารอดค
0: ่ะคนแถวนี้ก็จะเรียกกันป้ารอด
2: ใช่อ
0: ันนี้เป็นแป้งอะไรครับคุณแม
4: ่มีแป้งข้าวเจ้า
0: แป้งข้าวเจ้าผสมใบเตยอย่างเงี้ยเหรอครับ
4: ใช่ใช่
0: แล้วเขาก็จะทำเหมือนเขาเกี๊ยวปากหม้อเน
2: า
0: ะแต่ว่าเอาแป้งมาลง
2: ใช่ค่ะ
0: ไส้คือมะพร้าวกับงาแล้วก็น้ำตาลถือว่าคลาสสิกมากนะแทบจะไม่เห็นแล้วนะปกติเขาขายยังไงแม่ขายยังไง
4: แพ้หนึ่งมันมี4ตัว10บาท
0: 4ชิ้น10บาท
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โหแล้วแป้งแบบใสแล้วก็หนึบเลยอ่ะ
2: ใช่
0: อร่อยจังอ่ะจุดเด่นคือแป้งข้าวเจ้ามันจะให้ความหนึบในตัวมะพร้าวอ่ะมันมีเกลือนิดนึงให้เค
4: ็
0: มแล้วก็มีน้ำตาลให้หวานหน่อยหอมงาอร่อยมากแล้วสูตรนี้เป็นสูตรของเราเองเหรอครับแม่
4: ทำเองคิดค้นเอง
0: อร่อยนะเนี่ยอร่อยมากเลยนะผมไม่เคยกินเลยผมชอบอ่ะจะบอกว่าตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะคือ1คุณผู้ชมต้องมาชิมก่อนว่าข้าวเกี๊ยวอ่อนแบบโบราณเป็นยังไง2ถ้ามาตลาดท่ายางแล้วไม่ได้ถ่ายคู่กับป้ารอดเนี่ยคุณจะไปบอกคนอื่นว่าคุณมาตลาดท่ายางไม่มีใครเชื่อนะเพราะงั้นคุณต้องมีรูปคู่กับป้ารอดก่อน1รูปครับแม่ขอชู2นิ้วหน่อยแปลว่าผมอ่ะมาถึงท่ายางแล
2: ้ว
0: ผมมีรูปคู่กับป้ารอดแล้วแม่ผมขอลองทำอันนึงได้ไหม
4: ไม่ได้อะมันติดอะ
2: ไม่ได
4: ้มันทำแล้วมันไม่มันไม่รอดหรอกค่ะ
0: ถ้าทำแล้วมันจะไม่สวยเหมือนแม่ใช่ไหม
4: มันจะติดค่ะขนมมันก็เจียไปเลย
0: ผมมาเรียนกับแม่ได้ไหมเดี๋ยวผมมาเปิดร้านขายต่อ
4: ไม่ได้อะ
0: ให้เฉพาะคนในบ้านสูตรนี้เขาแจกเฉพาะคนในบ้านจริงๆอ่ะคุณแม่งั้นผมขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับมาที่นี่ยังไงก็ของสดมีหมดเลยมีกุ้งปู
2: หมึกค่ะ
0: กุ้งมีนี่เยอะมากอะเนี่ย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เยอะมากแล้วราคาไม่แพงอ่ะ
2: ไม่แพงค่ะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นแบบทะเลสดๆเลย
0: แล้วก็มีปลาทูสดนะ
2: มี
0: ของแห้งด้วยโหเยอะราคาแบบถูกมากสดมากจริงต้องมาเดินนะ
2: ส่วนของตลาดสดที่ตรงนี้จะมีตลอดทั้งวัน
0: ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นวัตถุดิบแบบพื้นบ้านอยู่เนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: ผมตั้งใจจะซื้อหมูนิดนึงเพื่อไปทำอาหารของผมวันนี้แล้วก็ไหนๆก็มาถึงแม่ค้าขายหมูแล้วขายไม่กี่ปีแล้วลูก
5: ค่ะหนูขายมา2ปีแต่ว่าที่ร้านมีมานานแล้วค่ะ
0: ร้านมีมานานแล้วแต่นี้เขาทำมา2ปีแล้วแต่ก็คือช่วยคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กเลย
5: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าต้องมีความรู้เรื่องหมูเยอะวันนี้อยากได้ส่วนที่เป็นตับแนะนำหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านเขาสงสัยกันไปเยอะว่าเวลาเราไปซื้อตับเราควรเลือกแบบไหน
5: ควรเลือกตับที่แบบไม่แดงมากค่ะแล้วก็แบบว่าไม่มีรูพุนพุนมันจะเหมือนแบบของเก่าอะค่ะ
0: คือที่ร้านไม่มีแบบไม่ดีมีแต่สวยอย่างเดียว
5: ใช่ค่ะ
0: ตายแล้วเลยไม่มีตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูเลยเพราะร้านนี้เขามีแต่ของดีไม่แดงไม่มีรูพุนและอะไรอย่างหนึ่งในการเลือกตับ
5: คือแบบไม่แข็งค่ะ
0: ไม่แข็งอันนี้ต้องกดอันนี้ถือว่านิ่ม
5: ใช่ค่ะ
0: อันนี้นิ่มไหวอ๋อเรากดแล้วก็รู้นะอ่ะงั้นเอาสักครึ่งกิโลแล้วกันนะ
5: ได้เลย
0: มาแล้วเดี๋ยวเราฝากแม่ค้าไว้ก่อนแล้วกันนะ
5: ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวผมมาเอาเดี๋ยวผมไปเดินเที่ยวก่อน
5: ใคร
0: จะมาให้ราคามากกว่าไม่ได้นะ
2: ค่ะอันนี้ก็มาที่ร้านข้าวแกงเป็นร้านข้าวแกง100ปี
0: ข้าวแกง100ปีแล้วเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: สวัสดีครับผม
6: สวัสดีค่ะ
0: ถ้า100ปีนี่รุ่นที่เท่าไหร่แล้วล่ะ
6: อันนี้รุ่น3แล้วค่ะ
0: รุ่นที่3แล้วเป็นหลานแล้วใช่มั้ย
6: ใช่ค่ะ
0: โอ้โห100ปี
2: 100ปีแล้วค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมก็เห็นคุณแอนบอกว่ามาร้านนี้ต้องกินอะไรนะแกงป่า
6: แกงป่าไก่รสเด็ดค่ะพริกแกงจะทำเอง
0: ทีนี้นอกจากแกงป่าที่เด็ดแล้วมีอะไรแนะนำอีกครับ
6: ก็มีต้มสีนวล

0: เป็นหน่อไม้
1: ต้มส
0: ี
1: นวลคืออะไรอ่ะ
2: ต้มสีนวล
0: ก็เป็นแบบไก่ใส่กะทิ3รส
1: อันนี้เป็นสูตรของแบบต้องบอกว่าคุณก็ได
0: ้คุณกง
1: คุณกงแล้วก็จะมีไข่เขาบอกไข่อะไรนะ
0: ไข่ลูกสะใภ้ค่ะก็จะทอด
1: คุณผู้ชม
0: ก็ไข่ลูกเขยแต่เอามาทอดแทน
1: เรารู้จักแต่ไข่ลูกเขยวันนี้มีไข่ลูกสะใภ้ด้วยนั่นก็คือชูฉี่ปลาทู
0: ค่ะ
1: ปกติขายแบบถ้าเป็นราดข้าวจานละเท่าไหร่ครับ
0: 2อย่าง40
1: 2อย่าง40 1อย่าง
0: 1อย่างก็30ค่ะ
1: ถูกมากนะ1อย่าง30แล้วถ้าเป็นถ้วย
0: เป็นถ้วยก็ถ้วยละ30 40
1: เขาบอกร้านนี้คือถ้ามาถ้าอย่างนี้ห้ามพลาดเลย
0: ต้องมาที่ค่ะ
1: วันนี้เราเอาสัก4อย่างเราจะกินกันหมดมั้ยคุณแอน
0: ก็รอดูค่ะ
1: เอาแกงป่าชูฉี่ปลาทูไข่ลูกสะใภ้แล้วก็แกงสีนวลสิ่งนึงที่เขาบอกว่าถ้ามาร้านนี้แล้วต้องกินนะให้กินแกงป่าคู่กับปลาอกกะแล
0: ค่ะ
1: นะครับบางคนเรียกอกกะแลบางคนเรียกอกกะแลอันนี้จะเป็นแบบเหมือนหมักเกลือเหมือนเค็มนิดๆแล้วเขาก็ทอดมาให้แล้วเราก็จะกินคู่กับแกงป่า
0: ใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะ
1: หอมมาก
0: หอมใช่ไหมคะ
1: แกงป่าคือสุดยอดจริงผู้ชมจุดเด่นคือเครื่องแกงเขาเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นเป็นรสแกงป่าแบบโบราณแท้ๆเข้มข้นมีความเผ็ดแต่เป็นเผ็ดร้อนอร่อยมากอ่ะอันนี้
0: ค่ะอันนี้เป็นต้มสีนวลค่ะ
1: อันนี้ผมอยากลองมากเลยเฮ้ยอร่อยอ่ะ
0: อร
1: ่
0: อยไหมคะ
1: แปลกอ่ะคือปกติเราจะกินแกงพวกแกงหน่อไม้ดองมันก็จะออกเปรี้ยวๆเผ็ดๆแต่อันนี้มันเป็นรสหน่อไม้ดองแล้วเป็นเปรี้ยวๆหวาน
0: ๆเขาจะมีแบบมีส่วนผสมของอะไรน้ำมะขามเปียกมีน้ำมะนาวแล้วก็มีแบบว่าผิวมะกรูดที่ใส่ลงไปด้วย
1: ใช่คุณผู้ชม
0: มันก็จะแบบจะเหมือนต้มขาไก
1: ่
0: เหมือนแกงหัวตา
1: เฮ้ยผมไม่เคยกินรสนี้เลยอ่ะแล้วนี่เป็นรู้จักครั้งแรกเลยอ่ะถ้าใครมาต้องมาลองมันแปลกจริงคือถามว่าทำไมมาที่นี่แล้วผมเห็นชูชีปลาทูผมเลือกสั่งเลยเพราะว่าของเพชรบุรีหรือว่าของจังหวัดที่ติดทะเลเนี่ยคุณจะได้กินปลาทูสดเนื้อปลาทูจะหวานกับเครื่องพริกแกงที่เขาตำเองนะครับแต่เข้มข้นแล้วก็ไม่ได้ออกหวานมากแล้วก็ไม่ได้ข้นเกินไปเป็นรสชาติแบบธรรมชาติจริงๆนะครับและอีกอันนึงไข่ลูกสะใภ้ครับเอาไข่เนี่ยไปทอดเหมือนไข่ดาวแล้วก็มาราดด้วยน้ำไข่ลูกเขยเหมือนกันเลยความต่างของมันก็คือว่ามันจะกรอบกว่าไข่ลูกเขยนะเคล็ดลับอย่างเดียวอันนี้ผมพอรู้ต้องเป็นไข่เป็ดเท่านั้นไม่เอาไข่ไก
0: ่อร่อยไหมคะ
1: ยอดเลยคุณแ
0: ม่อร่อยนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งกินเยอะนะคะเดี๋ยวรู้แบ่งไว้ก่อนเพราะว่
1: า
0: เดี๋ยวเรายังมีเมนูเด็ดอีกเมนูเพราะว่ามันเป็นเมนูที่แบบว่าถ้ามาท่ายางถ้าไม่กินเมนูนี้เรียกว่ามาไม่ถึงท่ายางและที่สำคัญเป็นเมนูแบบร้อยปีเหมือนกันค่ะ
1: โอ้อันนี้คืออะไรอ
0: ยากจะให้ชมภาพฝาผนังค่ะ
1: โอ้ใช่สวยนะเนี่ย
0: สวยไหมคะ
1: อ๋อเป็นเชิดสิงโต
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราอ่ะเดี๋ยวพอเราเดินผ่านทางนี้ไปก็จะเป็นสันเจ้า
1: อ๋อนี่เป็นทางเข้าสันเจ้าแล้วอันนี้เป็นฝีมือของใครครับ
0: อันนี้จะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวไทยาง
1: อ๋อก็คือแบบมาช่วยกันพัฒนา
0: ใช่
1: น่ารักมากและเข้าไปข้างในก็จะเป็นสันเจ้านี้เป็นแบบเชิดสิงโตเลยอ
0: ันนี้ทำไว้ตอนงานไทยางดีจัง
1: นี่คือแบบว่าน่าจะแบบ
0: ให้คนมาเช็คอินได้
1: เช็คอินได้เลยตรงนี
0: ้อันนี้ก็คือสันเจ้าพ่อกวนอูไทยางค่ะอันนี้จะเป็นสันเจ้าที่อยู่คู่กับคนไทยางด้วยศาลเจ้าเนี้ยค่ะจะมีมาตั้งแต่ประมาณ100กว่าปีแล้วด้วยค่ะ
1: โอ้โหถือว่า
0: สร้างขึ้นใหม
1: ่แต่ว่าที่เราเดินผ่านศาลเจ้ามาหนึ่งก็คือมาชมบรรยากาศแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นเส้นทางลัดเพื่อไปหาของอร่อยที่นึง
0: ถูกต้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านผัดไทยนะคะผัดไทยไทยาง
1: นี่คนเยอะแล้วว่ายังช้าอยู่เลยโอ้ร้านนี้ก็ร้อยกว่าปีเหรอ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สุดยอดเลยครับผม
0: เดี๋ยวลองไปทานกันค่ะ
1: มาถึงปุ๊บเขาก็จัดอันนี้มาก่อนเลย
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำตาลสด
0: เพราะว่าเราเดินมาเหนื่อยค่ะเราต้องกินของหวานให้แบบเย็นชื่นใจนะคะ
1: เมื่อกี้เราสั่งผัดไทยไปกับก๋วยเตี๋ยวน้ำ
0: เขาเรียก
1: ก๋วยเตี๋ยวต้มซึ่งผมไม่รู้จักว่าเป็นยังไงครับมาแล้ว
3: เชิญเลยครับมา
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: พี่เจ้าของร้าน
3: ชื่อวัดครับ
1: พี่วัดโอ้พี่วัดอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวต้มแล้วมันต่างกับมันก็ก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันต้มยังไงอ่ะ
0: มันต่างกัน
3: จริงๆแล้วทั่วไปเขาจะใช้ลวกเส้นแล้วก็ใส่กับน้ำซุปแต่ของเราเนี่ยเป็นสูตรต้มกับน้ำต้มกระดูกเอาเส้นลงไปต้มนะครับผมต้มทีละชาม
1: ก็มีตับมีเครื่องในมีเส้นจี๋มีหมูสับ
3: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวขอชิมก่อนนะน้ำซุปมันมีกลิ่นแป้งก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้วยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ใช่เราใช้ต้มเอาเลย
1: แล้วกลิ่นคือมันเป็นกลิ่นหอมนะคุณผู้ชมกลิ่นแป้งหอมๆนิดๆนะ
3: ใช่ครับ
1: นี่มันเส้นอะไรอ่ะ
3: เส้นนี้ก็เส้นที่ท่ายางนี่แหละครับ
1: แต่มันไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปใช่ไหม
3: ใช่
1: เหมือนก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ไหมที่เอาเส้นใหญ่มาตัดเล็กใช่ไหม
3: ไม่เหมือน
1: ต้องไม่เหมือน
3: ไม่เหมือนนะไม่เหม
1: ือ
3: น
1: เนี่ยคุณผู้ชมเห็นเส้นแบบนี้ไม่เคยเจอ
0: ใช่
1: มันไม่เหมือนกับเส้นเล็กที่เรากินนะ
3: ครับผม
0: ต้องลองค่ะ
1: เหมือนเส้นผัดไทยอ่ะ
3: ใช่ครับมันเป็น
0: เส้นเดียวกัน
1: เอาเส้นผัดไทยมาทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยอ่ะมันจะหนึบคุณผู้ชมมันไม่เละนี่เป็นครั้งแรก

0: ในชีวิตที่กินเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เอาเส้นผัดไทยมาทำแค่น้ำซุปก็คุ้มแล้วอ่ะแล้วอันนี้คือผัดไทยนะครับทุกคนมาที่เนี่ยเขาก็บอกต้องมากินผัดไทยร้านนี้เขาก็เรียกกันเลยว่าผัดไทยร้อยปีพี่วันนี้รุ่นเท่าไหร่แล้วฮะ
1: รุ่นที่3
0: รุ่นที่3แล้วอยู่ตรงนี้มาตลอดเลยเหรอ
1: ครับผม
2: ใช่ค่ะ
0: โหนี่คือเก่าแก่จริงๆคุณผู้ชมนี่ขังมากอ่ะที่เนี่ยไม่แต่เมื่อกี้ตอนระหว่างที่เขาเล่าไปแล้วพอผมเคี้ยวผมตกใจครับ
2: ทำไมคะ
0: ทำไมมันมีตับแปลกมากไม่เคยกินมาก่อนเลยครับ
1: เขาทานกันเมื่อก่อน
0: เขานิยมกันเหรอ
1: เขานิยมกันที่นี่ครับตั้งแต่สมัยเดิมดั้งเดิมก็ทำสูตรนี้มา
0: ตับคุณผู้ชม
2: เป็นไงคะ
0: มันเข้านะ
1: เข้าไหมครับ
0: เข้าความพิเศษอ่ะเส้นไม่เหมือนที่อื่นคือความหนึบของเส้นกับรสชาติที่เยี่ยมข้นอ่ะมันจะตัดกับความกรอบของผักไม่ว่าจะเป็นกระดำปีหรือถั่วงอกได้ดีมากตัวน้ำซอสเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเคี่ยวๆนานไหมทำยากไหมน้ำซอส
1: น้ำซอสจริงๆของเราก็ทำจากน้ำตาลตะโหนดแท้ๆมาปรุงเพิ่มกับน้ำส้มมะขาม
0: น้ำผัดไทยของที่นี่ค่อนข้างรสเข้มข้นแล้วตับอ่ะมันก็จะไปตัดรสพอดีครับผมยังไม่หมดอีกเขาบอกว่ามีของหวานอีกไม่ใช่หรอ
2: มีมาแล้วก็ครบทุกอย่างทั้ง
0: เขามีของหวานคือไอ้ของหวานเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่หรอกคือตอนผมเดินผ่านมาผมเห็นเขามีถ้วยขนมอยู่ในตู
2: ้
0: แล้วเรานึกถึงสมัยโบราณที่เราไปกินน้ำเก๊กฮวยตามในตู้แล้วพอเห็นเลยอยากกินผมรบกวนของหวานนะครับพี่เดี๋ยวผมเร่งสปีดอันนี้ก่อนเลย
1: มาแล้วครับ
2: ค่ะ
1: เอาเลยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้อันนี้สุดยอด
1: เขาจะหอมน้ำตาลตะโหนดแท้ๆเป็น
0: อร่อยอ่ะตัวรสช่องก็หอมใบเตยกะทิก็หอมน้ำตาลตะโหนดเขาทำหวานน้อยแต่หอมมากอันนี้ไม่เคยกินนะครับเน็ตแบงร้านนะกะทิอันนี้มีที่ที่เดียวมั้งเนี่ยไม่เคยเจอที่อื่นเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไม่ค่อยเห็นชงให้กะทิกับน้ำตาลตะโหนดเข้ากันก่อน
0: กะทิมันจะแบบมันอยู่ในตู้เย็นมันจะมีความเป็นไข่นิดๆซึ่งมันจะอร่อยตรงนั้นแหละคุณผู้ชมมันเหมือนอารมณ์คุณกินชีสอ่ะชีสก็คือนมที่เป็นไข่ใช่ไหมมันก็มันอร่อยอย่างนั้นมันอร่อยตรงนี้แหละคุณเท่าไหร่ครับอีก
1: แก้วละ20บาท
0: โอ้ไม่แพงเลยอ่ะจะบอกว่าที่วันนี้คุณแอนพาผมมาดูเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งนึงของที่นี่เลยน
2: ะ
0: เขายังมีหม้อแกงเจ้าที่แบบเป็นพื้นบ้านที่ไม่ออกไปขายที่ไหนยังมีทองม้วนโบราณมีข้าวแช่มีผลไม้เชื่อมโอ้โหสารพัดอีกนี่เราดูไม่หมดจริง
2: ๆไว้มาใหม่รอบหน้าได้
0: ต้องมาใหม่เดี๋ยวต้องมาใหม่อ่ะอันนี้ขอบคุณเฮียมากเลยครับผม
1: ครับผม
0: เฮียครับผมวันนี้มากินปุ๊บประทับใจมากแล้วได้ไอเดียด้วยอาหารประเภทตับเนี่ยเราจะเจอน้อยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอาตับมาทำเป็นอาหารจานใหม่ดูนะครับวันนี้ขอบคุณคุณแอนด้วยที่วันนี้มาเป็นไกด์พาเดินทัวร์ได้เพลิดเพลินมากจริงครับผมวันนี้ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: วันนี้ได้ไอเดียอาหารนะครับจากการที่มาเที่ยวที่ตลาดสดท่ายางที่เพชรบุรีเยอะมากเลยร้านแรกที่เรากินก็คือโจ๊กน้ำแดงใช่ไหมครับแล้วปิดท้ายด้วยร้านสุดท้ายผัดไทยร้อยปีผมเลยจะเอาไอเดียจาก2ร้านนี้มารวมกันผมจะทำเป็นโจ๊กแห้งตับทอดกระเทียมเราซื้อตับจากตลาดมาแล้วก็แม่ค้าก็ได้แนะนำวิธีเลือกแล้วก็เลือกอันที่สวยๆมาให้เราแล้วเคล็ดลับแรกนะครับเราจะหั่นตับให้หนาประมาณสัก1นิ้วได้เลยนะครับทำเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าทำไมถึงต้องหั่นหนานะครับผมก็จะนำลงมาล้างในน้ำนิดนึงเคล็ดลับในการทำให้ตับไม่คาวเนี่ยมีหลายเคล็ดลับมากบางคนก็บอกล้างแป้งบางคนก็บอกล้างนมแต่อันนี้ผมจะเอาทฤษฎีง่ายๆแบบพื้นฐานก็คือว่าตับนะครับที่มีกลิ่นแรงเพราะว่าเขามีเลือดเยอะวิธีง่ายๆก็คือเราพยายามล้างเลือดออกให้มากที่สุดถ้าเราจะเอาตับแช่น้ำไว้เป็นเวลานานมันก็จะทำให้ตับนั้นเสียรสชาติเพราะฉะนั้นผมก็จะล้างแค่รอบเดียวแบบนี้นะครับจะเห็นเลยนะครับว่าน้ำจะเป็นสีแดงเพราะว่ามีเลือดออกมาเนาะเราล้างเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็อาจจะมีผ้าอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นผ้าขาวบางก็ได้ครับนี่แหละจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราเอาเลือดออกจากตับให้เยอะที่สุดเพื่อลดกลิ่นคาวนะครับขั้นหลังจากก็มาห่อด้วยผ้าเราก็จะบีบเบาๆนะครับอย่าบีบแรงเดี๋ยวเละเพื่อเป็นการซับเลือดออกจะได้ลดกลิ่นคาวนะครับอันนี้เป็นเทคนิคแบบง่ายๆแบบโบราณเลยครับผมขนาดล้างแล้วในตับก็ยังมีเลือดอยู่เยอะเห็นไหมครับงั้นวิธีนี้แหละครับเป็นวิธีที่จะลดกลิ่นคาวได้ดีที่สุดผมจะห่อทิ้งเอาไว้เลยต่อมาเราจะทำตัวโจ๊กนะครับโจ๊กแห้งเนี่ยบางคนก็จะเอาโจ๊กแบบว่าไม่ต้องใส่น้ำแล้วมาใช้เลยแต่ผมแนะนำว่าถ้าอยากให้มันมีความอร่อยและกลิ่นหอมมากขึ้นแนะนำให้ผัดสักนิดนึงนะครับใส่น้ำมันลงไปพอประมาณครับเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนสักหน่อยอันนี้เป็นข้าวโจ๊กที่เราได้มาจากร้านโจ๊กน้ำแดงนะครับผมก็จะนำลงไปผัดสักครึ่งนึงก็พอคุณผู้ชมไม่ต้องหมดเราต้องการผัดให้หอมด้วยไฟปานกลางแล้วเราก็จะปรุงรสเล็กน้อยด้วยซีอิ๊วขาวครับให้มีรสชาติหน่อยเอาล่ะผัดให้พอมีสีจากซีอิ๊วนะครับ ถ้าใครรู้สึกว่าแห้งเกินไปอยากได้น้ำนะครับเราก็จะเติมน้ำซุปเล็กน้อยได้นี้ผมได้น้ำซุปมาจากร้านผัดไทยน้ำซุปที่ทำก๋วยเตี๋ยวต้มนิดนึงครับพอให้มันมีรสชาตินะครับแล้วผมก็จะปรุงรสด้วยพริกไทยอีกสักนิดนึงให้หอมๆนะครับเอาละเดี๋ยวผมก็จะจัดลงชามไว้อันนี้ก็เป็นตับที่เราพยายามซับเลือดให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะได้เป็นหน้าตาประมาณนี้นี่ผมก็จะใส่ลงไปในอ่างผสมครับผมจะปรุงรสลงไปในนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือน้ำมันหอยครับ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวสัก1ช้อนครับแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยครึ่งช้อนพอให้มีรสหวานนิดๆครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือพริกไทยครับพริกไทยก็จะต้องเยอะด้วยทำให้กลิ่นยิ่งหอมมากขึ้นหมักให้เข้ากันอย่างนี้หลังจากนั้นก็ตั้งกระทะครับใส่น้ำมันเราจะใช้น้ำมันเยอะนิดนึงเพื่อทำให้ตับสุกในระยะเวลาอันสั้นครับน้ำมันลงไปแล้วน้ำมันเริ่มร้อนครับแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปนะครับเจียวเลยครับให้เหลืองเหมือนกระเทียมเจียวเลยคุณผู้ชมแบบนี้เลยโอ้โหหอมมากนะครับผมเหลืองก็นอนประมาณนี้ผมก็จะใส่ตับกับน้ำที่เราปรุงไว้ลงไปเลยคนได้เลยครับเห็นความน่ากินไหมนี่คือเทคนิคนะครับพอเราหั่นชิ้นหนานะมันก็จะทำให้ผิวด้านนอกสุกเร็วเมื่อโดนความร้อนแล้วความร้อนก็จะเข้าไปข้างในน้อยลงทำให้ตับของเรานั้นเวลาหั่นออกมาแล้วข้างในจะไม่แข็งเป็นสีชมพูน่ารับประทานครับสุกมากหน่อยก็ผัดนานหน่อยครับถ้าใครชอบแบบโหนุ่มๆเลยก็ผัดแป๊บเดียวพอเลยครับอันนี้ผมขอแบบกลางๆนะครับผมโอเคครับหลังจากผมก็จะเอาตับ
1: ที่ได้นะครับมาวางลงไปในจานของเรา
0: เดี๋ยวผมก็จะเพิ่มนะครับเป็นท็อปปิ้งด้วยไข่ลวกนะครับจะโรยหน้าด้วยต้นหอมเอากระเทียมเจียวมาราดนิดนึงมีน้ำมันติดๆมาได้นะครับขอยิ่งเพิ่มความหอมอร่อยนะครับต้องมีพริกไทยอีกสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมทำเองยังน้ำลายไหลเลยครับผมเสร็จแล้วครับโจ๊กแห้งตับทอดกระเทียมครับตัวข้าวโจ๊กนะครับที่ค่อนข้างเหนียวแล้วก็แน่นนะครับเมื่อนำมาผัดกับซีอิ๊วให้เกิดกลิ่นหอมๆจากกระทะทำให้เป็นรสชาติที่แตกต่างจากโจ๊กธรรมดานะครับมีทั้งความหอมความเค็มอ่อนๆจากซีอิ๊วแล้วรับประทานกับตับทอดกระเทียมนะครับเคล็ดลับในการหั่นตับให้หนาเวลาถัดผัดออกมาแล้วนะครับตับจะสุกกำลังดีไม่แข็งเกินไปนะครับและรสชาติที่เข้มข้นที่เราหมักไว้ในตับเข้ากับโจ๊กได้ดีมากต้องบอกว่าไม่จำเป็นต้องปรุงเลยนะครับและยิ่งเราเพิ่มตัวไข่ลวกเข้าไปนะครับเวลาที่เราเจาะไข่แดงออกมานะครับเยิ้มๆที่ลักษณะเหมือนสุกแบบเป็นยางมะตูมนะครับหรือว่าเป็นลาวาเนี่ยก็จะเข้ากับความเข้มข้นของรสชาติตับทอดกระเทียมได้ดีมากๆเลยครับต้องบอกว่าจานนี้นะครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเลยครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกวันนึงที่ผมประทับใจมากๆเลยครับในการที่มาเที่ยวตลาดสดท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมจุดเด่นของที่นี่นะครับคือการคงเสน่ห์ความเป็นตลาดโบราณตลาดแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้ครบถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นของเรื่องอาหารบางร้านนะครับที่อายุนับร้อยปีก็มีและที่สำคัญผู้คนครับน่ารักมากและก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยนะครับถ้าใครสนใจอย่าลืมลองแวะมาเที่ยวที่นี่ดูรับรองว่าคุณจะประทับใจแน่นอนครับเอาละตุ๋นหนูจะไปกินอะไรอีกล่ะวันนี้หนูได้กินหมูสะเต๊ะแม่เขาได้ขายหรือหนูกินหมดอย่าหันหน้าหนีพูดมาเลย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: วันนี้เราอยู่กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสอนดับเพลิงและกู้ภัยด้วยครับ
2: คือถ้าตึกพังนะแผ่นดินไหวจะช่วยคนที่ประสบภัยออกมาอย่างปลอดภัยได้ยังไง
3: โฟกัสจากซอฟ
2: ทุกคนต้องใส่เรียบร้อยนะครับภายใน1นาทีครับ
4: พร้อมบนเรือก่อนนะครับไปแล้วโอ้ไฟไหม้แล้ว
5: มองไม่เห็นมองไม่เห็นเลย
2: เขารบยกย่องนักดับเพลิงเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเสียสละมากเสียสละมาก
6: ดูให้รู้
7: ญี่ปุ่นชนะเลิศเรื่องอะไรบ้างสวยเที่ยวสนุกกินอร่อยและภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างหลังแม้จะไม่อยากชนะแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้พอเลี่ยงไม่ได้เขาก็เลยต้องมีระบบป้องกันที่ดีวันนี้ฟูจิเซนเซได้มีโอกาสไปดูศูนย์ฝึกที่ชิบะ Prefecture Fire Academy เขาฝึกคนกันอย่างไรเพื่อให้ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆสถานที่แบบนี้ไม่ได้เข้าไปถ่ายทำกันได้ง่ายๆแต่เราทำได้ค่ะ
2: ตอนนี้ก็เป็นที่นะฮะวิ่งนะครับมีการดับเพลิงอะไรตรงนี้ครับเป็นการฝึกเลยเป็นทั้งโรงเรียนด้วยฮะโรงเรียนสอนนักดับเพลิงครับก็มีนักเรียนอยู่ประมาณ200คนอ่ะ
7: จริงจังขนาดไหนขนาดว่าเรียนกันแบบยาวรวด6เดือนกินนอนฝึกอยู่ที่ศูนย์นี้เลยค่ะอาคารสถานที่ก็จัดไว้ได้เจอสถานการณ์ใกล้ความจริงให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะคะว่าศูนย์ฝึกเขาพร้อมขนาดไหน
2: การที่จะเป็นนักดับเพลิงยังไม่พอจะมีการอยู่ในรถพยาบาลทีมช่วยเหลือชีวิตคนต้องเรียนเพิ่มอีก2เดือนของญี่ปุ่นจะต้องมีการเรียนเพิ่มขึ้นอีกครับ
8: 訓練場あの地震等で倒れた
9: 安全に確実に迅速にこの3つ
2: ก็คือถ้ามี3คอนเซ็ปต์ก็คือแน่นอนปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนปลอดภัยรวดเร็ว
8: これでいろいろな方法がありまして中で助けを求める人はこう
2: ไม่ใช่ว่าแค่ฝึกอย่างเดียวนะฮะก็ต้องฝึกแอบฟังด้วยว่าเขาต้องการช่วยยังไงมีการเคาะเคาะเคาะเคาะเฮ้ยคุณได้ยินตรงไหนยังไงนะหรือตะโกนอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมมีใครช่วยไหมอย่างเงี้ยประมาณนี้ถ้าตึกพังนะแผ่นดินไหวแล้วคนเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยเราจะช่วยหรือยังไงก็เลยมีการฝึกซ้อมอย่างเงี้ย
10: 方向転換できないのは後ろからこう帰ってくる。ああ。そういう狭い場所でのこれ。
2: ที่ท่านบอกมานะเข้าไปแล้วนะฮะบางทีอ่ะเราหมุนตัวกลับมาเนี่ยไม่ได้ถ้าเราหมุนตัวกลับมาไม่ได้ก็ต้องถอยกลับมาเนี่ยมันแล้วมันลึกเนี่ยมันต้องใช้สภาพจิตใจพอสมควรเลยนะต้องมีการฝึกเลย
8: 川
2: はい
8: でこちらがまあ居住ってあの住宅地としましてまあこちらから
2: まあเปรียบเทียบว่าตอนนี้คือของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นคลองอยู่ด้านนู้นนะคือบ้านอยู่ด้านนู้นนะฮะก็น้ำมันทะลักเข้ามานะก็มีการป้องกันไม่ให้น้ำทะลักไม่ให้น้ำท่วมเปิดน้ำให้น้ำมันไหลไปจริงๆเลยพอมีน้ำไหลไปจริงๆก็ทำให้นะฮะตื่นเต้นจริงๆแล้วก็จะทำยังไงไม่ให้นะฮะน้ำท่วมไปฝั่งด้านนู้นบอกว่าตรงนี้นะฮะเป็นที่ฝึกซ้อมการที่มีน้ำมาขังเมื่อมีน้ำขังเข้ามานะฮะคนจะเปิดประตูไม่ได้คนจะออกไม่ได้จะมีการทดลองการช่วยนะโดยการลงมาจากข้างบนบ้างนะฮะทำยังไงให้คนที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมาอย่างปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงๆถึงจะรู้ว่ามันช่วยยากขนาดไหนครับ
7: เราค่อนข้างจะประทับใจในอาคารสถานที่ที่จัดไว้เพื่อการฝึกซ้อมนะคะกว้างใหญ่และครบครันเขาลงทุนมากสำหรับเรื่องเหล่านี้เพราะต้องประสบกับภัยพิบัติอยู่ตลอดค่ะ
2: プールโ
8: อ้ここは水難救助訓練施設という
2: ก็คือต้องฝึกซ้อมการช่วยเหลือคนที่ประสบภัยทางด้านน้ำนะ
8: เก่งอะไรมาสุดเลย
2: ต้องเรียนรู้เรื่องการดำน้ำนะในการฝึกซ้อมพิเศษเลยครับ

0: แล้วนี่ก็คือที่ฝึกกันจริงๆนะก็คือคุณครูก็จะดูที่กล้องตรงนี้นะฮะคอยดูว่าลูกศิษย์เนี่ยนะฮะช่วยเหลือคนได้ถูกต้องแล้วเร็วแล้วปลอดภัยไหมถ้าไม่ดีหรือดียังไงจะได้เตือนได้ทันนะครับนี่ดำมานะ8เมตรลงมาจริงๆเลยนะครับ8เมตรเลยนะเนี่ย
1: โอ้でこれは水深8メートルのあのこういった装備をして潜水をするそういった訓練施設になってます。
0: นี่ฮะจากข้างบนเนี่ยฮะขึ้นมาแล้วก็ฝึกดำน้ำ8เมตรนะฮะจะได้ฝึกช่วยเหลือคนกันจริงๆเลยดูความดันของน้ำแล้วไม่พอนะยังมีการแบบว่าตั้งใจที่ทำให้นะฮะผลิตฟองอากาศให้เยอะๆให้คนเนี่ยเข้าไปช่วยได้ยากๆนะฮะเจออุปสรรคกันจริง
2: ๆต่อจากนี้เราจะเข้าไปภายในอาคารบ้างค่ะมีเรื่องน่าตื่นเต้นในนี้มากกว่าข้างนอกแน่นอน
0: ผมว่าข้างในนะจะมีแบบว่าให้เราฝึกหลงทางเข้าไปนะแล้วเราจะผ่านไปได้สำเร็จหรือเปล่านะแล้วมีการทดลองการดับเพลิงจริงๆเลยนะอยู่ในตึกนี้ครับไปดูข้างบนกันครับ
1: 一番上まで上がっちゃいます
0: はいこれはエレベーターですか？
1: いや、歩いて。
0: だけど、ここは、ข้างบนเนี่ย44เมตรนะ。เราบอกว่าขึ้นไปด้วยลิฟต์ใช่ไหม？ไม่ใช่ วิ่ง จริงๆ ไป สมกับการเป็นนักดับเพลิงครับ
3: 疲れてるな。
1: 大丈夫ですか？あの、訓練時は学生はあのこれでホース担いで空気呼吸器しょって駆け足で上がっていきますので。
0: แล้วไม่พอนะถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยต้องถือสายถือเครื่องมือดับเพลิงนะฮะวิ่งขึ้นข้างบนนะด้วยความเร็วอ่ะนี่ค่ะเดินเฉยเหนื่อยเลยอ่ะโอ้แปดชั้น9ชั้นจากข้างบนนี่มันเสียวมากนะเนี่ย
1: とりあえずここまででこの一番上までで40メートルあるんですけども実際には少しこう斜めになりますんで
0: คุณลองดูนะครับว่าความสูงเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยรถดับเพลิงที่มันมีนะบันไดเอามาพาดบนตึกเนี่ยความสูงเท่านี้สูงมากเลยเสียวเลยถ้ารถที่มันมีบันไดพาดมาถึงชั้น8เนี่ยความสูงสุดคือประมาณนี้นะฮะก็ได้มีการฝึกกันจริงๆเลยอ่ะโหดูสิ
1: 消防ヘリだとかのまあ救出訓練と
0: ね。และไม่พอนะครับมีการฝึกถึงนะฮะเอานะเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาจอดข้างบนแล้วมีการขึ้นลงขึ้นลงฝึกกันจริงๆด้วยตรงนี้เลย
4: 例えばですね、あのビルの窓機とかあるじゃないですか。あの窓機の人が途中で何か起きちゃって
0: 逃げる。ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในเมืองเนี่ยจะมีนักทำความสะอาดตึกใช่ไหมแล้วเวลาเขาอยู่ข้างบนแล้วเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาอยากขยับไม่ได้อะพนักงานดับเพลิงจะต้องมาช่วยนะก็มีการมาทำยังไงให้ช่วยเขาได้นะก็มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการช่วยคนที่มาเช็ดตึกนะเพราะที่ในเมืองเนี่ยจะมีงานเช็ดตึกกันเยอะครับเห็นตรงนั้นไหมฮะ4321นะฮะนี่ก็คืออีกตึกนึงก็คือนะฮะมันมีความสูงพอสมควรเลยอ่ะก็ต้องมีการฝึกโยนเชือกให้กับพนักงานดับเพลิงอีกคนนึงนะฮะเพื่อไต่เชือกกันนะฮะโอ้โหเห็นแล้วเสียวแทนเลยแล้วไม่พอมีการพาดเชือกแล้วลงมาข้างล่างหรือปีนขึ้นข้างบนนะฮะมีการฝึกหลายๆอย่างเลย
1: 救助大会っていうのがあの救助隊員のまあ競技会
0: โอ้แล้วก็มีการแข่งนะฮะที่นี่เขาใช้นะฮะแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีการแข่งกันเมื่อมีการแข่งกันก็จะมีนะฮะการฝึกซ้อมที่ดีแล้วก็ใส่ใจกันจริงๆนะฮะมาแข่งกันที่นี่ครับทั่วประเทศแข่งกันว่าใครจะช่วยเหลือคนได้เร็วกว่านะฮะเก่งกว่าและแม่นยำกว่าครับ
2: ตอนนี้ฟูจิเซนเซจะได้ลงมือจริงแล้วแค่ใส่ชุดแบบที่เจ้าหน้าที่จะต้องใส่เวลาออกไปปฏิบัติงานจริงแล้วจะรู้สึกอย่างไรมาเริ่มค่ะ
0: ต่อจากนี้ไปนะฮะเราจะมีการเช็คกันเลยว่านะฮะคนดับเพลิงเนี่ยจะแต่งชุดภายใน1นาทีได้ทันหรือเปล่า
5: โอเคจักรสอบ

0: 你是六个秒，你是哪个秒？你是三九秒，三九二，三九四，三九五，三九七，三九八，三九九，四十，四十七，四十五，四十六。
1: Yes！
0: 哦，你很快了，四点，四点九位。
1: Yes！
0: 四点九位。โอ้ไม่ถึงเวลา1นาทีเลยครับนี่ฮะเร็วบางคนเนี่ยนะฮะ46

0: วินะสุดท้ายคนสุดท้าย56วิไม่ถึง1นาทีนี่เร็วมากนะ1นาทีนี่แป๊บเดียวนะ
1: สุดยอดไปเลยค่ะคิดว่าในทุกๆประเทศก็จะต้องมีการฝึกมีเรื่องของความรวดเร็วถูกต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันแต่พอไปได้เห็นจ่าๆตรงหน้าก็ขนลุกอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ชุดดับเพลิงเนี่ยจะต้องเป็นชุดที่โดนเพลิงโดนไฟแล้วเนี่ยจะไม่ยาก
2: シコロ。日本語でシコロつって自分のですね、
0: นี่ก็คือหมวกของงานดับเพลิงนะครับที่สำคัญคือตัวนี้ตัวบังนะฮะซึ่งธรรมดาแล้วการใส่เสื้อชุดดับเพลิงแล้วตรงคอเนี่ยจะเปิดนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เพลิงโดนคอนะก็คือต้องใช้ตัวนี้บังด้วยและสามารถปิดไปถึงหน้าเลยผ้านี่เป็นผ้าพิเศษนะโดนความร้อนทนความร้อนถึง 1,200 องศาเลยนะ
2: โอ้ไม่ใช่คือ基礎を作ることによって自分の体に
0: สังเกตดูครับว่ามันจะมีอยู่3ชั้นเลยนะ1ข้างนอกนะครับนั่นคือแล้วข้างในอีก2ชั้นอยู่ตรงนี้ฮะบอกว่าการที่มีหลายๆชั้นจะทําให้ความร้อนเนี่ยไม่โดนผิวไม่โดนร่างกายอย่างทันที
2: จิกันซ
0: ือนี่คือมันทนความร้อนได้ 1,200 องศาก็จริงนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าโดนไฟพนักงานดับเพลิงไม่ควรที่จะเข้าไปประจนกับเพลิงเพราะมันอันตรายครับ
2: これが上着になりました。これが
0: และนี่ก็คือรองเท้าที่เป็นรองเท้าพิเศษนะซึ่งมีเหล็กอยู่ด้วยนะก็มีของหนักของแข็งมาเนี่ยก็จะไม่ทำอันตรายต่อนิ้วเท้าครับก็คือชุดเตรียมไว้อย่างนี้เลยนะก็คือมีรองเท้าแล้วก็มีนะกางเกงที่เซ็ตอย่างนี้เลยถึงเวลาก็คือว่าต้องเร็วนะแล้วก็ปลอดภัยทุกคนต้องใส่ให้เรียบร้อยนะครับภายใน1นาทีครับ
1: เครื่องเครามากมายเพื่อความปลอดภัยทั้งคนปฏิบัติงานและเพื่อให้ช่วยชีวิตประชาชนให้ได้มากที่สุดนอกจากชุดแล้วทักษะของเจ้าหน้าที่ก็สำคัญมากนะคะ
0: เราก็นึกว่าเสร็จแล้วนะฮะแต่จริงๆแล้วยังไม่เสร็จนะคือต้องแบกอุปกรณ์ดับเพลิงไปด้วยนะแล้วนี่น่าจะเป็นพวกออกซิเจนเพื่อนะให้ตัวเองปลอดภัยมีออกซิเจนในการหายใจในการช่วยคนอื่นครับ
2: บอมเบ้บอมเบ้って言うんですけどこのボンベの中には
0: อันนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นถังบอมเบ้นะข้างในเนี้ยนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นออกซิเจนนะแต่เป็นอากาศธรรมดาที่เราหายใจอยู่เนี่ยนะฮะเอามาแบกไว้นะฮะแล้วถ้าเราจะเข้าไปช่วยคนนะฮะจะมีแก๊สพิษอยู่เยอะถ้าเราสูดเข้าไปจะเกิดอันตรายได้ดังนั้นเราต้องใช้นะฮะบอมเบ้ที่มีอากาศสามารถสูดได้ประมาณ20นาทีครับทั้งหมด13กิโล
1: จะมายืนดูอยู่เฉยๆมันก็ไม่ใช่ดูให้รู้สิคะมาค่ะมาลองใส่ให้เข้าใจความรู้สึกกันไปเลย
0: ใส่หมวกกันน็อกแล้วมันมองเห็นข้างๆไม่ได้รู้สึกมันหนักแล้วก็มือก็แข็งนะฮะแล้วก็ตัวมันจะงอยากหน่อยนะฮะ
3: นี่ครับ
0: โอ้โหเริ่มหนักแล้ว
2: โอเคเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวนี่กูจะลงบูมเลยโอเค
0: จากนี้ไปเราจะมีการทดสอบเข้าไปในนะฮะสถานที่ที่มีควันจริงๆและมีเพลิงแบบนั้นเลยนะฮะผมบนอุปกรณ์แล้วครับปล่อยแล้ว
1: พอใส่ชุดเต็มยศปุ๊บตื่นเต้นขึ้นมาทันทีค่ะและจุดต่อไปจะตื่นเต้นแบบเหมือนจริงมากขึ้นไปอีกตามไปติดๆเลยค่ะ
0: ท่านบอกนะครับว่าต่อจากนี้ไปนะฮะเราจะมีการฝึกซ้อมที่จะมีการดับเพลิงช่วยคนโดยเข้าไปในตึกนะฮะเพิ่งมีไฟไหม้อยู่อย่างคล้ายของจริงอย่างมากเพราะท่านจะมีควันจะมีสิ่งต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันคือเพลิงไหม้จริงๆการเข้าไปข้างในมันจะมืดใช่ไหมฮะเราอาจจะหลงทางได้ก็จะมีการติดเชือกกันแบบนี้ฮะก็จะทำให้เราเนี่ยไม่พลัดหลงกันนะให้มีการติดเชือกกันและเข้าไปช่วยเหลือคนกันจริงๆครับ
2: โอเคครับ
0: มันจะใส่จริงนะฮะใส่จริงโอ้ไฟไหม้แล้วไฟขึ้นแล้วโอ้ไฟจริงเลยมีควันแล้ว

0: チェンします。
1: おファイメダ。
0: 脱出かけて、脱出かけて、脱出。
1: メダ見えないな。มองไม่เห็นแล้วควันขึ้นในการดับเพลิงที่สำคัญก็คือว่ายิ่งอยู่สูงยิ่งมีความร้อนมาก500องศา600องศาเลยนะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ให้เรามุดต่ำเท่าที่จะทำได้ครับจะทำให้เรานะครับปลอดภัยมากกว่าโดนความร้อนครับยิ่งอยู่สูงยิ่งอันตรายยิ่งร้อนครับ
0: そう今組んじゃって
2: そうです
1: はいห้ามเหยียบเชือกเพราะเชือกนี้คือชีวิตของเราถ้าเราเหยียบเชือกเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะถูกเรียกหรือถูกช่วยเราชีวิตอยู่นะฮะห้ามเหยียบเชือกเด็ดขาดครับ
3: คือกิจเจตมาสโอเคโอ้โหนี่ยากมาก
4: ซึ่งนี่คิด
3: ขึ้นมาใช่ไ
4: หมโอเคใช่ครับโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะหายใจยากมากตื่นเต้นกลัวแทนแล้วแค่ใส่อย่างเดียวกลัวแล้วเนี่ยเข้ามาข้างในนะครับมองไปมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นข้างๆผมยังมองไม่เห็นเลยเนี่ยแล้วมองแค่ตรงนี้เท่านั้นโอ้โหมองยากมากแม้แต่เชือกยังมองไม่เห็นเลย

0: ตอนที่เข้าไปข้างในถ้าจินตนาการเป็นของจริงคือกลัวจริงๆเลยมองไม่เห็นมืดแล้วก็ร้อนไม่รู้ตัวเองจะรอดหรือเปล่าอย่างนั้นเลยขึ้นไหวตัวก็เคลื่อนยากขึ้นไหวตัวก็แบบเนี่ยมันหนักมากเลยนะแล้วตามไปอย่างเงี้ยมันก็โอ้โหต้องฝึกขาฝึกแข้งมากมันยากมากเลยเดินอ่ะอย่างเงี้ยเขาต้องเดินอย่างเงี้ยหนักมากคุณเดียวโอ้มุ้ยหนูนี่คุยกันดิสก์โอ้โหปวดขามากตรงเนี้ยปวดขามากหนักตอนนี้เหงื่อผมอ่ะน่าจะออกมา1กะละมังแล้วตอนเนี้ยรู้สึกเลย
1: ต้องขอขอบคุณทางชิบะ Prefecture Fire Academy ที่ให้เราเข้ามาทดลองเหมือนฝึกจริงแบบนี้เข้าใจความรู้สึกนักผจญเพลิงขึ้นมาอีกมากเลยนะคะทุกคนเสี่ยงและทุ่มเทมากๆจริงๆค่ะต่อไปจะเป็นการทดสอบเดินเข้าห้องที่มีแต่ควันและหาทางออกไม่เจอเจ้าหน้าที่จะต้องรับมืออย่างไรไปดูกันค่ะ
2: ทางไหนเนี่ยมองไม่เห็นเลยอ่ะโอ้โหต้องเดินเร็วๆด้วยนะทางไหนเนี่ยทางนี้ป่ะโอ้โหมองไม่เห็นเลยโอ้โหทางไหนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทางไหนเนี่ยต้องมีสมาธิหลงทางอย่างนี้เว้ยถ้าหลงแบบนี
1: ้นอกจากห้องฝึกเหล่านี้แล้วทางศูนย์ก็ยังมีการสร้างบ้านจำลองขนาดเหมือนจริงขึ้นมาหลังหนึ่งในห้องด้านล่างค่ะและจากนั้นก็จะต้องเผาจริงด้วยมาดูค่ะว่าสภาพหลังเผาเป็นอย่างไรห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยเขม่าวควันค่ะศูนย์ฝึกเจ้าหน้าที่เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆมีอยู่ทุกจังหวัดในญี่ปุ่นค่ะ47จังหวัดก็47ศูนย์ซึ่งนอกจากจะเป็นศูนย์สร้างบุคลากรนักผจญเพลิงแล้วก็ยังเปิดให้ประชาชนเข้ามาดูงานและฝึกในบางส่วนได้ด้วยนะคะ
3: 勉強したり実際体を動かして訓練をしたりと
4: การจะมาฝึกเนี่ยต้องมีการฝึกยังไง

0: ้างนะครับก็คือก่อนอื่นนะฮะคนที่สอบนะเป็นนักดับเพลิงแล้วผ่านนะฮะก็มาเป็นนักดับเพลิงใหม่ใช้เวลาฝึกที่นี่ประมาณนะฮะ800ชั่วโมงแล้วก็อยู่ที่นี่ครึ่งปีนะครับครึ่งปีก็จะมาประมาณ150คนและอีกครึ่งปีก็จะมาอีก150คนครับแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการแตกแขนงที่เรียนลึกเข้าไปอีกก็คือเป็นพนักงานดับเพลิงด้วยแล้วขึ้นรถพยาบาลนะก็จะต้องบวกนะจาก6เดือนบวกอีก2เดือนก็เป็น8เดือนครับเป็น8เดือน
1: แล้วตัว別の職業からま転職するような
0: คนที่เข้ามาเรียนได้ก็คือคนที่ต้องสอบผ่านเป็นข้าราชการเกี่ยวกับเรื่องการดับเพลิงก่อนนะฮะก็เริ่มต้นจากอายุ18จบม.ปลายก่อนนะฮะอาจจะเป็นเด็กอายุ18หรือจบมหาวิทยาลัยหรือย้ายงานมานะครับอยู่ในวัยประมาณ20ครับตั้งแต่18เป็นต้นไปครับ
1: คาไซが起きないようにまあ法律を決まってる
0: สุภาพสตรีมาทำงานได้ไหมนะฮะก็ส่วนใหญ่นะสุภาพสตรีไม่ใช่เป็นคนที่ดับเพลิงอย่างเดียวนะฮะจะมาช่วยสอนนะฮะในบริษัทต่างๆหรือบ้านต่างๆว่าบ้านของคุณนะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือเปล่าหรือถูกกฎหมายหรือเปล่านะครับบริษัทผมก็มานะฮะมีคนมานะสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันเป็นพนักงานดับเพลิงนะครับจากที่สังกัดนี้นั้นนะขอมาเช็คบ้านของคุณหน่อยได้ไหมว่าถูกกฎหมายหรือเปล่าครับที่โรงเรียนผมเนี่ยโดนเลยนะฮะอันนี้นะครับอันนี้มีห้ามปิดกั้นฉากนะต้องมีควันผ่านได้นะมันต้องเปิดรูนะบริษัทผมว่าเป็นโรงเรียนก็อยากให้ปิดเสียงไม่ให้เสียงผ่านไปอีกห้องนึงแต่เขาบอกให้เปิดช่องว่างไว้ไม่งั้นเสียงเดี๋ยวควันมันจะเช็คไม่ได้ก็ทำให้ห้องเนี่ยเสียงต้องผ่านอีกห้องนึงมันก็เลยโอ้มันแต่กฎหมายคือกฎหมายเข้มงวดมากครับสุภาพสตรีจะมาดูแลเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ครับ
1: まあ最近日本のテレビでもですねまあ消防に関するドラマですとか
0: ถามว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยสนใจกับการเป็นพนักงานดับเพลิงไหมครับก็บอกว่าคนที่เข้ามาเป็นพนักงานดับเพลิงนะครับจะมีความรู้สึกนะความคิดก็คือว่าอยากจะช่วยชีวิตคนสามารถเสียสละตัวเองเพื่อช่วยชีวิตคนแล้วก็บอกว่าได้ดูจากทีวีนะจากละครที่เกี่ยวกับเรื่องการดับเพลิงนะในอนิเมะก็มีครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นงานที่เท่งานที่เสียสละชนิดนึงครับ
2: จิตสาธารณะความเสียสละต้องมีเป็นพื้นฐานเลยนะคะเพราะเป็นงานที่เสี่ยงชีวิตมากแค่อยากเท่คงไม่มากพอที่จะเป็นแรงผลักดันให้มาทำงานนี้ได้ค่ะ
1: 純粋な気持ちからそういう希望する子が多いと思いますね
0: ครับก็คนที่มาทำงานที่นี่ก็ไม่ได้คิดว่าเพื่อเงินอย่างเดียวก็เพื่อที่จะช่วยคนนะครับผมก็ถามว่าตอนนี้มีปัจจุบันเนี่ยมีคนเป็นพนักงานดับเพลิงเนี่ยมีเยอะไหมครับบอกว่ามีนะประมาณ 160,000 คนนะซึ่งเป็นพนักงานดับเพลิงแล้วก็คนที่เป็นวอลันเทียร์เนี่ย 800,000 คนเลย
1: やっぱり公務員ですので
0: ก็นะปัจจุบันนี้พนักงานดับเพลิงจะพอกับประเทศนี้หรือเปล่านะคำตอบก็คือว่าปัจจุบันนี้ประชากรของวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่น้อยลงนะฮะก็เป็นปัญหาในการที่จะทำให้มาเป็นพนักงานดับเพลิงทางนี้ต้องมีการโปรโมทหรือสร้างความรู้สึกให้คนน่ะอยากจะมาเป็นพนักงานเพิงให้ได้ครับนี่คือการบ้านของเขาครับ
1: ชิบะでもชิบะ市ですね千葉市の消防ヘリコプターがあるんですが
0: มีเหตุการณ์ที่นะฮะช่วยเหลือผู้คนได้เยอะอย่างไรบ้างนะครับก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับก็เกิดนะฮะภัยพิบัติที่จังหวัดอิชิคาวะในช่วงปีใหม่นะครับก็มีคนนะถูกฝังทั้งเป็นนะฮะแล้วก็ไฟไหม้บ้านพังให้พนักงานดับเพลิงทั่วประเทศเนี่ยต่างคนก็ถนัดคนละอย่างก็จะไปช่วยกันครับอย่างของชิบะเนี่ยก็จะส่งเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยครับ
2: จากข่าวต่างๆที่เราเห็นก็พอจะรู้นะคะว่าความพร้อมในการเข้ากู้ภัยของเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นมีมากขนาดไหนเรียกได้ว่าเป็นที่ชื่นชมของทั่วโลกเลยล่ะค่ะ
1: 例えばあの高いところ消防にはやっぱりはしご車っていうのがぐっと伸ばすようなはしご。
0: เทคโนโลยีในการนะดับเพลิงมีอะไรบ้างครับคือพัฒนาไปเรื่อยๆครับตั้งแต่บันไดนะที่จะยื่นออกไปเนี่ยก็มันยาวขึ้นดีขึ้นถ้ามีน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำไงก็ดับยากก็คือต้องใช้ฟองในการดับเพลิงหรือไม่ก็รถนะตรงไหนที่ไม่มีน้ำนะเอารถเนี่ยขนน้ำไปเลยหรือไม่ก็ที่สูงๆทำยังไงก็คือตอนนี้กำลังจะเริ่มพัฒนาโดรนซึ่งขึ้นไปดูนะบินขึ้นไปดูว่าตรงไหนเสียหายมากที่สุดก็จะใช้โดรนในการถ่ายภาพเพื่อส่งข้อมูลมาครับ
2: นอกจากการจัดทำศูนย์ฝึกซ้อมแล้วการพยายามทำให้ภาพลักษณ์ของอาชีพนักผจญเพลิงดูเป็นฮีโร่ก็เป็นหนึ่งในงานที่ต้องทำนะคะเพื่อให้คนรุ่นใหม่สนใจในอาชีพนี้จะได้มีบุคลากรพอทำงานค่ะ
0: ผ ผมก็ถามว่าคนที่ทำแอนิเมชันแอนิเมะอย่างเงี้ยนะฮะจะเป็นใครยังไงนะก็

0: น่าจะประเทศมีส่วนร่วมด้วยนะครับในการทำสตอรี่เรื่องการ์ตูนต่างๆนะทำให้เด็กๆเนี่ยอยากจะเป็นนักดับเพลิงนะต้องดูให้ได้นะเนี่ยใครติดกัน
1: เ
0: ลย
1: เซก้ามินิคุณมินิคิด
0: นี่ก็คือให้เด็กนะมาดูมาเรียนมาฝึกแล้วเด็กก็ได้ชอบแล้วทำให้คนนะเด็กอยากเป็นนักดับเพลิงในอนาคตครับนี่ลายมือเด็กนั่นเลยนะฮะการที่จะมาทำงานเป็นพนักงานดับเพลิงมันเท่นะเอาดารามาบางทีก็จะมีวันหนึ่งเอาดาราคนหนึ่งมาบอกว่าวันนี้ฉันเป็นพนักงานดับเพลิง1วัน
2: นับว่าเป็นเทปที่เราได้เปิดหูเปิดตาดูอะไรที่ไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะคะศักยภาพของญี่ปุ่นในเรื่องนี้เขาไม่ธรรมดาเลยดูข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติในญี่ปุ่นครั้งต่อไปเราก็จะบอกออกแล้วนะคะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ทำงานหนักเพื่อช่วยชีวิตคนอย่างไรพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะคารังโรปะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: พชฌงค์หรือพชฌงคปริตหรือพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังพุทธัตถะภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรปะเส

0: าไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู่
0: สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
6: พระทรงสร้างงานศิลป์ส่งเสริมศาสตร์อุทิศพระองค์เพื่อเหล่าราษฎรมิขาดสายพระจริยวัตรอ่อนน้อมเปล่งประกายยามทรงงานผ่อนคลายเปี่ยมเมตตาวันคล้ายวันประสูติพิสุทธิ์สวัสดิ์หุ่นพิพัฒน์ด้วยพระเกียรติล้ำเลอค่าปวงชาวไทยน้อมใจกายเทิดศรัทธาขอพระองค์เจ้าสิริพาทรงพระเจริญ8ตุลาคม2569วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน8ตุลาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันศิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะ
1: เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับว่าแต่ละจุดเป็นอย่างไรแต่ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมมีประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็คือกรณีของการย้ายใน

0: ภอบ้านสร้างครับคุณผู้ชมอาจจะมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลใช้อำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการน้ำหรือว่าซิงเกิลคอมมานด์ในช่วงที่มีสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาจากคนบางกลุ่มนะครับล่าสุดนายกก็ใช้อำนาจเด็ดขาดแต่เป็นการสั่งการในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างแล้วถ้อยคำที่นายกรัฐมนตรีใช้นำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมครับ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงที่ดีของการปกครองถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ย้ายในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าทางอธิบดีกรมการปกครองได้รายงานมาว่าได้ดำเนินการแล้วตรวจสอบแล้วเป็นความจริงนะครับไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจนะครับส่งของไปก็ใช้เวลาบอกเดี๋ยวยังไม่ทำพรุ่งนี้เช้านะครับเรื่องการขนอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานงานเต็มที่จนถึงเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือมานะครับอย่างเป็นทางการอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและเป็นอำเภอที่ต้องถือว่าณวันนี้ที่จะแชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้น
0: คุณผู้ชมนี่เป็นความเห็นของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับหลังจากได้รับรายงานจากนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองขอให้พิจารณาย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างเนื่องจากถูกระบุว่าไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนายกยังบอกด้วยว่ากรมการปกครองตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วก็ไปพบว่าในอำเภอมีพฤติกรรมไม่กระตือรือร้นและไม่ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการรับสิ่งของช่วยเหลือที่ส่งไปยังพื้นที่รวมถึงการประสานงานอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยมีรายงานครับว่าการดำเนินการบางเรื่องถูกเลื่อนออกไปจนส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องทำหนังสือรายงานอย่างเป็นทางการส่วนการดำเนินการหลังจากนี้อธิบดีกรมการปกครองก็จะเรียกตัวในอำเภอเข้ามาประจำอยู่ที่โรงเรียนในอำเภอพร้อมทั้งสอบสวนทางวินัยซึ่งนายกเห็นว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมลักษณะนี้ไม่เหมาะที่จะอยู่ในราชการครับ
1: ตั้งแต่ประชุมกันมา 7-8 วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกเศร้าใจที่สุดนะครับที่ยังมีคนประเภทอย่างนี้แล้วยังอยู่ในการระบบการปกครองของเรานะครับก็ขอให้เร่งดำเนินการนะครับอย่าให้มีคนอย่างนี้อีกในช่วงที่เรากำลังเผชิญกับสภาวะอุทกภัยหรือภัยต่างๆธรรมชาติในช่วงนี้นะครับ
0: ซึ่งล่าสุดทางนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครองครับให้นายเศรษฐวุฒิไปช่วยราชการที่กรมการปกครองมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่วิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองมีผลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง5พฤศจิกายน2569ครับ
2: ครับแล้วพอมีคำสั่งออกมาก็มีการถกเถียงกันมีการตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าคำสั่งดังกล่าวเนี่ยสรุปแล้วนายอำเภอบ้านสร้างไม่ทำงานจริงหรือไม่ทีนี้ก็เลยมีการปรากฏภาพเรื่องของการทำงานที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการแชร์กันดูภาพกันหน่อยครับ
3: ได้กล่าวว่าอยู่เริ่มเข้ามาเยอะแล้วเริ่มเข้ามาเยอะแล้วใช่ไหมอ๋อนี่ต้องถอดรองเท้า
4: ประมาณ20
3: พอดีเลยมารับน้ำได้ไหมไหวไหมแต่เดี๋ยวนะ
4: เอาคนแข็งแรงช่วยรับน้ำ
3: แข็งแรง
2: เนี่ยครับเป็นภาพของนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีก็เป็นภาพขณะที่กำลังลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างนี่เป็นภาพเมื่อช่วง2วันที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันถ้าไปดูในเพจอำเภอบ้านสร้างเองเนี่ยก็มีการนำคลิปนำภาพต่างๆเป็นภารกิจของนายเศรษฐวุฒิอีกจำนวนมากเนี่ย มาโพสต์ลงในเพจด้วยเหมือนกันนอกจากเพจของอำเภอบ้านสร้างแล้วถ้าไปดูใน Facebook ส่วนตัวครับ Facebook ส่วนตัวของนายเศรษฐวุฒิปรากฏว่าพอไปดูเนี่ยมีคนติดตามใน Facebook ของนายเศรษฐวุฒิถึง 170,000 คนและหลังจากที่มีคำสั่งโยกย้ายคอมเมนต์ก็เยอะมากเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็เข้าไปให้กำลังใจแล้วก็มีการตั้งคำถามถึงเหตุผลของคำสั่งโยกย้ายดังกล่าวด้วยนี่ก็เป็นภาพการลงพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการไลฟ์ในโซเชียลมีเดียที่มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับทีนี้นายเศรษฐวุฒิครับก็มีการออกมาชี้แจงกับทางไทย PBS หลายประเด็นครับตั้งแต่เรื่องของการไลฟ์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นายเศรษฐวุฒิเนี่ยชี้แจงบอกว่าเป็นการสื่อสารแบบเรียลไทม์ครับเพื่อให้คนเนี่ยเห็นถึงสถานการณ์จริงควบคู่ไปกับการวางแผนประสานงานแล้วก็ลงพื้นที่แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องของคำสั่งให้ไปช่วยราชการก็เห็นว่าไม่ใช่การกลั่นแกล้งและเคารพการพิจารณาของผู้บังคับบัญชายืนยันเลยว่าตั้งแต่มีการแจ้งเตือนน้ำท่วมตั้งแต่วันที่22กันยายนตัวเองเนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนอย่างเต็มที่หากประชาชนหรือผู้บังคับบัญชามองว่ายังทำได้ไม่เต็มที่ก็พร้อมรับฟังและน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ครับ
5: อันนี้เจตนาผมเป็นอย่างนี้จริงเพราะสถานการณ์น้ำมันหนักมันหนักเพราะบางครั้งถ้าเราเรียลไทม์ได้บ้างเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีครับส่วนการประสานงานวางแผนมันก็ทําปกติอย่างเงี้ยครับก็วางแผนไปด้วยลงหน้างานไปด้วยอย่างเงี้ยครับคือผมอาจจะทําแบบนี้สไตล์อย่างนี้แต่ผมมุมมองผมเป็นอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราเห็นเรียลไทม์ด้วยบริหารจัดการไปด้วยผมว่าน่าจะได้ประโยชน์กว่าอันนี้มุมมองผมนะครับอาจจะถูกหรือผิดก็แล้วแต่พิจารณาครับ
6: แต่ท่านก็ลงพื้นที่ด้วยถูกไหมคะ
5: ต้องลงครับถ้าไม่ลงพื้นที่เราจะไม่เห็นสภาพจริงแล้วเราจะบริหารจัดการอย่างอื่นยากครับถ้าไม่เห็นของจริงนะครับ
6: กรณีคำสั่งที่เกิดขึ้นท่านมองว่าในมุมมองท่านก็ลงพื้นที่มีการบริหารจัดการการสื่อสารทั้งแบบเรียลไทม์ต่างๆนานาหลายรูปแบบคำสั่งที่ออกมามองว่าเป็นการกลั่นแกล้งไหมคะ
5: ผมไม่ได้มองอย่างนั้นครับเพราะเราเนี่ยโตมาอยู่กับชาวบ้านอ่ะเราหนึ่งแล้วเราคำนึงถึงความปลอดภัยชีวิตของชาวบ้านนายอำเภออาจจะภาพเล็กเพราะว่าตำแหน่งเล็กส่วนตำแหน่งโตไปอีกท่านผู้ว่าโตไปอีกที่ปีว่าหลายกระทรวงรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มองภาพใหญ่ผมเข้าใจว่าบางทีท่านมองภาพใหญ่ภาพกว้างเนี่ยบางทีอาจจะมีมุมมองอีกแบบนึงอันนี้ผมเข้าใจในบริบทของผู้กำชาครับก็รับฟังไม่ใช่รับฟังน้อมรับนะครับแต่ไม่ขอก้าวล่วงแต่ถ้าจะถามว่าผมไม่ทำงานเนี่ยอันนี้ก็ขอเถียงจริงๆผมไม่อยากใช้คำว่าเถียงเลยไอ้ดูที่ปฏิบัติดีกว่าครับที่ผ่านมานะอันนี้ดีกว่าครับ
6: น้ำท่วมครั้งนี้มันเป็นน้ำท่วมการเมืองไปด้วยไหมคะที่ทำให้ท่านต้องถูกหลุดจากตำแหน่งไปอย่างเงี้ยค่ะ
5: ประเด็นนี้ผมไม่ทราบจริงๆแต่ถ้าถามในพื้นที่ผมเนี่ยการเมืองถ้าเป็นท้องถิ่นก็ไม่มีนะครับท่านนายกท้องถิ่นต่างๆก็ทำงานได้ดีการเมืองระดับชาติก็ไม่เห็นนะครับท่านสสท่านก็น่ารักท่านทำงานเต็มที่ประสานงานกันตลอดสสในพื้นที่ผมท่านกบท่านอำนาจในเวลาวันเนี่ยชาวบ้านรักกับผมก็นับถือท่านก็เกรงใจผมอะไรเงี้ยครับไม่สำหรับผมนะครับสำหรับผมนะผมไม่มีครับสำหรับผม
2: ครับนี่ก็เป็นเนื้อหาการชี้แจงกับทางไทย PBS เมื่อวานนี้นะครับทีนี้ถ้าไปดูภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็มีรายงานข่าวระบุบอกว่าจากข้อมูลสรุปสถานการณ์อุทกภัยของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปราจีนบุรีณวันที่7ตุลาคม2569ระบุบอกว่าพื้นที่อำเภอบ้านสร้างถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดแห่งหนึ่งโดยระดับน้ำท่วมยังคงสูงแล้วก็กระแสน้ำไหลเชี่ยวประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบครอบคลุมทุกตำบลที่สำคัญก็คือเส้นทางคมนาคมทุกเส้นเนี่ยถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงนะครับปัจจุบันทางจังหวัดปราจีนบุรีได้มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้วทั้ง7อำเภอโดยมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม84แห่งรองรับผู้อพยพได้อยู่ที่ 4,845 คนขณะเดียวกันก็มีการตั้งโรงครัวพระราชทานแล้วก็โรงครัวอาสาช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งจัดชุดปฏิบัติการและเรือกู้ภัยกว่า42มูลนิธิสมาคม เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
0: ครับสำหรับนายเศรษฐวุฒิเนี่ยเป็นข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองก่อนมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งในอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยก่อนที่จะมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้มารักษาการในตำแหน่งในอำเภอบ้านซ่า

0: ้างจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่ปี2565แล้วก็มีการระบุนะครับว่าคำสั่งที่ออกมาให้ไปช่วยราชการดังกล่าวเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นคำวินิจฉัยว่าท่านมีความผิดทางวินัยนะครับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการตามขั้นตอนราชการก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องมีการไปหาข้อเท็จจริงหลังจากนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะเปลี่ยนม้ากลางศึกนะคะคุณผู้ชมก็มีหลากหลายความคิดเห็นตามมาค่ะในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมีความเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นหลากหลายนะคะเช่นเดียวกับคนในพื้นที่จริงๆคนนอกอาจจะไม่รู้นะคะต้องไปถามคนในพื้นที่ที่ก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันคุณผู้ชมลองไปฟังเสียงชาวบ้านต่อคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างครั้งนี้กันค่ะ
2: แต่เขาก็ไปทั่วนะแต่จริงๆนั้นไม่เคยเห็นเขาไปทั่ว
3: ทุกหมู่บ้านทราบไหมตอนที่คำสั่งย้ายในเพลแล้ว
2: เพิ่งรู้เมื่อกี้เนี่ยดูในโทรศัพท
3: ์แล้วมีความรู้สึกไงแกน่าจะอยู่ต่อไหมหรือจะแล้วแต่คำสั่ง
2: ก็แล้วแต่คำสั่งเขามันก็ไม่ค่อยรู้แล้วเขาว่าไงแต่ยังว่าเขาก็เห็นเขาไปทุกที่อะนะจริงๆอะดูในโทรศัพท์แล้วก็ไปทุกที
4: ่เคยมาหนหนึ่งแต่เขาก็มาเดินดูเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เห็นพูดอะไรไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถามอะไรจ้ะ
3: แล้วแกโดนย้ายเนี่ยรู้ยัง
4: อะไรนะคะ
3: แต่เธอโดนย้ายเนี่ยรู้ไหม
4: หนูไม่รู้อะค่ะ
1: การเปลี่ยนตัวในอำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นจุดรับน้ำสำคัญในลุ่มน้ำบางปะกงถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหลายมิตินะคะหลักการสำคัญคนที่มีหน้าที่บริหารจัดการน้ำก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนนายอำเภอนั้นมีหน้าที่สำคัญก็คือการบรรเทาสาธารณภัยหรือที่กรมการปกครองเน้นย้ำว่าเป็นผู้อำนวยการอำเภอมีกระแสข่าวนะคะว่าที่รักษาการผู้ว่าขอให้ย้ายเนี่ยค่ะเพราะอำเภอบ้านสร้างจมน้ำ 100% ทั้ง9ตำบลแต่ว่านายอำเภอไม่กระตือรือร้นไม่ประสานอพยพชาวบ้านและเมื่อถุงยังชีพของช่วยเหลือส่งไปตอบทำนองเดียวว่าทำนองว่าเดี๋ยวค่อยทำหรือว่าเอาไว้พรุ่งนี้แต่ว่าคำชี้แจงของนายอำเภอยืนยันนะคะว่าได้ประสานงานกับทุกภาคส่วนตั้งแต่วันที่22กันยายนที่สำคัญการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นในจังหวะเปลี่ยนผ่านผู้ว่าฉะเชิงเทรานะคะเพราะผู้ว่าคนเดิมเพิ่งเกษียณไปเมื่อวันที่30กันยายนและปัจจุบันคนที่เสนอเรื่องก็คือรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีจึงทำให้เรื่องนี้ถูกมองเป็นเรื่องการเมืองภายในด้วยหรือไม่ปัจจุบันนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหน้าที่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานนะคะว่านายชนาทิพย์เนี่ยค่ะได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองขอให้ย้ายในอำเภอบ้านสร้างอ้างถึงประเด็นการปฏิบัติหน้าที่และการประสานงานในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาก็บอกว่ามันก็มีหลักฐานว่าในอำเภอเขาก็ลงพื้นที่แล้วก็ประสานงานกับชาวบ้านอย่างต่อเนื่องใน Facebook เองที่เราเล่าไปเนี่ยคุณผู้ชมก็มีการเผยแพร่ตลอดนะคะว่าเวลาเขาลงพื้นที่เนี่ยก็มีการไลฟ์ด้วยนะคะให้เห็นว่าการลงพื้นที่ทำภารกิจของนายอำเภอเนี่ยไปถึงจุดไหนแล้วก็ทำอะไรยังไงบ้างแล้ว
5: ครับชาวบ้านบางคนเขาก็มองบอกว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำจริงๆเนี่ยผู้บังคับบัญชาสูงสุดผู้บังคับบัญชาสูงสุดก็คือผู้ว่าต้องเป็นคนสั่งการเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแต่เรื่องของการดูแลประชาชนในพื้นที่คือหน้าที่ของนายอำเภอชาวบ้านบางส่วนก็มองบอกว่าจริงๆแล้วนายอำเภอเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีประมาณนึงบางคนก็เห็นแบบนั้นนะครับ
0: ครับความเห็นค่อนข้างแตกต่างกันทีเดียวนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีข้อมูลที่ออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเท่าที่ตรวจสอบใน Facebook ของท่านนายอำเภอเองณเวลานี้ไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นไลฟ์เมื่อประมาณวัน1วันที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวหรือออกมาโพสต์อะไรเพิ่มเติมนะครับ
5: ครับจากปราจีนบุรีไปดูพื้นที่รอยต่อนครนายกปทุมธานีกันหน่อยนะครับว่า2จุดนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างถ้าไปดูสถานการณ์น้ำในฝั่งตะวันออกตอนนี้ยังน่าห่วงครับหลายพื้นที่ของนครนายกเรารายงานไปก่อนหน้านี้ว่าน้ำยังท่วมสูงเมื่อวานนี้ไปสำรวจบางจุดน้ำยังท่วมขังสูงเกือบ2เมตรอยู่เลยนะครับส่วนในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีเองพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยตอนนี้เขากำลังเร่งพร่องน้ำคลองรังสิตออกสู่เจ้าพระยาเพื่อเป็นการเปิดทางรับมวลน้ำจากนครนายกท่ามกลางความกังวลของชาวลำลูกกาที่เขาบอกว่ายังต้องเผชิญน้ำท่วมขังสูงอยู่เลยครับชาวบ้านตำบลล่าสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อวานนี้รวมตัวกันไปตรวจสอบประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรน หลังจากชาวบ้านเขาไปพบข้อสงสัยว่าระดับการเปิดบานประตูหน้างาน

มันไม่สอดคล้องกับข้อมูลในระบบมอนิเตอร์ของกรุงเทพมหานครทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยกังวลรวมตัวกันไปดูเลยครับว่าการเปิดประตูระบายน้ำมีการระบายน้ำตามที่แจ้งไว้หรือไม่เพราะชาวบ้านเขากังวลว่าการระบายน้ำอาจจะไม่เป็นไปตามข้อตกลง

0: นกรุงเทพเองหรือว่าหลอกคนปทุมของเรานะคะว่าระบบน้ำเนี่ยเราได้ทำตามอยากจะให้ในเรียลไทม์ตรงกับความต้องการของกทมเขาแจ้งระดับ10เซนให้ความต้องการของรัศวายเป็นตามที่เขาแจ้งนะคะ
1: ก็เป็นหนทางเดียวที่เราจะระบายน้ำจากปทุมธานีออกมาได้เนี่ยในเส้นของลำบุกาคลอง3คลอง4คลอง5ก็คือบริเวณประตูพระยาสุเรนอย่างเดียวเพราะคลองรังสิตเนี่ยสูบไฟก็ไม่ได้เพราะมันเต็มคลองเลยแล้วจุดมันก็เลยจุดวิกฤตไปแล้วครับอันนี้ก็ฝากเรียกร้องไปยังกทม.ด้วยแล้วกันนะครับ
2: ทีนี้พอชาวบ้านเขาเกิดความกังวล นะครับก็มีการท้วงติงเกี่ยวกับเรื่องของการเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รังสิตคลองหลวงและก็ลำลูกกาเมื่อวานนี้นายพาราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปดูประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตไปติดตามการระบายน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยกรมชลประทานครับนำเครื่องไฮโดรโฟมาติดตั้งเพิ่มอีก4เครื่องเพื่อเป็นการเพิ่มกำลังการระบายน้ำจาก84เป็นเกือบ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เพื่อเป็นการเร่งพร่องน้ำรังสิตให้ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนพื้นที่รังสิตเหนือก็จะมีการเร่งระบายน้ำออกทางด้านเหนือแล้วก็ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่คลองรังสิตเพื่อไม่ให้มาซ้ำเติมพื้นที่ด้านล่างอีกครับนอกจากนี้การเร่งพร่องน้ำในพื้นที่ของปทุมธานีก็ยังเป็นการเตรียมพื้นที่รองรับน้ำจากจังหวัดนครนายกด้วยเนื่องจากตอนนี้คลองรังสิตประยุรศักดิ์ก็เป็นหนึ่งในเส้นทางระบายน้ำจากฝั่งตะวันออกมายังแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ขณะเดียวกันระดับน้ำในพื้นที่รังสิตตอนนี้มันยังสูงอยู่เลยครับก็เลยต้องลดระดับน้ำให้ได้ก่อนจึงจะสามารถรับน้ำจากนครนายกเข้ามาเพิ่มเติมโดยไม่เพิ่มผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ปทุมธานีครับ
3: เพิ่มศักยภาพการระบายโดยนำเครื่องไฮโดรโฟมาเพิ่มอีก4เครื่องนะครับซึ่งขณะนี้ติดไปแล้ว2พรุ่งนี้คืนนี้ก็จะดำเนินการติดเพิ่มอีก2เป็น4เครื่องศักยภาพก็จะเพิ่มการระบายเพิ่มจากปัจจุบันนี้ที่84เพิ่มมาอีก14ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะรวมเป็นเกือบ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะรับน้ำจากทางรังสิตใต้มาได้เพิ่มขึ้น
4: นายพาราดรระบุด้วยนะคะว่าน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกทั้งนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราไม่สามารถระบายลงแม่น้ำบางปะกงได้เต็มที่เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำยังสูงอยู่นะคะจึงต้องเพิ่มทางเลือกในการระบายน้ำบางส่วนมายังฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านระบบคลองรังสิตโดยต้องเร่งเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำในปทุมธานีให้ได้ก่อนค่ะขณะที่ต้นทางในจังหวัดนครนายกสถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่1บ้านสวนแสนสุขตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์บ้านเรือน 1,500 หลังคาเรือนค่ะถูกน้ำท่วมมานานกว่า10วันบางจุดระดับน้ำสูงถึง2เมตรประชาชนจำนวนมากต้องอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงบางส่วนยังปักหลักอยู่ภายในบ้านแล้วก็สะท้อนนะคะบอกว่าไม่เคยประสบปัญหากับน้ำท่วมที่รุนแรงในลักษณะนี้มาก่อนค่ะ
5: แล้วบ้านกี่ชั้นครับเนี่ย2ใช่ไหม
6: ชั้นเดียวครับ
5: ชั้นเดียว
6: ครับ
5: แล้วนอนยังไงครับ
6: ก็นอนชั้นเนี่ย
5: อยู่บน
6: ชั้นเนี้ยที่ห้องเนี้ยที่ทำใหม่อ่ะมันจะสูงกว่าทั่วไปหน่อยแล้วเราก็มีระเบียงอยู่ตรงนั้นมันสูงไว้นั่งเล่นพอดีได้ใช้อาศัยพอดี
5: น้ำรอบนี้มันหนักไหมครับเนี่ยมาเนี่ยมันหนักไหมรอบเนี้ยน้ำมา
6: โอ้ไม่เคยเจอในชีวิตนี้72ปีไม่เคยเจอหนักมาก
4: ขณะที่การแก้ไขปัญหาทางอบจ.นครนายกนำรถแบ็คโฮเข้าทำคันกั้นน้ำป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าสู่ชุมชนเพิ่มเติมนะคะขณะที่ทางปภ.จังหวัดนครนายกสำนักงานทรัพยากรน้ำและชลประทานจังหวัดระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงไปยังคลอง29บางปรากฏแล้วก็ขอให้เปิดประตูระบายน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะมันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านหลายคนบอกว่าไม่เคยพบไม่เคยเจอ72ปีบอกว่ารอบนี้เนี่ยรุนแรงที่สุดนะคุณผู้ชมดูจากการสัมภาษณ์ของผู้สื่อข่าวถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆนะแหล่งข่าวอยู่บนหลังคาแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยคือเข้าไปในพื้นที
7: ่ครับ
4: เนี่ยค่ะคือสูงนะคะยืนอยู่บนหลังคาบ้านกับอายุ72ปีในตอนนี้คุณผู้ช
7: ม
4: คือต้องแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงขนาดไหนนะคะหนีน้ำท่วมแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกหลายจุดนี่คือเป็นบางส่วนเท่านั้นที่กำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่นะคะ
7: ครับหลายจุดน้ำลดช้ามากๆเลยนะครับคุณผู้ชมหรือแทบไม่ลดลงเลยนะครับจุดหนึ่งที่น่าจับตาก็คือลุ่มน้ำบางปะกงครับปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราสถานการณ์

0: มันคลี่คลายได้ช้ามากครับโดยเฉพาะพื้นที่ปลายน้ำอย่างฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับคือก่อนหน้านี้สธนช.ประเมินว่าสถานการณ์อาจจะกลับมาเป็นปกติช่วงประมาณพฤศจิกายนตัวเลขที่เปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้ประมาณแบบเกือบกลางเดือนด้วยซ้ำหลายคนตกใจนะครับว่าโอ้โหเป็นเดือนกว่าเลยนะครับแต่ล่าสุดอธิบดีปภ.ออกมายืนยันนะครับว่าสถานการณ์มันอาจจะคลี่คลายเร็วกว่านั้นครับอธิบายให้เห็นภาพก่อนนะครับคุณผู้ชมลองดูภาพนี้จะเข้าใจเลยว่าทำไมลุ่มน้ำบางปะกงถึงระบายน้ำได้ช้าเพราะว่าลุ่มน้ำบางปะกงเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสองสายหลักคือแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีมารวมกันที่อำเภอบ้านสร้างที่ปราจีนบุรีครับจากจุดนี้คือแม่น้ำบางปะกงซึ่งพื้นที่ท้ายน้ำส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและระบายน้ำได้ช้าจึงเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานานครับถ้าดูพื้นที่น้ำท่วมขนาดนี้ก็จะเห็นว่ามีน้ำท่วมตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับนู่นองครักษ์นครนายกที่เราไล่มาเมื่อสักครู่นี้กบินบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีไล่มาอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีพื้นที่ท้ายน้ำอย่างฉะเชิงเทราก็รับจบคุณผู้ชมรับน้ำไปเต็มๆนะครับตั้งแต่อำเภอบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางปะกงช่วงคลอง18คลอง21โดยเฉพาะบริเวณตำบลบางขนากและตำบลโยธยานะครับซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมในขณะนี้ก็ท่วมสูงครับทางสธนช.ให้ข้อมูลว่าจุดสูงสุดของน้ำมวลก้อนนี้เนี่ยนะครับได้ผ่านอำเภอบางน้ำเปรี้ยวไปแล้วตั้งแต่16นาฬิกาของเมื่อวานนี้ซึ่งจะทำให้น้ำระดับบริเวณดังกล่าวมันจะเริ่มลดลงครับแต่จะทำให้พื้นที่ปลายน้ำระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ15เซนติเมตรเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงด้วยครับตอนนี้ทางภาครัฐก็เร่งระบายน้ำลงอ่าวไทยเพื่อที่จะลดผลกระทบทั้งพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าจากข้อสั่งการนายกและผลการประชุมร่วมระหว่างนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกที่กำชับเรื่องของน้ำและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสรุปให้เร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงขณะนี้ได้จัดหาเรือผลักดันน้ำเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงซึ่งติดตั้งทันทีไป 40-50 ตัวแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มเป็น80ตัวซึ่งจะทำให้ชาวบ้านไม่ต้องกังวล นะครับว่าจะต้องอยู่กับน้ำท่วมนานเป็นเดือนอย่างที่มีการคาดการไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งสาเหตุที่อธิบดีปภ.ชี้แจงแบบนี้คาดว่าเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้สธนช.เคยแจ้งว่าลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์จะคลี่คลายได้เร็วที่สุดคือ13พฤศจิกายนนี้ซึ่งถ้านับจากวันนี้คุณผู้ชมมันอีกเป็นเดือนเลยนะครับ
1: เชิงเทราก็รับน้ำจากทั้งปราจีนบุรีมาด้วยจากสระแก้วมาด้วยการจะผลักจากต้นน้ำคือนครนายกอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรแล้วมันมายันกับน้ำที่มีอยู่ในฉะเชิงเทรามากๆเพราะฉะนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำเนี่ยเขาคุยกันนะครับผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยสรุปตรงกันว่าเราต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้มันออกเร็วที่สุดมันก็จะดึงน้ำจากเหนือปากแม่น้ำขึ้นไปเป็นอะไรเป็นตัวเมืองฉะเชิงเทราเป็นกลางน้ำหรือเป็นต้นน้ำที่นครนายกหรือเป็นต้นน้ำที่ปราจีนบุรีเนี่ยให้มันไหลลงบางปะกงเร็วขึ้น
0: เมื่อสักครู่นี้ผมให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมไปนะครับเป็นชื่อตำบลในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนะครับขออนุญาตแก้ไขเป็นตำบลโยธกานะครับไม่ใช่โยธยานะครับทางนายทรงศักดิ์ทองศรีครับรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าการระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกคือลักษณะทางกายภาพมันเป็นอุปสรรคสำคัญเลยครับลักษณะทางกายภาพของแม่น้ำบางปะกงความคดเคี้ยวค่อนข้างมากครับและมีความลาดชันต่ำก็จะเป็นอุปสรรคที่ทำให้น้ำไหลลงทะเลได้ล่าช้าเป็นช่องทางระบายน้ำหลักเพียงช่องทางเดียวครับอีกทั้งปริมาณน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและพื้นที่ตอนบนยังมีระดับค่อนข้างมากและจุดที่เป็นคอขวดบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีทำให้น้ำสะสมค่อนข้างสูงครับจึงได้เตรียมแผนระบายน้ำบริเวณปากแม่น้ำออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้นครับ
2: แม่น้ำปะกงเนี่ยนะครับเพราะมันพันกันถึงปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราเนี่ยซึ่งมันจะไหลสู่ทะเลเนี่ยนะครับน้ำปะกงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่มันคดเคี้ยวมากและระดับความลาดเอียงของแม่น้ำเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าแม่น้ำปะกงเนี่ยนะครับน้ำมันจะไหลลงทะเลช้าแล้วมันก็เลยนะครับถ้าเรายิ่งเร่งผลักดันจากส่วนบนมาเนี่ยส่วนกลางมันก็จะโป่งตัวเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็มีแนวความคิดว่าเราจะเร่งผลักดันน้ำในปากแม่น้ำเนี่ยนะครับออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้นนะครับวันนี้ก็

0: ทางเลขาธิการสปทช.เนี่ยแล้วก็หลายๆกรมโยธาก็มาดูสถานที่ของทัพเรือมาดูพื้นที่ว่าเราจะเอาเรือผลักดันน้ำเนี่ยนะฮะมาเร่งการผลักดันให้น้ำมาลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อลดการไหลเร่งการไหลของส่วนบนให้ลงมาส่วนล่างให้เร็วที่ขึ้นให้เร็วมากที่ขึ้นนะครับ
1: พอดีเห็นความเห็นกับคุณผู้ชมทางบ้านพอดีเลย
2: ค
1: อมเมนต์เข้ามาบางปะกงน้ำคงขึ้นขึ้นลงลงมาเป็นเพลงเลยนะครับก็ว่าด้วยเรื่องนี้เลยละกันคุณผู้ชมปัจจัยเรื่องของน้ำทะเลขึ้นลงวันละ2ครั้งเนี่ยครับก็สำคัญเหมือนกันโดยช่วงเวลาที่น้ำลงจะค่อยๆขยับเปลี่ยนไปในแต่ละวันด้วยทางนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ท่านอธิบายว่าคือต้องอาศัยช่วงเวลาที่น้ำทะเลลดระดับลงมากที่สุดในแต่ละวันแล้วก็เร่งผลักดันน้ำระบายน้ำออกสู่ทะเลให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งน้ำในปีนี้ในพื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราประเมินว่ามากกว่าปี2556และคาดว่าจะต้องใช้เวลาระบายน้ำมากกว่า30วันตอนนี้ทางกองทัพบกกองทัพเรือกระทรวงคมนาคมสนับสนุนกำลังพลเครื่องจักรเครื่องผลักดันน้ำซึ่งกองทัพเรือได้จัดส่งเรือผลักดันน้ำเข้าพื้นที่นะครับเพื่อติดตั้งบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงแล้วก็จุดสำคัญต่างๆเพื่อที่จะช่วยเร่งอัตราการไหลของน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาลุ้นกันนะครับคุณผู้ชมถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำก็น่าจะเร็วกว่ากำหนดเดิมที่คาดการเอาไว้13พฤศจิกายนนะครับ
2: ค่ะแต่ถ้าเป็นเดือนจริงๆคุณผู้ชมชาวบ้านน่าจะได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างจะหนักนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะได้รับเงินเยียวยาแล้วถ้าจะมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครสถานการณ์คลี่คลายไม่แน่ใจว่าทั้ง2ท่านเนี่ยลงทะเบียนรับเงินเยียวยากันหรือเปล่าย
1: ังเลย
2: เรียบร้อยดีไหม
1: ยังไม่ได้ลงเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงเพราะดูถ้าใช้ภาษาแบบชาวบ้านยังดูฝุ่นตลบอยู่เลย
2: เอ
1: ๊ะขนาดเคหะคลองจันทร์เขาท่วมกันนานขนาดนั้นยังไม่ได้เลยนะหรือจะได้หรือจะยังไงก็เลยยังไม่ลงดีกว่า
2: ใช่ไหมยังไม่มั่นใจ 100% ใช่ไหมเดี๋ยวรอดูท่าทีกันก่อนอย่างกรณีของเคหะคลองจันทร์เนี่ยคุณผู้ชมมีชาวบ้านออกมาบ่นนะคะบอกว่าท่วมขนาดนี้ยังบอกว่าไม่เข้าเงื่อนไขในการเยียวยาอีกนะคะแต่ว่ารัฐบาลออกมายืนยันนะคะว่าผู้ประสบภัยแฟลตคลองจันทน์เนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ซึ่งกรณีน้ำล้อมเกิน7วันเนี่ยค่ะได้รับสิทธิ์ 100% แล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาให้เงินเยียวยาถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะก่อนหน้านี้มีเสียงสะท้อนมาจากชุมชนแฟลตเคหะคลองจันทน์ที่บอกนะคะว่าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วระบบเนี่ยแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขเรื่องนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ระบุนะคะว่าได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบระบบแล้วค่ะโดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลหรือว่าทำรายการในระบบเนื่องจากผู้ลงทะเบียนต้องดำเนินการหลายขั้นตอนจึงอาจจะเกิดความผิดพลาดได้โดยย้ำด้วยนะคะว่าถ้าผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์ที่กำหนดน้ำล้อมเกิน7วันจะได้รับเงินเยียวยาและต้องขออภัยที่มีการสื่อสารคลาดเคลื่อนค่ะอีกคนหนึ่งที่ออกมาให้ความคิดเห็นเรื่องนี้นะคุณผู้ชมนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครก็อธิบายนะคะบอกว่าบางพื้นที่มีน้ำล้อมแต่ระยะเวลาน้ำท่วมไม่ครบ7วันตอนนี้กทม.กำลังรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบระดับน้ำแล้วก็ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและหลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดค่ะโดยเฉพาะกรณีที่ประชาชนยังมีน้ำล้อมพื้นที่และได้รับผลกระทบจริงแม้จะสามารถเข้าออกได้แล้วบางส่วนกทม.อยู่ระหว่างหารือกับปภ.เพื่อพิจารณานะคะว่าจะดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างค่ะ
3: เดี๋ยววันนี้ข้อมูลมันจะเข้ามาอย่างละเอียดนะคะว่าเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยให้ไปดูข้อมูลนี้โดยเฉพาะเพราะว่าก็มีการหาข้อมูลกันว่าตกลงนับยังไง7วันอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เขาทำรายละเอียดอยู่ก็วันนี้ต้องเสร็จว่าข้อมูลรายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็ทางกรมป้องกันทราบอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อวานที่เราว่ามันมีพื้นที่ที่มันเหลื่อมอะเหลื่อมมากจริงๆจะให้เป็นไงแต่ทีเนี้ยก็เข้าใจว่าถ้าเกิดเหลื่อมไปแล้วลงมาอีกเดี๋ยวก็จะมีคนถามเรื่อง6วันมันก็จะมีคนถามต่อเพราะนั้นเดี๋ยวขอลงรายละเอียดให้มากกว่านี้หน่อยค่ะว่าความเสียหายเป็นยังไงล้อมอยู่ที่ไหนแล้วเรามีหลักฐานจริงไหมยังมีระดับน้ำอยู่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักนิดนึง
2: รองผู้ว่ากทม.ย้ำด้วยนะคะว่าแม้น้ำท่วมไม่ครบ7วันถ้าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือว่าเข้าหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือในหมวดอื่นเนี่ยค่ะกทม.ยังสามารถพิจารณาช่วยเหลือตามหลัก

0: เกณฑ์ที่กำหนดได้โดยจะตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีตอนนี้ทางกทม.อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลจากหลายระบบนะคะโดยแอปทางรัฐตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนประมาณ 558,000 รายค่ะขณะที่เว็บไซต์ Claim Bangkok เนี่ยค่ะมียอดแจ้งความเสียหายสักประมาณ 57,000 รายนะคะ
1: รออยู่ครับเพราะว่าท่านรองผู้ว่าบอกว่ากำลังหารือกับปภ.ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: คือเนี่ยมันยังแบบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือความชัดเจนที่มากกว่านี้หลังจากนี้ไงเพราะว่าคอนโดของผมก็น้ำล้อมคือน้ำไม่ได้ท่วมแต่น้ำล้อมแล้วก็ล้อมตั้งแต่วันศุกร์หรือวันอะไรก่อนหน้านั้นแล้วพอนับปุ๊บแบบมันจะเป็นช่วงคาบเกี่ยว 6-7 วันพอดีเลยก็เลยแบบเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกนิดนึง
0: ค่ะ บางคนก็พยายามลงทะเบียนนะคะคุณผู้ชมไปในไทยดียืนยันตัวตนก็แล้วเข้าแอปทางรัฐก็แล้วเนี่ยค่ะสุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็ต้องไปที่สำนักงานเขตอยู่ดีนะคะซึ่งบางคนไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็อย่างที่คุณเชษฐสารบอกไปอาจจะต้องรอสักระยะนึงเผื่อว่าฝุ่นตลบตอนนี้เนี่ยมันจะได้มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ค่อยไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยากันนะคะ
2: ครับเชื่อว่าหลายคนก็รออยู่โดยเฉพาะชาวแฟลตคลองจันที่เขาอยากได้ความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้ว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะออกมายืนยันรองผู้ว่ากทม.จะออกมายืนยันแต่มันต้องไปหารือกันก่อนทีนี้ระหว่างการหารือระหว่างรอการพิจารณาต่างๆทีมข่าวไทย PBS ก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวแฟลตคลองจันอยากไปสอบถามความคิดเห็นว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาคิดเห็นอย่างไรชาวบ้านบอกแบบนี้บอกว่ายังกังวลอยู่เลยเพราะกังวลว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าเกณฑ์จริงๆแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมมันค่อนข้างวิกฤตแบบนี้เขาก็มองว่าก็จะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นครับทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่ไปสำรวจความคิดเห็นของชาวแฟลตคลองจันนะครับไปพูดคุยกับนายวุฒิชัยเลิกศรีนัทไทยชาวแฟลตคลองจันตึก12เขาเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีรถยนต์1คันรถจักรยานยนต์1คันถูกน้ำท่วมเสียหายหมดเลยเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาไม่ได้ย้ายออกมาเนื่องจากเขาเชื่อมั่นในรัฐบาลที่บอกว่าเอาอยู่พอรัฐบาลบอกเอาอยู่เขาก็เลยบอกว่ารถยนต์1คันรถจักรยานยนต์1คันเลยไม่ได้ขนออกมาปรากฏว่าทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดนะครับส่วนประเด็นเรื่องของการรับเงินเยียวยาเขาบอกว่าเขามีการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งหากผลคือไม่ได้รับเงินเยียวยาด้วยเหตุผลที่ว่าไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขถูกน้ำล้อม7วันก็คิดว่าไม่ยุติธรรมครับเพราะทุกคนรับรู้ว่าแฟลตคลองจันได้รับความเสียหายอย่างมากอยู่แล้วครับ
3: เขาไม่น่าจะเอาคำนี้ออกมาเพราะเขาก็เห็นอยู่ว่าในข่าวเนี่ยคลองจันเนี่ยเดือดร้อนมากแล้วจะไม่อยู่ในเกณฑ์นี่หาเหตุผลอื่นดีกว่าให้มาฟังหน้าเข้าใจมากกว่านี้ผมยังไม่เข้าใจว่าทำไมเพราะเราเดือดร้อนจริงน้ำท่วมสูงจริงรูปถ่ายผมเนี่ยถ้าพี่มองกำแพงเหล็กเนี่ยพี่จะเห็นเลยว่าสูงขนาดนั้นมีรอยน้ำอยู่เราก็ไอ้คำว่า7วันเนี่ยมันฟังแล้วมันเสียเปรียบมันเสียความรู้สึกเพราะเราโดนกันจริงเนี่ยประมาณ6 วัน7วันเนี่ยมันก็ยังทำอะไรไม่ได้ถึงน้ำลดไปมันก็ต้องมาเก็บกวาดช่วยกันยกมอเตอร์ไซค์ช่วยอะไรกันงานการก็ไม่ได้ทำครับแต่ทีเนี้ยไม่รู้นะผมอยากได้ว่าช่วยอ่ะถึงจะดีที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าไม่อยู่ในเกณฑ์นี่ผมรับไม่ได้
2: อีกคนหนึ่งที่ไปพูดคุยก็คือนางเครือวอนทานเนธครับเขาบอกว่าเขามีรถยนต์1คันแล้วก็รถจักรยานยนต์1คันที่จมน้ำได้รับความเสียหายด้วยเหมือนกันเบื้องต้นเนี่ยคือลูกสาวได้มีการไปลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาไปแล้วแต่ณเวลานี้โยบอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับพร้อมกับสะท้อนว่าไม่คาดหวังว่าจะได้รับเงินเยียวยาเพราะมีกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากหลายขั้นตอนถ้าได้เขาก็บอกว่าถือว่าเป็นโชคดีครับ
4: ที่เขาออกข่าวว่าไอ้โคนน้ำท่วมรอบไม่ถึง7วันน่ะเขาก็ไม่ให้เขาใช่ไหมเออซึ่งของเราไม่รู้ถึง7วันยายไม่ได้นับนะแต่ว่าหลายวันเป็นอาทิตย์แหละเออแต่ว่าถ้ามันได้ก็ดีถ้ามันไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าไงลงทะเบียนไปแล้ว
5: มันยากไหมการจะเอาเงินของรัฐที่เขาจะให้เราฟรีแต่ละบาท
4: กฎเกณฑ์เขาเยอะมากโน่นนี่นั่นซึ่งเราก็ต้องทำใจอ่ะลูกต้องทำใจ ว่าจะได้ไม่ได้
2: สภาพหลังน้ำลดเนี่ยทั่วบริเวณแฟลตคลองจันยังคงมียานพาหนะจำนวนมากที่เสียหายจากการถูกน้ำท่วมนะครับจอดอยู่ที่เดิมยังไม่ได้ไปไหนเลยครับจากการสอบถามของทีมข่าวก็ได้ข้อมูลบอกว่าเจ้าของรถเขายังไม่พร้อมที่จะมาเคลื่อนย้ายออกไปซ่อมแซมเพราะว่าต้องใช้เงินทั้งค่าบริการรถยกรถลากจูงไปจนถึงค่าซ่อมบำรุงที่ยังไม่อาจประเมินราคาได้คือเรื่องของการเอารถออกจากแฟลตคลองจันทร์เนี่ยผมเห็นเมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์ก็มีอีกประเด็นนึงนะคุณศิริมาคุณเจอสาย
6: ครับ
2: คือบางคนบอกว่าพอรถมันท่วมนานๆแบบนี้คือมันเสียหายอยู่แล้วบางคนบอกที่ยังไม่ยกออกไปเพราะที่ศูนย์รถก็เต็มเหมือนกันแล้วพอเอารถไปไว้ที่ศูนย์เสร็จปุ๊บที่ศูนย์เนี่ยบอกว่ารอคิวประเมินนะยังไม่ได้ซ่อมนะเดือนนึงขั้นต่ำ
1: ฮะหนึ่งเดือนเพื่อที่จะมีเจ้าหน้าที่มาประเมิน
2: ใช่ว่าเสียหายเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ซึ่งยังไม่ได้คิวซ่อมนะเขาก็เลยบอกว่าบางคนบอกงั้นจอดไว้ที่นี่ก่อนดีกว่าเพราะเอาไปมันก็ไม่เป็นผลไง
1: โอ้โหคุณผู้ชม
2: ครับ
1: น้ำลดความเสียหายตามมานะครับแล้วก็เท่าที่อ่านความเห็นจากคุณผู้ชมพอเราพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนรับการเยียวยาต่างๆเนี่ยหลายท่านแสดงความเห็นมาบอกว่าคือจริงๆถ้าน้ำท่วมแค่วันเดียวข้าวของเครื่องใช้มันก็เสียหายหมดแล้ว
2: ครับ
1: คือกฎเกณฑ์7วันที่เป็นที่พูดถึงกันเยอะมากนี่บางท่านบอกว่าท่วมก็คือท่วมจะกี่วันมันก็เสียหายเหมือนกันแล้วเรามาแบ่งแยกแบบนี้เพื่ออะไรนะครับนี่ก็เป็นความเห็นจากคุณผู้ชมทางบ้านเหมือนกันภาพที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จากข่าวต่อไปนี้นะครับจะเห็นภาพชัดเจนเลยครับคุณผู้ชมอันนี้น้ำเขาท่วม4วันแล้วเขาเป็นผู้ประกอบการ SME นะครับน้ำท่วม4วันแต่สิ่งที่ทิ้งไว้คือความเสียหายค่อนข้างเยอะทีเดียวแน่นอนบางส่วนอาจจะมีทุนที่จะสามารถไปลงทุนใหม่ได้แต่บางส่วนเขาไม่ได้มีทุนที่จะไปลงทุนใหม่ครับรายได้ก็อาจจะไม่เพียงพอจึงเรียกร้องให้ภาครัฐนะครับช่วยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริงครับคุณผู้ชมลองดูสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับภายในร้านขายเฟอร์นิเจอร์ย่านชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังโอ้โหถ้าเป็นฟูกที่นอนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าจมน้ำ
2: ครับ
1: ส่วนใหญ่ทิ้งคุณผู้ชมมันเอามาใช้งานไม่ได้แล้วแล้วดูตู้ดูสินค้าต่างๆที่เขาขายนะครับถูกน้ำท่วมหมดเลยนะครับเจ้าของร้านตัดสินใจขนไปทิ้งเพราะสภาพมันไม่สามารถขายให้กับลูกค้าได้แล้วมูลค่า ที่เสียหายเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า 800,000 บาทครับแล้วไม่ต่างจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวร้านนะครับพื้นที่ชั้นล่างห้องแถว5คูหาถูกน้ำท่วมเสียหายหมดเลยโดยเฉพาะพื้นกระเบื้องถูกน้ำท่วมนานเกือบ2สัปดาห์จนพื้นกระเบื้องหลุดร่อนและก็มีรอยแตกขณะที่อุปกรณ์สำนักงานก็เสียหายทั้งหมดเหมือนกันเจ้าของร้านคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า1เดือนถึงจะสามารถกลับมาเปิดร้านได้ตามปกติและอาจจะต้องใช้เงินฟื้นฟูกิจการมากกว่า1ล้านบาทซึ่งระหว่างนี้แทบไม่มีรายได้แต่ค่าใช้จ่ายมันเดินอยู่นะครับทั้งค่างวดผ่อนตึกกับธนาคารค่าจ้างพนักงานแม้จะมีเงินทุนสำรองแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะพอจึงต้องการให้รัฐออกมาตรการช่วยเหลืออาจจะไม่มีกำลังไปกู้เพิ่มแล้วแต่ต้องการให้ลดดอกเบี้ยหรือพักชำระหนี้เพื่อให้พวกเขามีเงินหมุนเวียนในกิจการก่อนครับ
7: ก็อาจจะขอพักชำระหนี้บางช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ในทุนถ้าเกิดมีการชดเชยในส่วนของธุรกิจอะธุรกิจที่ทำอยู่อะนะครับหมายถึงว่าชดเชยในส่วนของธุรกิจส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของการซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่การมีเยียวยาตรงนั้นนะครับก็ขอให้ได้แล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับเพราะทุกคนเดือดร้อนหมดนะครับนะหลายๆคนก็เดือดร้อนแล้วก็ไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายอ่ะผมก็ทราบอยู่ข้างในก็เยอะ
1: แล้วทางเจ้าของร้านยังบอกว่าน้ำที่ท่วมขังนานถึง4วันยังทำให้ตู้ไม้ชั้นวางของภายในร้านโทรศัพท์มือถือเขตหลัก4อีกแห่งนึงเนี่ยนะครับพังเสียหายด้วยนะครับผู้ประกอบการเองต้องรื้อออกแล้วก็ว่าจ้างช่างเข้ามาปรับปรุงร้านใหม่ครั้งนี้เจ้าของร้านเลือกที่จะเปลี่ยนตู้และชั้นวางของใหม่เป็นโครงสร้างปูนทั้งหมดเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายหากน้ำท่วมซ้ำในอนาคตนะครับรวมถึงเจาะทำท่อระบายน้ำเอาไว้ภายในร้านเพื่อเตรียมรับมือหากต้องเผชิญน้ำท่วมอีกครั้งทั้งค่าอุปกรณ์ที่เสียหายและค่าซ่อมแซมร้านประเมินเอาไว้ประมาณ 70,000 บาทยังไม่รวมรายได้ที่หายไปจากการที่ต้องปิดร้านนานประมาณ2สัปดาห์ครับ
8: อ๋อมันจะมีพวกตู้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกตู้ครับตู้โชว์อะไรพวกแล้วก็พวกอุปกรณ์ซ่อมโทรศัพท์เพราะว่าอุปกรณ์มันจะยึดติดอยู่กับโต๊ะนั่นแหละแล้วพอโต๊ะมันล้มไปเนี่ยมันก็อุปกรณ์มันก็หล่นเสียหายลงน้ำโอ้น่าจะ 6-70,000 แล้วครับรวมทั้งหมดนะครับประมาณนั้นรวมค่าซ่อมแซมพวกอะไรพวกนี้ค่าอุปกรณ
1: ์เนี่ยคุณผู้ชมร้านโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ท่วม4วัน

0: 4วันนี่เข้าเกณฑ์หรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยแต่ความเสียหายมันเยอะมากเหมือนกันนะครับคือแม้จะยื่นขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วแต่ก็เห็นว่าวงเงินการช่วยเหลือมันก็อาจจะไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยลงพื้นที่มาประเมินความเสียหายและช่วยเยียวยาตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงครับ
1: คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพรวมนะคะตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ในโหมดฟื้นฟูนะคะแต่สำหรับภาคตะวันออกปัญหายังไม่จบง่ายๆนะคะเพราะว่ามีน้ำจำนวนมหาศาลที่ยังคงค้างอยู่ในพื้นที่และอาจต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะระบายออกได้หมดนะคะคำถามก็คือทำไมภาคตะวันออกจึงต้องเผชิญกับน้ำท่วมที่ยาวนานแบบนี้นะคะก็ประเมินบอกว่าน่าจะนานนับเดือนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันน่าจะเกี่ยวกับหลายประเด็นนะคะลองไปดูภาพรวมแล้วก็วิเคราะห์หาคำตอบเรื่องนี้กับคุณนิตยากิรติเสริมสินนะคะทำไมมันถึงนานขนาดนั้นนะคะมีการคาดการณ์ว่าน้ำเนี่ยมันจะค้างอยู่ในพื้นที่เป็นเดือนเลยนะคะกว่าจะระบายได้หมดเนี่ยค่ะ
2: ตอนนี้ถ้าพูด3จังหวัดนะคะนครนายกปราจีนบุรีนะคะแล้วก็ฉะเชิงเทราปริมาณมวลน้ำที่อยู่ในพื้นที่เป็นพันล้านในที่นี้กับหลอดดูดที่เป็นแม่น้ำบางปะกงคิดว่าการไหลของน้ำเนี่ยช้าแน่นอนนะคะอย่างน้อยๆตอนนี้ภาครัฐต้องเร่งผลักดันน้ำให้มากที่สุดไม่งั้นเขาจมนะคะอย่างน้อยดิฉันบอกเลยว่าน้ำล้อมเกิน7วันแน่นอนอย่างที่คุยกันในเบื้องต้นค่ะภาพรวมที่ทางน้ำในขณะนี้มีทั้งข่าวดีในพื้นที่ที่เริ่มคลี่คลายและข่าวร้ายในจุดที่ยังวิกฤตหนักนะคะแต่ว่าที่น่ากังวลโดยเฉพาะมวลน้ำค้างทุ่งในภาคตะวันออกที่มากถึง 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบเท่ากับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์2เขื่อนเทน้ำรวมกันนักวิชาการออกโรงเตือนเลยค่ะว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องปฏิรูปการเตือนภัยและทลายการทำงานแบบไซโลและการทำงานแบบต่างคนต่างทำเสียทีค่ะจริงๆแล้วเริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันก่อนนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตยืนยันนะคะว่าคนกรุงเทพปลอดภัยจากน้ำเหนือและพายุอย่างแน่นอนแล้วนะคะขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยนำเสนอข่าวแล้วก็ลดการสร้างความตื่นตระหนกเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพหลายพื้นที่คลี่คลายนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่น้ำมันก็ไหลมาพื้นที่ทางด้านของตอนบนขณะที่ตอนนี้หลายคนก็ออกโรงเตือนว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องปฏิรูประบบเตือนภัยและทลายการทำงานแบบไซโลนะคะแบบต่างคนต่างทำเสียทีค่ะเอาละค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือหลายจุดนะคะตอนนี้แห้งกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะพื้นที่อย่างเคหะคลองจันทน์บางกะปิน้ำล้นลดเหลือ30เซนติเมตรนะคะด้านถนนเสรีไทยระดับน้ำก็ลดเหลือ 30-40 เซนติเมตรขณะที่ฝั่งเคหะล่มเกล้าลาดกระบังแม้จะยังหนักอยู่แต่ปริมาณน้ำก็ลดลงไปอีกกว่า20เซนติเมตรแล้วนะคะแต่สำหรับฝนที่กระหน่ำกรุงในช่วงเย็นอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกๆครั้งเนี่ยก็เป็นช่วงที่เรากำลังเปลี่ยนผ่านฤดูค่ะจะไปสู่ฤดูหนาวรวมถึงตอนนี้ที่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่ามันจะมีพายุลูกเห็บเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เนื่องจากว่าอากาศแปรปรวนค่ะอย่างที่เราเคยเห็นแล้วที่รัชดาจตุจักรทำให้หลายฝ่ายก็กังวลว่าจะซ้ำเติมไหมนะคะทางด้านของรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ก็บอกว่าตอนนี้หายห่วงค่ะก่อนหน้านี้นะคะอุทกภัยที่มีการเกิดขึ้นไปแล้วในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมกระทบคนไปแล้วกว่า 700,000 คนค่ะมีผู้เสียชีวิตนะคะก็จำนวนมากขณะที่ก่อนหน้านี้มีความเสียหายเป็นวงกว้างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบทางน้ำท่วมนะคะอย่างที่เห็นนะคะก็ทั้งหมดรวมๆแล้วนะคะทั้งหมด44จังหวัดนะคะซึ่งอันนี้ก็รวมแค่ในเรื่องของผลกระทบค่ะแต่ว่าตอนนี้เหลืออีกประมาณกว่า30จังหวัดที่จะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าจังหวัด11เนี่ยก็มีน้ำในคลองนะคะที่ยังเอ่อล้นอยู่ค่ะเอาเป็นว่าส่วนแนวโน้มที่น่าจะเป็นห่วงมากที่สุดวิกฤตหนักที่สุดนะก็คือลุ่มน้ำบางปะกงค่ะถ้าพูดถึงลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทรานะคะประชาชนก็กำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากการแช่ขังของน้ำอาจจะยาวนานมากกว่า1เดือนเต็มนะคะมีการประเมินด้วยนะคะว่ามวลน้ำค้างทุ่งนะคะทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณทั้งพื้นที่3จังหวัดนี้อยู่ที่ 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตรเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะในภาคกลางเนี่ยถ้าน้ำเต็มเขื่อนจะอยู่ที่ประมาณ900กว่าล้านนะคะลูกบาศก์ ตรเมตรแต่เทียบให้เห็นเลยว่าก็เหมือน2เขื่อนเทน้ำรวมกันแต่น้ำท่วมในรอบนี้นะคะเป็นน้ำท่วมที่หลายคนก็ทรมานใจเหลือเกินเนื่องจากว่าประชาชนนั้นได้รับผลกระทบจำนวนมากอุปสรรคสำคัญในการระบายน้ำก็คือภาวะน้ำทะเลหนุนสูงค่ะทำให้แม่น้ำบางปะกงระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยไม่ได้มากนะคะหากปล่อยตามธรรมชาติอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า30วันจึงจะต้องเร่งระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำทำงานตลอด24ชั่วโมงในช่วงที่มีช่องว่างน้ำทะเลที่มันจะหนุนสูงแต่ละวันมันมีช่วงเวลาค่ะถ้าลดได้ก็จะเร็วขึ้นด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการด่วนให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งคัดกรองอพยพผู้ป่วยเปราะบางนะคะผู้ป่วยหนักไปตามโรงพยาบาลต่างๆโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศโดยยึดหลักชีวิตคนต้องมาก่อนตามด้วยการส่งกำลังบำรุงเสบียงอาหารส่งเข้าพื้นที่นะคะจากสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังถัดไปนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่10ถึง14ตุลาคมนี้นะคะก็จะมีแนวโน้มฝนทางด้านของภาคใต้นะคะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงค่ะขณะเดียวกันหลายคนก็กังวลนะคะว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบก็น่าจะเป็นจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำต้นทุนในเขื่อนนะคะในพื้นที่เกินอยู่ที่ 102% หากมีฝนมาเติมนะคะประมาณ200ถึง300มิลลิเมตรจะเสี่ยงต่อภาวะน้ำล้นสปริงเวย์อย่างรุนแรงแล้วก็อาจจะควบคุมได้ยากนะคะน้ำมันก็จะหลักได้รัฐบาลค่ะตอนนี้เขาก็พยายามที่จะนำเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือให้ถึงขั้นสูงสุดเลยล่ะค่ะเนื่องจากว่าเห็นว่าประชาชนนั้นเดือดร้อนกันอย่างเต็มที่คุณผู้ชมคะจากบทเรียนความสูญเสียซ้ำซากนี้นักวิชาการได้มีข้อเสนอชงโครงสร้างเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูปการจัดการภัยพิบัติทันทีโดยเฉพาะการแก้ปัญหาระบบราชการแบบไซโลต่างคนต่างทำการแก้ปัญหานะคะก็การสื่อสารถือว่าค่อนข้างที่จะถ้าจะใช้คำพูดว่าล้มเหลวก็อาจจะล้มเหลวในบางส่วนนะคะเพราะว่าตอนนี้พูดไม่ตรงกันค่ะและที่สำคัญก็คือว่าการกระจายอำนาจและมอบเทคโนโลยีเรื่องระบบเตือนภัยแบบเจาะลึกเชิงพื้นที่อย่างเซลบอสแคทเนี่ยก็มีการเตือนก็จริงนะคะแต่ถ้าหากว่ามีการปรับปรุงให้ท้องถิ่นนะคะได้สามารถจัดการและแจ้งเตือนภัยได้ด้วยตนเองเนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าทิศทางน้ำที่จะไหลไปได้ดีขนาดไหนก็สู้คนพื้นที่ไม่ได้นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าวิกฤตสถานการณ์น้ำในขณะนี้นะคะทางด้านของภาคตะวันออกที่บอกว่าจมกันไปเกือบหลากหลายที่หลากหลายแห่งนะคะการปฏิรูปโครงสร้างเตือนภัยก็ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนเพราะว่าสถานการณ์ภัยพิบัติและสภาพอากาศที่แปรปรวนก็ไม่ได้รอให้ระบบราชการพร้อมนะคะถ้าหากว่าท้องถิ่นยังไม่ถูกเสริมความแข็งแกร่งเราก็จะต้องเผชิญกับการเตือนภัยที่ล่าช้าและสูญเสียเรื่องของทรัพย์สินนะคะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะสถานการณ์ทั้งหมดในช่วงนี้นะคะทางไทย PBS ของเราก็จะพยายามรวบรวมนะคะแล้วก็นำมาสื่อสารสำหรับวันนี้นะคะ8ตุลาคม2569นี้ในช่วงเวลา 14:05 ถึง 16:00 นะคะรายการสถานีประชาชนสัญจรจะลงพื้นที่ไปที่ตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะจะไปดูผลกระทบทั้งนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมส่วนไม้ดอกไม้ประดับที่เสียหายนะคะไม้ยืนต้นนะคะแล้วก็จะมีการประเมินความเสียหายเนื่องจากว่าจะเชิญหน่วยงานภาครัฐมาพูดคุยในพื้นที่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้ำมันยังไม่ได้ลดลงมากเกษตรกรเนี่ยจะฟื้นอาชีพได้อย่างไรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะขณะที่รัฐก็มีมาตรการช่วยเหลืออย่างไรใครๆก็ต้องการคำตอบพบกับน้องแป้งที่ดารัตและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้นะคะในช่วงเวลา 14:00 นค่ะก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะตอนนี้ไทย PBS เราก็เร่งขับเคลื่อนช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งสะท้อนข้อเรียกร้องข้อคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ค่ะอย่างน้อยๆนะคะตอนนี้แนวโน้มของสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นนะคะทั้ง3ท่านคะแล้วเราจะต้องมาคิดต่อว่าการที่เราอยู่ในน้ำมากกว่า1เดือนเนี่ยรัฐบาลควรที่จะเจาะลึกลงในการแก้ไขปัญหาผลที่จะเกิดขึ้นในรอบ1เดือนยังไงเพราะการจมอยู่กับน้ำลักษณะนี้น้ำค้างทุ่งมันเอาออกไม่ได้ง่ายๆค่ะ
1: ก็ค่อนข้างที่จะท้าทายอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก3จังหวัดตอนนี้นะคะขอบคุณคุณนิตยาค่ะ
2: ค่ะ
3: ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับไปดูภาพของจิตอาสาภาคประชาชนในอำเภอประจันตคามนะครับที่เขาไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือสุนัขนี่นะครับมีการนำภาพของสุนัขที่ไปช่วยเหลือเป็นภาพของทีมสัตวแพทย์อาสาช่วยเหลือสุนัขที่เจอปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันครับ ลุ่มจิตอาสา

0: โรงทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกันตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่มา7วันแล้วนะครับแล้วก็ใช้โซเชียลในการรับแจ้งเหตุต่างๆก็เลยมีชาวบ้านเนี่ยช่วยประสานขอความช่วยเหลือปรากฏว่าล่าสุดเคสล่าสุดชาวบ้านบอกว่าอยากให้ช่วยเหลือสุนัขท้องแต่เจ้าของไม่รู้ครับก็เลยฉีดยาคุมจนทำให้ลูกสุนัขเนี่ยตายในท้องแล้วก็มีสภาพท้องป่องอีกทั้งยังติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมที่สูงกว่า1เมตรเป็นระยะเวลา10วันเข้าไปแล้วครับก็เลยมีการร้องขอความช่วยเหลือกันมาทางจิตอาสาโรงทานก็เลยโพสต์ปัญหานี้จนมีเพจหมากระสอบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือประสานทีมสัตวแพทย์อาสาจากโรงพยาบาลเมกะบางนาแล้วก็เพจเลี้ยงหมาตามหมอนำโดยนางสาวสุรินีธนสมบัติสกุลเจ้าของเพจหมากระสอบแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่พาทีมสัตวแพทย์ลงเรือเพื่อไปรับเจ้าไข่ตุ๋นสุนัขที่ติดอยู่ในชุมชนเกาะเสือหมู่1ตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อไปผ่าตัดยังคลินิกที่กรุงเทพมหานครโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับและบอกแบบนี้บอกว่าหากมันปลอดภัยดีก็จะนำมาส่งคืนเจ้าของต่อไปครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปผ่าที่กรุงเทพเลยรักษาแล้วก็ดูแลให้จนหายแล้วก็จะเอากลับมาคืนเจ้าของนะคะค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเราก็คือเอาเงินจากที่ทุกคนช่วยกันในเพจอะไปเป็นค่าใช้จ่ายให้น้องอีกทีนึงค่ะค่ะก็คือเราจะดูก่อนอย่างคุณหมอดูแล้วแล้วสมมติว่าตอนนี้ลูกเขาตายเราก็จะต้องอัลตราซาวด์ก่อนถ้าสมมติว่าลูกเขาแบบมีภาวะที่เกิดอาการเน่าแล้วเราอาจจะต้องเร่งผ่าแล้วก็ใช้วิธีดมยาค่ะเพื่อความปลอดภัยของเขาด้วยแต่ถ้าสมมุติว่ารอได้ก็จะให้สภาพแม่ของแม่เนี่ยดีขึ้นแต่ดูอันนี้เมื่อกี้นี้น่าจะอาจจะต้องผ่าเลย
0: ขนาดที่อีกทีมที่เป็นทีมจิตอาสานะครับเขาก็ได้ไปตั้งเต็นท์ช่วยเหลือให้คำปรึกษาแล้วก็รักษาสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นด้วยรวมถึงนำอาหารหมาแมวมาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่นะครับหลังจากนี้ทางเพจหมากระสอบพร้อมกับทีมสัตวแพทย์อาสาก็จะเคลื่อนย้ายไปช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไปส่วนพิกัดเดี๋ยวรอหน่อยทางเจ้าหน้าที่ทางเพจหมากระสอบบอกว่าอยู่ระหว่างการสำรวจนะครับส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วประชาชนบางครอบครัวก็ได้เข้าไปสำรวจความเสียหายแล้วก็เริ่มล้างบ้านฟื้นฟูกันต่อไปแล้วไม่ใช่แค่คนนะคุณผู้ชมสุนัขสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันน้ำสูง1เมตรจะออกมารักษาก็ยากเหมือนกันนี่ยังโชคดีนะครับที่มีทีมจิตอาสาเขาเข้าไปช่วยเหลือได้ทันนะครับ
2: เราเล่ามาตลอดเลยนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมมันส่งผลกระทบต่อราคาผักครับที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนครับแล้วยิ่งกำลังจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปซึ่งปกติราคาผักจะสูงอยู่แล้วมันยิ่งเหมือนดับเบิลทำให้ราคาผักเพิ่มขึ้นสูงไปอีกนะครับคุณผู้ชมบางจังหวัดครับราคาอาจจะเพิ่มขึ้นกิโลกรัมนึง 10-20 บาทแต่บางจังหวัดเพิ่มขึ้นถึงเป็นหลักร้อยนะครับดูที่นครสวรรค์กันก่อนครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจราคาผักสดที่ตลาดสดบ่อนไก่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์พบว่าผักสดหลายชนิดปรับราคาสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 10-20 บาทต่อกิโลกรัมหลังพื้นที่เพาะปลูกผักหลายแห่งประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นเวลานานครับส่งผลให้ผลผลิตได้รับความเสียหายออกสู่ตลาดลดลงผักบางชนิดเริ่มหาซื้อได้ยากก็ต้องนำมาจากต่างจังหวัดทั้งเชียงใหม่และตากรวมถึงผักบางรายการที่ต้องนำเข้าจากจีนต้นทุนด้านการขนส่งก็เพิ่มขึ้นสำหรับราคาผักที่ขายกันอยู่เมื่อวานนี้ที่นครสวรรค์พบว่ากวางตุ้งราคา 60-70 บาทต่อกิโลกรัมผักคะน้า 50-60 บาทผักบุ้งจีน 60-90 บาทผักบุ้งไทย 35-40 บาทกะหล่ำปลี 20-25 บาทลุยนี่ก็ผักกาดขาวเนาะ
3: ใช่
2: นี่เนี่ยภาพนี่ผักลุยในแถวบ้านผมก็เรียกลุยนะกิโลกรัมละ35บาทผักกาดหอมจีน70บาทผักกาดหอมไทย70บาทเห็ดหูหนู80บาทตั้งโอ140บาทต้นหอม90ถึง100บาทต่อกิโลกรัมครับแม่ค้าขายผักในตลาดสดบ่อนไก่บอกว่าช่วงที่เกิดน้ำท่วมราคาผักปรับขึ้นแทบทุกวันเฉลี่ยวันละ 2-4 บาทเนื่องจากพ่อค้าคนกลางแจ้งว่าพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรถูกน้ำท่วมเสียหายผลผลิตก็ออกสู่ตลาดน้อยลงครับราคาแพงตั้งแต่หน้าสวนแล้วประกอบกับผักหลายชนิดก็ต้องไปรับมาจากต่างจังหวัด

0: ทำให้มีต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นและต้องปรับราคาขายปลีกตามต้นทุนด้วยนครสวรรค์ว่าหนักแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมนี่ผมจะให้ดูที่พิจิตรใครอยู่พิจิตรช่วยมาคอนเฟิร์มหน่อยว่าข้อมูลที่ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปเนี่ยมันขนาดนี้เลยเหรอที่พิจิตรนักข่าวลงพื้นที่ไปที่ตลาดสดเทศบาล2อำเภอเมืองพิจิตรนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เริ่มมีชาวไทยเชื้อสายจีนทยอยออกมาซื้อวัตถุดิบและเครื่องปรุงประกอบอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจแล้วนะครับราคาผักสดหลายชนิดสูงขึ้นต่อเนื่องและราคาผันผวนกันแบบวันต่อวันโดยเฉพาะผักกินใบที่ได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนชื้นและเน่าเสียได้ง่ายพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าเสี่ยงสูงนะครับถ้าจะต้องมีการกักตุนขายสินค้าเก็บเอาไว้นะครับคะน้าโอ้โหกิโลกรัมละ250เลยเหรอครับ
1: เดี๋ยวสูงมากเลยนะ
0: กิโลกรัมละ250นะฮะผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ200บาทโอ้โหลุยผักกาดขาวกิโลกรัมละ200เหมือนกันโอ้ใบโหระพากิโลกรัมละ160บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ100ถึง120บาทอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหนี่ที่พิจิตรนะฮะทำไมมันแพงขนาดนี้หรือมันยังไงฮะในช่วงกินเจมันจะแพงเป็นปกติอยู่แล้วหรือเปล่าแต่กิโลละ250บาทสำหรับคณะเนี่ยนะโอ้ไม่กล้าสั่งคณะหมูกรอบกินเลยอ่ะเพราะไม่รู้ว่าราคาจะเท่าไหร่ใช่ไหม
1: กลัวแม่ค้าขึ้นราคาอยู่นะถ้าไปสั่งนะ
2: ใช่
0: นี่คุณผู้ชมบอกว่าแพงกว่าหมูเนาะถ้ากิโลละ250นี่แพงกว่าหมูแล้วนะครับนางมาริณีพฤกษวรรณแม่ค้าผักสดบอกว่าสาเหตุที่ปีนี้ราคาผักแพงกว่าทุกปีที่ผ่านมาคือนอกจากปัญหาเรื่องของน้ำท่วมในหลายจังหวัดแล้วพ่อค้าคนกลางยังอ้างเรื่องราคาน้ำมันที่แพงขึ้นด้วยทำให้ต้นทุนค่าขนส่งมันสูงขึ้นแล้วก็ใช้เวลานานกว่าปกติในการที่จะขนส่งผักจากพื้นที่น้ำท่วมมาขายนะครับแล้วมองว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ช่วงเทศกาลกินเจราคาผักน่าจะสูงไปมากกว่านี้อีกคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาได้นะครับว่ายังไงหลายท่านบอกว่าวิผักคะน้าแถวบ้านเนี่ย50บาทไม่น่าจะถึง250หรือเปล่าต่อกิโลกรัมหรือต่อ10กิโลนะราคามันแพงอยู่
2: 10กิโลก็คือเป็นถุงที่เป็นแบบถุงส่งใช่ไหมคุณผู้ชมเป็นแบบแพ็คๆที่เอาไว้สำหรับแม่ค้าที่เขาจะไปซื้อแล้วก็ไปขายเป็นแบบขายปลีกแต่ว่าเนี่ย250บาทก็ค่อนข้างแพงกว่าราคาหมูจริงๆเพราะว่าเมื่อวานฉันถามแม่ค้าที่โรงอาหารว่าตอนนี้เนี่ยราคาหมูที่ซื้อมาอยู่ที่เท่าไหร่เขาบอกว่า190บาทต่อกิโลกรัมโอ้โหแล้วถ้าเป็น250บาทสำหรับผักคะน้าเนี่ยคุณผู้ชม
0: ครับ
2: เราก็เปลี่ยนมากินหมูกันอย่างเดียวได้ไหม
0: โอ้ยมันในช่วงนี้กำลังจะกินเจไงเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าอาจจะเป็นถุงแบบ5กิโลหรือว่าถุง10กิโลหรือเปล่าหรือยังไง
1: แล้วเมื่อกี้คุณเจอสารบอกว่าผักบุ้งกิโลกรัมละ200ใช่ไหมผักบุ้งจีนใช่ไหมคุณผู้ชมเลยแชร์ไอเดียบอกว่างั้นไม่กินละเดี๋ยวไปเก็บผักบุ้งนามากินแล้วกันช่วงนี
2: ้
1: ประหยัดไปนะครับ
2: เราพักเรื่องน้ำท่วมผลกระทบต่างๆเอาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาติดตามเพิ่มเติมสำหรับน้ำท่วมในช่วงท้ายรายการนะคะไปดูกรณีที่ลูกชายส่งแม่เข้าศูนย์ดูแลค่ะโดยอ้างว่ามีอาการทางจิตเวชแล้วก็หลังจากนั้นก็มีข้อร้องเรียนเรื่องของการกักขังนะคะล่าสุดทางสบส.กระทรวงสาธารณสุขไปตรวจสอบศูนย์ก็บอกว่าศูนย์เนี่ยกระทำผิดหลายข้อก็เลยมีคำสั่งให้ปิดนะคะขณะที่เจ้าของยืนยันบอกว่าไม่ได้ตั้งใจกระทำความผิดและหวังว่าถ้าดำเนินการแก้ไขถูกต้องจะกลับมาขอเปิดบริการอีกครั้งส่วนผู้ป่วยทั้งหมดที่อยู่ที่ศูนย์พักพิงตอนนี้92คนก็ย้ายออกจากศูนย์แล้วค่ะนี่เป็นบรรยากาศบริเวณศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่ถูกร้องเรียนนะคะว่ามีการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยไม่เหมาะสมมีการกักขังแล้วก็ทารุณกรรมจนนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ล่าสุดก็พบนะคะว่ามีครอบครัวของผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของศูนย์เนี่ยค่ะทยอยเดินทางมารับตัวผู้ป่วยกลับไปอยู่ในความดูแลต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นแม่ชาวจังหวัดจันทบุรีค่ะเดินทางมารับตัวลูกชายอายุ32ปีที่ถูกส่งมาอยู่ในความดูแลของทางศูนย์บอกว่าส่งมาสักประมาณ3เดือนนะคะนำลูกกลับไปดูแลด้วยตัวเองแม่บอกว่าวันที่ศูนย์ที่มารับลูกเนี่ยค่ะไปอยู่ดูแลวันที่ศูนย์มารับลูกไปอยู่ในความดูแลเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่ได้เดินทางมาด้วยนะคะแต่เมื่อเดินทางไปเยี่ยมลูกก็เห็นสภาพของลูกแล้วรู้สึกรับไม่ได้เนื่องจากลูกชายเนี่ยค่ะผมยาวลุงรังรังแคเต็มศีรษะน้ำลายไหลแล้วก็เริ่มพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง ก่อนที่จะไปอยู่ศูนย์นะคะลูกชายของเขาไม่ได้มีอาการในลักษณะนี้นะคะ
3: เราได้มาไหมวัน
4: ไม่ได้มา
3: ก็คือ
4: วันนั้นไม่เคยเห็นแต่เขาถ่ายรูปให้ดูค่ะถ่ายรูปให้ดูว่าที่นอนเป็นอย่างนี้มีสถานที่ออกกำลังกายมีที่ฉันทนาการอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยไว้วางใจค่ะแล้วก็เอาลูกมาเดือนพอดีช่วงแม่สามีแบบป่วยหนักค่ะก็จะเสียแหละเราก็กลัวว่าเด็กมันจะวุ่นวายเราก็เลยตัดสินใจรีบเอามา
5: วันนี้ตัดสินใจมารับลูกกลับ
4: ก็มาเยี่ยมเขาครั้ง
3: แรกความเยี่ยมเป็นยังไงบ้างในบรรยากาศ
4: ไม่ได้เข้าไปข้างในแต่ตัวลูกแบบสภาพก็คือแบบแย่มากเลย
2: ขณะที่อีกครอบครัวหนึ่งค่ะเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมให้ข้อมูลนะคะว่าลูกชายเนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีพฤติกรรมก้าวร้าวเมื่อถูกส่งตัวไปอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ก็มีพฤติกรรมดีขึ้นนะคะเวลาที่เดินทางไปเยี่ยมลูกชายก็พบว่ามีอาการดีขึ้นต่อเนื่องและไม่เคยบอกว่าถูกทำร้ายหรือว่าถูกทารุณกรรมใดๆแต่ที่ตัดสินใจเดินทางมารับลูกกลับก็เพราะมีกระแสข่าวว่าศูนย์แห่งนี้จะถูกปิดค่ะ
6: ที่เราตัดสินใจเอาลูกมาฝากเนี่ยลูกมีอาการยังไง
7: มีอาการคลุ้มคลั่งก้าวร้าว
6: ครับ
7: พูดจาลวนลาม
3: นี่ดีขึ้นไหมเนี่ยดู
7: นี่ดีขึ้นดีขึ้น
3: ก็ยอมรับว่าที่นี่เขาดูแลดีเลยบางคนก็ดี
4: ดีค่ะ
3: ดีนะอย่างเราจริงมันไม่บางทีไม่ได้เหมือนในข่าวหรืออะไร
7: ไม่เหมือนไม่เหมือน
2: ส่วนทางเจ้าของศูนย์ก็เปิดใจนะคะหลังจากที่ถูกสั่งปิดยืนยันค่ะคุณผู้ชมบอกว่าไม่ได้ตั้งใจกักขังหรือว่าทำร้ายผู้ป่วยโดยกรณีป้าพัดรับตัวมาดูแลตามคำขอของลูกชายแล้วก็เคยติดต่อให้มารับแม่กลับถึง3ครั้งหลังจากนี้คงต้องให้พนักงานแยกย้ายกันไปก่อนและถ้าหากว่าปรับปรุงเป็นไปตามข้อกำหนดก็หวังว่าจะสามารถยื่นขอเปิดให้บริการได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
8: ในวันแรกๆเขาต้องพยายามให้สังคมเห็นใจเขาโดยที่ว่าลูกเนี่ยร้ายกับเขายังไงยังรู้อย่างนี้อะไรเงี้ยพอไปอยู่แล้วก็ดันไปเจอไอ้ที่ไม่ดีกว่าไม่ว่าที่ไหนก็ตามถ้ารับไปอ่ะโดนกันหมด
6: ส่วนกรงตอนเนี้ยล่าสุดเรารื้อออกหมดแล้วเพื่ออะไรครับแม่ตอนนี้เรารื้อก่อน
8: ก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่มันออกหมดแล้วใครจะรื
6: ้อตอนนี้คำสั่งก็อาจจะต้องชั่วคราวก่อนหรืออาจจะถาวรเราก็ต้องสั่งรื้อละ
8: คือก็เดี๋ยวเราก็ฟังเขาว่าทางถ้าต่อไปเราได้ทำอะไรถูกต้องตามมาตรฐานแล้วก็ค่อยว่ากันวันหน้า
2: จากการตรวจสอบเนี่ยค่ะไปพบการกระทำความผิด2ส่วนหลักๆด้วยกันค่ะศูนย์ขออนุญาตไว้เพียง50เตียงค่ะแต่เปิดให้บริการจริง129เตียงแล้วก็ขอใช้พื้นที่ 1,600 ตารางเมตรแต่ตรวจสอบเนี่ยค่ะบอกว่าใช้จริง 4,300 ตารางเมตรรวมไปถึงสภาพสถานที่แล้วก็การดูแลค่ะไม่ได้มาตรฐานเข้าข่ายฝ่าฝืนพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพนอกจากนี้ยังพบการรับดูแลผู้ป่วยจิตเวททั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นสถานพยาบาลและการจัดทำเวชระเบียนก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลค่ะล่าสุดนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.เนี่ยค่ะออกคำสั่งปิดศูนย์มีคำสั่งปิดศูนย์ดังกล่าวแล้วนะคะทางจังหวัดกาญจนบุรีก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับทีมแพทย์จากกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ไปตรวจคัดกรองแล้วก็ประเมินอาการของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเพื่อทำการคัดแยกและส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมแล้วก็ประสานญาติให้มารับกลับภูมิลำเนาตลอดทั้งวันมีญาติมารับกลับไปแล้ว29คนส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดรถลำเลียงส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศรีธัญญา22คนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา9คนสถาบันกัลยาราชนครินทร์25คนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี5คนและโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19อีก2คนรวมผู้ที่อยู่ในศูนย์ทั้งหมด92คนสำหรับผู้ป่วยที่ญาติยังไม่สามารถมารับได้ก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของสถานพยาบาลและหน่วยงานของรัฐไปก่อนนะคะโดยเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อญาติได้ครบทุกคนแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าหลังการเคลื่อนย้ายไม่มีผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยตกค้างอยู่ภายในศูนย์แห่งนี้แล้วค่ะ
1: เช้านี้ชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับต้องถามคุณผู้ชมที่ตื่นเช้ากันมาโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนบนของไทยอย่างพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานวันนี้ออกมารับลมหนาวกันหรือยังครับเพราะวันนี้ถ้าไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกรมอุตุเน้นย้ำแบบนี้นะครับว่าในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานปริมาณฝน

ตกในพื้นที่จะลดน้อยลงแล้วแต่จะแทนที่ด้วยอากาศที่เริ่มเย็นแล้วนะครับวันนี้มีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปกคลุมลงมาก็จะทำให้ในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับสภาพอากาศหนาวๆยามเช้ากันแล้ววันนี้ก็เลยมีภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากคุณผู้ชมกันไปกันที่ดอยอินทนนท์กันก่อนนะครับที่ Facebook ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับมีการโพสต์ภาพทะเลหมอกยามเช้าพร้อมกับข้อความบอกว่าทะเลหมอกยามเช้าโอบล้อมขุนเขาแห่งชาติดอยอินทนนท์งดงามเหนือคำบรรยายชวนทุกคนมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติดอยอินทนนท์ทะเลหมอกมาแล้วนะครับแล้วก็อากาศตอนเช้าก็เริ่มเย็นแบบนี้ทางเพจ Facebook ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็เลยนำภาพสวยๆมาฝากกันไปกันที่ภูกระดึงไปกันที่เลยกันต่อนะครับพื้นที่ภาคอีสาน Facebook อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้มีการโพสต์ภาพทะเลหมอกยามเช้าครับพร้อมกับภาพของนักท่องเที่ยวขึ้นมารับแสงอาทิตย์ยามเช้าแล้วก็ระบุข้อความแบบนี้บอกว่านี่เป็นภาพของวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้17องศาเซลเซียสครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่21องศาเซลเซียสนี่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนฤดูนะครับหลายพื้นที่ก็เริ่มสัมผัสกับอากาศเย็นกันแล้วแต่เรายังคงต้องรอทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอย่างเป็นทางการว่าเราเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการซึ่งช่วงนี้บางพื้นที่เจอฝนบางพื้นที่เจอกับอากาศเย็นกรมอุตุใช้คำว่าอยู่ในช่วงของฝนเปลี่ยนฤดูยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพกันเหนืออีสานอากาศเช้าๆอาจจะดีแต่ช่วงบ่ายๆก็อาจจะเจอกับฝนตกได้ร้อยละ20ของพื้นที่มาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะครับถ้าไปดูแผนที่อากาศวันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็มีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่าช่วงเช้าๆจะมีมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ปกคลุมลงมาโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนบนของไทยอย่างพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานน่าจะไม่ใช่แค่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และเลยที่เรารายงานภาพสวยๆไปเมื่อสักครู่แต่ในพื้นที่ของเหนือตอนบนพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัดเช้าวันนี้น่าจะได้รับกับมวลอากาศเย็นกันแล้วถ้าไปตรวจสอบเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยเช้าวันนี้ต่ำสุดบางพื้นที่อยู่ที่19ถึง20องศาเซลเซียสเลยนะครับก็ถือว่าอากาศดีในช่วงเช้าๆแต่คำถามคือเราพูดถึงเรื่องของอากาศเย็นแล้วจังหวัดไหนบ้างที่ฝนยังตกอยู่ถ้าไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในพื้นที่ปริมณฑลวันนี้ยังไม่เจอกับกลุ่มฝนนะครับแต่พื้นที่ที่จะเจอกับฝนตกหนักคือพื้นที่ภาคใต้ครับพื้นที่ภาคใต้วันนี้ถ้าไปดูเนี่ยปริมาณในพื้นที่ภาคใต้จะเจอกับฝนหนักที่สุดครับมันมีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้และมีอีกหนึ่งปัจจัยคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นพัดปกคลุมทั้งอ่าวไทยทั้งอันดามันและก็รวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ก็เลยมีการแจ้งเตือนแบบนี้ว่าจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้วันนี้8ตุลาคมก็คือพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สงขลาพังงาชุมพรปัตตานีกระบี่สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสระนองพังงาและก็กระบี่นะครับพื้นที่เหล่านี้ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักในพื้นที่มีการแจ้งเตือนแบบนี้ว่าคลื่นลมก็สูงด้วยต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเอาเรือออกจากฝั่งด้วยส่วนพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนจะกลับมาเมื่อไหร่พรุ่งนี้ครับ9ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนน่าจะมาตามนัดและอาจจะตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13ตุลาคมใครจะซักผ้าวันนี้ยังมีเวลาอีก1วันรีบซักผ้าก่อนที่ฝนจะกลับมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับส่วนในพื้นที่แต่ละพื้นที่อุณหภูมิจะเป็นอย่างไรชวนคุณผู้ชมไปตรวจสอบเรื่องของอุณหภูมิรายภาคกันต่อเลยนะครับไปกันที่พื้นที่ภาคเหนือนะครับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้อย่างที่บอกไปว่าช่วงเช้าๆอากาศดีครับบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสบางพื้นที่ก็อยู่ที่ประมาณ22ถึง24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายๆอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับก็เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ32ถึง35องศาเซลเซียสครับต่อกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ10ของพื้นที่เท่านั้นนะครับจังหวัดที่ยังจะเจอฝนได้อยู่บ้างก็คือพื้นที่ของจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็อุบลราชธานีครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 31-34 องศาเซลเซียสครับต่อกันที่พื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางคาดการณ์ว่าอาจจะมีฝนตกได้ในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ครับจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกในพื้นที่ก็คือพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

0: แล้วก็ปริมณฑลครับวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสครับต่อกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับส่วนมากฝนจะตกในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ครับจังหวัดที่จะเจอฝนมากที่สุดก็คือพื้นที่ของชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสและถ้าไปดูเรื่องของคลื่นลมนะครับฝั่งอ่าวไทยวันนี้คลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกับฝั่งอันดามันมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันครับ
1: 6นาฬิกา16นาทีคุณผู้ชมติดตามวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศครับพูดถึงประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจทั่วโลกในเวลานี้ก็อาจจะหนีไม่พ้นกระแสข่าวเกี่ยวกับการระลอกนะครับซึ่งตื่นตัวกันในหลายประเทศรวมถึงสหรัฐด้วยล่าสุดประธานาธิบดีก็ออกมาระบุว่าไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาวุธชีวภาพของรัสเซียอย่างที่หลายฝ่ายมีการคาดเดานะครับคุณวินิษฐา
2: ก็จริงๆมีนักการเมืองบางคนออกมาพูดเรื่องนี้นะแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วห้องทดลองก็อาจจะทดลองเชื้อเพื่อการอื่นก็ได้นะคะหรือว่าพัฒนายาก็เป็นได้แต่ว่ารัสเซียเนี่ยออกมายืนยันแล้วนะคะไม่ได้มีความเสี่ยงที่การระลอกจะระบาดแม้ว่าจะกำลังเผชิญเสียงเรียกร้องจากทั่วโลกให้เผยข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ตามค่ะหน่วยงานกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในไซบีเรียหลังจากที่เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยการโรครายหนึ่งเสียชีวิตลงสำนักงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขอนามัยผู้บริโภครัสเซียที่ดูแลเรื่องโรคติดต่อระบุว่ากำลังเริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันที่เคยบังคับใช้หลังจากสรุปได้ว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดแล้วก็ได้ให้ข้อมูลล่าสุดกับทางองค์การอนามัยโลกแล้วหลังไม่พบผู้ติดเชื้อการระลอกในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตและร้อยละ90ของผู้ที่กักตัวเอาไว้ก่อนหน้านี้ปล่อยตัวกลับบ้านได้แล้วนะคะหลังจากที่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการไม่พบเชื้อที่จะก่อโรคร้ายแรงใดๆนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตไปเนี่ยได้รับวัคซีนแล้วจึงทำให้มีภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อร้ายแรงที่ต้องทำงานด้วยในการวิจัยต่างๆแต่ยังไม่ได้ระบุว่าอะไรคือสาเหตุของโรคปอดบวมโรคปอดอักเสบที่คร่าชีวิตเธอหรือป่วยได้อย่างไรเทดรอสอาดานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกระบุว่าตอนนี้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากรัสเซียนะเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีการตรวจแบบใดไปแล้วบ้างมีการประเมินเชื้อก่อโรคชนิดใดไปและหากบุคคลที่ว่านี้ไม่ได้เสียชีวิตจากการระลอกแล้วเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรโดยทางอนามัยโลกเนี่ยเสนอความช่วยเหลือให้รัสเซียนะคะแล้วก็ย้ำคำร้องขอให้รัสเซียเนี่ยช่วยตรวจสอบรายงานข่าวหน่อยคือมีกระแสข่าวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่คนที่2ที่ป่วยเป็นโรคปอดบวมโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีสื่อตะวันตกบางสำนักรายงานอ้างสื่อรัสเซียไม่ได้ระบุชื่อบอกว่ามีบุคคลที่2ในไซบีเรียเสียชีวิตด้วยการระลอกแต่ว่าพอมีการย้อนไปตรวจสอบเนี่ยไม่ได้พบรายงานในสื่อของรัสเซียแล้วก็ยังไม่ได้เจอหลักฐานที่ชี้ว่ามีบุคคลที่2เสียชีวิตลงในไซบีเรียแต่ว่ามีบล็อกเกอร์บางคนในรัสเซียเนี่ยมีโพสต์ว่ามีคนป่วยเพิ่มแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานนะคะซึ่งทางทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาระบุว่ารัสเซียเนี่ยแจ้งข้อมูลแก่ทางองค์การอนามัยโลกตามขั้นตอนแล้วซึ่งรายงานข่าวคนที่2ในไซบีเรียที่พบว่าล้มป่วยเนี่ยทางตัวของโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียดมิทรีเปสคอฟเมื่อสักครู่นี้ก็ออกมาเตือนให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อจะอ้างอิงรายงานสื่อเกี่ยวกับรายงานสถานการณ์นี้เพราะมีสื่อจำนวนมากเสนอข่าวนี้แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเท็จก็เลยแนะนำให้อ้างอิงข้อมูลจากทางหน่วยงานสาธารณสุขของรัสเซียนะคะ อีกด้านหนึ่งผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้เหมือนกันระบุว่าตอนนี้มุมมองของสหรัฐ

0: การอยู่นะคะว่าพูดคุยอะไรกันจริงๆแล้วปูตินเนี่ยมีคิวจะต้องรับสายจากผู้นำโลกไม่รู้กี่สิบคนเลยนะแต่ทีนี้ที่น่าสนใจคือบอกว่าคนที่สองที่บอกติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตปริศนาที่ไซบีเรียเนี่ยปรากฏว่าทางองค์การอนามัยโลกเขาส่งลิงก์ข่าวเรื่องนี้ให้แก่ทางสำนักข่าวรอยเตอร์สปรากฏว่าเป็นข่าวจากเว็บไซต์ท้องถิ่นในรัสเซียซึ่งสำนักข่าวนั้นน่ะเป็นสำนักข่าวที่ปกติรายงานข่าวเรื่องของข่าวบันเทิงข่าวดาราต่างๆแล้วก็มีรายงานจากทาง Daily Mail ของอังกฤษที่หยิบเอาข่าวนี้ไปรายงานคือพูดถึงชื่อสื่อแบบนี้ก็อาจจะต้องทบทวนเรื่องของความน่าเชื่อถือกันบ้างในประเด็นนี้แต่ว่ายังไม่มีข้อมูลทางการยืนยันเรื่องนี้นะต้องติดตามกันต่อ
1: นอกจากท่าทีของสหรัฐแล้วเมื่อวานนี้ก็มีท่าทีของทางจีนด้วยกัวเจียคุนนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ประสานกับรัสเซียอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประสานเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อรวมถึงการระลอกด้วยคือถ้าไปดูเนี่ยปรากฏว่าบูมเบิร์กก็รายงานว่าถ้าไปดูในสื่อของจีนบางสำนักมีการรายงานพูดถึงเรื่องนี้มาประมาณ1เดือนแล้วด้วยซ้ำซึ่งเอาจริงๆเราก็เพิ่งมาได้ยินข่าวเรื่องนี้สักประมาณสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวรอติดตามกันต่อว่าจะยังไงนะสำหรับเรื่องของเรื่องนี้นะ
0: ครับ
2: ค่ะไปกันที่ฝรั่งเศสนะคะการประท้วงของกลุ่มนักเรียนในฝรั่งเศสก็ยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ลุกลามไปถึงระดับมหาวิทยาลัยเมื่อนักศึกษาเนี่ยค่ะออกมาร่วมขบวนเคลื่อนไหวด้วยแม้ว่าจะถูกทางการปราบปรามด้วยมาตรการที่เข้มงวดก็ตามนะคะ
0: นอกจากจะขยายไปทั้งฝรั่งเศสแล้วตอนนี้ลามข้ามพรมแดนไปเบลเยียมด้วยนะคะมีการออกมาเคลื่อนไหวกันเกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นที่เมืองทางตอนเหนือของเบลเยียมแล้วก็ผู้ชุมนุมปะทะเจ้าหน้าที่ถูกจับไปเป็นร้อยคนค่ะไฟลุกไหม้ซุ้มจุดหนึ่งนะคะอยู่ริมถนนในเมืองลีแอชของเบลเยียมท่ามกลางบรรยากาศที่ค่อนข้างตึงเครียดทีเดียวมีกลุ่มเยาวชนรวมตัวประท้วงส่งเสียงโห่ร้องกันแล้วก็ทางตำรวจปราบจราจรเบลเยียมเนี่ยต้องเอารถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้ามาฉีดน้ำทั้งดับไฟแล้วก็ทั้งสลายผู้ชุมนุมนำกำลังเข้าคุมพื้นที่เปิดทางให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดับไฟได้นะคะนักเรียนนักศึกษาในเมืองทางตอนเหนือของเบลเยียมแห่งนี้เขารวมตัวกันปักหลักประท้วงกันตั้งแต่วันอังคารแล้วประเด็นที่บอกว่าไม่พอใจอยากให้เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่เขาบอกว่าแพงขึ้นพุ่งสูงขึ้นห้องเรียนเนี่ยแออัดแล้วก็มีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของรัฐบาลท้องถิ่นในฝั่งที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเดิมที835ยูโรมีการปรับขึ้นเป็น 1,194 ยูโรคิดเป็นเงินไทยประมาณ 47,000 บาททำให้เหตุเหล่านี้เนี่ยการชุมนุมออกมาเคลื่อนไหวกันแล้วก็บานปลายมีการปะทะกันกับตำรวจปราบจลาจลจนเกิดภาพอย่างที่เห็นก่อนหน้านี้ซึ่งทางตำรวจเมืองลีแอชรายงานจับกุมผู้กระทำผิดไปแล้วอย่างน้อย107คนข้อหาทำลายทรัพย์สินและวางเพลิงแต่ว่าอย่างที่ภาพที่เราเห็นไม่ใช่แค่ออกมาประท้วงชาวบ้านร้านตลาดคนที่เขาทำธุรกิจเนี่ยเขาก็หวาดกลัวต้องออกมาติดแผ่นไม้ป้องกันไม่ให้ร้านค้าเนี่ยถูกทำลายมาปิดหน้าต่างปิดกระจกไม่ให้โดนทุบแตกเนี่ยนะคะท่ามกลางการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่เพราะว่ากลัวว่าการประท้วงจะยืดเยื้อเหมือนกับในฝรั่งเศสซึ่งต้นทางกระแสการประท้วงของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ปรากฏภาพเนี่ยค่ะถนนในกรุงปารีสเต็มไปด้วยควันขาวของแก๊สน้ำตานะคะหลังจากที่ทางตำรวจปราบจลาจลยิงแก๊สน้ำตาเพื่อผลักดันกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยหน้าสถาบันรัฐศาสตร์ปารีสเป็นสถาบันที่ชื่อดังระดับประเทศนะคะหลังจากที่นักศึกษาที่นี่เนี่ยเขาเอาถังขยะแล้วก็สิ่งกีดขวางต่างๆมาปิดถนนเพื่อแสดงพลังสนับสนุนแล้วก็ยืนเคียงข้างกับกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่ออกมาประท้วงกันทั่วประเทศการประท้วงของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต่อเนื่องจากการชุมนุมใหญ่ทั่วประเทศนะคะมีตอนนี้มีทั้งผู้ปกครองครูแล้วก็นักเรียนมัธยมลามไปจนถึงนักศึกษาแล้วถือว่าขยายตัวกลายเป็นการแสดงพลังระบายความไม่พอใจของประชาชนต่อรัฐบาลฝรั่งเศสท่ามกลางกระแสความนิยมของฝ่ายขวาจัดที่เพิ่มขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสปีหน้าตอนนี้มีภาพนี้กำลังดังเป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตนะคะหลายๆคนกำลังรุมกันพยายามช่วยกันหยอดตาให้ผู้ชายคนนี้เขาคือบาลีบากาโยโกเป็นนายกเทศมนตรีเมืองซังเดนีอยู่ชานกรุงปารีสโดนแก๊สน้ำตาระหว่างที่ไปร่วมการประท้วงก็เลยเป็นภาพการปฐมพยาบาลอย่างเมื่อสักครู่นี้บากาโยโกเนี่ยเป็นนักการเมืองดาวรุ่งจากพรรค

0: ฝ่ายซ้ายจัด LFI ที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งได้เป็นนายกเทศมนตรีแซงเดนีต้นปีนี้เองเขามักจะออกมาร่วมชุมนุมเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนเคียงข้างผู้ประท้วงนะแล้วก็ครั้งนี้เหมือนกับได้ใจผู้ประท้วงเพราะว่าเหมือนกับไปมีคำพูดแนวๆที่ว่าเด็กๆที่ออกมาประท้วงโดนปราบรุนแรงเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนลูกหลานของเขาเองก็ได้ส่วนกลุ่มสิทธิมนุษยชนแล้วก็ผู้ปกครองตอนนี้ออกมาชุมนุมประณามทางการนะคะว่ากำลังใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อบรรดาเยาวชนท่ามกลางกระแสความขัดแย้งทางการเมืองที่แรงขึ้นเรื่อยๆนะคะก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยกำหนดไว้กลางเดือนเมษายนปีหน้าก็มีเวลาหาเสียงกันอีกไม่กี่เดือนที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาท่ามกลางสถานการณ์วุ่นวายนะคะแล้วก็พูดถึงการปราบปรามที่รุนแรงเนี่ยก่อนหน้านี้มีรายงานเด็กคนนึงเขาโดนระเบิดแสงที่ตำรวจใช้กระจายฝูงชนเนี่ยโดนระเบิดมือขาดก็เลยมีคำสั่งตอนนี้ห้ามใช้ระเบิดแสงพวกนี้ละท่ามกลางเสียงวิจารณ์ค่อนข้างเยอะจับกุมเยอะมีการทุบตีแล้วก็ระเบิดพวกนี้กับเด็กที่ยังไม่โตเท่าไหร่
1: ใช่ประเด็นนี้นี่ถูกพูดถึงมากไวรัลในโซเชียลนะเรื่องของใช้ระเบิดแสงแล้วมีระเบิดควันที่แบบเด็กบางคนได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาอีกนะเด็กอายุแค่14เท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ลุกลามไปเบลเยียมแล้วด้วย
2: จำนวนเด็กๆที่ออกมาก็เยอะด้วยเหมือนกันนะทั้งนักเรียนทั้งนักศึกษาเลยนะครับคุณผู้ชมดูความเคลื่อนไหวที่อิสราเอลกันต่อเลยนะครับตอนนี้สงครามในกาซาครบรอบ3ปีเต็มเมื่อวานนี้อิสราเอลก็เลยมีการจัดพิธีรำลึกแล้วก็ไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุฮามาสเนี่ยบุกไปโจมตีซึ่งก็เป็นชนวนเหตุให้เกิดสงครามที่เกิดขึ้นครับ
0: และวันครบรอบเนี่ย20วันเท่านั้นก่อนจะเกิดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปในอิสราเอลนะคะซึ่งความล้มเหลวในการรับมือเหตุการณ์7ตุลาคม3ปีที่แล้วเนี่ยกลายเป็นหัวใจสำคัญในการลงคะแนนเลือกตั้งของชาวอิสราเอลในปีนี้ค่ะจุดนี้เป็นสถานที่ซึ่งเคยจัดงานเทศกาลดนตรีโนวาอยู่ในคิบุตซ์เรอีมนะคะอยู่ใกล้กับพรมแดนกาซาเมื่อ3ปีก่อนปีนี้ก็อีกครั้งนึงนะคะที่กลายเป็นสถานที่จัดงานไว้อาลัยเมื่อวานนี้เป็นการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตมากกว่า300คนในจุดนี้จุดเดียวจากเหตุที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปี2023เหตุโจมตีในวันดังกล่าวถือเป็นวันที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนะคะกองกำลังที่นำโดยกลุ่มฮามาสสังหารผู้คนไปราว 1,200 คนแล้วก็ลักพาตัวไปเป็นตัวประกันอีก251คนกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่จุดชนวนการโจมตีตอบโต้อย่างหนักของอิสราเอลจนกลายเป็นสงครามยืดเยื้อเป็นเวลานานพิธีไว้อาลัยเนี่ยจัดขึ้นในกรุงเทลอาวีฟด้วยเหมือนกันนะคะมีคนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากการรำลึกครบรอบปีนี้เป็นครั้งแรกที่ชาวอิสราเอลเนี่ยไม่มีหลงเหลือเป็นตัวประกันอยู่ในกาซาแล้วหลังจากที่ร่างของตัวประกันชาวอิสราเอลส่งคืนกลับบ้านคนสุดท้ายไปเมื่อต้นปีนะคะส่วนที่นี่แลนด์มาร์คสำคัญใจกลางกรุงเบอร์ลินประตูบันเดนบวกก็ฉายไฟเป็นสีของธงชาติอิสราเอลร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะท่ามกลางบรรยากาศของการไว้อาลัยนะคะฝั่งกาซาเนี่ยเต็มไปด้วยภาพของความเสียหายและสิ้นหวังอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่กลายเป็นซากปรักหักพังประชาชนจำนวนมากตอนนี้ไม่ได้อยู่ในตึกแล้วนะคะอาศัยไปอยู่ในเต็นท์เพราะต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากสงครามผู้พลัดถิ่นเนี่ยย้ายไปอาศัยกันในคานยูนิสคนนี้เปิดเผยว่าเขาบอกว่า3ปีที่ผ่านมาเหมือนตกนรกแต่ละวันผ่านไปช้ามาก3ปีเหมือน300ล้านปีเขาพูดแบบนี้ตอนนี้รู้สึกเหมือนตายไปแล้วด้วยซ้ำชาวกาซาบางคนบอกว่าอิสราเอลเปลี่ยนกาซาให้กลายเป็นสถานที่ที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไปการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินของอิสราเอลเนี่ยหลังเหตุฮามาสบุกโจมตีนะคะทำให้ชาวปาเลสไตน์ในกาซาเสียชีวิตไปมากกว่า 74,000 คนแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องหลังจากที่อิสราเอลโจมตีต่อเรื่อยๆแม้ว่าจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐไกล่เกลี่ยไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วส่วนผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ในหลายประเทศทั้งที่เยอรมนีก็ดีอังกฤษก็ดีออกมาแสดงจุดยืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับปาเลสไตน์ในโอกาสครบรอบ7ตุลาคมด้วยนะคะเหตุที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมถือว่าสร้างบาดแผลทางจิตใจรุนแรงแก่ชาวอิสราเอลนะคะแล้วก็ยังสร้างความสะเทือนขวัญมาจนถึงปัจจุบันนำไปสู่การเรียกร้องความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวด้านความมั่นคงจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการไต่สวนแห่งชาติ เพื่อสืบหาข้อเท็จจริงแต่อย่างใดอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีชาวอิสราเอลรวมตัวประท้วงหน้าอาคารรัฐสภาในเยรูซาเล็มแล้วก็ใช้โอกาสนี้เรียกร้องความรับผิดชอบจากรัฐบาลด้วยนะคะประเด็นความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สังหารหมู่7ตุลาคมเนี่ยกลายเป็นประเด็นสำคัญที่บรรดาคู่แข่งของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลมาใช้เป็นไพ่สำคัญในการเลือกตั้งทั่วไปในการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งที่จะมาเกิดขึ้น27ตุลาคมนี้เนทันยาฮูเนี่ยปฏิเสธความรับผิดชอบมาโดยตลอดนะคะโยนความผิดให้หน่วยงานความมั่นคงที่ไม่ได้แจ้งเตือนเขาล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุแล้วก็ปฏิเสธข้อเรียกร้องที่หลายคนบอกว่าอยากให้ศาลฎีกาสอบสวนอ้างว่าระบบศาลมีอคติขณะที่คณะกรรมการไต่สวนที่ฝ่ายบริหารเสนอให้พรรคการเมืองแต่งตั้งแทนเนี่ยตอนนี้กระบวนการทางกฎหมายก็ยังคงค้างอยู่จนปิดสมัยประชุมสภาไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้มีสื่อมาแฉแรงจำกันได้บอกว่าเนทันยาฮูเนี่ยมีได้รับคำเตือนล่วงหน้าถึงแผนการที่กลุ่มฮามาสจะโจมตีครั้งใหญ่แต่ว่าทางการอิสราเอลออกมาปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวย้ำว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นส่วนฝ่ายค้านของเนทันยาฮูต่างก็เรียกรัฐบาลชุดปัจจุบันว่าเป็นรัฐบาลยุคสังหารหมู่ขณะที่เนทันยาฮูยืนยันว่าอิสราเอลแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมาโดยมีผลสำรวจความเห็นของสถาบันประชาธิปไตยแห่งอิสราเอลนะคะระบุว่า 68% ของชาวยิวในอิสราเอลมองว่าเหตุการณ์7ตุลาคมเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองขณะที่ผลสำรวจการเลือกตั้งชี้ว่าทั้งเนทันยาฮูและคู่แข่งคนสำคัญต่างยังไม่มีฝ่ายใดได้ที่นั่งมากพอจะจัดตั้งรัฐบาลผสมได้หากมีการเลือกตั้งในวันนี้นะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีหลายสื่อที่เขาเอาภาพถ่ายดาวเทียมมาเปรียบเทียบกันกาซาก่อนและหลังสงคราม3ปีจะต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่าสลดใจมากหลายๆที่เขาบอกว่าอย่างจุดบางจุดเป็นคาเฟ่มาก่อนปัจจุบันเป็นซากปูนเป็นก้อนๆไม่ได้เห็นเป็นตึกด้วยซ้ำแล้วก็อีกหลายๆธุรกิจรวมถึงชีวิตคนที่เปลี่ยนไปก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากสงคราม
1: แล้วก็ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานเลยนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธิฐาน
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นทะลักเข้าท่วมชุมชนท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำได้รับผลกระทบค่ะระดับน้ำเนี่ยตามรายงานคุณผู้ชมสูง 30-40 เซนติเมตรนะคะบางจุดลึกกว่านั้นค่ะขณะที่เทศบาลเมืองท่าอิฐก็เปิดรับคำร้องขอความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยวันที่ 8-9 ตุลาคมติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณชาติชายถุงเงินนะคะรายงานสดจากชุมชนท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีคุณชาติชายเชิญค่ะ
4: กับคุณศิริมาคุณเชอสารคุณพัทรชัยและคุณผู้ชมครับที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่จะเกิดน้ำท่วมขังนะครับหากปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นนะครับหลายคนเขายอมรับไหมครับว่าแม้ว่าจะอยู่คู่กับริมแม่น้ำมานานนะครับแต่ว่าก็เกิดอุปสรรคนะครับเมื่อเกิดน้ำท่วมขังเข้ามาในบ้านครับทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมขังภายในชุมชนท่าอิฐในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยพื้นที่ริมแม่น้ำมีทั้งบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างและมัสยิดที่อยู่ใกล้แนวแม่น้ำบ้านเรือนหลายหลังถูกน้ำท่วมขังระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 30-40 เซนติเมตรและบางจุดมีระดับน้ำลึกมากกว่านั้นชาวชุมชนท่าอิฐหมู่10ให้ข้อมูลนะครับว่าช่วงเช้าระดับน้ำลดลงนะครับแต่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในช่วงสายต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายเนื่องจากสภาพบ้านพื้นที่นะครับบางจุดมีระดับต่ำกว่าทางเดินเข้าไปครับและถนนนะครับทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่อาศัยได้ง่ายขณะที่ช่วงเช้ามืดนะครับเริ่มมีประชาชนเดินทางไปยังมัสยิดเพื่อประกอบพิธีบางคนต้องเดินลุยน้ำออกจากบ้านเพื่อไปทำงานขณะที่บางส่วนยังคงประกอบอาชีพตามปกติแม้จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเช่นหญิงคนนี้นะครับตื่นตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อหมักเนื้อวัวเตรียมส่งขายให้กับลูกค้าเป็นประจำทุกวันเขายอมรับนะครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นทำให้การใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากแต่เนื่องจากอาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำมานานจึงปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ครับ
5: แล้วปรับตัวการใช้ชีวิตยังไงบ้างครับ
6: ก็ปกติ
5: ม
6: ัน
5: ก็ช
6: ิน
5: ใช่ไหม
6: ลำบากก็ได้แค่นั้นแหละชินแต่ยังดียังได้หากินได้อะ
5: ครับ
6: แต่เราหากินไม่ได้ไปเนี่ยไอ้นี่ลำบาก
5: คือเราจะรู้เวลาอยู่แล้วว่าไหนน้ำขึ้นน้ำลงมันจะขึ้นตอนไหนครับ
6: บ่ายประมาณบ่ายยัน

0: อนเช้าเขามาลง
1: ใช่เนี่ยเสื้อมันจะก็ลำบากอ่ะบ้านคนนั้นก็ยังจม
0: โอ้โหลึกสุดเท่านี้ลึกไหมถ้าแบบ
1: ที่เนี่ยแค่น
0: ี้ที่เข่า
1: ในบ้านนี้แค่นี
0: ้โอ้โห
1: ตู้ปล่อยจมหมด
2: ด้านเทศบาลเมืองท่าอิฐประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือนะครับระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคมทางเทศบาลจะรวบรวมคำร้องที่ประชาชนยื่นเข้ามาที่สำนักงานเทศบาลก่อนจะจำแนกคำร้องตามหมู่บ้านเพื่อส่งให้คณะทำงานแต่ละหมู่บ้านดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนะครับเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลและกดยืนยันข้อมูลในระบบในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในวันที่12ตุลาคมโดยขอให้ผู้ประสบภัยจะเตรียมคำร้องและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและพิจารณาความช่วยเหลือครับที่นี่ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่กายภาพพื้นที่ต่ำกว่าและก็พื้นถนนรวมถึงอยู่ในแนวระดับเกี่ยวกับบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานะครับส่งผลให้น้ำที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนเป็นประจำนะครับเจ้าหน้าที่จึงประชาสัมพันธ์นะครับให้ชาวท่าอิฐและก็ใกล้เคียงนะครับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดครับทั้งสามท่านครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณชาชัยค่ะ
4: ขอบคุณครับคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดพิจิตรนะครับที่เขาสนธิกำลังการบุกเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการลักลอบกักขังลิงแสมเพื่อเตรียมส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านสามารถไปตรวจยึดลิงแสมได้3ตัวส่วนผู้กระทำความผิดปรากฏว่าไหวตัวทันวิ่งหลบหนีไปได้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่3ภาคเหนือและหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่4กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ตำบลเนินสว่างอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรหลังจากได้รับเบาะแสว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบครับปรากฏว่าผู้ต้องหาไหวตัวทันแล้วก็อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีออกไปได้จากการกระจายกำลังตรวจค้นพื้นที่ไปพบอุปกรณ์ที่คาดว่าใช้สำหรับดักจับสัตว์และไปพบตะกร้าซุกซ่อนอยู่ภายในบรรจุตะข่ายพร้อมกับลิงแสมสามตัวจึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมกับมีการรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.โพประทับช้างเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและก็เร่งแกะรอยติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไปครับซึ่งปฏิบัติการจับกุมที่จังหวัดพิจิตรครั้งนี้ก็สอดคล้องกับรายงานขององค์กรพิทักษ์สัตว์หรือว่าพีต้าที่ระบุบอกว่ามันมีการลักลอบขนส่งลิงจากประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชาเพิ่มมากขึ้นซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่กัมพูชากลับมาส่งออกลิงไปยังสหรัฐอีกครั้งหลังจากหยุดชะงักไปเกือบ3ปีนะครับและจากการสอบสวนของรัฐบาลกลางสหรัฐเกี่ยวกับเส้นทางค้าลิงผิดกฎหมายนับตั้งแต่เดือนมกราคม2568เป็นต้นมาสามารถสกัดกั้นการลักลอบขนส่งลิงแสมหางยาวในประเทศไทยได้อย่างน้อยๆเนี่ย12ครั้งด้วยกันไม่น้อยกว่า406ตัวระหว่างการขนส่งไปกัมพูชาด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เลยทำให้พีต้าเนี่ยออกมาแสดงความกังวลบอกว่าเรื่องของการลักลอบค้าลิงแสมข้ามชาติกำลังจะทำให้ลิงแสมหางยาวเข้าสู่สภาวะใกล้สูญพันธุ์โดยมีอุตสาหกรรมการทดลองในสัตว์เป็นตัวกระตุ้นสำคัญเนื่องจากนักวิจัยในสหรัฐอเมริกายอมจ่ายเงินมหาศาลเพื่อซื้อลิงไปใช้ในการทดลองก็เลยส่งผลทำให้ผู้ค้าสัตว์ป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เร่งจับลิงจากธรรมชาติไปขายต่ออีกทอดหนึ่งครับ
5: ลักลอบเหมือนกันครับลักลอบผลิตอาวุธปืนโพสต์ขายออนไลน์แล้วทำมาเป็น10ปีที่เชียงใหม่ครับนี่เป็นภาพขณะที่ตำรวจ PCT ภาค5ครับไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จับกุมนายดวงจันทร์พรมศรีอายุ50ปีหลังจากที่พบว่ามีพฤติกรรมลักลอบผลิตอาวุธปืนแล้วไปโพสต์ขายออนไลน์นะครับใช้ชื่อ Facebook ว่าใช้ชีวิตให้คุ้มค่าทำมาตั้งแต่อายุ40ตอนนี้อายุ50ขายมา10ปีจากการตรวจค้นก็พบของกลางครับเป็นอาวุธปืนลมจำนวน4กระบอกกล้องเล็ง2กระบอกกระบอกอัดลมแยก3กระบอกและกระสุนสำหรับยิง

0: ืนอัดลมนายดวงจันทร์สารภาพกับว่าตนเองมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับอาวุธปืนลมมานานกว่า15ปีแล้วส่วนชิ้นส่วนต่างๆที่นำมาประกอบก็สั่งซื้อมาจากออนไลน์จากนั้นใช้พื้นที่หลังบ้านในการลักลอบประกอบปืนเอาไปโพสต์ขายใน Facebook โดยจะขายกระบอกละ 9,500 ถึง 11,500 บาทมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 50,000 ครับ
1: ก็ทำมา10กว่าปีนะครับ15ปีนะครับก็มีข้อมูลลูกค้าอยู่หลายร้อยกระบอกนะครับก็จะดำเนินการสืบสวนขยายผลต่อไปนะครับ
2: ตรงน
1: ี้
2: เขาขายออนไลน์หรือว่ายังไงคะ
1: ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้ Facebook นะฮะแล้วก็น่าจะมีจุดประสงค์ในการที่จะนำปืนไปใช้ในการล่าสัตว์ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5ทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลอีกในหลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดต่อไป
0: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5บอกว่าปืนที่ลักลอบผลิตและขายจะเรียกว่าปืนอัดลมแรงดันสูงนะครับซึ่งก็ถือว่าผิดกฎหมายครับจากการตรวจสอบพบว่านิยมซื้อไปใช้ล่าสัตว์กันแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คืออาจจะซื้อไปแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดเบื้องต้นอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมส่วนนายดวงจันทร์ผู้ต้องหาครับเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ช้างเผือกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วครับ
3: วันหยุดยาววันชาติจีนตอนนี้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวสำคัญนะคะโดยเฉพาะตลาดจีนที่ยังครองแชมป์อันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแต่ว่าผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาก็ส่งผลทำให้มีการยกเลิกจองห้องพักอย่างเลี่ยงไม่ได้นะคะไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวที่บ้านข้างวัดแหล่งคอมมูนิตี้ศูนย์รวมร้านอาหารแล้วก็งานฝีมือในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้คึกคักเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวนะคะก็เป็นการสะท้อนพฤติกรรมการท่องเที่ยวในช่วง5ปีที่ผ่านมาคนจีนเนี่ยเขาเน้นการสัมผัสอาหารแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นกันมากขึ้นนะคะผู้จัดการโรงแรมแห่งหนึ่งย่านคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่ระบุนะคะว่าอานิสงส์จากวันชาติจีนส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเที่ยวตามคาดการแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวบางส่วนค่ะยกเลิกการจองห้องพักไปเนื่องจากประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางส่งผลทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ได้รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยบางส่วนหายไปเช่นกันค่ะทำให้ต้องมีการปรับแผนการตลาดดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆมาชดเชยกลุ่มยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกค่ะ
4: สถานการณ์ช่วงน้ำท่วมก็มันจะมีที่ลูกค้ายกเลิกซึ่งบางทีบางท่านก็เดินทางมาไม่ได้ค่ะที่ลูกค้าที่เดินทางไปถึงสนามบินกรุงเทพแล้วต้องเดินทางจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ก็ไม่สามารถเดินทางมาได้ก็จะมีส่งยกเลิกมาทางโรงแรมก็ยกเลิกให้ลูกค้าเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยค่ะไม่เยอะค่ะไม่ถึง 5% ของที่นี่นะ
3: ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ระบุนะคะว่าการท่องเที่ยวช่วงวันชาติจีนเปลี่ยนไปจากปีที่ผ่านมาพอสมควรจากเดิมเคยเห็นภาพคาราวานนักท่องเที่ยวขับรถจากจีนลงมายังลาวต่อด้วยประเทศไทยแต่ว่าปัจจุบันมีน้อยลงนะคะเนื่องจากติดปัญหาเรื่องของการอนุญาตซึ่งตอนนี้ได้มีการประสานงานทุกภาคส่วนเพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้กลับมาแม้ภาพรวมการท่องเที่ยวภาคเหนือยังเผชิญกับปัจจัยลบรอบด้านที่คาดเดายากแต่บรรยากาศช่วงสัปดาห์หยุดยาววันชาติจีนก็กลายเป็นแหล่งหนุนเป็นแรงหนุนสำคัญที่เข้ามามีส่วนช่วยประคองเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคไม่ให้ชะลอตัวลงไปมากกว่านี้นอกจากนี้ตลาดท่องเที่ยวไทยยังได้รับผลกระทบซ้ำเติมจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางประกอบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้คนไทยระมัดระวังการใช้จ่ายแล้วก็ชะลอการเดินทางท่องเที่ยวค่ะ
5: ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจากน้ำท่วมจากอะไรจะคลี่คลายให้เร็วที่สุดสิ่งหนึ่งที่สื่อออกไปในประเทศจีนที่น่ากลัวที่สุดก็คือสนามบินพอเขาลงที่สุวรรณภูมิเสร็จแล้วเขาไม่สามารถรับกระเป๋าได้หลายๆนักท่องเที่ยวหลายๆคนเขาบอกนักท่องเที่ยวเขาบอกเขายังกระเป๋าเขายังอยู่สนามบินแต่เจ้าตัวต้องมาเที่ยว2วัน3วันถึงจะถูกติดต่อว่าให้รับกระเป๋าสื่อตัวนี้กระจายออกไปอยู่ในโซเชียลไปหมดนะครับทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็เลยไม่เดินทางเข้ามาเชียงใหม่ก็เป็นน่าเสียดายเหมือนกันนะครับน่าเสียดายในโอกาสช่วงโอกาสที่เป็นโกลเด้นวีคของทุกๆปีที่ผ่านมา
3: ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุนะคะว่าระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมกว่า 520,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24 จากสัปดาห์ก่อนหน้าโดยเป็นนักท่องเที่ยวจีนมากถึงประมาณ 134,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.98 ซึ่งคิดเป็นเกือบ1ใน4ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเป็นผลจากการเดินทางในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีนค่ะทีนี้ก็มีการคาดการณ์นะคะว่าช่วงวันที่25กันยายนถึง7ตุลาคมจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยสักประมาณ 250,000 คนส่วนยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปแล้วกว่า23ล้านคนเป็นชาวจีนประมาณ4ล้านคนค่ะส่งผลให้จีนยังคงเป็นตลาดท่องเที่ยวหลักๆของไทยนะคะ
6: ติดตามข่าวกีฬากันต่อนะครับวันนี้พบกับคุณไพฑูรย์ รติวิทยพงศ์เริ่มกันที่ข่าวดีกันหน่อยครับเทเบิลเทนนิสทิพย์อรวรรณสร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนไทยนะฮะ
7: ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาความหวังใหม่นะครับของนักกีฬาไทยอย่างที่เราทราบกันดีว่าเทเบิลเทนนิสเนี่ยชาติชั้นนำนะครับก็คือจีนญ
6: ี
7: ่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้แต่ว่าคราวนี้ไทยมีลุ้นที่จะแทรกแซงไปคว้าเหรียญกับเขาด้วยนะครับกีฬาเช้านี้ครับเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ของวงการกีฬาไทยเมื่อทิพย์อรวรรณสร้างผลงานระดับนานาชาติด้วยการเอาชนะนักกีฬามือหนึ่งโลกต่อหน้ากองเชียร์เจ้าถิ่นในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสที่ประเทศจีนครับ
8: 5 อรวรรณ
7: ศึกเทเบิลเทนนิสรายการใหญ่ของปีครับรายการ WTT China Smash ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งไฮไลท์เมื่อวานนี้ครับอยู่ที่เกมหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายทิพย์อรวรรณพารานังครับมือ101ของโลกที่คว้าสิทธิ์ลงแข่งรอบเมนดรอจากการเอาชนะคู่แข่ง3คนในรอบควอลิฟายเจองานหนักตั้งแต่รอบ2ครับเพราะว่าต้องดวลกับซุ่นหยิ่งชานักกีฬาเจ้าถิ่นมือ1โลกคนปัจจุบันซึ่งเธอเองก็มีดีกรีเป็นแชมป์โลกหญิงเดี่ยว2ครั้งหลังสุดรวมถึงเป็นเจ้าของ2เหรียญเงินครับจากมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2ครั้งที่ผ่านมาโดยหนล่าสุดที่เจอกันตัวแทนจากไทยครับเป็นฝ่ายแพ้มาขาดลอย0-4เกมในการแข่งขันเอเชียนเกมที่นาโกย่าเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแต่ว่าการเจอกันรอบนี้ครับทำท่าว่าจะซ้ำรอยเดิมเมื่อซุนหยิงชาเอาชนะไปได้ก่อนในเกมแรกด้วยคะแนน11-8แต่หลังจากนั้นทิพย์อรวรรณกับสร้างเซอร์ไพรส์เอาชนะคืน3เกมรวดโดยเฉพาะเกมที่4ครับที่ตัวแทนจากไทยตกเป็นรองห่างถึง2-8คะแนนก่อนจะฮึดสู้เซฟ2เกมพอยต์แซงชนะไปได้อย่างเหลือเชื่อด้วยคะแนน12-10ส่งผลให้อรวรรณเป็นฝ่ายชนะไป3-1เกมครับผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นซึ่งจะลงสนามในวันพฤหัสที่8ตุลาคมนี้ในเวลา 18:10 ตามเวลาประเทศไทยครับ
9: โอวันพารานังแฮสอิลิมิเนเต็ดชาชา
7: ก่อนหน้านี้ในเอเชียนเกมที่ผ่านมาถ้ายังจำกันได้นะครับทิพย์อรวรรณเนี่ยเพิ่งจะจับคู่กับหญิงสุทาสินีคว้าเหรียญทองแดงหญิงคู่ครั้งแรกให้กับไทยในรอบ68ปีนะครับแล้วก็ในเอเชียนเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีดาวรุ่งไทยอย่างน้องนอตันอายุ16ปีเท่านั้นเองแต่ว่าเอาชนะอดีตมือหนึ่งโลกจากจีนได้ก็ดูแล้วอาจจะมีลุ้นนะครับที่จะเป็นกีฬาความหวังใหม่ของไทยในอนาคตด้วย
6: เมื่อวานนี้เห็นคนในแวดวงกีฬาก็ออกมาชื่นชมกันเยอะก็บอกว่าโอ้โหเล่นท่ามกลางกองเชียร์ของจีนนะแล้วก็คือเราสามารถชนะเนี่ยคือ3เซตอ่ะที่สามารถชนะเขาได้คือไม่ธรรมดาไม่ดูไม่กดดันเลย
7: ภาษาฟุตบอลเขาเรียกขาบ้านเอาชนะต่อหน้ากองเชียร์เขาเลยแล้วข่าวเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ของไทยอย่างเดียวนะญี่ปุ่นเขาก็เล่นข่าวนี้เพราะว่านักกีฬาหญิงของจีนคนนี้เขาบอกว่าโอ้โหเป็นมือระดับตำนานเลยคว้าแชมป์มาแล้วมากมายแต่ว่ามาแพ้กับนักกีฬาไทยนะฮะก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับไปดูเรื่องของมวยสากลกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าทำผลงานค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับในเอเชียนเกมก็เลยทำให้กระแสเรียกร้องของดึงตัวนาบิลอานาเนี่ยกลับมาชกนะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะได้เห็นนาบิลอานานในมวยสากลเนี่ยได้เห็นกันเร็วๆนี้แน่นอนนะครับนาบิลอานานครับนักชกลูกครึ่งไทยแอลจีเรียเปิดเผยนะครับว่าเตรียมขึ้นชกมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยในช่วงต้นปีหน้าครับบรรยากาศการฝึกซ้อมที่วีนัมเทรนนิ่งแคมป์ไทยแลนด์พัทยาจังหวัดชลบุรีครับซึ่งที่นี่เป็นค่ายต้นสังกัดของนาบิลอานานนักชกก้านยาวลูกครึ่งไทยแอลจีเรียวัย22ปีซึ่งขณะนี้ครับกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นชกกับยูกิโยซะนักมวยซุปเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นในกติกาคิกบ็อกซิ่งวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้ซึ่งทางค่ายเองก็ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนครับเข้ามาเก็บภาพและสัมผัสความพร้อมกันอย่างใกล้ชิดโดยในไฟนี้นาบิลเผยว่าตอนนี้สภาพความพร้อมของตัวเองถือว่าเต็มที่และก็หวังจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาครับหลังเป็นฝ่ายแพ้มา2ไฟติดให้กับแรมโบ้เล็กและก็เสือคิมส่วนความคืบหน้าเรื่องที่จะเปลี่ยนเวทีมาขึ้นชกมวยสากลให้กับทีมชาติไทยนั้นเบื้องต้นตอนนี้ครับมีกำหนดจะขึ้นชกต้นปีหน้าในรายการชิงแชมป์ประเทศไทย พร้อมกับมองว่าพิกัด70 กิโลกรัมนี้นะครับเหมาะกับตัวเองเป็นที่สุดและไม่มีปัญหาแน่นอนเรื่องการปรับสไตล์การ

0: ครบครับ
1: ผมก็ทำเต็มที่จริงๆอ่ะเพราะว่าผมไม่อยากแพ้ครับผมอยากไม่อยากแพ้อีกเป็นไฟที่3เอาให้สนุกแล้วกันครับไปญี่ปุ่นผมก็กะจะเอาให้สนุกเหมือนกันครับไฟนี้ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้จริงครับผมไม่ได้เครียดแต่ว่าคนรอบตัวผมดูถ้าจะเครียดมากกว่าเขามันจะเป็นเรื่องแบบว่าเรื่องของอายุด้วยแหละถ้ารุ่น70นะครับแล้วมันพี่เขาไม่ได้ปกติพี่เขาไม่ได้ชกรุ่นนี้เขาแบบว่าชกน้อยกว่านี้ครับผมมันก็ตามการเวลาไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวส่งรุ่นใหม่ไปครับเดี๋ยวลองไปดูครับผมในนามของประเทศไทยนะครับแต่ว่าประเทศไทยขายคล่องใจก็เอากับผมให้ได้ก่อนถ้างั้นแล้วก็ใครถ้าเกิดใครได้ก็กินไปครับผมไม่ได้จะคุยโม้อวดอะไรผมไม่ได้จะไปตัดหน้าใครนะครับก็ใครเก่งสุดในประเทศไทยก็ไปครับแค่นั้นแหละ
0: สำหรับกระแสการดึงดาวบิวครับมาชกมวยสากลให้กับทีมชาติไทยนั้นถูกกองเชียร์ไทยพูดถึงอย่างมากอีกครั้งในช่วงเอเชียนเกมที่ผ่านมาเพราะว่าผลงานของทีมกัปตันชายถือว่าสอบไม่ผ่านนะครับไม่มีนักกีฬาคนไหนคว้าเหรียญทองมาติดมือได้เลยเป็นครั้งแรกในรอบ72ปีครับก็ถือว่าน่าลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่านาบิวเองเนี่ยก็ได้ฉายาจากแฟนกีฬาชาวไทยหมัดยางยืดนะครับเพราะว่าโหส่วนสูง192ซมเนี่ยต้องบอกว่าหานักชกไทยที่มีความสูงขนาดนี้ยากแล้วก็ความได้เปรียบเรื่องของหมัดเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะทำให้ตัวเขามีโอกาสที่จะคว้าเหรียญให้กับประเทศไทยด้วย
2: อายุน้อยด้วยแล้วก็สูงตั้ง192ด้วยนะ
0: ครับผมนะครับอ่ะไปดูเรื่องของสมาคมกีฬาบิลเลียดกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเลือกตั้งนายกคนใหม่ซึ่งก็ต้องบอกว่าบิ๊กฮงนะครับได้ตำแหน่งเป็นครั้งที่3แล้วนะครับบิ๊กฮงนายสุนทรจารุมนครับได้มติเอกฉันท์จากสโมสรสมาชิกนั่งเก้าอี้นายกสมาคมบิลเลียดเป็นสมัยที่3ติดต่อกันพร้อมกางแผนกู้วิกฤตงบประมาณครับพร้อมกับเดินหน้าเก็บตัวนักกีฬาลุยศึกเอเชียนอินดอร์เกมครับเมื่อวานนี้สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยจัดงานประชุมวิสามัญร่วมกับ26สโมสรสมาชิกโดยมีวาระสำคัญครับอยู่ที่การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนที่นายสุนทรจารุมนที่หมดวาระการทำหน้าที่โดยในที่ประชุมครับได้มีการเสนอชื่อนายสุนทรเป็นแคนดิเดตชิงเก้าอี้นายกสมาคมเพียงท่านเดียวเท่านั้นขณะที่26สโมสรสมาชิกได้ยกมือให้การสนับสนุนส่งผลให้บิ๊กฮงครับได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่3ติดต่อกันโดยจะทำหน้าที่ไปจนถึงปี2572โดยหลังจากได้รับเลือกนายสุนทรจารุมนเผยว่าแผนการพัฒนาวงการบิลเลียดและสนุกเกอร์ไทยในปีหน้าจะมีการจัดการแข่งขันต่อเนื่องตลอดทั้งปีพร้อมกับเดินหน้าหาผู้สนับสนุนเพิ่มเติมครับเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินโดยงานด่วนของสมาคมตอนนี้คือการเก็บตัวนักกีฬาเพื่อไปแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกม2026ซึ่งจะมีขึ้นเดือนธันวาคมนี้ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียครับ
3: ตอนนี้เนี่ยทางผมก็ได้มีการเตรียมการจัดการแข่งขันหมดทุกอย่างก็คือสนุกเกอร์แรงกิ้งสนุกเกอร์6แดงสนุกเกอร์ชายสนุกเกอร์หญิงสนุกเกอร์เยาวชนภูชิงแชมป์ประเทศไทยบิลเลียดชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับก็ได้มีการวางแผนทุกอย่างและมาตรฐานในการจัดของสมาคมตอนนี้ถือว่าเป็นการจัดที่มาตรฐานสูงมากผมจะทุ่มเทเสียสละทำทุกอย่างให้มากกว่าเดิมเพื่อให้วงการนี้เนี่ย เติบใหญ่มากกว่านี้นะครับ
0: สำหรับ Asian Indoor and Martial Arts Game นะในเดือนธันวาคมนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีครับที่จะได้กลับมาจัดแข่งกันอีกครั้งโดยหนล่าสุดต้องย้อนไปที่ประเทศเติร์กเมนิสถานเมื่อปี2017ซึ่งในปี2021ที่ผ่านมาครับไทยมีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าภาพแต่ว่าสุดท้ายแล้วถูกยกเลิกนะครับเนื่องจากปัญหางบประมาณโดยเอเชียนอินดอร์เกมหนล่าสุดบิลเลียดไทยทำมาได้1เหรียญทองจากนัชชารัตน์พวงหฤทัยหรือว่ามิ้งสระบุรีนอกจากนี้ครับก็คว้ามาได้อีก2เหรียญเงินและก็2เหรียญทองแดงครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่นักกีฬาไทยสร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ลุ้นว่าจะทำผลงานได้ดีอีกครั้งในรายการนี้นะครับ
4: ครับขอบคุณคุณไพฑูรย์นะครับ
5: ขอบคุณค่ะ
4: ดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครนายกนะครับระดับน้ำที่เพิ่มสูงจากแม่น้ำนครนายกจนไหลท่วมกระทบประชาชนในตำบลบางสมบูรณ์กว่า 1,600 ครัวเรือนบางส่วนไม่สามารถพักอาศัยในบ้านได้นะครับเนื่องจากระดับน้ำสูงกว่า70เซนติเมตรก็ต้องอพยพมานอนบนถนนสาย4002เราจะไปติดตามสถานการณ์เช้านี้ล่าสุดนะครับจากคุณปูนพัฒน์สอนรายงานสดมาจากตำบลบางสมบูรณ์จังหวัดนครนายกนะครับเชิญครับ
5: ค่ะผู้ประกาศทั้ง3ท่านคะและคุณผู้ชมคะจุดที่ดิฉันยืนอยู่นี้นะคะไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่หรือแหล่งน้ำตกในจังหวัดนครนายกนะคะแต่เป็นสถานการณ์น้ำล่าสุดในตำบลบางสมบูรณ์นะคะซึ่งกินระยะเวลาท่วมนานกว่า10วันแล้วตั้งแต่วันที่26กันยายนค่ะจุดที่ดิฉันยืนอยู่นะคะคือถนน4002ปราจีนนครนายกถนนเส้นนี้ค่ะอยู่ใกล้กับแม่น้ำนครนายกนะคะถ้าทุกคนสังเกตจะเห็นว่าระดับน้ำนะคะยังคงไหลเชี่ยวหลากบางจุดท่วมสูงกว่า70เซนติเมตรนะคะมีประชาชนในพื้นที่มากกว่า 1,600 ครัวเรือนนะคะที่ยังคงรอการช่วยเหลือค่ะช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะดิฉันลงสำรวจตลอดเส้นทางพบว่ามีประชาชนบางส่วนนะคะอพยพมานอนบนถนนเนื่องจากที่พักน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถพักอาศัยได้อย่างป้าแหม่มลูกจ้างวัยเกษียณที่ต้องออกมาสร้างเพิงเล็กๆปูหลังคาด้วยผ้าใบทำเองเพราะน้ำท่วมเต็มทั้งชั้นข้าวของเสียหายอพยพออกไม่ทันค่ะสิ่งที่เอาออกมาได้มีเพียงเตาแก๊สแคร่ไม้มุ้งและผ้าห่มสำหรับนอนเท่านั้นความกังวลใจของป้าแหม่มนะคะไม่ได้มีเพียงแค่บ้านค่ะแต่ยังมีลูกอีกหนึ่งคนและหลานอีกสามคนซึ่งป้าแหม่มเองก็ต้องแบกค่าใช้จ่ายทั้งหมดอีกด้วยค่ะ
6: ตอนนี้ไปเช่าห้องให้หลานอยู่เดือนละ 1,500 แต่ให้ตังหลานไปแล้วคนละ 1,000 3คน 3,000 แล้วยังไม่รู้เลยว่าน้ำจะท่วมอีกกี่ปีอีกกี่เดือนกี่วันแล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้รายได้ก็หมดไปแล้วลงมือทำนาเนี่ยจะเอาตังค์ที่ไหน
7: แล้วก็ทำนาด
6: ้วยใช่ทำนาได้เก็บเก
7: ี่ยวท
6: ัน ไหมทันค่ะทันแต่ก็เกี่ยวก่อนเขาก็ได้ราคาไม่แพงเขาเพิ่งมาได้ราคาแพงตอนนี้ก็เกี่ยวปากหลังกัน
4: แต่เราต้องเกี่ยวก่อน
6: แต่ใช่เพราะเราหว่านก่อนเขาเราต้องเกี่ยวเขาทำนาเหมือนหนีน้ำท่วมน้ำเค็มค่ะหน้านู้นก็หนีน้ำเค็มหน้านี้ก็ต้องเกี่ยวให้ก่อนน้ำท่วมถ้าชักช้าน้ำก็ท่วมหมด
5: ในเพิงไม้เดียวกันค่ะยังมีคุณลุงสมบัติค่ะพี่ชายของป้าแหม่มซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ๆกันลุงสมบัติเป็นเกษตรกรเลี้ยงปลาและกุ้งที่นี่มาหลายปีนะคะลุงสมบัติยอมรับว่าบริเวณตำบลบางสมบูรณ์เนี่ยมีน้ำท่วมอยู่บ้างนะคะแต่ปีนี้น้ำมาไวและสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมาค่ะเงินลงทุนกว่า 400,000 บาทแต่ลายหายไปกับน้ำทั้งหมด
8: ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วหมดตัวแล้วข้าวของไปกับน้ำหมดเลยปลาบ่อหนึ่งกุ้งอีกบ่อกุ้งอยู่ฝั่งโน้นอยู่อำเภอกันสร้างโน้นก็มีกุ้งอยู่บ่อหนึ่งลงทุนไปตอนเนี้ยประมาณ 400,000 กว่าบาทหมดเลยไปหมดเลยแล้วค่าเหยื่อวันหนึ่งอ่ะ250โลต่อมือเลี้ยงปลาเนี่ยปลาดุกปิกุยใช้กระดูกไก่บดเอามาให้มือละ2มือละ130โลวันหนึ่งกิน2มือตก260โล
4: หลังจากนี้ทำยังไง
8: จะทำไงก็ไม่รู้จะทำไงแล้วหมดเนื้อหมดตัวแล้ว
4: อยากให้รัฐช่วย
8: อยากขอให้รัฐมาช่วยดูแลหน่อยพอแล้วเอาขอแค่ค่าลงทุนนะพอแล้ว
5: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เช้าวันพฤหัสนะคะหลายคนออกไปทำงานแล้วแต่ว่าบางคนก็ยังไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้เนื่องจากระดับน้ำที่สูงเมื่อสักครู่นะคะมีคุณป้านะคะเดินทางมาหามิวเลยเดินเข้ามาเลยในระหว่างตอนนี้กำลังเก็บภาพบรรยากาศอยู่ก็เล่าว่าเสียเงินไป 20,000 แล้วเพื่อจ้างรถแมคโครมาขุดนะคะกันน้ำไม่ให้น้ำมันไหลเข้าไม่อย่างนั้นเนี่ยข้าวของจะเสียหายอุปกรณ์ทำนาพังไม่สามารถจะประกอบอาชีพต่อไปได
2: ้
5: นี่เป็นความทุกข์ใจของคนในพื้นที่นะคะและคาดการณ์ว่าพื้นที่นี้อาจจะน้ำท่วมขังยาวนานกว่า1เดือนค่ะจึงวอนขอให้หน่วยงานรัฐช่วยเร่งแก้ไขส่วนวันนี้นะคะรายการสถานีประชาชนโดยศูนย์ภัยพิบัติศูนย์สื่อสารภัยพิบัตินะคะก็มาตั้งรายการแล้วมีการมอบถุงยังชีพมากกว่า500ถุงนะคะจากทานน้ำใจของประชาชนทั่วประเทศค่ะแล้วก็มีอาหารจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมามอบให้กับคนในพื้นที่ด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจค่ะและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะจากตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะ
4: ขอบคุณมากครับคุณปุณพศรครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เรา3คนพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ

一皿から新しい一皿へ食から文化へจากจานสู่จานจากอาหารสู่วัฒนธรรมเพราะทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบไทยมีมุมมองใหม่